0: ระอารามต่างๆบอกเล่าเหตุการณ์เรื่องราวในพระชาติทั้ง10ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้อาณาประชาราษฎรได้ศึกษาเส้นทางชีวิตของมหาบุรุษผู้เป็นพระโพธิสัตว์ที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคนานาประการแต่ละพระชาตินั้นทรงบำเพ็ญบารมีด้วยจิตใจที่แน่วแน่มีปณิธานที่มั่นคงกว่าจะอุบัติมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในพระชาติสุดท้ายและทศชาติทั้ง10ชาตินั้นก็ประกอบไปด้วย 1. เตมียชาดกเป็นการบำเพ็ญเนกขัมมะบารมี 2. มหาชนกชาดกเป็นการบำเพ็ญวิริยะบารมี 3. สุวรรณสามชาดกเป็นการบำเพ็ญเมตตาบารมี 4. เนมิราชชาดกเป็นการบำเพ็ญอธิษฐานบารมี 5. มโหสถชาดกเป็นการบำเพ็ญปัญญาบารมี 6. ภุริทัตชาดกบำเพ็ญศีลบารมี 7. จันทกุมารชาดกบำเพ็ญขันติบารมี 8. นารทชาดกบำเพ็ญอุเบกขาบารมี 9. วิทุระชาดกบำเพ็ญสัจจะบารมีและ10ก่อนที่10เวสสันดรชาดกบำเพ็ญทานบารมีก่อนที่จะเสด็จมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาติปัจจุบันและในโอกาสนี้ได้รับความเมตตาจากท่านพระมหาสมภพกันตะพวูปเรียนธรรม7ประโยควัดธรรมิการามวรวิหารได้เมตตามาให้ความรู้ในหัวข้อของจันทกุมารชาดกบำเพ็ญขันติบารมีและนารทชาดกบำเพ็ญอุเบกขาบารมีซึ่งเรื่องราวของจันทกุมารนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับ
1: นะครับท่านมหาสารวุฒิครับ
0: ครับ
1: ในตอนนี้จะเป็นชาติที่7
0: ครับ
1: ชื่อเรื่องพระจันทกุมาร
0: ครับ
1: แสดงถึงการบำเพ็ญขันติบารมี
0: ใช่ครับ
1: คืออะไรคือความอดทนเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายที่ดีงามในพระชาตินี้ของพระองค์พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระจันทกุมาร
0: ครับ
1: และทรงบำเพ็ญสิ่งที่ดีสุดก็คือบำเพ็ญขันติบารมี
0: ครับ
1: มีเรื่องมาว่าในฤกาณเมืองปุพพวดีพระเจ้าเอกราชทรงเป็นกษัตริย์มีพระราชโอรสชื่อว่าจันทกุมาร
0: ครับ
1: ก็ตำแหน่งเป็นอุปราชเขาอุราชหมายความว่าผู้เข้าใกล้พระราชาหมายความว่าอนาคตเนี่ยเป็นพระราชาแน่นอนเรียกว่าเป็นอุปราชก่อน
0: อุปราช
1: นะราชาแล้วอุปราชแล้วก็มีราชปุโรหิตอีกองค์นึงชื่อว่ากันทหารให้เป็นปุโรหิตคอยทนายทัพท่านก็แต่คือว่าเป็นผู้ช่วยอย่างหนึ่งก็คือตำแหน่งสำคัญเหมือนกันรองจากอุปราช
0: ครับ
1: ซึ่งกันทหารเนี่ยเป็นคนที่ไม่ยุติธรรม
0: ครับ
1: ครับไม่ซื่อสัตย์ทำหน้าที่ตัดสินคดีความต่างๆ
0: ครับ
1: ก็จะคอยรับสินบนจากคนที่มีความผิดเพื่อตัดสินให้ถูก
0: ครับ
1: รับสินบนตลอดทำให้ประชาชนที่เป็นคนดีเนี่ยเดือดร้อนไปทั่วเลยวันหนึ่งก็มีการร้องทุกข์ขึ้นต่อพระราชาพระราชาก็ให้พระจันทกุมารซึ่งเป็นอุปราชเนี่ย
0: ครับ
1: ตัดสินคดีความให้ใหม
0: ่ครับ
1: ซึ่งจันทกุมารเนี่ยเป็นคนดีมีคุณธรรมก็เลยตัดสินความด้วยความสุจริตยุติธรรมพอตัดสินได้ปุ๊บผู้คนก็ต่างสรรเสริญยินดีพระเจ้าเอกราชก็เลยยกหน้าที่อย่างให้อุปราชคนนี้เป็นผู้ตัดสินคดีความด้วยใช่ทำให้กันทหารคนนี้ขึ้นปุโรหิตเนี่ยมีความโกรธแค้นผูกใจพยาบาทแต่นั้นมาเพราะอะไรเพราะต้องเสียประโยชน์ถูกไหมเพราะคนเราบางทีทำความดีเนี่ยมันไม่ได้อะไรหรอกแต่พอความชั่วปุ๊บเนี่ยมันจะได้นู่นได้นี่ขึ้นมา
0: ใช่คร
1: ับแต่จริงแล้วเมื่อเราได้ตัวนี้ปุ๊บอนาคตมันก็เดือดร้อนอยู่ดี
0: ใช่
1: มันกันไม่ดี
0: ครับ
1: ครับแต่ว่าคนเราเนี่ยไอ้กันทหารเนี่ยก็เลยผูกใจแค้นแค้นพระราชโอรสคนนี้ซึ่งอุลาด
0: ครับครับ
1: วันหนึ่งก็คอยหาช่องต่างๆคนเราพูดง่ายๆคนเราทำความดีปุ๊บจะมีมารมีคนศัตรูคอยหาช่องหาทางนั้นทุกอย่าง
0: ที่จะแก้แค้น
1: ที่จะแก้แค้นเราถ้าเราดีตลอดเนี่ยบางครั้งมันรอดทุกอย่างแต่บางช่วงเวลาดวงตก
0: ครับ
1: พอดวงมันตกปุ๊บมันก็ทำให้เราดวงเราตกไปนิดนึงแต่ก็กลับมาได้อย่างเช่นเรื่องนี้วันหนึ่งพระเจ้าเอกราชเนี่ยที่เป็นพระราชาเนี่ย
0: ครับ
1: ก็คงฝันเห็น

0: ชั้นดูดึงก็เห็นทิพย์สมบัติมากมายความสวยงามทุกอย่างคือเห็นก่อนก็อยากคิดยืนยาวนั่นมั่งก็เมื่อตื่นมาปุ๊บก็เลยเอาความฝันเนี่ยไปให้ปุโรหิตซึ่งไปก่อนในอินเดียปุโรหิตคือคนทำนายความฝันอยู่แล้วไง
1: ครับ
0: ก็เลยไปถามกัตทหารนี่แหละซึ่งกัตทหารเนี่ยเป็นคนไม่ดีอยู่แล้วมีความโกรธแค้นใน
1: อุปราชอยู
0: ่อุปราชอยู่แล้วที่ขุมารอยู่แล้วก็เลยได้ช่องเลยก็เลยบอกว่าพระองค์ถ้าพระองค์อยากอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงนะสามารถอยู่ได้แต่คุณต้องทำการบูชายัญเอาคนที่ดีที่สุดที่รักที่สุดบูชายัญ
1: ครับ
0: ถูกไหมเอาใครก็คือเอาเนี่ย
1: จ
0: ะทักกุมารนี่นะบูชายัญพร้อมด้วยประชาชนหญิงชายอย่างละร้อยอย่างละร้อยแก่มุกตามะบูชายัญฆ่าให้ตายให้หมดเลย
1: ครับ
0: และพระองค์จะได้ขึ้นสู่สวรรค์
1: ครับ
0: ครับพระจันทกุมารเนี่ยก็ถูกปลดออกถูกทรมานทุกอย่างไอ้ทุกอย่างแต่พระองค์ก็อดทนอดกั้นเอาไว้เพราะพระองค์ทำเป็นคนดีด้วยอดทนด้วยทุกอย่าง
1: ครับ
0: ครับถึงเวลาปุ๊บคนที่จะเป็นคนประหารจันทกุมารเนี่ยพระราชาก็ให้กัตทหารเป็นคนประหาร
1: ครับ
0: จะยกดาบประหารแล้วทีนี้พระราชมารดาเนี่ยตรงเห็นลูกโดนประหารไม่ได้ก็เลยตั้งจิตอธิษฐานให้เทวดาช่วยเหลือ
1: ครับ
0: ด้วยแรงอธิษฐานเนี่ยพระอินทร์ก็คือเทวดาชั้นดาวดึงเนี่ย
1: ครับ
0: ก็แปลงร่างลงมา
1: ครับ
0: ก็เลยทรงทับสั่งให้ล้มเลิกการบูชายัญพระเจ้าเอกราชก็มีความตกใจ
1: ครับ
0: ครับก็เลยให้ปล่อยตัวทุกคนการทหารก็ถูกประชาชนจะลุมทันว่าทำไม่ดีกับคนเนี่ยคนก็คือกันหมดเลยเพื่อเสด็จก่อนแล้วประหารปุ๊บพอจะคนมากลางประลำพิธีถูกไหม
1: ใช่
0: แล้วก็ปฏิหารเลิกชี้ว่าเฮ้ยคนนี้ทำไม่ดีนะ
1: ครับ
0: จะทำยื่นอย่างถูกไหมบูชายัญต้องบูชายัญต่อหน้าทุกคน
1: ใช่
0: นะครับเทวดาที่แปลงร่างมาเนี่ยก็ทำให้เห็นตามความจริงว่าสิ่งที่ทำเนี่ย
1: มันไม่ถูกต้อง
0: มันไม่ถูกต้อง
1: ครับ
0: การจะฆ่าคนแล้วขึ้นสวรรค์มีไหม
1: ไม่มีหรอก
0: มันไม่มีหรอกนะคุณคิดผิดแล้วแต่ว่าที่ทำไมพระราชาสั่งให้ทำหนึ่งคนชั่วนิยมส่งเสริมถูกไหมเห็นผิดเป็นถูก
1: เชื่อ
0: ผมเชื่อใช่ปุถิก็เลยต้องทำต้องประหารทุกคนไม่ใช่คนที่รักก็ต้องประหารพอรู้ความจริงประชาชนอยู่ข้างก็ลุกขึ้นมาทหารก็ปล่อยไม่การประชาชนก็จะทำร้ายการทหาร
1: ครับ
0: แล้วก็จะมาทำร้ายพระเจ้าเอกราช
1: ด้วย
0: ซึ่งมาตอนด้วยแต่พระเจ้าทุกมาเนี่ยเป็นบุคคลที่พอเต็มพุทธวันปุ๊บก็เลยบอกว่าชนหยุดให้อภัยกับทุกคนเลย
1: ครับ
0: ถูกไหมคนเราเป็นคนดีเนี่ยพอเราทำดีที่สุดปุ๊บเมื่อเราเห็นคนที่เป็นศัตรูเราเนี่ยแต่พระองค์มันจะมองว่าเป็นศัตรู
1: ครับ
0: เห็นความดุร้อนปุ๊บก็เลยให้อภัย
1: ให
0: ้อภัยส่วนพระเจ้าเอกราชเนี่ยก็ถูกประชาชนขับออกจากเมืองเอาไม่ลุมประชาธิปไตยก็ได้แต่ต้องในเทศออกจากเมืองนะก็เลยยกเมืองเนี่ยให้กับลูกชายก็คือพระเจ้าจันทกุมารเนี่ย
1: ครับ
0: ดูแลบริหารปกครองเรื่อยๆ
1: ครับ
0: พระองค์ก็ปกครองด้วยความดี
1: ครับ
0: ทศพิธราชธรรม
1: ครับ
0: ครับเรื่องนี้เป็นชาดกของพระเจ้าที่ทรงให้รู้ว่าพระองค์มีครบทุกอย่างแต่พระองค์เด่นเรื่องขันติ
1: คารมีความอดทน
0: คือความอดทนอดกลั้นอดกลั้นทุกอย่างเนี่ยเรื่องนี้จะสอนให้รู้ว่าการอาฆาตจองเวรนั้นช่วยให้ทุกข์กลับคืนแก่ตนในที่สุด
1: ค
0: ือพูดง่ายๆใครว่าอาฆาตใครก็คือการทหารคนอาฆาตชั้นกุมารคอยหาช่องทำร้ายทุกอย่างท้ายสุดแล้วเหมือนจะทำได้แต่ก็ทำไม่ได้
1: แต่ก็ทำไม่ได
0: ้คนเองก็ต้องทนทุกข์ต่อไปเรื่อยๆครับนี่คือเรื่องชาดกของจันทกุมารครับเรื่องขันติบารมีครับ
1: เน้นไปที่ขันติ
0: ครับความอดทนครับ
1: ครับ
0: ซึ่งคำว่าขันติเนี่ยทั้งสารเราเขาบอกว่าให้ทนหลายๆอย่างทนต่อความหิว
1: ครับ
0: ทนต่อความร้อน
1: ครับ
0: ทนต่อความอยากทนกับคำฝันร้ายปาสีทนทุกอย่างนี่คือขันติทุกอย่างเลยครับเราต้องทนไม่ใช่ว่าอันนี้ก็โอ๊ยอันนี้ก็โอ๊ยไม่ใช่เราต้องทน
1: ครับ
0: ทนหมดทุกอย่างครับ
1: ก็มีสมัยนึงเหมือนกันนะครับที่ว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเดินไปในชนไหนก็แล้วแต่ต้องถูกด่า
0: ครับ
1: ถูกด่าตลอดทั้ง7วัน
0: ครับ
1: ใช่มั้ยครับไปชุมชนนี้ก็ถูกด่าก็ไปหันพระอานนท์บอกว่าพระเจ้าเชิญพระพุทธองค์ทรงเสด็จไปแคว้นอื่น
0: ครับ
1: ก็ยังมีแคว้นที่รองรับพระพุทธองค์เนี่ยอีกหลายแคว้นเพื่อที่จะไม่ต้องว่ามาตรงนี้แล้วจะต้องถูกด่า
0: ครับ
1: พระเจ้าก็บอกว่าอานนท์เหตุมันเกิดที่ตรงไหนก็ให้มันจบตรงนั้น
0: ถูกต้องครับ
1: คนจะด่าเราจริงๆอ่ะด่าไม่เกิน7วันคร
0: ับ ใช่ครับ
1: ครับด่าไม่เกิน7วันพุทธเจ้าก็เนี่ยแหละครับใช้ขันติบารมีครับโดยการอดทนต่อคําด่า
0: อดกั้น
1: ครับอดทนต่อคําด่าไปให้เขาเห็นให้เขาเจอจนวันนึงครับเขา ระลึกถึงคุณระลึกถึงตนได้ว่าไอ้คำด่านั้นอ่ะมันจริงไหมหรือว่าไม่จริงก็หาเหตุกันไปสุดท้ายเขาก็เลิกด่าพระพุทธเจ้านี่แหละครับเหตุมันเกิดตรงไหนก็ให้มันจบตรงนั้น
0: ใช
1: ่แต่ด่าจริงๆครับไม่เกิน7วันครับ
0: คือเราก็ไม่ตื่นตัวตรงนั้น
1: ครับ
0: พุทธเจ้าเราเวลาบำเพ็ญแล้วแต่พระองค์จะมีอยู่3อย่าง
1: ครับ
0: เป็นบารมี3อย่าง1ทุกคนทำเหมือนกันหมดพระพุทธเจ้าจะมีขั้นที่2ก็คือขั้นอุปบารม
1: ีอุปบารมี
0: ขันติก็เป็นขันติบารมีหมายความว่าเมื่อเราไม่อดทนปุ๊บต่อให้เขาจะตัดแขนตัดขาเราเราก็จะอดทน
1: ครับ
0: กันตัดแขนก็ยังไม่ตาย
1: ใช่
0: ต่อเขามีกิดคอเราก็ไม่อดร้องเลยนี่คือเป็นรัฐบาลมีตายก็ยอมขันติ
1: ครับ
0: เนี่ยคือหลักฐานสำคัญที่สุด
1: ใช่ครับ
0: คนที่เป็นทหารเป็นผู้สูงสำเร็จแล้วแต่ต้องมีความอดทน
1: ครับ
0: อดทนต่อหนาวอดทนต่อร้อนอดทนต่อทุกอย่าง
1: ใช่
0: ถ้าเรามีความอดทนด้วยต้นละปุ๊บทำให้มันเคยชินมันก็จะไม่ยาก
1: ครับ
0: ไม่ใช่การรักษาศีลต้องอดทนด้วยถูกไหมอดข้าวเย็นอดทนไหมอดทนถามว่าคุณอดทนไปเดี๋ยวมันก็เคยชินอย่างนี้
1: ใช่ครับใช่
0: ถ้าเราไม่มีความอดทนตาปากนะก็กินข้าวกินอะไรดีๆมันก็ไม่ต่างอะไรกับชาวบ้านเขา
1: คือได้ถ้าเหมือนกับว่าถ้าได้ขาดสติแล้วก็ครั้งหนึ่งก็จะมีครั้งที่สอง
0: ใช่ครับ
1: เราทนทีนี้มองถึงความอดทนเนี่ยเรามาดูความอดทนของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านได้ทรงบำเพ็ญทุกขละกิริยาครับคือการอดทนทั้งหมด3วาระบำเพ็ญเขาเรียกว่าอัตตากิลมัฏฐานุโยคนะครับ
0: ใช่ครับ
1: รู้ว่ามันเป็น
0: ทางลำบากมาก
1: ใช่ครับมันเป็นทางที่ลำบากก็จริงแต่ว่าพระองค์ก็พยายามจะทำให้มันถึงที่สุดโดยที่ขั้นแรกนะครับเอาลิ้น
0: ด
1: ุลเพดานไว้นะครับขั้นที่2คืออะไรครับกั้นลมหายใจ
0: กั้นลมหายใจตัวเองจนกว่าจะหมดลม
1: ครับพอขั้นที่3ก็คืออดอาหาร
0: ครับอดอาหารจนมันผอมโซเลย
1: จนเหลือแต่ว่าหนังหุ้มกระดูก
0: ใช่ครับ
1: สุดท้าย
0: ก็ไม่บรรลุสัก
1: ก็ไม่บรรลุธรรมเนี่ยครับคือมองถึงความอดทน
0: ลองทำดูแล้ว
1: ใช่ลองทำดูแล้วก็ยังไม่บรรลุธรรมก็เลยมาอะไรครับมัชฌิมาปฏิปทา
0: ทางสายกลาง
1: ครับทางสายกลาง
0: ก็เลยมองว่าร่างกายคนเราเนี่ยมันอ่อนแอ
1: ครับ
0: ถ้าเราตายตรงนี้ไม่บรรลุเลยผลก็เลยมาสวยอาหารแล้วก็ความพอดี
1: ใช่
0: แล้วก็ให้มันหายหิว
1: ครับ
0: แล้วเอาความพอดีเนี่ยบำรุงร่างกายเราอาหารแล้วก็
1: มาเจริญ
0: ปัญญา
1: บำเพ็ญเพียรทางจิตแทน
0: ใช่จิตใช้จิตเรา
1: ครับ
0: เพราะจิตเราต้องคู่กับทางกายเราด้วยถ้าเรามีกายไม่มีจิตไม่มีใจก็เลยแค่ตัววิญญาณแล้วรู้เฉยมันทำอะไรไม่ได้ต้องเรื่องตัวขันธ์ห้า
1: ครับ
0: ครับ
1: คือให้เขาเรียกว่าให้เราทำความอดทนในที่ทุกที่ทุกสถานลองตั้งใจดูว่าเราจะทำสมาธิ10นาที
0: คร
1: ับ ก็ลองอดทนดูเอาแค่10นาทีเนี่ย
0: มันได้พอลอง
1: บางคนไม่เคยทำนะครับไม่เคยทำไม่เคยปฏิบัติเนี่ย2นาทีเนี่ยเต็มที
0: ่นาทีเดียวก็เหมือนจะเป็นชั่วโมงนั่งไม่ได้ว่าจะปวดจะเมื่อยยุบยิกคันหมดทุกอย่างจริงเราไม่เคยลองดู
1: ไม่เคยลอง
0: ไม่เคยคิดตั้งปฏิฐานว่าเออเอาแค่นาทีเดียวแล้วก็ลองจับในการตั้งไว้บางคนลองดูนะนั่งเนี่ยนั่งลองดูเอาสักนาทีเดียว
1: ครับ
0: นั่งแค่นับไป1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆแป๊บเดียวแหละ
1: ครับบางคนไม่ได้นะครับ
0: คนไม่ได้จริงไม่ได
1: ้ไม่ได้เลยแค่หลับตาแล้วก็อดทนสัก1นาที2นาทีเนี่ยไม่ได้ละเริ่มยุกยิกเริ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ก็เรียกว่าความอดทนยังไม่มี
0: ครับ
1: ลองฝึกดูครับลองฝึกใช้ความอดทนเนี่ยเป็นบารมีตัวหนึ่งครับของพระพุทธเจ้าเอาความอดทนเนี่ยไปใส่ในกิจการงานหน้าที่ผมว่าความสำเร็จมันก็เกิดขึ้นได้โดยขันตินี่ครับอดทนต่อสิ่งนั้นๆให้ได้นาน
0: จะมีกินมีใช้อายุยืนยาวด้วยความอดทนครับถ้าเราบางทีเกียดนอนอยู่ให้มีคนอาหารก็มันเคยมีเรื่องผลทดลองนะ
1: ครับ
0: คุณไม่ต้องทำเลยตื่นมาปุ๊บก็เป็นคนแปรงฟงแปรงฟันให้ทั้งทุกอย่างนี่ถามว่าคุณไม่ออกกำลังกายไม่ทำอดทนเลยอายุคุณจะยืนยาวไหมร่างกายคุณเราแขนขาก็เป็นง่อยเพี้ยเสียแขนทุกอย่างมันไม่ได้ก็ถือว่าคนเราถ้าฝึกจนเกินไปอนาคตลำบากแน่
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: การอดทนคือการออกกำลังกายร่างกายจิตเราให้เรารับกับสภาพทุกอย่างจะฝนตกหนาวร้อนเย็นต้องมีความอดทนแต่เราต้องการป้องกันถ
1: ้
0: าแดดมันแรงก็อย่าออกมาหาอะไรป้องกันแล้วดีฝนตกก็จะไปถูกมันมากครับมันคือการป้องกันเราต้องอยู่ด้วยปัญญาของเรา
1: ใช่ใช่ครับอันนี้ก็เป็นขัตติบารมีในเรื่องของจันทกุมาร
0: ใช่ครับ
1: ครับเพราะมีความอดทนแหละอดทนจนตัวเองเนี่ยพิสูจน์ให้เห็นว่าการบูชายันของปุโรหิตเนี่ยไม่ใช่ทางออกที่แท้จริงใช่ไหมครับโดยปุโรหิตเนี่ยก็แกล้งทำทุกอย่างเพื่อที่จะหาช่องเพื่อเอาจันทกุมารเนี่ยลงให้ได้แกล้งสารพัด
0: โดนการแกล้งทุกอย่างทั้งต่อว่าทั้งทุกอย่างโดนทุกอย่างเลยในสุดเราจะได้ช่องว่าเออเนี่ยถ้าอยากได้ขึ้นมาจริงต้องบูชายันสิ่งที่รัก
1: บูชายันนี่แหละครับจันทกุมารก็ยอมนะ
0: ก็ยอมบูชายันก็ยอมเอายอมให้ประหารให้ตายก็ยอมก
1: ็
0: ถือว่าบูชาในความดีความอดทน
1: นี่แหละครับก็มีทั้งหมด3ขั้นใช่ไหมครับความอดทนก็อดทนขั้นแรกก็เป็นขันติบารมีนะ
0: ครับ
1: อดทนขั้นที่2คือขันติอุปปาระบารมี

0: และขั้นสัตว์คือขั้นสุดท้ายแม้กระทั่งชีวิตก็ยอมแลกได้โดยเป็นขันติปรมัตถบารมีแม้ตัวเองจะตายเนี่ย
1: ก็มีความอดทน
0: ผมมีความอดทนเลย
1: ครับไม่ร้องขอชีวิตเลย
0: ครับ
1: คนที่ให้ชีวิตคือใครคือมารดาอัจฉริยคนเราถ้าลูกไม่ถึงที่มีบุญกุศลก็ขอให้เทวดาแก่ร่างมาช่วยเทวดาก็ช่วยได้จริง
0: ใช่ครับ
1: สมัยก่อนนี้ก็อาศัยบุญกุศลอย่างเดียวนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อันนี้เราเป็นขันติบารมีก็พระพุทธเจ้าก็ตัดไว้ในตอนหนึ่งว่าขันติปรมังใช่ไหมครับตโปติติขาบอกว่าขันติเนี่ยเป็นตบะอย่างยิ่งคือความอดทนเนี่ยเป็นตบะอย่างยิ่ง
1: ความอดทนอดกั้น
0: ครับ
1: ก็เป็นตบะอย่างยิ่งเลย
0: เป็นตบะอย่างหนึ่งทุกวันนี้เราจะมองเห็นว่าในก็ยังมีให้เห็นเยอะนะ
1: ท่านไปอินเดียบ่อยท่านเคยเห็นไหมในประเทศไทยเราเขาเรียกว่ากราบแบบองห้า
0: ครับ
1: องห้ามีอะไรบ้างเข่าสอง
0: ศอกสอง
1: หน้าผากหนึ่ง
0: ก
1: ดลงไปในอินเดียองแปด
0: ครับ
1: องแปดได
0: ้ขัดถังครับประดิษฐ
1: ์ลาบไปกับพื้นเลยนะคุณต้องนอนลาบกับพื้นร้อนๆแล้วขึ้นถึงเขาเนี่ยทำตัวเนี่ยเพราะกราบอินเดียนะครับองแปดนะ
0: ใช่ครับ
1: คุณต้องมาทั้งหมดตัวลาบไปให้ครบ8ส่วนเลยไหม
0: ก็ยังมีนักบวช
1: ยังมีอยู
0: ่ให้เห็นเยอะนะ
1: ใช่ทำตัวให้ลำบากกราบองแปดเลยนะ
0: บางคนเนี่ยนั่งยืนจ้องพระอาทิตย์ครับก็ยังมีอยู
1: ่
0: ยืนยกมือข้างเดียวก็ยังมีอยู
1: ่
0: ยืนยกขาเนี่ยที่อินเดียยังมีอยู่
1: คร
0: ับเขาเรียกว่าเป็นการทำความเพียรทำตบะ
1: เป็นความอดทนอดกลั้นต้องการจะทำให้เทวดาข้างบนมองเห็นว่าเรามีความอดทนนะเราพ้นจากความทุกข์และไม่อะไรต่อชีวิตได้ทำแต่พระเจ้ามองว่าบางครั้งทำตนให้ลำบาก
0: ครับมันไม่ใช่ทางที่จะบรรลุ
1: ทำได้ขั้นสูงสุด
0: ไม่ได
1: ้ผลทั้งจิตอย่างเดียวทำสมาธิเจริญปัญญาเดียวเราทำได้รู้
0: ใช่ครับต้องมาบำเพ็ญเพียรทางจิต
1: ใช่
0: ผ่านมาก็เรียกว่าอดทนให้มันถูกที
1: ่
0: อดทนให้มันถูกสถานการณ์
1: ครับ
0: เราทำการงานทางโลกใช่ไหมครับเราก็ต้องอดทนกับสถานการณ์ที่เรากำลังเจออ
1: ดทนต่อคนหน้าจะว่าบ้างลูกน้องจะว่าบ้างอดทนครับ
0: มีแน่นอนครับอดทนต่อผู้ร่วมงานด้วยกันคร
1: ับ
0: ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นมันแก้ไขได้ครับลองหาวิธีออกหันหน้ามาคุยกันครับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราได้คุยได้พูดเนี่ยปัญหามันมีทางออกครับแต่ถ้าต่างคนต่างเก็บต่างคนต่างเอาไปคิดเอาเองเนี่ยนะครับปัญหาจากที่มันเล็กๆไม่มีอะไรมันก็จะกลายเป็นปัญหาเรื้อรังแล้วก็สร้างความแตกแยกได้อันนี้นะครับอยากให้เอาขันติก็คือความอดทนเนี่ยลองดูอดทนกับการงานที่เราได้พบเจอ
1: ครับ
0: แล้วก็แก้ไขปัญหา
1: ใช้ปัญญาแล้วก็คิดวิเคราะห์แก้ปัญหาด้วยปัญญาก่อนอย่าแก้แค่ด้วยกำลังอย่าแก้ปัญหาด้วยปากครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องของนารทชาดก
1: ครับ
0: จันทกุมารใช่ไหมครับ จันทกุมารที่เป็นเรื่องของขันติบารมีต่อไปก็คือนารทชาดกเป็นเรื่องของอุเบกขาบารมีครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับถามว่านารทชาดกเนี่ยครับความเป็นมาเป็นยังไงครับ
1: ครับชาดกต่อไปนี่นะครับเป็นพระชาติพระเจ้า
0: ครับ
1: ซึ่งชาดกเนี้ยพระองค์จะเป็นท้าวมหาภูมิทรงบำเพ็ญอะไรอุเบกขาบารมี
0: ครับ
1: ก็ถึงบอกว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ถ้าอยากเป็นชั้นพรหม
0: ครับ
1: คุณต้องมีบำเพ็ญอุเบกขาบารมีให้ได
0: ้ครับ
1: ในวิถีนี้ปุ๊บคุณจะถึงอุเบกขาได้คุณต้องมีทั้งหมดก่อน3อย่างหรือ4อย่างคือ1ต้องมีเมตตา
0: ครับ
1: 2กรุณา3มุทิตา4ทุกข์ของอุเบกขา
0: ครับ
1: ซึ่งในพระชาติเนี้ยพระองค์ทรงบำเพ็ญอุเบกขาบารมีมีเรื่องเล่ามาว่าวันหนึ่งอำมาตย์คนหนึ่งแนะนำพระราชาองค์หนึ่งให้ฟังคำสอนจากพวกนักบวชชีเปลือยชีพวกต่างๆได้สอนผิดว่าเอ้ยพระราชาแต่ละองค์ในอินเดียก็เชื่อในความทำบุญทำความดีถูกไหมเพราะความเชื่อแบบสุดโต่งมันมีหลายอย่าง
0: บ
1: างคนที่เชื่อว่าทำบุญแล้วได้บุญเชื่อเรื่องต่างทุกคนจะตั้งใจทำบุญแต่คนที่เชื่อว่าเฮ้ยตายแล้วมันสูญไปทุกคนจะเกิดปุ๊บเวลามีทรัพย์ปุ๊บก็จะใช้ทรัพย์เราอย่างเดียวเลยไม่คิดเผื่อแผ่ครั้งใดกูจะเผื่อสุขอย่างเดียวเพราะเราไม่เชื่อถึงล่วงหน้าซึ่งพระราชาองค์นี้เป็นองค์ที่ทศพิธาจะทำแต่เผอิญไปได้กัลยาณมิตรคนไม่ดีแนะนำบอกกล่าวว่าโลกหน้ามันไม่มีหรอกอย่างนี้สอนว่าบุญบาปมันไม่มีโลกหน้าไม่มีทำให้พระองค์เนี่ยที่ชื่อพระอังคิติราชากลายเป็นผู้มีเขาเรียกว่าวิชาทิฏฐิ
0: ครับ
1: ทิฏฐิก็เห็นวิชาคือเห็นผิด
0: ความเห็นผิดครอบงำ
1: ใช่ครอบงำก็เลยละเว้นราชกิจทั้งหมดเลยเพราะการทำความดีถามว่ามันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยลำบากต้องส่งมาล่าว่าจักรเอกออกมาดูเองทุกสุขชาวบ้านต่างทุกอย่างมันเสียสละส่วนตนคือเป็นราชาคือมันเหนื่อยมากพอพระองค์เชื่อในคำของชีเปลือยเนี่ยว่ามีความสุขอย่างนี้ก็เลยละเว้นทุกอย่างหันมา

0: หาสุขให้ตัวเอง
1: ครับ
0: ลุ่มหลงมัวเมาสุขนานเพลิดเพลินอยู่ทุกๆอย่างไม่ต้องถึงเมื่อใดทำให้ชนเดือดร้อน
1: ครับ
0: พอพระราชาไม่ตั้งอยู่ในธรรมปุ๊บการช่อราชบังหลวงสิ่งต่างก็เกิดขึ้นเยอะแยะเลยถูกไหมครับ
1: ไม่สอดส่องดูแล
0: ใช่พระนางรุจระกุมารีซึ่งเป็นพระนางธิดาของพระเจ้าพระราชาองค์เนี้ยเป็นผู้มีบุญญาธิการสามารถจะระลึกชาติได
1: ้ครับ
0: คือพูดในคำระลึกชาติคือการย้อนดูอดีตอาจจะดูแค่ใกล้ๆเนี่ยว่าเนี่ยมีอดีตก็ต้องมีปัจจุบัน
1: ครับ
0: มีปัจจุบันอนาคตทำอย่างเงี้ยเดี๋ยวพระราชาจะตกนรกบุกไหม้แน่ๆเลยอย่างนี้ก็เลยเอาสิ่งระลึกชาติเนี่ยไปคุยกับพระบิดาว่าพระบิดาทำไม่ถูกนะแต่ก่อนบิดาเราเนี่ยเป็นคนที่มีทิฏฐิถูกมาก
1: ครับ
0: นะไม่ใช่ไม่ฉันทิฏฐิ
1: ครับ
0: ทำมาเห็นตรงดีจัดทำไมถึงเปลี่ยนไปขนาดนี้เชื่อใครยังไงพระราชาเนี่ยคนเราเนี่ยบางทีเนี่ยเคยลำบากปุ๊บพอสวยสุขปุ๊บก็ไม่ถอนตัว
1: ครับ
0: ก็ไม่มีความเชื่อไม่ทรงเปลี่ยนใจเลยก็ยังทำบาปเหมือนเดิม
1: ครับ
0: คือไม่สนใจประชาชนไม่เคยทุกอย่างเมื่อพระนางหมดทางจะทำพิธาเปลี่ยนใจแล้วก็ตั้งจิตต่อไปว่าเราเองคงบุญในการไม่ถึงก็เลยเขียนว่าสิ่งที่สูงกว่าดาวมีใครก็คือชั้นพรหม
1: ครับ
0: ให้พรหมเนี่ยลงมาโปรดพระบิดาเพื่อแก้ไขปัญหานี้ซึ่งในตอนนี้ก็กล่าวถึงพระเจ้าของเรา
1: ครับ
0: ซึ่งชาดกเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราแต่ตอนนั้นที่โพธิสัตว์อยู่นะยังไม่ตรัสรู้นะ
1: ครับ
0: เป็นพรหมชื่อว่านารทะ
1: ครับ
0: พระองค์เนี่ยพอเห็นคนเดือดร้อนปุ๊บอธิษฐานถึงเพราะว่านางธิดาเนี่ยระลึกชาติได
1: ้ครับ
0: มองเห็นทั้งอดีตและอนาคตมองทุกอย่างอยากช่วยเบียร์ตัวเองเพราะความรักในพ่อถูกไหม
1: ครับ
0: ตัวเองก็ช่วยแล้วมันช่วยไม่ได้ทำไงดีก็หาคนที่สูงกว่าในโลกมนุษย์เราเทวดาไม่ใครช่วยได้นะก็เลยถามจิตถึงพรหมซึ่งพรหมองค์นี้ชื่อว่านารทะซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ของเราอยู
1: ่ครับ
0: ก็ทรงทราบปุ๊บแต่พระองค์มีความกรุณาในสรรพสัตว์มีกุบลักษ์เกื้อกูลแก่ผู้อื่น
1: ครับ
0: ก็ลองเห็นความทุกข์ของพระนางที่เป็นธิดาเนี่ยว่าถ้าเกิดไม่ลงมาโปรดมาบอกพระบิดาเนี่ยบ้านเมืองประชาชนก็จะเกิดความเดือดร้อน
1: คร
0: ับและเป็นวิชาทิฏฐิมหาภูมิองค์เนี่ยก็เลยเสด็จลงจากชั้นผมลงมา
1: ครับ
0: ลงมาช่วยโดยแปลงเป็นนักบวช
1: ครับ
0: หาบสาแหลกทองคําสาแหลกคือที่เราหาบสมัยก่อนที่เขาหาบสาแหลกไขของนะทรงแสดงธรรมและบอกถึงความน่ากลัวของนรกภูมิแต่พระเจ้าพระราชาองค์เนี้ยก็ไม่ทรงเชื่ออีกว่าอุ้ยนรกสวรรค์ไม่มีจริงหรอกแล้วดูหมิ่นมหาพรหมอีกว่านาราธะมหาพรหมเนี่ยโง่เขามั่งแต่มหาพรหมเนี่ยทรงบำเพ็ญอุเบกขาก็วางเฉยต่อวาจาของพระราชาที่ต่อว่าอย่างนั้นนี่แต่ครับแล้วก็ทรงทำต่อไปด้วยจิตเมตตาแสดงทำไปเรื่อยยกตัวอย่างเรื่องนี้แสดงอิทธิวิหารให้เห็นตัวอย่างจนท้ายสุดให้พระราชาเนี่ยก็เห็นภัยในนรกว่าเออเราทำยุทธที่มันผิดจริงเว้ยยกตัวอย่างให้เห็นก็ถึงพูดง่ายจะมีชาดกต่างๆ
1: ครับ
0: เล่าถึงอดีตชาติว่าทำควรทำอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วจะบอกตรงๆว่าทำนี้ผิดไม่ใช่บางทีต้องยกตัวอย่างประกอบถูกไหมครับให้เห็นทีนี้พอพระราชาปุ๊บเริ่มเห็นปุ๊บเห็นภัยก็เกิดความกลัว
1: ครับ
0: แล้วก็ละมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดและกลับมาประพฤติทำด้วยการถือศีลให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาที่สุดแล้วก็เมื่อตายไปก็ได้เกิดในสวรรค์ดีๆคือพูดง่ายๆอ่ะคนเราถ้าทำความดีแล้วปุ๊บอันนี้ช่วงเวลาอย่างหนึ่งที่ทำให้จิตของเรามันเศร้าหมองข้อหนึ่งคุณชั่วมันยุ่ยยงแต่คนเราพื้นฐานมีคุณดีนะเมื่อเราอยู่ในความชั่วปุ๊
1: บ
0: มันก็ชั่วไม่นานหรอก
1: ใช่ใช่
0: เดี๋ยวความดีก็ปรากฏ
1: ครับ
0: เพราะนั่นแต่คนเราจิตของเราสมบูรณ์สุด
1: ครับ
0: ทำจิตให้ตรง
1: ใช่
0: ให้ตรงและอย่างคนเราจะการสอนคนอื่นได้คุณต้องมีการวางเฉย
1: ครับ
0: เหมือนคุณเป็นพ่อเป็นแม่อย่างที่บอกนะพ่อแม่บางคนรักลูกไม่ถูกทาง
1: ครับ
0: มีเมตตากรุณามุตตาแต่ไม่มีความอุเบกขา
1: ครับ
0: แต่ต้องมีความอุเบกขา
1: ใช่
0: เพราะแม่คนใดมีอุเบกขาแล้วนั้นก็คือตัวของผมของลูก
1: ครับ
0: ครับแล้วก็เรื่องนี้สำคัญก็คือนารทัศน์ชาดกเนี่ยสัตว์โลกก็ย่อมเป็นไปตามกรรมทำดีก็ย่อมได้ดี
1: ใช่
0: ทำชั่วย่อมชั่วอย่างคำว่าพระราชาถ้าทรงไม่เชื่อในโลกหน้า
1: ครับ
0: เกิดมาร่ำรวยก็ผ่านทรัพย์อย่างเดียวถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ไม่คิดจะเจอจูนใครเลยก็เอาสวยสุขอย่างเดียวคนนั้นคนนี้ไม่สนใจบาปบุญคุณโทษเห็นใครสวยก็เอามาอย่าง
1: ครับ
0: ใช่ทุกอย่างแต่พระองค์ทรงเลยเห็นว่าถ้าเมื่อเราตายไปปุ๊บทำไม่ดีก็ตกนรกเราเกิดมาด้วยบุญญาธิการ
1: ใช่
0: เมื่อเราเป็นกษัตริย์ปุ๊บเมื่อเราตายปุ๊บอย่างน้อยเกิดมาต้องเกิดเป็นกษัตริย์ที่ครบทุกอย่าง
1: ใช่
0: เป็นให้เขาเคารพบูชาให้ได้
1: ครับใช่
0: พระองค์ก็เลยเปลี่ยนมาทำคนนี้ถูก
1: ครับให้จากเป็นมิจฉาทิฏฐิ
0: ครับ
1: ก็กลับให้มาเป็น
0: สัมมาทิฏฐิใช่ครับทำความเห็นให้ถูกต้อง
1: ครับก็เป็นเรื่องของนารทชาติ

0: กใช่ครับ
1: ผู้เป็นพรหมคือพุทธเจ้าในอดีตก็เป็นพรหมแล้ว
0: เป็นพรหมแล้ว
1: ลงมาโปรดกับพระกษัตริย์ผู้เห็นผิดใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: โดยที่ว่าใช้อุเบกขาความวางเฉยตัวเองจะสอนจะด่ามายังไงก็แต่ก็วางเฉยใช่ไหมครับพอวางเฉยจนแสดงจนพระมหากษัตริย์เนี่ยสามารถกลับตัวกลับใจได้
0: คือจริงพรหมนารทัตเนี่ยมีฤทธิ์นะสามารถจะบังคับให้ได้แต่พระองค์เนี่ยใช้หลักการของพรหมจริงคือพูดง่ายเมตตาก็นำมุทิตาอุเบกขาต้องการที่จะทำให้เขาเห็นให้พระราชาคิดได้ตัวเองไม่ใช่ว่าบังคับคุณต้องทำความดีนี่คือดีนะให้ทำด้วยใจของเรา
1: ใช่ครับ
0: เพราะพระราชาองค์นี้เป็นคนดีอยู่แล้วแต
1: ่
0: ชื่อคนผิด
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็มีหลายครูบาอาจารย์หลายท่าน
0: ครับ
1: บอกว่าบางครั้งบางทีเนี่ยการสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องพูดมาก
0: ครับ
1: ลองปฏิบัติตนให้ดูทำตนให้ดูถ้าเขาไม่ปฏิบัติตามเราก็เฉยไป
0: เฉยไปก่อน
1: เฉยไปก่อนครับแล้วก็เราก็ทำตามปกติของเราใช่ไหมครับจนวันหนึ่งเนี่ยเขาจะคิดได้เองว่า
0: ถูกต้องเรื่องจริงเลยครับ
1: ไอ้สิ่งที่ครูบาอาจารย์ได้ทำวางแผนแบบไว้การปฏิบัติไว้เนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงทำได้เนี่ยแหละครับการวางเฉยของครูบาอาจารย์เนี่ย
0: เราลองย้อนดูเรื่องจริงเลยคร
1: ับ
0: ข้อนี้เป็นอะไรที่ดีมากไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพระกษัตริย์เป็นพระสงฆ์แล้วแต่ท้ายสุดคุณต้องมีคำว่าอุเบกขา
1: ครับ
0: จริง
1: ครับอยู่ในผมวิหาร
0: ใช่ต้องมีอุเบกขาเราไม่สามารถจะบังคับใครแก้ใครทั้งหมดให้เขาเห็นทุกตัวตนของเราเอง
1: ครับ
0: เมื่อเรารู้ว่าคนนี้มันผิดทุกไปบอกเขาแล้วเขาไม่เชื่อเราก็ปล่อยอุเบกขาแต่เราก็ทำความดีนิ้วไกลก็ฟังสอนครับเพราะหลักการของเมตตากรุณาช่วยเขาดีๆใช่คร
1: ับ เขาเรียกว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตนอยู่แล้วคร
0: ับ ใช่ครับ
1: ครับมีกรรมเป็นกรรมเนิดใช่ไหมครับมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์จากทำกรรมอันใดไว้ก็ต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้น
0: ครับ
1: คือไม่สามารถที่จะพระเจ้าก็เหมือนกันนะพระเจ้าไม่สามารถที่จะสอนว่าทุกคนนะต้องเป็นคนดีพระเจ้าไม่สามารถที่จะทําได้แต่ว่าพระเจ้าได้แค่แนะนํา
0: ชี้ทางบอกทางให้เราเดินว่าเราจะเดินไม่เดินเขาไม่ได้บังคับเรา
1: ครับ
0: ใช่มั้ยครับ
1: นี่แหละครับเป็นหลักการสอนของพระเจ้า
0: ครับ
1: ไม่สามารถที่จะพาห้วงสัตว์ทั้งหมดเนี่ยให้ข้ามพ้นภพแห่งสงสารได้แต่จะพาได้ไปเฉพาะคือคุณต้องปฏิบัติด้วยตนเอง
0: ครับ
1: คือต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะเราต้องปฏิบัติอย่างนี้นะเราถึงจะข้ามพ้นภพได้ไม่ใช่ว่าพระเจ้าจะพาเราไปได้เลยไม่ใช่
0: เราต้องสร้างสมบัติตั้งแต่ตอนนี้นะครับคนที่บรรลุธรรมได้แบบว่าเขาได้สะสมมา
1: ครับ
0: เป็นคนรวยมากว่าคุณก็มีแค่ทางเท่านั้น
1: ใช่ครับ
0: คนที่ไม่มีแบบว่าคุณอาจจะให้น้อย
1: ครับ
0: ปัจจุบันคุณต้องสัตย์ตั้งใจให้ศีลให้ทานภาวนาให้ดี
1: ครับ
0: ครับ
1: นี่แหละครับเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งเรื่องของอุเบกขาบารมี
0: ครับ
1: ตั้งใจวางเฉยแต่ว่าการวางเฉยเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะเฉยในทุกเรื่องใช่ไหมครับ
0: ไม่ได้นะครับ
1: ต้องเฉยประกอบด้วยปัญญาด้วยนะครับ
0: ถูกต้อง
1: ต้องมีปัญญาเข้าไปประกอบด้วย
0: ครับ
1: คือถ้าเราจะวางเฉยในหน้าที่การงานก็ไม่ถูกใช่ไหมครับ
0: ไม่ได้
1: แต่ว่าวางเฉยในการที่ว่ามีคนมานินทาว่าร้ายอย่างเงี้ยเราวางใ
0: จ
1: เราอย่าไปโกรธตอบอย่าไปด่าตอบเมื่อไหร่ที่เราไปตอบโต้หรือว่าไปด่าตอบเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อนั้นแหละครับกรรมมันก่อขึ้นแล้ว
0: ใช่เพราะว่าธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเรื่องลึกซึ้ง
1: ครับ
0: ขันติอดทนอุเบกขาวางเฉย
1: ครับ
0: มันก็ต้องใช้ปัญญาเราในการควบคุมทุกอย่าง
1: ครับ
0: ถูกไหมครับศรัทธาต้องมาควบปัญญา
1: ครับ
0: แล้วคุณดูว่าจะใช้ธรรมะข้อไหนดี
1: ครับ
0: นะครับ
1: การจะวางเฉยก็ให้
0: ใช้ปัญญา
1: ใช้ปัญญา
0: ด้วยไม่ใช่ว่าวางเฉยทุกอย่างไม่ได้เลยสมัยนี
1: ้
0: วางเฉยทุกอย่างทุกเรื่องมันไม่ได้บางครั้งมันเรื่องอย่างมันต้องดูด้วยว่าเราควรจะทำหรือไม่ควรทำหรือควรจะเฉยบางเรื่องบางอย่างเฉยที่ยังดีกว่าทำ
1: ครับ
0: บางอย่างเฉยไม่ได้เราต้องทำ
1: ครับ
0: ตรงนี้เราก็ต้องดูใช้ปัญญาเราดู
1: ครับปัญญาพิจารณาคือวางเฉยในหลักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมครับการทำสมาธิใช่ไหมครับคือพอถึงจุดหนึ่งก็เหมือนกันก็ให้วางเฉย
0: ครับ
1: คือไม่ให้ติดในอารมณ์สุขใช่ไหมคร
0: ับ
1: ไม่ให้ติดในปิติไม่ให้ติดในเอกคตาอารมณ์เดียวเนี่ยแหละครับก็คือการวางเฉยคือวางเฉยว่าอารมณ์เนี่ยสุดท้ายมันโกรธขึ้นแล้วมันตั้งอยู่สักพักหนึ่งสุดท้ายมันก็ต้องดับไปครับเป็นหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาอารมณ์ทุกอย่างที่มากระทบกายเหมือนกันครับมันจะเข้ามาสักพักหนึ่งของช่วงเวลาชีวิตเดี๋ยวมันก็จะตั้งอยู่คู่กับเราไปสักพักหนึ่งสุดท้ายสิ่งพวกนั้นก็จะดับไป
0: ใช่ถ้ามันเป็นเหตุปัจจัยครับมันแต่งมันไม่เป็นอะไรพระเจ้าท่านสอนว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายทำใจให้เป็นกลางนั่นคือการวางเฉยที่สุดเลยมันคือหลักของ
1: ครับไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่กล่าวร้ายไม่ว่าร้ายคนอื่นเนี่ยครับเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นเครื่องอยู่ของสมณะใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: สมณะก็จะไม่เบียดเบียน

0: ผู้อื่นก่อนแล้วก็ไม่ว่าร้ายไม่กล่าวร้ายไม่นินทากันไม่ยังส่งให้เกิดการทะเลาะกันอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่ว่าสมณะผู้เป็นบรรพชิตก็ต้องพึงตระหนักไว้เป็นคำสอนของพระเจ้าเหมือนกันใช่ไหมขันติปรมังตโปติติขามีความอดทนแล้วอย่างนี้ก็ต้องมีความอุเบกขาคือวางเฉยเป็นด้วยครับวางเฉยในหลักของพระพุทธศาสนาก็คือเฉยเพื่อที่จะเมื่อเวลาเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะมองกลับมาดูว่าสิ่งที่เราทำไปมันถูกหรือผิดก็กลับมาใช้ปัญญาพิจารณาโดยไตรตรองว่าการวางเฉยเนี่ยมันดีที่สุดดีกว่าเราไปตอบโต้ดีกว่าเราไปใช้กำลังดีกว่าเราไปคิดจะแก้แค้นนี่นะครับการวางเฉยบางครั้งบางทีกรรมมันก็ตัดเลยนะครับกรรมมันก็เหมือนกับการโอโหสิกรรมนะไม่ต้องทำอะไรมากเลยใครทำกรรมกับเราไว้เราโอโหสิกรรมให้เขาไป
1: ใช่ไหมคร
0: ับพอสิ่งที่เราโอโหสิกรรมไปแล้วเนี่ยสุดท้ายกรรมมันก็ตัดแล้วตัดแล้วคือจบแล้วต่อกันโอโหสิกรรมไปด้วยกันแล้วก็วางเฉยแล้วก็ประพฤติตนใหม่แก้ตนให้เป็นคนดี
1: เราต้องฝึกคุมอารมณ์ตัวเองอย่าให้อารมณ์โกรธมันครอบงำเมื่อเราโกรธคนเราถือว่าคนเราโกรธง่ายจะหายไว
0: ครับ
1: เมื่อเราโกรธปุ๊บต้องถอยอยู่คนเดียวเมื่อเราโกรธปุ๊บอย่าอยู่คนหมู่มากถ้าอยู่คนมากปุ๊บอาจจะด่าเขาก็ได้อะไรก็ได้จะเกิดศัตรูกันอะไรหลายอย่างเราต้องพยายามกับตัวเองเมื่อเราอารมณ์โกรธต้องถอยมาคุมจิตใจคุมอารมณ์ให้มันเย็น
0: ครับ
1: วางเฉยกับอารมณ์เอาจิตทุ่งดาทุกคนจะขันติควบคู่ไปด้วย
0: ก็อารมณ์เรียกว่าอารมณ์โลภโกรธหลงเนี่ยครับมันจะมาพร้อมๆกันแหละครับเราจะสามารถจัดการกับมันได้ยังไงเมื่อมาเป็นสมณะสารูปแล้วก็ต้องรักษาอารมณ์โลภอย่าให้เกิดขึ้นครับถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องรีบสละเมื่อไหร่ที่ไม่สละนะครับเขาเรียกว่าความยึดติดความยึดมั่นถือมั่นอันนั้นของเราอันนี้ของเรามันก็จะมีใช่ไหมครับเพราะว่าเราโลภมาก่อนแล้วพอโลภเสร็จปุ๊บทีนี้มาโกรธนะครับอะไรใครทำไม่ถูกใจถ้าเป็นสมณะเนี่ยเราต้องเจอกับญาติโยมที่มาหลากหลายอารมณ์วันนึงเนี่ยเขาเจอเขาเรียกว่าญาติโยมเข้ามาเนี่ยเขาก็มีปัญหาอยู่แล้วแล้วถามว่ามาเจอสมณะที่มีอารมณ์โกรธใส่เข้าไปอีกถามว่าโยมเป็นไงครับมันก็ยิ่งหนักเข้าไปครับ
1: คือธรรมะข้อนี้เรื่องการวางเฉยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมาตั้งแต่นานมากแล้ว
0: ครับ
1: คนไม่เข้าใจฟังไม่จบก็จะมองว่าฉันวางเฉยฉันเป็นเบคาไม่ใช่คุณจะวางเฉยได้คุณต้องผ่านเมตตา
0: ครับ
1: อรุณาเมตตาจะเป็นอุเบกขาได้มาถึงบอกเขามีปัญหาปุ๊บเขาให้คุณช่วยคุณช่วยได้ว่าฉันอุเบกขาไม่ใช่
0: ไม่ใช่
1: คุณลองช่วยเขาก่อน
0: ครับ
1: ช่วยได้ไหม
0: ใช่
1: ช่วยเขาเพื่ออะไรด้วยความเมตตาครับเมตตาธรรมช่วยด้วยความกรุณาเขาทุกอยู่
0: ใช่ครับ
1: ความยินดีกับเขาไม่อยากได้ของเขาทั้งสิ้นแล้วถึงเวลาจุดหนึ่งเราบอกว่าเราช่วยไปก็ไม่ได้แล้ว
0: ครับ
1: ค่อยปล่อยอุเบกขา
0: ครับ
1: ไม่ใช่บางคนช่วยเยอะจนเนื้อหมดตัวช่วยแล้วจนแบบช่วยจนผิดมันไม่ใช่
0: ครับ
1: บางครั้งบางอย่างรู้แล้วสิ่งที่ช่วยไปเนี่ยถ้ารู้ว่าผิดปุ๊บกลับตัวกลับใจใหม่
0: ครับ
1: แล้วก็ถูอุเบกขาได้ว่ามันไม่ใช่นะ
0: ใช่ครับ
1: เราจะอยู่เป็นผมได
0: ้ครับ
1: ตรงนี้คือมันละเอียดมาก
0: ครับ
1: ครับถ้าดูเรื่องนี้ละเอียดมาก
0: ก็ถึงได้บอกว่า
1: ละเอียดมาก
0: พุทธเจ้าใช่ไหมครับบำเพ็ญบารมีเนี่ยต้องอยู่ในสถานะเป็นผมใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ถึงจะบำเพ็ญบารมี
1: ตรงนี้ได้
0: อุเบกขาได้
1: ใช
0: ่แต่ว่าเราเป็นอะไรครับเป็นสามัญชนคนที่ยังเป็นมนุษย์ยังมีกิเลส
1: เผื่อคนอยู่
0: ครับลองต้องช่วยเหลืออย่าพึ่งไปวางเฉย
1: ใช่
0: ครับอะไรที่มันสุดวิสัยจริงๆครับเราถึงจะวางเฉย
1: ค่อยวางเฉยทีหลังเราลองช่วยแล้วทำแล้วมันไม่ได้จริงก็ต้องปล่อยวางเฉย
0: ครับต้องพยายามก่อนต้องพยายามช่วยเหลือ
1: ทำจิตทำใจใช่เราค่อยวางเฉยคุณต้องพยายามช่วยก่อนนี่คือพื้นฐานของมนุษย์เราต้องมีความเมตตาต่อกันต่อกันเมตตาก็คือมีความรัก
0: ครับ
1: ถ้าเรามีความรักกันเนี่ยมันจะไม่เข็ดแค่กันเลย
0: ครับ
1: นะสองรักไม่พอต้องมีความกรุณาด้วยเมื่อรักแล้วเห็นเขาทุกข์อยู่หาวิธีช่วยเขาพ้นจากความทุกข์เหมือนเจ้าเรามีความกรุณามองว่าสัตว์ที่เป็นมนุษย์เนี่ยเกิดมาแล้วมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้น
0: ครับ
1: ก็ยงอยากให้ยงพ้นจากความทุกข์
0: ใช่ครับ
1: พ้นจากความเวียนว่ายตายเกิดจากสงสาร
0: ครับ
1: เพราะว่าเกิดก็เป็นทุกข
0: ์ใช่
1: ถ้าเราไม่เกิดได้เราก็มีความทุกข
0: ์ใช่ครับความเกิดความแก่ความเจ็บทุกคนครับ
1: แต่เมื่อเราจะเกิดแล้วเกิดแล้วต้องสร้างคุณให้ประโยชน์ให้ได้ในชาติหนึ่ง
0: ครับ
1: เกิดให้เสีย
0: เกิดมาแล้วก็ต้องทำความดีเมื่อมีความดีขึ้นมาแล้วก็ต้องรักษาใช่ไหมครับรักษาดีให้ได้เมื่อรักษาดีได้แล้วก็ต้องอยู่กับมันไปนานๆนะ
1: คร
0: ับ อยู่โดยนี่แหละประคับประคองไปครับจะดีบ้างไม่ดีบ้างอย่างน้อยก็ทำให้เขาเรียกว่าให้ความดีเนี่ยมันมากกว่าความไม่ดี
1: คร
0: ับ อันไหนที่สิ่งไม่ดีเราก็ค่อยลดละไปใช่ไหมครับอันไหนที่ว่าเราแก้ไม่ได้ก็เนี่ยแหละครับลองวางเฉยดูวางเฉยแล้วก็ไปทำในสิ่งที่ว่ามันดีมีประโยชน์
1: เราลองดูง่ายๆครับอย่างพุทธเจ้าเราที่จะบำเพ็ญข้อนี้ได้คุณต้องเกิดท่านต้องเกิดเป็นพรหม

0: ไปหาผู้โดยสาร
1: เราลองดูเนี่ยทุกคนบอกเออฉันบางเฉินนะลองดูว่าในการบางเฉินของเขาเนี่ยทำมีเมตตาหรือยังกรุณาหรือยังยิ่งพุทธาหรือยังถึงมาใช้อุเบกขา คนเราบางเฉยอุเบกขาหมายความว่าคุณบางทีแบบไม่อยากจะช่วยคนอื่นเขาคุณยังมีแบบมีความโกรธความโกรธตรงนั้นอยู่นะโมโหอยู่บางคนช่วยก็ช่วยคนผิดช่วยได้ฉันท้าความไม่พอใจเนี่ยเห็นผิดเป็นถูกสำคัญเราต้องมองจานดูหลักการนี้สำคัญมากหลวงท่านบอกอ่ะบารมีข้อนี้ต้องเป็นผมทั้งนั้น
0: ครับคือต้องอยู่ในชั้นผม
1: ชั้นผม
0: ต้องเป็นได้
1: ใช่ครับเราก็เปรียบต่างผมต้องบำเพ็ญได้ครบทุกอย่าง
0: คือถ้าเราบำเพ็ญเนี่ยเขาเรียกว่าการเป็นการยกจิตของตนเนี่ยอยู่ในชั้นผมแล้ว
1: ใช่ครับ
0: คือเวลาจะยกจิตให้วางเฉยได้เนี่ยอารมณ์นั้นต้องอยู่ในสมาธิครับอยู่ในสมาธิอยู่ในฌาน
1: ค
0: ือมองเห็นทุกอย่างเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา
1: ค
0: ือเป็นความไม่เที่ยงคือมองเห็นโดยสภาพที่ว่าเป็นวิปัสสนามองเห็นตามความเป็นจริงเมื่อเราเห็นอย่างนั้นแล้วก็วางเฉยเนี่ยแหละครับคือสภาวะ
1: กรรมของเขาสภาวะเข้าใจมองเห็นครับ
0: อันนี้แล้วก็การบำเพ็ญที่จะเข้าถึงพรหมก็เข้าได้โดยนี่แหละครับทำสมาธิให้ถึงจุดๆหนึ่งที่เรียกว่าอุเบกขาม
1: ันมีเรื่องเล่าอย่างหนึ่งนะครับเขาบอกว่าภูมิวิหารสี่เนี่ยหรืออันเนี้ยมันก็อยู่ในกรรมฐานสมถะอย่างหนึ่งเขาบอกว่าคนเราเวลาเราใกล้จะหมดลมหายใจเนี่ยให้เราลึกถึงเรามีเมตตาหรือเปล่าครับมีกรุณาหรือเปล่ามีตาหรือเปล่าเราเคยทำดีกับคนหรือเปล่าในเช่นงานตัวกระแตเราเคยไปช่วยงานที่หรือเปล่านะนี่คือมุทิตาเหมือนกันแล้วค่อยมาอุเบกขาในร่างกายเราว่าสังขารคนเราเนี่ยมันไม่เที่ยงหรอ
0: คร
1: ับ ขึ้นได้ขึ้นไปเมื่อเราคิดได้ปุ๊บแยกกายเป็นจิตได้เมื่อเราหมดลมปุ๊บดวงจิตเราเนี่ยถ้าเรายังไม่นิพพานนะมันจะอยู่ในชั้นภูมิเป็นชั้นสุดท้ายว่า
0: ครับ
1: แล้วคุณต้องเห็นต่อไปปุ๊บอาจจะได้นิพพานในชั้นภูมินั้นเกิดลูก
0: ใช่ใช่ครับ
1: ซึ่งพูดง่ายๆคนอยู่ชนิดได้คุณอยู่ในชั้นของอนาคามี
0: อนาคามี
1: อนาคามีคือจะเข้าชั้นถึงได
0: ้ครับ
1: ถูกไหมครับ
0: ก็
1: ถ้าชั้นอรหันต์แล้วมันคือนิพพานอย่างเด
0: ีย
1: ว
0: ใช่ใช่ครับเป็นอรหันต์เป็นพระนิพพานอย่างเดียว
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าพระอนาคามีก็ยังมีอุบาสกสมัยครับสมัยก่อนก็ยังเป็นอุบาสกที่เป็นอนาคามีก็ยังมีเยอะ
1: มีเยอะครับ
0: ครับก็คือเนี่ยมีจิตใจที่เป็นผมเป็นพระอรหันต์
1: ช่วยดูแลเขาทุกอย่างทุกอย่างถึงเวลาจะวางเฉยก็วางเฉย
0: ครับ
1: บางคนนี่เนี่ยเขาเห็นทำไมอุบาสกคนนี้ดูแลพระองค์นี้คนนี้อย่างดีทุกอย่างเลยทำไมเราไปปุ๊บเขาก็กลับมาช่วยดูแลเลยดูแม่อะไรน่ะคารมเพนอุเบกขาบารมีอยู
0: ่
1: เพราะเราบางทีอ่ะมันมีอยู่แล้ว
0: ครับ
1: คนนั้นเขามองเห็นว่าเฮ้ยมีอยู่แล้วเขาไม่ช่วย
0: ครับ
1: แต่ไอ้ความเย็นใต้ของเราเนี่ยมันอยากได
0: ้ครับ
1: แต่ที่เขาช่วยหมายความว่าคนนี้มันไม่มี
0: ครับ
1: เขาถึงช่วยคนนั้น
0: นั่นแหละครับ
1: ใช่ครับใช่สำคัญที่สุดคือที่คุณบำเพ็ญอุเบกขาได้เขาจะมองเห็นทุกอย่าง
0: ครับ
1: เขาช่วยทุกอย่างแต่เขาก็ดูว่าควรช่วยใครไม่ช่วยใคร
0: ครับ
1: ใครไหนที่มีแล้วเขาอุทุอุเบกขาซะ
0: ครับ
1: ถ้าเราช่วยเขาไปปุ๊บของที่ได้มามันก็เกิดตัวของเขาถูกไหม
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็เป็นการบำเพ็ญขันติบารมีแล้วก็
1: อุเบกขาบารมีครับคู่กันเลยนะ
0: ต้องมาคู่กันนะครับ
1: บารม
0: ีเมื่อเราอดทนอดกั้นได้แล้วลองอุเบกขาดู
1: บางเฉย
0: ก็อดทนพยายามทำเขาเรียกว่าอดทนให้ถึงที่สุดก่อน
1: ครับ
0: นะเวลาเราไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมลองดูครับตารางปฏิบัติเป็นแบบนี้เราลองเข้าดู
1: ต้องอดทนก่อนครับ
0: อดทน
1: ไปขาได้นะคร
0: ับ ใช่สวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมนั่งฟังเทศฟังธรรมเนี่ยลองไปตามตารางดูก่อนอดทนให้ถึงที่สุดครับแล้วความอดทนนั้นอ่ะมันจะทำให้เราครับเป็นสั่งสมเป็นบารมีถ้าเราอดทนได้7วันหลัง7วันไปแล้วเนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นความเคยชินละทีนี้เราจะสบายละไอ้สิ่งที่เราทำมาเรื่องนั่งสมาธิก็ดีเดินจงกรมก็ดีสวดมนต์ก็ดีความดีต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่ามันสะสมแล้วเริ่มสะสม
1: ถ้าคุณสามารถนั่งได้ขั้นหนึ่งนะเขาเรียกว่าขั้นเป็นอุเบกขาหมายความว่าคุณนั่งปุ๊บคุณผ่านความอดทนแล้วอาจจะมีความสุขคิดอยู่ทุกอย่างคุณจะมีแค่ปิติและมีความสุขและมีความวางเฉยไม่ใครอยากขยื่นแค่รับรู้เฉยแต่ไม่ใช่หลับนะแต่เรามีสติจับอยู่ที่อุเบกขาตลอดเวลาถูกไหมครับคือปล่อยวางการสังหารทันทีนิ่งเฉยจะลุ่มไหลเย็นตลอดนะวิธีการฝึกฝน
0: ใช่ครับก็เวลาทำสมาธิก็จะเกิดเขาเรียกว่าอะไรเก
1: ิ
0: ดเน็บชาใช่ไหมครับมีเน็บชามีความปวดขาปวดมันจะปวดไปหมดครับ เขาเรียกว่าขันธมาร
1: ยุกยิกไปหมดนู่นบ้างมันยุกยิกไปกัดคันหมดยิกไม่นิ่งสักทีมันต้องฝึกใช้เวลาครับก็ถึงมีเพิ่มชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ยังไม่พอปุ๊บ นี่คือรูปฌานและอรูปฌานอีกมันเยอะเข้าไปจะเป็นสมาบัติ8จิตคุณจะนิ่งเห็นไหม
0: กว่าจะถึงจุดนั้นได้
1: มันต้องใช้เวลาสะสมมานานมากคุณจะอยู่อุเบกขาว่ายินนะในสังขารตัวนั้นต้องใช้เวลามาก
0: ก็จะเข้าถึงอุเบกขาได้เนี่ยต้องมีขันติที่มัน
1: เริ่มต้นเลยครับนั่งเลยต้องขันติต้องอดทนแล้วครับ
0: ก็เป็นคุณธรรมนะเป็นบารมีญาติโยมก็
1: เอาไปใช้ได้เลยครับ
0: นำไปพิจารณาใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนี่แหละครับไปทำการงานทำหน้าที่ลองเรามาทำงาน8โมงลองอดทนดูไปก่อนเวลาสักหน่อยนึงครับ
1: สัก10นาที15นาทีลองไปก่อนเวลาดูสักหน่อยทำก่อนนะ
0: ไปถึงก่อนเวลาเป็นไงครับลองอดทนละออกหลังเลิกงานดูสักนิดนึง
1: อดทนต่อคำติฉินนินทาอ้าวทำงานเอาหน้ามั่งงั้นนี่ไม่สนใจบางคนนะให้ทำไมเราไม่ทำเราไม่อยากเสนอหน้ามันไม่ใช่เราทำความอดทนไปเถอะทำให้อะไรบริษัทเราก็เจริญแล้วทุกอย่างก็ดีหมด
0: องค์กรเราก็จะดีด้วย
1: แล้วไอ้มาเชื่ออย่างว่าคนเราทำงานเนี่ยจะไปมองว่าเงินเดือนมันน้อยทำงานให้เกิดความสำคัญให้ได
0: ้ครับ
1: ทำงานตัวเองให้ดีแล้วที่เหลืองานอื่นเขาคือรับเราก็จะดี
0: ครับ
1: ครับอดทนทำงานมันไม่ทำยากไอ้อย่างงานยากๆทำให้เรามีปัญญาทำให้สำเร็จทำด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาของเราแล้วจะดีทุกอย่าง
0: ครับครับนี่แหละก็ใช้ความอดทน
1: อดทนแล้วก็อุเบกขาปล่อยวางด้วยนะวันที่ทำความดีอดทนเลยปุ๊บอาจจะโดนคำติเตียนว่าบ้างคุณปล่อยวางไป
0: ปกติครับปกติ
1: ใช่ครับ
0: เวลาเราทำดีไม่มีคนเห็นหรือว่าทำดีแล้วมีคนติฉินนินทาเนี่ยให้เราอดทนครับ
1: อดทนแล้วก็อุเบกขาด้วยครับ
0: ปล่อยวางว่าวันหนึ่งครับความดีของเราเนี่ยมันก็จะปรากฏเองครับปรากฏเองไม่ว่าจะช้าหรือเร็วอย่างน้อยๆต้องมีคนเห็นครับต้องมีคนเห็นในความดีที่เราทำถูกไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้แหละครับให้เราใช้ขันติด้วยใช้อุเบกขาด้วยควบคู่กันไป
1: ครับเป็นชาดกสองข้อนี่พอดีที่ว่าอยู่ในนี้แล้วพอดีเลยนะ
0: ครับคือมารวมกันเลยครับ
1: ใช่ครับ
0: มัดรวมกันมาเลยทำให้
1: เรียกว่าภาพเลยครับ
0: เห็นภาพต้องไปคู่กันครับ
1: ใช่ครับ
0: ทำไปคู่กัน
1: ไม่ใช่ทำขันติไปปุ๊บคนดับหยุดเลยไม่เอาอุเบกขาแล้วไม่ใช่ทำต่อไปแต่เราก็อดทนต่อขับต่อว่าถูกไหม
0: อดทนต่อคำดูด่าว่า
1: ดูด่าว่าร้ายอดทนต่อฝนตกฟ้าร้องบางทีเราก็ต้องไปเมืองอดทนต่อดินฟ้าอากาศอดทนทุกอย่างอดทนต่อความหิวไม่ใช่ว่าไอ้นี่ก็ร้อนนี่กูก็หิวกูไม่เอาเลยร้อนนักหนาวนักเหมือนท่านเราเรียนเนี่ยหาข้ออ้าง
0: มักอ้างว่าม
1: ักอ้างว่าร้อนนักหนาวนักค่ำนักมืดนักอดทนไม่เจริญครับไม่รุ่งเรือง
0: คือถ้าเอาแต่อ้างเนี่ยไม่ต้อง
1: โอ้ยใครเรียกตื่นเอาไปเร็วไปหาอาหารกันไปเที่ยวไปกันไม่เอายังเช้าอยู่เลยไม่ไปสายๆหน่อยเดี๋ยวตอนสักตื่นหนึ่งเสร็จคนเราก็ต้องลุกพูดพานหรือเขาเรียกไปแต่เรื่องอ้าวไปกินเหล้าแล้วเอาไปรอแป๊บนึงก่อนนะมึงเนี่ยมันเป็นดิ
0: สิ่งพวกนี้มันทำให้ว่าสันดานของคนเราเนี่ยนะมันจะเป็นอย่างไรเนี่ยให้เราดูว่าตอนที่หิวจัดๆเนี่ยเขาจะแสดงอาการยังไงตอนที่ร้อนจัดๆเนี่ยจะแสดงอาการยังไง
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ตอนที่หนาวมากใช่ไหมครับลองดูครับสันดานของแต่ละคนเนี่ยมันจะออกมาโดยที่ว่าหิวแล้วยังไม่ได้กินเนี่ยมันจะกระวนกระวาย
1: ใช่คนที่เขาปฏิบัติธรรมมาปุ๊บต่อให้หิวแต่เขามีความปิติเขานิ่งเขานิ่งจริงๆก็ดูแล้วเขาไม่บ่นร้อนไม่บ่นนั่นเขาจะป้องกันนะเขาจะนิ่งมากสังเกตดูคนที่เขาศรัทธานะ
0: ใช่
1: บางที่ที่เขาไม่เอาสับสิทธิ์ตรงนี้เขาเดินขึ้นภูขึ้นเขาพอทะร้อนแต่บางคนขึ้นไปไม่เหนื่อยบางคนไปบ่นแล้วร้อนก็ร้อนนี่ก็เหนื่อยไหมศรัทธาไม่เท่ากัน
0: ใช
1: ่
0: คร
1: ับ ก็ขันติ
0: เอาขันตินี่ครับเป็นตัววัดชี้วัดความอดทนของตนเอง
1: ครับ
0: เวลาไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมหรือว่าเข้าวัดฟังธรรมฟังเทศนะครับลองอดทนนั่งฟังเทศของพระดูว่า
1: ลองตั้งใจฐานด้วยว่าจะมีขันติตอนนี้เข้ามาในวัดปุ๊บพักเทศ40นาทีจะนั่งฟังสัก10นาทีว่าเริ่มตั้งใจว่าจะลองนั่งไม่เปลี่ยนขารักษาทีหรือไม่ก็เอาสัก20นาทีแล้วก็เปลี่ยนขาเลยลองฝึกดูนั่งให้นิ่งวิธีการให้นิ่งก็ต้องไปถามครูบาอาจารย์เขานั่งยังไงให้มันเรื่อยๆขามันนั่งได้จริง
0: ใช่ครับ
1: ต้องลองดูครับนั่งให้เรื่อยๆเรียนแล้วมันจะไม่เป็นเหน็บด้วย
0: ครับ
1: แล้วเวลาการจะลุกขึ้นเวลานั่งเสร็จปุ๊บถ้าเราขาหายเนี่ยมันเป็นตะคริวอยู่แล้วนั่งไปปุ๊บมันจะไม่เจ็บแต่ลมจะไม่เดินค่อยๆให้ลมไหลเวียนก่อนแล้วค่อยลุกขึ้นมา
0: ครับ
1: ทุกอย่างวิธีหมดครับ
0: ครับ
1: เราต้องลองดูเป็นประจักษ์ตังเราต้องลองไปดูแล้วจะรู้เอง
0: นะครับก็เป็นเรื่องที่ว่าเราจะต้องไปปฏิบัติกันดูนะ
1: ครับ
0: ต้องลองใส่ใจดูลองเอาขันติบารมีนี่นะครับ
1: ที่เราพูดเนี่ยคือยกตัวอย่างกันแล้วก็เป็นแนวทางเขาคิดปฏิบัติว่าของทุกอย่างมันไม่ได้มาง่าย
0: ๆครับ
1: บารมีแต่ละตัวเนี่ยมันต้องแลกกันบางครั้งเพราะเงินทองมั่งความสุขทางกายมั่งอันที่สองไม่พอต้องแยกด้วยของเราหูตาจมูกลิ้นกายใจต้องแลกขั้นสุดแล้วอาจจะแลกไม่คิดเลยไม่ได้ตลอดซึ่งบารมีถ้าแต่บารมีข้อไหน
0: แม้กระทั่งตัวเองจะต้องตายนะครับพระพุทธเจ้าเหมือน
1: ยอมแลกเลยครับเพื่อเอาบารมีให้ได้เพื่อเป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าเราให้ได้ครับ
0: คือทุกบารมีที่ผ่านมาเนี่ยครับพระเจ้าเอาชีวิตเข้าแรกทั้งนั้นเลยครับไม่มีแบบว่าทำแบบ
1: เล่น
0: ๆไม่มีครับไม่ม
1: ีเอาจริงจังเลย
0: จริงจังเลยทำจริงจังเต็มที
1: ่
0: ทุกบารมีแม้ตนเองจะต้องตายก็ตาม
1: ลูกเมียอะไรก
0: ็สละหมด
1: สละหมดทุกอย่างเพื่อให้ได้ตรงนี้ได้พระองค์เนี่ยขอบอกว่าคนเราเนี่ยเวลาก็จะรู้ปุ๊บมันจะเป็นคำว่าญาณเป็นญาณทัศนะเห็นด้วยตนเองทุกขมาหรือภูตญาณก็ได้เป็นญาณความจริงด้วยของพันเนี้ยมันเกิดกับเฉพาะส่วนบุคคล
0: ครับ
1: มันไม่ใครรู้ครับแบบเถอะมันจะรู้เองแต่คนที่อยู่หลับๆปุ๊บเขาจะมองเห็นเขาจะรู้กับชี้เราเองและอีกอย่างผมชอบแปลงร่างมาเป็นบุคคลที่มาสอนเราผมชอบมาบ่อยเพราะผมเนี่ย

0: อุเบขันติบารมีก่อนครับ
1: ขันติ
0: แล้วก็นารทชาดกบำเพ็ญอุเบกขาบารมี
1: ครับ
0: ครับในเรื่องของบารมี10ชาติของพระพุทธเจ้าหัวข้อทศชาติบารมีธรรมพระพุทธเจ้าอาตมภาพก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอิมินากตปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายบำเพ็ญมาแล้วนั้นขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีคุณพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะตลอดจนพระประธานบารมีองค์ประจำอุโบสถแห่งนี้จงประทานพรให้สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวันนะสุขะภระปฏิภาณตลอดถึงธรรมสารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกท่านทุกคนเทอญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายัง

ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่าง

ยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รัชกาลที่5นี
1: ่เฮ้ยจะบ้าเหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
2: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
0: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่
1: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรเหรอครับ
2: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
1: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
2: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
1: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
0: พาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละนายหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นในหลวงแน่ๆเลย
3: ไม่น่าจะใช่นะคะ
2: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
4: นี่ดูอะไรนี่สิน
3: ี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
4: ใช่การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
3: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
4: จ้ะ นี่ไงเห็นไหมโอ
5: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการกรุงรัตนโกสินทร์พบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้ค่ะทางรายการจะพาท่านไปเยี่ยมชมวัดอรุณราชวรารามหรือวัดแจ้งนะคะพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารพุทธศักราช2363เมื่อการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดเรียบร้อยแล้วพระราชทานชื่อว่าวัดอรุณราชธารามมีการจัดงานมหรสพฉลองวัดหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยมีพระราชดำริว่าพระปางเดิมนั้นมีขนาดย่อมเกินไปควรสร้างเสริมให้ใหญ่ขึ้นเป็นพระมหาธาตุสำหรับพระนครแต่ทำได้เพียงกำหนดที่และเริ่มขุดรากก็สิ้นรัชกาลเสียก่อนรัชกาลที่3พุทธศักราช2367พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าทรงเห็นว่าวัดยังมีที่บกพร่องชำรุดทรุดโทรมจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งอารามพุทธศักราช2374มีการฉลองวัดอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับวัดราชโอรสารามและวัดอื่นๆที่ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์พุทธศักราช2385เสด็จพระราชดำเนินมาก่อพระฤกษ์เริ่มสร้างพระปางหน้าวัดให้มีขนาดใหญ่เป็นพระมหาธาตุของพระนครตามพระราชประสงค์ของพระบรมชนกนาถพุทธศักราช2394การก่อสร้างพระปางแล้วเสร็จใช้เวลาสร้าง9ปีเมื่อยกยอดพระปางซึ่งแต่เดิมทำเป็นยอดนพศูนย์ตามแบบโบราณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยืมมงกุฎพระพุทธรูปทรงเครื่องพระประธานในอุโบสถวัดนางนอนมาติดบนยอดอัปสิทธิ์ชั้นหนึ่งรูปแบบพระปรางสูงใหญ่และสง่างามองค์พระปรางประดับด้วยเครื่องถ้วยโบราณและกระเบื้องจากจีนเป็นศิลปะที่ไม่เหมือนใครนอกจากนี้คะมีการสร้างมณฑปพระพุทธบาทขึ้นระหว่างพระวิหารกับพระอุโบสถเพื่อประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองสร้างเจดีย์เหลี่ยมไม้24องค์สร้างประตูเข้าพระอุโบสถใหม่ตรงกึ่งกลางพระเบียงด้านตะวันออกเป็นซุ้มมงกุฎสร้างรูปยักษ์ยืนสองข้างประตูประตูด้านนี้หันหน้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆซึ่งได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จแต่ยังไม่ทันได้ฉลองวัดก็สิ้นรัชกาลที่3รัชกาลที่4พุทธศักราช2394พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาธิบดีศรีสินธรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฎวิทยามหาราชเสด็จขึ้นครองราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างและปฏิสังขรณ์วัดอรุณราชธารามสืบต่อมาถวายพระนามพระประธานว่าพระพุทธธรรมมิตรราชโลกธาตุดิลกโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยมาบรรจุไว้ที่พระพุทธอาฏของพระประธานในพระอุโบสถนอกจากนี้ค่ะทรงสร้างบุษบกยอดปรางขึ้นที่ผนังตรงมุขพระอุโบสถด้านหน้าเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องต้นฉลองพระองค์พระบรมชนกนาถแต่การนี้มาสำเร็จสมบูรณ์ในสมัยรัชกาลที่5เมื่อการปฏิสังขรณ์เสร็จสิ้นได้พระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดอรุณราชวรารามรัชกาลที่5พุทธศักราช2425พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิสังขรณ์เกือบทั้งพระอารามพุทธศักราช2426โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องต้นอย่างพระมหาจักรพรรดิโดยลอกแบบจากพระพุทธรูปพระพุทธเลิศล่านภาลัยซึ่งประดิษฐานอยู่ในหอสุราไหลพิมานในพระบรมมหาราชวังแล้วอัญเชิญมาประดิษฐานในบุษบกยอดปรางหน้าพระอุโบสถซึ่งสร้างไว้ในสมัยรัชกาลที่4พุทธศักราช2438เกิดไฟไหม้ใหญ่บนหลังคาพระอุโบสถเสียหายเฉพาะเครื่องบนและจิตรกรรมฝาผนังจึงบูรณะส่วนหลังคาและเขียนจิตรกรรมขึ้นใหม่เป็นบางส่วนพุทธศักราช2451โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ซ่อมแซมพระปรางองค์ใหญ่และสิ่งที่อยู่รอบพระปรางพระอุโบสถพระวิหารเมื่อบูรณะซ่อมแซมเสร็จในปีถัดมาจึงจัดงานฉลองพระปรางรัชกาลที่6พุทธศักราช2454ถึง2456ซ่อมแซมรูปปั้นยักษ์หน้าพระอุโบสถสร้างโรงเรียนปริยัติธรรมและอื่นๆแต่ไม่มีการซ่อมใหญ่รัชกาลที่9พุทธศักราช2491สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมเผือกวิทยาประสาทแทนศาลาการประเรียนหลังเก่าพุทธศักราช2492กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนวัดอรุณราชวรารามเป็นโบราณสถานของชาติหลังจากนั้นบูรณะซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดทรุดโทรมเป็นระยะโดยอยู่ในการดูแลของกรมศิลปากรพุทธศักราช2539จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยประดิษฐานอยู่ในบริเวณสวนหย่อมด้านตะวันออกเฉียงเหนือของพระปรางผินพระพักสู่แม่น้ำเจ้าพระยาวัดอรุณราชวรารามเป็นวัดที่มีความสำคัญในหลายด้านและเป็นวัดสำคัญในรัชกาลที่2เนื่องจากทรงบูรณะปฏิสังขรณ์ทรงริเริ่มแนวคิดการสร้างพระปรางขนาดใหญ่เพื่อเป็นพระมหาธาตุประจำพระนครพระปรางเป็นหมุดหมายอันสง่างามริมแม่น้ำเจ้าพระยามีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกมีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติมาเที่ยวชมพระปรางกันมากมายชาวต่างชาติรู้จักวัดอรุณราชวรารามในนาม The Table of Dawnพุทธศักราช2499ทีมสร้างภาพยนตร์ Around the World รอบโลกใน80วันได้ถ่ายทำภาพพระปรางวัดอรุณราชวรารามและเรือสุพรรณหงส์เป็นฉากหนึ่งในภาพยนตร์ซึ่งได้รับรางวัลออสการ์5รางวัลด้านงานศิลปกรรมวัดอรุณราชวรารามค่ะเริ่มบูรณะสร้างใหม่ในสมัยรัชกาลที่2ส่วนงานออกแบบที่สำคัญเกิดขึ้นในรัชกาลที่3มีการผสมผสานศิลปกรรมไทยประเพณีและศิลปะจีนเข้าด้วยกันสถาปัตยกรรมพระปรางเป็นกลุ่มพระปราง5องค์บนฐานไพรทีเดียวกันปรางประธานอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางมีปรางบริวารประจำมุมทั้ง4ซึ่งรูปแบบปรางประธานมีฐานประทักษิณหลายชั้นส่วนยอดสูงชะลูดจนมีลักษณะเป็นแท่งตรงจัดเป็นพัฒนาการการออกแบบและการสร้างพระปรางในสมัยรัชกาลที่3มีวิหารน้อยโบสถ์น้อยเป็นอาคารตั้งอยู่หน้าพระปรางแบบแผนวัดดั้งเดิมนิยมในอยุธยาส่วนพระวิหารพระโบสถ์มีช่อฟ้าใบลกาตามประเพณีไทยกลุ่มพระปราง9องค์บนฐานไพรทีเดียวกันปรางประธาน
ออกแบบเสมือนเป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงยกชั้นประทักษิณหลายชั้นประดับด้วยพลแบกได้แก่เทวดาอสูรลิงเรือนธาตุประดับพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเหนือขึ้นไปน่าจะหมายถึงพระเจดีย์จุฬามณีอันเปรียบเสมือนสวรรค์ชั้นดาวดึงศูนย์กลางจักรวาลและเป็นพระมหาธาตุประจำพระนครพระวิหารเป็นศิลปะแบบไทยประเพณีทำหลังคาซ้อนชั้นหลายชั้นหลายตับประดับเครื่องลำยองช่อฟ้าใบละกาหางหงหน้าบันมีรูปเทวดาถือพระขันประทับบนพระแท่นพระโบสถเป็นงานแบบไทยประเพณียกพื้นสูงมีหลังคารถสองชั้นมุงด้วยกระเบื้องเคลือบประดับเครื่องลำยองมีช่อฟ้าใบละกาหางหงเสาย่อมุมไม้12ประดับบัวแหวงที่หัวเสาหน้าบันด้านหน้าและด้านหลังมีรูปเทวดายืนถือพระขันอยู่ในปราสาทมีพระสังฆ์และคนโทน้ำวางอยู่บนพานข้างละ1พานงานประดับตกแต่งการตกแต่งพระปรางนะคะหรือสิ่งประกอบอื่นๆในวัดตกแต่งด้วยเครื่องกระเบื้องจากจีนหรือเครื่องถ้วยลายครามเบญจลงที่มีใช้กันในสมัยนั้นรวมทั้งเปลือกหอยที่มีลักษณะแปลกตาเช่นเปลือกหอยเบี้ยขนาดใหญ่เป็นการออกแบบงานประดับตกแต่งที่แปลกออกไปจากที่เคยมีมาประติมากรรมงานประติมากรรมในวัดอรุณราชวรารามมีทั้งแบบไทยและจีนประติมากรรมไทยได้แก่พระพุทธรูปในพระอุโบสถพระวิหารและในพระระเบียงคดส่วนประติมากรรมจีนได้แก่ตุ๊กตาศิลาจีนที่ประดับอยู่รอบพระอุโบสถและภายในพระระเบียงคดเป็นงานประดับตกแต่งรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในรัชกาลที่3พระพุทธธรรมมิตรราชโลกธาตุดิลกพระประธานในพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงปั้นหุ่นพระพักพระพุทธรูปด้วยพระองค์เองผ้าทิพย์ประดับตราพระบรมราชสัญลักษณ์ประจำพระองค์ภายในบรรจุพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระพุทธนฤมิตประดิษฐานในบุษบกยอดปรางด้านหน้าพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องอย่างพระมหาจักรพรรดิจำลองแบบมาจากพระพุทธรูปพระพุทธเลิศล่านภาลัยซึ่งประดิษฐานอยู่ที่หอพระสุลาลัยพิมานในพระบรมมหาราชวังพระพุทธชัมภูมุตพระพุทธชัมภูนุตนะคะมหาบุรุษลักษณาอาศีขยานุบพิษพระประธานในพระวิหารหล่อขึ้นในสมัยรัชกาลที่3มีพุทธลักษณะของพระพุทธรูปแบบเฉพาะที่สร้างขึ้นในรัชกาลที่3พระวรกายเพรียวบางพระลักษมีเป็นเปลวพระพักเป็นแบบที่เรียกว่าอย่างหุ่นคือมีลักษณะคล้ายหุ่นละครรูปปั้นยักษ์2ตนได้แก่ทศกัณฐ์มีผิวกายสีเขียวสหัสเดชะมีผิวกายสีขาวอยู่หน้าพระอุโบสถซึ่งหันหน้าสู่แม่น้ำยักษ์เป็นตัวแทนของทวารบานที่คุ้มกันอันตรายตุ๊กตาศิลาจีนนำเข้ามาจากประเทศจีนเรียงรายอยู่รอบระเบียงพระอุโบสถเป็นหลักฐานการติดต่อค้าขายกับประเทศจีนในสมัยรัชกาลที่3ยักษ์วัดแจ้งพญายักษ์2ตนยืนเฝ้าซุ้มประตูยอดมงกุฎหน้าพระอุโบสถมือทั้งสองกุมกระบองทำหน้าที่ป้องกันพยันตรายและสิ่งชั่วร้ายมิให้ผ่านประตูไปยักษ์กายสีขาวชื่อสหัสเดชะยักษ์กายสีเขียวชื่อทศกัณฐ์ปั้นด้วยปูน
ประดับกระเบื้องเคลือบสีเป็นลวดลายเครื่องแต่งตัวจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถบางส่วนเขียนขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่5เนื่องจากพระอุโบสถถูกไฟไหม้พระปรางเป็นเจดีย์รูปแบบหนึ่งของไทยมีวิวัฒนาการมาจากปราสาทขอมมีห้องภายในหรือเรือนท่าสำหรับประดิษฐานรูปเคารพมีส่วนยอดคล้ายฝักข้าวโพดในสมัยอยุธยาตอนต้นมักสร้างพระปรางที่มีลักษณะป้อมมาคลี่คลายและปรับประยุกต์ในสมัยอยุธยาตอนปลายเป็นปรางที่มีลักษณะเพรียวสูงซึ่งถ่ายทอดมายังพระปรางในสมัยรัตนโกสินทร์พระปรางวัดอรุณราชวรารามเป็นวิวัฒนาการครั้งสำคัญที่สุดของสายเจดีย์ทรงปรางซึ่งเป็นรูปแบบที่สถาปนาขึ้นในรัชกาลที่3เป็นรูปแบบเดียวและไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยวัดอรุณราชวรารามเป็นวัดที่มีความสำคัญต่อเนื่องมาทุกยุคทุกสมัยพระมหากษัตริย์ทรงทำนุบำรุงให้มีความโดดเด่นเป็นสง่าเป็นหมุดหมายและสัญลักษณ์ของประเทศไทยสื่อให้เห็นถึงความเจริญในทางศิลปะวัฒนธรรมของประเทศที่ตั้งนะคะ158ถนนวังเดิมแขวงวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร10600เปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาวัดราชโอรสารามพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารประวัติความเป็นมาสมัยอยุธยาวัดราชโอรสารามเป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีชื่อเดิมคือวัดจอมทองเป็นวัดเล็กๆที่ราษฎรสร้างขึ้นสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่2พุทธศักราช2363มีข่าวว่าพม่าเตรียมจะยกกำลังเข้ามาตีกรุงรัตนโกสินทร์กองทัพพม่าที่มาทางด่านเจดีย์3องค์เป็นกองทัพที่สำคัญที่สุดพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าทรงเป็นแม่ทัพออกเดินทางไปสกัดทัพพม่าที่ด่านเจดีย์3องค์จังหวัดกาญจนบุรีทรงญาตราทัพทางเรือผ่านคลองบางกอกใหญ่คลองด่านเมื่อเสด็จถึงวัดจอมทองซึ่งเป็นวัดโบราณทรงพักประทับแรมที่หน้าวัดทรงทำพิธีเบิกโขนทวารคือการทำประตูด้วยใบไม้ตามตำราพราหมณ์แล้วให้ทหารลอดผ่านโดยมีพราหมณ์คู่หนึ่งนั่งอยู่บนร้านสูง2ข้างประตูคอยประพรมเทพพมลน้ำนะคะเทพพมลเพื่อเป็นชัยมงคลแก่กองทัพตามลักษณะพิชัยสงครามที่วัดจอมทองทรงอธิษฐานขอให้การเสด็จไปราชการทัพประสบความสำเร็จและเสด็จกลับมาโดยสวัสดิภาพพุทธศักราช2304กองทัพพม่าไม่ได้ยกเข้ามาพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์จึงเลิกทัพเสด็จกลับพระนครหลังจากนั้นได้ทรงปฏิสังขรณ์วัดจอมทองขึ้นใหม่ทั้งวัดสร้างใหม่เกือบทั้งหมดเสด็จมาคุมงานและตรวจตราการก่อสร้างด้วยพระองค์เองเมื่อบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จจึงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระอารามหลวงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระราชทานนามใหม่ว่าวัดราชโอรสด้วยเป็นวัดที่พระราชโอรสทรงสถาปนา

พระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ได้สถาปนาวัดราชโอรสโดยมีดำริแบบอย่างศิลปกรรมขึ้นใหม่เนื่องจากขณะนั้นทรงติดต่อค้าขายกับชาวจีนและโปรดศิลปะจีนสิ่งปลูกสร้างในวัดจึงตกแต่งด้วยศิลปะแบบจีนซึ่งต่อมาเรียกว่าศิลปะแบบพระราชนิยมการวางผังวัดราชโอรสารามเนี่ยนะคะคือหน้าวัดหันไปทางทิศตะวันออกหันลงสู่คลองสนามชัยซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรในสมัยแรกสร้างวัดอาคารด้านหน้าคือพระอุโบสถหลังพระอุโบสถคือพระวิหารพระพุทธไสยาสน์วิหารขนาดใหญ่ที่มีระเบียงคดล้อมรอบและเป็นอาคารประธานของวัดมีกำแพงแก้วล้อมรอบร่วมกันทั้งพระอุโบสถและพระวิหารพระพุทธไสยาสน์พระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์โปรดให้จารึกตำรายาลงบนแผ่นหินอ่อนสีเทาขนาดเท่ากันทุกแผ่น33คูณ33เซนติเมตรติดไว้ตามพระระเบียงด้านนอกพระวิหารพระพุทธไสยาสน์เพื่อรักษาตำรายาไว้มิให้สูญหายพุทธศักราช 2365 จอห์นคอร์ฟอร์ดราชทูตชาวอังกฤษซึ่งเดินทางเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่2ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมวัดราชโอรสารามเขียนชมความงามไว้ว่าตามบรรดาวัดที่เราได้เห็นมาแล้วในกรุงเทพไม่มีวัดไหนจะทำด้วยฝีมือประณีตงดงามเท่าวัดนี้ขณะที่เราไปนั้นวัดกำลังก่อสร้างอยู่รัชกาลที่3พุทธศักราช2367พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสด็จสวรรคตพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เสด็จขึ้นครองราชเป็นรัชกาลที่3วัดราชโอรสารามเสร็จสมบูรณ์โดยใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า10ปีพุทธศักราช2374พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฉลองพระวัดราชโอรสารามพร้อมกันกับวัดที่ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์อื่นๆนายมีมหาดเล็กปุตรพระโหราธิบดีได้กล่าวถึงความงดงามและความแปลกใหม่ของวัดราชโอรสารามไว้ในเพลงยาวที่แต่งขึ้นเฉลิมพระเกียรติมีความว่าวัดไหนๆก็ไม่ลือระบือยศเหมือนวัดราชโอรสอันสดใสเป็นวัดเดิมเริ่มสร้างไม่อย่างใครล้วนอย่างใหม่ทรงคิดประดิษฐ์ธรรมรัชกาลที่4พุทธศักราช2397ถึง2411พระบาทพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ช่างหล่อแกนลักษมีพระพุทธสายญาติปิดทองรูปมังกรที่หน้าต่างพระอุโบสถและทรงนำพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าพร้อมศิลาจารึกดวงพระชนสาบรรจุณฐานชุกชีพระประธานให้ยกเสวตฉัตรเหนือพระประธานในพระอุโบสถจอห์นคลอฟฟอร์ดเป็นศัลยแพทย์ประจำบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษเดิมประจำการอยู่ที่อินเดียต่อมามาร์ควิสเฮสติงนะคะผู้สำเร็จราชการประจำอินเดียของอังกฤษได้ส่งเข้ามายังประเทศไทยเมื่อพุทธศักราช2364เพื่อเจรจาเรื่องการค้าขายกับประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่2โดยขอให้ไทยเปลี่ยนแปลงวิธีการค้าขายให้เป็นไปตามความต้องการของอังกฤษการเจรจาไม่สำเร็จผลเพราะไทยไม่ยินยอมจอห์นคลอฟฟอร์ดค่ะได้เขียนบันทึกการเดินทางเอาไว้นะคะบรรยายการเดินทางไปในที่ต่างๆในพระนครช่วงสม

มัยรัชกาลที่สองและวาดภาพประกอบไว้บางส่วนพระบาทสมเด็จพระปรมินทราชาธิบดีศรีสินธรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชทรงถวายพระนามพระประธานในพระอุโบสถว่าพระพุทธอนันตคุณอดุลยญาณบพิตรถวายพระนามพระพุทธสายญาติว่าพระพุทธสายญาตินาถมุนินชินสากยบรมสมเด็จสันเพชรพุทธบพิตรรัชกาลที่5ค่ะพุทธศักราช2452พระบาทสมเด็จพระพุทธพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์พระอุโบสถรัชกาลที่6พุทธศักราช2455ปฏิสังขรณ์ศาลารายรอบพระอุโบสถประตูพระอุโบสถพื้นรอบนอกปิดทองพระพุทธรูปในศาลาการประเรียนรัชกาลที่9พุทธศักราช2492กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนวัดราชโอรสารามเป็นโบราณสถานของชาติพุทธศักราช2509พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประดิษฐานพระนพดลมหาเสวตฉัตรเหนือพระประธานในพระอุโบสถซุ้มประตูพระอุโบสถกรอบประตูเป็นงานประดับลวดลายอย่างเทศบานประตูประดับมุกวัดราชโอรสารามเป็นวัดสำคัญในสมัยรัชกาลที่3ซึ่งทรงบูรณะปฏิสังขรณ์จนเหมือนการสร้างใหม่ขณะดำรงพระราชอิสริยยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอทรงเห็นว่าการบูรณะนี้เป็นส่วนพระองค์จึงทรงเปลี่ยนแปลงแบบอย่างศิลปกรรมขึ้นตามความพอพระราชหฤทัยเนื่องจากทรงค้ากับประเทศจีนและโปรดศิลปะจีนทำให้ศิลปกรรมในวัดนี้เป็นแบบจีนผสมผสานกับศิลปะไทยอย่างกลมกลืนงดงามยังทรงให้ความสำคัญกับตำรายานะคะเพื่อให้คนที่เข้ามาได้ศึกษาไว้ดูแลตนเองวัดได้รับการทำนุบำรุงอย่างต่อเนื่องวัดราชโอรสารามเป็นแหล่งให้ความรู้แก่คนที่มาเยี่ยมเยือนทั้งในด้านสาธารณสุขเภสัชกรรมและศิลปกรรมศิลาจารึกวัดราชโอรสารามแสดงตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทยด้านวิทยาการสาธารณสุขและเภสัชกรรมพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมค่ะให้จารึกตำรายาไว้เพื่อเป็นประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ที่เข้ามาศึกษาไว้ดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วยในปัจจุบันมีการอ่านจารึกตำรายาและนำไปใช้จริงแม้ตำรายานะคะที่วัดราชโอรสารามจะมีไม่มากเท่าที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและสูญหายไปบ้างแต่เมื่อพุทธศักราช2559กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศคุ้มครองกำหนดให้ศิลาจารึกวัดราชโอรสารามจำนวน50แผ่น186ตำรับเป็นตำราการแพทย์แผนไทยของชาติตำรายาแผนไทยของชาติที่มีประโยชน์หรือคุณค่าทางการแพทย์หรือการสาธารณสุขด้านงานศิลปกรรมที่วัดราชโอรสารามสถาปัตยกรรมงานประดับตกแต่งประติมากรรมกิจกรรมถือเป็นพัฒนาการทางด้านรูปแบบครั้งสำคัญของงานศิลปกรรมไทยรูปแบบอาคารหลังคาคลุมได้แก่พระอุโบสถพระวิหารปรับเปลี่ยนเป็นอาคารที่มีอิทธิพลศิลปะจีนจนเกิดเป็นรูปแบบอย่างใหม่ที่นิยมสร้างกันอย่างแพร่หลายในรัชกาลที่3ในงานศิลปะจึงนิยมเรียกอาคารลักษณะนี้ว่าศิลปะแบบพระราชนิยมหมายถึงพระราชนิยมของรัชกาลที่3ซึ่งแตกต่างจากอาคารแบบเดิมที่สืบทอดมาแต่โบราณที่เรียกว่าแบบประเพณีนิยม

ลักษณะโดยรวมของอาคารนะคะที่เป็นศิลปะแบบพระราชนิยมคือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเสาหลังคาโดยเฉพาะส่วนหน้าบันเป็นงานก่ออิฐถือปูนซึ่งก่อสร้างแบบก่ออิฐถือปูนวัสดุทนทานกว่าทำด้วยไม้ซุ้มสีมาค่ะเป็นแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่3จัดอยู่ในกลุ่มซุ้มสีมาแบบใหม่อาคารทรงเกี้ยวอิทธิพลศิลปะตะวันตกสลักจากหินอ่อนสีเทาทั้งหลังพระอุโบสถสถาปัตยกรรมนะคะเป็นรูปแบบการคลี่คลายเรื่องการออกแบบที่ต่างจากเดิมอาคารมีเสาขนาดใหญ่เป็นแท่งสี่เหลี่ยมทึบไม่มีการย่อมุมไม่ประดับบัวหัวเสาเป็นตัวรับน้ำหนักโครงสร้างของหลังคาขยายส่วนด้านข้างโดยรอบเรียกว่าเฉลียงใช้เสาเฉลียงแท่งสี่เหลี่ยมเป็นตัวรับน้ำหนักชายคานะคะปีกนกทำให้รับน้ำหนักโครงสร้างหลังคาได้เป็นอย่างดีจึงไม่มีคันทวยไม่ประดับบัวหัวเสาอันเป็นผลให้อาคารสมัยรัชกาลที่3สามารถสร้างให้มีขนาดทั้งด้านกว้างยาวสูงและมั่นคงแข็งแรงพระวิหารพระพุทธสายญาติอาคารแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่3งานประดับตกแต่งเครื่องบนของอาคารหน้าบันไม่มีการประดับช่อฟ้าใบลกาหังหงแต่จะนำลวดลายศิลปะจีนมาประดับใช้วัสดุเป็นกระเบื้องเคลือบซุ้มประตูหน้าต่างเป็นลวดลายเทศหน้าบันพระอุโบสถประดับด้วยเครื่องกระเบื้องที่ตัดเป็นชิ้นนำมาจัดเรียงเป็นรูปลักษณะนะคะรูปสัญลักษณ์มงคลจีนเช่นแจกันดอกไม้หมายถึงขอให้มีความสงบสุขลมเย็นกิเลนสัตว์ที่ชาวจีนเชื่อว่าสามารถกำจัดพูดผีปีศาจได้เป็นรูปแบบศิลปะแบบใหม่ที่เกิดขึ้นที่วัดราชโอรสารามเป็นแห่งแรกซุ้มประตูหน้าต่างประดับลวดลายอย่างเทศเป็นงานปูนปั้นลายดอกไม้อาจรับอิทธิพลมาจากกรอบรูปในศิลปะตะวันตกพบหลักฐานว่ามีภาพเขียนพร้อมกรอบภาพแพร่หลายเข้ามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1จากหลักฐานการก่อสร้างพบว่าวัดราชโอรสารามแห่งนี้เป็นวัดแรกที่มีการสร้างกรอบซุ้มประตูและหน้าต่างลักษณะนี้สัญลักษณ์มงคลในศิลปะจีนชาวจีนให้ความสำคัญกับสัญลักษณ์มงคลมาตั้งแต่สมัยโบราณส่วนใหญ่มีที่มาจากธรรมชาติหากสิ่งใดมีคำเรียกพ้องเสียงกับความเป็นสิริมงคลชาวจีนนะคะจะนำสิ่งนั้นมาจัดอยู่ในสัญลักษณ์แห่งสิริมงคลเช่นค้างคาวภาษาจีนคำว่าค้างคาวคือเปลี่ยนฝูส่วนคำว่าฝูพ้องเสียงกับคำว่าฝูแปลว่าโชคดีหรือแจกกันซึ่งในภาษาจีนเรียกว่าผิงพ้องเสียงกับคำว่าผิงอันแปลว่าสงบสุขปลอดภัยสัญลักษณ์มงคลเหล่านี้ค่ะมีจำนวนไม่น้อยและจะปรากฏอยู่ตามสถานที่ต่างๆหรือในภาพวาดในวัดหรือศาลเจ้าจีนเสมอการมุงกระเบื้องการประดับหลังคาด้วยมังกรมีเจดีย์จีนหรือถะอยู่ตรงกลางประตูเชื่อมพระอุโบสถพระวิหารพระพุทธสายญาติเป็นประตูวงกลมแบบจีนประติมากรรมมีรูปแบบพระพุทธรูปของไทยมีพุทธลักษณะต่างไปจากเดิมศิลปกรรมแบบจีนเจดีย์ตุ๊กตาศิลาพระพุทธอนันตคุณอดุลยญาณบพิตรพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่องค์แรกที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจ

ดาราชเจ้าทรงสถาปนาขึ้นจึงถือไว้ว่าเป็นพระพุทธรูปที่แสดงศิลปะแบบพระราชนิยมและเป็นต้นแบบของพระพุทธรูปที่เรียกว่าพระพักตร์อย่างหุ่นอันเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นใหม่แสดงลักษณะเฉพาะของพระพุทธรูปในสมัยรัตนโกสินทร์พระพุทธสายญาติเป็นรูปแบบเฉพาะของพระพุทธรูปที่สถาปนาขึ้นในสมัยรัชกาลที่3พระวรกายเพียวบางพระพักค่อนข้างกลมคุบไข่มีพระพักที่เรียกว่าอย่างหุ่นคือคล้ายหุ่นละครหรือดูเยาว์วัยเป็นลักษณะเฉพาะของพระพุทธรูปสมัยรัชกาลที่3พระพุทธชัยสิทธิธรรมบาทพระประธานในศาลาการประเรียนพระพุทธรูปปางพระประธานธรรมพระหัตถ์ซ้ายถือตาลปัตรสร้างในสมัยรัชกาลที่3พระพุทธรูปยืนปางประธานอภัยประดิษฐานอยู่ในวิหารพระยืนทางด้านซ้ายของพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปหล่อโลหะขนาดใหญ่ศิลปะวิทยาตอนต้นสันนิษฐานว่าพระพุทธรูปองค์นี้เคยเป็นพระประธานในพระอุโบสถหลังเก่าของวัดจอมทองรัชกาลที่3ทรงสร้างพระโบสถใหม่ปฏิสังขรณ์พระโบสถเก่าเป็นแบบจีนประดิษฐานพระยืนองค์นี้ไว้เช่นเดิมประติมากรรมศิลปะจีนที่มีประดับในวัดอย่างเช่นเจดีย์แบบจีนเขาเรียกถะนะคะตุ๊กตาหินต่างๆตุ๊กตาหินหน้าพระวิหารพระพุทธสายญาติทวารบานกระเบื้องเคลือบศิลปะแบบจีนตั้งอยู่บริเวณประตูหน้าพระอุโบสถจิตรกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่3ฝาผนังเขียนลวดลายอย่างจีนเต็มทุกด้านเขียนอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมคล้ายกรอบภาพเขียนแต่ละภาพนำมาติดผนังลวดลายแต่ละกรอบเครื่องโต๊ะเครื่องตั้งบูชาสัญลักษณ์มงคลของจีนลวดลายมงคลที่บานหน้าต่างพระอาทิตย์หยินหยางค้างคาวจัดองค์ประกอบภาพงดงามหลากหลายบานประตูเป็นรูปทวารบานจีนพระพุทธอนันตคุณอดุลยญาณบพิตรพระประธานในพระอุโบสถวัดราชโอรสารามเป็นวัดแรกเริ่มงานศิลปะแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่3เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของศิลปะไทยทั้งรูปแบบงานศิลปกรรมงานประดับตกแต่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนส่งผลต่องานศิลปกรรมสมัยต่อมาในหลายด้านจึงเป็นวัดหนึ่งที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปะที่ตั้งค่ะ258แขวงบางค้อเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร10150เปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง18นาฬิกาวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารความเป็นมานะคะรัชกาลที่4พุทธศักราช2407พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดขึ้นในพื้นที่ขนาดเล็กที่เคยเป็นสวนกาแฟร้างใกล้พระบรมมหาราชวังทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินสร้างพระอารามหลวงตามธรรมเนียมประเพณีโบราณที่ว่าในราชธานีจะต้องมีวัดสำคัญ3วัดคือวัดมหาธาตุวัดราชบูรณะวัดราชประดิษฐานสร้างอุทิศถวายแด่พระสงฆ์คณะธรรมยุติกายพระราชทานนามวัดราชประดิษฐ์สถิตธรรมยุติกะรามพุทธศักราช2408โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมค่ะให้ผูกพัทธสีมาด้วยปราสาทนิมิตคือเสาหินใหญ่ที่ปักไว้ในทิศทั้ง8

อีกสองเสาด้านหลังพระอุโบสถบนสีมามีจารึกอักษรขอมเป็นภาษาบาลีพร้อมคำแปลภาษาไทยซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์รวม8หลักเพื่อให้ทำสังฆกรรมได้ทุกที่ภายในเขตพัทธสีมา

้าทำให้พื้นทรุดจึงมีประกาศแผ่พระราชกุศลบอกข้าวบินไหกระเทียมถมพื้นวัดราชประดิษฐ์เพื่อขอให้ประชาชนนำไหกระเทียมหรือตุ่มน้ำที่ไม่ใช้แล้วมาบริจาคหรือขายให้วัดโดยในประกาศแจ้งให้ประชาชนมาดูการฝังไหกระเทียมหรือตุ่มที่รับบริจาคมาได้เนื่องจากมีพระราชดำริว่าผู้คนอาจเข้าใจผิดคิดว่าเป็นการฝังเงินฝังทองลงใต้พื้นพระวิหารคันผูกพัทธสีมาแล้วให้ทรงนิมนต์พระศาสนโสพลสาปุตสเทโวจากวัดบวรนิเวศวิหารมาเป็นเจ้าอาวาสปกครองวัดและภิกษุที่คัดเลือกแล้วจำนวน20รูปมาเป็นพระลูกวัดเมื่อสร้างแล้วเสร็จโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์สิ่งชำรุดทรุดโทรมทั้งวัดดำเนินการก่อสร้างตามพระราชประสงค์ของพระบรมชนกนาถจนแล้วเสร็จโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เขียนจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถทรงอัญเชิญพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาธิบดีศรีสินธรมหามกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชไปบรรจุไว้ในพระพุทธอาฏของพระพุทธสิหิงสิหังนะคะคะปฏิมากรพระประธานในพระอุโบสถพระพุทธสิหังคะปฏิมากรซึ่งหล่อค่ะจำลองมาจากพระพุทธสิหิงที่ประดิษฐานในพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พระราชวังบวรสถานมงคลพุทธศักราช2429โปรดสร้างนะคะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างปราสาทน้อยประดับหินอ่อนทั้งหลังในรูปแบบเดียวกับพระที่นั่งมหิดลปราสาทในพระบรมมหาราชวังซึ่งรัชกาลที่4ค่ะทรงสร้างถวายรัชกาลที่2พระบรมชนกนาถรัชกาลที่6พุทธศักราช2456รัชกาลที่6นะครับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ช่างกรมศิลปากรหรือปราสาทน้อยทั้ง2หลังที่ชำรุดสร้างเป็นปราสาทย่อทรงปรางแบบขอมสองหลังแทนตั้งอยู่บนฐานไผ่ทีด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของอุโบสถรัชกาลที่9 2492กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามเป็นโบราณสถานของชาติพระศาสนโสพลสาปุตสเทโวค่ะต่อมาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเป็นสมเด็จพระอริยะวงศาคาตยานสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไหกระเทียมและตุ่มใต้พื้นวัดบันทึกนะคะของหม่อมเจ้าหญิงดวงจิตพิชพงษ์เกี่ยวกับประกาศแผ่พระราชกุศลบอกข้าวบินไหกระเทียมถมพื้นวัดพระราชประดิษฐ์เนื่องจากพื้นที่วัดอยู่ติดริมคลองหลอดทำให้เนื้อดินอ่อนรัชกาลที่4ค่ะทรงเกรงว่าการถมดินหรือทรายอย่างเดียวจะไม่สามารถป้องกันดินทรุดจึงมีพระราชดำริให้ขอรับบริจาคไหกระเทียมจากประชาชนแล้วนำมาใส่ดินฝังอัดไว้เมื่อบูรณะนะคะวัดเมื่อพุทธศักราช2401ตรวจสอบดูไม่พบไหกระเทียม2541นะคะขุดซ่อมสายล่อฟ้าพระปราสาทเจดีย์พบเพียงตุ่ม3โคก2554บูรณะพระวิหารหลวงครั้งใหญ่ขุดทดสอบพบว่าใต้ฐานพระวิหาร

หลวงนะคะมีหายกระเทียมอยู่จริงโดยอยู่ในชั้นดินล่างสุดถัดจากอิฐเศษอิฐหักที่อยู่ชั้นบนสุดและตุ่มสามโคกวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามเป็นวัดที่สร้างขึ้นสำหรับพระสงฆ์ธรรมยุติกนิกายแต่เดิมวัดอื่นของฝ่ายธรรมยุตเป็นวัดที่แปลงจากฝ่ายมหานิกายรัชกาลที่4ทรงกำหนดฝังวัดและรูปแบบศิลปกรรมทั้งหมดภายในวัดเพื่อให้เป็นต้นแบบของวัดธรรมยุติกนิกายมีพื้นที่2ไร่เศษขยายพื้นที่ไม่ขยายพื้นที่เพิ่มนะคะนับแต่สร้างแต่การออกแบบศิลปกรรมในวัดดูเหมาะสมทั้งรูปแบบสถาปัตยกรรมงานประดับตกแต่งการใช้สัญลักษณ์รูปแบบที่เป็นสัจนิยมมากขึ้นซึ่งเป็นศิลปะแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่4นะคะก็ถือว่าเป็นวัดที่งดงามอีกวัดหนึ่งค่ะรายการกรุงรัตนโกสินทร์วันนี้หมดเวลาลงนะคะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณ

ทดสอบวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการสมัยใหม่และการประยุกต์ใช้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นสัปดาห์ที่8นะคะเป็นเรื่องของการจัดการธุรกิจนะในประเทศและต่างประเทศและการจัดการห่วงโซ่อุปทานนะคะเพราะนั้นในการผลิตนะก็จะต้องรู้ถึงเรื่องของการจัดการธุรกิจของตนเองในประเทศแล้วบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสนะที่จะต่อยอดนะขยายการผลิตหรือการจำหน่ายไปยังต่างประเทศนะเพราะนั้นก็จะต้องมีการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมอย่างมากเลยเพราะว่าตลาดต่างประเทศแต่ละประเทศเนี่ยนะคะก็จะมีกฎเกณฑ์แล้วก็มีความซับซ้อนในเรื่องของกฎหมายเศรษฐกิจและวัฒนธรรมนะคะนะแล้วสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะต้องรู้ถึงการจัดการห่วงโซ่อุปทานด้วยนะคะซึ่งเริ่มตั้งแต่ทางต้นน้ำนะคะก็คือการจัดหาวัตถุดิบภายในประเทศหรือนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศนะแล้วก็ทำการผลิตสินค้าจำหน่ายสินค้าและบริการทั้งในประเทศนะแล้วก็เชื่อมโยงปลายทางนะปลายน้ำไปยังทั้งในประเทศและต่างประเทศมีความเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นเราก็เห็นแล้วว่ากิจกรรมทางโลจิสติกและโซ่อุปทานที่สำคัญก็คือการขนส่งนะแล้วก็การเคลื่อนย้ายทรัพยากรนะจากในประเทศไปสู่ประเทศคู่ค้าหรือประเทศที่เราทำการผลิตนะคะนะเพราะนั้นเรื่องของการเคลื่อนย้ายทรัพยากรนะคะไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายคนสิ่งของนะคะวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะหรือแม้กระทั่งการเคลื่อนย้ายเงินทุนนะก็จะต้องมีความเข้าใจแล้วก็มีการบริหารจัดการที่มีความรอบคอบนะคะในเรื่องของการต่างประเทศก็ต้องเข้าใจเรื่องของการแปรผันนะหรือการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องใช้เงินบาทเพื่อที่จะแปลงไปเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะเพื่อที่จะเป็นสื่อกลางในระดับสากลไปซื้อจำหน่ายซื้อสินค้านำเข้าอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องใช้เงินดอลลาร์สหรัฐนะคะนะหรือแม้แต่การได้รับรายได้เข้ามาเนี่ยเราก็แปลงจากดอลลาร์สหรัฐหรือเงินของประเทศคู่ค้าเนี่ยกลับมาเป็นเงินบาทนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัดการห่วงโซ่อุปทานเนี่ยจะมีประโยชน์อย่างมากเลยนะคะที่จะทำให้การดำเนินงานนะในเรื่องของการขนส่งนะเรื่องของการจัดการคลังสินค้าต่างๆหรือการจำหน่ายจ่ายแจกนะไปยังตลาดต่างๆเนี่ยนะเกิดความรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพนะคะมีการบริหารจัดการเรื่องของระบบสารสนเทศข้อมูลข่าวสารต่างๆนะดังนั้นเนี่ยการจัดการที่ดีนะการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพเนี่ยนะมันก็จะทำให้ธุรกิจนะได้รับประโยชน์ก็คือสามารถลดต้นทุนลงได้นะมีขีดความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งได้นะคะนะอันนี้ก็เป็นขอบเขตนะในเรื่องของนะการจัดการธุรกิจทั้งในและต่างประเทศแล้วก็รวมถึงการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกด้วยนะคะนะเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จำเป็นต้องไปศึกษารายละเอียดนอกเหนือจากที่บรรยายในสัปดาห์นี้อาจจะศึกษาในแหล่งเว็บไซต์ต่างๆนะคะก็จะทำให้นักศึกษานั้นเนี่ยมีมุมมองที่กว้างมากขึ้นนะคะแล้วก็เข้าใจรายละเอียดมากขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้ในเรื่องของการจัดการธุรกิจในประเทศเนี่ยนะคะทีนี้ในเมื่อล่าสุดนะเร็วๆนี้นี่เองนะคะในวันที่12พฤษภาคม2569เนี่ยนะคะก็ได้มี
การประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็คือครม.นั่นเองได้มีมติอนุมัติหลักการร่างอนุบัญญัติ2ฉบับนะภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเพื่อปรับปรุงประเภทธุรกิจที่คนต่างด้าวสามารถประกอบได้โดยไม่ต้องขออนุญาตนะซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจในธุรกิจที่คนไทยมีความพร้อมแข่งขันแล้วนะคะและมีกฎหมายกำกับดูแลเฉพาะอยู่แล้วนะซึ่งจะส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการต่างด้าวสาระสำคัญนะก็คือการเปิดให้การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาล่วงหน้าที่มีการส่งมอบในครั้งที่กำหนดสามารถดำเนินการนะสามารถดำเนินการได้รวมถึงยกเว้นธุรกิจบริการ8ประเภทนะเพราะนั้นธุรกิจบริการที่ดำเนินการจากนักธุรกิจสัญชาติอื่นเนี่ยเข้ามาทำธุรกิจในไทยเนี่ยนะสามารถทำได้โดยไม่ต้องการนะมีธุรกิจอะไรบ้างนะคะก็คือธุรกิจโทรคมนาคมแบบไม่มีโครงข่ายของตัวเองนะธุรกิจบริหารการเงินนะธุรกิจการบริหารภายใต้เครือข่ายนะธุรกิจการรับค้ำประกันหนี้ภายในประเทศธุรกิจการขุดเจาะปิโตรเลียมนะธุรกิจการให้กู้ยืมเงินแบบต่างๆที่มีหลักทรัพย์และประกันภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และมีการซื้อขายล่วงหน้านะธุรกิจที่เป็นตัวแทนผู้ค้าที่ปรึกษาหรือผู้จัดการเงินทุนนะด้านสัญญา

ซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติซื้อขายล่วงหน้านะแล้วก็ธุรกิจบริการให้เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัตินะเพราะฉะนั้นเมื่อนักธุรกิจนะจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยมันก็กระทบต่อผู้ประกอบการไทยแน่นอนนะคะทางนี้รัฐบาลก็มุ่งที่จะอำนวยความสะดวกในการลงทุนลดความซับซ้อนในการกำกับดูแลและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศพร้อมกำชับให้ติดตามผลกระทบและคุ้มครองผู้ประกอบการไทยให้ควบคู่กันถือเป็นการยกระดับเศรษฐกิจของไทยนะด้านร่างกฎหมายดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่เป็นการเปิดเสรีให้คนต่างด้าวนะหรือนักลงทุนจากต่างประเทศดำเนินธุรกิจโดยไม่มีการกำกับดูแลแต่เป็นการปรับปรุงประเภทธุรกิจบางส่วนนะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีขั้นสูงหรือธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะและหน่วยงานของรัฐกำกับดูแลอย่างเข้มงวดอยู่แล้วเพื่อลดความซับซ้อนของขั้นตอนการอนุญาตนะอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจและปรับกฎระเบียบให้สอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจยุคใหม่นะคะทั้งนี้ธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นก็ยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะอย่างเคร่งครัดเช่นธุรกิจโทรคมนาคมต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานกสทช.ธุรกิจศูนย์บริการบริหารเงินอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่าก.ล.ต.ธุรกิจขุดเจาะปิโตรเลียมอยู่ในภายใต้กฎหมายและกำกับของหน่วยงานด้านพลังงานอย่างเคร่งครัดนะคะการดำเนินงานครั้งนี้นะเป็นการลดขั้นตอนที่ซับซ้อนเพิ่มความคล่องตัวด้านการลงทุนและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจของประเทศนะในประเทศนะก็ต้องมีการยกระดับของตัวเองให้สามารถแข่งขันกับธุรกิจต่างชาตินะคะโดยไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลนั้นยกเลิกการกำกับดูแลหรือเปิดให้ต่างชาตินะประกอบธุรกิจได้อย่างเสรีโดยไม่มีเงื่อนไขนอกจากนี้รัฐบาลก็ยังคงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้ประกอบการไทยนะโดยในกรณีธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์กระทรวงพาณิชย์ได้ตัดออกจากร่างกฎกระทรวงแล้วภายหลังมีข้อกังวลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับผลกระทบต่ออุตสาหกรรมดิจิทัลไทยเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการส่งเสริมการลงทุนกับการดูแลศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการภายในประเทศนะจึงมีการกำหนดนะการปรับปรุงกฎระเบียบในครั้งนี้เนี่ยมีการกำหมายเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ5ประการนะคะประการแรกก็คือกลยุทธ์ด้านการลดภาระขั้นตอนการขออนุญาตที่ไม่จำเป็นนะกลยุทธ์ที่2คือเพิ่มการแข่งขันที่เป็นธรรมและโปร่งใสกลยุทธ์ที่3คือการดึงดูดเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญระดับสูงเข้าสู่ประเทศไทยระดับข้อที่4ก็คือสนับสนุนให้ประเทศไทยนั้นก้าวสู่การเป็นฐานบริการและศูนย์กลางศูนย์กลางธุรกิจระดับภูมิภาคนะแล้วก็กลยุทธ์ที่5นะคะก็คือสร้างประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจไทยนะการลงทุนและการจ้างงานในภาพรวมเพราะนั้นก็การอนุมัติ8ธุรกิจโดยไม่ต้องขออนุญาตนะธุรกิจของคนต่างชาติเข้ามาเนี่ยนะคะก็เพื่อที่จะทำให้มีการพัฒนาธุรกิจในประเทศไทยนะเพื่อให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นนะแล้วก็สามารถแข่งขันนะอันนี้ก็จะทำให้เกิดการกระตุ้นทางด้านทั้งการผลิตการลงทุนและการบริโภคการจ้างงานในภาพรวมนั่นเองนะคะแนวทางการจัดการธุรกิจในประเทศให้ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืนนะโดยเฉพาะในบริบทที่รัฐบาลนั้นมีมาตรการเปิดเสรีนะโดยอาศัยการปรับตัวเชิงรุกผ่าน8แนวทางหลักนะ1ก็คือ

พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันนะฮะหรือ competitiveness นะคะเป็นการยกระดับคุณภาพสินค้าบริการนะแล้วก็เทคโนโลยีเพื่อสร้างความแตกต่างนะสามารถพึ่งพาการไม่สามารถพึ่งพาการกีดกันการค้าได้เพียงอย่างเดียวนะคะแนวทางที่2นะคะก็คือสร้างพันธมิตรค่ะพันธมิตรทางธุรกิจหรือว่า partnership joint ventures เนี่ยนะคะก็เป็นการร่วมทุนกับกลุ่มทุนต่างชาตินะเพื่อแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและขยายตลาดมากกว่าการแข่งขันแบบเผชิญหน้านะคะ3ก็คือบริหารสภาพคล่องทางการเงินนะคะหรือ cash flow management นะโดยให้ความสำคัญกับกระแสเงินสดและเงินทุนสำรองนะเพื่อตั้งรับผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกนะเพราะนั้นก็สำหรับเงินทุนสำรองของประเทศไทยก็มีความเข้มแข็งนะคะนะสามารถรับรองรับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกนั่นเอง4ค่ะก็คือนำเทคโนโลยีมาปรับใช้นะหรือว่าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นใช้ประโยชน์จากข้อมูลนะดึงระบบอัตโนมัติมาช่วยลดต้นทุนนะและขยายช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะแนวทางที่5ก็คือสร้างเอกลักษณ์และแบรนด์ที่โดดเด่นนะคะอันนี้ก็คือแบรนด์โพซิชันนิ่งนะคะก็มีความสำคัญต่อธุรกิจนะคะเพราะเราจะนำพาแบรนด์เนี่ยไปเจาะตลาดเฉพาะกลุ่มหรือ niche market นะคะ niche market เนี่ยนะก็คือกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการที่เป็นลักษณะเฉพาะซึ่งความต้องการเนี่ยนะคะไม่สามารถได้รับการตอบสนองจากผู้ผลิตรายใหญ่ในอุตสาหกรรมนะแต่มีผู้ผลิตบางรายนะที่ผลิตสินค้าและบริการน่ะตรงกับความต้องการของกลุ่ม niche market เลยเพราะนั้นก็เป็นช่องทางโอกาสการทำกำไรของผู้ประกอบการรายนั้นนะคะเพราะนั้นผู้ประกอบการจำเป็นต้องให้ความสำคัญเรื่องของเอกลักษณ์และแบรนด์ที่โดดเด่นเพื่อสร้างความจดจำของผู้บริโภคเป็นการชูจุดแข็งเรื่องของความเข้าใจในพฤติกรรมผู้บริโภคชาวไทยได้อย่างลึกซึ้งนะนี่ก็เป็นการจัดการธุรกิจในประเทศที่ใช้แบรนด์เป็นตัวนำนะคะนะแนวทางที่6ค่ะก็คือปรับตัวรับมาตรการทางกฎหมายนะเป็นการศึกษาและใช้ประโยชน์จากการปรับแก้กฎหมายธุรกิจเช่นการปลดล็อกธุรกิจบริการต่างชาติใน8ประเทศที่ได้กล่าวไปแล้วนะเพื่อต่อยอดหาลู่ทางใหม่ๆนะคะนะแนวทางที่7ก็คือนะเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดตามเครื่องมือสนับสนุนและมาตรการช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการนะโดยเฉพาะในระดับ SME นะคะจากกระทรวงพาณิชย์นะเพราะนั้นกระทรวงพาณิชย์ก็จะมีมาตรการต่างๆเพื่อทำให้ SME นั้นมีการปรับตัวนะแล้วก็อาจจะมีการสนับสนุนเรื่องของการทำให้เกิดการประชาสัมพันธ์หรือเกิดช่องทางการจำหน่ายมากขึ้นนะคะแนวทางที่8ก็คือบริหารความเสี่ยงอย่างรอบด้านหรือว่า risk management ก็เป็นการวางแผนรับมือวิกฤตที่จะเกิดขึ้นทั้งด้านโลจิสติกต้นทุนนำเข้าและการเปลี่ยนแปลงของนโยบายการค้าระหว่างประเทศนะคะทีนี้กระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้มีการสั่งให้สนคนะฮะทำการศึกษาธุรกิจระดับ SME ออก4แนวทาง8เครื่องมือเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการนะตั้งเป้าสร้างธุรกิจ SME ให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 40% ต่อ GDP ภายในปี2570นะคะโดยจากรายงานพบว่าธุรกิจ SME นะที่คิดเป็น99.5% เนี่ยของจำนวนธุรกิจทั้งหมดเนี่ยแล้วก็เป็นแหล่งรองรับการจ้างงานกว่า 70% ของจำนวนแรงงานทั้งประเทศนะจึงได้มีการมอบหมายให้สนค.ก็คือสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้านะคะ

ศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนทางการค้าของธุรกิจ SME โดยมีเป้าหมายหลักเร่งผลักดันให้ธุรกิจ SME มีมูลค่าทางเศรษฐกิจคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ40ต่อ GDP นะคะภายในปี2570วันนั้นก็จะมี4แนวทาง8เครื่องมือที่จะช่วย SME ของประเทศนะคะนะเพราะนั้นสนคเองก็ได้ศึกษาพบว่าใน SME ไทยในปัจจุบันเนี่ยในปี2565เนี่ยสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศอยู่ที่ 6.1 ล้านล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วน 35.2% ต่อ GDP หากจะให้บรรลุตามเป้าหมายข้างต้นของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็ต้องผลักดันให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจนะเพิ่มขึ้นนะไปอยู่ที่ประมาณ 8-9 ล้านล้านบาทภายในปี2570กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะร่วมทำงานนะทั้งการพัฒนาตลาดผู้บริโภคให้เกิดความต้องการสินค้านะให้เกิดความต้องการสินค้าและบริการของธุรกิจ SME มากขึ้นนะเพื่อสร้างตลาดสำหรับธุรกิจ SME ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศควบคู่กันไปนะกับการศักยภาพของผู้ประกอบการตามนโยบายรัฐบาลลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสเน้นการรดน้ำที่รากดูแลคนตัวเล็กอันนี้ก็เป็นนโยบายนะที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ทีนี้รัฐบาลก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยแต่ว่าในการกำหนดนโยบายเนี่ยนะคะก็ควรที่จะดูนะให้ต่อเนื่องกันแต่ทุกยุคสมัยของรัฐบาลนะนะเพราะนั้นหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็จะเน้นเรื่องของการพัฒนาตลาดเป็นลักษณะของการพัฒนาในระดับของปลายน้ำเพื่อกระตุ้นความต้องการซื้อของผู้บริโภคก็คือทางด้านอุปสงค์นะกลไกนี้ก็เรียกว่า demand drive นะหรือ demand driven เพื่อที่จะไปดึงศักยภาพของผู้ผลิตนะให้ผลิตมากขึ้นตามความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะนะนะใน4แนวทางนะคะนะที่จะช่วยขับเคลื่อนการค้าของธุรกิจ SME นะคะอันนี้ก็มีความเชื่อมโยงกับองค์ประกอบของ GDP ก็คือรายได้ประชาชาติทั้งการส่งเสริมการบริโภคนะก็คือตัว consumption สัญลักษณ์คือ C นะร่วมกับการลงทุนนะ investment ตัวย่อคือ I นะร่วมกับการใช้จ่ายภาครัฐ government expenditure ก็คือ G และนอกจากนั้นก็ยังร่วมกับมูลค่าการส่งออกนะหรือการส่งออกสุทธินะเพราะนั้นการส่งออกก็คือ export เราให้เป็น X ในขณะเดียวกันก็มีการนำเข้าด้วยใช่ไหมคะนะเนื่องจากมีความจำเป็นต้องนำเข้าวัตถุดิบแล้วก็เครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆนะคะนะเราก็ต้องเอาการนำเข้าหรือ import เนี่ยขจัดออกจากการส่งออกนะก็จะเป็นมูลค่าการส่งออกสุทธินะเพราะนั้นแนวทางของกระทรวงพาณิชย์ก็เพื่อที่จะกระตุ้นการใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคครัวเรือนนะกระตุ้นการบริโภคภาคธุรกิจหน่วยผลิตต่างๆกระตุ้นการลงทุนนะการใช้จ่ายภาครัฐก็กระตุ้นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายประจำและค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนที่ภาครัฐเป็นตัวหลักนะแล้วก็การใช้จ่ายของการต่างประเทศนะภาคการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้าก็ตามนะคะนะทุกตัวนะล้วนแต่ร่วมมือกันนะร่วมกันในการที่จะขับเคลื่อนการค้าของธุรกิจ SME นะคะในเรื่องของการสร้างและขยายตลาดการบริโภคภายในประเทศนะหรือ consumption นะตัวย่อก็คือ C เนี่ยนะคะโดยผ่านการกระตุ้นให้ผู้บริโภคคนไทยชาวต่างชาติที่เข้ามา
ท่องเที่ยวหรือแม้แต่มาซื้อของจากประเทศไทยเนี่ยค่ะรวมถึงแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยมีการซื้อและใช้บริการของธุรกิจ SME ให้มากขึ้นนะโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในย่านที่สำคัญของเมืองหรือจังหวัดการนำสินค้าที่มีคุณภาพพรีเมียมไปวางจำหน่ายในศูนย์การค้าสนามบินนานาชาตินะเช่นสินค้า GI สินค้า OTOP สินค้าจากวิสาหกิจชุมชนนะสินค้าเหล่านี้ก็จะมีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่จะมานำเสนอกับนักท่องเที่ยวนะคะการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจทั้งแบบ B2B นะก็คือธุรกิจต่อกับธุรกิจแล้วก็ B2C นะธุรกิจกับผู้บริโภคนะในขณะที่ตัวธุรกิจ SME นะก็ควรพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันนะซึ่งส่งเสริมให้ทำการตลาดและขายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์หรือที่เรียกว่า e-commerce นะใช้ระบบเทคโนโลยีในการบริหารงานนะสร้างแบรนด์สินค้าที่มีจุดเด่นแตกต่างรวมถึงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อคุ้มครองนวัตกรรมของผู้ประกอบการที่ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมออกมานะคะในองค์ประกอบที่2ก็คือส่งเสริมให้ธุรกิจ SME สามารถลงทุนด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้พัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคเพิ่มกำลังการผลิตเพิ่มมูลค่าธุรกิจนะเพราะนั้นธุรกิจมีการลงทุนนะเราก็เรียกแนวทางที่2นี้ว่าเป็นการส่งเสริมการลงทุนหรือ investment นะตัวย่อก็คือตัว I นะกระตุ้นการลงทุนให้สอดคล้องกับdemand driven นะก็คือความต้องการของผู้บริโภคนั่นเองที่เช่นนะสนับสนุนเงินทุนภายใต้เงื่อนไขพิเศษนะเพื่อนำไปหมุนเวียนกิจการนะการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างธุรกิจ SME แล้วก็ SME ด้วยกันนะนะร่วมกันกับนักวิจัยนักพัฒนานะคะมีการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนแหล่งเงินทุนผ่านช่องทางตลาดทุนนะเพื่อเป็นทางเลือกในการหาแหล่งเงินทุนระยะยาวโดยการโดยเฉพาะการระดมทุนเพื่อใช้ในการลงทุนวิจัยและพัฒนานะ R&D นะวิจัยและพัฒนาองค์กรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระยะข้างหน้านะเพราะนั้นก็ต้องจะต้องมีแผนที่จะทำการวิจัยนวัตกรรมนะวิจัยให้เกิดนวัตกรรมหรือพัฒนาสินค้าของตัวเองให้มีความอัปเกรดมีความทันสมัยมากขึ้นแนวทางที่3ค่ะก็คือผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการของธุรกิจ SME อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะคะที่จะจัดสรรงบประมาณรายจ่ายนะคะจัดสรรงบประมาณรายจ่ายโดยเฉพาะรายจ่ายเพื่อการลงทุนนะนะเพราะนั้นรายจ่ายของรัฐบาลก็คือ Government Expenditure หรือตัว G โดยสนับสนุนมาตรการสนับสนุนให้ SME นั้นเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะคะของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.และส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐที่อยู่ในส่วนภูมิภาคนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการของธุรกิจในพื้นที่นะเพื่อให้เกิดมีการเบิกจ่ายที่รวดเร็วนะธุรกิจก็จะสามารถที่จะได้รับเงินมาหมุนเวียนนะมาดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่องนะคะแนวทางที่4ค่ะก็คือส่งเสริมการขยายตลาดในประเทศในต่างประเทศนะคะส่งเสริมขยายตลาดต่างประเทศก็คือเอ็กซ์พอร์ตการส่งออกไปนะประกอบด้วยการหาตลาดผู้บริโภคให้แก่ธุรกิจเช่นการนำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่างประเทศนะการจัดงานเอ็กซ์โปนะณศูนย์การค้าชื่อดังของต่างประเทศออกบูธในศูนย์การค้าหรือหน่วยงานของต่างประเทศนะคะ

ก็ชวนมีการสร้างเครือข่ายแล้วก็ชวนสมาชิกธุรกิจ SME นะเพื่อเข้าไปจัดแสดงสินค้าของตนอย่างต่างประเทศนั่นเองการประชาสัมพันธ์ตรา Thailand Trust Mark นะคะหรือว่า T-Mark ก็เป็นให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะด้านแบรนดิ้งนะก็เพื่อสร้างการยอมรับในตราที่แสดงถึงความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถเข้าสู่ตลาดสากลนะอาทิเช่นผลักดันธุรกิจให้ได้รับมาตรฐานระหว่างประเทศทั้งในระดับองค์กรและสินค้าและบริการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีภายใต้ FTA นะหรือนะการค้าเสรีระหว่างประเทศนะคะแล้วก็การนำสินค้าจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของต่างประเทศนะตลอดจนส่งเสริม cross border e-commerce นะคะก็เป็นการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์นะระหว่างประเทศนั่นเองนะคะมีการเชื่อมโยงกันระหว่างการติดต่อซื้อขายในระบบออนไลน์นะทั้งระหว่างประเทศนะก็คือประเทศไทยกับประเทศคู่ค้านะคะนอกจากนี้ก็ควรจะเพิ่มบทบาทงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะคะลงในระดับจังหวัดนะระดับชุมชนนะจนถึงระดับชุมชนเพื่อให้เป็นที่ปรึกษาในการสนับสนุนให้ธุรกิจ SME ไทยนะสามารถขยายตลาดไปยังตลาดต่างประเทศได้นะคะ8เครื่องมือมีอะไรบ้างนะคะเครื่องมือแรกก็คือส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศนะเพราะทางต้นน้ำเนี่ยผู้ผลิตในประเทศไทยนะก็จะส่วนใหญ่จะใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเพราะว่ามีต้นทุนที่ถูกเมื่อเปรียบเทียบกับการจัดหาวัตถุดิบจากต่างท้องถิ่นหรือนำเข้านะคะเพราะนั้นทางต้นน้ำจึงมีความสำคัญเป็นระดับแรกเมื่อผลิตสินค้าออกมาก็จำหน่ายไปยังตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะนะสองก็คือการพัฒนาแบรนด์ค่ะเพราะนั้นแบรนดิ้งจึงมีความสำคัญในการเป็นกลยุทธ์นะที่สะท้อนถึงความเข้มแข็งหรือความมีคุณภาพของสินค้าและบริการของ SME นะการส่งเสริมให้เข้าถึงแหล่งงานศึกษาวิจัยเพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้านะการส่งเสริมให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างสะดวกและยั่งยืนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตัว SME จะต้องมีการแสดงออกหรือเพอร์ฟอร์แมนซ์นะที่เป็นสิ่งรับประกันนะให้ผู้ที่จะให้เงินทุนนะมีความมั่นใจว่าถ้ามีการต่อยอดในอนาคตเนี่ยนะก็สามารถที่จะเสนอเงินทุนให้อย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นความยั่งยืนของแหล่งของ SME นะที่ได้จากแหล่งนะแล้วก็นะฝึกอบรมทักษะของผู้ประกอบการและแรงงานให้สามารถบริหารธุรกิจท่ามกลางทุกสถานการณ์นะท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์ทางเศรษฐกิจนะคะนะเครื่องมือที่6ก็คือการส่งเสริมให้สินค้าและบริการได้รับการจดทะเบียนรับรองมาตรฐานทั้งในระดับประเทศและระดับสากลนะเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคเห็นไหมคะเรื่องของความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเนี่ยนะ หลังจากที่เขาได้ทดลองใช้นะแล้วก็ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคนะเขาก็จะจดจำตัวสินค้าและชื่อแบรนด์นะโลโก้ต่างๆนะที่ปรากฏอยู่ในแพ็กเกจของสินค้านั้นนะโดยเฉพาะเรื่องของการช่องทางการติดต่อนะก็จะทำให้เกิดการฟีดแบ็กกลับนะจากผู้บริโภคไปยังผู้ประกอบการนะตรงนี้
นะเมื่อผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นแล้วเนี่ยมันก็ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการนะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ทำให้ผู้ที่ให้เงินทุนนะผู้ที่ให้เงินทุนเนี่ยมั่นใจและธุรกิจของผู้ประกอบการอะไรเนี่ยนะมันเติบโตด้วยได้ด้วยดีเพราะว่ามียอดขายเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคนะก็สามารถที่จะให้เงินลงทุนได้อย่างต่อเนื่องนะอันนี้ก็ถือว่าก่อให้เกิดความยั่งยืนทั้งการให้เงินทุนและการเจริญเติบโตของธุรกิจค่ะนะเพราะนั้นจึงให้ความสำคัญในเรื่องของความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะคะข้อ7นะคะก็คือการลดข้อจำกัดของกฎระเบียบเพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนนะเครื่องมือที่8ก็คือพัฒนาธุรกิจขนาดเล็กนะ small enterprise ให้สามารถยกระดับเป็นธุรกิจขนาดกลาง medium enterprise โดยผ่านการพัฒนาทักษะของเจ้าของธุรกิจนะตัวผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องเป็นศูนย์กลางนะของธุรกิจเลยจะต้องมีการพัฒนาตนเองก่อนเลยนะคะให้ตนเองนั้นมีความสามารถในการบริหารองค์กรอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานนะตัวผู้ประกอบการเองจะเป็นก็เป็นทรัพยากรที่สำคัญในการทำธุรกิจนะนะเมื่อเขามีวิสัยทัศน์นะเขาก็อาจจะนำพาเอาทรัพยากรตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นแรงงานผู้ถือหุ้นนะ เครื่องมือต่างๆนะเงินทุนต่างๆเข้ามาร่วมในการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะอย่างไรก็ตามก็ยังมีข้อเสนอแนะต่อการทำงานที่สำคัญในการส่งเสริมพัฒนานะแล้วก็ยกระดับธุรกิจ SME ไทยนะโดยมีข้อเสนอแนะ3ประการที่ควรจะให้ความสำคัญนะคะประการแรกนะทำให้มูลค่าหรือรายได้ของกิจการเพิ่มขึ้นนะเพิ่มปริมาณธุรกิจขนาดกลางยกระดับธุรกิจขนาดเล็กเพื่อไปยกระดับให้เป็นธุรกิจขนาดกลางมากขึ้นนั่นเองเนื่องจากเป็นที่มีศักยภาพทางการแข่งขันในระดับสากลเพราะมีทุนมากขึ้นมีความเข้มแข็งนะมีทีมสนับสนุนนะในธุรกิจขนาดกลางมากขึ้นนะมีการใช้กำลังคนงานนะแล้วก็กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นสามารถใช้ประโยชน์จากการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศเชื่อมโยงธุรกิจกับห่วงโซ่อุปทานโลกได้ง่ายดังนั้นการพัฒนาและยกระดับธุรกิจขนาดเล็กไปสู่ขนาดกลางเนี่ยจะช่วยผลักดันให้ประเทศบรรลุเป้าหมายสัดส่วนมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ง่ายขึ้นนะรวมทั้งการพัฒนาธุรกิจรายย่อยนะก็คือ เป็นรายย่อยที่ใช้เงินลงทุนน้อยนะคะใช้แรงงานจำนวนน้อยผลผลิตน้อยให้พัฒนาขึ้นมาเป็นธุรกิจขนาดเล็กนะคะเพราะนั้นรายย่อยก็อาจจะเป็นเกษตรกรรายย่อยกลุ่มแม่บ้านพวกนี้นะคะก็จะเป็นการรวมกลุ่มในระดับท้องถิ่นในลำดับต้นๆ นะนี่ก็จะเป็นความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจรายย่อยธุรกิจขนาดเล็กแล้วก็พัฒนาไปสู่ธุรกิจขนาดกลางประการที่2ก็คือให้ความสำคัญกับการทำงานด้านการส่งเสริมผู้บริโภคหรือดีมานด์นั่นเองนะกระตุ้นดีมานด์เพิ่มขึ้นนะควบคู่กับการพัฒนาด้านการพัฒนาทางฝั่งของผู้ประกอบการก็คือซัพพลายนะตัวดีมานด์เพิ่มขึ้นก็สะท้อนความต้องการไปยังตัวซัพพลายที่จะเพิ่มขึ้นตามมานะคะประการที่3ค่ะก็คือเน้นการทำงานวางนโยบายแบบมุ่งเป้านะเนื่องจากธุรกิจ SME ประกอบด้วยธุรกิจที่หลากหลายทั้งเชิงขนาดสาขาธุรกิจพื้นที่ที่ดำเนินธุรกิจซึ่งมีความต้องการพัฒนานะและยังมีปัญหาอุปสรรคที่แตกต่างเฉพาะตัวด้วยจึงควรวางนโยบายและแผนงานที่แตกต่างกัน
นะเพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดอันนี้ถือว่าเป็นการทำงานและวางนโยบายแบบมุ่งเป้านั่นเองนะในการจัดการธุรกิจต่างประเทศนะคะเมื่อมีการตัดสินใจว่าหรือวางแผนว่านะในอนาคตนะในช่วงปีนะอาจจะระยะสั้นหรือระยะกลางเนี่ยนะคะนะจะมีการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศนะก็จะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะหรือว่า exchange rate นะซึ่งก็คือราคาของเงินตราต่างประเทศจำนวน1หน่วยนะนะจำนวนของเงินตราในประเทศที่เท่ากับ1หน่วยของเงินตราต่างประเทศนั้นยกตัวอย่างปัจจุบันเงินตราต่างประเทศนะของประเทศไทยนะคะโดยเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะก็จะเท่ากับเงิน33นะ32ถึง33บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะคะนั่นก็คือว่าผู้ประกอบการต้องใช้เงินจำนวน35บาทนะเพื่อที่จะไปซื้อหรือแลกให้เป็น1ดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะอันนี้นะการที่เอาเงินบาทไปซื้อเงินดอลลาร์เพื่อที่จะเอาเงินดอลลาร์ไปซื้อของต่างประเทศนะนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศเข้ามาเป็นต้นนะหรือนะซื้อสินค้าจากต่างประเทศเพื่อที่มาขายในประเทศไทยเป็นต้นนะคะในฝั่งของผู้ส่งออกนะเมื่อเขาได้รับเงินในสกุลดอลลาร์สหรัฐนะก็จะต้องนำไปขายเพื่อให้กลายมาเป็นเงินบาทนะนำเพื่อเอาเงินบาทนั้นนะนำมาใช้จ่ายนะในประเทศไทยนะคะนี่ก็เป็นแนวคิดของเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะทั้งนี้ก็ในการกำหนดราคาอัตราแลกเปลี่ยนนะก็ขึ้นอยู่กับอุปสงค์ของเงินตราต่างประเทศนะก็คือความต้องการของบุคคลในประเทศที่มีต่อเงินตราต่างประเทศเพื่อให้การดำเนินกิจการการซื้อสินค้าและบริการจากต่างประเทศนะการชำระเงินกู้จากต่างประเทศค่าใช้จ่ายการเดินทางไปต่างประเทศการส่งเงินให้บุตรหลานไปศึกษาและลงทุนในต่างประเทศนะนำไปสู่เรื่องของการนะคิดดุลการชำระเงินนะที่เป็นการบันทึกบัญชีมูลค่าของเงินที่มีการเคลื่อนไหวเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศนะก็เป็นผลสรุปของการทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจนะที่มีผู้ที่มีถิ่นฐานในประเทศกับผู้ที่มีถิ่นฐานต่างประเทศในช่วงระยะเวลา1ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรอบ1ปีดุลการชำระเงินก็ประกอบไปด้วยดุลบัญชีเดินสะพัดนะที่มีทั้งดุลการค้าแล้วก็ดุลรายได้และบริการรวมถึงเงินโอนและบริจาคนะร่วมกับบัญชีดุลบัญชีเงินทุนนะอันนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวของเงินทุนเพื่อการเงินทุนเคลื่อนย้ายเพื่อการลงทุนในการผลิตแล้วก็การลงทุนทางการเงินรูปแบบของธุรกิจระหว่างประเทศนะก็เป็นรูปแบบของการส่งออกหรือนำเข้าสินค้าการส่งออกนำเข้าการบริการก็ได้การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศนะแล้วก็การลงทุนโดยหลักทรัพย์ระหว่างประเทศนะถือว่าการลงทุนโดยหลักทรัพย์ก็เป็นการลงทุนทางการเงินนะคะหรือว่าในรูปแบบของการลงทุนแบบอื่นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอนุญาตการให้สิทธิ์ทางการค้าการทำสัญญาการจัดการนะการดำเนินแบบเบ็ดเสร็จนะแนวทางการดำเนินงานของธุรกิจระหว่างประเทศนะก็จะมีแนวทาง3ประการคือการดำเนินงานตามแนวทางของบริษัทแม่ทุกประการบริษัทแม่ก็อยู่ต่างประเทศแล้วก็ขยายการผลิตมาที่ประเทศไทยบริษัทลูกก็ต้องดำเนินงานตามแนวทางของบริษัทแม่นั่นเองหรือดำเนินงานแตกต่างไปกันในแต่ละประเทศนะหรือดำเนินงานด้วยแนวกลยุทธ์สากลนะคะปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลดีต่อธุรกิจในการเข้าสู่ตลาดโลกนะคะได้แก่การขยายตัวการขยายส่วนแบ่งการตลาดหรือนักศึกษาอาจจะได้ยินนะคำว่า market share นะก็คือส่วนแบ่งการตลาดหรือยอดขายนั่นเอง
ความได้เปรียบในเรื่องต้นทุนต่อหน่วยผลกำไรที่เพิ่มมากขึ้นความได้เปรียบทางภาษีกลยุทธ์ระดับธุรกิจระหว่างประเทศนะคะก็เป็นแบ่งเป็นกลยุทธ์ต้นทุนต่ำระหว่างประเทศกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างระหว่างประเทศแล้วก็กลยุทธ์การจำกัดขอบเขตระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นเรื่องของการจำกัดขอบเขตก็เป็นลักษณะของ niche market ได้นะคะแนวทางการตัดสินใจดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศนะเพราะนั้นแนวทางแรกก็คือการส่งออกทางตรงค่ะนะโดยที่ผู้ส่งออกติดต่อกับธุรกิจกับผู้ซื้อที่อยู่ในต่างประเทศหรือผู้นำเข้าในต่างประเทศโดยตรงหรือการส่งออกทางอ้อมโดยผ่านเอเจนซี่ก็กลางในการส่งออกการให้สิทธิ์ไลเซนซิ่งนะคะในกรณีที่ไม่พร้อมในการดำเนินธุรกิจเองในต่างประเทศก็ให้สิทธิ์กับบุคคลอื่นหรือไลเซนส์นั่นเองนะคะการควบรวมธุรกิจหรือเมอร์เจอร์นะคะก็เป็นการรวมธุรกิจตั้งแต่2ธุรกิจนะเพื่อให้มีการเพิ่มทุนนะอำนาจของธุรกิจทั้ง2ก็ยังมีคงเดิมนะคะส่วนการควบคุมธุรกิจแบบเทคโอเวอร์ก็คือเข้าซื้อกิจการเลยนะก็เป็นมีอำนาจเต็มในการควบคุมกิจการนั้นนะคะแล้วก็กิจการร่วมค้านะก็มีการร่วมค้ากันตั้งแต่2แห่งนะก็คือร่วมค้าระหว่างประเทศนะคะทำการร่วมการลงทุนร่วมการใช้ทรัพยากรนะคะในการจัดการห่วงโซ่อุปทานนะก็นะหรือที่เรียกว่า SCM นะคะก็เป็นเครือข่ายการทำงานเชื่อมโยงระหว่างองค์กรคู่ค้าและผู้บริโภคเข้าด้วยกันนะเพื่อประโยชน์ในการจัดหาวัตถุดิบการผลิตจัดเก็บสินค้ากระจายสินค้าไปจนถึงช่องทางการส่งมอบสินค้าและบริการไปถึงผู้บริโภคคนสุดท้ายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะและในเรื่องของการจัดการห่วงโซ่อุปทานจึงมีความจำเป็นอย่างมากเพราะปลายทางก็คือลูกค้าทำอย่างไรที่จะให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการไปถึงมือลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องนะเพราะนั้นในช่วงของต้นน้ำก็คือมีการจัดซื้อจากซัพพลายเออร์แล้วก็เข้าสู่กระบวนการผลิตนะพอเก็บผลิตสินค้าก็นำไปสู่การสต็อกสินค้านะเพื่อรอคำสั่งซื้อแล้วก็นำไปสู่การขนส่งและการจัดจำหน่ายไปตามคำสั่งซื้อของผู้บริโภคนะเพราะนั้นในการจัดการองค์ห่วงโซ่อุปทานนะก็คำนึงถึงเรื่องของประเด็นทางสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็บรรษัทพิบาลหรือธรรมาภิบาลนะหรือที่เรียกว่า ESG ด้วยนะคะเพื่อที่จะให้เกิดการจัดการอย่างยั่งยืนนะเพราะนั้นจากที่ดำเนินงานนะโดยปกติจะต้องคำนึงถึงความยั่งยืนนะก็คือกิจการนั้นนะจะต้องส่งผลกระทบหรือลดการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมและเศรษฐกิจนะรวมทั้งส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีนะตลอดวัฏจักรของตลอดวัฏจักรชีวิตของสินค้าและบริการนะเพราะนั้นตรงนี้ก็ทำให้เกิดความเข้าใจแล้วว่าธุรกิจนอกจากจะผลิตสินค้าในประเทศต่างประเทศแล้วก็ต้องคำนึงถึงความเชื่อมโยงนะทั้งแหล่งผลิตทั้งในและต่างประเทศและระบบโลจิสติกและซัพพลายเชนจนกระทั่งไปถึงผู้บริโภคนะเพราะนั้นปัจจัยการขับเคลื่อนทางธุรกิจเนี่ยนะก็เพื่ออะไรเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจเพราะเราต้องดูทั้งระบบนะยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลูกค้าต้องการผลิตภัณฑ์และบริการที่ยั่งยืนนะคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนะผู้บริโภคต้องการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของคู่ค้าของบริษัทนะกรอบการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนตามแนวทางของ UN Global Compact นะก็เริ่มตั้งแต่การแสดงถึงความมุ่งมั่นเลยนะคะแล้วก็ประเมินขอบเขตของการดำเนินงานนะกำหนดกลุ่มคู่ค้านะว่าเราต้องมีพาร์ทเนอร์มาช่วยนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วก็ลงมือปฏิบัติเมื่อลูกค้าได้รับสินค้าและบริการหรือการดำเนินงานได้
เสร็จสิ้นแล้วน่าจะต้องติดตามวัดผลเพื่อให้ลูกค้านั้นเกิดการซื้อซ้ำและพัฒนาระบบของธุรกิจประโยชน์ที่ได้จากการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนนะคะนะเพราะนั้นอันดับแรกก็คือลดความเสี่ยงที่ธุรกิจอาจจะต้องเผชิญนะลดต้นทุนนะแล้วก็สร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะทำให้เกิดช่องว่างของกำไรมากขึ้นนะมีชื่อเสียงมีการปกป้องชื่อเสียงของบริษัทและมีการสร้างแบรนด์แวลูนะคะแล้วก็มีการพัฒนาผลิตภาพแรงงานเพราะตัวบุคลากร

นะคะเพราะนั้นในเนื้อหาวันนี้นักศึกษาก็ได้ความรู้ค่อนข้างมากเลยนะคะครอบคลุมไปจนถึงเรื่องของห่วงโซ่อุปทานเลยนะคะนะในคราวหน้าเราจะมาพูดถึงเศรษฐกิจดิจิทัลนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ดนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
2: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
1: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
2: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อทั้ง2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
1: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
2: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลย

ครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าก็เกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราก็จะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับรายการสร้างงานสร้างความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการกับดิฉันดร.ณัฐวรวีมานุพงศ์ค่ะวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะคะเป็นสัปดาห์ที่เท่าไหร่เอ่ยนักศึกษายังจำได้ไหมถ้าจำไม่ได้ก็จะบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่8แล้วค่ะที่เราพบกันมานะคะที่ผ่านมาเราเรียนเนื้อหามาหลายบทแล้วแต่เรื่องของบทที่1เนาะการเป็นผู้ประกอบการนะคะบทที่2นะคะเรื่องของรูปแบบของธุรกิจนะคะเมื่อตัดสินใจแล้วเนาะว่าจะทำธุรกิจละจะทำรูปแบบไหนดี3นะคะบทที่3เนาะเรื่องของการทำเลที่ตั้งธุรกิจเนาะจะตั้งที่ไหนดีอีกนะธุรกิจดังกล่าวของเราสอดคล้องกับทำเลที่ตั้งแบบไหนควรจะตั้งที่ไหนดีนะคะต่อมานะคะบทที่4นะคะบทที่4ในเรื่องของคนเนาะได้ที่ตั้งแล้วก็ต้องพูดถึงเรื่องของคนงานพนักงานหรือคนที่จะมาช่วยเราดูแลกิจการและบทที่5นะคะคือเรื่องของการจัดการด้านการเงินซึ่งบทที่5เนี่ยเราก็คุยกันไปถึง2อาทิตย์ด้วยกันและมาถึงตรงนี้มาถึงกลางทางแล้วค่ะสำหรับการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจของเรานะคะอาจารย์ก็จะมาให้นักศึกษาดูเรื่องของธุรกิจต้นแบบนะคะซึ่งในที่นี้นะคะนำข้อมูลมาจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะเพื่อจะมาอธิบายแยกย่อยให้นักศึกษาได้เข้าใจได้อย่างง่ายขึ้นซึ่งถ้านักศึกษาอยากศึกษาเพิ่มเติมก็สามารถจะไปเปิดเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ค่ะธุรกิจต้นแบบในวันนี้นะคะที่จะมาเอามานำเสนอธุรกิจแรกเนาะเดี๋ยววิดีโอถัดไปก็จะมีอีกมาให้ดูเรื่อยๆนะคะธุรกิจต้นแบบแรกเนี่ยคือเปลี่ยนบ้านเป็นสถานดูแลผู้สูงอายุหรือ Elderly Care นั่นเองนะคะตรงนี้น่าสนใจไหมน่าสนใจนะคะค่ะและเนื้อหาในบทนี้นะคะก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะมี5ตอนด้วยกันนะคะอันแรกนะคะเป็นโมเดลธุรกิจเพื่อการเริ่มต้นสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนะคะ2นะคะเรื่องของการตลาด3เรื่องของคุณภาพ4เรื่องของแนวคิดการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน5โครงสร้างการลงทุนและการประมาณการรายได้เบื้องต้นซึ่งตรงนี้ถือเป็นประโยชน์กับนักศึกษาอย่างมากๆจริงๆค่ะในส่วนแรกนะคะในเรื่องของโมเดลธุรกิจเพื่อการเริ่มต้นสำหรับผู้ประกอบการ SME นะคะในเรื่องนี้เนี่ยเราจะต้องมองแนวโน้มของอุตสาหกรรมในการแข่งขันก่อนนะคะโดยข้อมูลดังกล่าวที่โชว์อยู่ในสไลด์ตอนนี้นะคะเป็นข้อมูลที่อ้างอิงจากการรายงานของ TDRI นะคะว่าในปี2562เนี่ยตลอด6ทศวรรษที่ผ่านมาก็คือ60ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยมีอายุขัยเพิ่มขึ้น 4.4 เดือนต่อปีนะคะซึ่งประมาณการว่าคนไทยจะมีอายุยาวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่ามีวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องความเป็นไปได้นะคะว่าในปี2559เนี่ยใครก็ตามที่เกิดในปีนั้นน่ะจะมีอายุขัยเพิ่มขึ้นถึง80ถึง89ปีโดยเฉลี่ยอาจจะไปถึง100ปีเลยก็ได้นะคะซึ่งหมายความว่าต่อไปเนี้ยนับจากนี้ไปคนไทยน่าจะมีอายุเกิน100ปีและสิ่งดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องปกติด้วยค่ะดังนั้นนะคะแนวโน้มอุตสาหกรรมและการแข่งขันเนี่ยถ้าเรามองในแง่ของว่าอ๋อจะเกิดสังคมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นในประเทศไทยหรอเราควรจะทำธุรกิจใดดีเพื่อตอบรับกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้นะคะทีนี้เรามาดูพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันเนาะว่าจำนวนผู้สูงอายุเนี่ยมีมากขึ้นจริงๆและก็จะแซงหน้าจำนวนประชากรเด็กด้วยซ้ำคือเด็กเกิดน้อยลงนั่นเองนะคะเนื่องจากวิ

ที่ชีวิตเร่งรีบและวุ่นวายการที่วัยทำงานนะคะจะมีเวลาให้ผู้สูงอายุได้อย่างสมบูรณ์และเต็มที่เนี่ยลดน้อยลงค่ะนั่นหมายความว่าลูกก็ออกไปทำงานนะคะคุณปู่คุณย่าก็จะอยู่บ้านเพียงลำพังหรือว่าอยู่แบบดูแลตัวเองอะนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องการมีเวลาให้พ่อแม่ที่อายุมากเนี่ยจึงลดลงไปด้วยการให้บริการผู้สูงอายุเนี่ยที่เหมาะสมนะกับยุคสมัยนี้นะคะดังนั้นนะคะแนวโน้มอุตสาหกรรมที่เรามองเห็นชัดเจนเลยว่าโอกาสของผู้ประกอบการนะที่มันจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นและเกิดขึ้นเนี่ยก็คือธุรกิจของการให้บริการผู้สูงอายุนะคะเพราะทางนี้อย่างที่บอกว่าอนาคตสังคมผู้สูงอายุจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการแพทย์ที่ดีขึ้นนะคะส่งผลให้ผู้สูงอายุมีอายุขัยเพิ่มขึ้นได้มากขึ้นนั่นเองนะคะเขาบอกว่าธุรกิจให้บริการผู้สูงอายุเนี่ยยังเป็นที่ต้องการนะไม่ว่าเศรษฐกิจจะเฟื่องฟูหรือถดถอยก็ยังมีผู้สูงอายุอยู่ในสังคมอยู่ดีดังนั้นผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในอีก2ทศวรรษข้างหน้าหรืออีก20ปีข้างหน้าผู้สูงอายุมากขึ้นความต้องการผู้ดูแลก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกันค่ะตรงนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะignore ไปได้เลยไม่สามารถจะเพิกเฉยได้เลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและดำเนินต่อไปนะคะที่จะเห็นได้ชัดนะคะในส่วนของภาพรวมของธุรกิจนี้ธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเราจะสามารถให้ความหมายได้นะว่าจะเป็นสถานบริการที่ไม่ใช่โรงพยาบาลนะแต่มีการให้บริการที่พักพิงมีบริการยาแก่ผู้สูงอายุที่ไม่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างเป็นประจำโดยทั่วไปจะครอบคลุมการให้บริการอาหารการดูแลความสะอาดของร่างกายและเสื้อผ้ารวมไปถึงที่พักตลอดจนความสะอาดทุกๆด้านนะคะรวมทั้งติดตามดูแลสุขภาพเบื้องต้นอย่างใกล้ชิดแต่ไม่ได้ให้บริการรักษาพยาบาลเท่านั้นเองหากมีความเจ็บป่วยจะบริการรับส่งต่อแผนกคนไข้ยังโรงพยาบาลใกล้เคียงได้อย่างรวดเร็วเพื่อดำเนินการรักษาต่อไปนั่นเองค่ะดังนั้นธุรกิจนี้น่าสนใจมากเลยน้องนักศึกษาประเภทของการให้บริการธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุเนี่ยมันถูกแบ่งออกเป็น2มิติด้วยกันโดยมิติแรกนะคะแบ่งตามระยะเวลาที่ผู้สูงอายุเข้ารับการบริการโดยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทอีกนะคะคือเดย์แคร์เนาะเดย์แคร์ก็คือการบริการแบบไปเช้าเย็นกลับนะคะสำหรับผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้และมีญาติรับส่งเหมือนเราไปส่งลูกไปโรงเรียนนี่แหละค่ะตอนเช้าก็ไปส่งลูกกลางวันก็คือแต่เปลี่ยนเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือคุณปู่คุณย่าแทนนะคะแล้วก็ท่านก็จะทำกิจกรรมอะไรต่างๆอยู่ที่สถานบริการดังกล่าวนะคะตอนเย็นเราเลิกงานเราก็ไปแวะรับท่านกลับบ้านกลับมาอยู่กับครอบครัวนั่นเองนะคะต่อมานะคะ long stay นะคะเป็นการบริการแบบสถานบริการดูแลระยะยาวซึ่งจะหมายถึงว่าผู้สูงอายุเนี่ยที่อาศัยอยู่ในสถานบริการดังกล่าวเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งโดยญาติจะนำผู้สูงอายุนะคะมาฝากดูแลและมาเยี่ยมเยียนเป็นครั้งคราวค่ะต่อมามิติที่สองนะคะแบ่งตามความต้องการของผู้ดูแลของผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการแบ่งเป็น2ประเภทคือ 1. ผู้สูงอายุที่ช่วยตัวเองได้นะคะ 2. ผู้สูงอายุที่อยู่ในระหว่างพึ่งพาทุกคนภาพช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มีโรคเรื้อรังและต้องการผู้บริบาลหรือผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะมี2แบบด้วยกันนะดังนั้นนะคะถ้าหรือผู้ที่มีความสนใจจะประกอบธุรกิจดังกล่าวเนี่ยสนใจอยากจะทำก็ต้องทำการขออนุญาตประกอบธุรกิจและต้องทราบกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะอันประกอบไปด้วยต้องมีการขออนุญาตในรูปแบบสถานประกอบการตามพ.ร.บ.สถานพยาบาลพุทธศักราช2541และพ.ร.บ.สถานพยาบาลฉบับที่2พุทธศักราช2547และเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการสถานพยาบาลพุทธศักราช2547
โดยยื่นคำขอและแจ้งเป็นหนังสือณกองการประกอบโลกศิลป์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโดยไปติดต่อในเวลาทำการราชการคือจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งนั่นเองค่ะต่อมานะคะกฎหมายที่ผู้ที่จะดำเนินธุรกิจดังกล่าวต้องรู้นะคะต้องเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผู้สูงอายุอันประกอบไปด้วย1 นะคะพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพุทธศักราช2541นะคะ2นะคะพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพพุทธศักราช2559 3ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฉบับที่6นะคะ4นะคะร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานด้านสถานที่ความปลอดภัยและการให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงนั่นเองค่ะในส่วนนี้นะคะจะเป็นโครงสร้างบริษัทนั่นเองนั่นหมายความว่าถ้านักศึกษาต้องการจะเปิดธุรกิจสถานบริการสุขภาพสำหรับคนชราเนี่ยสิ่งที่จะต้องมีเนาะโครงสร้างบริษัทคือผู้จัดการดูแลศูนย์นะคะอันประกอบไปด้วยพนักงานดูแลผู้สูงอายุนะคะซึ่งจะมี1คนหรือ2คนหรือ3คนก็แล้วแต่จำนวนที่เรารับผู้สูงอายุเข้ามาดูแลนะคะโดยปกติเนี่ยก็จะพนักงาน1คนต่อผู้สูงอายุ5คนนะคะ2นะคะตำแหน่งของนักกายภาพนะคะ3นะคะพยาบาลเนาะควรจะมีพยาบาลแบบไปๆมาๆหรือมีแบบชั่วคราวหรือว่าอยู่เลยก็ได้นะคะต่อมาตำแหน่งที่4คือแม่บ้านเนาะต้องทำหน้าที่ทำความสะอาดเพราะว่าสถานบริการดูแลดังกล่าวเนี่ยจะต้องมีความสะอาดนะคะ5นะคะแม่ครัวนะคะที่จะต้องรู้เรื่องสุขอนามัยเรื่องของการทำอาหารเนาะ6นะคะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนั่นเองภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทนะคะบริษัทประกอบธุรกิจหลัก3ประเภทได้แก่1นะคะธุรกิจบริการผู้สูงอายุแบบไปเช้าเย็นกลับหรืออย่างที่จะเล่าให้ฟังแล้วว่าแบบเหมือนเราไปรับไปส่งเขาไปโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าของเราเขาก็จะไปมีกิจกรรมที่สถานประกอบการดังกล่าวนะคะต่อมาธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุแบบค้างคืนระยะสั้นเพื่อการพักฟื้นจากความเจ็บป่วยซึ่งตรงนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นเราไม่คือคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเนี่ยเขาไม่สบายเขาได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เรายังมีความวิตกกังวลเนาะว่าเอ๊ะกลับมาอยู่บ้านแล้วจะดูแลคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าได้ดีไหมหรืออาจจะท่านอาจจะยังต้องการการพักฟื้นที่เพิ่มมากขึ้นหลังจากที่กลับจากโรงพยาบาลเราไม่มั่นใจเราก็สามารถจะเอาท่านนะคะไปฝากดูแลค้างคืนในระยะสั้นได้นะคะ3นะคะธุรกิจบริการกายภาพบำบัดแก่ผู้สูงอายุอันนี้ก็คือไปแบบคิดเป็นชั่วโมงเป็นครั้งไปนะคะนักศึกษาต่อมานะครับคุณสมบัติของผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยก็จำเป็นต้องมีนะเวลาเราจ้างพนักงานเข้ามาทำงานกับเราเนาะอย่าลืมว่าเราเป็นเจ้าของธุรกิจใช่ไหมจ๊ะและตัวลูกจ้างที่เราดึงเขาเข้ามาทำงานกับเราเนี่ยเขาต้องมีคุณสมบัตินะซึ่งคุณสมบัติเนี่ยอย่างน้อยนะคะก็ควรจะมีใน6ประการนี้คือ1 นะคะไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี2 นะคะมีใบรับรองแพทย์ระบุว่ามีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นผู้วิกลจริตนั่นเอง3 นะคะผ่านการประเมินด้านสุขภาพจิต4 มีวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งด้านจิตใจอารมณ์และสังคม5 นะคะมีความซื่อสัตย์6มีทักษะการจัดระเบียบและวางแผนแนวคิดในการสร้างความแตกต่างระหว่างสินค้าของคู่แข่งอย่าลืมนะธุรกิจการบริการสุขภาพของผู้สูงอายุที่เรากำลังจะทำอยู่เนี้ยมันคือ product นะมันคือสินค้าอย่างนึงนะ
แต่แนวคิดจะสร้างความแตกต่างเนี่ยทำอะไรดีนะคะวัตถุประสงค์คือเพื่อให้บริการที่พักฟื้นฟูกายภาพบำบัดและดูแลผู้สูงอายุนะคะสองให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลทางการพยาบาลอย่างมีคุณภาพด้วยบุคลากรทางการแพทย์และพนักงานที่ผ่านการอบรมหลักสูตร3นะคะเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่สุขภาพที่ดี4เพื่อสร้างสังคมใหม่ให้ผู้สูงอายุมีสังคมมีเพื่อนมีสุขภาพจิตที่ดีนะคะอย่างที่อาจารย์บอกนั่นแหละถ้าพาคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่ามาใช้บริการสถานบริการเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุดังกล่าวเนี่ยจากที่เขาอยู่บ้านคนเดียวเซ็งๆเขาก็จะเริ่มมีเพื่อนได้พูดคุยอาจได้มีกิจกรรมทางสังคมเพิ่มมากขึ้นเองนะคะก็น่าสนใจนะคะภาพต่อมานะคะภาพรวมในเรื่องของลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายถ้าแยกตามประเภทของสินค้าเนี่ยธุรกิจบริการลูกค้าที่เป็นผู้สูงอายุแบบไปเช้าเย็นกับหรือเดย์แคร์เนี่ยถือว่าเป็นประเภทที่หนึ่งเนาะประเภทที่หนึ่งเนี่ยก็คือบริการผู้สูงอายุแบบไปเช้าเย็นกับแบบเดย์แคร์กลุ่มเป้าหมายหลักก็คือผู้สูงอายุฐานะปานกลางซึ่งญาติไม่สามารถดูแลได้อย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีภารกิจหรือต้องทำงานนอกบ้านวัตถุประสงค์คือเพื่อสร้างความสะดวกในการดำเนินชีวิตและกิจกรรมนะการทำกิจกรรมของผู้สูงอายุดังกล่าวผู้สูงอายุที่จะเข้ามาใช้บริการกับเราเนี่ยเขาควรจะอายุประมาณ 65-80 ปีและสิ่งที่ต้องจ่ายที่ผู้สูงอายุดังกล่าวต้องจ่ายหรือครอบครัวเขาต้องจ่ายก็คือสามารถจ่ายค่าดูแลผู้สูงอายุคนดังกล่าวเดือนละ 25,000 บาทต่อคนขึ้นไปทั้งนี้นะคะเขาบอกเกณฑ์ที่คิดเนี่ยมันถูกอ้างอิงมาว่ามันเป็นค่าเฉลี่ยในการบริการรายวันในระดับพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะปริมณฑลซึ่งค่าใช้จ่ายก็อยู่ประมาณ 1,500-2,000 บาทต่อคนนะคะทีนี้ธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุแบบไปเช้าเย็นกลับหรือเดย์แคร์เนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงกลุ่มเป้าหมายหลักนะคะเดย์แคร์เนี่ยคือกลุ่มเป้าหมายหลักกลุ่มเป้าหมายรองคือกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการผู้ดูแลให้บริการที่บ้านตัวเองนะคะเช่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเขาไม่ต้องการที่จะออกจากบ้านนะคะแต่ก็ยังต้องการเพื่อนใครสักคนหนึ่งมาอยู่ด้วยที่บ้านเกิดจะเข้าห้องน้ำหรือเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มก็ยังมีคนเห็นอยู่นะคะกลุ่มลูกค้าดังกล่าวเนี้ยก็ควรจะอยู่ที่อายุ 65-80 ปีขึ้นไปก็ประมาณนี้เช่นกันนะคะต่อมาประเภทที่2นะคะคือธุรกิจบริการผู้สูงอายุแบบค้างคืนระยะสั้นเพื่อการพักฟื้นจากความเจ็บป่วยธุรกิจประเภทที่2เนี้ยนะคะกลุ่มลูกค้าหลักของเราก็คือผู้สูงอายุที่มีฐานะปานกลางนะคะญาติไม่มีความสามารถในการดูแลผู้ป่วยช่วงพักฟื้นได้วัตถุประสงค์คือเขาจะเข้ามาอยู่กับเราเพื่อความสะดวกในการดูแลสุขภาพและการฟื้นฟูต่อผู้ป่วยนะคะและผู้ป่วยดังกล่าวที่จะเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอายุอยู่ประมาณ 60-80 ปีต่อมาความสามารถในการจ่ายของผู้ป่วยดังกล่าวที่จะจ่ายให้สถานบริการแบบเราเนี่ยต้องสามารถจ่ายค่าดูแลผู้สูงอายุได้เดือนละ40,000บาทขึ้นไปนั่นหมายความว่าลูกๆเขาต้องมีความสามารถในการที่จะจ่ายตังค์ให้กับเราต่อคนเนาะ40,000บาทขึ้นไปทีนี้นะคะตรงนี้ว่าเอ้าแล้วคำนวณจากอะไรคำนวณจากค่าบริการรายเดือนในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลซึ่งรูปแบบของการค้างคืนระยะสั้นแบบนี้จะอยู่ที่ประมาณ 3,500-5,500 ต่อคนนะคะต่อมากลุ่มเป้าหมายรองนะคะก็คือผู้ป่วยวัยกลางคนที่สองและต้องการที่พักผิงนะคะมีอายุอยู่ประมาณ 50-59 ปีนั่นเองค่ะต่อมานะคะธุรกิจบริการดูแลกายภาพบำบัดแก่ผู้สูงอายุลูกค้ากลุ่มแรกเนี่ย
เขาจะพิจารณาที่ว่าเป็นธุรกิจบริการกายภาพแก่ผู้สูงอายุซึ่งคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเราเนี่ยปวดหลังปวดเอวเนี่ยก็มานวดที่นี่นะคะกลุ่มเป้าหมายหลักคือผู้สูงอายุฐานะปานกลางที่ต้องการทำกายภาพบำบัดสม่ำเสมอนะคะวัตถุประสงค์คือเพื่อความสะดวกในการดูแลสุขภาพและการฟื้นฟูแก่ผู้ป่วยโดยกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มผู้สูงอายุอย่างเก่าเนี่ยควรจะอยู่ที่69-80ปีมีความสามารถในการจ่ายแก่ผู้สูงอายุเนี่ยเดือนละ 5,000 บาทขึ้นไปหรือว่าผู้สูงอายุคนดังกล่าวต้องการใช้บริการเนี่ยก็ต้องยอมจ่ายนะ 5,000 บาทขึ้นไปต่อคนนะคะกลุ่มเป้าหมายรองนะคะผู้ป่วยต้องการการพักฟื้นและฟื้นฟูแบบกายภาพบำบัดผู้ป่วยกลุ่มรองดังกล่าวเนี่ยควรจะมีอายุที่ประมาณ 50-80 ปีนั่นเองนะคะต่อมาในเรื่องของการตลาดของสถานบริการดูแลผู้สูงอายุนะคะต่อมาในด้านของการตลาดนะคะเราจะมาพิจารณาถึงช่องทางการจัดจำหน่ายที่ควรพิจารณาอย่างผสมผสานทั้งแนวใหม่และแนวดั้งเดิมให้เข้ากับยุคสมัยและพฤติกรรมผู้บริโภคโดยตรงนะคะอาทิเช่นการวางโฆษณาในจดหมายข่าวกระดานข่าวรายเดือนให้ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยซึ่งคือผู้สูงอายุหรือครอบครัวของเขาเนี่ยเห็นนะคะต่อมาในประเด็นที่2คือแจกใบปลิวตามสถานชุมนุมต่างๆของผู้สูงอายุเช่นศาลาประชาคมสู่ผู้สูงอายุในท้องถิ่น3นะคะโฆษณาฟรีบนเว็บไซต์ต่างๆเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่ๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะ4คือการสร้างเว็บไซต์ง่ายๆช่วยให้ตัวของตัวผู้ป่วยเองและครอบครัวเนี่ยพบเห็นร้านของคุณหรือสถานประกอบการคุณในอินเทอร์เน็ตนะคะต่อมาคือการสร้างเว็บไซต์นะคะหรือเว็บเพจเนี่ยบนโซเชียลมีเดียจะช่วยทำให้ตัวของสินค้าของเรานะคะของสถานประกอบการเนี่ยสามารถโชว์ให้กลุ่มเป้าหมายได้เห็นนะคะว่ามีอะไรบ้างซึ่งปัจจุบันนี้มีโฮเว็บไซต์เนี่ยโฮดดิ้งเว็บไซต์เนี่ยมีเยอะแยะมากแล้วก็เราสามารถเข้าไปทำข้อมูลได้โดยเป็นการสร้างเว็บไซต์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะถัดมานะคะเรื่องของการสร้างโปรไฟล์ส่วนตัวของบริษัทเพื่อให้ผู้คนต่างๆหรือกลุ่มเป้าหมายเรามีโอกาสได้เห็นได้รู้จักคุณได้มากขึ้นถัดมาก็คือจากนั้นก็คือหมั่นเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่แข่งเนาะที่จะมาเสนอขายสินค้าในลักษณะเดียวกับคุณในพื้นที่ของพื้นที่เดียวกับคุณเช่นในเขตอำเภอของเราเนี่ยมันควรจะมีเราที่เดียวไหมหรือว่ามีสถานบริการผู้สูงอายุอยู่ต้องหลายที่แล้วเรายังไปเปิดซ้ำซ้อนเนี่ยมันก็ถือว่าเพิ่มคู่แข่งนะคะต่อมาเรื่องของข้อเสนอพิเศษมีอะไรจูงใจเช่นส่วนลดสำหรับการดูแลในสัปดาห์แรกสุดท้ายคือแนะนำตัวเองกับทุกคนในพื้นที่ของคุณที่ทำงานร่วมกันที่มีกิจกรรมของผู้สูงอายุเช่นผู้ที่ทำงานหรือเป็นอาสาสมัครที่ศูนย์อาวุโสในพื้นที่ของคุณสถานดูแลและผู้จัดการอาวุโสพวกเขาสามารถช่วยหาลูกค้าใหม่คุณได้ค่ะฉะนั้นในเรื่องการตลาดนี้ยังไม่จบนะคะยังไม่จบคือคุณจะต้องสร้างตราสินค้าของคุณคือสร้างแบรนด์ของคุณเนี่ยให้เป็นที่รู้จักโดยอย่าลืมว่าการทำสถานบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเนี่ยมันเป็นลักษณะของธุรกิจบริการนะคะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของโลโก้การสร้างโลโก้เนี่ยควรเน้นเป็นในส่วนของรูปแบบการให้บริการเซอร์วิสมายนะคะพัฒนาทักษะองค์กรความรู้การวิจัยพัฒนาโปรดักต์ใหม่ๆให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่มากขึ้นนะคะต่อมาในประเด็นของคุณภาพนะคะคุณภาพยังเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่หย่อนไม่น้อยไปกว่าเรื่องอื่นๆเลยถือว่าเป็นตัวโชว์ของตัวองค์กรเราด้วยซ้ำนะคะตรงนี้เราต้องพิจารณาเนาะว่าเอ๊ะเราจะต้องพิจารณาจัดการเรื่องของคุณภาพอย่างไรนะคะคุณภาพในที่นี้ในกิจกรรมของการดำเนินสถานบริการผู้สูงอายุนะคะต้องศึกษาจากคู่มือการบริหารจัดการนะคะว่าการทำกิจกรรมภายในสถานบริการผู้สูงอายุได้มีอะไรบ้างกิจกรรมทบทวนและพัฒนาคุณภาพขององค์กรบริหารงานบุคคลอย่างไรนะคะม
มีการจัดสวัสดิการและสิทธิของเจ้าหน้าที่ในกรณีเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานถูกไหมนะคะ 4. นะคะการดำเนินการทางวินัยกรณีที่การดูแลของผู้ดูแลผิดจริยธรรมจรรยาบรรณหรืออะไรก็ตามนะคะ 5. นะคะการร้องทุกข์6. กระบวนการรับคำร้องเรียนจากผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ 7. ระเบียบการเยี่ยมผู้ป่วยนะคะ 8. นะคะการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อมาในเรื่องของคุณภาพในการให้บริการเนี่ยเราก็ต้องมีการจัดทำคู่มือด้านการบริการด้วยนะโดยประกอบไปด้วย 1. นะคะการรับจำหน่ายเคลื่อนย้ายส่งต่อผู้ป่วยผู้สูงอายุ2. คือการให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่ผู้สูงอายุเมื่อแรกครับ 3. ข้อบ่งชี้ในการปรึกษาแพทย์ด้านการไปบำบัดรักษาผู้สูงอายุ 4. การพยาบาลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย 5. ปฏิบัติต่อผู้สูงอายุเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน 6. นะคะการดูแลสถานที่อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในสถานประกอบการซึ่งตรงนี้นะคะเจ้าของธุรกิจจำเป็นจะต้องศึกษาให้มากและนำไปปฏิบัติเพื่อเป็นการสร้างคุณภาพในการให้บริการของสถานดูแลผู้สูงอายุของเรานะคะต่อมาสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในเรื่องคุณภาพก็คือจำเป็นต้องคำนึงเรื่องของจริยธรรมกฎหมายและสังคมทั้งนี้นะคะเจ้าของกิจการสถานประกอบการผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยจำเป็นจะต้องศึกษาจากข้อมูลด้านจริยธรรมกฎหมายและสังคมว่าการรักษาความลับของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุนี่เป็นสิ่งสำคัญนะอย่าแพร่พายทีเดียวต่อมาสองคือการเปิดเผยข้อมูลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยอะไรที่เปิดอะไรที่ต้องเป็นความลับอะไรที่เปิดเผยได้อะไรที่เปิดเผยไม่ได้นะคะการยินยอมหรือไม่ยินยอมในการรักษาของผู้ป่วยตรงนี้ก็ต้องมีการให้ลงนามเซ็นเอกสารนะคะไม่ใช่ว่าลูกๆอยากให้คุณพ่อคุณแม่มาอยู่สถานพักพิงหักสถานดูแลผู้สูงอายุแต่ตัวผู้สูงอายุเองท่านไม่ได้ต้องการที่จะมาอยู่ที่นี่นะคะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีการยินยอมเข้ารับการรักษาซึ่งตรงนี้มันก็จะต้องทางคุยทางเรื่องของตัวผู้ดูแลแล้วก็ตัวผู้ถูกดูแลด้านครอบครัวนะคะต้องพิจารณาตรงนี้ต่อมานะคะเรื่องของคุณภาพที่ยังพลาดไม่ได้เลยก็คือต้องคู่มือการบันทึกและการจัดทำเอกสารตรงนี้เป็นข้อมูลในการทำเวชระเบียนของผู้สูงอายุนะคะประวัติเขาว่าการรักษาการเข้ามากับรักษาเป็นอย่างไรรักษาถึงขั้นตอนไหนหรือการที่เราเคยดูแลผู้ป่วยดังกล่าวนะคะได้มีการปฏิบัติดำเนินการอย่างไรบ้างนะคะสองนะคะบันทึกเมื่อเกิดอุบัติเหตุความผิดพลาดอุบัติคำร้องเรียนอุบัติเหตุของการร้องเรียนอะไรก็ตามนะคะบันทึกไว้นะคะมีกิจมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพื่อป้องกันเหตุในอนาคตค่ะต่อมาคุณภาพด้านความปลอดภัยจะต้องศึกษาจากคู่มือด้านความปลอดภัยในเรื่อง 1. นะคะแผนรองรับอุบัติภัยอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นเช่นการปกป้องป้องกันไม่ให้เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นนะคะ 2. นะคะการป้องกันและการควบคุมโรคติดเชื้อ 3. การรักษาความปลอดภัยในการทำงานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4. นะคะการป้องกันอัคคีภัยวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุความผิดพลาดหรืออุบัติการต่างๆนะคะตรงนี้ต้องระวังต้องพิจารณาให้ดีนะคะต่อมาในด้านคุณภาพยังไม่หมดนะคะเรื่องความหลากหลายและเรื่องของราคาเนี่ยจะใช้เกณฑ์การแบ่งโดยใช้ราคาได้ค่ะโดยเขาบอกว่าจะกำหนดบริการแบบรายเดือนรายสัปดาห์และรายวันอาทิตย์ยกตัวอย่างเช่นการบริการผู้ป่วยที่ติดเตียงเขาจะคิดที่ 20,000 บาทต่อเดือนต่อมาการบริการแบบรายวันวันละ2บริการรายสัปดาห์สัปดาห์ละ 14,000 บริการดูแลตลอด24ชั่วโมงราคานี้ก็อยู่ที่ประมาณ
ต้องรวมในส่วนของอาหารหลัก3มื้อต่อวันเนาะอาหารว่าง2มื้อต่อวันเรื่องของกายภาพบำบัดด้วยไหมทำความสะอาดเสื้อผ้าวันละ2ชุดไม่รวมค่ารักษาพยาบาลและค่ารถฉุกเฉินเมื่อเกิดภาวะวิกฤตต่อมาการบริการกายภาพบำบัดแบบฟื้นฟูครั้งละ 1,000 ถึง 2,500 บาทอันนี้ก็คือแบบลักษณะของเช่นมาคิดเป็นชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาเหตุการณ์นี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้นซึ่งในแต่ละท้องที่แต่ละท้องถิ่นอาจจะมีการสนับราคาหรือกำหนดราคาที่แตกต่างกันออกไปได้ค่ะต่อมาแนวคิดการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะแนวคิดตรงนี้นะคะคือเป็นแนวคิดพิเศษเพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันคือในเรื่องของยกตัวอย่างเช่นการดูแลทางกายถ้าตัวสถานประกอบการเราทำได้นะดูแลทางกายทางจิตเนาะทางจิตใจด้านการสร้างสังคมความสัมพันธ์ที่ดีนะคะการดูแลสุขภาพทางจิตวิญญาณเช่นการพาสวดมนต์ไหว้พระอะไรเงี้ยอันนี้ก็แบบอายุเยอะแล้วก็ชอบสวดมนต์ไหว้พระชอบความสงบนี่ก็ได้หมดแต่ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการว่าจะเลือกโมเดลไหนจะเลือกไอเทมไหนเป็นตัวหลักตัวโชว์ของสถานบริการสุขภาพของเรานะคะซึ่งองค์กรอนามัยโลกนะขอขยายสไลด์เมื่อกี้องค์กรอนามัยโลกเนี่ยได้ให้ความหมายว่าสุขภาวะหรือสุขภาพคือสภาพหรือสภาวะที่สมบูรณ์ทั้งกายใจและสังคมไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องแค่คนพิการหรือเป็นโรคเท่านั้นนะคะสุขภาพกายหมายถึงสภาพที่ดีของทางร่างกายกล่าวคืออวัยวะต่างๆอยู่ในสภาพที่ดีมีความแข็งแรงสมบูรณ์ทำงานได้ตามปกติและมีความสัมพันธ์กันทุกส่วนเป็นอย่างดีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานส่วนสุขภาพทางจิตนะคะหมายถึงสุขภาพจิตที่ดีสภาพจิตที่ดีสามารถควบคุมอารมณ์ได้ทำจิตใจได้เบิกบานแจ่มใสไม่มีความคับข้องใจหรือเกิดความขัดแย้งภายในจิตใจซึ่งสามารถช่วยให้ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมสังคมได้อย่างมีความสุขสุขภาพจิตที่ดีย่อมมีผลต่อสุขภาพกายด้วยนะคะต่อมาการสร้างสังคมและความสัมพันธ์ที่ดีหมายถึงบุคคลที่มีสภาวะทางกายสภาวะทางจิตที่สมบูรณ์จึงสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมแห่งตนได้ยังมีความสุขนะคะเป็นอย่างดีสุดท้ายสุขภาวะทางด้านจิตวิญญาณซึ่งหมายถึงเมื่อร่างกายว่างจากตัวตนหรือความเห็นแก่ตัวจิตวิญญาณของเราก็จะสูงขึ้นและมีการพัฒนาทางจิตวิญญาณหรือพัฒนาทางคุณค่าจะเกิดความสุขดื่มด่ำปลื้มปิติและอยากทำความดีนั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยการออกแบบกิจกรรมเนี่ยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุทั้งในร่มและนอกสถานที่นะคะการที่สถานประกอบการจัดให้มีกิจกรรมระหว่างวันเช่นการทำกิจกรรมวารีบำบัดการกายภาพบำบัดการนวดบำบัดการนั่งสมาธิการออกกำลังกายโดยจัดให้เหมาะสมกับสภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุตามความสามารถในการช่วยเหลือของตัวเองเนี่ยส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะสามารถดูแลคือธุรกิจดังกล่าวเนี่ยตัวผู้ประกอบการเนี่ยสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงและมีผู้ดูแลประเมินความผิดปกติได้ในระยะแรกและเมื่อทราบว่าเกิดความผิดปกติดังกล่าวก็สามารถที่จะหาคำแนะนำเนาะหรือรีบนำส่งโรงพยาบาลประจำหรือโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนะคะมีอุปกรณ์เครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์สำหรับผู้สูงอายุที่ถูกออกแบบโดยยึดหลัก Universal Design เพื่อความสะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุเช่นเปิดปิดไฟด้วยระบบเซ็นเซอร์ดีไซน์นี้ช่วยให้เด็กเล็กผู้สูงอายุหรือคนพิการสามารถเข้าใช้งานในห้องต่างๆได้ทันทีลดการเกิดอุบัติเหตุแผ่นรองนั่งอัตโนมัติแผ่นรองนั่งที่สามารถเปิดปิดได้เองอัตโนมัติช่วยให้ผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่มักมีปัญหาในการ
ในการก้มเงยเนี่ยนะคะใช้งานได้สะดวกขึ้นลดโอกาสบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับร่างกายนะคะตรงนี้ก็จะส่งผลให้มันก็จะเป็นการเซฟตี้ได้มากขึ้น Universal Design เนี่ยบางครั้งก็ในลักษณะของการที่เกิดการนำมาใช้ในการออกแบบในบ้านนะคะบ้านของบ้านที่มีผู้สูงอายุในที่ทำงานเพื่อสร้างความปลอดภัยกับคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นอันประกอบไปด้วยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าหรือในสถานประกอบการหรือที่ทำงานถ้าอย่างนักศึกษาเคยเห็นอะในห้างสรรพสินค้าหรือปั๊มน้ำมันจะมีห้องน้ำที่ระบุไว้ว่าสำหรับผู้สูงอายุหรือหญิงสาวหรือหญิงผู้หญิงตั้งครรภ์เนาะมีห้องน้ำพิเศษแยกไว้ซึ่งถ้าลองเปิดเข้าไปเราจะเห็นว่าบริเวณชักโครกหรือบริเวณใกล้อ่างล้างมือล้างหน้าอะไรดังกล่าวจะมีราวจับนะคะเรายึดเนี่ยให้ผู้ป่วยหรือให้คนแก่หรือให้สตรีมีครรภ์เนี่ยได้จับและเพื่อพยุงตัวขึ้นตรงนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ถูกดีไซน์ขึ้นมาพิเศษเฉพาะใครคนใดคนหนึ่งคือสำหรับผู้ป่วยนั่นแหละนะคะองค์ประกอบดังกล่าวเนี่ยสามารถนำมาใช้ได้และสามารถจะมาติดตั้งในครอบครัวก็ได้ด้วยค่ะต้องมาให้ความสำคัญกับขนาดพื้นที่สำหรับการใช้งานการจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในสถานประกอบการของเราเนี่ยถ้ายิ่งมีพื้นที่ให้บริการอากาศถ่ายเทนะคะมีความสว่างเพียงพอมีพื้นที่กลางแจ้งเช่นพื้นบ้านทุกคือมีการทำสไลด์นะคะคือกล่าวคือสามารถป้องกันการลื่นได้นะคะผ้าปูพรมควรจะกันลื่นด้วยนะคะกันแนวสไลด์อะไรอย่างนี้เนาะหรือที่ดีที่สุดคือไม่มีพรมชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่มีโอกาสที่จะเหยียบและยื่นได้ใช้สีที่แตกต่างกันระหว่างตัวบันไดหรือพื้นต่างๆเพื่อให้ผู้สูงอายุได้เห็นได้ชัดนะคะตรงนี้มันก็ต้องเป็นการออกแบบของสถานประกอบการเนาะที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะทางเดินเชื่อมต่อภายในบ้านต้องมีพื้นที่กว้างพอที่วีลแชร์จะผ่านเข้าไปได้ซึ่งทางเดินเข้าไปในบ้านเนี่ยต้องกว้างขวางอย่างน้อย80เซนติเมตรนั่นนะคะวีลแชร์ถึงจะเข้าได้นะคะมีความพร้อมด้านบุคลากรนะถ้าเกิดว่านักศึกษาจะเปิดสถานประกอบการหรือสถานบริการสุขภาพของผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องมีบุคลากรไปอยู่ในองค์กรของเราประกอบไปด้วยสหวิชาชีพได้แก่แพทย์พยาบาลวิชาชีพนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดนักจิตวิทยานักโภชนาการพนักงานผู้ช่วยพยาบาลดูแล24ชั่วโมงต้องมีการบริการดูแลเรื่องอาหารอย่างถูกหลักอนามัยโดยนักโภชนาการและสถานประกอบการดังกล่าวควรตั้งอยู่บนถนนเส้นหลักการจราจรสะดวกไม่ไกลจากโรงพยาบาลมากเกินไปควรจะใกล้สนามบินสะดวกในการเดินทางกรณีฉุกเฉินมีการจัดแบ่งพื้นที่ภายในให้เหมาะสมในการให้บริการผู้สูงอายุแต่ละประเภทตามความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกทางกายภาพในสถานที่ที่เหมาะสมเช่นราวบันไดทางเดินลาดชันพื้นผิวห้องน้ำเป็นต้นรวมถึงระบบคัดแยกสุขภาพของผู้ป่วยเนาะก่อนเข้ารับบริการตรงนี้ก็จำเป็นมากมากทางนี้ถ้าตัดสินใจจะเปิดเนาะมันก็ต้องเราก็ต้องพิจารณาเรื่องของความพร้อมในเรื่องของบุคลากรในเรื่องของระบบความปลอดภัยยานพาหนะที่จะใช้ขนย้ายในภาวะฉุกเฉินมีการป้องกันไฟไหม้อัคคีภัยระบบสัญญาณเตือนภัยเตือนเพลิงไหม้ทั้งดับเพลิงถูกกฎหมายนะคะถูกต้องตามกฎหมายมีการควบคุมอาคารสถานที่ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีกล้องวงจรปิดในตำแหน่งที่เหมาะสมด้วยเช่นกันนะคะโครงการการลงทุนและการประมาณรายได้เบื้องต้นเนาะก็มีประมาณว่าเราจะต้องพิจารณาว่าเราใช้สินทรัพย์ถาวรในการประกอบธุรกิจอะมีอะไรบ้าง1
ที่ดินอาคารสถานที่สิ่งปลูกสร้างมีไหมอาคารสำนักงานที่ตั้งของบริษัทพื้นที่เนี่ยพื้นที่ใช้งาน30 ตารางวา

ค่ะก็คือออฟฟิศนั่นแหละตรงส่วนธุรการนั่นแหละลูกค้านะคะสถานที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกและกายภาพสำหรับผู้สูงอายุขนาด15เตียงพื้นที่ใช้งานในอาคารนะคะประมาณ70ตารางวาใช้งานนอกอาคาร50ตารางวางบประมาณในการลงทุนเบื้องต้นก็ประมาณ3ล้านโดยจะลงทุนเรื่องของการใช้เงินทุนสำหรับการสร้างสิ่งปลูกสร้างกายภาพบำบัดสำหรับผู้สูงอายุจำนวน15เตียงนะคะลานอเนกประสงค์เพื่อทำกิจกรรมกายภาพบำบัดกิจกรรมบำบัดการออกกำลังกายสร้างโรงครัวห้องรับประทานอาหารใช้จัดซื้ออุปกรณ์ด้านการฟื้นฟูกายภาพบำบัดผู้สูงอายุและดูแลผู้สูงอายุหมายเหตุนะคะ3ล้านบาทเนี่ยใช้พื้นที่บ้านประมาณ150ตารางวานะคะแต่ถ้าบ้านกว้างกว่านั้นค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าบ้านแคบกว่านั้นก็อาจนะคะใช้คำว่าก็อาจจะลดลงทีนี้มาดูในส่วนของรายได้นะคะเราลงทุนไปตั้ง3ล้านเนี่ยในเนื้อที่150ตารางวาและมีเตียงผู้ป่วยจำนวน15เตียงรายได้ต่อเดือนนะคะต่อเตียงนะคะรายได้ต่อเตียงเอางี้ดีกว่ารายได้ต่อเตียงคือ 20,000 บาทนะคะหากค่าต้นทุนประมาณการรวมทั้งสิ้นเนี่ยต่อเดือนก็จะมีรายได้ประมาณ 90,000 บาทนะคะถ้าคิดเป็นปีก็อยู่ที่1ล้านกับ 80,000 ต่อมาบริการประเภทที่2เรื่องของการดูแลแบบรายวันเดือนละ30รายนะคะแบบส่งคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่แบบไปกลับเหมือนไปโรงพยาบาล 2,000 บาทต่อคนต่อคนต่อวันหรือเปล่าหรือการบริการกายภาพบำบัดเดือนละ30รายนะคะก็อยู่ที่ 2,000 บาทเหมือนกันหากค่าใช้จ่าย 70% นะคะตกอยู่ที่รายได้อยู่ที่ 80,000 บาทถ้าคิดเป็นปีก็อยู่ที่ 2,600 ทีนี้เราไม่ได้ดูแค่รายได้เท่านั้นเราต้องดูรายจ่ายด้วยเนาะรายจ่ายคือสิ่งที่เราจะต้องจ่ายในเรื่องของการบริหารจัดการเนาะต่อคนเนี่ยก็คือตกคนละ 1,000 บาทนะคะรวมทั้งสิ้นเนี่ยรายได้ทั้งสิ้นในเรื่องของการบริหารจัดการก็เกิดอยู่ที่ 100,000 กับ 8,000 บาทหักลบเรียบร้อยแล้วรายได้ทั้งหมดต่อปีก็อยู่ที่ 468,000 บาทนี่คือประมาณการของจุดคุ้มทุนที่10ปีนะคะต่อมาการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในธุรกิจมีไหมมีมันต้องมีแน่นอนความเสี่ยงเกิดจากความสูญเสียหรือคือความเสี่ยงที่ส่งผลให้เกิดความสูญเสียในการแข่งขันแน่นอนเช่น 1. เปิดให้มีการส่งเสริมความคิดแนวใหม่ๆจากพนักงานนะคะเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาบริการหรือผลิตภัณฑ์ก็คือให้ลูกน้องเนี่ยมาระดมความคิดสร้างไอเดียใหม่ๆมันทำความเข้าใจในการวางแผนกลยุทธ์คือต้องศึกษานะต้องศึกษาธุรกิจนี้นะว่ามันมีวิวัฒนาการอะไรก้าวไปข้างหน้าเพิ่มขึ้นเพื่อที่เราจะได้พัฒนาธุรกิจเรา 3. นะคะให้ความร่วมมือและการจัดเก็บข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กรที่ผ่านมาเพื่อเป็นแผนพัฒนา 4. นะคะคือการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการตรงนั้นแหละเป็นสิ่งที่ตอบสนองให้เรารู้ว่าการบริการของเราเนี่ยมันตรงใจกับลูกค้าแล้วหรือยังนั่นเองนะคะสุดท้ายนี้นะคะนี่คือต้นแบบของธุรกิจสถานบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่อาจารย์นำมายกตัวอย่างให้นักศึกษาได้ทราบกันทั้งนี้เนี่ยก็หวังว่านักศึกษาอาจจะได้แนวคิดหรือมีทิศทางในการทำธุรกิจใหม่แบบในรูปแบบใหม่ๆนะคะในสัปดาห์หน้านะคะเราก็ยังจะพบกันอีกเป็นสัปดาห์ที่9โดยจะพบกันในเนื้อหาของการบริหารการผลิตค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์พเนอร์ยูนิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้าง

บัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: บางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ดนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อทั้ง2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซนเซอร์เบรก ABS สปีดเซนเซอร์เซนเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซนเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนสำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลขาวฟองอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวันนี้ผมจะมาบรรยายการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันในการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันในวันนี้จะเป็นสูตรการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันที่มีผลลัพธ์นะเป็นฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผันหรืออินเวิร์ตตรีโกณลักษณะของฟังก์ชันที่เราจะอินทิเกรตในวันนี้เนี่ยจะต้องเป็นสูตรที่เป็นสูตรหน้าตานี้นะก็คือในรูปของ u กำลัง2 a กำลัง2นะถ้านักศึกษาเห็นตัว u นะตัว v ตัว u ตัว v ตัว w เนี่ยในแผ่นสูตรหรือในสูตรนะตัวแปรเหล่านี้เป็นกลุ่มของตัวแปรที่เราจะอินทิเกรตนะตัวแปรที่เทียบนะถ้าอินทิเกรตเทียบ x ก็จะมีตัวแปร x uเทียบ y ก็จะมีตัวแปร y อยู่ถ้าอินทิเกรตเทียบ t ก็จะมีตัวแปร t อยู่แต่ถ้าเห็น a เห็น c เห็น n เมื่อไหร่อันนี้คือตัวเลขนะหรือค่าคงที่ในการหาฟังก์ชันนี้เนี่ยมันจะไปอยู่หน้าตานี้ก็คืออยู่ในรูปของ u กำลัง2 a กำลัง2นะ u กำลัง2 a กำลัง2บางตำราเขาอาจจะเขียนในแบบนี้ก็ได้อินทิเกรต du ส่วนด้วย u กำลัง2บวก a กำลัง2อย่างนี้ก็ได้เนาะนะเพราะมันคืออันเดียวกันเราบอกว่า1ส่วน u กำลัง2บวก a กำลัง2หรือจะคิดอินทิเกรต du นะส่วนด้วย u กำลัง2บวก a กำลัง2ก็ได้นะอันเดียวกันอันเดียวกันนะถือว่าเป็นสูตรเดียวกันเพียงแต่เขาเอา du ไปคูณใน1นั่นเองนะมันจะเป็นหน้าตานี้นะสูตรนี้จะเท่ากับเซน1ส่วน a หารแทน u ส่วน a แล้วบวก c นะทีนี้ในสูตรในเรื่องของตรีโกณยกกำลังเนี่ยที่ได้ผลลัพธ์ตรีโกณยกกำลังเนี่ยการจัดรูป u กำลัง2 a กำลัง2จะมีอยู่3รูปแบบก็คือ u กำลัง2บวก a กำลัง2อันนี้รูปแบบที่1แหละนะหรือจะอยู่ในรูปของ u กำลัง2ลบ a กำลัง2อันนี้แบบที่2หรือจะเป็น u a กำลัง2ลบ u กำลัง2อันนี้คือแบบที่3เราจะจัดรูปอยู่ที่หน้าตา3รูปนี้นะใน3รูปแบบนี้นะ a คือค่าคงที่นะ a คือค่าคงที่หรือตัวเลข u คือตัวแปรความหมายของ u กับ a หมายความว่ายังไงถ้าหากเราเห็นเป็น u กำลัง2เราจะบอกว่าตัวแปรยกกำลัง2ก็ได้นะกลุ่มของตัวแปรยกกำลัง2นะถ้านักศึกษากลัวจะงงก็คือ u เนี่ยคือตัวแปรยกกำลัง2แต่เห็น a ยกกำลัง2เมื่อไหร่อันนี้คือตัวเลขยกกำลัง2มันจะมีตัวแปรตัวแปรก็คือตัวที่เทียบน่ะจะมี x อยู่นะยกกำลัง2อยู่แต่ถ้าหากมีตัวเลขโดดๆก็คือตัว a นั่นเองนะ a คือตัวเลขยกกำลัง2เพราะการจัดรูปของu กำลัง2 a กำลัง2ตัวเนี้ยมีจะมีทั้งหมดอยู่หลายสูตรด้วยกันเหมือนกันนะอันนี้คือสูตรที่1ที่เราเจอก็คือ1ส่วน u กำลัง2บวก a กำลัง2 du แต่อย่าลืมว่าตัวนี้ต้องเหมือนนะถ้าไม่เหมือนก็ยังใช้ไม่ได้นะ u ต้องเป็น du นะเพราะ a กำลัง2 u ต้องเป็น du นะมันถึงจะใช้สูตรนี้ได้ถ้ามันไม่เหมือน u ที่ตัวแปรยกกำลัง2ไม่เหมือนก็ยังใช้ไม่ได้นะต้องทำให้เหมือนก่อนก็มีหน้าตาแบบนี้นะบางคนบอกเอาทำไมไม่มี a กำลัง2กับ u กำลัง2ล่ะ a กำลัง2กับ u กำลัง2มันอันเดียวกันนะบางทีเราเห็นตัวนี้มันก็คือ a ยกกำลัง2บวกกับ u กำลัง2เพราะการบวกน่ะมีสมบัติการสลับที่เนาะสลับที่ได้นะบวกในสลับที่มันเท่ากันแต่ลบนี่มันสลับที่ไม่ได้นะ u กำลัง2กับ a กำลัง2มันไม่เท่ากันไม่เท่ากับ a กำลัง2ลบ u กำลัง2นะมันไม่เท่านะเพราะฉะนั้นมันจะสลับไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจะต้องมี3รูปแบบนี้นะเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องดูให้ดีๆไม่ใช่ว่าพอเป็น u กำลัง2ลบ a กำลัง2ไปใช้สูตร a กำลัง2ลบ u กำลัง2เนี่ยก็จะไม่ถูกนะก็จะผิดได้เลยนะแต่ถ้าหากเป็น a กำลัง2บวกกับ u กำลัง2เนี่ยอันไหนก็ได้อันเดียวกันอันเดียวกันนะอันเดียวกันสลับที่ได้นะทีนี้มันก็จะมีสูตรที่เป็นรูทด้วยนะเพราะในรูปของอยู่ในรูท

รูทหรือรากที่สองเนี่ย a กำลังสองลบ u กำลังสองก็ได้ก็มีนะหรือ u กำลังสองบวก a กำลังสองก็มีเหมือนกันนะมีหมดเลยหรือ u กำลังสองลบ a กำลังสองก็มีนะมีเหมือนกันหมดนะอันนี้คือสูตรของเขาเรียกว่าที่ได้ผลลัพธ์นะไม่ใช่สูตรอินเวอร์ตตีโกณนะผลลัพธ์มันออกมาเป็นอินเวอร์ตตีโกณนะอินเวอร์ตตีโกณหรือตีโกณมิติผกผันนะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันจะเป็นอาร์คแทนบ้างอาร์คไซด์บ้างเนี่ยก็คือหน้าตานะอันนี้คืออาร์คเซกบ้างเนาะมันมีหมดเลยนี่คือทั้งหมดมีทั้งหมด10สูตรด้วยกันเนาะ10สูตรด้วยกันนะเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีๆว่าเราจะจัดรูปไหนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องจัดรูปนะนี่เขาเรียกว่าจัดรูปตัวนี้จัดรูป a กำลัง2 u กำลัง2นี่แหละนะจัดรูป a กำลัง2 u กำลัง2ทั้งที่มี3แบบนี่แหละนะเอาตัวไหนไปจัดก็เอาตัวฟังก์ชันน่ะไปจัดเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเลยนะมาไปดูตัวอย่างว่าถ้าตัวอย่างออกมาอย่างนี้เราจะทำยังไงนะข้อนี้นะข้อนี้ดูข้อนี้เป็นข้อง่ายไม่ได้ยากนะไม่ได้ยากมองง่ายแต่เวลาอินทิเกรตหลายคนจะทำอย่างนี้ต้องระวังโจทย์ออกมาบอกว่าอินทิเกรตของเศษ1ส่วน x ยกกำลัง2บวก1และ dx พอบอกว่าให้นักศึกษาเลือกสูตรที่ใช้นะไปหาสูตรมาปุ๊บนักศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยนะส่วนใหญ่อันนี้คือแบบผิดนะอย่าทำแบบนี้นะลองดูตัวอย่างก่อนนะถ้าเราบอกว่าเราจะใช้อินทิเกรต1ส่วน u และ du เนี่ยบอกว่าเราใช้อย่างนี้นะซึ่งมันไม่ถูกมันผิดถามว่ามันผิดยังไงมันเข้าหน้าตาคล้ายๆเลย1ส่วน u มองว่าตัวนี้เป็น u และ du อันนี้มันยังไม่ได้เป็น du เราบอกว่าจัดให้เหมือนอินทิเกรต1ส่วน u ของเราคือ x ยกกำลัง2บวก1เป็น d ของอันนี้มันยังไม่เป็นก็เป็น x กำลัง2บวก1ทำเหมือนเลยอย่างนี้ป๊อปแต่พอเขียนเหมือนเสร็จปุ๊บหาตัวมหารอย่าลืมนะอย่าลืมว่าต้องหาตัวมหารถ้าไม่ใครไม่หาตัวมหารเนี่ยจะผิดทันทีมันจะเขียนผิดทันทีตั้งแต่แรกเลยแต่ถ้าหาตัวมหารปุ๊บอะไรมหารเอาตัวนี้ไปดิฟเราบอกว่าเราดิฟของ x ยกกำลัง2บวก1เนี่ยดิฟ x กำลัง2ได้อะไรได้ 2x ดิฟ1ได้0เพราะตัวที่มหารคือ 2x ปัญหาเกิดตรงไหนรู้ไหมปัญหาเกิดคือตัวนี้นี่ x ตัวนี้ไม่หายตัวแปรต้องหายถ้าเราใช้สูตรถูกถามว่าทำไมไม่หายเพราะมันไม่มี x ให้ตัดข้อนี้จะใช้เศษ1ส่วน u ได้ข้างบนต้องมี x มาตัวหนึ่งต้องมี x มาตัวหนึ่งต้องมี x มาตัวหนึ่งแล้วจะตัดได้แต่ข้อนี้ปัญหาคือไม่มี x ตัวนี้มาไม่มี x ตัวนี้มานะไม่มี x ตัวนี้มาพอไม่มี x มาเป็นเลขเป็นค่าคงที่เป็นตัวเลขไม่มีตัวแปร x ข้อนี้ใช้สูตร1ส่วน u ไม่ได้นะใช้1ส่วน u ไม่ได้ห้ามใช้ไม่ได้เลยจัดยังไงก็ไม่เหมือนมาจัดยังไงก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้เราดูเป็นเหมือน1ส่วน u ก็จริงแต่ใช้ไม่ได้ห้ามใช้พอใช้1ส่วน u ไม่ได้เราก็สังเกตเห็นว่า x ของเราตัวแปรของเราเนี่ยมันยกกำลัง2อยู่นะมันต้องเป็นกำลัง2นะต้องทำยังไงก็ได้ให้ตัวกลุ่มของตัวแปรเป็นกำลัง2นะ x ของเรามันเป็นกำลัง2อยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำอีกตัวให้เป็นกำลัง2ให้ได้เพราะฉะนั้นวิธีการข้อนี้นะอย่าเพิ่งทำอะไรเขียนตรงนี้มาจัดรูปก่อนมาจัดรูป u กำลัง2 a กำลัง2ก่อนเขียนฝั่งซ้ายมือเลยนะปึ๊บเขาบอกว่าจัดรูป u กำลัง2กับ a กำลัง2เอาตัวไหนมาจัดรูป u กำลัง2 a กำลัง2เอาฟังก์ชันตัวนี้แหละที่เราก็จะอินทิเกรตนะ x ยกกำลัง2บวก1ตัวนี้มาจัดกำลัง2อย่าลืมว่า u คือนะดูข้างบนนะที่อาจารย์เขียนไว้ u คือตัวแปรนะ u คือตัวแปรยกกำลัง2 a คือตัวเลขยกกำลัง2เราต้องจัดอย่างนี้ให้ได้ก่อน u ที่คือตัวแปรยกกำลัง2คืออะไรอะไรที่เป็นตัวแปรอันนี้ชัดเจน x ยกกำลัง2เป็นตัวแปรแล้วบวกกับ a คืออะไร a คือ1ตัวเนี้ยเราทำให้เป็นกำลัง2ได้ไหมนะ1เป็นเลขพิเศษนะ1ยกกำลังเท่าไหร่ก็ได้1นะรากที่เท่าไหร่ของ1ก็ยังเป็น1เพราะฉะนั้น1ยกเราต้องการให้1มันได้กำลัง2เราก็เขียนเป็น1ยกกำลัง2ได้เลยมันเท่ากันมันเท่าแน่นอนยังไงก็เท่าเพราะเขียนเท่ากับไว้ตรงนี้เห็นไหมถ้าไม่เท่าตรงนี้มันจะไม่เท่ากับแล้วนะบางคนบอก

ก็หนึ่งยกกำลังสองก็ได้หนึ่งไงนะ x กำลังสองก็คือ x กำลังสองเพราะฉะนั้นเราจัดรูปหน้าตานี้ได้นั่นหมายความว่าเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า u ของเราเนี่ยเท่ากับ x ยกกำลังสองu กำลังสองนะคือ x กำลังสองแล้ว a ยกกำลังสองก็คือหนึ่งยกกำลังสองดังนั้นเราจะได้ว่า u ของเราคือ x a ของเราคือ1นะเราต้องได้ตรงนี้ก่อนนะ u ของเราคือ x a ของเราคือ1เพราะฉะนั้นเราก็มาเขียนตัวนี้ใหม่ของเราบอกว่าเท่ากับอินทิเกรต1ส่วน x ยกกำลัง2บวก1ยกกำลัง2แล้วก็ dx พอถึงอย่างนี้ปุ๊บเราก็ไปมองหาสูตรที่เราจะใช้สูตรที่เราจะใช้มันจะมีสูตรที่เป็น u กําลังสองบวก a กําลังสองไหมมีแน่นอนสูตรแรกเลยใช่ไหมนี่สูตรแรกเลยบอกว่า1ส่วน u กําลังสองบวก a กําลังสองแล้ว du ต้องเป็น du ก่อนนะตรงนี้ต้องเหมือนนะ u กําลังสองต้อง du ก่อนนะบอกว่า1ส่วน a นะ arc tan u ส่วน a แล้วบวก c เพราะฉะนั้นข้อนี้นะเราได้แล้วว่าเราจะใช้สูตรที่บอกว่าอินทิเกรต1ส่วน u กำลัง2บวก a กำลัง2แล้วก็ du เนาะในสูตรนี้บอกว่าตัวนี้ต้องเหมือนนะ u ต้องเหมือนนะตัวแปรน่ะต้องเหมือนต้องเหมือนนะถ้าตัวแปรเป็น 2x ก็ต้อง 2x เหมือนกันนะถ้าได้เหมือนเมื่อไหร่ปั๊บมันจะเป็นเศษ1ส่วน a r tan u ส่วน a แล้วบวก cเพราะฉะนั้น a ของเราคืออะไร a ของเราคือ1 u ของเราคือ x อันนี้เหมือนหรือยังอันนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยเหมือนแล้วเหมือนแล้วเห็นไหม u คือตัวแปรยกกำลังสองแล้วก็ d ของตัวแปรตัวนั้นเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าเหมือนแล้วมันก็คือเศษ1ส่วน a a คือ1 arc tan u ส่วน a u ก็คือ x ส่วนนั้นส่วน1แล้วอย่าลืมใส่บวก c เพราะฉะนั้นข้อนี้เราได้คำตอบออกมาก็คืออะไร1ส่วน1ก็คือ1คำตอบก็คือเพราะอินทิเกรตข้อนี้ไม่ได้จัดรูปอะไรเลยเพราะว่า u มันเหมือนแล้วนะ u มันเหมือนแล้วนะเพราะสิ่งสำคัญที่เราต้องทำก็คือเราต้องทำให้หน้าตามันเหมือนสูตรก่อนเนี่ยให้หน้าตาให้เหมือนสูตรตรงนี้ก่อนนะ1ส่วน u กำลัง2บวก a กำลัง2แล้ว du นะถ้าเหมือนเมื่อไหร่ก็ตอบตามที่สูตรเขาบอกไว้นะสูตรบอกไว้เท่ากับเศษ1ส่วน a arc tan u ส่วน a นะเศษ1ส่วน a arc tan u ส่วน a นะแล้วบวก c นะสูตรเขาเขียนไว้อย่างนี้ก็ตอบตามสูตรนั้นนะวันข้อนี้ไม่ได้ยากอะไรนะไม่ได้ยากอะไรจัดง่ายๆเนาะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างต่อไปตัวอย่างต่อไปบอกว่าจงหาค่าของอินทิเกรต3ส่วนด้วย9บวก4x กำลัง2และ dx นะอย่างที่บอกข้อนี้นะเราจะไปใช้อินทิเกรต1ส่วน u du ไม่ได้เนื่องจากเวลาที่เราดิฟ u เนี่ยดิฟ x กำลังดิฟ 4x กำลัง2เนี่ยมันได้ 8x เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะใช้สูตรนี้ได้มันต้องมี x อยู่ข้างบนนะเพื่อให้เราตัดเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่มีใช้1ส่วน u ไม่ได้นะในเมื่อใช้1ส่วน u ไม่ได้เราสังเกตเห็นว่าตัวแปรของเรายกกำลัง2ผลข้อนี้เราจะต้องไปใช้จัดรูปก่อนไปจัดรูปก่อนแล้วค่อยเลือกสูตรนะต้องจัดรูปก่อนนะจัดรูปให้ได้ก่อนแล้วค่อยเลือกสูตรก็อินทิเกรต3ส่วนด้วย9บวก 4x ยกกำลัง2 dx นี้อยากขึ้นมานิดนึงนะจัดรูปก่อนเพราะทางซ้ายมือเราบอกว่าเราจัดรูป u กำลัง2 a กำลัง2เอาอะไรมาจัดก็เอาตัวนี้นะจัดรูปนะจัดรูปของ u กำลังสองกับ a กำลังสองเนาะจัดรูปหน้าตานี้ก่อนเอาตัวไหนมาจัดเอาตัวตัวที่เป็นฟังก์ชันตัวส่วนตัวยุ่งยากกันแหละนะตัวยุ่งยากมาจัดเป็น9บวกกับ 4x กำลังสองเท่ากับจัดให้เป็นกำลังสอง

เอาตัวนี้ทําให้เป็นกําลังสองได้ไหม9คือตัวเลขนะ9ก็คือ3ยกกําลังสองทําได้แล้วบวกกับ 4x ตัวนี้ยกกําลังสองได้อะไรออกมานะมีหลายคนนะนักศึกษาหลายคนเขียนแบบนี้คือ 4x ยกกําลังสองนี้ไม่ได้พอลองถ้าเป็นถ้าแบบนี้เราบอกว่า 4x กําลังสองเนี่ยที่บอกไม่ได้เพราะอะไรถ้าเรากระจายกําลังสองเข้ามาเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวนี้สองสี่กำลังสองเป็น16 x ยกกำลังสองซึ่งผิดเพราะฉะนั้นข้อนี้อะไรที่ยกกำลังสองและได้4มันต้องยกกำลังสองด้วยนะ4ตัวนี้ก็ต้องยกกำลังสองด้วยนะเพราะฉะนั้นตัวที่ยกกำลังสองได้4ก็คือ2เพราะฉะนั้นเป็น2 x ทั้งหมดยกกำลังสองมันจะกลายเป็น4 x กำลังสองเนี่ยอันนี้พอเราจัดรูปอย่างนี้ได้ก็โอเคแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นตัวไหนที่เป็น u ตัวไหนที่เป็น a อย่างที่บอกนะเราจัดรูปได้ว่า u กําลังสองของเราคือ 2x เพราะฉะนั้นนะเราจะได้ว่า u ยกกําลังสองก็คือ 2x ทั้งหมดยกกําลังสอง a ยกกําลังสองคือ3ยกกําลังสองพอได้อย่างนี้ปุ๊บเราจะได้ว่า u ของเราคือ 2x เราจะได้ว่า u เท่ากับ 2x a เท่ากับ3เราก็ไปดูว่าฟังก์ชันของเราอยู่ในหน้าตาไหนเราบอกว่าอินทิเกรตของ3ส่วน3ยกกำลัง2บวกกับ 2x ยกกำลัง2อันนี้เป็น dx อยู่เนาะเป็น dx อยู่สูตรที่เราจะใช้ลองสังเกตนะสูตรที่เราจะใช้มันอยู่ในหน้าตาของตัวเลขยกกำลัง2บวกกับตัวแปรยกกำลัง2นั่นหมายความว่า a กําลังสองบวก u กําลังสองซึ่ง a กําลังสองบวก u กําลังสองมันเท่ากันอยู่แล้วเนาะ a ยกกําลังสองบวก u กําลังสองมันเท่ากับ u กําลังสองบวก a กําลังสองนั่นแหละแต่ในตัวส่วนของเราเนี่ยมันไม่มีรูทไม่มีอะไรเลยนะถ้าเราดึงเอา3ออกไปปุ๊บมันจะได้เป็นหน้าตาของ1ส่วน u แน่ๆ1ส่วน a u กําลังสองบวก a กําลังสองแน่นอนเพราะสูตรที่เราจะใช้ก็อินดิเกต1ส่วน u กําลังสองบวก a กําลังสองแล้ว du จะต้องใช้สูตรนี้แต่จะใช้สูตรนี้ได้ตัวนี้ต้องเหมือนก่อนนะตัวนี้ต้องเหมือนก่อนถ้าไม่เหมือนมันใช้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้ากลัวงงเอา3ออกมาก่อน3เป็นค่าคงที่นะบางคนต้องการเขียนเป็น1ข้างบนเนาะ1ส่วน a คือ3ยกกําลัง2นะใครกลัวงงก็สลับก็ได้นะเพราะว่าการบวกสลับที่ได้จะเขียนเป็น3ยกกําลัง2อย่างนี้ก็ได้แล้วก็ 2x ทั้งหมดยกกําลัง2นะอันนี้ดิเขียนสลับดีกว่าเนาะเขียนสลับได้เนาะมันมีสมบัติการสลับที่การบวกเราบอกว่าเอา 2x ขึ้นมาก่อนยกกําลัง2แล้วบวกกับ3ยกกําลัง2ก็ได้แต่สิ่งที่สําคัญคือมันจะต้องเป็น du ตอนนี้มันเป็น du หรือยังมันยังไม่เป็นนะ u ของเราคือ 2x แต่มัน dx อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้เหมือนก่อนก็ดีเลย d 2x ไปเลยแต่พอเขียน d 2x ปุ๊บอย่างที่บอกเราต้องเอา 2x ไปดิฟเพื่อเอามาหาตัวมาหารก่อนเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ต้องดิฟ 2x ด้วยนะดิฟ 2x แต่ดิฟ 2x มันไม่ยากเนาะดิฟ 2x ดิฟ 2x by dx มันก็คือ2เอา2แล้วมาหารวับนี่2เป็นค่าคงที่นะ2เป็นค่าคงที่หรือเป็นตัวเลขนะเราสามารถดึงออกจากเครื่องหมายปริพันธ์ได้ไปหาใครไปหา3 3มันเป็นตัวเศษอยู่ก็เป็น3ส่วน2เพราะ2เป็นตัวส่วนก็อินทิเกรต1ส่วนได้อะไร1ส่วนด้วย 2x ยกกำลัง2บวก3ยกกำลัง2ดีอะไรดี 2x นะมันเข้าสูตรอะไรแล้วเข้าสูตรอินทิเกรต1ส่วน u กำลัง2บวก a กำลัง2 du เหมือนแล้วเห็นไหมไหนมันเหมือนแล้วเนี่ยu กำลังสอง du ของเราก็คือ 2x ยกกำลังสอง d 2x นี่เหมือนแล้วพอเหมือนแล้วปุ๊บคำตอบก็คือในสูตรเขาบอกว่าเท่ากับเท่ากับถ้าเมื่อไรก็ตามเข้าอยู่สูตรนี้ก็จะเท่ากับ1ส่วน a arc tan u ส่วน a และบวก c นะมันจะเป็นหน้าตานี้ทันทีนะเพราะฉะนั้นเราก็ดูว่าอะไรคือ a อะไรคือ u ด้วยนะตัวนี้เท่ากับ3ส่วน2ก่อนเนาะ3ส่วน2คูณกับ
หนึ่งส่วน a คืออะไร a คือ3ไปกลายเป็น1ส่วน3 arc แทนนะ arc แทน u ส่วน a ก็ u ส่วน3อ่ะ u คือ x นะครับ u คือ 2x u คือ 2x นะ 2x ส่วน3u คือ 2x ส่วน3และอย่าลืมใส่บวก c ไว้ด้วยทีนี้มีนักศึกษาหลายคนเลยนะเห็นแบบนี้เมื่อไหร่ปั๊บนะอันนี้คือสิ่งที่ผิดนะบอกไว้ก่อนสิ่งที่ผิดที่เห็นนักศึกษาทำส่วนใหญ่เวลาตัวข้อสอบออกมาเนี่ยจะเจอนักศึกษาทำแบบนี้เอา1คูณกับ arc แทนก็ได้ arc แทนตรงนี้และเอา3เข้าไปคูณกับ3ตัวนี้กลายเป็น arc บางทีนะแทน 2x ส่วน339เงี้ยผิดห้ามทำไอตัว u ของ arc sin arc cos arc แทนพวกนี้ห้ามเอาอะไรไปคูณ sin cos แทนก็เหมือนกันตัว u ของมันห้ามเอาอะไรไปคูณเข้าไปข้างในเพราะตัวที่จะคูณกันได้ก็ต้องเป็นค่าคงที่เหมือนกันที่เป็นตัวเลขอย่างนี้แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นตัวนี้นะอะไรที่คูณกันได้ก็คือ3ส่วน2คูณกับ1ส่วน2ตัวเนี้ยแล้วก็ arc แทน 2x ส่วน3อันนี้ของเขาไม่เกี่ยวนะเป็น u ของเขาแล้วบวก4อันนี้ส่วน3ไม่ใช่ส่วน2นะส่วน3นะ3ส่วน2คูณ1ส่วน3 3ตัด3ได้เนาะ3ตัด3ได้ปั๊บปั๊บนะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราเท่ากับเศษ1ส่วน2อาร์คแทนเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้โจทย์บอกว่าอินทิเกรตอะไรอินทิเกรต3ส่วน9บวก 4x กำลัง2 dx คืออันนี้นะ9เท่ากับแล้วก็1ส่วน2 arc แทน u ก็คือ 2x ส่วน3และบวก4อันนี้คือคำตอบนะนี่คือคำตอบเพราะนักศึกษาดูให้ดีๆว่าการจัดรูป u กำลัง2 a กำลัง2เนี่ยจัดยังไงเนาะส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นตัวเลขที่ลงตัวแบบนี้ตัวที่จัดกำลัง2ได้มีอะไรบ้างมี1มี4มี9มี16ใช่ไหม4 4 16 5 5 25เนี่ย36นะแล้วก็49ตัวที่คูณกันได้ลงตัวเนี่ยคือ1คูณ1ได้1 2คูณ2เป็น4 3คูณ3เป็น9นะเพราะนั้นก็คือจัดกำลัง2ได้นะไม่ยากนะแต่บางครั้งมันอาจจะไม่ใช่เป็นแบบนั้นก็ได้เนาะในตัวอย่างต่อไปนะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าจงหาค่าของปริพันธ์ของ1ส่วน4ลบ 3x กำลัง2แล้วก็ dx ข้อสังเกตที่บอกว่าเราจะใช้1ส่วน u ไม่ได้นะลองสังเกตนะ u ของเราตัวข้างล่างเนี่ยถ้ามันเป็นกำลัง2หรือกำลังอื่นๆนะเป็นกำลังอื่นๆถ้าหากข้างล่างเป็นกำลัง2แล้วข้างบนไม่มี x กำลัง1มาเนี่ยแสดงว่าใช้1ส่วน u ไม่ได้นะถ้าจะใช้1ส่วน u ได้ข้างล่างเนี่ยต้องไม่เป็นกำลัง2ต้องเป็นแค่กำลัง1นะถ้าไม่มีถ้าไม่มี x มานะนะอันนั้น1ส่วน u ได้แต่อันนี้ถ้าหากข้างล่างเป็นกำลัง2นะแล้วข้างบนไม่มีกำลัง1มาเนี่ยใช้1ส่วน u ไม่ได้แน่นอนเพราะข้อนี้นะเราก็จัดรูปเหมือนกันเพราะ1ส่วนด้วย4ลบ 3x กำลัง2 dx เนี่ยเราจะจัดรูปก่อนเนาะต้องจัดรูปก่อนเพื่อจัดรูปเป็น u กำลัง2 a กำลัง2แล้วค่อยไปดูว่าสูตรของเราเข้าหน้าตาสูตรไหนนะแล้วค่อยไปเลือกสูตรอีกทีหนึ่งต้องจัดรูปก่อนข้อนี้นะเราบอกว่าเราจัดรูปของ u กำลัง2 a กำลัง2นะ u กำลัง2กับ a กำลัง2อย่าลืมว่า u คือตัวแปรยกกำลัง2 a คือตัวเลขยกกำลัง2อันนี้ต้องจำให้แม่นก่อน u คือตัวแปรยกกำลัง2 a คือตัวเลขยกกำลัง2เพราะฉะนั้นตัวฟังก์ชันที่เขาให้มาคือ4ลบ 3x ยกกำลัง2เวลาจัดรูป a คือตัวเลขก็คือตอนนี้คือ4ที่จะจัดได้เพราะ4ตัวนี้ไม่ยาก4อะไรกำลัง2แล้วได้4ก็คือ2ยกกำลัง2อันนี้ไม่ยากละเพราะเราจะได้ a ทันทีเห็นไหมลบกับตัวต่อไปคือ 3x กำลัง2ไม่ใช่ว่า 3x ทั้งหมดยกกำลัง2นี้ไม่ได้นะไม่ได้เพราะอะไรถ้าเรากระจายกำลัง2เข้ามาปุ๊บมันจะกลายเป็น 9x กำลัง2ซึ่งตอนนี้มันไม่ใช่ 9x กำลัง2มันเป็น 3x กำลัง2เพราะฉะนั้นวิธีการคือเราต้องดูให้ได้ว่าอะไร
อะไรที่จะเป็นยูเป็น

เป็น u ของเราอะไรยกกำลังสองแล้วได้3นะเพราะฉะนั้น x ยกกำลังสองก็คือ x นั่นแหละที่ยกกำลังสองและอะไรยกกำลังสองแล้วได้3ต้องดูให้ดีมันไม่มีนะมันไม่มีจำนวนเต็มไหนที่ยกกำลังสองแล้วได้3แต่มีตัวที่ใส่รูทให้ไปเพราะฉะนั้นตัวไหนที่ตัวไหนที่ไม่มีตัวที่จำนวนเต็มที่ยกกำลังสองแล้วได้3เนี่ยยกกำลังสองก็ได้ตัวมันเองเนี่ยก็ใส่รูทให้นะอย่าง5อะไรที่ยกกำลังสองก็ได้5ก็คือรูท5ทั้งหมดยกกำลังสองมันจะกลายเป็น5ทันทีนะมันจะกลายเป็น5ทันทีเพราะฉะนั้นใส่รูทเติมรูทเข้าไปสำหรับตัวเลขไม่ได้ยากสำหรับตัวที่ไม่ใช่1ไม่ใช่4ไม่ใช่9ไม่ใช่16เนี่ยมันก็ใส่รูทเข้าไปวันข้อนี้นะเราจะได้อะไรมาปุ๊บเราจะได้ว่าอะไรคือ u อะไรคือ u ของเราเนี่ย u ยกกำลังสองของเราก็คือรูท3 x ทั้งหมดยกกำลังสองอันนี้คือ u ของกำลังสองและ a ยกกำลังสองของเราก็คือ2ยกกำลังสองพอได้อย่างนี้ปุ๊บเราจะได้ค่า a กับค่า u เราจะได้ว่าอะไรคือ a a ก็คือรากที่2ของ3 xu นะ u คือรากที่สามรากที่สามของ2 x ไอ้รากที่สองของu ก็คือเขียนใหม่ u ก็คือ u มีค่าเท่ากับรากที่สองของ3 x อันนี้คือ u นะ a คืออะไร a เท่ากับ2นะเราได้ละ u คือรากที่สองของ xรากที่2ของ3แล้วก็ x รากที่2ของ3แล้วก็ x นะอันนี้คือ u นะ a คือ2นะ a คือ2เพราะฉะนั้นมันอยู่ในหน้าตาไหนไปดูที่โจทย์ไปเขียนโจทย์ก่อนปึ๊บโจทย์บอกว่าอินทิเกรต1ส่วน a ไอตัวนี้4ก็คือ2ยกกำลัง2ลบกับรูท 3xยกกำลัง2อันนี้เป็น dx อยู่เนาะเป็น dx อยู่หน้าตานี้มันเข้าสูตรที่เป็น a ยกกำลัง2ไงนะ a คือตัวเลขลบกับ u กำลัง2นะมันอยู่ในรูปของเศษ1ส่วน a ยกกำลัง2ลบ u กำลัง2หน้าตานี้นะอินทิเกรตอะไร du มันเข้าสูตรนี้เห็นไหมเพราะ a ขึ้นก่อนนะในสลับที่ไม่ได้นะ a กำลังสองลบ u กำลังสองจะเขียนว่า u กำลังสองลบ a กำลังสองไม่ได้นะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสูตรนี้ a กำลังสองลบ u กำลังสองเนี่ยมันจะเท่ากับเศษ1ส่วน2 a นะแล้วลอนของ absolute นะลอนของ absolute u ลบ a u ลบ a เดี๋ยว absoluteu บวก a นะ a บวก u นี่คือ a ขึ้นก่อนโทษทีเพราะ a ขึ้นก่อน a บวก u มันเหมือนกันนะนะเป็นบวกจะเป็น u บวก a ก็ได้บางตำราเขียน u บวก a นะอันนี้จะเป็น a ลบ u นะแล้วบวก c อันนี้มัน a ขึ้นก่อนนะ a กำลัง2 a กำลัง2ลบ u กำลัง2ก็เป็นหน้าตานี้นะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสูตรนี้นะเราจะต้องตอบอย่างนี้แต่ปัญหามันอยู่ตรงไหนปัญหามันอยู่ตรงนี้นะปัญหามันอยู่ตรงนี้นี่1ส่วน a กำลัง2ลบ u กำลัง2มันยังไม่ได้เป็น du เห็นไหมมันยังไม่ได้เป็น du พอมันยังไม่ได้เป็น du เนี่ยนะเราต้องทำให้เป็น du ก่อนหลักการของเราก็คือทำให้เหมือนก็เขียนให้เหมือนก่อนเนาะปุ๊บเราบอกอินทิเกรต1ส่วนอันนี้ a ของเรารู้แล้วเป็น2ยกกำลัง2ลบ u ของเราก็คือรูท3ลบไอ้รูท 3x ยกกำลัง2มันอยากให้เหมือนก็เขียนให้เหมือนเลยเป็นรูท 3x เลยแต่ปัญหาคือพอเขียนเหมือนเสร็จปุ๊บต้องหาตัวมาหารเอาอะไรมาหารก็เอารูท 3x ไปดิฟนะดิฟรูท 3x ไม่ได้ยากเท่าไหร่เนาะไม่ได้ยากอะไรนะแต่บางคนกลัวเครื่องหมายรากที่ก็อันตรายเหมือนกันนะรูท 3x by dx
มันก็คือรูท3นั่นแหละนะรูท3เอารูท3มาหารนะเอารูท3มาหารปึ๊บนะพอรูท3มาหารปุ๊บรูท3ไม่มีตัวหารไม่มีตัวตัดเราต้องดึงออกไปข้างนอกกลายเป็น1ส่วนรูท3นะมันเป็นค่าคงที่เนาะรูท3เป็นค่าคงที่พอได้อย่างงี้ปุ๊บอ่ะก็อินทิเกรตอะไร1ส่วน a 2ยกกําลัง2ลบรูท3 x ยกกําลัง2ดีอะไรดีรูท 3x เข้าสูตรแล้วอันนี้เข้าสูตรแล้วเข้าสูตรอะไรเข้าสูตรอินทิเกรต1ส่วน a กำลัง2ลบ u กำลัง2 du น่ะเหมือนแล้วนี่เหมือนแล้วปุ๊บนี่เหมือนแล้วพอเหมือนอย่างนี้เราก็ตอบตามสูตรได้เลยในสูตรเขาเขียนไว้ว่ายังไงในสูตรเขาเขียนไว้ว่ามันคือ1ส่วน 2aลอนแอบโซลูต a บวก u ลบส่วนด้วย a ลบ u และบวก c ต้องตอบตามนี้นะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราได้ออกมาหน้าตานี้ปุ๊บเราก็บอกว่าเท่ากับ1ส่วนรูท3คำตอบของเราคือ1ส่วน 2a 2a a คือคูณ2 1ส่วน 2a นะลอนแอบโซลูตa ลบ u a บวก u a บวก u a คืออะไร a คือ2 u คือรูท 3x ส่วนด้วยอะไร a ลบ u a ก็2ลบรูท 3x แล้วบวก c ไว้ข้างนอกเลยบวก c เพราะฉะนั้นข้อนี้เวลาที่เราจะตอบเราก็บอกเท่ากับอันนี้คูณกันนะค่าคงที่มันคูณกันอย่าเอาตัวนี้คูณเข้าไปในแอบโซลูทนะเพราะตัวเลขมันคูณกันมีอะไรบ้างมี1ส่วนรูท3กับ1ส่วน2คูณ2 2คูณ2ก็คือ4 4คูณรูท3มันก็จะกลายเป็นเศษ1ส่วน4รูท3ลอนของแอบโซลูท2บวกรูท3 x ส่วน2ลบรูท 3x แล้วก็บวก 4 อันนี้คือคำตอบของข้อนี้ก็คืออินทิเกรต1ส่วน4ลบ 3x กำลัง2 dx ข้อนี้สิ่งสำคัญก็คือการจัดรูปตัวที่ไม่มีตัวที่ยกกำลัง2ตัวที่จะยกกำลัง2ได้ก็มี1มี4นะตัวที่มีตัวที่ยกกำลัง2ได้เนี่ย1คูณ1ใช่ไหมได้1นะถ้าหากเป็นตัว4เราจัดรูปได้4จัดรูปได้9จัดรูปได้16จัดรูปได้25จัดรูปเป็นกำลัง2ได้แต่ถ้าตัวไหนที่มันไม่ใช่1 4 9พวกนี้เราก็ต้องใส่รูทให้มันนะเป็น5อย่างเงี้ยเป็น3เป็น6เงี้ยก็ต้องใส่รูทให้มันนะที่ยกกำลัง2นะเพราะรูทยกกำลัง2ก็จะหายไปใช่ไหมรูทกับกำลัง2เจอกันหายไปปุ๊บเนี่ยนะอันนี้คือการจัดรูปกำลัง2ต้องดูให้ดีๆนะโอกาสพลาดมันมีสูงมากถ้าเกิดว่าถ้าหากเราจัดรูปกำลังสองไม่เป็นเนาะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างต่อไปในตัวอย่างข้อนี้ในตัวอย่างข้อนี้เขาบอกว่าจงหาค่าของโอ้นี่ไม่มีไซน์คอสแทนเข้ามาเนาะมีคอส x เนี่ยนะมีคอส x ส่วนด้วยอะไรเนี่ยลง4ลบไซน์กำลัง 2x และ dx โอ้ข้อนี้เราจะจัดยังไงดีบางคนโอ้บางคนเห็นตัวนี้1ส่วน u ไปเลยนะหรือ u กำลังอันนี้1ส่วน u ไม่ได้เพราะเป็นรากที่2เป็น1เป็นกำลังเศษ1ของ2บางคนไปจัดรูปอย่างนี้ปั๊บอินทิเกรตอันนี้ดูวิธีที่ผิดก่อนนะบอกว่า cos x ส่วนด้วยวงเล็บ4ลบไซน์ยกกำลัง 2x ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน2 dx บอกบางคนบอกโอ้ยไปใช้สูตรอินทิเกรต u กำลัง n เลยเพราะนี้คือ u ปัญหาเกิดตรงไหนรู้ไหมเวลาที่เราจัดตัวนี้เป็น u นะพบอันนี้ก็เป็นบอกอินทิเกรต cos x อันนี้ก็เป็น4ลบ sin ยกกำลัง 2x ทั้งหมดยกกำลังลบ1ส่วน2 d 4ลบนะบอกว่า4ลบไซน์ยกกำลัง 2x เขียนเหมือนเสร็จปั๊บหาตัวมาหารปัญหาตรงนี้แหละ
วันนี้ปัญหาคือมันเป็นไซน์ยกกำลังสองดิฟไซน์ยกกำลังสองมันได้สองไซน์เอ็กซ์ดิฟไซน์เอ็กซ์เวลาไปดิฟนะเวลาไปดิฟนะเนี่ยในเวลาที่เราไปดิฟดิฟสี่ลบไซน์ยกกำลังสองเอ็กซ์เนี่ยปึ๊บอันนี้ดิฟสี่มันได้ศูนย์ไม่มีปัญหาตัวนี้ได้ศูนย์ลบกับดิฟตัวนี้ไซน์กำลังสองได้สองไซน์เอ็กซ์ดิฟยูกำลังเอ็นไงอันนี้กลายเป็นดิฟยูกำลังเอ็นอ่ะดียูดีบายดีเอ็กซ์อ่ะเอา n มาคูณข้างหน้าเลขชี้กำลังลดไป1แล้วค่อยดิฟ u ต่อดิฟ u ก็คือดิฟไซน์ x by dx นะปัญหามันเกิดตรงไหนปัญหามันเกิดตรงนี้พอดิฟออกมาปุ๊บมันได้ลบ2ไซน์ x ละโอเคตรงนี้ไซน์ x ปัญหามาปุ๊บนี่ดิฟคอส x ก็จริงนะแต่ตัวปัญหาคือตัวเนี้ยไซน์ x ไม่หายนะมันมี2ลบ2ไซน์ x คอส x คอส x ตัดคอส x ได้ก็จริงแต่ไซน์ x ตัวนี้ไม่หายใช้ไม่ได้นะอย่าใช้สูตร u กำลัง n หรือไปจัดรูปเพราะข้อนี้เราเห็นว่าตัวไซน์ตัวนี้ของเราเนี่ยยกกำลัง2นะไซน์ยกกำลัง2นะไซน์กำลัง2แสดงว่าไซน์ก็เป็น u ไงดิฟไซน์ได้คอสเอาเห็นชัดๆเลยข้อนี้เนาะนะเพราะฉะนั้นเราจัดรูป u กำลัง2 a กำลัง2ก่อนเราจะเห็นชัดขึ้นนะปึ๊บข้อนี้ระบบจากโจทย์บอกว่าอินทิเกรตของคอสx ส่วนด้วยอันนี้ก็รูทเหมือนเดิมนะรูทของ4ลบไซน์ยกกำลัง2 x dx ก่อนจะเขียนตรงนี้เราไปจัดรูปก่อนจัดรูป u กำลัง u กำลัง2 a กำลัง2ก่อนเนาะปึ๊บมาเขียนนี้เลยปึ๊บมาจัดรูปทางนี้เราก็จัดรูปยูกำลังสองกับเอกำลังสองเอาอะไรมาจัดรูปเอาตัวที่ยุ่งยากมาที่4ลบกับตัวนี้นะนะไม่ต้องเอารูทมานะไม่ต้องเอารูทมาเอาตัวข้างในรูทเพราะถามว่าทําไมไม่เอารูทมาเพราะในสูตรของเขาอ่ะมันมีตัวที่เป็นรูทด้วยไม่มีรูทด้วยเนาะมันเอาเฉพาะตัวข้างในเนี่ยเป็น4ลบไซน์ยกกำลังสอง x ตัวเนี้ยมาจัดรูปอันนี้จัดไม่ยากนะจัดไม่ยากจัดไม่ยากคือตัวนี้ออกมาเป็นหน้าตาของ4ก็คือ2ยกกำลัง2อะไรที่ยกกำลัง2แล้วได้4ก็คือ2ไง2ยกกำลัง2ได้4ลบกับอะไรที่ยกกำลัง2แล้วได้ไซน์กำลัง2ก็ไซน์ x นั่นแหละไซน์ x ยกกำลัง2เขียนมาใหม่เราจะได้เห็นชัดขึ้นเนาะเขียนแบบนี้จะเห็นชัดนะบางคนเขียนเป็นตรงไซน์ยกกำลัง2แล้วงงตัวเองว่าตัวไหนคือ u นะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าไอ้ตัวที่เป็น u กำลัง2ของเราเนี่ยมันคือไซน์ x ยกกำลังสองนี่หน้าตานี้เพราะบอกว่า u คือก้อนที่เป็นตัวแปร u คือก้อนที่เป็นตัวแปรเพราะไซน์ x เป็นตัวแปรเพราะพอเป็นตัวแปรปุ๊บก็ไซน์ x ตัวนั้นยกกำลังสองไซน์ x คือ u นะไซน์ x คือ u แล้วไอ a กำลัง u ล่ะ a กำลัง u ก็คือตัวเลขยกกำลังสองตัวเลขก็คืออะไรตัวเลขก็คือ2ยกกำลังสองหน้าตานี้พอได้อย่างนี้ปุ๊บเราจะได้ a ก็ได้ u ตรงเราจะได้ว่า u ของเราก็คือ sin x แค่นั้นเองนะอย่าไปเอากำลัง2มานะนะเพราะเราต้องการแค่ u ตัวส่วนนะตัวนี้นะไอตัวฐานนะ u คือตัวฐานคือตัวนี้นะ verb sin x นี่นะนะหลายคนเอากำลัง2มาด้วยอีกนะก็จะผิดไปอีกเพราะ u ก็คือ sin x กำลัง2ไม่เกี่ยวนะเราอยากรู้ u กับ a เพราะ a ก็คือ2นะพอได้อย่างนี้ปุ๊บเราก็ไปเขียนในตัวโจทย์ของเราใหม่นะแล้วเราจะไปหาสูตรถูกอันนี้อินทิเกรตอะไรอินทิเกรตคอส x ส่วนด้วยอะไรส่วนด้วยรูท a คือ2ยกกำลัง2ลบ u คือ sin x ยกกำลัง2อันนี้เป็น dx อยู่นะพอได้อย่างนี้ปุ๊บมันจะมีสูตรที่ให้เราเลือกละนะมีสูตรที่ให้เราเลือกสูตรที่เราจะใช้ในสูตรนี้ก็คืออินทิเกรต1ส่วนมันมีรูทก็ใส่รูทและอะไรขึ้นก่อน a ขึ้นก่อน a กำลัง2เพราะตัวเลขขึ้นก่อนเห็นไหมตัวเลขขึ้นก่อนตัวเลขยกกำลัง2ลบกับอะไรลบกับ u กำลัง2แต่สำคัญต้องเป็น du ซึ่งถ้าหากเข้าสูตรนี้เมื่อไหร่นะเข้าสูตรนี้เมื่อไหร่อินทิเกรตเสร็จ1ส่วน a ยกกำลัง2ลบ u กำลัง2เมื่อไหร่
คำตอบของเขาก็คืออาร์คไซน์ u ส่วน a ตอนนี้ถ้าเราใช้สูตรถูกนะตัวนี้ในสูตรก็บอกว่าอาร์คไซน์ u ส่วน a และบวก c นะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้ารูปสูตรนี้จะคำตอบก็คืออาร์คไซน์ u ส่วน a อาร์คไซน์ u ส่วน a แต่นี้ต้องเป็น a กำลัง2ลบ u กำลัง2นะไม่ใช่ u กำลัง2ลบ a กำลัง2นะถ้า u กำลัง2ลบ a กำลัง2มันก็จะเป็นอีกสูตรนึงนะมันก็จะเป็นอีกสูตรนึงนะเพราะดูให้ดีๆว่าอะไรลบอะไรเพราะการลบมันมี2อย่างคือ u ลบ u กำลัง2ลบ a กำลัง2กับ a กำลัง2ลบ u กำลัง2แต่การบวกมันมีอย่างเดียวไงนะตัวไหนขึ้นก่อนก็ได้นะตัวไหนขึ้นก่อนก็ได้แต่นี้คือa กำลัง2ลบ u กำลัง2นี่มีรูทนะอันนี้มีรูทสำคัญต้องมีรูทเนี่ยมีรูทซึ่งตัวนี้ของเรามีรูทมีรูทอยู่แต่ข้อนี้เรายังใช้ไม่ได้ปัญหาคือ u ของเราคืออะไร sin x แต่ของเรายังเป็น dx อยู่นะยังเป็น dx อยู่เพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะใช้สูตรนี้ได้เราต้องเขียนให้เหมือนก่อนนะเราบอกว่าอินทิเกรต cos x ส่วนด้วยรูทของ2 u กำลัง2 a กำลัง2ลบ u ก็คือ sin xทั้งหมดยกกำลัง2เนี่ยตัวนี้มันจะต้องเป็น du คือ d sin x พอเราเขียนเหมือนเสร็จปุ๊บหาตัวมาหารนะเพราะฉะนั้นเราต้องเขียนตัวนี้ให้เหมือนก่อนนะปุ๊บเนี่ยตอนนี้เหมือนแล้วนะปุ๊บ sin x นะเขียนเหมือนเสร็จหาตัวมาหารแล้วเอาอะไรมาหารก็เอาตัว u ตัวนี้ที่เราเนี่ยเอา sin x ตัวนี้ไปดิฟนะเราไปดิฟปุ๊บเราต้องมาดิฟ sin x นะดิฟ sin x ดิฟsin x by dx อย่าลืมว่า dip sin x อ่ะใช้สูตร dip sin u ใช่ไหม dip sin u นะข้อนี้ dip sin u by dx มันเท่ากับ dip sin x cos u แล้วก็ du by dx สำคัญอยู่ตรงนี้นะเพราะ dip sin u เราบอกว่าได้ cos u ก็คือ cos dip sin x ก็ได้ cos x แต่อย่าลืม dx by dx นะอาจารย์พยายามจะเขียนให้บ่อยๆเพราะว่าจะได้รู้ว่าเราอย่าลืมดิฟไซในนะบางทีบอกว่าดิฟไซ u แต่ u มันเป็น 2x ดิฟไซ u ได้คอส u ก็คอส 2x แล้วก็ลืมดิฟ 2x ไม่ได้นะห้ามเพราะอันนี้เขียนบ่อยๆนะเราจะได้คุ้นเคยเพราะดิฟคอดิฟไซ u ได้คอส u เพราะได้คอส u ก็เอาคอส u นั่นแหละไปหารคือคอส x นะดิฟไซ x ได้คอส x ได้คอส x ไปหารปุ๊บนี่พอ cos x มาหารปุ๊บมันจะตัดกันได้ปุ๊บ1ตึ๊ดนี่เพราะฉะนั้นหน้าตาฟังก์ชันของเราก็จะเป็นหน้าตาใหม่ก็อินทิเกรตเศษ1ส่วนอะไรเศษ1ส่วนรูท2ยกกำลัง2ลบ sin x ทั้งหมดยกกำลัง2ดีอะไรดี sin x นะเข้าสูตรยังเข้าสูตรอินทิเกรต1ส่วนรูทของ a กำลัง2ลบ u กำลัง2และ du แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสูตรนี้อย่างที่บอกคำตอบมันก็คืออาร์คไซน์ u ส่วน a เพราะฉะนั้นอันนี้มันเข้าแล้วเนี่ยเข้าสูตรอินทิเกรต1ส่วนรูท a กำลัง2ลบ u กำลัง2แล้วและ du แล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็ตอบได้เลยอะไรคือ u อะไรคือ a นะข้อนี้เราบอกว่าเท่ากับอาร์คไซน์ u ส่วน a ใช่ไหมนี่ไม่มีตัวคูณข้างหน้านะอาร์คไซน์u คืออะไร u คือ sin x u คือ sin x ส่วน a คืออะไรคือ2นะและบวก c นะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราได้คำตอบแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกใช้สูตรถูกข้อนี้ก็ไม่มีปัญหาเนาะอันนี้คือเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอินทิเกรตของ cos x ส่วนด้วยรูท4ลบ sin ยกกำลัง 2x และ dx เนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่มันมีค่าเท่ากับ arc sin ของ sin x ส่วน2และบวก4อันนี้คือคำตอบเพราะการเลือกใช้สูตรเราต้องดูให้ดีว่าฟังก์ชันของเราเป็นหน้าตาไหนสูตรมันมีเยอะมากนะสูตรมีเยอะมากเราต้องดูว่า
มันเป็น a กำลัง2ลบ u กำลัง2หรือ u กำลัง2ลบ a กำลัง2เราต้องดูให้

ดีถ้าหากเราเลือกใช้สูตรผิดนะมันจะผิดเลยนะมันจะผิดเลยต้องดูให้ดีๆนะเพราะข้อนี้ตัวไหนจะเป็น u u ก็คือตัวแปรนะตัวแปรยกกำลังสองนะ u คือ u กำลังสองเนี่ยตัวแปรยกกำลังสองนะ a กำลังสองคือตัวเลขยกกำลังสองนะตัวเลขยกกำลังสองเพราะฉะนั้นต้องจัดรูปให้เป็นนะต้องจัดรูปให้เป็นนะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างต่อไปในตัวอย่างต่อไปอันนี้เริ่มจะซับซ้อนขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะมาหน่อยหนึ่งนะมันมีต้องตีโกณเข้ามาด้วยนะบางคนเห็นปุ๊บโอ้เศกยกกำลังสองมีเศกกำลังสองมีแทนเอ๊ะดิฟแทนได้เศกนี่ได้เศกกำลังสองนี่อ่ะบางคนบอกมองเป็นหนึ่งส่วนยูแต่อย่าลืมนะแทนเท่านั้นนะที่เป็นแทนเท่านั้นนะที่เป็นอะไรนะที่ได้เศกกำลังสองนะแต่นี่มันแทนกำลังสองนะต้องระวังเพราะข้อนี้อยากรู้ว่าตัวไหนยุ่งยากตัวนี้ยุ่งยากกว่าแน่นอนถ้ามองตัวนี้เป็นยูลองดิฟตัวนี้ดูก่อนก็ได้ถ้าเราดิฟออกมาปุ๊บดิฟยูออกมาดิฟแทนยกกำลังสองเนี่ยนะแทนยกกำลังสอง x ลบ16เนี่ยไม่มีปัญหาหรอกดิฟลบ16 by dx ตัวนี้ลบ16ตัวนี้เป็น0อยู่แล้วดิฟแทนยกกำลังสองมันก็คือดิฟแทน x ทั้งหมดยกกำลังสองดิฟยูกำลัง n นั่นแหละ by dx อันนี้ก็ได้เป็นเอา2มาคูณข้างหน้าแต่อย่าลืมว่าเลขชี้กำลังของแทนเนี่ยจากกำลังสองเหลือกำลังหนึ่งก็เป็นแทน x เนาะนะและอย่าลืมมันมีดิฟ u อีกก็คือดิฟแทน x อีก by dx ออกมาปุ๊บมันได้อะไร2แทน x นะ2แทน x ดิฟแทน x ได้เศกกำลัง2 x นะแทน x ดิฟแทน x ได้เศกกำลัง2 x นะโอเคมันมีเศกกำลัง2ก็จริงแต่ปัญหาคือไม่มีแทนเนี่ยนะถ้าข้างบนมันมีแทน x อีกตัวหนึ่งข้อนี้1ส่วน u ได้เลยนะ1ส่วน u ได้เลยแต่ข้อนี้ไม่มีแทน x ให้เราไม่มีแทน x ให้เราใช้1ส่วน u ไม่ได้แน่แสดงว่าตัวข้างล่างไม่ใช่ u ทั้งหมดแต่ข้อสังเกตก็คือถ้าหากเราเห็นพวกกำลัง2อยู่ในโจทย์เมื่อไหร่ตัวยุ่งยากเมื่อไหร่เนี่ยตัวเนี้ยแทนยกกำลัง2เนี่ยเราก็ไปจัดรูปของu กำลัง2 a กำลัง2ได้เลยเพราะฉะนั้นจากโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าอินทิเกรตของเศกยกกำลัง2 x ส่วนด้วยแทนยกกำลัง2 x ลบ16 dx นะข้อนี้เราไปจัดรูปก่อนอย่าเพิ่งมองสูตรนะอย่าเพิ่งมองสูตรว่าบางทีเรามองไม่ออกว่าตัวไหนจะเป็นสูตรนะนะตัวไหนที่เราจะเอามาจัดไอ้ตัวนี้คือตัวเกินนะข้างบนเนี่ยปึ๊บตัวที่เราจะเอามาจัดคือตัวนี้เอามาจัดรูปเพราะมันยุ่งยากกว่าเนาะเอาตัวยุ่งยากกว่านั่นแหละมาจัดนะเราบอกว่าจัดรูปของ u กำลัง2 a กำลัง2เอาแทนกำลัง2 x ลบ16มาจัดก็จะเป็นแทนยกกำลัง2 x ลบ16ตัวเนี้ยจัดเป็นกำลัง2ซะอย่างที่บอกไม่ว่าไซน์คอสแทนก็ตามถ้ายกกำลังที่แทนที่ไซน์คอสแทนเนี่ยยกกำลังที่แทนตัวเนี้ยมันก็คือเลขชี้กำลังก็เขียนเป็นแทน x ทั้งหมดยกกำลัง2ได้เลยอันนี้คือแทนกำลัง2 x ก็เขียนเป็นแทน x กำลัง2ได้เลยลบกับอะไรที่ยกกำลังสองว่าได้16อันนี้ไม่ยากเนาะมันตัวเลขลงตัวนะลงตัวนะแล้วท่องสุดคูณก็ได้ละนะตัวที่ยกกำลังสองได้16คือ44ก็44 16ก็4ยกกำลังสองได้16พอได้อย่างนี้ปุ๊บเราจะรู้ว่าอะไรเป็น u อะไรเป็น a เพราะฉะนั้น u กำลังสองของเราเนี่ยมันคือแทน x ยกกำลังสองทั้งหมดยกกำลังสองนะแทน x ทั้งหมดยกกำลัง2แล้ว a ยกกำลัง2ของเราก็คือ4ยกกำลัง2นะอันนี้มันอยู่ในหน้าตาของอะไรหน้าตาของถ้าเราจะมองตรงนี้ก็ได้นะที่จริงอ่ะถ้าจะมองตรงนี้ว่าอยู่หน้าตาของ u กำลัง2ลบ a กำลัง2ก็ได้นะอันนี้ u กำลัง2ลบ a กำลัง2เพราะเวลาที่เราไปมองสูตรเราก็จะไปมองหาสูตรที่เป็น u กำลัง2ลบ a กำลัง2อย่างนี้ก็ได้นะอย่างนี้ก็ได้นะการจะไปมองสูตรนะในแผนสูตรมันมีอยู่แล้วว่าจะเป็น a กำลัง2ลบ u กำลัง2หรือ u กำลัง2ลบ a กำลัง2เนี่ยเวลาที่เราจะมองเราจะมองจากตัวนี้ก็ได้ว่าอะไรลบอะไรนะข้อนี้เป็น u กำลัง2ลบ a กำลัง2ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะได้ u ของเราคืออะไร u ของเราก็คือแทน x
a ของเราคืออะไร a ของเราคือ4เพราะฉะนั้นพอได้อย่างนี้ปุ๊บเราก็ไปเขียนโจทย์ของเราใหม่โจทย์ของเราบอกว่าอินทิเกรตเซกยกกำลัง 2x ตัวนี้คือตัวเกินป่ะตัวเกินเพราะไอ้ตัวนี้ก็เป็น tan

ให้เราไปมองหาสูตรว่าอินทิเกรต1ส่วน u ยกกำลังสองลบกับ a กำลังสอง du เนี่ยมันรูปของหน้าตาของ u กำลังสองลบ a กำลังสองตัวนี้ u กำลังสองคือ u คือแทน x a กำลังสองคือ4นะ a กำลังสองคือ4กำลังสองเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสูตรนี้นะเข้าสูตรนี้คือที่เป็น1ส่วน u กำลังสองลบ a กำลังสองเนี่ยคำตอบของเขาเนี่ยถ้าเข้าสูตรนี้เมื่อไหร่มันจะเท่ากับเศษ1ส่วน 2a นะสูตรเนี้ยเศษ1ส่วน 2a ลอนของแอบโซลูทนะ u ลบ a ส่วนด้วย u บวก a แล้วค่อยบวก c เพราะฉะนั้นถ้าหากเข้าสูตรนี้เมื่อไหร่นะได้สูตรนี้คำตอบจะต้องเป็นไปตามนี้1ส่วน 2a ลอนแอบโซลูทของ u ลบ a นะ u ลบ a ส่วนด้วย a u บวก a แล้วค่อยบวก c แต่ณตอนนี้มันยังไม่เหมือนนะมันยังไม่เหมือนเพราะ u คือแทน x แต่ u ที่ du ของเราเป็น dx ยังไม่ได้นะยังไม่ได้เพราะข้อนี้นะต้องทำใหม่ต้องให้เป็น du ก่อนก็อินทิเกรต sec ยกกำลัง 2x ส่วนด้วยแทน x ทั้งหมดยกกำลัง2ลบ4ยกกำลัง2ในเมื่อ u ของเราคือแทน x เนี่ยเราก็เขียนได้เลยว่าเขียนเป็น d tan x เลยเขียนให้เหมือนเลย tan x แต่พอเขียนเหมือนเสร็จปุ๊บต้องหาตัวมาหารนะอย่าลืมนะต้องหาตัวมาหารแล้วเราเอาอะไรมาหารก็เอาตัว tan x เนี่ยไปดิฟนะไปดิฟมาดิฟตรงนี้ฝั่งนี้เลยปุ๊บเราก็ดิฟ tan x เลยบอกว่าดิฟ tan x by dx ในสูตรดิฟ tanดิฟแทน u by dx เนี่ยนะมันจะได้เท่ากับ sec ยกกำลัง 2u แล้วก็ du by dx เนี่ยเป็นหน้าตานี้เลยในสูตรของเขาสูตรดิฟนะไม่ใช่สูตรอินทิเกรตนะสูตรดิฟได้หน้าตาอย่างนี้เราก็ดิฟออกมาดิฟแทน x ก็ได้ sec ยกกำลัง 2x แต่อย่าลืม dx by dx เนาะ dx by dx แต่ dx by dx มันได้1ไม่มีปัญหาอะไรเนาะปุ๊บได้1แสดงว่าตัวที่เราจะเอามาหารก็คือเศษยกกำลัง 2x นั่นแหละเศษกำลัง 2x วันเราก็เอาเศษกำลัง 2x มาหารซึ่งเศษกำลัง 2x มันมีตัวตั้งแต่ต้นในโจทย์ของมันเนี่ยปุ๊บเนี่ยตัวเกินตรงเนี้ยปุ๊บมันจะถูกตัดหายไปนะเพราะฉะนั้นเราเขียนหน้าตาสูตรของเราใหม่นะสูตรหน้าตาสูตรของเราใหม่ก็จะกลายเป็นอินทิเกรตอันนี้เหลือ1แล้วนะตัวเศษเป็น1ส่วนอะไรส่วน tan x ทั้งหมดยกกำลัง2ลบ4ยกกำลัง2 d อะไร d tan x จะสังเกตเห็นว่า u กำลัง2 du แล้วเห็นไหมซึ่งเข้าสูตรอินทิเกรต1ส่วน u กำลัง2ลบ a กำลัง2 du นะ du เข้าสูตรนี้แล้วนะซึ่งในสูตรนี้บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสูตรนี้เราจะตอบตามนี้ก็คือ1ส่วน 2a ลอนแอบโซลูท u ลบ a ส่วน u บวก a แล้วค่อยบวก c เพราะฉะนั้นข้อเขียนตามสูตรเลยในเมื่อเข้าสูตรนี้แล้วเนี่ยเท่ากับปุ๊บอินเศษ1ส่วน 2a 2a a คือ4 2คูณ4ลอนแอบโซลูท uลบ a นะ u ลบ a u คือ tan x ลบ a ก็ลบ4ส่วนด้วยอะไร u บวก a ก็คือ tan x บวก4แล้วอย่าลืมใส่บวก4ไว้ต่อท้ายเพราะเวลาตอบข้อนี้นะข้อนี้เวลาตอบ1ส่วน2คูณ4ก็ได้8ใช่ไหมอันนี้ก็บอกว่าอินทิเกรตเพราะฉะนั้นอินทิเกรตเศษยกกำลัง 2x ส่วนด้วยแทนยกกำลัง 2x ลบ 16 dx เนี่ยจะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน8นะ2คูณ4เป็น8ลอนแอบโซลูทแทน x ลบ4ส่วนแทน x บวก4และอย่าลืมใส่บวก c ด้วย
เพราะ2 คูณ 4มัน 8เนาะอันนี้คือคำตอบ

ราะฉะนั้นบางทีเราเห็นพวกซายคอสแทนเซกอะไรต่างๆไม่ใช่ว่าเป็นสูตรของตรีโกณอย่างเดียวลองดูว่าหน้าตาของฟังก์ชันของเรามันอยู่ในหน้าตาไหนนะหน้าตาไหนนะบางทีเราบอกว่าใช้ u กําลัง n ได้ไหมถ้า u กําลัง n ได้ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้า u กําลัง n ไม่ได้นะลองมาดูว่าฟังก์ชันของเรามันเป็นอยู่ในรูปของ u กําลัง 2a กําลัง2หรือเปล่านะเพราะฉะนั้นการฝึกดูโจทย์แล้วก็ดูสูตรควบคู่กันไปนะทำให้นักศึกษาที่จะทำแบบฝึกหัดได้นะทำแบบฝึกหัดหรือทำข้อสอบได้นะแต่การจะทำแบบฝึกหัดหรือทำข้อสอบได้นักศึกษาต้องเอาไปฝึกดูโจทย์ดูสูตรให้ดีๆว่าสูตรเขาหน้าตานี้เป็นแบบนี้โจทย์เป็นแบบนี้เราต้องแปลงยังไงนะเพราะอยู่ที่การฝึกฝนนะในการทำแบบฝึกหัดเยอะๆนะในการบรรยายวันนี้อาจารย์ก็ขอยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รัชกาลที่5นี
1: ่เฮ้ยจะบ้าเหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
2: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
0: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่
1: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรเหรอครับ
2: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
1: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
2: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
1: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
0: พาไปตอนนั้นทีสินะ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงห์พวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นๆในหลวงแน่ๆเลย
3: ไม่น่าจะใช่นะคะ
2: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
4: นี่สิน
3: ี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
4: ใช่การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
3: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
4: จ้ะ นี่ไงเห็นไหมโอ
5: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: ายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

0: สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการการเขียนสีน้ำทางสถาปัตยกรรมนะครับจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกันนะครับวันนี้เราจะมานำเสนอตอนนะครับการประเมินผลงานในงานสถาปัตยกรรมนะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมผู้ดำเนินรายการนะครับรองศาสตราจารย์ธงเทพสิริโสดานะครับแล้วก็มีแขกรับเชิญอีกท่านนึงนะครับอาจารย์บาสครับ
1: ครับสวัสดีครับผมอาจารย์กิตตินวิจิตไตรธรรมนะครับจากคณะสถาปัตย์ราชมงคลธัญบุรีเหมือนกันครับ
0: ครับแล้วก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์บาสนะครับได้อธิบายเกี่ยวกับการประเมินนะครับและการพัฒนาสีน้ำทางสถาปัตยกรรมที่ดีนะครับวิธีการวิเคราะห์หรือการประเมินเบื้องต้นเนี่ยในผลงานเนี่ยมีลักษณะยังไงนะครับแล้วก็การที่จะวางองค์ประกอบนะครับเบื้องต้นเป็นลักษณะแบบไหนนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์บาสนำเสนอเลยนะครับว่าวิธีการดูนะครับผลงานสีน้ำทางสถาปัตยกรรมที่ดีเป็นยังไงครับอาจารย์บาส
1: ครับก็ก่อนอื่นนะครับก็หลังจากที่พวกเรานะครับได้ฝึกวาดภาพหรือว่าได้พัฒนาเทคนิคทางด้านการวาดภาพทางสถาปัตยกรรมมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับทีนี้เราอาจจะต้องมาเข้าสู่ขั้นตอนนะครับการประเมินนะครับแล้วก็การหัดที่จะวิเคราะห์แล้วก็ดูนะครับในเรื่องของผลงานตัวเองนะครับว่ามันสามารถสะท้อนออกมาในลักษณะไหนได้บ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคนิคการวาดนะครับหรือว่าเรื่องของการสะท้อนมุมมองหรือว่าพัฒนาการทางฝีมือของเรานะครับซึ่งมันก็จะได้แก่เรื่องของการประเมินและการสะท้อนผลงานที่เราจะเรียนกันวันนี้นะครับซึ่งการประเมินผลงานนะครับก็มันมีไว้เพื่อการสร้างสรรค์นะครับคุณภาพงานที่มีพัฒนาการอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็เราจะได้รู้จักการวิเคราะห์แล้วก็พัฒนาคุณค่าของงานศิลปะนะครับในด้านความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็เทคนิคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการวาดนะครับหรือว่าเรื่องของการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ต่างๆนะครับรวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาทางด้านการสื่ออารมณ์แล้วก็การให้ความรู้สึกกับรูปภาพนั้นด้วยนะครับโดยสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยครับจะช่วยให้คนที่วาดภาพหรือว่าผู้ที่สร้างสรรค์งานเนี่ยครับทราบถึงจุดเด่นนะครับในการวาดภาพนั้นๆของเราหรือว่าจุดที่เราควรที่จะพัฒนานะครับหรือว่าจุดด้อยต่างๆที่เราอาจจะมองเห็นจากภาพที่เราได้ลองฝึกวาดดูนะครับรวมไปถึงเราก็ได้ส่งเสริมด้านการเรียนรู้แล้วก็การพัฒนาทักษะต่างๆนะครับให้เข้ากับเรื่องของการวาดภาพแล้วก็เข้าใจในคุณค่าของสุนทรียภาพของงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งความสำคัญของการประเมินผลงานเนี่ยนะครับก็หลักๆแล้วเนี่ยนะครับก็ทำให้ช่วยระบุจุดแข็งแล้วก็จุดที่จะต้องปรับปรุงของงานเราได้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นพื้นฐานสำคัญนะครับในการใช้พัฒนาฝีมือนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับของเราเองนะครับอันที่3ก็ช่วยสร้างสรรค์ช่วยสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะครับเกี่ยวกับงานของผู้วาดเองนะครับทีนี้เรื่องของการตั้งเกณฑ์การประเมินนะครับก็จะหลักๆก็จะมีอยู่3รูปแบบหรือว่า3เกณฑ์ด้วยกันนะครับคือข้อแรกก็คือเรื่องของการประเมินเทคนิคการวาดนะครับแล้วก็ใช้สื่อในการนำเสนอต่างๆนะครับอันที่2ก็เป็นเรื่องของการประเมินการสื่อสารทางอารมณ์แล้วก็แนวคิดของภาพวาดนะครับอันที่3เป็นเรื่องของการประเมินความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เอกลักษณ์ของผลงานนะครับซึ่ง3อย่างนี้นะครับมันก็เป็นองค์ประกอบที่เราใช้ในการประเมินผลงานแล้วก็การวัดคุณค่าของผลงานเราเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าจากรูปถ่ายนะครับจากรูปภาพ1ภาพเนี่ยครับเราสามารถที่จะประเมินกันในลักษณะไหนได้บ้างนะครับอย่างรูปภาพตัวอย่างเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าการประเมินรูปภาพในรูปเนี่ยนะครับซึ่งตัวภาพถ่ายภาพวาดนี่เองนะครับเป็นภาพทางสถาปัตยกรรมนะครับแล้วก็มีการใช้เทคนิคต่างๆนะครับซึ่งหลักทางด้านการวิเคราะห์ ภาพวาดนะครับก็เราจะมาลองวิเคราะห์กันในเรื่องของเทคนิคนะครับการวาดภาพก่อนอย่างแรกก็คือเรื่องของการร่างเส้นนะครับซึ่งในรูปเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราจะมีการใช้เส้นทางสถาปัตยกรรมเป็นหลักนะครับมีความแม่นยำในเรื่องของการใช้เส้นนะครับแล้วก็มีการควบคุมในเรื่องของสัดส่วนแล้วก็proportion รวมไปถึง perspective ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็รายละเอียดการนำเสนออาคารแล้วก็ตัวอนุสาวรีย์นะครับแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยถูกถ่ายทอดได้อย่างชัดเจนแล้วก็เป็นจุดเด่นนะครับอันที่2ก็คือเราลองมาวิเคราะห์กันเรื่องของการลงแสงเงานะครับอย่างในตัวรูปเนี่ยครับจะเห็นได้ว่ามีการแบ่งค่าน้ำหนักออนแล้วก็กลางแล้วก็เข้มได้อย่างชัดเจนนะครับจะเห็นน้ำหนักทั้ง3ระยะได้อย่างชัดเจนในรูปภาพนะครับข้อที่2ก็คือใช้แสงพระอาทิตย์ที่เป็นพระอาทิตย์ตกนะครับเป็นจุดเด่นของภาพซึ่งมันก็จะมีแสงเงานะครับที่ชัดเจนแล้วก็มีคาแรคเตอร์นะครับของตัวแสงเองนะครับอันที่3ก็คือเรื่องของเงาสะท้อนบนพื้นนะครับก็จะช่วยเพิ่มความสมจริงสมจังให้กับตัวรูปภาพมากขึ้นนะครับในข้อของการใช้สีนะครับเราจะเห็นได้ว่าในรูปนะครับมีการใช้คู่ของสีร้อนแล้วก็สีเย็นคู่กันนะครับโดยสีส้มสีเหลืองนะครับก็จะเป็นสีในโทนสีร้อนนะครับซึ่งจะได้จากตัวของแสงอาทิตย์เองนะครับแล้วก็สีน้ำเงินจะเป็นอยู่ในโทนของสีเย็นนะครับซึ่งก็จะมีสีจากแสงของเมฆแล้วก็ภาพของเมืองนะครับข้อที่4ก็คือเรื่องของการสร้างบรรยากาศนะครับบรรยากาศของภาพนะครับจะเห็นได้ว่ามันมีความวุ่นวายของการจราจรได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็การใช้แสงสะท้อนบนพื้นนะครับซึ่งเกิดจากน้ำฝนนะครับแล้วก็การสะท้อนของเมฆนะครับก็จะเป็นการสะท้อนถึงบรรยากาศของอารมณ์เมืองขนาดใหญ่ได้นะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของจุดสนใจที่อยู่ที่อนุสาวรีย์นะครับที่อยู่บริเวณกลางภาพนะครับให้ความรู้สึกถึงความมั่นคงแล้วก็ความยิ่งใหญ่นะครับก็จะทำให้บรรยากาศภาพนะครับมีความชัดเจนมากขึ้นถึงอารมณ์ภาพนะครับทีนี้เราลองมาประเมินในเรื่องของการสื่อสารอารมณ์นะครับซึ่งตัวภาพวาดนี้เองนะครับก็จะสะท้อนถึงความรู้สึกเร่งรีบของชีวิตในเมืองที่ท่ามกลางไปด้วยความวุ่นวายแล้วก็การถ่ายทอดเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับซึ่งอารมณ์ของภาพเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นจากการวาดภาพนะครับที่มีการจราจรที่หนาแน่นแล้วก็มีรถจำนวนมากนะครับซึ่งสื่อถึงความวุ่นวายแล้วก็ความแข่งขันนะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวที่ไม่หยุดนิ่งของเมืองหลวงหรือว่ากรุงเทพนะครับแล้วก็การใช้แสงอาทิตย์นะครับในยามเย็นที่ส่องลงมาผ่านก้อนเมฆก็จะช่วยให้ความรู้สึกในเรื่องของความหวังแล้วก็ความงดงามเกิดขึ้นนะครับในท่ามกลางแห่งความสับสนนะครับแล้วก็พื้นที่เปียกนะครับก็ยังสะท้อนแสงไฟนะครับรวมไปถึงเรื่องของบรรยากาศต่างๆนะครับให้ภาพมีความโรแมนติกมากขึ้นแล้วก็แสดงถึงช่วงเวลาที่ผู้คนกำลังเดินทางกลับบ้านแล้วก็เจอ

0: กับสภาพอากาศหรือว่าสภาพเวลาที่ค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยนะครับต่อไปก็เรื่องของความคิดที่ภาพสื่อออกมานะครับซึ่งตัวภาพนี้เองนะครับจะเห็นได้ว่าก็จะมีความขัดแย้งแล้วก็ความกลมกลืนอยู่ในภาพนะครับซึ่งอันแรกเลยก็คือเรื่องของอดีตนะครับแล้วก็ความปัจจุบันความเป็นปัจจุบันนะครับซึ่งตัวอนุสาวรีย์เองนะครับก็แสดงสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์นะครับในเรื่องของความเสียสละแล้วก็ความทรงจำต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับแล้วก็เรื่องของอาคารสูงแล้วก็รถยนต์รวมไปถึงระบบขนส่งต่างๆนะครับที่แสดงถึงความทันสมัยแล้วก็การพัฒนานะครับสองภาพเนี้ยสององค์ประกอบเนี่ยครับเมื่อมันอยู่ในภาพมันก็จะให้เห็นมันก็จะสื่อให้เห็นถึงเรื่องราวของอดีตนะครับซึ่งผสมผสานกับชีวิตในยุคปัจจุบันนะครับในข้อที่สองก็คือเรื่องของความนิ่งกับความเคลื่อนไหวนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าความนิ่งเองนะครับก็จะเกิดจากอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่กลางภาพนะครับแล้วก็เป็นแกนกลางนะครับมีความมั่นคงในเรื่องของการใช้เส้นนะครับจะเห็นได้ว่าตัวอนุสาวรีย์เองก็จะมีความสงบนิ่งนะครับแล้วก็สามารถสื่อสารอารมณ์ในเรื่องของความมั่นคงขึ้นมาได้นะครับส่วนในองค์ประกอบอีกอย่างนึงก็เป็นเรื่องของรถยนต์นะครับแล้วก็ผู้คนที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่โดยรอบนะครับจะเห็นได้ว่ารูปในเรื่องของรถแล้วก็คนเนี่ยจะแทนความเคลื่อนไหวนะครับหรือว่า movement ที่เกิดขึ้นในรูปภาพตลอดเวลานะครับมันก็จะเกิดการขัดแย้งกันในรูปแต่ว่ามันก็จะเกิดความกลมกลืนในเรื่องของความสมจริงของบรรยากาศมากขึ้นนะครับข้อที่3ก็คือเรื่องของปัจเจกชนกับสังคมนะครับซึ่งจะเห็นได้จากการถ่ายทอดรูปภาพนะครับในรูปนะครับก็จะมีรถแต่ละคันก็แสดงเรื่องราวของชีวิตในแต่ละรูปแบบของผู้คนนะครับซึ่งจะเห็นว่าจะมีทั้งรถประจำทางสาธารณะนะครับหรือว่ารถสาธารณะส่วนบุคคลนะครับหรือว่ารถยนต์ส่วนบุคคลต่างๆหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งเมื่อทั้งหมดนะครับมันเกิดขึ้นในภาพที่เราวาดนะครับมันก็สามารถที่จะถ่ายทอดนะครับในเรื่องของความแตกต่างนะครับความหลากหลายนะครับแล้วก็รูปแบบของอารมณ์นะครับที่มีความแตกต่างกันในองค์ประกอบแต่ว่ามันก็สร้างความเข้ากันแล้วก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในเรื่องของทิศทางของรูปภาพนะครับต่อไปก็ถ้าเราจะมาลองประเมินกันในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะครับก็จะเห็นได้ว่าภาพนี้นะครับก็จะมีเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะครับจากการเอาสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์นะครับเช่นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับมาผสมผสานกับชีวิตเมืองที่ร่วมสมัยนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยความวุ่นวายของการจราจรแล้วก็ความเร่งรีบแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ใส่เรื่องของบรรยากาศแสงนะครับแล้วก็เรื่องราวของบรรยากาศของสภาพอากาศนะครับที่ให้การผสมผสานที่ค่อนข้างลงตัวนะครับแล้วก็การใช้แสงยามเย็นเนี่ยครับก็จะเป็นการใช้เทคนิคหนึ่งนะครับทำให้ภาพเนี่ยมีความอบอุ่นนะครับแล้วก็มีความน่าสนใจนะครับในขณะเดียวกันก็ใส่เมฆนะครับที่มีรูปแบบที่ค่อนข้างมีพลังแล้วก็รวมไปถึงการใช้เงาสะท้อนบนพื้นนะครับช่วยทำให้รูปภาพธรรมดาเนี่ยมีลักษณะที่มีอารมณ์ความมีอารมณ์แล้วก็ความหมายของรูปภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการนำความเคลื่อนไหวต่างๆเข้ามาใช้ในรูปภาพเพื่อสร้างความหวังแล้วก็ดูให้เห็นถึงพลังของชีวิตในเมืองใหญ่นะครับซึ่งจุดเด่นทางด้านความคิดสร้างสรรค์อันนี้นะครับก็ได้แก่ความขัดแย้งกันนะครับแล้วก็สร้างความกลมกลืนกันด้วยนะครับซึ่งความนิ่งของตัวอนุสรณ์เนี่ยครับแล้วก็ความเคลื่อนไหวของชีวิตเมืองเนี่ยครับทำให้ภาพนี้มีเอกลักษณ์แล้วก็ชวนให้ตีความหมายต่อยอดได้อีกหลายๆมิติด้วยนะครับทีนี้เราได้ดูนะครับรูปภาพที่วาดออกมาเนี่ยนะครับแล้วได้รู้จักการตีความหมายแล้วก็การวิเคราะห์เรื่องของการประเมินต่างๆแล้วนะครับทีนี้เราลองมารับความคิดเห็นจากอาจารย์ดิวหรือว่าอาจารย์ธงเทพกันบ้างนะครับว่าจากรูปนี้นะครับถ้าเกิด เราได้ดูภาพที่วาดออกมาเนี่ยนะครับลองให้อาจารย์ดิวเนี่ยครับได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องของการประเมินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวาดภาพที่ใช้เทคนิคแล้วก็รูปแบบการถ่ายทอดเป็นยังไงแล้วก็เรื่องของการถ่ายทอดอารมณ์แล้วก็แนวคิดของภาพเป็นยังไงนะครับรวมไปถึงความคิดสร้างสรรค์ของการทำภาพวาดภาพนี้ขึ้นมานะครับในมุมมองของอาจารย์ดิวแล้วเนี่ยครับในภาพนี้นะครับมันสามารถประเมินออกมาในความคิดของอาจารย์ดิวได้อย่างไรบ้างครับ
1: ก็จากการวิเคราะห์ตัวภาพทัศนียภาพนะครับก็นักศึกษาก็จะเห็นว่านะครับการวางองค์ประกอบในเรื่องของท้องฟ้ากับพื้นดินเนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นในเรื่องของการแบ่งองค์ประกอบเห็นไหมครับจะเห็นได้ว่านะครับตัวอาคารกับท้องฟ้านะครับจะมีการวางจัดองค์ประกอบที่ท้องฟ้าเนี่ยมีลักษณะที่มีลักษณะเด่นแล้วท้องฟ้าเนี่ยเป็นการผักระยะทำให้องค์ประกอบของตัวอาคารเนี่ยมีความเด่นเกิดขึ้นด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้านักศึกษาสังเกตดูดีๆเนี่ยมันก็จะเห็นได้ว่าระหว่างพื้นดินกับท้องฟ้าเนี่ยผู้วาดเนี่ยอาจจะให้ความสำคัญในเรื่องขององค์ประกอบทางด้านท้องฟ้าเป็นหลักและเพื่อที่จะให้ส่งเสริมตัวอาคารด้วยงานสถาปัตยกรรมที่มันเป็นโบสถ์นะครับแบบโกธิกมันมีเรื่องของความศรัทธานะครับแล้วก็การเชื่อมต่อกับพระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นเนี่ยรูปแบบของการสะท้อนผลงานเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดว่าเป็นการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์นะครับกับพระเจ้านะครับโดยใช้ตัวอาคารเป็นตัวสื่อนะครับฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่จะนำเสนอโดยการเขียนสีน้ำในงานสถาปัตยกรรมเนี่ยเราก็ต้องเลือกองค์ประกอบนะครับที่จะสั่งถึงตัวอาคารนะครับเรื่องราวอย่างที่อาจารย์บาสบอกแล้วก็แนวคิดนะครับสิ่งสำคัญที่นักศึกษาจะสังเกตเห็นนะครับเราจะเห็นในเรื่องของการใช้เรื่องของสีนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นสีที่สะท้อนวัสดุสู่งานสถาปัตยกรรมจะเห็นได้ว่านะครับการแบ่งเฉดสีนะครับมันจะมีเรื่องของโทนสีที่เป็นโทนสีเย็นกับโทนสีร้อนเปอร์เซ็นต์ของสีร้อนเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์ที่น้อยกว่าแต่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่มีลักษณะเด่นแล้วในจุดที่เป็นลักษณะเด่นเนี่ยมันเป็นตัวเสริมองค์ประกอบนะครับตัวอาคารฉะนั้นเนี่ยถ้านักศึกษาสังเกตในการไล่สีหรือการเล่นระดับของสีเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมทัศนียภาพทางสีน้ำให้มันดูเด่นชัดนะครับสะท้อนบรรยากาศและบริบทโดยรอบนะครับสังเกตเห็นไหมครับว่าในพื้นที่ที่เขามีเรื่องของระยะหน้าเขาจะใช้ไม้กางเขนที่อยู่ระยะหน้านะครับเป็นจุดนำสายตาแล้วก็ใช้ในเรื่องขององค์ประกอบของถนนนะครับการสะท้อนของแสงที่สะท้อนลงบนพื้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงจะเป็นอาคารมันเป็นสิ่งที่เป็นการนำสายตาท่านนักศึกษาสังเกตดูดีๆนะครับเป็นหลักการพื้นฐานการเขียนทัศนียภาพเบื้องต้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ท่านนักศึกษาได้ชมรายการตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยเราก็จะรู้เรื่องของหลักการพื้นฐานในงานสถาปัตยกรรมนะครับเรื่องของสีน้ำแล้วก็วิธีการวิเคราะห์อาคารแสงเงาและบรรยากาศนะครับสิ่งที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่อาจารย์กับอาจารย์บาสเนี่ยพยายามจะสรุปให้เห็นว่าองค์ประกอบในการให้เฉดสีนะครับเรื่องของ6น้ำหนักก็ยังเป็นจุดสำคัญนะครับที่เป็นตัวส่งเสริมตัวอาคารให้เกิดเป็นมิติเกิดเป็นปริมาตรนะครับเกิดเป็นระยะมันทำให้เห็นเรื่องของระยะหน้าระยะกลางและระยะหลังนะครับลักษณะของตัวอาคารถ้านักศึกษาสังเกตดูนะครับจะเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมนะครับซึ่งในฟอร์มสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะเป็นจุดที่เด่นที่สุดเห็นไหมครับถ้านักศึกษาลองขีดสามเหลี่ยมนะครับจากนะครับยอดหลังคาจนมาถึงพื้นมันจะเป็นฟอร์มสามเหลี่ยมที่เป็นลักษณะเด่นเห็นไหมครับทีนี้เนี่ย ในฟอร์มสามเหลี่ยมเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า

0: ด้วยตัวอาคารเนี่ยมันจะเป็นการดึงสายตาที่จะไม่ได้อยู่จุดศูนย์กลางของภาพมันทำให้ภาพนั้นดูมีเอกภาพและมีมิติทำให้นักศึกษาได้เห็นถึงเรื่องของการวางมิติและการเชื่อมโยงนะครับระหว่างแสงเงาระยะหน้าระยะหลังเห็นไหมครับทุกอย่างเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบที่จะส่งเสริมในการเขียนสีน้ำทางสถาปัตยกรรมทำให้เห็นเรื่องของมิติเรื่องบรรยากาศชีวิตนะครับที่อยู่ในพื้นที่นั้นนะครับสิ่งที่นักศึกษาควรจะสังเกตอีกสักนิดนึงนะครับในเรื่องของท้องฟ้าเห็นไหมครับนอกจากพื้นถนนที่มันเป็นการสะท้อนตัวอาคารแล้วเราจะเห็นในเรื่องของท้องฟ้าที่มันมีเรื่องของความเคลื่อนไหวนะครับมาสู่ตัวอาคารมันเป็นองค์ประกอบที่เหมือนกับเป็นการนำสายตาให้นักศึกษาได้เห็นถึงการเชื่อมโยงนะครับระยะหน้าระยะกลางและระยะหลังนะครับอาจารย์บ้านมองว่าองค์ประกอบอันนี้มันควรจะเพิ่มอะไรเพิ่มเติมไหมครับจากที่ผมได้อธิบายไปฮะ
1: ครับจากรูปภาพที่เราได้เห็นนะครับภาพวาดนี้นะครับจะค่อนข้างเห็นถึงความสงบนิ่งนะครับแล้วก็ให้บรรยากาศถึงความหวังแล้วก็ความศรัทธานะครับจริงๆแล้วผู้วาดเองเนี่ยครับอาจจะอยากจะเน้นให้เห็นถึงจุดเด่นเนี่ยอยู่ที่ตัวสถาปัตยกรรมนะครับแล้วก็บรรยากาศโดยรวมนะครับแต่ว่าถ้าจะให้เพิ่มเนี่ยครับอาจจะใส่เรื่องราวของผู้คนเข้าไปในภาพก็ได้ก็จะเห็นในเรื่องของวิถีชีวิตนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่แนวคิดนะครับของผู้วาดภาพเหมือนกันว่าอยากจะให้ภาพนี้มันสื่อสารมาในทิศทางไหนแล้วก็มีอะไรที่เด่นชัดกว่ากันอย่างในรูปเนี่ยก็เข้าใจว่าผู้วาดก็อาจจะอยากให้ในเรื่องของตัวสถาปัตยกรรมเนี่ยเป็นจุดที่ถ่ายทอดความสำคัญเป็นตัวหลักนะครับแต่ว่าเราก็อาจจะใส่ในเรื่องของวิถีชีวิตของผู้คนลงไปได้เหมือนกันรวมไปถึงเรื่องของนกหรือว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆเข้าไปก็จะทำให้ภาพเนี่ยดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับทีนี้พอเราได้รู้ในเรื่องของการประเมินภาพวาดนะครับที่เราได้วาดลงไปแล้วนะครับทีนี้เมื่อเรารู้นะครับจุดต่างๆนะครับแล้วเราอาจจะต้องมาเข้าสู่กระบวนการแล้วก็ขั้นตอนการประเมินตัวเราเองนะครับว่าสิ่งที่เราได้วาดหรือว่าภาพที่เราได้ทำไปแล้วนั้นเนี่ยครับมันมีผลงานประเมินยังไงนะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยก็ได้แก่การสังเกตจุดแข็งแล้วก็ข้อบกพร่องของตนเองนะครับซึ่งเราก็ต้องมาสังเกตนะครับว่าจุดแข็งของเราเองเนี่ยอยู่ที่ไหนเช่นในเรื่องของเทคนิคการวาดภาพเราอาจจะดีนะครับหรือว่าข้อบกพร่องของเราอาจจะอยู่ในเรื่องของมุมมองแล้วก็ในเรื่องของความคิดอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ต้องลองมาฝึกวิเคราะห์นะครับจุดแข็งแล้วก็ข้อบกพร่องของเราว่าเรามีอะไรบ้างที่จะต้องปรับปรุงนะครับแล้วก็มีอะไรบ้างที่เราจะสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้นะครับต่อมาก็ต้องมีการจดบันทึกแล้วก็สะท้อนความคิดเกี่ยวกับผลงานนะครับซึ่งการวาดภาพแต่ละครั้งเนี่ยนะครับนอกจากภาพวาดที่เราเก็บไว้นะครับเป็นผลงานแล้วเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการจดบันทึกนะครับโน้ตไว้ว่าผลงานอันเนี้ยนะตอนนั้นนะเวลานั้นเนี่ยเรามีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับภาพวาดแล้วก็อารมณ์ยังไงในการถ่ายทอดภาพนั้นมาเพราะว่าบางครั้งเมื่อมันนานไปเราก็อาจจะลืมว่าณตอนที่เราวาดเนี่ยเรามีความรู้สึกอะไรแล้วเราเห็นมุมมองอะไรจึงวาดภาพนั้นออกมานะครับแล้วก็เรื่องของการบันทึกเกี่ยวกับข้อผิดพลาดต่างๆแล้วก็เทคนิคต่างๆรวมถึงเรื่องราวอะไรต่างๆที่ทำให้เกิดขึ้นเกี่ยวกับรูปภาพที่เราวาดนะณเวลานั้นนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของการตั้งเป้าหมายนะครับเพื่อเป็นการปรับปรุงผลงานครั้งต่อไปนะครับเมื่อเรารู้เรื่องของจุดแข็งแล้วก็ข้อบกพร่องของเราแล้วนะครับรวมไปถึงเรื่องของการบันทึกแล้วก็การสะท้อนแนวคิดแล้วก็อารมณ์เกี่ยวกับผลงานวาดภาพแล้วนั้น นะครับเราก็อาจจะมาต้องมาตั้งเป้าหมายนะครับว่าอย่างในครั้งต่อไปเนี่ยภาพวาดที่เราจะวาดหรือว่าสิ่งที่เราอยากจะถ่ายทอดเนี่ยเรามีความคาดหวังนะครับว่าเราจะปรับปรุงตรงไหนได้บ้างครับแล้วก็เราจะมีการพัฒนาเทคนิคแล้วก็ฝีมือนะครับรวมไปถึงแนวคิดอะไรบ้างที่เราสามารถมาใช้ในการปรับปรุงสร้างสรรค์ผลงานในครั้งต่อๆไปนะครับต่อไปก็เมื่อเราได้เรียนรู้ที่จะสร้างผลงานที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เราคิดแล้วก็รู้ว่าเรามีข้อบกพร่องนะครับแล้วก็ข้ออ่อนนะครับยังไงนะครับทีนี้เราก็ต้องมาเริ่มที่จะเปิดใจแล้วฟังคำแนะนำแล้วก็ความคิดเห็นจากผู้อื่นหรือว่าผู้ได้รับชมภาพวาดของเราด้วยนะครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าเวลาเราวาดภาพหรือเราการเวลาที่เรานำภาพของเราเนี่ยออกสู่สายตาคนหลายๆคนนะครับก็ย่อมจะได้รับคำติชมต่างๆนานานะครับไม่ว่าจะอาจจะเป็นคำที่ชมภาพของเราหรือว่าอาจจะเป็นคำที่ติของเรานะครับซึ่งเราก็ต้องเปิดใจรับฟังทั้งหมดนะครับอันไหนที่มันเป็นข้อที่เราฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจก็อาจจะต้องนำมาวิเคราะห์ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาปรับปรุงนะครับในการวาดภาพครั้งต่อไปยังไงนะครับอันที่สองก็ได้แก่เรื่องของการแยกแยะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์นะครับเพื่อนำไปปรับปรุงนะครับทีนี้เมื่อเราได้คำแนะนำหรือคำติชมต่างๆแล้วเนี่ยครับเราก็อาจจะต้องเอาสิ่งเหล่านั้นมาแยกแยะนะครับว่าข้อคิดเห็นใดบ้างที่เราสามารถเอามาใช้ในการปรับปรุงได้นะครับแล้วก็เป็นแรงผลักดันเพื่อที่จะให้เราสร้างสรรค์ผลงานครั้งต่อไปได้อย่างดีขึ้นนะครับไอ้ข้อติชมต่างๆเนี่ยนะครับบางอย่างเขาอาจจะแฝงมาด้วยอารมณ์ความรู้สึกของเขาเองหรือว่าอาจจะแฝงมาจากทัศนคติของเขาเองเราก็ต้องมาแยกแยะให้ถูกว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่เราใช้ในการปรับปรุงได้หรือไม่ถ้าเกิดใช้ได้เนี่ยเราก็ใช้สิ่งเหล่านั้นแหละครับเพื่อเป็นการพัฒนางานของเราไปนะครับส่วนข้อต่อไปก็คือเรื่องของการใช้คำชมนะครับพัฒนางานอันนี้ก็อย่างที่เราได้พูดกันมาแล้วนะครับเมื่อเราได้รับคำติชมต่างๆเนี่ยเราสามารถเอาคำแนะนำเหล่านี้นะครับพัฒนาฝีมือของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคำชมหรือว่าคำที่ติต่างๆนะครับก็จะทำให้เราเกิดแรงผลักดันนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานครั้งต่อไปเรื่อยๆนะครับทีนี้การพัฒนาฝีมือของเราเองเนี่ยครับมันก็มีรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลายนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เราเกิดการพัฒนาได้เร็วขึ้นนะครับก็ได้แก่สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราจะมาพูดกันอย่างแรกก็คือเรื่องของการนำผลงานภาพวาดทั้งเก่าแล้วก็ใหม่ของเรานะครับมาเปรียบเทียบกันในเรื่องของพัฒนาการนะครับว่างานที่เราได้ลองทำแรกๆนะครับในช่วงแรกๆหรือว่างานที่เราลองได้ทำมาสักระยะหนึ่งแล้วก็งานที่เราได้ทำมาในระยะเวลาที่นานพอสมควรแล้วลองเอาผลงานในยุคต่างๆที่เราวาดเนี่ยครับมาเปรียบเทียบกันนะครับแล้วก็ดูถึงพัฒนาการต่างๆแล้วก็สิ่งเหล่านี้เราก็ต้องเอามาวิเคราะห์เรื่องของความก้าวหน้าแล้วก็เอามาพัฒนาทักษะของเราด้วยนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือเรื่องของเราต้องสร้างความตระหนักรู้ก่อนนะครับว่าสิ่งไหนนะครับมันเป็นจุดแข็งนะครับที่ทำให้งานเราดูดีขึ้นนะครับแล้วก็อะไรบ้างที่มันทำให้ผลงานของเราเนี่ยดูมีคุณค่ามากขึ้นหรือว่าดูมีความชำนาญมากขึ้นนะครับแล้วก็นำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาตันแล้วก็สร้างในเรื่องของความพัฒนาการนะครับของเราให้ชัดเจนต่อไปเรื่อยๆนะครับจากรูปเนี่ยครับจะเห็นได้ว่ามันก็จะมีการเปรียบเทียบนะครับในเรื่องของลักษณะการวาดภาพในรูปแบบที่จากที่ฝีมืออาจจะยังไม่ได้สูงมากนักนะครับรวมไปถึงพัฒนาการทางด้านการวาดภาพที่ชัดเจนมากขึ้นด้วยอย่างในรูปแรกนะครับจะเห็นได้ว่าการวาดภาพในการเริ่มต้นเนี่ยครับนะครับบางคนอาจจะวาดภาพแล้วก็ใช้ลักษณะการวาดภาพแบบการร่างโครงสร้างที่ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็อาจจะมีรายละเอียดที่ ที่ไม่ได้เยอะมากแล้วก็อาจจะยังน้อยอยู่นะครับแล้วก็การใช้สีแล้วการระบายสีเนี่ยจะอาจจะดูแบนๆแล้วก็เรียบไม่ค่อยมีมิตินะครับน้ำหนักแสงเงาก็อาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับเนี่ยก็เป็นการลักษณะของการวาดภาพที่อาจจะผู้เริ่มต้นอาจจะทำภาพแล้วก็วาดภาพออกมาลักษณะที่ยังไม่ได้ดีมากนักทีนี้พอเรารู้ถึงจุดข้อที่ยังต้องพัฒนาแล้วเนี่ยครับเราก็ต้องมาดูว่าแล้วอย่างข้อดีเราล่ะข้อดีเราอาจจะเรื่องของมุมมองแล้วก็การวาดโครงร่างนะครับที่ค่อนข้างดูชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างแม่นยำนะครับเราก็อาจจะเอาสิ่งเหล่านั้นมาพัฒนาในครั้งต่อไปนะครับพอเราเห็นได้ว่ารูปที่2เนี่ยนะครับเรื่องของเส้นล่างนะครับก็จะมีความแม่นยำมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นนะครับการระบายสีเรื่องของน้ำหนักการไล่น้ำหนักเนี่ยก็ชัดเจนมากขึ้นรวมไปถึงการใส่มิติแสงเงาแล้วก็บรรยากาศเนี่ยมีความชัดเจนนะครับมากขึ้นนี่ก็จะทำให้รูปที่2เนี่ยดูมีความสมบูรณ์มากขึ้นกว่ารูปแรกนะครับทีนี้เมื่อเราวิเคราะห์สิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยเราก็เอาสิ่งเหล่านี้มาพัฒนาเป็นรูปที่3ได้ก็คืออย่างตัวอย่างนะครับจะเห็นได้ว่าพอเรามีความชำนาญมากขึ้นนะครับเราอาจจะสร้างความแม่นยำของเส้นที่ชัดเจนมากขึ้นอีกนะครับแล้วก็การใส่รายละเอียดแล้วก็ดีเทลทางสถาปัตยกรรมที่ชัดเจนมากขึ้นมีความละเอียดอ่อนมากขึ้นมีความถูกต้องมากขึ้นนะครับรวมไปถึงเรื่องของการใช้สีนะครับที่มีการไล่เฉดที่ซับซ้อนแล้วก็กลมกลืนมากขึ้นนะครับรวมไปถึงเรื่องของแสงเงาเองนะครับก็เราก็จะมาจับแสงเงาแล้วก็เงาที่ตกกระทบเนี่ยได้อย่างแม่นยำขึ้นนะครับรวมไปถึงบรรยากาศต่างๆโดยรอบเราก็อาจจะใส่ได้อย่างชัดเจนมากขึ้นแล้วก็สร้างองค์ประกอบของภาพได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับต่อไปนะครับการวิเคราะห์แล้วก็องค์ประกอบทางเทคนิคนะครับการประเมินการจัดองค์ประกอบนะครับของงานศิลปะก็อย่างที่เราได้เรียนรู้กันมาแล้วนะครับว่าองค์ประกอบทางด้านศิลปะเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นการวาดภาพ1ภาพเนี่ยก็จะต้องใช้หลักแล้วก็เทคนิคในเรื่องของการจัดองค์ประกอบศิลป์เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้สีนะครับแสงเงาแล้วก็ลายเส้นนะครับรวมไปถึงเรื่องของการทำความเข้าใจว่าองค์ประกอบใดเนี่ยทำงานได้ดีที่สุดของภาพนะครับแล้วก็เรื่องของการวิเคราะห์ทางด้านการปรับปรุงนะครับส่วนที่ยังไม่ลงตัวนะครับซึ่งอย่างในรูปภาพที่ได้นำมาเป็นตัวอย่างเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อเราเอาหลักทางด้านการจัดวางองค์ประกอบศิลป์เข้ามานะครับก็จะมีการวิเคราะห์ในเรื่องของการวาดภาพได้ดังต่อไปนี้นะครับอย่างอันแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องของการใช้สีนะครับเราก็ลองมาดูว่าในรูปเนี่ยครับอันแรกเลยมีการใช้สีที่โทนสีที่มีความเป็นธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีน้ำตาลนะครับสีเขียวแล้วก็สีครีมนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นลักษณะของการใช้สีอ่อนนะครับแล้วก็การผสมผสานเรื่องของสีเข้มเข้าไปนะครับมันก็จะทำให้ภาพเนี่ยมันมีมิตินะครับมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพที่อยู่บริเวณใกล้กับตัวเราแล้วก็ภาพที่อยู่ในบริเวณไกลจากตัวเราก็จะเป็นแสงที่อ่อนขึ้นนะครับแล้วก็การใช้สีเนี่ยก็จะมีใช้สีที่เป็นโทนสีอบอุ่นด้วยนะฮะให้ความรู้สึกสงบแล้วก็มีความเป็นกันเองนะครับเห็นถึงวิถีชีวิตของชีวิตริมน้ำนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์การใช้แสงเงานะครับซึ่งแสงเงาเนี่ยในภาพเองนะครับจะเห็นได้ว่าเราก็จะมีการวิเคราะห์นะว่าแสงจะมาจากทางด้านซ้ายบนนะครับแล้วก็มีมุมตกกระทบลงมาทางด้านขวาล่างนะครับแล้วก็มีการใช้เงาอ่อนๆแล้วก็เงาลักษณะที่เป็นเงากลางๆแล้วก็เงาเข้มได้อย่างครบถ้วนครบมิตินะครับแล้วก็เงาใต้ถุนบ้านเองนะครับก็จะมีเรื่องของเงาสะท้อนที่เกิดขึ้นในน้ำนะครับเพื่อให้สร้างถึงมิติภาพนะครับทำให้บรรยากาศภาพเนี่ยมีมิติแล้วก็มีความสมจริงสมจังมากขึ้นนะครับต่อไปเป็นเรื่องของการใช้เส้นนะครับจากรูปจะเห็นได้ว่าเส้นอาคารเนี่ยจะมีความคมชัดแล้วก็แม่นยำนะครับเห็นถึงความแข็งแรงของตัวสถาปัตยกรรมนะครับ แล้วก็เส้นของต้นไม้นะครับที่จะวาดแบบค่อนข้างเบาสบายแล้วก็หลุมหลวมมากขึ้นนะครับให้เห็นถึงความเป็นธรรมชาติแล้วก็เพื่อลดทอนความแข็งแล้วก็ความดูกระด้างของตัวสถาปัตยกรรมนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของน้ำหนักเส้นนะครับก็จะมีการใช้น้ำหนักเส้นที่ต่างกันด้วยนะครับให้เห็นถึงระยะใกล้ไกลนะครับของภาพรวมนะครับสรุปโดยรวมนะครับในรูปเนี้ยนะครับมีการใช้สีที่ค่อนข้างเป็นสีที่นุ่มนะครับแล้วก็มีแสงเงาที่ชัดเจนนะครับแล้วก็เส้นสายทางสถาปัตยกรรมที่ค่อนข้างแม่นยำทำให้ภาพดูสมจริงสมจังนะครับมีมิติมีบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็มีการถ่ายทอดภาพวาดทางสถาปัตยกรรมนะครับในระดับสูงต่อไปนะครับเมื่อเราได้รู้นะครับในเรื่องของการสร้างผลงานภาพวาดขึ้นมาแล้วแล้วก็การวิเคราะห์จุดเด่นแล้วก็จุดด้อยของผู้วาดแล้วก็ฝีมือของเราเองแล้วนะครับต่อไปก็เราลองมาฝึกนะครับในการตั้งคำถามเพื่อสะท้อนผลงานของเราเองนะครับพอเราตั้งคำถามเนี่ยเราก็จะได้คำตอบต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นคำตอบจากตัวเราหรือว่าคำตอบจากผู้ได้รับชมผลงานของเรานะครับเราก็นำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาสร้างแรงบันดาลใจหรือว่าพัฒนาผลงานของเราในครั้งต่อไปได้อย่างดีขึ้นนะครับซึ่งตัวรูปแบบของการตั้งคำถามเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะของการใช้ภาพสื่อความคิดแล้วก็อารมณ์ของภาพได้ครบถ้วนหรือไม่เราลองมาตั้งคำถามดูนะครับว่าภาพที่เราวาดเนี่ยนะครับมันสื่อออกมาถึงความคิดแล้วก็อารมณ์ของภาพดีหรือยังหรือว่าครบถ้วนแล้วหรือไม่นะครับถ้ายังเราก็อาจจะเสริมในเรื่องของการใส่ดีเทลอะไรต่างๆเข้าไปเพิ่มขึ้นทำให้ภาพมันมีความสมบูรณ์ในเรื่องของการถ่ายทอดแนวความคิดมากขึ้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องว่ามีส่วนใดนะครับที่ยังต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นอีกไหมเช่นในเรื่องของการใส่แสงและเงานะครับหรือว่าสีของภาพหรือว่าการใช้ทฤษฎีสีเนี่ยได้ดีและน่าสนใจมากแล้วหรือยังนะครับรวมไปถึงอันสุดท้ายคือตัวเราเองเนี่ยได้เรียนรู้อะไรจากผลงานนี้บ้างนะครับแล้วก็ผลงานเนี้ยได้สร้างอารมณ์แล้วก็แนวคิดอะไรสะท้อนออกมาได้มากพอแล้วหรือยังนะครับอย่างรูปตัวอย่างนะครับซึ่งเราได้นำภาพวาดนี้ออกมานะครับซึ่งอย่างในการวิเคราะห์เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าภาพเนี่ยมันจะเป็นภาพวาดศาลเจ้าจีนนะครับซึ่งตัวภาพเองเนี่ยก็สะท้อนบรรยากาศแห่งความศรัทธาความสงบแล้วก็มีมนต์ขลังนะครับซึ่งรูปแบบที่เราได้พูดมาเนี่ยนะครับมันก็มีการถ่ายทอดโดยการใช้แสงเทียนนะครับแล้วก็สีทองนะครับรวมไปถึงควันธูปที่ลอยนะครับรวมไปถึงตัวอักษรจีนนะครับที่แสดงถึงความงดงามแล้วก็ความยาวนานของวัฒนธรรมนะครับสีแดงแล้วก็สีทองที่เราใส่เข้ามาเนี่ยครับแสดงถึงความรุ่งเรืองแล้วก็ความเป็นสิริมงคลในความเชื่อนะครับแล้วก็ลักษณะของเงานะครับแล้วก็ควันเนี่ยเราใส่เข้ามาเพื่อเพิ่มมิติแห่งความลึกลับแล้วก็ทำให้ภาพมีมนต์เสน่ห์แล้วก็เห็นถึงสุนทรียภาพนะครับแล้วก็บรรยากาศนะครับชวนให้นึกถึงการระลึกถึงคุณค่าทางจิตวิญญาณแล้วก็วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานเห็นได้ว่าเมื่อเราเห็นภาพเนี่ยเราลองมาตั้งคำถามดูว่ารูปภาพเนี้ยเราได้ถ่ายทอดออกมาตามแนวคิดหรือว่าตามคอนเซปต์ที่เราได้ตั้งไว้แล้วหรือยังนะถ้ายังเราก็อาจจะมีการใส่ดีเทลอะไรเพิ่มเติมลงไปนะเพื่อให้ภาพวาดของเราเนี่ยมีมิติแล้วก็มีนัยยะที่ตรงกับแนวคิดของเรามากขึ้นนะครับอย่างในรูปนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมได้ถามกับอาจารย์ดิวนะครับเราลองมาฟังข้อเสนอแนะจากอาจารย์ธงเทพหรืออาจารย์ดิวดูว่าอย่างในรูปนี้นะครับภาพนี้ได้สื่อความคิดแล้วก็อารมณ์ภาพครบถ้วนหรือไม่แล้วก็มีส่วนใดที่ปรับปรุงได้อีกไหมครับแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรจากผลงานตัวภาพวาดนี้บ้างครับ
0: ครับก็ถ้าดูจากเรื่องของการใช้พื้นฐานสีน้ำทางสถาปัตยกรรมนะครับการลงสีของเขาเนี่ยนะครับเป็นลักษณะการลงแบบฉับพลันนะครับซึ่งการลงเนี่ยนะครับก็จะเห็นเรื่องของการวิเคราะห์ หรือการสังเกตตัวอาคารแสงเงาและบรรยากาศจะเห็นได้ว่า

นะครับการกำหนดแสงเขาเนี่ยจะมีในเรื่องของความชัดเจนทางด้านหน้านะครับตรงระเบียงแล้วก็ในการที่นักศึกษาจะสังเกตเห็นตัวอาคารเนี่ยเขาจะใช้ลักษณะนะครับเปอร์สเปกทีฟที่ไม่ใช่จุดเดียวเห็นไหมครับแล้วก็มุมมองที่เขาใช้นะครับถ้านักศึกษานะครับชั้นปีที่หนึ่งที่จะต้องเรียนนะครับด้านสถาปัตยกรรมก็จะสังเกตเห็นเรื่องของการใช้จุดการนำจุดที่เป็นเหมือนกับมดมองเห็นไหมครับเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าลักษณะของผู้เขียนเนี่ยต้องการสื่อถึงอะไรแล้วก็ต้องการให้เห็นมุมมองแบบไหนนะครับวิธีการลงของเขาสังเกตเห็นไหมครับว่าเขาใช้ในเรื่องของพื้นฐานการลงสีน้ำแบบการไล่สีเห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ยการไล่สีของเขาเนี่ยก็คือเขาอาจจะใช้วิธีการตัดขอบเห็นไหมครับของคอนกรีตก็จะเห็นเรื่องของการเน้นนะครับเรื่องระยะ6ระยะนะครับการใช้วัสดุนะครับทางสถาปัตยกรรมอย่างเช่นลายไม้นะครับมีการเขียนแล้วก็มีการกำหนดแสงนะครับทำให้ตัวอาคารเกิดมิติทางสถาปัตยกรรมเห็นไหมครับสิ่งสำคัญที่อาจารย์อยากจะให้นักศึกษาดูเรื่องของการเชื่อมโยงของเงาเห็นไหมครับเงาชั้นบนนะครับกับชั้น2สังเกตเห็นไหมครับความเข้มของตัวเงาที่ตกกระทบบนอาคารเราจะเห็นได้ว่าการใช้เทคนิคนะครับการเชื่อมโยงระหว่างชั้น1กับชั้น2เนี่ยมีการใช้เงาในการเชื่อมกันนะครับทำให้องค์ประกอบนะครับดูเป็นเอกภาพแล้วด้วยตัวที่อาคารที่มันมีความแข็งท่านนักศึกษาสังเกตเห็นไหมครับเราก็จะเห็นได้ว่าในตัวอาคารเนี่ยการลดความแข็งของคอนกรีตก็จะทำในเรื่องของการใช้เรื่องของวัสดุสีที่เป็นสีของไม้นะครับแล้วก็วางองค์ประกอบในเรื่องของต้นไม้นะครับช่วยลดทอนนะครับความแข็งของตัวอาคารสิ่งที่นักศึกษาจะเห็นนะครับในเรื่องของการใช้สีเขานะครับเขาจะใช้สีที่มีความใกล้เคียงกันเห็นไหมครับถ้านักศึกษาสังเกตเห็นนะครับจะเป็นในเรื่องของสีเขียวเห็นไหมครับสีม่วงนะครับจะไม่มีสีที่มันมีลักษณะโดดอย่างเช่นสีส้มไม่มีนะครับนักศึกษาลองดูนะครับเราก็จะได้เห็นเรื่องของการวางองค์ประกอบในเรื่องของเงาที่สะท้อนจากบริบทภายนอกนะครับเข้าสู่ตัวอาคารมีการสะท้อนของวัสดุซึ่งถ้านักศึกษาเนี่ยได้เรียนนะครับกระบวนการที่อาจารย์กับอาจารย์บ้านได้สอนตั้งแต่เริ่มต้นนักศึกษาก็จะรู้เรื่องของพื้นฐานของการลงสีน้ำเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับอย่างที่สองเนี่ยอย่างที่อาจารย์ได้วิเคราะห์ให้นักศึกษาฟังก็คือเรื่องของการสังเกตนะครับอาคารนะครับรูปแบบของอาคารการสังเกตเรื่องของแสงและเงานะครับและบรรยากาศซึ่งในตัวเนี้ยถ้านักศึกษาได้เรียนในครั้งที่2เนี่ยในองค์ประกอบพื้นฐานเนี่ยนักศึกษาก็จะมีความเข้าใจนะครับในส่วนที่3เนี่ยก็คือเกี่ยวกับการร่างเรื่องของภาพสถาปัตยกรรมก่อนลงสีถ้านักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการนักศึกษาจะรู้เลยว่าทําไมด้านหน้าถึงต้องมีการเว้นแสงเอาไว้นะครับทําไมการใช้เส้นมันถึงไม่มีความเข้มเท่ากับตัวที่ถูกเงานะครับในระดับที่6หรือระดับที่5ซึ่งถ้านักศึกษาได้เรียนรู้เนี่ยนักศึกษาก็จะเข้าใจนะครับในเรื่องของการร่างภาพการใช้เทคนิคพื้นฐานการลงสีน้ำรวมทั้งนะครับนักศึกษาจะได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของที่อาจารย์ได้มองเรื่องของการลงนะครับวัสดุในงานสถาปัตยกรรมเห็นไหมครับมันจะมีทั้งไม้มีทั้งอิฐเห็นไหมครับแล้วก็มีทั้งเรื่องของคอนกรีตมีเรื่องของกระจกนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นเรื่องของการสร้างเงาแล้วก็มิติของอาคารแล้วก็การสร้างบรรยากาศนะครับสิ่งเหล่านี้ที่อาจารย์อธิบายให้ฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสรุปให้นักศึกษาได้ดูและได้เห็นองค์ประกอบของตัวงานนะครับว่างานชิ้นเนี้ยถ้าจะให้ดีมันควรที่จะมีเรื่องของ

0: การเพิ่มเรื่องขององค์ประกอบนะครับทางสภาพแวดล้อมเพื่อที่จะให้ส่งเสริมกับตัวอาคารนะครับอาจารย์บ้าน
1: ขั้นตอนต่อไปนะครับพอเราได้เรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองแล้วแล้วก็เรียนรู้ที่จะตั้งคำถามแล้วนะครับเราก็เข้าสู่เรื่องของการจดบันทึกแล้วก็ข้อคิดที่เราได้เรียนรู้นะครับซึ่งการจดข้อคิดแล้วการเรียนรู้เนี่ย

0: สิ่งที่เราได้ทำมานั้นเนี่ยนะครับมันดีขึ้นหรือว่าเดินไปในทิศทางที่เราต้องการแล้วหรือยังแล้วก็ใช้การบันทึกสิ่งเหล่านี้ครับเป็นแนวทางนะครับในการสร้างผลงานครั้งต่อไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมันก็จะเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเองเนี่ยก็จะได้จากการประเมินแล้วก็การสะท้อนผลงานของเราอย่างสม่ำเสมอนะครับตลอดเวลาที่เราได้ทำการวาดภาพนะครับแล้วก็ต้องมีการปรับปรุงเทคนิคแล้วก็สไตล์อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับเพราะว่าในแต่ละครั้งที่เราวาดภาพเนี่ยนะครับมันก็จะมีรูปแบบอะไรที่เข้ามาในไอเดียของเรามากขึ้นแล้วก็มุมมองนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆก็เริ่มเข้ามาเป็นประสบการณ์ของเราได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาสิ่งเหล่านี้นะครับมาปรับใช้นะครับในเรื่องของการสร้างเทคนิคใหม่ๆแล้วก็แนวคิดใหม่ๆในการพัฒนาฝีมือของเราได้ด้วยเหมือนกันนะครับรวมไปถึงเรื่องของการสร้างความก้าวหน้าแล้วก็พัฒนาการของเราทางศิลปะได้ยั่งยืนแล้วก็ดีขึ้นในอนาคตนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็อยากจะสรุปได้ว่าการสร้างโจทย์แล้วก็การประยุกต์ในเรื่องของความรู้แล้วก็การประเมินสะท้อนผลงานของตัวเราเองเนี่ยนะครับก็จะเป็นวงจรนึงนะครับในเรื่องของการเรียนรู้ของการวาดภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพทั่วไปการวาดภาพด้วยสีน้ำหรือว่าการพัฒนาผลงานศิลปะของเรานะครับมันก็จะเป็นหนึ่งในวงจรที่ทำให้การเรียนรู้แล้วก็ทักษะของเราเกิดความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับซึ่งทุกขั้นตอนเนี่ยก็จะช่วยในการสร้างทักษะนะครับในการวาดภาพนะครับในการระบายสีของเราเนี่ยได้ดีขึ้นรวมไปถึงเรื่องของสามารถฝึกให้เราคิดใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็สร้างผลงานของเราที่มีอัตลักษณ์ของเรามากขึ้นมีความชัดเจนในเรื่องของการถ่ายทอดอารมณ์มากขึ้นด้วยเหมือนกันครับในวันนี้นะครับผมก็ได้พูดกันแล้วนะครับในเรื่องของการประเมินผลงานของตัวเราเองแล้วก็การสร้างนะครับรูปแบบศิลปะที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นอยากให้อาจารย์ดิวลองสรุปดูนะว่าสิ่งที่เราได้พูดกันมาในวันนี้นะครับเป็นประโยชน์กับผู้ที่อยากจะเรียนศิลปะหรือได้ทดลองวาดภาพยังไงครับ
1: ก็เดี๋ยวอาจารย์ต้องบอกก่อนนะครับว่าสิ่งที่กระบวนการที่เราสอนมาทั้งหมดนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนะครับที่อาจารย์บาสได้เล่าให้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการเรียนเรื่องของพื้นฐานสีน้ำนะครับทางสถาปัตยกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ที่จะต้องใช้นะครับรวมทั้งเรื่องของการสังเกตอาคารนะครับแสงเงานะครับแล้วก็เรื่องของการร่างภาพนะครับเรื่องของเทคนิคการลงสีรวมทั้งวิธีการลงสีนะครับในวัสดุนะครับแล้ววิธีการมองแสงและเงาเรื่องการสร้างบรรยากาศจนเรื่องของการประเมินนะครับเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ต้นจนถึงการประเมินเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการสอนเริ่มต้นสำหรับนักศึกษานะครับชั้นปีที่1หรือสำหรับผู้เรียนที่เพิ่งเริ่มนะครับการใช้สีน้ำนะครับหรือผู้ที่สนใจนะครับกระบวนการทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเป็นจุดเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการวิเคราะห์งานของเราแล้วก็งานของคนอื่นนะครับเราพยายามจะสอนให้นักศึกษาเนี่ยเรียนรู้นะครับกระบวนการอย่างเป็นระบบนะครับฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเนี่ยก็ต้องเรียนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการประเมินผลงานของตัวเองได้สิ่งเหล่านี้นะครับอาจารย์ก็อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเรื่องขององค์ประกอบหรืองานในส่วนต่างๆนะครับฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะปิดท้ายนะครับในการประเมินในครั้งนี้นะครับอาจารย์ก็อยากจะฝากนักศึกษาสักนิดนึงว่าสำหรับผู้ที่นะครับสนใจนะครับหรือนักศึกษาชั้นปีที่1เนี่ยที่ยังไม่มีพื้นฐานเนี่ยนักศึกษาเนี่ยสามารถดูเทปบันทึกภาพหรือรายการนะครับในแต่ละตอนเนี่ยอาจารย์ก็จะมีขั้นตอนในการทำรวมทั้งมีภาพนะครับให้นักศึกษาได้ลองลงสีนะครับได้ลองวิเคราะห์แล้วก็ดูวิธีการที่อาจารย์ใช้น ะครับว่าสิ่งที่อาจารย์ใช้เนี่ยมันเป็น

0: เทคนิคอะไรบ้างนะครับวัสดุอะไรบ้างนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นตัวที่นักศึกษาชั้นปีที่1นะครับใช้ในการนำเสนอในชั้นปีที่2และที่3นะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เรื่องการใช้สีนะครับทั้งหมดนี้นะครับมันเป็นกระบวนการที่นักศึกษาที่จะต้องเรียนในเรื่องของสีน้ำในงานสถาปัตยกรรมนะครับจะต้องมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้นะครับเบื้องต้นฉะนั้นเนี่ยผมกับอาจารย์บาสเนี่ยคิดว่าวิธีการที่ทำให้เร็วที่สุดนะครับก็คือวิธีการที่ได้อธิบายให้นักศึกษาอย่างเป็นขั้นตอนนะครับแล้วก็วิธีการคิดของผมกับอาจารย์บาสเนี่ยก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยได้ลองคิดวิเคราะห์และนำไปใช้นะครับซึ่งกระบวนการทั้งหมดเนี้ยก็อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยลองทดลองนะครับเรียนรู้ไปพร้อมๆกับอาจารย์นะครับอาจารย์บาสครับก่อนที่เราจะจบรายการเนี่ยอาจารย์บาสอยากจะฝากอะไรถึงนักศึกษาที่เป็นชั้นปีที่1หรือผู้ที่สนใจในการที่จะมาเรียนการลงสีน้ำในงานสถาปัตยกรรมบ้างครับ
1: ก็ อยากให้นักศึกษาทุกคนนะครับได้เข้าใจนะครับว่าการวาดรูปก็คือศิลปะอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำอะไรเราต้องมีใจที่รักก่อนแล้วก็ต้องไม่รู้สึกกลัวที่จะพัฒนาแล้วก็ไม่รู้สึกกลัวที่จะทดลองอะไรใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราวาดภาพเองเราก็ต้องรู้จักที่จะเรียนรู้ถึงข้อผิดพลาดแล้วก็สิ่งที่สามารถเอามาปรับปรุงได้ในอนาคตแล้วก็ยอมรับคำวิจารณ์จากที่เราได้อธิบายมาทั้งหมดครับ
0: ครับฉะนั้นนะครับผมก็อาจารย์บาสก็ขอฝากรายการเกี่ยวกับการเขียนสีน้ำทางสถาปัตยกรรมนะครับไว้ให้นักศึกษาหรือผู้สนใจได้เข้าชมนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้กันนะครับผมกับอาจารย์บาสนะครับขอปิดรายการไว้แค่นี้นะครับขอขอบพระคุณนักศึกษาและผู้เข้าชมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม
1: สวัสดีครับ

เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้วล่ะค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ขั้นตอนที่สำคัญไม่แพ้การเริ่มต้นเลยนั่นก็คือการเก็บรายละเอียดเมื่อผลงานนั้นจบแล้วศิลปินที่ดีจะต้องรู้จักการตรวจทานผลงานของตัวเองการตรวจทานนี้บางทีใช้เวลานานกว่าการทำจริงอีกนะคะมันคือการเติมไฮไลท์จุดเล็กๆเพื่อดึงภาพให้โดดเด่นยิ่งขึ้นไปจนถึงการลบรอยเปื้อนและการเซ็นชื่อรับรองผลงานของตัวเอง

ฮอวาร์ด เบเกอร์ได้กล่าวถึงโลกศิลปะการวาดรูปไม่ได้จบลงที่ศิลปินนะแต่มันจะไปจบลงที่ผู้ชมนักวิจารณ์และพื้นที่จัดแสดงค่ะดังนั้นการจบงานก็คือการเตรียมผลงานให้พร้อมเข้าสู่เครือข่ายความร่วมมือของสังคมนั่นเอง

แคร์บูดิเยร์ได้พูดถึงทุนวัฒนธรรมทุนทางวัฒนธรรมหรือ cultural capital ก็เปรียบเสมือนแฟ้มผลงานศิลปะหรือพอร์ตโฟลิโอของน้องๆที่เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วจะถูกแปลงสภาพจากแค่กระดาษเปื้อนดินสอหรือเปื้อนสีให้กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สร้างคุณค่าและสถานะทางสังคมให้กับตัวศิลปินจนก่อเกิดเป็นทุนทางสังคมได้และท้ายที่สุดมันอาจจะไปสู่ทุนเศรษฐกิจนะคะ

วอเตอร์เบนจามินได้พูดถึงออร่าของศิลปะต้นฉบับที่ก็หมายถึงการตกแต่งรายละเอียดขั้นตอนสุดท้ายและการจรดปากกาหรือดินสอเซ็นชื่อด้วยมือตัวเองคือการประทับออร่าความขลังและเอกลักษณ์ที่ผลิตซ้ำไม่ได้ให้กับผลงานศิลปะชิ้นเอกของเราค่ะ

ิจกรรมที่1เติมไฮไลท์และเก็บงานน้องๆหยิบยางลบมาค่ะนำมาลบรอยเปื้อนและใช้สีขาวแต้มจุดไฮไลท์กันความตั้งใจที่จะทำผลงานชิ้นนี้ให้สมบูรณ์แบบที่สุดจะถูกหล่อเลี้ยงด้วยเซโรโทนินและวินาทีที่แต้มจุดสว่างลงไปภาพจะดูเด้งมีชีวิตขึ้นมาทันทีนี่แหละคือจุดพีคของโดพามีนในการทำงานศิลปะเลยล่ะค่ะ

จกรรมที่2เซ็นชื่อและชื่นชมผลงานซะขั้นตอนสุดท้ายคือหยิบปากกามาเซ็นชื่อตัวเองที่มุมภาพเลยค่ะมุมไหนก็ได้นั่นแหละคือการจบอย่างเป็นทางการแล้วแล้วน้องๆลองลุกขึ้นมาทำความสะอาดโต๊ะให้เรียบร้อยให้เอนโดฟินช่วยรีเฟรชร่างกายจากนั้นกลับมานั่งดูแฟ้มผลงานทั้งหมดของเราอีกรอบหนึ่งความสงบจากความภาคภูมิใจความอิ่มเอมใจจะพาเราเดินทางมาถึงจุดนี้จุดที่ออกซิโทซินกำลังหล่อเลี้ยงความทรงจำของเราจากวันนี้จนตลอดไปตราบเท่าที่น้องๆยังจำได้ค่ะ

าละค่ะ How to เทคนิคสุดท้ายที่จะได้ให้น้องๆไว้คือการตรวจทานและอัปเกรดงานจะมีหลายเทคนิคเลยค่ะเทคนิคแรกคือให้น้องๆถอยออกไปดูลุกขึ้นยืนค่ะแล้วถอยหลังไป 2-3 ก้าวเพื่อมองภาพรวมจุดที่เบี้ยวหรือสีที่โดดเกินไปจะเห็นชัดเจนกว่าตอนนั่งจ้องใกล้ๆนะเทคนิคต่อมาคือส่องกระจกเช็คเบี้ยวค่ะเอาภาพไปส่องกระจกเงาหรือถ่ายรูปแล้วกลับซ้ายขวาสมองเราจะถูกรีเซ็ตและมองเห็นจุดที่สัดส่วนมันเพี้ยนได้นะคะค่อยๆแก้ไปค่ะจุดนี้เทคนิคต่อมาคือย้ำจุดมืดสุดอีกครั้งน้องๆคะพอวาดเสร็จดินสอมักจะจางลงให้หยิบดินสอดำสุดย้ำจุดที่เป็นเงาดำๆอีกครั้งภาพน้องๆจะเด้งและคมขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะค่ะเทคนิคต่อมาคือแต้มจุดสว่างด้วยเจลขาวใช้ปากกาหมึกเจลสีขาวหรือสีอะคริลิกสีขาวแตะเป็นจุดประกายในดวงตาหรือหยดน้ำตรงนี้จะทำให้ภาพน้องๆดูป๊อปขึ้นมาเลยค่ะเทคนิคนี้จะเป็นการคุมขอบวัตถุเช็คขอบของวัตถุอย่าให้คมชัดไปซะทุกจุดนะคะอันนี้สำคัญจุดไหนที่อยู่ไกลหรือไม่อยากให้คนสนใจนะก็ให้เอายางรบหรือนิ้วเกลี่ยขอบให้มันเบลอซะเพื่อให้มันกลืนไปกับพื้นหลังไปบ้างอีกเทคนิคนึงคือการลบขอบและตัดกรอบค่ะน้องๆลบรอยนิ้วมือและรอยดินสอรอบๆขอบกระดาษให้ขาวสะอาดหรือใช้กระดาษกาวแปะขอบไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มวาดพอลอกออกก็จะได้กรอบขาวที่เนียบมากเลยล่ะค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะการเก็บรายละเอียดในขั้นตอนสุดท้ายไม่ง่ายเลยเนาะมันแสดงถึงความประณีตและความใส่ใจของศิลปินค่ะภาพวาดและการเรียนรู้ของน้องๆที่เริ่มตั้งแต่สีแสงเงาจนมาถึงการจัดองค์ประกอบได้ถูกหล่อหลอมกันอยู่บนชิ้นงานนี้แล้วหวังว่าหลักการที่รายการได้ให้ไปทุก EP จะช่วยเสริมสร้างให้พื้นฐานทางด้านศิลปะของน้องแข็งแรงจนปลุกฮอร์โมนแห่งความสุขและฮอร์โมนแห่งความสุขเมื่อหลั่งเต็มที่จะพาน้องๆไปสู่การสร้างอาชีพด้วยศิลปะของน้องๆได้นะคะขอให้ทุกผลงานของน้องๆไปสู่ปลายฝันของน้องๆได้อย่างสมบูรณ์ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในรายการต่อไปในเทอมถัดไปจะเป็นรายการไหนติดตามกันนะคะ

0: ความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
1: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
2: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิด

0: ครับ
1: นะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสุญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกตสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกตออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพอปิดวาล์วเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสมันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
2: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
1: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกตเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกตสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกตเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกตมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคายการคายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่2,000รอบนะครับ ครับพอเราเร่งที่2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกจฮะเกจทางด้านแรง

ดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกจทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกจสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกจสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองน้ำยา มันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แต่น้ำก็เต็มแล้วเราก็ปิดเกจปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์นะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกจทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกจทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

สวัสดีค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะกลับมาพบกับอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะวันนี้รายการเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลของเราก็ดำเนินมาถึงตอนที่8ค่ะชื่อตอนว่าการสร้างมูลค่าเพิ่มในเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะหรือ value creation in the digital economy นะคะในตอนนี้นะคะเราเน้นไปที่การเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นคุณค่าและสร้างโอกาสใหม่เพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนและทำให้ธุรกิจเติบโตในยุคดิจิทัลแต่ว่าอันดับแรกเนี่ยอาจารย์กิ๊กอยากจะนิยามคำว่ามูลค่าเพิ่มก่อนนะคะน้องๆจะได้เข้าใจตรงกันมูลค่าเพิ่มเนาะในการผลิตสินค้าและบริการเนี่ยจะมีการเพิ่มมูลค่าขึ้นไปเรื่อยๆตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์นะคะก็คือสมมุติว่าเราผลิตข้าวเนาะเราได้ข้าวเปลือกมาเนาะชาวนาได้ข้าวเปลือกนะคะมูลค่าที่ชาวนาได้สมมุติ 5,000 เมื่อข้าวเปลือกนะคะนำส่งไปยังโรงสีสีข้าวเนาะแล้วก็บอกว่ามูลค่าเนี่ยเพิ่มมาจาก 5,000 กลายเป็น 8,000 อย่างนี้เป็นต้นนะคะเราก็จะเห็นได้ว่ามูลค่าเพิ่มขึ้นเอา 8,000 ลบ 5,000 เท่ากับเท่าไหร่คะน้องๆ3,000 ใช่ไหมคะมูลค่าเพิ่มตรงนี้ก็คือเพิ่มมา 3,000 หลังจากนั้นข้าวสารที่สีแล้วเนาะถูกส่งไปยังโรงงานแป้ง

ะไปโรงงานแป้งนะมูลค่าเพิ่มขึ้นมาถึง 12,000 เราก็เอา 12,000 ลบ 8,000 มูลค่าที่เพิ่มขึ้นนะคะก็คือ 4,000 ถูกไหมคะน้องๆเนี่ย 12,000 ลบ 8,000 ก็คือ 4,000 เราเรียกว่ากระบวนการเหล่านี้ว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการซึ่งมูลค่าที่เพิ่มขึ้นนี้นั้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเนาะเปลี่ยนแปลงรูปร่างจากข้าวเปลือกเป็นข้าวสารแล้วก็เป็นแป้งนะคะในบางครั้งเนี่ยมูลค่าเพิ่มสามารถเกิดขึ้นได้จากการที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงรูปร่างใดๆเลยค่ะแค่ย้ายสถานที่มูลค่าก็เพิ่มขึ้นได้เช่นผักจากประเทศจีนราคากิโลกรัมละเอาเป็นบาทไปเลยเนาะเพื่อความง่ายจะไม่ต้องมีเรื่องการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะผักที่ประเทศจีนราคากิโลกรัมละ30ถูกส่งไปยังลาวมีเดินทางนิดหน่อยเนาะกลายเป็นกิโลกรัมละ40นั่งรถไฟผ่านลาวมาไทยกลายเป็นกิโลกรัมละ50อย่างเงี้ยรูปร่างผักไม่ได้เปลี่ยนเนาะไม่ได้มีการกระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างใดน้องอาจจะเหี่ยวลงเล็กน้อยตามระยะทางที่เดินทางมาแต่เราก็ถือว่าไม่มีกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะแต่มูลค่าก็เพิ่มขึ้นจากการย้ายสถานที่ได้จากจีนมาลาวจากลาวมาไทยนะคะก็สร้างมูลค่าเพิ่มได้เช่นกันค่ะดังนั้นในบทเรียนนี้นะคะน้องๆก็จะได้เรียนรู้ว่าการเพิ่มมูลค่าในโลกดิจิทัลตัวอย่างเมื่อกี้อาจารย์กิ๊กเล่าเรื่องการเพิ่มมูลค่าแบบสินค้าบริการโดยทั่วไปแต่ไม่ใช่ในโลกดิจิตอลเนาะเดี๋ยวเรามาดูในโลกดิจิตอลนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ Big Data ทำไมธุรกิจต้องใช้ Data Driven นะคะในการช่วยในการตัดสินใจกรณีศึกษานะคะว่าเราจะมีเนื้อหาอย่างไรในการที่เราจะใช้ข้อมูลหรือว่าเทคโนโลยีดิจิทัลในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับสินค้าและบริการค่ะน้องๆเดี๋ยวเรามาดูคำว่ามูลค่าเพิ่มอย่างลึกซึ้งขึ้นนะคะนิยามที่ชัดเจนมูลค่าเพิ่มก็คือความแตกต่างระหว่างมูลค่าที่ขายได้กับต้นทุนที่ใช้ไปเรามาดูต้นทุนก่อนนะคะคอสต์ในธุรกิจการผลิตกาแฟเนาะต้นทุน30บาทนะประกอบไปด้วยเมล็ดกาแฟ20แก้วฟ้าหลอด5บาทค่าน้ำค่าไฟ5บาทอันนี้ยังไม่รวมค่าแรงนะถ้าเป็นอาจารย์กิ๊กต้องรวมค่าแรงไปด้วยอ่ะสมมติไม่มีค่าแรงทำเองใครเองอ่ะ30บาทเสร็จเรียบร้อยมูลค่าที่ขายได้ก็คือกาแฟแก้ว1ขายได้ตั้ง95บาทอ่ะ value addedมูลค่าเพิ่มคือเท่าไหร่เราก็เอา95ลบ30เพิ่มมาตั้ง65บาทนะดูดีมีชาติตระกูลเชียร์แก้วเราเนาะเรามาดูนะคะการสร้างมูลค่าเพิ่มในเศรษฐกิจดิจิตอลทำยังไงกันบ้างเมื่อกี้เราดูกาแฟแล้วเนาะสินค้าทั่วไปมูลค่าเพิ่มในเศรษฐกิจดิจิตอลนะคะประกอบไปด้วยข้อมูลลูกค้าเราต้องมี Data ก่อนนะมีการใช้เทคโนโลยีหรือที่เรียกว่าเทคนะมีนวัตกรรมต้องมี innovationนวะหรือนวัตแปลว่าใหม่กรรมแปลว่าการกระทำนวัตกรรมเนี่ยจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเทคโนโลยีเสมอไปอาจจะเป็นเรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่ทำสิ่งนั้นได้ดีขึ้นก็ได้นะคะบวกด้วยคุณค่าหรือ value ซึ่งมานำทุกสิ่งมารวมกันไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเทคโนโลยีนวัตกรรมแล้วสามารถเพิ่มมูลค่าได้ก็จะย่อมก่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้นตัวอย่างเหล่านี้เช่นนะคะการใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าแล้วนำมาออกแบบโปรโมชั่นที่ตรงใจกับลูกค้าลูกค้าพอใจซื้อซ้ำแล้วก็บอกต่อด้วยนะทำให้เราเนี่ยได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในที่สุดก็จะก่อให้เกิดธุรกิจนะที่มีรายได้และมีกำไรเพิ่มขึ้นค่ะดังนั้น value added นะคะเท่ากับมูลค่าที่ลูกค้าพร้อมจ่าย willingness to pay ลบด้วยต้นทุนทั้งหมดที่ใช้ไปหรือ total cost นั่นเองค่ะตัวอย่างการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลด้านขวามือนะคะน้องๆ Shopee นะคะแนะนำสินค้าที่ลูกค้าสนใจทำให้ลูกค้าซื้อเพิ่มมากขึ้นมันจะดีดมาเลยค่ะตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งนะบางทีเราซื้อสินค้าอื่นนะมันยังดีดสินค้าที่เราเสิร์ชหาบ่อยมาโชว์ให้เราเห็นนะคะอันนี้อาจารย์กิ๊กมีประสบการณ์ตรงค่ะตกเป็นเหยื่อมาอย่างต่อเนื่องนะคะของ Shopee ค่ะแล้วมาดูต่อไป Netflix แนะนำคอนเทนต์ที่ตรงใจลูกค้าอยู่

ต่อและสมัครสมาชิกเพิ่มขึ้นน้อง Netflix ก็จะรู้ค่ะว่าอาจารย์กิ๊กเนี่ยชอบดูซีรีส์จีนนางเอกน่ารักพระเอกหล่อหวานอะไรก็แล้วแต่พอจบเรื่องนี้เขาก็นำเสนอเรื่องต่อไปอย่างต่อเนื่องพอเห็นเราดูเรื่องนี้สั้นๆเขาจะรู้แล้วว่าเราไม่ชอบหนังเครียดเราชอบแนวรักโรแมนติกหรือนางเอกฉลาดนี่จะชอบมากนะคะเพราะว่าตัวเองอยากเป็นผู้หญิงฉลาดก็เลยชอบดูหนังที่นางเอกฉลาดนะเขาก็จะนำเสนอส่งมาเรื่อยๆเลยทีเดียวนะคะมาดูลายค่ะลายก็คือทำระบบสะสมแต้มเนาะคูปองมีการเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้านะคะมีการให้เรตติ้งด้วยชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้อย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็รู้สึกว่ามีส่วนร่วมแล้วก็ความคิดเห็นของฉันนั้นสำคัญสำหรับน้องลายนี่น้องลายฟังความคิดเห็นของฉันนะคะ Grab ก็เช่นเดียวกันมีการให้เรตติ้งนะคะแล้วก็มีการใช้ AI ในการจัดสรรเส้นทางและราคาที่เหมาะสมรวมถึงช่วงเวลาด้วยว่ารถติดรถไม่ติดนะเพื่อลดต้นทุนแล้วก็สร้างความพึงพอใจสำหรับอาจารย์กิ๊กแล้วนะตีความอีกก็คือสร้างความพึงพอใจทั้งฝั่งอุปสงค์คือผู้เรียกแท็กซี่เนาะและฝั่งอุปทานก็คือผู้ให้บริการขับแท็กซี่ด้วยนะคะมาดูธนาคารกันบ้างค่ะตัวอย่างสุดท้ายธนาคารนะคะให้บริการสินค้าหรือบริการออนไลน์เนี่ยค่ะ24ชั่วโมงนะคะเพื่อความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยนะคะแล้วก็มีบริการแบบถ้าเกิดติดต่อภายในแอปของเขาแล้วเกิดปัญหาเนาะก็สามารถโทรไปคุยแบบกับมนุษย์ปกติเลยนะว่าเธอฉันเกิดปัญหานี้ขึ้นน่ะฉันเกิดแฮกเกอร์หลอกข้อมูลไปหยุดยั้งการโอนเงินของฉันให้หน่อยธนาคารทำนะคะอันนี้อาจารย์กิ๊กก็เคยนะคะโอนผิดชีวิตเปลี่ยนใช่ไหมแต่ถ้าเรารีบโทรหาธนาคารหากเป็นธนาคารเดียวกันนะคะน้องๆเขาจะโอนกลับมาให้ได้เลยหากเป็นต่างธนาคารเนาะต้องทำการติดต่อภายใน7วันก็คือธนาคาร A ติดต่อธนาคาร B ให้ธนาคาร B โอนกลับหากพิสูจน์ว่าจริงว่าเราถูกล่อลวงจริงได้เงินคืนนะคะน้องๆอย่าเพิ่งร้องไห้ต้องตั้งสติแล้วแก้ไขนะเดียวนั้นเร็วเท่าไหร่เงินกลับคืนได้เร็วเท่านั้นแต่หากธนาคารเดียวกันนี่โอนได้เดียวนั้นเลยค่ะจะง่ายมากๆนะคะเรามาดูมูลค่าเพิ่มนะคะเท่ากับมูลค่าที่ลูกค้าพร้อมจ่ายลบด้วยต้นทุนทั้งหมดที่ใช้ไปดังนั้นในเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะข้อมูลบวกเทคโนโลยีบวกนวัตกรรมทำให้ธุรกิจสร้างคุณค่าให้ลูกค้าได้มากกว่าเดิมโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมได้ด้วยค่ะสไลด์ต่อมานะคะจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะอาจารย์กิ๊กขออนุญาตมาที่กล่องทางขวามือเลยค่ะองค์ประกอบสำคัญของการสร้างคุณค่านะคะจะต้องประกอบไปด้วย1ข้อมูลที่มีคุณภาพถูกต้องทันสมัยไม่ล้าหลังเนาะข้อ2เทคโนโลยีที่เหมาะสมค่ะใช้งานได้ง่ายแล้วก็เชื่อมต่อกันได้เป็นระบบเน็ตเวิร์คที่สามารถสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วนะคะข้อ3นะคะนวัตกรรมที่สร้างขึ้นมานั้นต้องเหมาะสมกับธุรกิจของเรานะคะสร้างสรรค์สิ่งใหม่โดยการแก้ปัญหาเดิมหรือพัฒนาสิ่งใหม่ๆที่มันดีขึ้นนะคะข้อ4สิ่งที่เราทำทั้งหมดนะคะเพื่อสร้างคุณค่านั้นต้องเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งแล้วก็ตรงใจตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าค่ะข้อ5อันนี้ย้ำบ่อยมากเลยก็คือต้องมีการวัดผลวงเล็บเลยนะเชิงตัวเลขเพราะถ้าเกิดวัดในเชิงคุณภาพบางทีมันเปรียบเทียบกันยากเนาะและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มคุณค่าอย่างยั่งยืนค่ะการสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะน้องๆไม่ใช่แค่การขายสินค้าได้มากขึ้นนะคิดอย่างนั้นไม่ได้นะอันนั้นคิดแบบยังไม่ละเอียดพอการสร้างมูลค่าเพิ่มที่แท้จริงนั้นนะคะต้องสร้างคุณค่าทำให้ลูกค้าพึงพอใจและกลับมาใช้ซ้ำนอกจากใช้ซ้ำแล้วนะโดยอัตโนมัติเนาะเขาก็จะบอกต่อเพื่อนๆครอบครัวที่เขารักให้มาเป็นลูกค้าของเราด้วยดังนั้นธุรกิจที่เข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริงคือธุรกิจที่สร้างคุณค่าได้มากกว่าคู่แข่งค่ะสำหรับสไลด์ที่4นะคะน้องๆเป็นห่วงโซ่คุณค่า value chain นะคะที่ทุกกิจกรรมในธุรกิจสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้นะคะหรือคุณค่าเพิ่มก็ได้กิจกรรมหลักนะคะ
กิจกรรมหลักเนี่ยประกอบไปด้วยโลจิสติกหรือการขนส่งเนาะขาเข้าการดำเนินงาน operation นะคะโลจิสติกขาออกการตลาดและการขายนะคะก็คือเราจะเอาสินค้าเนี่ยจากธุรกิจของเราส่งไปยังมือผู้บริโภคนั่นเองการหลังการขายส่งถึงมือเสร็จแล้วเนี่ยห้ามทิ้งเขานะเขาต้องสามารถติดต่อกลับมาให้ฟีดแบ็กหรือหากเขาเกิดปัญหาเนาะเราสามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือเขาในการแก้ไขรับรองได้เลยว่าเขาจะเป็นลูกค้าของเราไม่ไปไหนที่อื่นนะบางครั้งเนี่ยบริการหลังการขายนะสำคัญยิ่งกว่าคุณภาพของ productสินค้าหรือบริการซะอีกนะคะน้องๆเรามาดูกิจกรรมสนับสนุนนะคะกิจกรรมสนับสนุนหรือที่เรียกว่า support activities นะคะก็ประกอบไปด้วยการจัดการทรัพยากรบุคคลหรือที่เรียกว่า HR นะคะ management เนี่ยการจัดการ HR เนี่ยทำยังไงทำให้คนมีทักษะและมีแรงจูงใจที่จะทำงานเพื่อบริษัทของเรากิจการของเราให้เติบโตไปด้วยกันนะข้อต่อมาก็คือการพัฒนาเทคโนโลยีทำยังไงนะที่จะเราจะใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะรวมไปถึงการจัดซื้อจัดหานะคะ procurement นะคะการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ partner ที่มีคุณภาพที่จะป้อนวัตถุดิบที่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการและไม่มีการลักไก่สอดไส้สิ่งปลอมมาให้เรานะคะเรามาดูข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายก็คือโครงสร้างของพื้นฐานขององค์กรนะคะ firm infrastructure ก็คือระบบการบริหารจัดการการเงินกฎหมายนโยบายต่างๆนะคะเพื่อทำให้องค์กรสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหลัก primary activities รวมเข้ากับกิจกรรมสนับสนุนนะคะ supportactivities ก็จะก่อให้เกิดผลลัพธ์นะคะคือมูลค่าเพิ่ม value added ต้นทุนลดลงลูกค้าพึงพอใจคุณค่าเพิ่มขึ้นนะคะรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก่อให้เกิดธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะตัวอย่างในการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้นะคะเริ่มต้นจาก 1. ใช้ AI ในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า 2. มีการใช้ระบบอัตโนมัติเช่นหุ่นยนต์มาในการลดต้นทุนเนาะทำให้การจ้างแรงงานลดลงไม่เกิดปัญหาในเรื่องการจัดการนะคะข้อ3ก็คือคลาวด์ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลประหยัดพื้นที่แล้วก็ระบบปฏิบัติการต่างๆนะคะข้อ4การใช้ IoT หรือเทคโนโลยีดิจิตอลในการติดตามการขนส่งเพื่อให้การดูแลลูกค้าหรือที่เรียกว่า CRM นั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะมาดูสไลด์ต่อมานะคะเป็นสไลด์ที่5เทคโนโลยีดิจิตอลกับการสร้างมูลค่าเพิ่มค่ะอย่างที่เคยกล่าวไปก่อนหน้านี้นะคะแต่ก็ต้องขอย้ำให้กับน้องๆอีกทีเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นกลไกสำคัญในการเปลี่ยนจากธุรกิจแบบรูปแบบเดิมคือมีหน้าร้านมีการขายโดยใช้คนมาสู่ธุรกิจดิจิตอลนะคะตัวที่สำคัญมากๆได้แก่1 Big DataBig Data นะคะทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากค้นหาแนวโน้มและพฤติกรรมเพื่อการตัดสินใจที่แม่นยำสำหรับผู้ประกอบการนะคะเทคโนโลยีตัวที่2ก็คือ AI และ Machine Learning เจ้าตัวนี้นะคะทำหน้าที่ให้ระบบการเรียนรู้และระบบการตัดสินใจแบบอัตโนมัติเนี่ยเพิ่มความแม่นยำมากขึ้นรวมถึงลดข้อผิดพลาดในการตัดสินใจด้วยค่ะข้อ3 Cloud Computing ตัวนี้พูดถึงบ่อยมากๆ Cloud เนี่ยสามารถลดต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานในการจัดเก็บข้อมูลรวมถึงเข้าถึงข้อมูลในทุกที่และรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคตนะคะข้อ4ก็คือ IoT ทำหน้าที่เชื่อมต่ออุปกรณ์และระบบแบบ Real Time เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานค่ะข้อ5นะคะคือ Blockchain ตัวนี้ถูกพูดถึงบ่อยมากๆนะคะแทบจะเป็นวิชาบล็อกเชนแยกต่างหากได้เลยแต่สรุปง่ายๆก็คือบล็อกเชนทำหน้าที่เพิ่มความโปร่งใสและความเชื่อมั่นการตรวจสอบได้ป้องกันการปลอมแปลงข้อมูลหรือ data ต่างๆที่เราไม่สามารถแก้ไขได้โดยง่ายเพราะว่าทุกจุดของบล็อกเชนที่เดิน
เดินต่อกันเหมือนโซ่นั้นจะตรงกันทุกประการนะคะซึ่งทำให้การสร้างมูลค่าใหม่ให้กับธุรกิจหรือธุรกรรมนั้นๆได้ในอนาคตเรามาดูผลลัพธ์ที่

0: เกิดขึ้นนะคะน้องๆผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือข้อ1เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานรวดเร็วขึ้นแล้วก็แม่นยำขึ้นด้วยค่ะข้อ2นะคะลดต้นทุนธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่มสามารถลดต้นทุนการผลิตหรือการบริการนะคะให้น้อยลงเนื่องจากมีการใช้ทรัพยากรลดลงและก็มีการควบคุมค่าใช้จ่ายได้ง่ายขึ้นค่ะข้อ3นวัตกรรมค่ะเมื่อมีการใช้นวัตกรรมเนาะเราสามารถพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่องนะคะน้องๆข้อ4เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าได้มากขึ้นเนื่องจากเราสามารถตอบสนองความต้องการและสามารถเติมจุดที่ลูกค้าต้องการได้อย่างตรงใจนั่นเองค่ะข้อ4นะคะข้อนี้ก็เชื่อมโยงไปยังข้อ5ค่ะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการอยู่รอดการเติบโตได้อย่างยั่งยืนดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีไม่ใช่แค่เป้าหมายแต่จริงๆแล้วเทคโนโลยีคือเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและธุรกิจนะคะธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและชันฉลาดโดยเฉพาะในธุรกิจดิจิทัลจะสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่าการเติบโตของธุรกิจที่เป็นคู่แข่งแล้วก็สามารถที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืนด้วยค่ะสไลด์ต่อมานะคะเป็นเรื่องการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลค่ะ data driven decision making ข้อมูลนะคะอาจารย์กิ๊กพูดไปหลายครั้งเลยว่าข้อมูลเปรียบเสมือนน้ำมันแห่งยุคดิจิทัลคือเป็นตัวขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะแต่การใช้ข้อมูลก็ต้องระมัดระวังนะคะเพื่อให้เกิดคุณค่าคือการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างแท้จริงเราต้องมีกระบวนการในการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลนะคะน้องๆ 1. กระบวนการแรกเก็บรวบรวมข้อมูลเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายแหล่งทั้งภายในและภายนอก 2. มีการจัดการการใช้ข้อมูลทำความสะอาดจัดเก็บเตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับการวิเคราะห์นะคะข้อ 3. การวิเคราะห์ข้อมูลต้องมีการใช้เครื่องมือแล้วก็รูปแบบเช่นสมการหรือวิธีการวิเคราะห์นะคะที่สามารถค้นหาความสัมพันธ์แนวโน้มและโอกาสทางธุรกิจข้อ4นะคะสร้างข้อมูลเชิงลึกนะคะที่แปรผลการวิเคราะห์ให้เป็นความเข้าใจที่นำไปสู่การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพค่ะและข้อ5การตัดสินใจและการติดตามผลนะคะข้อมูลเหล่านี้เมื่อนำไปใช้แล้วก็ต้องมีการติดตามผลนะคะว่ามันพัฒนาองค์กรได้จริงไหมมันแก้ปัญหากับลูกค้าได้จริงไหมมีการวัดผลในเชิงตัวเลขแล้วในเชิงคุณภาพด้วยยิ่งดีเพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะคะเอาล่ะทีนี้นะคะน้องๆ อาจารย์กิ๊กก็เล่าไปหลายสไลด์เลยเราจะเห็นได้ว่าโลกเทคโนโลยีดิจิทัลนั้นเปลี่ยนแปลงไปเป็นจำนวนมากและในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจดิจิทัลนั้นมีการต้องเตรียมความพร้อมรูปแบบค่ะและในการเตรียมความพร้อมเหล่านั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจัดละเลยการเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนนะคะวิดีโอต่อจากนี้ไปค่ะเป็นวิดีโอที่ท้าทายมากสำหรับประเทศไทยเยาวชนไทยเพราะประเทศจีนประเทศที่เรียกได้ว่าเป็นผู้นำด้าน AI หรือเทคโนโลยีดิจิทัลนั้นกำลังเปลี่ยนผ่านกระบวนการการศึกษาชาติอย่างสำคัญยิ่งเขากำลังยุบหลายคณะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบัญชีเลขาล่ามหรือการเรียนรู้ที่สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาแทนที่ได้แล้วสร้างคณะใหม่ๆมาถึง38สาขานะคะ38สาขาเหล่านี้มีอะไรบ้างแน่นอนเลยว่ามันย่อมเป็นเทรนด์ที่ประเทศไทยนะคะต้องการแรงงานด้านนี้ในอนาคตดังนั้นอาจารย์กิ๊กนะคะขออนุญาตนำเสนอวิดีโอนี้ด้วยความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์กับน้องๆแล้วก็สถาบันการศึกษานะคะที่จะใช้เป็นโมเดลเราอาจจะไม่ลอกเขา 100% เนาะเพราะมันมีบางอย่างที่ไทยแตกต่างจากจีนแต่เป็นโมเดลเรียกได้ว่านำร่องละกันที่เราจะเดินตามหรือปรับปรุงตัวเองให้พัฒนาให้ก้าวหน้าเท่าเทียมหรือแซงเขาไปได้ในอนาคตนะคะเดี๋ยวมารับชมวิดีโอนี้ไปพร้อมกันเลยค่ะ
1: จีนเพิ่ม38วิชาใหม่มันไม่ใช่แค่พวก Data Science หรือ AI ทั่วไปแต่มันมีชื่อประมาณนี้ครับ

0: Embody Intelligence Deep Earth Science Low Altitude Economy เศรษฐกิจน่านฟ้าต่ำและที่เซอร์ไพรส์มากก็คือมีลำไทยเก๊กด้วยครับคำถามก็คือประเทศหนึ่งกำลังคิดอะไรอยู่ทำไมเขาถึงอยากสร้างคนจากการศึกษาแบบนี้และมันกำลังบอกอะไรเกี่ยวกับอนาคตของจีนและอนาคตของไทยผมคิดว่ามีอย่างน้อยประมาณ6เรื่องละกันและนี่อาจจะเป็น2030ที่เราจะเห็น
1: The Secret Sauce Executive Espresso
0: จีนเพิ่ม38วิชาใหม่ประเทศนี้กำลังคิดอะไรอยู่ครับไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับจีนได้ประกาศข่าวหนึ่งนะฮะนั่นก็คือกระทรวงศึกษาธิการจีนอนุมัติ38สาขาวิชาใหม่ในระดับมหาวิทยาลัยถ้าฟังแค่นี้หลายคนก็อาจจะคิดว่าเป็นข่าวการศึกษาประเทศเพิ่มหลักสูตรหลายประเทศก็ทำเนาะไทยเองก็มีเปิดหลักสูตรใหม่ขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าถ้าไล่อ่านละเอียดไปเรื่อยๆผมก็เริ่มรู้สึกนะครับว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะอันนี้มันไม่ใช่ข่าวการศึกษาละเพราะว่าวิชาที่จีนเพิ่มเนี่ยมันไม่ใช่แค่พวก data science หรือ AI ทั่วไปแต่มันมีชื่อประมาณนี้ครับ embody intelligence หรือว่า AI ที่มีร่างกาย brain computer science เทคโนโลยีที่เชื่อมสมองกับคอมพิวเตอร์ agricultural robotics หรือว่าหุ่นยนต์เกษตร deep earth scienceวิทยาศาสตร์ใต้พิภพ Low Altitude Economy เศรษฐกิจน่านฟ้าต่ำ Semiconductor Process and Equipment กระบวนการผลิตแล้วก็เครื่องจักรเซมิคอนดักเตอร์ Digital Trade Business AI Political Security เต็มไปหมดเลยครับและที่เซอร์ไพรส์มากก็คือมีลำไทยเก๊กด้วยครับใช่ครับเขาเอาลำไทยเก๊กไปอยู่ในวิชาใหม่นะครับคำถามก็คือประเทศหนึ่งกำลังคิดอะไรอยู่ทำไมเขาถึงอยากสร้างคนจากการศึกษาแบบนี้และมันกำลังบอกอะไรเกี่ยวกับอนาคตของจีนอนาคตของโลกและอนาคตของไทยวันนี้เลยอยากชวนคุยเรื่องนี้กันนะครับเพราะว่าผมคิดว่าการศึกษาเนี่ยมันเป็นหน้าต่างให้เราเห็นว่าประเทศหนึ่งเนี่ยเขากำลังออกแบบอนาคตของตัวเองอย่างไรผมอยากเริ่มต้นตรงนี้ก่อนลองไปดูข่าวก่อนเนาะเริ่มจากข้อเท็จจริงก่อนเลยหลายคนอาจจะเห็นข่าวมาบ้างในวงการการศึกษาคือช่วงประมาณปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการจีนครับประกาศปรับปรุงบัญชีรายชื่อหลักสูตรปริญญาตรีระดับชาติหรือว่า Undergraduate Majors Catalog เขาเพิ่ม38สาขาวิชาใหม่แล้วก็ไม่ใช่แค่มหาลัยใดมหาลัยหนึ่งนะครับแต่ว่าอนุมัติในระดับประเทศก็คือทุกมหาลัยต้อง comply ตามรัฐจีนเห็นชอบให้ระบบมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเปิดหลักสูตรเหล่านี้ได้ก็มันไม่ใช่การทดลองเล็กๆแต่ว่ามันเป็นระดับการตัดสินใจ policy level เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อีกเรื่องที่น่าสนใจก็คือเขาไม่ได้แค่เพิ่มนะครับแต่ว่าในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการปรับหลักสูตรครั้งใหญ่ก็คือเปิดใช่ไหมแล้วก็มีปิดครับก็คือปิดของเก่าหรือว่าอันเลอะโละทิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้แค่วิ่งตามเทรนด์อย่างเดียวคือสมมติว่าเห็น AI แล้วเปิดวิชา AI แต่ว่าเขารีดีไซน์ระบบผลิตคนของทั้งระบบเพราะฉะนั้นไอ้ที่เพิ่มมาย้ำอีกครั้งมันไม่ได้เพิ่มแบบเรียนหัวบวมเพราะว่ามันมีการปิดวิชาไปจำนวนมากทีนี้ลองไปดูวิชาใหม่ค่อยๆเดินดูแล้วกันนะครับเหมือนเข้าไปดูบลูพริ้นท์เนาะหรือว่าพิมพ์เขียวของประเทศหนึ่งเพราะรายละเอียดมันค่อนข้างน่าสนใจมีหลายหมวดผมแบ่งประมาณ8หมวดแล้วกันหมวดแรกก็คือ AI แต่ว่า AI ไม่ใช่แค่แชทบอทนะครับอย่างที่หลายคนพูดเนาะเวลาพูดถึง AI อาจจะนึกถึง ChatGPT Claude Gemini หรือว่าผู้ช่วย AI ที่เป็นแชทแต่ว่าจีนเนี่ยเค้ากำลังคลิปไปไกลกว่านั้นนะครับหนึ่งในสาขาที่โดดเด่นที่สุดก็คือ Embody Intelligence หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนเนาะแต่ถ้าแปลแบบง่ายๆก็คือ AI ที่มีร่างกาย AI ที่ไม่ได้อยู่แค่ในหน้าจออีกต่อไปแต่ว่ามันออกมาแล้วมีตัวตนในโลกจริงพูดง่ายๆก็คือ Physical AI นั่นแหละครับก็คือ AI ที่เดินได้จับของได้เคลื่อนไหวได้แล้วก็สามารถโต้ตอบกับสิ่งแวดล้อมได้เพราะฉะนั้นมันคือโลกของHumanoid Robots ผมเคยจัดไปตอนหนึ่งเรื่องนี้เนาะแต่มันยังข้ามไปถึง Factory Robot ในโรงงาน Autonomous รถยนต์ไร้คนขับหรือว่า Warehouse Automation หุ่นยนต์ที่อยู่ใน Warehouse หุ่นยนต์ที่ขนส่งของ Service Robot หุ่นยนต์ช่วยคนบริการต่างๆคำถามคือทำไมจีนถึงสนใจเรื่องนี้มากผมคิดว่าเพราะว่าจีนอาจจะกำลังมองว่า AI Wave รอบถัดไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์แต่มันคือ Physical AI ก็คือ AI ที่อยู่ในโลกจริงลองคิดภาพเล่นๆก็ได้ครับว่า ChatGPT ช่วยตอบคำถามแต่ว่าหุ่นยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เนี่ยมันเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนทั้งโรงงานเนาะทั้ง supply chain ทั้งการผลิตแล้วก็โลจิสติกแล้วก็หลายๆระบบเลยมีเรื่องของ business AI เห็นไหมน่าสนใจมาก

0: ก็คือมันเกี่ยวข้องกับธุรกิจด้วยคือเขาไม่ได้อยากมีแค่ตัววิศวกรหรือเอนจิเนียร์อย่างเดียวแต่ว่าอยากได้ผู้นำทางธุรกิจที่เข้าใจ AI ก็คือคนที่เอา AI เนี่ยไปใช้ในองค์กรจริงได้ด้วยอันนี้คือหมวดแรกนะครับที่น่าสนใจมากๆครับหมวดที่2ครับหมวดสมองมนุษย์แล้วก็เครื่องจักรนี่คือสาขาที่น่าสนใจมากก็คือ BCST เนาะ Brain Computer Science and Technologyมันก็คือ Brain Computer Interface ผมเคยจัดไปตอนนึงกับอาจารย์เชนนะรัฐมนตรีอวในวันนี้นะฮะเป็นเทคโนโลยีที่เชื่อมสมองเรากับเครื่องอันนี้หลายคนบอกคุณเคนนี่มันหนังไซไฟหรือเปล่ามันไม่น่าจริงหรือเปล่าแต่ว่าจริงเขามองแบบนั้นนะเขามองว่าโลกกำลังไปทางนี้เราเห็นบริษัทของคุณอีลอนมัสก์อย่าง Neuralink ใช่ไหมที่ทำเรื่องนี้อยู่มันไม่ได้ใช้ในโลกอะไรที่หวือหวาอย่างเดียวแต่มันใช้ในผู้ป่วยอัมพาตได้นะครับทำเรื่องของ Neuro Rehab ได้เป็น Assistive Devices ได้ช่วยคนอะไรต่างๆได้แล้วก็จริงๆถ้ามองไกลกว่าแค่การแพทย์เนี่ยมันคือปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์แหละเป็น human machine interaction หรือว่า integration ก็ว่าได้ก็คือการให้สมองมนุษย์เนี่ยคุยกับเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยโดยตรงคำถามคือเฮ้ยทำไมจีนต้องเปิดวิชานี้ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยคำตอบอาจละกันเนาะอาจจะเป็นอย่างนี้นะอาจจะมองว่ามันคือ frontier technologyคือมันไม่ใช่แค่ของเล่นอีกต่อไปแล้วมันอาจจะเกิดขึ้นได้จริงในอนาคตคือเราไม่ได้พิมพ์คอมหรือแชทอย่างเดียวแต่ว่าเราใช้สมองเราสั่งการคอมพิวเตอร์นะครับอีกสาขาที่ก็คือ psychology brain and cognitive science อันนี้ก็น่าสนใจครับเพราะว่า AI รุ่นถัดไปเนี่ยมันไม่ได้พัฒนาแค่ข้อมูลอย่างเดียวแล้วแต่ต้องเข้าใจสิ่งที่เรียกว่า cognition หรือการรับรู้ของคนการตัดสินใจของคนแล้วก็การเรียนรู้แบบมนุษย์นั่นเองพูดง่ายก็คือถ้าเกิดอยากสร้างสิ่งที่เป็น machine intelligenceคุณก็ต้องเข้าใจ human intelligence ก่อนก็คือไอ้เจ้าหุ่นยนต์เนี่ยมันจะเข้าใจสมองเรามากขึ้นหมวดที่3อันนี้อาจจะเห็นบ่อยนะครับก็คือชิปแล้วก็ของจริงที่จับต้องได้แล้วอย่างที่เมื่อกี้เราแตะไปเนาะ AI มี physical มี software แต่พวกเนี้ยไม่มีทางเกิดขึ้นได้จริงเลยทั้งหมดเลยนะถ้าไม่มีสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าชิปครับจีนเข้าใจเรื่องนี้ดีมากก็มีสาขาใหม่เลยคือ semiconductor process and equipment นะครับอ่านชื่ออาจจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างเทคนิคเนาะแต่จริงๆถ้าแปลให้จะเข้าใจง่ายคือวิชาผลิตชิปละครับไม่ใช่แค่ดีไซน์แต่รวมถึงกระบวนการผลิตจริงเครื่องจักรจริง manufacturing จริงข่าวล่าสุดที่ทรัมป์ขนบริษัทเทคนะมีเจนเซนหวงอะไรไปถล่มที่จีนเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าคุยกันเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าสงครามชิปที่เกิดขึ้นทั้งสหรัฐแล้วก็จีนเองเนี่ยจีนค่อนข้างเจ็บหนักมากนะครับจากการถูกจำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยี advanced ต่างๆนะครับเช่นของ ASML advanced lithography export control หรือว่าการคว่ำบาตรของสหรัฐเนี่ยนะครับทำให้จีนเนี่ยรู้ตัวแล้วว่าต่อให้มีเงินแค่ไหนนะเขาก็ไม่สามารถสร้าง ecosystem ได้ถ้าเกิดไม่มีสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่เขาต้องการความรู้ต้องการสิ่งที่สหรัฐอเมริกามีฉะนั้นเขาจะสร้างให้เขาพึ่งพาตัวเองได้อีกวิชาหนึ่งน่าสนใจพอไปดูเอ๊ะวิชาอะไร Vacuum Engineering ครับใช่ครับมันแปลว่าสุญญากาศแล้วครับวิศวกรรมสุญญากาศเพราะอะไรเพราะเซมิคอนดักเตอร์การผลิตต่างๆต้องใช้ Vacuum System รวมถึง Aerospace นะครับอวกาศ Advanced Manufacturing หรือว่าพวก Precision Engineering พวกวิศวกรรมแม่นยำสิ่งนี้เรียกว่าอะไรมันเป็น Deep Industrial Capability แหละคือคนทั่วไปอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าประเทศอุตสาหกรรมต้องมีก็คือเป็นอุตสาหกรรมเฉพาะแอดวานมากสุญญากาศผมเองก็เพิ่งได้ยินคำนี้ครั้งแรกนะครับก็เลยเห็นได้เลยนะว่าถ้าดูจากวิชาของเขาเนี่ยคือจีนเนี่ยเขาคิดทั้ง AI ทั้งสแต็กแหละมีอะไรบ้างครับมีซอฟต์แวร์เนาะมีฮาร์ดแวร์มีแมนูแฟคเจอริงแล้วก็มีซิสเต็มด้วย
1: ค่ะจากการรับชมวิดีโอไปนะคะอาจารย์กิ๊กหวังเป็นอย่างยิ่งมากเลยว่าน้องๆจะได้รับแรงบันดาลใจในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในโลกธุรกิจรวมถึงอาจจะมีโอกาสที่จะตัดสินใจเรียนต่อในด้านเหล่านี้นะคะแม้ว่าในบางสาขาเนาะก็ต้องยอมรับตรงๆว่าประเทศไทยเรายังไม่มีสอนก็เขาไปไกลระดับโลกขนาดนั้นยุโรปยังไม่มีสอนเลยแล้วไทยจะมีหรือก็แอบให้ความหวังน้องๆหน่อยนึงนะคะว่าประเทศจีนนะคะให้ทุนเด็กไทยไปเรียนต่อปริญญาตรีที่นั่นไม่ว่าจะเป็นเรียนต่อในภาคภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษนะคะมีทุนฟรีจำนวนมากน้องๆติดตามนะคะแล้วก็ยิ่งถ้าใครพูดจีนได้นะสนับสนุนมากๆเลยว่าไปเรียนในสาขาเหล่านี้นะคะเราช่วยกันกลับมาพัฒนาประเทศไทยในฐานะผู้บริหารการศึกษานะคะมหาวิทยาลัยต่างๆอาจารย์กิ๊กก็ คงจะเป็นอาจารย์ตัวเล็กๆที่มีอำนาจน้อยหน่อยนะคะอยากจะให้เปิดสาขาใหม่ๆเหล่านี้ค่ะเพราะว่าประเทศเราต้องการกำลังคนในด้านนี้

อย่างมากและจริงจังและเชื่อว่าอย่างต่อเนื่องหากเรายังไม่สามารถเปลี่ยนระบบได้อย่างรวดเร็วอาจจะมีคอร์สระยะสั้นๆหรือรายวิชาที่ส่งเสริมให้เด็กไทยสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะมากขึ้นเยอะๆในแต่ละหลักสูตรค่ะต้องฝากความหวังของชาติไว้กับทุกท่านด้วยนะคะทีนี้เรามาดูสไลด์ต่อมานะคะเป็นเรื่องของแพลตฟอร์มดิจิทัลเชื่อมโยงผู้ใช้และสร้างคุณค่าทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจะเติบโตไปอย่างพร้อมกันตัวอย่างนะคะเป็น Shopee กับ Grab ค่ะซ้ายมือนะคะเป็น Shopee Shopee ก็คือแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซก็จะมีผู้ขายลงขายสินค้ามีแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงนะคะแล้วก็มีผู้ซื้อเลือกซื้อสินค้าเมื่อมียอดขายยอดซื้อเนาะก็ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในทางเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะยอดขายและเกิดกำไรเพิ่มขึ้นเรามาแยกจำแนกคุณค่านะคะผู้ขายนะคะเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายประหยัดต้นทุนเนาะค่าธรรมเนียมต่ำแล้วก็มีเครื่องมือช่วยขายค่ะสำหรับผู้ซื้อคุณค่าที่เขาได้รับก็คือสินค้าหลากหลายราคาดีมีโปรโมชั่นมีการจัดส่งที่รวดเร็วนะคะ Shopee เองตัวแพลตฟอร์มนะหรือคนกลางเนี่ยก็ได้รายได้จากค่าธรรมเนียมค่าโฆษณาและบริการเสริมต่างๆค่ะเรามาดู Grab นะคะ Grab เป็นแพลตฟอร์มเรียกรถบริการอันนี้อาจารย์กิ๊กใช้แทบทุกวันบอกเลยว่าใช้แทบทุกวันนะคะใช้คู่แข่งของ Grab ด้วยนะคะก็มีคนขับนะคะผู้ให้บริการมีแพลตฟอร์มจับคู่ matching demand supply ก็คือคนขับนำเสนอเนาะลูกค้าก็เรียกนะคะลูกค้าเป็น demand นะผู้โดยสารเนาะคนขับก็เป็น supply เนาะก็คือตอบสนองความต้องการของลูกค้าเมื่อ matching ได้นะก็มีการหักค่าธรรมเนียมเนาะก็ก่อให้เกิดรายได้ของคนขับแล้วก็แพลตฟอร์มนะคะเรามาดูคุณค่า value ที่คนขับได้รับคนขับก็จะมีงานต่อเนื่องรายได้เพิ่มขึ้นมีระบบสนับสนุนนะคะสำหรับผู้โดยสารผู้โดยสารก็เดินทางด้วยความสะดวกปลอดภัยราคาโปร่งใสอาจารย์กิ๊กเคยนั่งอะค่ะแล้วแบบคนขับขอแวะเติมก๊าซจำได้ขอแวะเติมก๊าซระบบขึ้นเตือนทันทีรถยนต์ของท่านหยุดณที่นี้นานเกินไปต้องการให้เราโทรเรียกสถานีตำรวจหรือไม่สังเกตอู้ดูราเราประดุจเจ้าหญิงและคนสำคัญจริงๆเลยอาจารย์กิ๊กก็เลยอ่านให้คนขับฟังคนขับก็สะดุ้งเล็กน้อยแล้วก็บอกคนขับว่าไม่เรียกสถานีตำรวจนะคะไม่เป็นไรอนุญาตให้หยุดเพราะว่าหากรถยนต์ไม่มีแก๊สเนาะเราก็ไปต่อไม่ได้อยู่ดีเดี๋ยวจะเสียเวลาหนักขึ้นกว่าเดิมนะคะคนขับมีสะดุ้งเล็กน้อยนะคะแต่อาจารย์กิ๊กก็ยิ้มเลยแบบเฮ้ยเขาดูแลเราดีจังเลยนะชอบเลยระบบนี้ชอบมากสำหรับผู้หญิงที่หน้าตาดีตอนกลางคืนอย่างอาจารย์กิ๊กนะคะตอนกลางวันจะสวยไม่เท่าไหร่ตอนกลางคืนจะสวยเป็นพิเศษเนาะเราก็แบบมืดมืดเห็นเราไม่ชัดเนาะเราก็รู้สึกว่าดีจังเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่เราต้องเดินทางตอนกลางคืนนะคะมาดูต่อนะคะ Grab ได้อะไร Grab ก็ได้รายได้จากค่าธรรมเนียมค่าคอมมิชชั่นนะคะบริการเสริมแล้วก็การโฆษณาคล้ายๆ Shopee นะคะแต่ต่างบริการกันค่ะสไลด์นี้นะคะเริ่มเป็นสไลด์ท้ายแล้วเราจะรู้แต่ข้อดีไม่ได้นะเราต้องรู้ข้อเสียหรือว่าอุปสรรคและความท้าทายด้วยในการสร้างมูลค่าเพิ่มในเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะก็ยังมีอุปสรรคที่ประเทศหรือว่าระบบต้องพัฒนาต่อๆไปไม่ว่าจะเป็น 1. ทักษะและความพร้อมของคนอุปสรรคก็เช่นคนขาดทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลที่จำเป็นบางครั้งผู้ซื้อและผู้ใช้บริการไม่เข้าใจว่าใช้ยังไงกดปุ่มถูกผิดก็ทำให้บริการล่าช้าหรือเสียเงินมากขึ้นนะคะข้อ 2. การปรับตัวของบุคลากรและองค์กรที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีเหล่านี้นะคะต่อมานะคะมาดูหัวข้อใหญ่โครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีก็อาจจะมีความท้าทายในเรื่องของข้อ 1. โครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่ทั่วถึงเช่นเราอาจจะต้องใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาเชื่อมโยงเนาะอินเทอร์เน็ตของเราก็ยังไม่ครอบคลุมทั่วประเทศในทุกจุดแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากอาจารย์กิ๊กเดินทางหลายประเทศตอนนี้น่าจะมากกว่า25ประเทศทั่วโลกบอกได้เลยว่าเน็ตไทยแรงและดีกว่าหลายประเทศมากๆแม้บางประเทศจะเจริญกว่าเราเนาะเป็นยุโรปหรือประเทศที่ดูทันสมัยกว่าเราเนี่ย

สู้เน็ตระบบเราไม่ได้นะอืมไทยนี่โครงสร้างด้านอินเทอร์เน็ตถือว่าก้าวนำหลายประเทศมากอ่ะหวังว่าจะครอบคลุมทุกพื้นที่ได้ในอนาคตนะคะข้อ2ต้นทุนเทคโนโลยีสูงสำหรับ SME ก็คือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเนาะเทคโนโลยีบางอย่างเนี่ยมันก็แพงเกินไปเช่นเครื่องสแกนเนาะสมมติเราจะควบคุมสต็อกด้วยการสแกนตัดสต็อกอัตโนมัติเนี่ยต้นทุนก็ยังสูงอยู่หลายหมื่นบาทเนาะ SME ก็อาจจะมองเห็นว่าไม่เป็นไรใช้กำลังคนไปก่อนก็แล้วกันนะเอาที่สะดวกค่ะเราไปได้ในระดับไหนค่อยๆพัฒนาไปในระดับที่เราไม่ต้องเสี่ยงในเรื่องการลงทุนด้านเทคโนโลยีมากเกินไปนะคะแต่ต้องใช้นะคือถ้าไม่ใช้เลยนี่เสี่ยงที่จะเจ๊งสู้คู่แข่งไม่ได้แน่ๆอ่ะข้อ4นะคะกฎระเบียบและข้อจำกัดทางกฎหมายเรื่องนี้ก็ได้พูดในตอนอื่นๆไว้พอสมควรนะคะแต่ก็มีข้อจำกัดที่ไม่ได้เกิดจากเราอยู่บ้างเช่นกฎหมายของประเทศเราอ่ะไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเนาะจะเห็นได้ว่าในการซื้อขายออนไลน์ยังมีเรื่องการเก็บภาษีหรือการให้บริการที่ภาคกฎหมายหรือภาครัฐยังเข้าไปไม่ถึงข้อต่อมาก็เป็นเรื่องของระบบระเบียบที่ซับซ้อนเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตเป็นอย่างยิ่งเวลาติดต่อภาครัฐทีนึงก็แบบรอไปแล้ว2ชั่วโมงยังไม่ได้คุยกับใครเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เราต้องยอมรับความจริงเนาะเราต้องปรับปรุงเรื่องนี้ให้เป็น one stop service หรือการบริการมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับภาคเอกชนไม่ใช่ให้ภาครัฐเป็นอุปสรรคของภาคเอกชนนะคะมาดูข้อ5นะคะข้อ5ก็คือการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแน่นอนในโลกดิจิตอลเนี่ยมันทำให้คนรวยเนี่ยรวยในพริบตาคนจนบริษัทที่ขาดเทคโนโลยีและลูกค้าไม่ต้องการใช้อีกต่อไปเจ๊งได้ในทันทีนะคะเพราะฉะนั้นต้องติดตามข่าวสารการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการปรับตัวอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีเหล่านี้เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงเนาะอาจจะต้องทำให้บริษัทเนี่ยลงทุนในเรื่องเทคโนโลยีกำลังคนต้องกล้าที่จะลงทุนอย่างรอบคอบแล้วก็ถูกต้องกับทิศทางที่เทรนด์ของธุรกิจของเราเนี่ยกำลังจะก้าวไปนะคะข้อ9นะคะในเรื่องของกลยุทธ์เทคโนโลยีและการสร้างคุณค่าค่ะกลยุทธ์ในการสร้างคุณค่านะคะก็คล้ายๆกับที่เราเคยเล่ากันมาก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามอาจารย์กิ๊กขอสรุปอีกครั้งว่ามันเป็นหัวข้อที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะ 1. เข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งขีดเส้นใต้คำว่าลึกซึ้งให้หน่อยว่ามันไม่ใช่เข้าใจอย่างผิวเผินนะต้องลึกซึ้งเลยการเก็บข้อมูลของเราอะอย่างเช่นเสื้อผ้าเนาะเราจะต้องรู้ไซส์สีขนาดการออเดอร์ในแต่ละช่วงเช่นช่วงฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนี่คือการเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งค่ะข้อ2ความแตกต่างที่มีความหมายนะคะจุดเล็กๆนะมันอาจจะทำให้เราเหนือกว่าคู่แข่งโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มเลยเช่นพนักงานให้บริการของเราสามารถจดจำลูกค้าได้เป็นอย่างดีหรือ AI ของเราจดจำลูกค้าได้เลยถ้าใครในประโยคที่เขาชอบเนี่ยค่ะสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำรวมถึงสื่อสารคุณค่าของข้อเสนอหรือธุรกิจหรือบริการของเราให้ลูกค้าได้ตรงใจที่สุดนะคะข้อ3นะคะยกระดับคุณภาพอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องไม่ใช่สูตรโบราณ100ปีอยู่งั้น100ปีไอ้คำว่าสูตรโบราณ100ปียังคงอยู่ได้แต่ตัวธุรกิจสินค้าและบริการเราต้องพัฒนาตึ๊งๆๆๆไอ้100ปีโฆษณาได้แต่จริงๆแล้วตัวสินค้าและบริการของเราต้องพัฒนาให้ตอบโจทย์และตรงใจกับลูกค้าณปัจจุบันนะไม่ใช่ลูกค้าใน100ปีก่อนนะไม่ได้นะแล้วก็สร้างความผูกพันนะคะข้อนี้ก็สำคัญมากให้ลูกค้านะไว้วางใจดูแลบริการหลังการขายได้เป็นอย่างดีค่ะน้องๆรวมไปถึงข้อ5มอบส่งคุณค่าอย่างคุ้มค่าด้วยโอ้ยคำนี้สวยมากนะคะคือตั้งราคาที่เหมาะสมให้มากกว่าที่ลูกค้าคาดหวังเอาไว้ข้อสุดท้ายก็คือมอบความคุ้มค่าที่จับต้องได้คือรู้สึกบางทีมันอาจจะไม่เป็นตัวอักษรนะแต่ลูกค้าต้องรู้สึกเช่นอาหารรู้สึกเลยว่าอร่อยไม่ใช่รู้สึกว่าเปรี้ยวมากอย่างเงี้ย

ไม่ได้แล้วรู้สึกว่าเค็มจังเลยลูกค้าไม่ออเดอร์ซ้ำแน่ก็คือรู้สึกในรสชาติที่อร่อยนะถึงแม้จะแบบไม่สามารถจับต้องได้แต่ความรู้สึกนั้นต้องชัดเจนเทคนิคในการเพิ่มมูลค่านะคะน้องๆเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ 2. เล่าเรื่องที่มีคุณค่าด้วยบางครั้งเราอาจจะมีการทำคอนเทนต์สตอรี่เทลลิงนะคะสร้างคุณค่าให้ลูกค้าจดจำสร้างประสบการณ์ที่ดีมีส่วนร่วมกับลูกค้าให้ลูกค้าช่วยตัดสินใจสอบถามความคิดเห็นนะคะรวมถึงสื่อสารอย่างมีคุณค่าและสม่ำเสมอด้วยค่ะตัวอย่างในการใช้ข้อมูลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะเช่นธุรกิจค้าปลีกนะคะมีการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าแนะนำสินค้าเฉพาะบุคคลเพิ่มยอดขายแล้วก็สร้างความพึงพอใจหากเป็นธุรกิจการเงินนะคะก็มีการช่วยการประเมินความเสี่ยงให้ข้อมูลลูกค้าว่าการอนุมัติสินเชื่อนั้นก็น่าจะแม่นยำมากขึ้นและลดความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มกำไรนะคะข้อ3ธุรกิจท่องเที่ยวอุ๊ยอันนี้มาแรงเพราะว่าคนไทยเนาะเทศกาลทีก็เที่ยวอย่างคึกคักส่วนชาวต่างชาติเองก็มองเห็นไทยเนี่ยเป็นจุดหมายที่สำคัญระดับโลกเลยนะคะเมืองกรุงเทพของเราก็รับรางวัลระดับโลกมาบ่อยมากล่าสุดนะคะสมุยแซงมาลดีฟส์กลายเป็นเกาะที่นักท่องเที่ยวโหวตให้คะแนนสูงสุดแซงมาได้ยังไงตกใจจริงๆแต่เราก็แซงมานะคะหาดที่สวยที่สุดของโลกก็คือหาดกระดานก็อยู่ในจังหวัดตรังนะคะบ้านเมืองของเราเนี่ยดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่งเรามาวิเคราะห์นะคะเราใช้ดิจิตอลในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหรือสร้างสรรค์เศรษฐกิจดิจิตอลได้อย่างไรข้อมูลเหล่านี้ก็จะช่วยนักท่องเที่ยวนะคะรวมทั้งผู้ประกอบการในการวิเคราะห์ข้อมูลการเดินทางเพิ่มความสนใจออกแบบโปรแกรมท่องเที่ยวให้ตรงใจกับลูกค้าและเพิ่มรายได้ค่ะในภาคการเกษตรนะคะซึ่งแม้รายได้การเกษตรเนี่ยจะไม่เป็นที่หนึ่งหรือเป็นต้นๆเหมือนในอดีตแต่อย่าลืมว่าเกษตรกรเนาะเป็นบุคลากรของชาติหรือคนสร้างรายได้ที่ประเทศเราไม่สามารถละเลยได้เลยหากเราต้องการเป็นครัวโลกเนาะเกษตรกรหรือภาคการเกษตรเนี่ยเป็นภาคที่สำคัญที่รัฐและพวกเราไม่ควรละเลยเราก็ใช้ข้อมูลดิจิตอลในการพยากรณ์สภาพดินฟ้าอากาศวางแผนการเพาะปลูกได้แม่นยำมากขึ้นลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตค่ะมาดูสไลด์รองสุดท้ายนะคะความท้าทายและการรับมือเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจดิจิตอลให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนความท้าทายที่สำคัญก็คือความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในเรื่องของกฎหมายและจริยธรรมทักษะแรงงานและการศึกษานะคะน้องๆรวมมาถึงข้อเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและความไม่ทั่วถึงที่อาจารย์กิ๊กบอกไปเมื่อกี้นะคะในเรื่องของอินเทอร์เน็ตบางที่มีเน็ตก็จริงแต่ความเร็วมันแบบช้ามากนะคะโหลดไปหลับไปนี่เคยอยู่ในบริเวณนั้นเช่นกันนะคะในฐานะผู้ใช้ข้อมูลนี่มีหลับค่ะมีหลับตื่นขึ้นมาระบบหลุดอีกช้ำใจจริงๆซึ่งตรงนี้ถ้าหากเราอยากสร้างความเท่าเทียมนะอาจารย์กิ๊กเชื่อว่าเริ่มต้นจากระบบอินเทอร์เน็ตที่ชนบทจะใช้ได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วเท่าคนเมืองค่ะข้อสุดท้ายนะคะการแข่งขันที่รุนแรงนะคะธุรกิจนี้โตเร็วเติบโตเร็วตายเร็วเหมือนกันด้วยดังนั้นธุรกิจจะต้องปรับตัวและสร้างความแตกต่างเพื่อแข่งขันได้อย่างยั่งยืนนะคะแนวโน้มแล้วก็วิธีการในการรับมือในการขับเคลื่อนธุรกิจนะคะขอสรุปสั้นๆไว้ดังนี้คือ 1. สร้างความเชื่อมั่นในข้อมูลข้อมูลของเราต้องจริงถูกต้องทั้งต่อคนในองค์กรเองและต่อลูกค้าที่มาใช้บริการของเรานะคะ 2. พัฒนาคนด้านทักษะดิจิตอลนั่นก็คือวิดีโอที่อาจารย์กิ๊กนำเสนอเกี่ยวกับประเทศจีนที่เตรียมเปลี่ยนระบบการศึกษาชาติอย่างชัดเจนเปลี่ยนถึง38สาขาเลยทีเดียวนะคะข้อ3การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลนะคะข้อ4ส่งเสริมนวัตกรรมและผู้ประกอบการค่ะรายการของเรานะคะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเลยค่ะที่ส่งเสริมผู้ประกอบการให้เข้าใจเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจดิจิตอลให้มากขึ้นนะคะยินดีมากๆที่เป็นส่วนร่วมส่วนหนึ่ง

ที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้และสุดท้ายนะคะก็คือการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนอันนี้สำคัญมากที่เราจะต้องร่วมมือกันทั้งภาครัฐนะคะภาคเอกชนประชาชนรวมไปถึงระบบการศึกษานะคะร่วมมือกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อให้ประเทศไทยของเรานะคะเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะความท้าทายคืออุปสรรคที่สำคัญแต่ความร่วมมือนั้นจะทำให้เราก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ไปได้นะคะและสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วหากน้องๆมีข้อสงสัยนะคะสามารถสอบถามอาจารย์กิ๊กมาโดยผ่านทางอีเมลค่ะkwanruthai.b@rmutp.ac.th ค่ะและพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสม

วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบ

ประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโคตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
2: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
1: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
2: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
1: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
2: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABSสปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับ

ถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

สวัสดีครับผมสุภฤกษ์บุญปิตุรักษ์นะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษนะครับของหน่วยการเรียนรู้ของทาง Vantage International Group นะครับซึ่งงานหลักๆของผมเนี่ยก็จะเป็นวิทยากรที่ให้ความรู้ในการฝึกอบรมพนักงานกับทาง Vantage นะครับรวมไปถึงการเป็นวิทยากรให้ความรู้กับลูกค้านักลงทุนแล้วก็ผู้สนใจทั่วไปรวมถึงสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งในและต่างประเทศนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ได้มีความรู้สึกใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมรายการตลาดการเงินโลกเศรษฐกิจและการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์เพื่อการลงทุนนะครับสำหรับใน EP นี้นะครับก็เป็น EP สุดท้ายของทางผมนะผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของการบริหารเงินทุนในการเทรดหรือที่เรียกกันว่า Money Management นะครับรวมถึงแนวคิดในการวางแผนการเทรดเบื้องต้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนที่จะพูดคุยเรื่อง money management นะครับผมขอขยายความนิดนึงนะว่า money management มันคืออะไรกันแน่นะครับใน EP ก่อนๆเนี่ยผมได้พูดถึงเรื่องความเสี่ยงในแง่มุมต่างๆไปพอสมควรแล้วนะหลายท่านก็จะได้เห็นว่า margin และ leverage เนี่ยถ้าเราใช้มันไม่ดีนะครับใช้มันไม่ถูกทางมันจะส่งผลเป็นความเสี่ยงได้ค่อนข้างมหาศาลนะครับดังนั้นเนี่ยปกติแล้วเทรดเดอร์หรือนักลงทุนที่เป็นมืออาชีพนะครับเขาก็จะมีวิธีการบริหารความเสี่ยงหลายแบบนะครับหนึ่งในแนวทางที่ใช้บริหารความเสี่ยงเลยเขาจะเรียกกันว่า money management นะครับ money management เนี่ยพูดแบบสั้นๆง่ายๆนะอันนี้ค่อนข้างตามชื่อเลยมันคือการบริหารเงินทุนนะครับเพื่อให้ธุรกิจของเราสามารถอยู่รอดได้ในระยะยาวนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยอย่างที่ผมพูดมาตลอดทุก EP นะครับการเทรดหรือการลงทุนเนี่ยมันก็เป็นธุรกิจแบบนึงนะครับเราไม่สามารถคาดการณ์หรือประเมินความถูกต้องมันได้ 100% นะเพียงแต่ถ้าเราทําทุกอย่างถูกต้องตามหลักการตามวิธีการและขั้นตอนนะครับทํามันอย่างรอบคอบนะครับโอกาสที่เราจะถูกบ่อยกว่าผิดมันก็จะมีมากกว่านะครับโอเคทีเนี้ยหลักของ money management นะครับในมุมมองของผมแล้วกันไอเดียมันจะค่อนข้างคล้ายๆกับธุรกิจบริหารความเสี่ยงหลายๆอย่างนะอย่างเช่นยกตัวอย่างพวกประกันภัยและประกันชีวิตนะครับปกติแล้วเนี่ยธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิตเนี่ยในยุคสมัยหนึ่งละกันตอนที่มันเพิ่งเกิดมาใหม่ๆนะครับที่สวิตเซอร์แลนด์หรือที่ยุโรปอะไรประมาณนี้ผมอาจจะไม่แม่นประวัติศาสตร์นะแต่ว่าผมจำได้ว่าเรื่องราวของมันเนี่ยตอนช่วงที่เริ่มต้นมาใหม่ๆโลกก็จะมองว่าการทำประกันนะครับเป็นการพนันรูปแบบนึงนะครับแต่ณปัจจุบันผมเชื่อว่าคนเราในยุคสมัยนี้ก็จะรู้ว่าประกันเป็นอะไรที่ถือได้ว่าจำเป็นในการใช้ชีวิตนะครับไม่ว่าจะประกันสุขภาพหรือประกันอุบัติเหตุนะครับทั้งนี้เนี่ยบริษัทประกันนะครับวันนี้เราพูดในแง่ของธุรกิจนะการลงทุนผมก็อยากจะให้มองการประกันเนี่ยนะครับเรามองในมุมมองของธุรกิจบ้างสมมติเราเป็นธุรกิจประกันภัยหรือประกันชีวิตประกันอะไรสักอย่างนะครับการที่เราหรือประกันนะครับธุรกิจเนี่ยจะได้กําไรเราได้ประกันเราได้กําไรหรือได้รายได้มาจากการที่เงินไหลเข้าก็คือเบี้ยประกันถูกมั้ยครับถ้าเทียบกับการเทรดเนี่ยก็คือโอเคชน TP เราได้กําไร TP ก็คือค่าเบี้ยประกันที่ลูกค้าจ่ายมาส่วน SL ของธุรกิจประกันภัยก็คือการที่ลูกค้ามาเคลมเบี้ยออกไปนะครับถ้าเคลมเบี้ยออกก็จ่ายออกเนี่ยมันก็เหมือนกับเราแล้วก็โอเคจ่ายออกก็ SL เงินมันไหลเข้าไหลออกประมาณนี้นะครับการ SL เป็นเรื่องปกติเสมือนกับการที่บริษัทประกันภัยมันจะต้องมีการเคลมประกันนั่นแหละนะครับแต่ทีเนี้ยในการที่เงินเข้าเงินออกเงินเข้าเงินออกแบบเนี้ยถ้าไม่มีการจัดการมันที่ดีพอนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านน่าจะเคยได้ข่าวนะครับในช่วงโควิดนะช่วงที่โรคโควิดอุบัติขึ้นมาใหม่ๆนะครับประมาณหลายปีก่อนนะครับ6-7 ปีที่แล้วช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีบริษัทประกันบางเจ้าบางรายแล้วกันเขาก็อาจจะมองเป็นโอกาสทางธุรกิจนะเขาก็รีบขายประกันโควิดนะครับซึ่งตอนนั้นผมจําได้นะตอนนายกสมาคมคณิตศาสตร์ประกันภัยนะก็ได้ออกมาพูดนะครับว่ามันค่อนข้างน่ากังวลนะเพราะว่าโควิดเป็นโรคอุบัติใหม่นะครับโรคเนี่ยยังไม่ได้รู้จักมันเลยจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยในมุมของคณิตศาสตร์ประกันภัยนะการที่จะคํานวณเบี้ยประกันคํานวณจุดคุ้มทุนคำนวณผลตอบแทนอะไรต่างๆเนี่ยมันเขาจะต้องมีการคิดเรทคิดอัตราความน่าจะเป็นคิดอะไรหลายอย่างในเชิงคณิตศาสตร์ประกันภัยถูกไหมฮะในเมื่อเขาไม่มีตัวเลขอะไรเลยเนี่ยการทำคณิตศาสตร์ประกันภัยเพื่อออกกรมธรรม์พวกเนี่ยมันเหมือนทำไปด้วยความไม่รู้นะครับ
มันจึงเสี่ยงอย่างมากและสุดท้ายบริษัทที่ออกกรมธรรม์โควิดเนี่ยที่เขาไม่ได้คำนึงถึงตรงนี้ดีพอนะเขาก็ธุรกิจเขาก็ไปไม่รอดนะเขาก็ค่อนข้างเสียหายนะครับเช่นกันครับผมในการเทรดถ้าเราไม่ได้มีการประเมินความน่าจะเป็นนะครับการเทรดคือการทำธุรกิจแบบนึงนะครับเป็นการทำธุรกิจกับความเสี่ยงโดยตรงเลยถ้าคุณอยากจะอยู่รอดในธุรกิจนี้นะครับการบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่ทางเลือกมันคือทางรอดนะครับคุณขาดมันไม่ได้เลยและเทรดเดอร์ที่ไม่ว่าจะระดับรายย่อยระดับสถาบันหรือระดับอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาจะเข้มงวดและจริงจังมากกับการบริหารความเสี่ยงนะยิ่งโดยระดับสถาบันผมขอใช้คำว่าบริหารความเสี่ยงโดยองค์รวมเลยละกันไม่ใช่แค่ money management เนอะ money management เนี่ยอาจจะโอเคระดับรายย่อยอันนี้สำคัญนะครับความเสี่ยงทั้งในความเสี่ยงเชิงระบบปฏิบัติการความเสี่ยงเยอะนะครับเยอะมากผมอาจจะไม่ขอพูดตรงนี้กันเพราะมันอาจจะเกินความจำเป็นสำหรับเทรดเดอร์รายย่อยนะผมมองว่าโอเคเรามาโฟกัสที่ money management เนี่ยก่อนหน้านี้ผมก็จะมีพูดเรื่อง counterparty risk ไปนะ default risk อะไรประมาณนี้เพื่อให้ระวังนะครับความเสี่ยงในเชิงที่โบรกเกอร์หรือว่าบริษัทที่รับส่งคำสั่งซื้อขายให้คุณเนี่ยเขาเบี้ยวคุณนะครับอันนั้นเป็นธรรมชาติของ zero sum game นะถ้า exchange ไอ้เรื่องนี้อาจจะน้อยหน่อยนะครับอันนี้พูดในกลไกของตลาด derivative นะแต่ถ้าเกิด counterparty risk และ default risk เนี่ยเป็นอะไรที่น่ากังวลนะครับถ้าเกิดติดตามข่าวอยู่ตลอดเนี่ยเราจะได้รู้เลยจะได้เห็นตลอดดังนั้นอันนี้เป็นปัจจัยเชิงคุณภาพที่เราจำเป็นที่จะต้องพิจารณากันอยู่เสมอนะโอเคทีนี้เรามาคุยเรื่อง money management กันนะครับอันนี้จริงๆผมได้รู้จักเทรดเดอร์หลายคนนะถ้าระดับสถาบันหรือระดับรายใหญ่เลยเนี่ยเขาจะมีวิธีคำนวณที่ละเอียดกว่าที่ผมเอามานำเสนอนี้เยอะมากที่ผมมานำเสนอเนี่ยเป็นสเกลสำหรับที่คิดว่ารายย่อยสามารถหยิบนำไปใช้ได้ทันทีนะเพื่อให้โอเคนักศึกษาและผู้สนใจทุกคนนำไปใช้นะครับผมเองก็โอเคผมก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นรายใหญ่นะโดยส่วนตัวเลยก็สเกลยังถือว่าถูกจัดว่าเป็นรายย่อยอยู่นะครับไอเดียในการ money management ของผมก็ไม่ได้หนีไปจากตรงนี้มากนะครับโอเคเดี๋ยวเพื่อให้เข้าใจนะครับทีนี้มันจะมีตัวเลขนึงที่เรียกกันว่า risk reward ratio นะครับ risk reward ratio เนี่ยเป็นการประเมินความคุ้มค่าพูดง่ายๆพูดแบบบ้านๆนะครับทุกทีเวลาผมจะไปพูดเรื่อง money management เนี่ยผมจะชอบหยิบตัวอย่าง risk reward ratio ว่าด้วยเทรดเดอร์2คนนะครับสมมติว่ามีเทรดเดอร์อยู่2คนนะคนแรกนะครับเขาเทรด10ครั้งเขาชนะ8ครั้งนะครับตัวเลขโชว์กำไร8แล้วก็ขาดทุน2คนที่2นะครับเทรด10ครั้งเหมือนกันนะครับเขาได้กำไร4ครั้งขาดทุน6ครั้งคำถามบ้านบ้านมากกับบ้านทุบดินมากใครเก่งกว่านะครับนักศึกษาบางท่านก็บอกโอ้อาจารย์วางกับดักหรือเปล่ามองแบบนี้คือมันก็จะมองแบบมันดูมีกับดักมีลูกเล่นมีอะไรไหมก็อาจจะนะครับบอกตรงๆมันจะมีแง่คิดอยู่ในคำถามนี้นะครับแง่คิดที่ว่าก็คือถ้ามองแบบไม่ได้คิดมากนะมันชัดเจนอยู่แล้วว่า8ครั้งคุณกำไรบ่อยอะมันด้วยคอมมอนเซนส์ของเรานะด้วยสามัญสำนึกปกติคนแรกมันก็ควรที่จะเก่งกว่าถูกไหมครับแต่ที่ผมยิ้มมาเนี่ยโอเคมันต้องให้แง่คิดอะไรบางอย่างนี่คือแง่คิดของเรื่องนี้นะครับภาพเนี่ยใช้คำว่าตัวเลขตารางนี้แล้วกันมันเป็นตัวเลขที่โอเคดูตัวเลขตรงนี้แหละว่าผมทำเองนะครับแต่เชื่อผมไหมว่าผมหยิบมาจากชีวิตจริงนะหยิบมาจากทั้งคนรู้จักทั้งคนในธุรกิจนี้ผมก็ใช้คำนี้กันเยอะมากนะครับมันก็จะอยู่ในสองแบบนี้แหละนะครับพวกแรกนะครับแปดครั้งเนี่ยเขาได้กำไรแค่อันนี้ผมยกตัวอย่างเนี่ยครั้งละ2เหรียญเวลาได้ได้น้อยเวลาเสียหนักมากนะครับคุณดูตัวเลขสุดท้ายตอนรวมเขาเหลือเงินแค่ติดลบเลยละกันนะทั้งนั้นที่ชนะเยอะแต่ทำไมติดลบนี่ก็จะเป็นคำถามต่อมาคนที่สองละกันคนที่สองเนี่ยเขาชนะแค่4ครั้งแพ้ไป6ครั้งแต่ผลรวมเขาออกมาดีกว่านะครับเขาแพ้บ่อยไม่เป็นไรแต่สุดท้ายมีเงินนะครับเขาบรรทัดสุดท้ายคุณได้กำไรนะดังนั้นตรงนี้สำคัญมากสำคัญเรียกได้ว่าเป็นหัวใจที่จะหนึ่งในหัวใจสำคัญที่จะทำให้อยู่รอดในตลาดนะครับคือการคุม risk reward ให้ดีนะครับอัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทนนะครับในกรณีนี้จริงๆมีอาจารย์แล้วก็มีหลายคนเขานิยาม risk reward ไปค่อนข้างเยอะแต่ทีนี้ผมเอาแบบในทางที่เรียบง่ายแล้วก็หยิบไปใช้ได้เลยนะ risk ตรงนี้เราอาจจะตีว่า SL เรา SL เท่าไหร่ reward เรา reward เท่าไหร่ก็คือ TP นะครับ
tp.sl ประมาณนี้นะครับถ้าอย่างในตัวอย่างเนี่ยคนแรกเสี่ยง5ผลตอบแทน1นะครับพอมาพูดแบบนี้ปุ๊บผมคิดว่ามันค่อนข้างเข้าใจได้ง่ายและมันตรงไปตรงมามากๆนะครับเทียบกับการทำธุรกิจจริงๆนะเราจะทำไมเราต้องเสี่ยงที่จะสูญเสียค่าใช้จ่ายเรียกว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจละกันนะคุณลงทุนไปเยอะมากแต่ผลตอบแทนของคุณไม่คุ้มทุนเลยไม่คุ้มทุนมากๆด้วยนะครับแบบนี้ธุรกิจมันจะรันไปต่อได้อย่างไรนะครับตรงไปตรงมามากมันยากมากที่จะอยู่รอดระยะยาวนะครับแต่ทีนี้มันจะมีไอเดียนึงนะครับพูดถึง risk reward ratio แล้วเนี่ยผมไม่อยากที่จะมันเป็นเรื่องของตัวเลขนะดังนั้นเวลาจะพูดว่าอะไรมีประสิทธิภาพมากหรือน้อยเนี่ยอยากจะขอพูดด้วยตัวเลขดีกว่านะครับทีเนี้ยเหตุผลที่ผมพูดเรื่องนี้นะเพราะว่าในที่ผมเจอมาละกันจะมีเทรดเดอร์อยู่กลุ่มนึงนะครับต้องเรียกว่าเป็นการขัดแย้งทางความคิดระหว่างคน2กลุ่มกลุ่มแรกนะครับเขาจะบอกว่า risk reward ratio เนี่ยควรจะอยู่1ต่อ1นะครับผลตอบแทนเนี่ยไม่ควรต่ำกว่าสิ่งที่เสี่ยงกับสิ่งที่กลุ่มที่2เนี่ยผมเคยเจอคนที่เสี่ยง2ผลตอบแทน1ประมาณนี้นะก็เหมือนกับสมมุติว่าเขา SL สมมุตินะฮะในราคาทองใน SL 2ดอลลาร์แต่ TP แค่1ดอลลาร์ประมาณเนี้ยนะครับก็จะตกใจเฮ้ยมันดูประมาทไปดูไม่ถูกต้องมั้ยอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าเขาก็จะมีเหตุและผลของเขานะครับแล้วซึ่งเหตุและผลของเขาเนี่ยน่าฟังอยู่นะครับผมไม่กล้าพูดไม่กล้ายืนยันเนี่ยเพราะว่าเอาโดย common sense โดยปกติแล้วแม้แต่ตัวผมเองผมก็จะ risk reward สมมุตินะฮะส่วนใหญ่จะพูดเลย1ต่อ3 1ต่อ5 1ต่อ10 1ต่ออะไรเนี่ยบางทีถ้าเราไปดูผู้สอนหลายท่านนะหนึ่งนักวิเคราะห์บางคนในทางการเทรดนะครับเขาก็จะพูดประมาณนี้นะครับโค้ชสอนเทรดบางคนก็จะพูดแบบนี้ก็ใน EP นี้ผมขอเรียกคำว่าให้ความรู้แล้วให้นักศึกษาและผู้สนใจเอาไปศึกษาแล้วก็เลือกความรู้ไปหยิบใช้ในแบบที่ตัวเองถนัดละกันนะครับอันนี้เป็นแนวคิดคร่าวๆนะถ้าจะใช้ risk reward ratio ที่ต่ำหน่อยเนี่ยผมอยากจะเรียนว่า win rate หรืออัตราการชนะของคุณเนี่ยต้องโดดเด่นจริงนะครับแนวคิดคร่าวๆก็ประมาณนี้มันเหมือนจุดคุ้มทุนในการทำธุรกิจนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างคร่าวๆนะสมมติโอเคเสี่ยง1นะผลตอบแทน2นะครับสมมุติว่า win rate เราก็จะมานั่งประเมินกันว่า win rate ที่จะทำให้คุ้มทุนโอเคคุณจะต้องออก order trade แล้วเนี่ยกำไรเท่าไหร่มันจะทำให้คุณอยู่รอดได้นะครับอันนี้เป็นตัวเลขคร่าวๆนะไม่ใช่ตัวเลขละเอียดนะครับผมก็เอาไว้แค่ประเมินคร่าวๆถ้าตามเนี่ยแปลว่ามันจะมองเห็นเหมือนกับว่าโอ้โหเราเทรดความแม่นยำแค่ตีไว้แล้วกลมๆสัก 35% เราก็อยู่รอดแล้วเลยนะครับแต่จริงๆในทางปฏิบัติเราไม่ต้องเอาให้มันต่ำขนาดนี้ก็ได้นะครับแต่อย่างน้อยผมแค่อยากจะพรูฟให้เห็นว่าการเทรดเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องวินเยอะขนาดนั้นนะครับขอให้เวลาเรากำไรเนี่ยไม้เที่ยวได้กำไรเนี่ยมากพอแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดต้องเรียกว่าในทางปฏิบัติแล้วกันในทางตัวเลขเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกว่าโอ้โหอย่างนี้โยนหัวโยนก้อยก็ได้นะครับผมเคยคิดแบบนั้นและผมเชื่อว่าหลายคนก็เคยคิดแบบนั้นแต่เวลาเอามาถึงหน้างานจริงนะครับบางคนคิดว่าแค่โยนหัวโยนก้อยแล้วก็ตั้ง TP 2เหรียญ SL 1เหรียญอะไรแบบนี้นะผมขอแชร์สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเราโยนหัวโยนก้อยอ่ะมันจะเป็นการเคลื่อนที่แบบสุ่มนะครับและการเคลื่อนที่แบบสุ่มเนี่ยมันจะตามหลักความน่าจะเป็นแล้วกันมันก็จะเบลเชฟแบบหลักราคาความการกระจายข้อมูลมันก็จะ normal distribution กระจายแบบค่อนข้างสมดุลผมพูดบ้านๆกระจายสมดุลนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าคุณโยนหัวโยนก้อยด้วย TP SL 2ต่อ1แบบเนี้ยคุณจะโดน SL ประมาณ2เท่าแล้วคุณจะได้ TP แค่1เท่าสุดท้ายไปมาก็มันก็จะเหมือนเกือบจะไม่ได้อะไรอยู่ดีนะครับมันจะโดนกว่าจะได้ TP เนี่ยยากโดน SL บ่อยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดดังนั้นอย่าสุ่มนะครับพยายามไม่แบบห้ามสุ่มเราจะเทรดเราก็ต้องมานั่งแบ็คเทสมานั่งเก็บรายละเอียดเหมือนที่ผมได้คุยไปใน EP ที่แล้วนะผมคุยเรื่อง Trading Setupนะครับเก็บกันบ้านดีๆ back test ให้ละเอียดนะอย่างในรอบนี้ผมอาจจะไม่ได้แชร์เรื่อง back test เยอะมากเพราะการทำ back test จริงๆในบาง community หรือบางกลุ่มเทรดเดอร์บางคนละกันเขาพูดว่าเหมือนการทำ thesis จริงๆผมไม่ได้ล้อเล่นนะครับจริงจังเหมือนทำวิจัยทำ thesis เล่มหนึ่งเลยในระดับจริงจังนะครับคุณต้องเก็บรายละเอียดนั่งหาความเสถียรหาอะไรกันเบิร์นเลยนะครับแต่เทรดเดอร์บ้านๆที่ผมเคยเจอมาละกันก็
โอเคเขาอาจจะไม่ได้มีความรู้ในเชิงทฤษฎีหรือรู้สึกอะไรขนาดนั้นแต่เขาจะเก็บมันมีบางคนละกันอันนี้ที่ผมเคยเจอดูค่อนข้างอาจจะเหมือนไม่ได้ดูเคสหรือมีความรู้หรือมีวิชาการเยอะมากนะแต่เขาอาศัยเขาทุกอย่างมันจดจำอยู่ในประสบการณ์อยู่ในหัวนะครับแล้วเขาก็มีการเก็บบันทึกมีประมาณนึงเอาไปรวมๆก็โอ้สำหรับผมนะผมรู้สึกการที่นั่งเก็บนั่งจดนั่งจำมาแล้วแต่คนถนัดละกันบางคนนะเขาถนัดเวทนั้นแต่สำหรับผมให้ผมทำเป็นทฤษฎีเถอะง่ายกว่านะครับมันดูเสถียรมันดูน่าเชื่อถือกว่านะครับดูคอนโทรลง่ายนะครับเก็บเป็น data เก็บเป็นอันนี้แล้วแต่คำที่คุณจะเรียกนะแต่สิ่งที่ผมอยากจะสื่อก็คือคุณจำเป็นที่จะต้องมีการทำการบ้านนะการเก็บความเสถียรที่น่าเชื่อถืออย่างสมมติการออกออเดอร์ซื้อขายนะครับจะวิเคราะห์ด้วย price action ก็ดีวิเคราะห์ด้วย indicator ก็ดีห้ามสุ่มนะครับใช้ price action ใช้ indicator หรือใช้ตัวเลข sentiment ในเชิง fundamental หรือตัวเลขอะไรก็ได้นะครับเอามาผสมนะครับจะ indicator technical ผสม fundamental ผสมเลขเศรษฐกิจผสมเลขความเชื่อมั่นหรือผสมอะไรสักอย่างที่มีการวัดผลแล้วว่าเสถียร learning พอนะครับนั่นแหละถึงจะหยิบมาใช้วินเรทตรงนั้นแหละถึงจะน่าเชื่อถือนะครับจริงๆมันจะมีเรื่องของวัดตรงนี้มันจะมีเรื่องของการวัดเปอร์เซ็นต์ดรอดาวน์นะครับหลายอย่างมากนะแต่ตรงนี้เดี๋ยวผมเอาแบบคร่าวๆอย่างที่ผมได้บอกเบื้องต้นนะครับตรงนั้นเดี๋ยวมันจะเป็นว่าด้วยเรื่องของการทดสอบระบบเทรดนะครับแบ็กเทสติ้งโอเคเดี๋ยวตรงนี้เอาเรื่องแนวคิดในการอยู่รอดก่อนนะครับก็คือเอาริสก์ลิเวอเรจก่อนนะครับประมาณนี้ก็พออยู่รอดได้นะอันเป็นว่าในการวิเคราะห์ทางเทคนิคจริงๆถ้าเกิดคุณหรือนักศึกษาผู้สนใจทุกคนนะครับเอาไปฝึกฝนดีๆจากที่ผมเคยสอนมาแล้วกันถ้าตั้งใจวิเคราะห์จริงๆด้วยสมาธิที่ดีพอนะครับส่วนใหญ่จะถูกมากกว่าวินเรทไม่น่าจะต่ำกว่า 50% นะครับหรือต่อให้ต่ำกว่า 50% จริงๆ risk reward เนี่ยมันจะไม่ใช่แค่1ต่อ2มันจะเป็น1ต่อ3 1ต่อ5นะครับซึ่งพอเป็น1ต่อ3เนี่ยโอ้โหคุณแม่นยำต่ำกว่านี้ก็ได้นะครับส่วนใหญ่เวลาจะรอดกันก็จะรอดกันได้ประมาณนั้นนะครับอันนี้ผมแค่มาเป็นไอเดียสิ่งที่ผมอยากจะแชร์ให้ดูนะครับเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวโอเคริสห้าริสบวกหรือเวิร์ดนะผมขอเอาตัวอย่างง่ายๆก่อนนะริสห้าริสบวกหรือเวิร์ดนะครับนี่คือเปอร์เซ็นต์ที่เราคาดหวังว่าทำควรจะมีวินเรทเท่าไหร่ถึงจะอยู่รอดนะแต่ในทางปฏิบัติถ้าจะเอามาใช้เนี่ยอย่าลืมหักพวกต้นทุนในการเทรดอย่างค่าสเปรดค่าสวอปค่าคอมมิชชั่นพวกนี้ด้วยนะครับทีนี้อย่างที่ผมรับไปมันจะมีเทรดเดอร์กลุ่มนึงเขาเคลมว่าเขา SL 2จุด TP 1จุดเขาก็รอดได้กำไรดีนะกลุ่มเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่เทรดฟันนะครับเทรดซันมันจะมีสับหนึ่งเขาเรียกว่าสกอปเปอร์นะครับสกอปเปอร์ก็คือเทรดสั้นมากๆนะครับถ้าในตลาดหุ้นไทยส่วนใหญ่จะติดคำว่าเดย์เทรดเดอร์เดย์เทรดเดอร์เนี่ยแค่ปิดออเดอร์จบในวันแต่สกอปเปอร์เนี่ยจะสั้นกว่านั้นมากอาจจะถือออเดอร์แค่5นาที10นาทีนะครับสั้นมากๆหรือไม่ถึง1ชั่วโมงหรืออะไรก็แต่นะแต่สกอปเปอร์มันจะเป็นนิยามที่ว่าสั้นมากถึงมากที่สุดนะครับกลุ่มสกอปเปอร์เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะพยายามบีบวินเรทให้ได้เยอะๆนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะไปเจอแพทเทิร์นที่แพทเทิร์นนี้อาจจะต้อง SL เยอะหน่อยแต่เขา TP ได้บ่อยนะครับอาจจะ SL มากกว่า TP เท่าตัวเลยแบบนี้นะครับอันนี้ผมแค่ให้เป็นไอเดียนะบางทีคุณอาจจะหรือนักศึกษาอาจจะพอเอาไปทำแบ็กเทสหรือเอาไปทดลองเอาไปศึกษาดูแล้วเอ๊ะอาจารย์ผมรู้สึกว่าผมขอลิสต์2รีเวิร์ด1ได้มั้ยนี่คือเหตุผลและนี่คือคำตอบนะครับลองเอาแบบประเมินดูแล้วก็อย่าลืมเผื่อถ้าในหัวผมแล้วการคิดแบบไวๆผมขอวินเลยสัก 75-80% อัพนะครับไม่ยากเกินไปไม่ง่ายใช้คำว่าไม่ง่ายแล้วกันแต่ผมเคยเห็นคนทำได้แต่ถามว่าเสถียรได้แค่ไหนผมอาจจะไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวมากจนได้ดูเขาเป็นปีนะครับแต่เขาโอเคประมาณนึงนะก็ในการใช้งานจริงเอาจริงๆอย่างที่ผมบอกถ้าให้มันเสถียรและอยู่นานจริงๆมันมีหลายปัจจัยเยอะมากนะแต่คิดว่าคุ้มค่ากับการลองนะแล้วผมให้เป็นความรู้และเป็นไอเดียโอเคเดี๋ยวกลับมาสู่มาสักครู่ไปสู่ Excel นะกลับมาสู่นะ PowerPoint นะสไลด์ของเราต่อนะครับอันนี้สำหรับเอาไว้ใช้ตอบว่าวินเรทเท่าไหร่ถึงจะดีนะเรื่องวินเรทนี่ค่อนข้างละเอียดและลึกมากนะครับเดี๋ยวอาจจะถ้ามีโอกาสเราอาจจะได้มาคุยกันในแง่ของการทำ back testing หรือว่าการทดสอบระบบหรือการใช้ AI นะครับการ back testing มันมีหลายมันละเอียดมากนะครับประมาณนี้นะ
โอเคทีนี้เวลาพูดเรื่อง money management เรื่องหนึ่งที่มักจะถูกนำมาถามนะครับว่าสต็อปลอสเท่าไหร่ดีนะครับมันจะมี2มุมนะมุมแรกก็คือสต็อปลอสเวลาเราวิเคราะห์หน้ากราฟนะครับถ้าในพาร์ทของ price action เนี่ยผมได้แนะนำไปแล้วแหละว่าคือสต็อปลอสให้ต่ำกว่าจุดโลของตัวแท่งเทียนที่เอาไว้เป็นตัวกลับจุดกลับตัวนะครับพวก engulfing พวกจุดกลับตัวทั้งหลายแต่ทีนี้ในทางปฏิบัติมันอาจจะมีสต็อปฮันบ้างอะไรบ้างนะอันนั้นเราต้องไป back test จริงๆบางทีมันมีการหลอกนะครับอันนั้นในแง่มุมของการวิเคราะห์กราฟอันนี้เป็นสต็อปลอสในแง่มุมของ money management เพื่อการอยู่รอดนะครับปกติเวลาเขานับสต็อปลอสกันเขามักจะนับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับสต็อปลอส 1% 2% 3% 5% ของบาลานซ์หรือของยอดเงินที่ฝากเข้ามาในบัญชีโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะไม่เกิน2อันนี้ผมเอามาจากสื่อ Trade for Living ของดร. อเล็กซานเดอร์เอลเดอร์นะครับเขาก็จะแนะนำไม่เกิน 2% ต่อไม้พูดแบบบ้านๆเนี่ยต่อการกิน1ครั้งหรือต่อไม้รวมกันทั้งวันก็จะไม่ให้เกิน 6% นะซึ่งเอาจริงๆผมว่ามันเยอะไปนะปัจจุบันโดยเฉพาะเทรดเซฟดีหรือว่าเทรดอะไรที่มีเลเวอเรจหรือเทรดที่ค่อนข้างผันผวนสูงนะครับโดยทั่วไปก็จะพยายามไม่ให้เกิน 1% ต่อไม้ 1% ต่อไม้ยังค่อนข้างเยอะเลยนะครับประมาณนี้นะก็เหตุผลมันมีอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของเรียกว่าพอมีผลการขาดทุนเกิดขึ้นนะเราจะสามารถเอากลับมาเท่าทุนได้เท่าไหร่สมมติตีไว้ 2% นะสมมติว่าเราขาดทุนไป 2% เราต้องทำกลับคืนเป็น 2.04% ถึงจะกลับมาเท่าทุนตัวเลข 2.04 ตรงนี้มาจากไหนเดี๋ยวผมขอพิสูจน์นิดนึงนะครับอันนี้ผมสมมติเลยละกันสมมติต้นทุนอยู่ที่100นะครับโอเคขาดทุนไป2นะครับ100ลบ2ก็คือ98นะครับทีเนี้ยจาก98เหรียญเนี่ยอันนี้รอบแรกนะครับขาดทุนรอบแรกเราเทรดไปแล้วเราขาดทุนเรียบร้อยแล้วนะครับ

ทีนี้รอบสองนะโอเคเป็นแบบนี้ดีกว่าเพื่อให้ชัดนะรอบแรกผลคือขาดทุนทีนี้รอบสองเราตั้งใจว่าเราอยากจะกลับมาเท่าทุนที่100เหมือนเดิมซึ่งมันก็ตรงไปตรงมามากนะเราติดลบไป2เหรียญเราก็ต้องทำกลับขึ้นมา2เหรียญทีเนี้ย2เหรียญของรอบ2เนี่ยมันไม่เท่ากับ2เหรียญของรอบแรกนะครับอันนี้เป็นกับดักและเป็นจุดที่มือใหม่หลายคนแล้วกันเข้าใจผิดนะครับหรือว่าอาจจะไม่เข้าใจผิดอาจจะลืมนึกไปหรือว่าประมาทหรือว่าละเลยนะครับหลายคนก็จะมองแค่2เหรียญเองมันก็เหมือนกันไม่ใช่เด้อนะครับทีนี้2ของเราไม่เหมือนกันนะครับ2จาก100เนี่ยมันคือ 2% แต่2จาก98มันคือ 2.04 ตรงนี้สำคัญนะครับนักศึกษาหรือผู้สนใจบางท่านอาจจะเห็นอาจารย์2กับ 2.04 ในทางปฏิบัติมันไม่ต่างกันเลยผมก็จะขอยืนยันว่าถูกครับมันแทบไม่ต่างนะครับจาก2ไป 2.04 มันแทบไม่ต่างและนี่เลยเป็นเหตุผลที่เราจะพยายามไม่ให้เกินจำนวนนี้นะครับเพราะมันแทบไม่ต่างทีนี้ลองดูพอเป็น5ปุ๊บไปนะครับ5โอเค100ไป5เนี่ยติดลบ 5% แล้วทีนี้ 95% แล้วเราจะเอากลับมา100เนี่ยคุณต้องพยายามเท่ากับ 5.26 อันนี้เริ่มเห็นความต่างแล้วนะ10นะอันนี้สมมติถ้าเราสต็อปลอสที่10แล้วเราต้องการเอาคืนคุณต้องทำให้ได้ 11.11ถ้าเราขาดทุน20ก็ต้อง 25% ทีนี้ตรงนี้แหละครับเริ่มชัดแล้วถ้าเราติดลบครึ่งหนึ่งแล้วเราต้องการกลับมาเท่าทุนเราต้องทำกำไรให้เป็น2เท่าเริ่มเหนื่อยมากนะครับนี่คือสิ่งสำคัญนะครับแล้วทีนี้คุณก็ได้เห็นในตลาดการเทรดเราไม่สามารถบอกได้เลยว่าไม้ไหนที่เราจะขาดทุนหรือไม้ไหนเราจะกำไรอย่างนั้นในระยะสั้นและการเกมเทรดเนี่ยมันเป็นเหมือนกันอย่างที่ผมได้เล่าไปผมชอบโมเดลของคณิตศาสตร์ประกันภัยนะครับไอเดียมันใกล้เคียงกันมากก็คือคุณต้องมองเราไม่ได้มองแค่30 50เทรดถ้าจะเทสเนี่ยผมอยากจะให้เทสสักเป็นหลัก100ไม้นะครับ100 200ไม้ไปเลยเพื่อเทสหาจุดที่เสถียรนะมันก็จะเป็นการเสถียรตามหลักความน่าจะเป็นในการทำวิจัยอะไรเงี้ยแหละกลุ่มตัวอย่างมันก็ต้องกระจายให้หลากหลายสถานการณ์ให้เพียงพอนะครับมาให้เพียงพอถึงจะดูน่าเชื่อถือประมาณนึงนะครับเนี่ยแหละเหตุผลว่าทำไมสต็อปลอสอย่าสูงเลยครับตรงนี้เอาจริงๆแนะนำไม่เกิน1ด้วยซ้ำนะครับผมอยากแนะนำไม่เกิน 1% ด้วยนะครับอันนี้เพื่อการอยู่รอดนะครับทีนี้ต่อมาเข้าสู่หัวข้อสำคัญหัวข้อหนึ่งของการทำ Money Management เลยก็คือการทำ Position Sizing นะครับก็คือการคำนวณจำนวนลอตไซส์นะอันนี้เนี่ยลอตไซส์เราคุยกันมาหลาย EP แล้วว่าผมขอใช้คำว่าจุดที่มันเป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงนะครับที่มีน้ำหนักมากที่สุดเลยนะครับสูตร position sizing ที่ผมจะนำเสนอเนี่ยไม่ได้เอามาใช้ได้เฉพาะการเทรด CFD OTC อย่างเดียวมันใช้ได้กับทุกสินทรัพย์การเทรดนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายแล้วก็นำเสนอวิธีใช้นะเดี๋ยวนี้ผมขอนำเสนอแบบตรงไปตรงมาก่อนก็คือผมปกติผมหนักไปในทางการเทรนนิ่งเกี่ยวกับตัว derivative product นะครับหรือ CFD product สมมุติละกัน buy XAU USD ในทองคำที่ราคา 4,515 แล้วก็เทรดเดอร์นักลงทุนคนนี้มีเงินอยู่ในบัญชี 1,000 ดอลลาร์นะครับ stop loss 3% นะครับทีนี้ราคา stop loss ละกันเขาก็ทำให้ดูเหมือนกันในเมื่อ2 EP ที่แล้วที่ผมนำเสนอไปนะครับแล้วก็ตั้ง SL นะครับ SL ไป15เหรียญนะครับตรงนี้เรารู้แล้วโอเคยอมขาดทุน15เหรียญเนาะทีนี้ประเด็นก็คือเขาควรออกอีกกี่เหรียญนะครับเพราะอย่างที่ได้เห็นไปถ้าออกหลอดน้อยไปบางทีเขาก็จะรู้สึกว่ากำไรมันน้อยแต่ถ้าออกหลอดเยอะไปมันก็เสี่ยงตรงนี้เป็นจุดชี้สำคัญเลยนะครับเอากี่หลอดดีนะทีนี้เดี๋ยวผมนำเสนอเป็นตัวสูตรก่อนนะครับสูตรมันคือแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายทีละตัวนะครับทีนี้ในสูตรนักศึกษาและผู้สนใจจะเห็นว่ามันจะมีคำว่า point ผมหาร point value นะหาร point value เนี่ยถ้าเกิดนักศึกษาเทรดนะครับยกตัวอย่างหุ้นไทยนะครับเทรดจริงๆไม่จำเป็นต้องหุ้นไทยอะไรก็ได้ที่สกุลเงินมันไม่ได้เกิดการ cross currency กันอย่างเช่นอย่าง XAU USD เมื่อสักครู่นะครับถ้าเกิด

สมมติว่าสกุลเงินในบัญชีเขาเนี่ยเป็น USD หรือดอลลาร์สหรัฐเหมือนกันอันเนี้ยนักศึกษาไม่จำเป็นต้องหา point value ให้มันวุ่นวายปัดทิ้งได้เลยนะครับแต่ในกรณีตรงกันข้ามถ้านักศึกษาเทรด XAU JPY นะครับเทรดทองที่มันอ้างอิงเป็นเงินเจแปนเยนแต่ว่าในบัญชีที่นักศึกษาเปิดไว้เนี่ยแล้วก็ฝากเงินเข้าไปมันเป็นดอลลาร์สหรัฐหรือ USD อันเนี้ยสกุลเงินมัน cross กันนักศึกษาจะต้องมาคำนวณ point value point value เนี่ยเรียกเป็นบ้านๆหน่อยก็ conversion rate แบบนั้นก็ได้นะครับส่วนใหญ่มันก็คือเป็นอัตราเป็นเรทที่เอาไว้ใช้คำนวณในการแลกเปลี่ยนอัตราแลกเงินกันนะเพราะว่าถ้าเกิดอย่าง XAU JPY เนี่ยมันอ้างอิงเงินเยนนะครับดังนั้นเวลาเกิดกำไรขาดทุนเนี่ยจุดแรกเลยละกันด่านแรกเลยมันจะหักกำไรขาดทุนเป็นเงินเยนทีเนี้ยพอเข้ามาในระบบของทางโบรกเกอร์หรือทางหลังบ้านเนี่ยเวลาเขาชำระราคาเขาก็จะแปลงเงินเยนกลับมาเป็น US ดอลลาร์นะครับตรงนี้เราต้องคำนึงถึงนิดนึงดังนั้นสำหรับมือใหม่หรือคนที่เพิ่งเรียนรู้นะครับพยายามเลือกเทรดสินทรัพย์เวลาจะทำ position sizing พวกนี้อาจจะเริ่มจากสินทรัพย์ที่มันไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งคิด conversion rate หรือ point value แบบนี้ก็ได้นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมกลับมาสู่ตรงนี้นะครับตัว SL นะ SL เป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 3% balance ก็คือยอดเงินในพอร์ตนะครับในบัญชี 1,000 ดอลลาร์นะ point value อันนี้จริงๆถ้าเป็นทองเมื่อกี้นะทอง SAU USD นะครับบัญชีเป็น USD เหมือนกันอย่างที่ผมบอกจะใส่เป็นตัวเลข1ก็ได้ซึ่ง1เนี่ยหา1มันก็คือไม่มีผลอยู่แล้วนะครับทีนี้ต่อมาเป็นคำว่า point คำว่า point เนี่ยทองคำนะครับในแพลตฟอร์มโดยทั่วๆไปแล้วกันบางทีก็จะทศนิยม1หลักบ้าง2หลักบ้างแต่ในที่เนี้ยโอเคแพลตฟอร์มที่ผมนำเสนอไปตลอดทุกๆ EP แล้วกันในแพลตฟอร์มนั้นเนี่ยของ Meta Trader 5ที่ผมเอามาให้เราลงมาให้ดูนะครับมันชมเป็น2ทศนิยมดังนั้น point เนี่ยก็คือ1 point ก็คือ1จุดทศนิยมนะพอนับไปจริงๆ15ดอลลาร์เนี่ยมันก็คือ 1,500 จุดอีกทีนะครับ15ดอลลาร์ตรงนี้นะนักศึกษาสังเกตจุด stop loss ของเขาคือ15ดอลลาร์นะ15ดอลลาร์เนี่ย15ดอลลาร์หรือ 1,500 เซนนะครับหรือ 1,500 ทศนิยม 1,500 จุดนะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของเอาคิดเป็นทองนะครับนักศึกษาก็เอาเข้าสูตรคำนวณประมาณนี้นะครับพอเข้าสูตรเสร็จปุ๊บก็จะได้ว่าโอเคแบบว่าเราควรเทรดไม่เกิน 0.02 ลอททีนี้เดี๋ยวผมอยากจะขอยกตัวอย่างเป็นหุ้นบ้างนะครับเรื่อง position sizing ตรงนี้ถ้าจะเอามาเป็นใช้ประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นนะครับสมมติเอาหุ้นเดิมเลยนะครับหุ้นแบงก์กสิกรนะครับโอเคสมมติราคาเขาอยู่ที่ตอนนี้199นะโอเคโอเคผมอาจจะข้ามไปหน่อยโอเคเดี๋ยวผมขอกลับมาเป็นการคำนวณตัวอย่างให้ดูนะครับโอเคจากตัวอย่างนี้นะเอามาคำนวณใน Excel ง่ายๆให้ดูก่อนนะครับผมขอกลางเปิดเทียบกันเลยนะครับเพราะพอหมดจากตรงส่วนของการเทรดหลอดเซฟดีแล้วเนี่ยผมก็อยากที่จะให้นักศึกษาและผู้สนใจที่เรามาเรียนรู้กันนะเราจะได้เอาความรู้เนี่ยไปใช้ได้กว้างขวางและหลากหลายนะครับโอเคเอาตัวอย่างแรกนะครับเซฟดีตรงนี้SL range เนี่ยค่อนข้างเรียบง่ายตรงไปตรงมานะนักศึกษาสามารถใช้แบบนี้เลยก็ได้4515.00ลบ4500.00นะครับไม่ใช่หารต้องคูณร้อยนะครับ 1,500 จุดคูณร้อยนี่ไม่ใช่อะไรก็คือเพื่อคือทศนิยม2หลักเข้าไปนะครับนี่คือ 1,500 จุดทีนี้ผมขอใช้คำว่า size ละกันไซส์การเทรดที่เหมาะสมนะครับโอเคตามนี้เลยนะครับเปิดวงเล็บเปอร์เซ็นต์คูณยอดเงินในบัญชีแล้วก็หารส่วนต่างนะครับส่วนต่างราคาที่เราจะ stop loss อันเนี้ย 0.02 ลอตนะครับทีนี้กลับมาในตัวอย่างแบงก์กสิกรเมื่อสักครู่นะครับแบงก์กสิกรสมมติราคาหุ้นวันนี้มันอยู่ที่199บาทนะครับผมอยากเทรดแบงก์กสิกรสมมุตินะครับ199บาทนะครับ

เอา SL ตรงนี้แล้วกัน199.00นะครับขอโทษนะครับโอเคทีนี้ผมเปลี่ยนนิดหนึ่งนะครับมันจุด00เหมือนกันนะสมมติผมซื้อจะ SL แล้วกันที่1สมมติมันหลุด195ผมขอสต็อป100นะครับก็ใส่ไปทีเนี้ยบาลานซ์สมมติผมฝากเงินเข้าไป 100,000 แล้วกันผมมีงบที่จะเอามาเทรดหุ้นกสิกร 100,000 บาทนะครับทีเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยค่อนข้างสำคัญนะผมอาจจะไม่ได้เป็นใส่เป็น100แล้วแหละก็คือหน่วยมันต่างไอ้ตัวเมื่อกี้1 point อ่ะมันก็คือราคามันวิ่ง1ช่วงเนี้ยก็คือ 0.00 จริงๆนะครับมันมีเรื่องของ leverage ด้วยนะแต่ทีเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันไม่มี leverage มันแปลว่าโอเคส่วนต่าง4บาทตรงเนี้ยกับเงิน 100,000 บาทนะครับผมสามารถซื้อหุ้นกสิกรได้750หุ้นนะครับประมาณนี้อันนี้ไอเดียคร่าวๆเอาไว้ใช้ในการซื้อขายนะครับตรงนี้คุณไม่จำเป็นที่จะเอาสูตรนี้เอามาใช้เฉพาะในแง่ของ CFD อย่างเดียวนะครับคุณสามารถเอามันมาใช้ประยุกต์ใช้ได้หลากหลายตรงนี้เนี่ยจุดสำคัญเลยแล้วกันผมมองว่ามันอยู่ตรง SL range ตรงนี้แหละนะครับว่าหน่วยมันจะเป็นยังไงนะครับอย่างเมื่อสักครู่นะพอยต์มันค่อนข้างละเอียดนะครับเราอาจจะต้องไปนั่งดูในรายละเอียดในคุณสมบัติดีๆนะครับแล้วก็อาจจะลองมาเช็คดูต่อว่าอย่างสมมุติตรงเนี้ย 3% ของเงิน 100,000 เนี่ยมันก็คือโอเคเงิน 3,000 บาทนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเทรดหุ้นแบงก์กสิกรจริงๆนะครับ750หุ้นกับสต็อปลอสไป4บาทต่อหุ้นโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือวิธีคิดไอเดียในการคิดคร่าวนะครับประมาณนี้จริงๆแบงก์กสิกรเนี่ยเป็นหุ้นไทยนะแล้วในตลาดหุ้นไทยเขาจะให้ออกได้ซื้อขั้นต่ำ100หุ้นนะผมไม่แน่ใจนะปัจจุบันเป็นยังไงแต่ก็อันนี้อาจจะต้องศึกษากฎเกณฑ์เพิ่มเติมด้วยนะครับเป็นวิธีคร่าวๆโอเคครับผมทีนี้อันนี้เป็นผมได้อธิบายไปแล้วนะว่าเวลาเราจะใช้สูตรคำนวณ position sizing แบบนี้นะครับตัว point value เนี่ยถ้าเงินในบัญชีเรากับตัวสกุลเงินอ้างอิงของสินทรัพย์มันตรงกันตัดทิ้งได้แต่ทีเนี้ยในกรณีที่สมมตินักศึกษานะครับอยากลองจริงๆนะครับโอเคครับผมเมื่อสักครู่นะสูตร position sizing เอาไว้ใช้ในกรณีที่ราคาของสินทรัพย์นะครับกับสกุลเงินที่ใช้ในบัญชีซื้อขายมันตรงกันตรงนั้นนะโอเคนะครับแต่ในกรณีที่สกุลเงินมันไม่ตรงกันนะครับนักศึกษาอาจจะอยากลองนะครับอันนี้ผมขอให้คร่าวๆไว้เป็นความรู้นะครับก็ point อันนี้เป็นสเกลที่ใช้สำหรับการเทรดใน OTC CFD นะครับถ้าไปใช้ในหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่นอาจจะเอาไปประยุกต์กันได้นะ point value ในที่นี้เนี่ยมันจะเป็นมูลค่าของ point 1ทศนิยมนะครับ1ทศนิยมต่อ1หลอดนะโดยปกติเวลาคุยแบบพวก OTC CFD เนี่ยถ้าเกิดไม่ได้พูดว่าเป็นสเกลของกี่หลอดเขาจะหมายถึงว่า1หลอดนะครับอย่างสมมติปกติเอาเป็น point value ของ Euro USD แล้วกัน 100,000 เนี่ยก็คือ contact size นะครับว่า1หลอด size ของ1หลอดเนี่ยมาเท่าไหร่ถ้าเกิดเอาไปเทียบเป็นหา point value ของตราสารฟิวเจอร์คุณก็ต้องไปดูว่าขนาดของสัญญาฟิวเจอร์1สัญญาเขาคิดเท่าไหร่เอา contact size เนี่ยเอาไปคูณกับทศนิยมของเขาอย่าง Euro USD ในแพลตฟอร์มการเทรดของพวกตลาด OTC มันมีทศนิยม5หลักคุณจะได้รู้เลยว่าเนี่ยโอเคเวลาราคามันขยับ1จุดทศนิยมpoint แปลว่าจุดใช่มั้ยฮะจุดนี้จุดทศนิยมนะครับ1จุดทศนิยมต่อ1หลอดการกำไรขาดทุนหรือมูลค่าของมันเนี่ยเท่ากับ1ดอลลาร์นะครับแต่ถ้าเป็น USD Japan Yen นะครับทศนิยมมันมีแค่3หลักนะ1 point ของมันมีค่าเท่ากับ100เยนนะครับทีนี้สิ่งที่จะทำให้สับสนก็คือ USD Japan Yen กับ Euro Japan Yen เนี่ยตัวหน้ามันต่างกันนะครับตัวหลังเนี่ย point value เท่ากันมั้ย point value เท่ากันนะครับเพราะเนี่ยเป็นแค่การอ้างอิงมูลค่านะครับซึ่งตัวเนี้ยที่ผมบอกว่าเนี่ยต้องแปลงกลับเป็น USD เพราะว่าโดยปกติการเทรดพวก OTC CFD นะครับส่วนใหญ่
นะโดยทั่วไปเขาจะนิยมฝากมาเป็นเงิน US ดอลลาร์กันนะครับหรืออย่างทองเนี่ยอันนี้ก็ง่าย1สัญญานะครับหรือ1หลอดเนี่ยมีมูลค่าเท่ากับทองคํา100ทรอยออนซ์ทศนิยม2หลักคูณกันแล้วก็คือ1หลอดเคลื่อนไหว1จุดทศนิยมก็คือ1 US ดอลลาร์นะครับทีนี้เวลาแปลงนะครับอย่างยูโร USD ละกันเวลาแปลงเนี่ยมันอ้างอิงง่าย1ยูโรมีค่าเท่ากับ100 1.15432 USD อันนี้ง่ายนะครับพวก GBP USD ถ้าเกิดอ้างอิงมาเงี้ยมันง่ายเอาตัว USD ใจแบนเย็นละกันนะครับปกติไอ้ตัวที่คิดยากจะเป็น USD ใจแบนเย็นตัวนี้แหละนะครับเพราะว่าเอางี้ผมให้หลักถ้าเกิดตัวอ้างอิงเนี่ยเวลาอ้างอิงนะครับแบบนี้คนที่ฟังครั้งแรกจะงงนะผมขอย้ำอีกทีเงินครั้งก้อนแรกเลยนะที่มันเข้ามานะครับเวลากำไรขาดทุนอย่างที่เห็นเนี่ยอย่างที่ผมบอกถ้าเป็นตัวหลักเป็น JPY นะครับกำไรขาดทุน1จุดทศนิยมตัว1หลอดมันคือ100เจ็ดแบนเยนทีเนี้ย100เจ็ดแบนเยนจะเอามาแปลงกลับเป็น USD เวลาคุณจะอ้างอิงคุณก็ต้องดูราคา USD เจ็ดแบนเยนเป็นหลักนะครับสมมติในกรณีนี้ราคาตัวหนังสือเยอะแยะอย่าเพิ่งไปสนใจนะครับอย่าซีเรียสสมมติว่าตอนนั้นราคา USD เจ็ดแบนเยนมันอยู่ที่147.296นะครับความหมายของมันก็คือใน1จุดของมันนะครับจริงๆต้อง100นะครับ100เจ็ดแบนเยนเนี่ยก็คือ100หารราคาตรงนี้เท่ากับ1จุดทศนิยมของมันแล้วกันมีค่าเท่ากับ 0.6789 US ดอลลาร์ส่วนตัว USDCAD นะครับราคา USDCAD เนี่ยทศนิยมมัน5หลักเท่ากันอยู่แล้วนะครับตรงนี้สเกลของมันคือ1แคนาเดียนดอลลาร์นะแต่เจแปนเยนมันไม่ใช่1 JPY มันคือ100 JPY นะครับ100 JPY เนี่ยเอามาหาราคาเท่านี้คุณจะเห็นได้ว่าตัวนี้มันใกล้เคียงกับ1 US ดอลลาร์นะแต่มันจะไม่ใช่1ตรงๆ1เนี่ยมันตรงไปตรงมามันก็1แต่ตรงนี้คือ conversion rate นักศึกษาจะจำเป็น conversion rate ก็ได้นะครับแต่ว่าในการเทรดตรงนี้ส่วนใหญ่เขาจะนิยมใช้คำว่า point value หรือ pip value ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวเลขเนี่ยเอาไปใส่ในการคำนวณ position sizing นะครับมันก็จะได้ตัวเลขที่ค่อนข้างเวลาคำนวณหลอดนะมันก็จะค่อนข้างตรงและแม่นกว่าเวลาบริหารความเสี่ยงก็จะรู้สึกรัดกุมและรอบคอบมากกว่านะครับตัวนี้สำคัญนะครับผมพบปัญหาหลายคนแล้วกันส่วนใหญ่จะเป็นเทรดเดอร์ระดับกลางนะไม่ใช่มือใหม่ในเทรดเดอร์ระดับกลางเนี่ยเขาก็จะทำ money management แล้วก็เอามาคำนวณ position sizing แบบนี้แหละแต่เขาก็จะรู้สึกว่ามันทำไมคำนวณแล้วออกมาไม่ตรงนะครับเพราะว่าเขาลืมตรงนี้นะครับเขาลืมเรื่องการแปลง point value หรือว่าแปลง conversion rate นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่อง point value หรือ conversion rate ตรงนี้สำคัญนะครับโอเคในหัวข้อถัดมาเดี๋ยวเราพูดถึง money management ผมจะไม่พูดเรื่องมาร์ตินเกลแล้วก็ไม่ได้นะครับมาร์ตินเกลนะครับแบบบ้านๆเลยแล้วกันมันก็คือการที่เวลาเทรดผิดพลาดแล้วเราก็เพิ่มจำนวนหลอดนะครับหรือเพิ่มเงินเดิมพันเป็น2เท่านะครับมาร์ตินเกลเนี่ยจุดเริ่มต้นมันเกิดขึ้นในเขาว่ากันว่านะเอาจริงๆหลักฐานให้สุดเนี่ยเขาก็ยังไม่มั่นใจว่าหลักฐานหรือเรื่องราวบอกกันปากต่อปากที่เขาเล่ากันแล้วกันเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นในฝรั่งเศสน่าจะช่วงประมาณ 1,800 กว่าๆนะครับบอกว่ามันมีชายคนหนึ่งชื่อมาร์ตินเกลเขาสามารถชนะการพนันหัวก้อยได้ด้วยการที่แพ้ก็แค่เพิ่มเงินเดิมพันเป็น2เท่าเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าคุณจะแพ้มา10หรือ20ครั้งคุณขอแค่ชนะครั้งเดียวคุณจะคืนทุนทั้งหมดและได้กำไรพอเอามาใช้กับการเทรดแบบนี้มันก็คือสมมติเทรดด้วย 0.01 ใช่ไหมฮะพลาดก็เพิ่มเป็น 0.02 0.02 ก็เป็น 0.04 เบิ้ลดับเบิ้ลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในแง่มุมหนึ่งถ้าคนที่ไม่รู้เนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันก็แบบมันดูง่ายแต่เอาจริงๆมันอันตรายมากนะครับมันอันตรายเป็นระเบิดเวลาผมพูดได้แบบนี้เหตุผลก็คือไอเดียของมาร์ตินเกลมันจะใช้ได้ผลก็ต่อเมื่อเรามีเงินไม่จำกัดนะครับแต่เรามีเงินจำกัดนะครับคนที่ใช้มาร์ตินเกลแบบไม่ใช้แบบไม่ลืมหูลืมตาเลยนะครับหมดตัวมาหลายคนแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวผมยกตัวอย่างละกันสมมติว่าในตัวอย่างนี้นะ stop loss แค่ 1% แล้วก็ risk reward 1:1นะครับก็จะเห็นได้ว่าเรามาร์ตินเกลเนี่ยเบิร์นไปได้เรื่อยๆแค่ประมาณ 6-7 ครั้งเงินก็หมดแล้ว
1% เนี่ยอันนี้ก็เหมือนกับมีเงินอยู่100ดอลลาร์นะครับเสีย1เหรียญเนี่ย 1% ของ100เนี่ยก็คือ1เหรียญนะสมมติว่าออก 0.01 แล้วก็ SL ให้มันพอดี1เหรียญนะครับแล้วก็เบิ้ลไปเรื่อยๆเบิ้ลไปเรื่อยๆโอเคครั้งแรกรอบแรกนะครับเนี่ยขาดทุนแค่1เหรียญทีนี้รอบต่อมาเนี่ยเราเบิ้ลแล้ว 0.01 เป็น 0.02 ให้ SL เท่าเดิมเลยนะครับพอจำนวนหลอดมันเป็น2เท่าเวลาเสียก็เสีย2เท่า1บวก2สะสมกันก็เป็น3รอบต่อมา2เป็น4นะครับ 0.04 แพ้4นะ3บวก4ก็เท่ากับขาดทุนรวม7เนี่ย4เพิ่มเป็น8 7บวก8เป็น15 8เบิ้ลไปอีกเป็น 0.16 หลอดนะครับเนี่ยบวกมันก็จะพอกหางหมูไปเรื่อยๆนะครับคุณจะเห็นได้ว่าการขาดทุนเนี่ยมันบานปลายมากตอนแรกขาดทุนแค่ทีละ1เหรียญ3เหรียญเองไปๆมาๆเนี่ยครั้งนึงเนี่ยเป็นหลักหลาย10พลาดครั้งนึงมูลค่าแพงมากนะครับดังนั้นเนี่ยก็เบิ้ลได้แค่6ถึง7ครั้งแล้วผมบอกได้เลย6ถึง7ครั้งเนี่ยพยายามอย่าหาทำนะครับเพราะว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยต่อให้เราวิเคราะห์เก็บงานมาอย่างดีมันมีโอกาสนะครับที่เราจะผิดถึง6ถึง7ครั้งได้ถูกได้6ถึง7ครั้งก็มีนะครับเพราะว่าในระยะยาวเทรดไปหลายร้อยไมล์แล้วเนี่ยอย่างที่ผมได้เล่ามันจะเป็น normal distribution ตามหลักทฤษฎีความน่าจะเป็นนะครับถ้าคุณทำทุกอย่างถูกต้องมันจะกระจายแบบนี้แล้วก็ผม challenge เลยนะครับนักศึกษาถ้าคุณคิดว่าผมเคยเจอหลายคนเขาก็คิดว่าก็แค่สลับ buy sell buy sell หรือทำอะไรก็แล้วแต่ที่เหมือนกับการหลบนะครับอยากให้โยนหัวโยนก้อยหาเหรียญที่คิดว่าเสถียรแล้วโยนหัวโยนก้อยแล้วคุณจะเจอว่ามันพร้อมหลบได้ทุกแพทเทิร์นนะครับคุณทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเป็นหลักร้อยเอาโยนหัวแค่โยนหัวโยนก้อยแค่2 300ครั้งนะครับคุณจะเจอหัวติดกัน8ครั้งก้อยติดกัน8ครั้งหรือแพทเทิร์นอะไรก็แล้วแต่คุณอาจจะหัวก้อยหัวก้อยหัวก้อยหรือว่าหัวก้อยหัวหูหัวก้อยหรือแพทเทิร์นอะไรก็แล้วแต่ทำอะไรครับมันพร้อมดักคุณได้เสมอนะครับเทรดลองโยนหัวโยนก้อยแล้วกันแค่สัก300 500ครั้งก็ได้คุณก็จะเห็นว่าอุ้มมันดักทางได้หมดนะครับมาร์จิ้นเกมอันตรายมากนะครับอย่าเบิ้ลหลอดนะจริงๆเคยมีผมเคยเจอบางคนละกันเขาก็อาจจะใช้คำว่าแบบนี้เบิ้ลหลอดเพื่อแก้ไม้นะครับคุณอาจจะเคยได้ยินบางคนเขาพูดอย่างนี้ผมให้ไอเดียแบบนี้เอาจริงๆในทางปฏิบัติถ้าคุณใช้อยู่แค่ประมาณนี้ไม่เกิน3ครั้งแล้วก็ลองเรียกได้ว่าผมขอเรียกว่าสต็อปลอสอยู่ที่ประมาณ 6% แล้วกันมันก็จะล้อกันกับอย่างที่เราคุยแต่แรกพยายามอย่าให้เกิน 6% ถึงจุดนี้หยุดพักจบนะครับถ้าในสเกลตรงนี้ก็โอเคสัก3ไม้ผิดถึง3ไม้ก็ต้องยอมแพ้และยอมพักนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวโอ้มาคุยในเรื่องของเทรดดิ้งแพลนนะครับเราคุยกันมายืดยาวแล้วทีนี้ผมอยากจะสรุปเป็นเทรดดิ้งแพลนสั้นๆคร่าวๆนะครับก็คือในการที่จะเทรดจริงๆนะสิ่งที่ผมอยากจะให้นักศึกษาและผู้สนใจทุกคนที่มาเรียนเนี่ยมีเช็คลิสต์ในขั้นตอนการทำงานและการอย่างน้อยในช่วงแรกๆนะครับอย่างอันนี้ผมว่าโอเคเอามาจากพวกเทรด CFD เทรดบางคนก็เทรด Forex นะจริงๆใน Forex Factory หรือ Investing เนี่ยปฏิทินเศรษฐกิจมันค่อนข้างสำคัญนะครับผมว่าบางท่านอาจจะได้รับทราบไปแล้วว่าอีเวนต์ในทางเศรษฐกิจมันมีผลกระทบมากๆนะครับติดตามข่าวติดตามประเด็นให้ดีนะครับแล้วก็โอเคมันจะมีเรื่องของ Time Zone นะครับ Time Zone ตรงเนี้ยเราสามารถเช็คได้ที่ Forex Factorycom นะครับจริงๆเช็คที่ไหนก็ได้นะเหตุผลก็คือในตลาดการเทรดเนี่ยหลายสินทรัพย์ของเราเทรด24ชั่วโมงนะครับและแต่ละในช่วงเวลาเนี่ยสภาพคล่องการซื้อขายไม่เท่ากันตลาดการซื้อขายเนี่ยโดยเฉพาะเอาโดยทั่วไปละกันเกือบทุกสินทรัพย์นะครับตลาดจะมีสภาพคล่องสูงมากในช่วงตลาดสหรัฐอเมริกานะครับตรงนี้เราสามารถเช็คได้ในนี้ผมใช้เป็น forexfactory.com นะจริงๆเราเช็คที่ไหนก็ได้เดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คนิดหนึ่งนะครับโอเคอันนี้ Forex Factory นะครับก็เนี่ยจากในสี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วกันนักศึกษาจะเห็นได้ว่าตลาดการเงินมันรันตลอด24ชั่วโมงนะครับเริ่มที่ออสเตรเลียซิดนีย์นะครับเขาก็เปิดตั้งแต่ตีสี่อันนี้เป็นเวลาประเทศไทยนะผมเซตเวลาให้ตรงกับประเทศไทยไปแล้วนะครับก็ตีสี่จนถึงบ่ายโมงนะครับพอบ่ายโมงปิดก็มีตลาดที่โตเกียวต่อตลาดที่โตเกียวปิดก็มีลอนดอนนิวยอร์กรันต่อเนี่ยครับก็เท
ถึง1ทุ่มนะครับตลาดนิวยอร์กก็รันต่อดังนั้นในช่วงที่จะมีสภาพคล่องในการเทรดสูงเนี่ยก็จะเป็นช่วงนี้นะครับที่ตลาดจะค่อนข้างมีความการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมเหมาะการถ้าวิเคราะห์ถูกนะเราก็ได้กำไรเหมาะแก่การมาเริ่มเทรดกันนะครับสภาพคล่องสูงช่วงนี้นะครับจะเหมาะแก่การทำการซื้อขายส่วนช่วงเช้าเนี่ยก็แล้วแต่สินทรัพย์บางสินทรัพย์ก็มีสภาพคล่องประมาณนึงนะอย่างทองคำนะครับตลาดที่จีนอินเดียเขาก็เทรดกันก็จะมีสภาพคล่องประมาณนึงนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวกลับมาต่ออันนี้เป็นอยากให้เป็นหนึ่งในแผนการทำงานนะครับเช็คข่าวเช็คปัจจัยพื้นฐานมาสิ่งที่เกี่ยวข้องในเลือกไทม์โซนในการเทรดให้เหมาะสมกับสินทรัพย์ที่เราจะเทรดนะครับเช็คแนวโน้มของกราฟเริ่มจากภาพแนวโน้มใหญ่ก่อนแล้วก็ตีแนวรับแนวต้านในไทม์เฟรมปานกลางแล้วก็รอจับจังหวะซื้อขายในระยะสั้นเพราะว่าที่จะเช็คแนวโน้มของกราฟมากกว่า1ไทม์เฟรมเนี่ยการเทรดจริงๆผมอยากจะแนะนำในเวลาวิเคราะห์อยากให้วิเคราะห์มากกว่า1ไทม์เฟรมเพราะบางครั้งเนี่ยภาพใหญ่และการไทม์เฟรมใหญ่เป็นขาลงแต่ในไทม์เฟรมระยะกลางหรือระยะสั้นกลางเป็นขาขึ้นแปลว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องรีบร้อนทำอะไรนะครับสุดท้ายดีที่สุดพยายามเลือกหน้าเทรดหรือเลือกทิศทางในการเทรดให้มันสอดคล้องกับไทม์เฟรมใหญ่นะครับให้มันไปด้วยกันนะก็อันนี้อย่าลืมนะครับอันนี้ผมแค่ไปเช็คลิสต์คร่าวๆเนื้อก็อย่าลืมตรวจสอบอารมณ์ตัวเองด้วยนะครับอารมณ์สำคัญนะครับอันนี้กรณีเทรดมือเนี่ยแล้วก็อย่าลืมตั้งจุด TPSL สำคัญมากนะครับอย่าลืมนะครับอันนี้ผมแค่มาแชร์คร่าวๆเนี่ยเป็นไอเดียก็คือเวลาจะเทรดนะครับอันนี้ผมแค่เอามาสโคปให้มือใหม่ได้รับทราบนะว่าเวลาเทรดเราจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างในการเทรดเนี่ยโอเคเริ่มต้นเรามานั่งนึกนะครับนั่งวิเคราะห์อะไรก็ตามแต่นะเพื่อหาโอกาสในการเทรดนะครับมันก็จะมี2ฝากนะแค่ว่าโอกาสมาหรือยังถ้าโอกาสยังไม่มาเราก็รอส่วนใหญ่แล้วเนี่ยช่วงเวลาประมาณช่วงเวลาส่วนใหญ่เลยละกันในตลาดมันคือการรอถ้าดูวิเคราะห์แล้วยังไม่เห็นโอกาสในการเทรดคุณก็ต้องรอแล้วก็วิเคราะห์ประเมินไปเรื่อยๆแต่ถ้าโอกาสมาแล้วคุณก็เทคแอคชั่นนะครับเทคแอคชั่นไปแล้วส่วนใหญ่ผลลัพธ์มันก็มีแค่นี้นะครับไม่ TP ก็ SL ลูปในการเทรดหลักๆก็ประมาณนี้นะครับโอกาสในการเทรดจริงๆมันไม่ได้มาบ่อยแต่เราสกรีนเราขอสกรีนเลือกโอกาสที่ดีคมๆนะครับเหมือนการทำประกันชีวิตหรือประกันภัยแหละเบี้ยประกันภัยทุกคนไม่ได้คิดในเรทเดียวกันนะครับเขาก็ต้องมองด้วยว่าคนที่มีโอกาสเคลมมากเคลมน้อยคนที่มีโอกาสเคลมมากก็ต้องจ่ายเบี้ยแพงมากนี่ก็เหมือนกันนะการเทรดอยากจะให้คำนึงถึงจุดนี้เราทำธุรกิจความเสี่ยงนะครับแล้วก็ตอนนี้ใกล้จะจบแล้วนะผมขอฝากเป็นข้อคิดนิดนึงแล้วกันอีกนิดนึงนะครับการเทรดเนื่องจากมันเป็นธุรกิจความเสี่ยงนะดังนั้นระบบการเทรดหรือแผนการเทรดที่คุณจะใช้เนี่ยขอให้เทสให้ดีเทสให้เสถียรก่อนนำไปใช้นะครับและอีกเรื่องนึงโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณเทรดด้วยเทรดเองเทรดมือนะครับ manual trading มันจะมีสิ่งนึงที่เรียกว่า mental capital นะครับบางคนก็จะเรียกว่าการบริหารอารมณ์นะมันมีความเหนื่อยล้าการเทรดเนี่ยนอกจากความโอเคในการหาระบบเทรดหรือเทรดเซตอัพเนี่ยทดสอบให้เสถียรเทสให้เสถียรก็เหนื่อยแล้วประมาณนึงแต่เวลาเอาไปรันหน้างานจริงสมมติได้ระบบที่เสถียรมาสิ่งแรกที่ทุกคนจะคิดก็คือระบบเสถียรแล้วมันจะทำงานง่ายถ้าเป็น AI รันมันก็โอเคประมาณหนึ่งนะเราอาจจะเหนื่อยในการตรวจสอบความเสถียรว่า AI มันรันไปด้วยดีไหมโบรกเกอร์หรือเซิร์ฟเวอร์มันมีปัญหาไหมอะไรประมาณนี้นะครับแต่ทีเนี้ยถ้าคุณเทรดเองเทรดมือใช้ตาและมือในการเทรดนะครับสิ่งที่จะเกิดก็คือที่ผมเจอบ่อยๆแล้วกันเขาก็นึกว่ามันก็ง่ายๆก็แค่รันถูกครับมันไม่ซับซ้อนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเหนื่อยสมองคุณหน้าจอคุณใช้สายตาคุณคิดมันจะเหมือนวิ่งมาราธอนนะครับวิ่งมาราธอนคุณก็แค่สับขาไปเรื่อยๆแต่คุณจะสับขาได้กี่นาที30นาทีชั่วโมง2ชั่วโมง10นาทีแรกคุณคงไม่เหนื่อยเท่าไหร่หรอกแต่พอมันผ่านไปสัก30นาทีหรือ1ชั่วโมงมันเหนื่อยอันนี้คือหมายถึงการวิ่งนะแต่ในแง่การเทรดเนี่ยคุณนั่งเฝ้ากราฟคุณมานั่งประเมินเอ้ย engulfing เอ้ยแนวโน้มขาขึ้นนู่นนี่นั่นนู่นไปเรื่อยๆมันล้าโดยเฉพาะถ้าเกิดวันนั้นคุณมีเรื่องไม่ค่อยดีนะครับดังนั้นตรงนี้สำคัญคุณวางแผนในการบริหาร mental capital หรือบริหารอารมณ์ของคุณด้วยนะครับโอเคครับผมสำหรับผมนะก็ขอจบในส่วนของ EP 8ที่ว่าด้วยเรื่องของการบริหาร money management แล้วก็การวางแผนในการเทรดเบื้องต้นนะครับก็จะเห็นได้ว่านอกจากแผนในการบริหาร
ความเสี่ยงหรือบริหารเงินทุนบริหารหลอดบริหาร position sizing แล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการวางขั้นตอนนะวางเช็คลิสต์แล้วก็บริหารอารมณ์นะครับให้เตรียมแผนเตรียมเผื่อแผนบริหารอารมณ์ของตัวเอง

ไว้ด้วยกรณีที่จะเทรดเองนะเทรดแบบ manual trade แต่ถ้าเป็น auto trade หรือ AI trade ก็อาจจะต้องดูในเชิงความพร้อมของระบบเทรดด้วยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับใน EP นี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็หากนักศึกษาหรือผู้สนใจหรือผู้เรียนท่านใดมีคำถามหรือต้องการที่จะปรึกษาเกี่ยวกับการเทรดเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อทางเจ้าหน้าที่หรือติดต่อทางอาจารย์ผู้สอนมาได้นะครับผมยินดีมาก

ความรู้ให้กันและกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทางสถาบันแล้วก็ขอขอบคุณนักศึกษาแล้วก็ผู้สนใจทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จแล้วก็ได้ความรู้อย่างที่ตั้งใจไว้นะครับขอให้มีได้ผลลัพธ์ในการเทรดเป็นที่น่าพอใจนะครับได้เทรดอย่างมีความรู้เทรดอย่างมีสติแล้วก็เทรดได้มีผลลัพธ์แล้วก็สามารถอยู่รอดได้นะครับในตลาดการลงทุนแห่งนี้ครับผมขอบคุณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีอง

รู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าผิวกายเส้นผมและก็ช่องปากวันนี้เป็นตอนสุดท้ายของรายการเราแล้วนะคะจังก็คือตอนที่8นะคะทั้งสองท่านมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วันนี้พบกับอาจารย
0: ์กิตติพัฒน์อายุสุขครับ
1: และก็นฤมลผุยมนตรีเช่นเคยค่ะตอนที่8ของเราในวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์อะไรมาฝากท่านผู้ชมบ้างคะ
0: สเปรย์ดับกลิ่นปาก
1: สเปรย์ดับกลิ่นปากอีกตัวนึงก็คือน้ำยาบ้วนปาก
0: ในช่องปากเลยนะครับ
1: 2ตัวนี้นะคะอาจารย์ใช้อยู่หรือเปล่าคะ
0: ก็เคยใช้อยู่นั้นไอ้ตัวนี้ใช้ประจำเลยบ้วนปาก
1: อ๋อน้ำยาบ้วนปากก
0: ็ค
1: ือปกติน้ำยาบ้วนปากเนี่ยมันก็คือคล้ายๆหนึ่งเลยก็คือตัวที่ดูแลในเรื่องของความสะอาดเหมือนจริงๆมันเป็นการบำรุงฟันบำรุงเหงือกเหมือนกันนะคะอาจารย์เพราะว่าเวลาที่เราใช้น้ำยาบ้วนปากเนี่ยเราไม่ต้องบ้วนเขาเรียกอะไรเราไม่ต้องบ้วนน้ำตาม
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็ตัวสเปรย์ระงับกลิ่นปากอันนี้แน่นอนว่าหลายๆคนซึ่งไม่มีความมั่นใจหรือว่าอาจจะต้องไปคุยกับคนอื่นอยู่คือการสื่อสารแต่ว่าเวลาที่เรารับประทานอาหารนะคะที่มันมีกลิ่นแรงๆหรือเรามีปัญหาช่องปากตัวนี้ถือว่าเป็นตัวช่วย
0: นะคะพกติดตัวได้ง่าย
1: ใช่พกติดตัวได้ง่ายเพราะว่าจะให้เราไปแปรงฟันทุกที่ที
0: ่ก็ใช่เรื่อง
1: ใช่อาจจะบอกแต่จริงๆแล้วคนที่ทำงานอยู่กับที่อ่ะบางคนที่ดูแลช่องปากจริงๆน่ะเขาจะแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร
0: ใช่ครับ
1: แต่บางคนเนี่ยเขารับประทานอาหารเป็นมื้อไงอาจารย์มื้อเช้ากลางวันเย็นอ่ะก็คือแปรงฟันหลังรับประทานอาหารแต่อย่างเรารับประทานอยู่ตลอดเวลา บางทีก็ไปทานชากาแฟอ่ะหรือบางทีก็ทานข้าวทานขนมระหว่างวันอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหจะอาจจะแปรงฟันตลอดเวลาไม่ได้ฉะนั้นบางคนก็อาศัยวิธีการใช้น้ำยาบ้วนปากเป็นการทำความสะอาดเบื้องต้นก่อนแล้วก็บางคนที่มีกลิ่นแรงๆอะค่ะเวลารับประทานอาหารที่มีกลิ่นแรง
0: อย่างเช่น
1: ใช่สตออ ่ะหน้านี้เลยทุเรียน
0: เลย
1: ใช่ค่ะหรือไม่กระทั่งพวกของหมักดองต่างๆ
0: ตำปลาร้าน
1: ะคะใช่ตัวพวกนี้มันก็จะเป็นตัวช่วยนะคะ
0: ระดับหนึ่ง
1: ก็สามารถที่จะพกไปได้นะคะฉะนั้นวันนี้เรื่องช่องปากไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคะเพราะว่าเราต้องมีการสื่อสารใช่ไหมคะอาจารย์บางคนนะเขาก็ใส่แมสปิดหน้าเนาะแต่ว่าบางคนทุกวันนี้โรคระบาดก็คลี่คลายลงแล้วคนก็เริ่มเปิดแมสมากขึ้นฉะนั้นเราก็เริ่มพูดคุยกันมากขึ้นอาจารย์เคยสนทนากับคนที่มีปัญหาเรื่องของกลิ่นปากไหมคะ
0: คือ
1: เป็นยังไงบ้าง
0: คือก็มีนะพูดถึงไอ้พวกนี้บางทีกลิ่นปากเนี่ยบางคนมันไม่ได้เกี่ยวกับในช่องปากเดียวน
1: ะ
0: มันเกี่ยวภายในด้วยบางทีภายในของคนบางคนกับระบบย่อยเขาไม่ค่อยดีหรือมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบย่อยหรือระบบตับที่มันย่อยไม่ค่อยดีมันก
1: ็
0: มีโอกาสที่มีกลิ่นปากได้เหมือนกันนะครับ
1: ฉะนั้นเราต้องสังเกตดูตัวเองว่าปัญหาที่เกิดทำให้เรามีกลิ่นเนี่ยมันเกิดจากเดี๋ยวนี้มันจะมีอีกอันนึงอะค่ะอาจารย์ซึ่งได้ยินมาเหมือนกันก็คือเขาเรียกว่าอะไรคะทอมซิน
0: ใช่
1: ที่เป็นหินปูนทอมซินที่มันจะเกาะอยู่ตรงทอมซินที่มันจะเป็นก้อนขาวๆอ่ะ
0: ทำให้เกิดมีกลิ่นปาก
1: ใช่ทำให้เกิดมีกลิ่นปากบางคนเนี่ยถ้าอ้าปากแล้วเราส่องดูเนี่ยบางทีมันก็จะเห็นเป็นก้อนขาว
0: ๆ
1: บางคนเขาก็ใช้คัตเติ้ลบัดนะคะในการกดแต่ถ้าบางคนที่อยู่ลึกเกินไปก็ไม่แนะนำให้ใช้อุปกรณ์พวกนี้เข้าไปเขาเรียกอะไรนะไปเขี่ยออกบางทีอะถ้าเราคิดว่าเราไม่ได้ฟันผุเราแปรงฟันอย่างดีแล้วอันนี้อาจจะต้องไปให้คุณหมอทั้งด้านทันตแพทย์อะเขาช่วยให้เราหูคอจมูกให้ช่วยให้เขาเอาออกด้วย
0: ทีนี้ไออาการบางทีไอกลิ่นปากเนี่ยมันมาจากกลุ่มที่มีเชื้อหรือว่ามีแบคทีเรียในช่องปากเราเนี่ยส่วนใหญ่แบคทีเรียมันจะเกิดขึ้นมาจากอาหารที่เรากินไปส่วนหนึ่งก็มาจากกลุ่มที่เป็นแป้งใช่ไหม
1: ค่ะ
0: พวกแป้งต่างๆมันก็เหมือนกับว่ามันแป้งต่างๆมันก็เป็นอาหารของจุลินทรีย์ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: จุลินทรีย์กลุ่มนั้นเนี่ยมันก็ตายเป็นอุจจาระออกมาอยู่ในน้ำลายของเรามันก็เลยกลิ่นปากก็เลยแรงขึ้น
1: โอ้โหใช่ค่ะอาจารย์เรื่องของกลิ่นปากเนี่ยโอ้โหจะบอกว่ายิ่งถ้าเกิดเราได้คุยอันนี้ก็มีประสบการณ์เหมือนกันนะคะกับคนใกล้ตัวที่มีกลิ่นปากจริงๆถ้าเราสนิทกันเวลาเราอยู่กับเขาสองต่อสองค่ะอาจารย์นี่ก็จะพยายามบอกเขาเพราะจริงๆแล้วเรื่องของกลิ่นปากเนี่ยหนึ่งเลยคือเบื้องต้นให้เราดูก่อนว่าเรื่องสุขภาพช่องปากเรามีปัญหาตรงไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหงือกเรื่องของฟันเรื่องของลิ้นแล้วก็เยื่อบุภายในช่องปากบางคนเป็นร้อนใน
0: ใช่
1: ค่ะอาจารย์บางคนเป็นร้อนในบางคนเหงือกบวมหรือบางคนที่เห็นชัดเจนเลยคือฟันผุ ฟันผุแล้วไม่ไปยอมอุดฟันหรือไม่ไปถอนออกหรือบางคนมีคราบหินปูนคราบพลักอะไรต่าง
0: ๆเน
1: ี่ย
0: อาจารย์
1: มันเป็นสาเหตุซึ่งมันเกิดจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเหมือนที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เลยฉะนั้นเนี่ยพออาหารมันหมักหมมอยู่ในช่องปากเรา บางคนเนี่ยไม่ชอบดื่มน้ำ
0: เหมือ
1: นที่อาจารย์บอกใช่มันก็เกิดร้อนในได
0: ้
1: หรือการสะสมของเชื้อแบคทีเรียแล้วพวกคราบน้ำตาลพวกแป้งในช่องปากเราก็มีเยอะฉะนั้นทุกคนเรื่องกลิ่นปากไม่ใช่อาจจะไม่ใช่โรคร้ายแต่มันสร้างความรำคาญให้กับคนที่เขาได้กลิ่นจากเราหรือไม่ก็ทำให้เราเสียบุคลิกภาพได้เวลาที่เราต้องไปสื่อสารนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยนอกจากการแปรงฟันหลายๆตอนที่ใครที่ติดตามเราจะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นยาสีฟัน
0: ใช่ครับ
1: มียาสีฟันที่มีคุณภาพก็ต้องแปรงฟันให้ถูกวิธีด้วยอาจารย์เคยแบบมีไหมคะบางคนใช้ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันแพงมากใช้ของดีมากแต่แปรงฟันไม่ถูกวิธี
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะทุกวันนี้บางคนเขาไม่ได้แค่แปรงฟันอย่างเดียวนะคะทุกคนเขาแปรงลิ้นด้วย
0: ใช่ครับอ
1: าจารย์แปรงลิ้นไหมคะ
0: โอ้แปรงหมดเลยครับ
1: เมื่อก่อนเนี่ยแปรงลิ้นเนี่ยใช้แปรงสีฟันในการแปรงก็จะแบบมันก็พอล้วงลึกปุ๊บมันก็จะมีอาการที่จะอาเจียนตอนนี้เขาจะมีอุปกรณ์ในการแปลงลิ้นนะคะอาจารย์เพราะว่าลิ้นเนี่ยมันเป็นตัวรองรับอาหารเลยก่อนที่เราจะบดเคี้ยวไปท
0: ี
1: น
0: ี
1: ้บางคนที่จัดฟัน
0: อ
1: าจารย์คะมันไม่ใช่มีแค่ฟันที่เรามีในปากเราที่เป็นฟันของชุดเรามันมีอุปกรณ์ที่ทางการแพทย์ทางฟันเขาติดให้ด้วยฉะนั้นมันเป็นที่หลบซ่อนของเศษอาหารเลยเวลาปุ๊บไปติดฉะนั้นถ้าใครที่ทำความสะอาดได้ไม่ดีมันก็จะเกิดเป็นปัญหาในช่องปากแน่นอนนะคะแล้วที่สำคัญตัวนี้มันจะมีอุปกรณ์ในเรื่องของตัวไหมขัดฟันด้วยเน
0: ี่
1: ยซึ่งมันจะแทรกซึมแล้วก็ระหว่างซี่ฟันเนี่ยนะคะอันนี้เราต้องทำความสะอาดเพราะว่าจะบอกได้เลยว่าฟันแล้วก็ลิ้นแล้วก็เหงือกมันเป็นที่รองรับอาหารเข้าสู่ร่างกายเราอาจารย์ถ้าเกิดใครที่ปวดฟันเนี่ยโอ้โหจะรู้เลยว่าเป็นยังไงคะปวดหัว
0: จริงๆต้นเหตุหลักๆเขามาจากในกลุ่มที่ปัญหาในช่องปาก
1: ใช่ค่ะ
0: อาหารเนี่ยเป็นต้นเหตุเป็นต้นเหตุหลักเลยนะครับอาหารที่เป็นรสหวานอย่างเช่นกินพวกของหวานๆอย่างเช่นโกโก้หรือว่ากินขนมหวานขนมกบเคี้ยวต่างๆเป็นต้นเหตุหลักๆเลย
1: ใช่ค่ะ
0: สาเหตุหลักๆพวกนี้เป็นอาหารของจุลินทรีย
1: ์
0: พอกินบ่อยๆไปรสหวานเนี่ยรสหวานของขนมหวานหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มีส่วนประกอบน้ำตาลเยอะๆนะครับมันก็มีโอกาสที่ทำให้เหงือกเราเนี่ยเป็นจุดอ่อนคือทำให้เหงือกร่นได
1: ้
0: ถ้าทานไปนานๆอย่างเช่นช็อกโกแลตหรือว่านมข้นอะไรที่หวานๆจัดๆนะลองทานต่อเนื่องหลายๆวันดูบางทีไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเสียควันเริ่มเสียฟันเริ่มเหงือกบวมยิ่งดื่มแล้วย่อยอาหารระบบร่างกายเราย่อยไม่ดีปั๊บส่งผลที่เหงือกทำให้ร้อนในด้วยร้อนในก่อนแล้วก็มีเหงือกบวมประกอบกันแล้วถ้าไปทานอาหารที่เป็นรสเปรี้ยวจัดอย่างเช่นทานมะม่วงเปรี้ยวจัดๆไปยิ่งส่งผลทำให้เสียฟันอีกองค์ประกอบพวกนี้มันจะเกี่ยวเนื่องกันหมดนะไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันจะจบลงที่น้ำยาตัวเดียวนะบางทีองค์ประกอบของการกินการอยู่เนี่ยก็สำคัญมากถ้าเราจะกินอาหารที่เป็นรสหวานจัดๆเราควรจะแปรงฟันบ้างถ้าเราไม่แปรงเว้นไว้ค้างคืนไว้อย่างเช่นกินโรตีเสร็จนอนแบบนี้ คุณเตรียมตัวได้เลยดึงมาไม่กี่วันดึงมาฟันหลุด
1: ถ้าเกิดใครที่เคยอ่านรายงานในการทำวิจัยของกองทันตะกรรมของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ 5-6 ปีก่อนโครงการเขาจะมีโครงการว่าเด็กไทยชอบกินหวาน
0: ใช่ครับ
1: นะคะก็คือในอาหารในพวกที่เราบริโภคเข้าไปเนี่ยมันมีปริมาณน้ำตาลเกินกว่าที่ร่างกายเรารับ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือมันก็กลายเป็นโรคอ้วนนะคะ
0: ใช่
1: โรคอันนี้ก็น่าจะเกิดจากการกินน้ำตาลนะคะแป้ง
0: น้ำตาลเนี่ย
1: แต่ที่ฟันไม่ผุเพราะว่าเราแปรงฟัน
0: น้ำตาลเนี่ยตัวที่ทำให้แบบมีโอกาสสูงมากที่ทำให้มีโอกาสที่เหงือกร่นเหงือกบวมก็ลองดูได้เลย
1: เนี่ยอาจารย์ตอนนี้ก็มีคุณพ่อคุณแม่ที่อายุมากขึ้นนอกจากฟันแกจะหลุดตามวัยของแกแล้วเนี่ยบางคนที่ยังมีฟันอยู่เนี่ยจะสังเกตเห็นได้เลยว่าพออายุมากขึ้นเหงือกมันจะร่นพอเหงือกมันจะร่นปุ๊บเวลายิ้มเนี่ยเราจะเห็นฟันที่มันยาวขึ้น
0: ใช่ครับ
1: นะคะเพราะว่าพอฟันเหมือนเหงือกมันซุดตัวลงอะค่ะฟันมันก็ยังเหลือฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดแบบคล้ายๆว่าฟันมันก็จะโยกเหมือนตัวยึดนะเหมือนเราฝังลากฝังฟันเข้าไปแต่ว่าเหงือกเราไม่แข็งแรงมันก็ทำให้ฟันเราไม่มีที่อยู่ฉะนั้นการดูแลรักษาฟันเนี่ยก็คือมันจะต้องดูแลรักษาเหงือกด้วยฉะนั้นอาจารย์เห็นไหมคะคนบางคนที่เป็นโรคบางโรคขาดวิตามิน
0: ใช่คร
1: ับ มันก็จะมีเลือดออกตามไรฟันหรือเขาเรียกว่าลามินา
0: ใช่ไ
1: หม
0: ค
1: ะนั่นแหละบางทีแปรงฟันอยู่อย่างเงี้ยโรคพวกนี้ถึงจะเป็นปัญหาที่เริ่มต้นเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นะคะมันจะเป็นปัญหาที่ใหญ่โตขึ้น
0: จริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้เป็นไปได้อย่างเราใช้น้ำยาที่พ่นไปน้ำยาพ่นปากหรือว่าน้ำยาดับกลิ่นปากที่เราจะไปพ่นเข้าไปในน้ำลายในช่องปากเราเนี่ยอันดับแรกคือสารเหล่านี้เป็นสารที่ต้านแบคทีเรียใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ฆ่าเชื้อแบคทีเรียถ้าสมมติว่าเราพ่นเข้าไปแล้วเราเหมือนกับเป็นการป้องกันแก้ระดับเดียวแก้นิดหน่อยเองคือป้องกันอะไรป้องกันไม่ให้เชื้อแบคทีเรียเติบโตไม่ให้เกิดการเติบโตใช่ไหมครับมันก็โอกาสแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะหมดนะพ่นแค่พ่นมันช่วยนะครับแค่ชั่วคราวแต่การที่จะออกไอ้หมดก็คือคุณต้องทำความสะอาดแปรงออกน
1: ี่
0: เอาไหมคุณต้องแปรงออกทำความสะอาดบางคนบอกเฮ้ยสเปรย์นี้ดีแต่จริง
1: ๆ
0: คุณแค่พ่นไว้บางทีเชื้อมันก็ยังอยู่แบคทีเรียยังอยู่อ
1: าจารย์พูดถูกเลยค่ะเพราะจริงๆผลิตภัณฑ์เวลาขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดูแลในช่องปากเนี่ยเขาจะใช้คำว่าสเปรย์ระงับกลิ่นปาก
0: ใช่มันไม่ได
1: ้ยาสีฟันก็คือใช้ทำความสะอาดน้ำยาพ่นปากก็คือใช้เหมือนกับการบำรุงฟันบำรุงเหงือกแล้วก็ตัวสเปรย์ระงับกลิ่นปากนี่หน้าที่มันก็คือช่วยแค่ระงับกลิ่นปากเป็นการเหมือนที่อาจารย์บอกเลยว่าระหว่างวันเราไม่ต้องการให้แบคทีเรียหร
0: ือ
1: พวกคาร์โบไฮเดรตโปรตีนน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยในช่องปากเราอ่ะมันจะเริ่มเติบโตแล้วมันกลายเป็นกลิ่นปากเพราะบางคนเนี่ยปกติใน24ชั่วโมงใช่ไหมคะอาจารย์เราตื่นเช้ามาเราก็แปรงฟันแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปใช้ชีวิตประจำวันของเรากลับมาอีกทีโอ้โหบางคนกว่าจะได้นอนบางคนนอนไปเลย
0: ใช่ครับ
1: กลายเป็น24ชั่วโมงแปรงฟันเวลาครั้ง
0: ใช่คร
1: ับ แล้วบางคนเนี่ยแบคทีเรียในช่องปากมันจะเริ่มเติบโตมันเกิดเป็นกลิ่นอาจารย์สมัยเป็นวัยรุ่นเห็นไหมคะบางทีเพื่อนไปเที่ยวดื่มแอลกอฮอล์โอ้โหแล้วมาปุ๊บนอนเลยตื่นเช้ามานี่โอ้โหอย่าได้มาห
0: ัน
1: หน้ามาหากันเลยนะหันหน้าไปแล้วปิดปากไว้ไม่งั้นกลิ่นมันจะแรงมากๆนะคะทุกคนเนี่ยเหมือนที่อาจารย์บอกฉะนั้นเราต้องสำรวจภายในช่องปากแล้วว่าฟันเรามีซี่ไหนที่ผุหรือเปล่าเหงือกเรามีตรงไหนที่บวมแดงหรือเปล่าลิ้นมีตรงไหนที่เป็นแผลหรือเปล่าแล้วเยื่อบุในช่องปากกระพุ้งแก้มเรามีตัวไหนที่เป็นแผลหรือเปล่าอันนี้ต้องดูแลนะคะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าถ้าทุกคนดูแลช่องปากดีจะบอกเลยว่าปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้น
0: ใช่
1: แต่การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมก็มีส่วนช่วยด้วยบางคนก็ระคายเคือง
0: ใช่ครับอ
1: าจารย์ปากแห้ง
0: บางที
1: เป็นร้อนในอย่างเงี้ยค่ะ
0: เป็นกดมากเกินไป
1: เย็นเกินไปอย่างเงี้ยค่ะ
0: เป็นกดเปรี้ยวมากเกินไปก็ไม่ดี
1: เดี๋ยวนี้เห็นเพื่อนที่กินแอปเปิ้ลไซเดอร์นะที่เขาช่วยในเรื่องของระบบย่อยเขาบอกว่าเขาไม่แบบกลืนแบบไอ้นี่แหละแบบแกเขาใช้วิธีใช้หลอดดูด
0: ใช
1: ่หลอดดูดคือให้มันผ่านไปเลยเพราะว่าเหมือนที่อาจารย์พูดตอนต้นเลยว่าอาหารบางชนิดเนี่ยมันมีค่าpHเป็นกรดฉะนั้นสารเคลือบฟันเราค่ะ
0: ม
1: ันก็โดนทำลายไปด้วยพอโดนทำลายปุ๊บเวลาเรากินอะไรปั๊บมันก็จะกระตุ้นให้เรารู้สึกเสียวฟัน
0: บางครั้งในตัวเหงือกเราเนี่ยมันโดนกรดมากๆทุกวันมันทำให้เหงือกตรงบริเวณตรงโคนฟันอ่ะมันค่อยๆร่นเรื่อยๆร่นเรื่อยๆนะครับทีนี้พอ

0: ร่นเลือดเนี่ยก็สาไอ้แป้งต่างๆที่เรากินข้าวบางทีมันตกลงไปอยู่ในช่องเหงือกที่มันร่นตรงนั้นแหละมันตกลงไปอยู่เรื่อยๆมันก็เป็นหินปูนมาเกาะรากฟันอีกทำให้ฟันเราเสียไปฟัน
1: อีกอย่างนึงนะคะคนที่ชอบกินน้ำสีน้ำสีก็คือพวกชากาแฟน้ำสีพวกนี้ใช่มันก็จะมีสารที่มันทำให้เนื้อฟันของเราอะรับสีพวกนั้นไปด้วยมันจะค้ำแล้วคนที่อีกคนนึงที่ก็คือคนที่สูบบุหรี่จัดมันจะมีสารพวกนิโคตินซึ่งมันจะเป็นสารข้นเหนียวเวลาที่เราพ่นควันออกมาในสารข้นเหนียวมันจะติดบริเวณคราบฟันอ่ะอาจารย์เคยเห็นคนที่แบบสูบบุหรี่จัดแล้วแบบฟันเป็นไอ้นี่ไหมเป็นริ้วๆควันนั่นแหละค่ะทุกคนมันก็ไปยึดเกาะแล้วมันเป็นคราบเหนียวเขาเรียกว่าคราบ
0: พล
1: า
0: สติก
1: ฉะนั้นถ้ามันเกิดแบบอย่างนั้นแล้วบางทียาสีฟันแค่น้ำยาบ้วนปากสเปรย์ล้างกี่ปากเอาไม่อยู่ต้องไปหาทันตแพทย์ให้เขาขูดหินปูนให
0: ้
1: ฉะนั้นที่เขาบอกว่าทุก6เดือนให้เราไปขูดหินปูนเนี่ยเราก็ต้องเช็คดูด้วยว่าระยะเวลาที่ผ่านมาเราดูแลสุขภาพช่องปากเราดีไหมนะคะถ้าไม่ก็ต้องไปขูดหิน
0: ปูนเป็นตัวชี้วัดเน
1: า
0: ะ
1: ตัวนี้มันจะมีกระแสฮิตค่ะอาจารย์เรื่องของตัวยาสีฟันที่มันทำให้ฟันขาว
0: ครับ
1: นะคะถ้ามันเกิดจากคราบเหงือกไม่ใช่คราบเหงือกคราบพักสิ่งสกปรกหินปูนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราแปรงฟันดีๆพวกนี้มันจะไม่ยึดเกาะที่ฟันเราแต่อย่างบางคนน่ะเนื้อฟันบางคนออกเหลืองๆนะคะอันนี้ก็ต้องดูด้วยเพราะว่าจริงๆแต่ละคนก็จะมีเนื้อฟันอยู่นะคะเพราะจริงๆการฟอกฟันเนี่ยมันก็คือการใช้ตัวสารที่มันกัดก่อนเนื้อฟันอันนี้อาจจะต้องทําด้วยทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญนะคะ
0: เพ
1: รา ะ
0: ว่าผลิตภัณ
1: ฑ์ใช่เพราะว่าผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดเนี่ยมันจะมีสารที่เขาให้ใส่แล้วทําให้ฟันขาวได้อยู่แต่มันจะไม่เท่ากับการที่เราให้ทันตแพทย์ช่วย
0: ใช่ครับ
1: เรื่องฟันนี่โอ้โหอาจารย์จะเป็นอะไรที่แบบดูแลพอๆกับผิวหน้าเลย
0: ต้องบอกว่าอย่าฟัน
1: เพราะว่าเวลาที่เรายิ้มออกมาใช่ไหมคะยิ้มออกมาบางทีแบบฟันเรียงสวยอย่างเงี้ยมีลมหายใจหอมสดชื่นเราก็สบายใจคนที่เขาพูดคุยกับเราได้ยินเสียงเราอย่างเงี้ยค่ะมาได้กลิ่นปากอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันก็เสียบุคลิกภาพนะคะฉะนั้นก็ลองดูว่าถ้าการแปรงฟันมันเพียงพอแล้วนะคะผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็อาจจะเอาไปเสริมสำหรับคนที่อยากให้มีความมั่นใจมากขึ้นนะคะจริงๆน้ำยาบ้วนปากอ่ะมันเป็นการชำระล้างแต่มันเหมือนที่อาจารย์บอกอาจจะไม่ได้ชำระล้างทั้งหมดเหมือนการแปรงฟันเพราะว่าส่วนใหญ่น้ำยาบ้วนปากเขาก็ไม่ได้ใช้กับแปรงสีฟันเหมือนกับเรากลัวปากนะคะส่วนสเปรย์ระงับกลิ่นปากง่ายๆเลยเหมือนเราฉีดน้ำหอมเข้าไปในปากเราแต่มันเป็นน้ำหอมที่มันเกี่ยวกับในเรื่องของฟันเหงือกช่องปาก
0: ใช
1: ่ค่ะ
0: ต้านแบคทีเรียไม่เติบโต
1: แค่นั้นเองแต่บางคนปัจจุบันนี้อาจารย์ก็ไปอาศัยลูกอมลูกอมหมากฝรั่งนะคะทุกคนก็ได้เหมือนกันอันนั้นเป็นแบบอาหารนะแต่ถ้าเป็นแบบอันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่ห้ามกลืนกินนะทุกคนน้ำยาบ้วนปากก็รับประทานไม่ได้สเปรย์ระงับกลิ่นปากก็รับประทานไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยเราฉีดพ่นไปเนี่ยมันก็จะอยู่ในช่องปากเรานี่แหละแต่ไม่ใช่ว่าให้เราฉีดไปแล้วกลืนลงท้องไปแต่ส่วนใหญ่สารที่เขาใส่เนี่ยมันก็สามารถที่จะอยู่ในช่องปากเราได้
0: ไม่อันตราย
1: นะคะใช่นะคะอย่างสูตรวันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มอธิบายสูตร
0: น้ำยาบ้วนปาก
1: แต่เดี๋ยวเราอธิบายอุปกรณ์นิดนึงนะคะ okay. สำหรับท่านผู้ชมที่ดูแล้วว่าสูตรนะคะเดี๋ยวทางรายการน่าจะขึ้นให้แต่อุปกรณ์ในการทำเนี่ยท่านผู้ชมลองดูว่าเป็นอุปกรณ์ที่เราสามารถเตรียมได้นี่ก็จะเป็นหม้อสแตนเลสนะคะเป็นบิ๊กเกอร์แก้วเป็นตะกร้อคนสารนี่แบบนี้นะคะก็เอาไว้คนแล้วก็เป็นช้อนสแตนเลสจริงๆอุปกรณ์ทุกอย่างควรจะแยกออกจากที่เราใช้ในครัวเรือน
0: ครับ
1: นะคะก็เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้นิดนึงสำหรับใครที่อยากจะเอาไปผสมแล้วเอาเก็บไปใช้เองนะคะเดี๋ยวตอนท้ายๆเรามาแนะนำอีกทีนึงสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะเอาไปขึ้นทะเบียนสินค้าเครื่องสำอางจำหน่ายอีกทีนึงนะโอเคค่ะอาจารย์เดี๋ยวตัวแรกเราพูดถึงตัวน้ำยาบ้วนปากก่อนดีกว่าอาจารย์นะคะนะคะมีส่วนผสมอะไรบ้างเดี๋ยวให้อาจารย์อธิบายนะคะแล้วเราเพิ่มเติมกัน
0: น้ำยาบ้วนปากก่อนนะครับ
1: ค่ะ
0: ในสูตรน้ำยาบ้วนปากนะครับในสูตรก็คือมีน้ำเปล่า
1: ครับ
0: น้ำเปล่าหรือว่าตัวทำละลายน้ำดื่มทั่วไปก็ได้
1: ใช่ค่ะ
0: หรือแต่ไม่ใช่น้ำแร่นะน้ำแร่ใช้ไม่ได้ก็น้ำประปาไม่ได้น
1: ้
0: ำแร่ไม่ได้น้ำบาดาลไม่ได้นะครับ
1: ที่เราไม่แนะนำให้ใช้เนี่ยเพราะว่ามันใช้ดื่มรับประทานได้ค่ะทุกคนแต่เวลามาทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเนี่ยมันจะมีแร่ธาตุบางอย่างซึ่งมันไปกระทบกับสารทำให้เกิดการตกตะกอนได้ค่ะอาจารย
0: ์ตัวต่อไปก็คือเป็นโซเดียมคลอไรด์ก็คือเกลือนี่เอง
1: เกลือเนี่ยอาจารย์เดี๋ยวนี้มันจะมีเกลือหลายชนิดอธิบายถึงตรงนี้นิดนึงเพราะเดี๋ยวนี้มันจะมีสูตรเกลืออะไรนะ
0: กลือหิมาลัย
1: เกลือหิมาลัยแล้วมันก็จะมีเป็นสีๆใช่เกลือทะเล
0: สีเทา
1: เกลือแกง
0: เกลือแกงโซเดียมคลอไรด์รวมเลยโซเดียมคลอไรด์ก็คือเกลือทะเลใช่เกลือทะเลก็ได้ครับจริงๆแล้วถามว่าใช้ได้ไหมเกลือตัวอื่นใช้ได
1: ้
0: แต่ว่าต้องดูในเรื่องใส่ใจในเรื่องของความสะอาดของเกลือนั้นด้วยถ้าเป็นเกลือที่ดีที่สุดก็ต้องทำความสะอาดโดยการเอามาสตุเกลือ
1: ค่ะ
0: ก็คือการสตุเกลือทำได้ไหมก็เกลือไปใส่หม้อแล้วก
1: ็
0: ตั้งไฟแล้วคนไปเรื่อยๆจนกว่าเกลือสุกดีก็คือสะอาดนะพูดง่าย
1: ๆ
0: แล้วเอามาทำเป็นเกลือเม็ดอ่ะที่พูดเป็นเกลือเม็ดเกลือทะเลก็มาทำบด
1: ตัวเกลือเนี่ยอาจารย์ถ้ามันเรื่องเกี่ยวกับช่องฝาช่องปากเนี่ยมันช่วยเรื่องอะไรบ้างคะ
0: เกลือจริงๆแล้วมันต้านแบคทีเรียการเติบโตของแบคทีเรีย
1: ใช่อาจารย์สมัยก่อนเราเห็น
0: อมเกลืออ
1: มเกลือเพราะว่าสมัยก่อนไม่ได้ยาสีฟันอาจจะมีราคาสูงบางทีชาวบ้านเคยเห็นเขาอมเกลือแปลง
0: ใช่ครับ
1: อย่างเงี้ย
0: อมเกลือเสร็จก็เอาไม้ข่อยเปลือกข่อยไอ้รากข่อยมากัดแล้วถู
1: ใช้เป็นแทนแปรงสีฟันถูกไหม
0: ใช่แทนแปรงสีฟันก็รากข่อยหรือว่ารากคนทาหรือว่ากิ่งคนทามาทุบแตกแล้วถู
1: ทำเป็นบานๆเหมือนยาสีฟันใช่ไหมคะการฝอย
0: กับเกลือแหละอมเกลือไว้สัก10นาทีแล้วก็บ้วนทิ้งเหงื่อแน่นทุกคนแข็งแรงเลยนั่น
1: เ
0: ลยคือ
1: เป็นเทคนิคของคนสมัยก่อนเลย
0: ใช่พระธุดงค์ปัจจุบันก็ยังใช้ก็ไม่ใช้แปรงสีฟันพระธุดงค์อยู่ในป่าตัวต่อไปคือโซเดียม
1: ซิตเตรต
0: ก็คือสารกันเสียนะครับแล้วก็ตัวมาก็คือปอปูรีนไคคอน
1: ค่ะเป็นสารให้ความชุ่มชื้น
0: ในความชุ่มชื้นแล้วก
1: ็
0: เป็นตัวทำละลายด้วยนะครับและโซเดียมซัคคารินสารให้ความหวาน
1: ค่ะ
0: สาร
1: อันนี้สำคัญมากๆอาจารย์เราพูดตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าน้ำตาลเป็นสาเหตุที่ทำให้ฟันผุฉะนั้นเราจะไม่ใส่ที่เป็นน้ำตาล
0: น้ำตาลใส่ได้ใส่ได้โซเดียมซัคคารินหรือว่า
1: ซอร์บิทอลใช่ไหมคะ
0: ซอร์บิทอลก็ได้อะไรนะอีกตัวซึกอะไรรวดนะ
1: สุคาโรส
0: สุคาโรสนั่นแหละ
1: ใช่ไหมคะ
0: แล้วก็ตัวเชื่อมระหว่างน้ำกับน้ำมันก็คือโปลิเมอร์ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: โปลิเมอร์407
1: ใช่ค่ะเขาเรียกว่าตัวอิมันติไฟเออร์เนาะ
0: ตัวเชื่อมน้ำมันเพราะสำคัญเพราะว่าในตัวนี้มันก็จะมีตัวน้ำมันกับกลิ่นใช่ไหมน้ำมันกับกลิ่นเพื่อทำให้น้ำกับน้ำมันนะน้ำหอมนี่คือ
1: เข้ากัน
0: ส่วนที่ต้องทำให้มันเข้ากันถ้าไม่เข้ากันมันเกิดการแยกชั้นมันก็ไม่สมบูรณ์นะมันไม่หอมแล้วตัวต่อไปก็คือโซเดียมเออร์ลี่ซัลเฟตก็คือสารช่วยทำความสะอาด
1: ตัวนี้นะคะทุกคนบางคนจะบอกว่าอ้าวมันคือผงฟองมันจะระคายเคืองไหมจริงๆมันมีหลายเกรดนะคะอาจารย์
0: ใช่เศษที่เข้าในช่องปากได้
1: ใช่ค่ะมันก็จะมีความเข้มข้นอยู่ฉะนั้นเนี่ยมันเป็นตัวที่เป็นเกรดสำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์ในช่องปากอยู่แล้วอันนี้ไม่เป็นอันตรายนะคะ
0: แล้วโซเดียมเบนโซเอท
1: แล้วก็เปอร์เซ็นต์ที่ใส่น้อยมากอาจารย์ถ้าเราขึ้นเดี๋ยวทางรายการเขาขึ้นสูตรให้จะมีเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากฉะนั้นทุกคนไม่ต้องกังวลนะคะ
0: โซเดียมเบนโซเอทเป็นสารกันเสียอีกตัวนึง
1: ค่ะ
0: สารกันเสียจำเป็นต้องมีในสูตรนี้เพราะว่าถ้าไม่มีสารกันเสียสารก็ได้อยู่ได้ไม่ถึง2ปีใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: โซเดียมเบนโซเอทคือจริงๆแล้วเป็นสารกันเสียที่สามารถกิน
1: อ๋อสารกันเสียในพวกที่เขาทำในอาหารใช่ไหมคะ
0: กินได้
1: ใช่ค่ะ
0: ซิลิก
1: ซิตริกแอซิดตัวนี้เป็นตัวปรับค่า pH
0: ปรับค่า pH
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆน้ำยาคุณปากอยู่ประมาณสักเท่าไหร่ดีอาจารย
1: ์จริงๆมันก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ในช่องปากเนี่ยก็คือค่า pH อยู่ที่ประมาณ 5.5 ถึง 6.5 เลยค่ะ
0: ก็ไม่สูงมากนะคร
1: ับ ใช่ค่ะเป็นกรดอ่อนๆค่ะส่วนที่2อันนี้จะเป็นส่วนของพวกน้ำมันหอมระเหยแหละนะคะน้ำมันที่ช่วยระงับกลิ่นและว่ามีอะไรบ้างในตระกูลไหนบ้างตัวแรก
0: อิม
1: าซูเจน HCO040 ตัวนี้เป็นตัวเชื่อมเดี๋ยวเราจะเชื่อมส่วนที่1กับส่วนที่2นะคะตัวนี้เมนทอนเนี่ยอาจารย
0: ์
1: เนี่ยเราจะเห็นอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์พวกที่เป็นยาหอมยาดมนะคะให้ความเย็นสดชื่น
0: ลดอาการอักเสบ
1: ค่ะนะคะตัวต่อมาก็จะเป็นเมนทอนอีกตัวนึงแต่เมนทอนตัวนี้เป็นเมนทอนที่เป็นเฟเวอร์ก็คือเป็นกลิ่นเมนทอนที่เป็นเกรดอาหารนั่นเอง
0: ไม่ให้ความเย็น
1: ใช่ค่ะแต่ว่ามันจะให้ความหอมนะคะแต่ว่าตัวที่ให้รู้สึกเย็นจะเป็นเมนทอนที่เป็นเกรดนะคะ
0: ตัวนี้คือ
1: ยูคาลิปตัสใช่ค่ะ
0: ดับกลิ่นปาก
1: ใช่นะคะ
0: แล้วก็เมนทอน
1: เซคคาไลตัวนี้เป็นตัวสารระงับกลิ่นปาก
0: ตัวนี้ตัวที่เป็นสารเคมี
1: ใช่ค่ะ
0: สังเคราะห์ขึ้นมา
1: ใช่ค่ะแล้วก็ตัวไทมอลตัวนี้เป็นสารฆ่าเชื้อในช่องปาก
0: ครับผม
1: นะคะ
0: ก็ขั้นตอนการทำก็เริ่มจาก
1: ใช่ค่ะ
0: ขั้นตอน
1: ตัวนี้ง่ายมากค่ะสารอาจจะดูเยอะมากมายนะคะสารอาจจะดูเยอะนิดนึงนะคะแต่ว่าเขาจะมีการแบ่งนะคะแบ่งเพราะว่าถ้าสังเกตดูนะคะอาจารย์ส่วนที่1ถ้าทางรายการเขาขึ้นสูตรให้ส่วนที่1จะเป็นส่วนที่เป็นน้ำมันทั้งหมดเลย ไอ้ส่วนที่เป็นน้ำทั้งหมดเลยเพราะอยู่ในกลุ่มวอเตอร
0: ์
1: แสดงว่ากลุ่มนี้ละลายได้ในน้ำในน้ำแล้วก็กลุ่มที่สองจะเป็นพวกน้ำมันหอมระเหยแล้วก็กลิ่นที่ช่วยระงับกลิ่นปากนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะแยกละลายให้ดูเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องละลายส่วนที่หนึ่งกับส่วนที่สองให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนแล้วเราค่อยเอามารวมกัน
0: โอเคตามนั้นเลย
1: อันนี้คือสูตรแรกเดี๋ยวเราอธิบายสูตรนี้ก่อนดีกว่าแล้วเราทำตัวที่สองเราค่อยอธิบายตัวที่สองเพิ่มเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับเอาทีละสูตร
1: ใช่ค่ะนะคะอ่ะส่วนที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวจะอยู่ในภาชนะนี้เดี๋ยวจะให้อาจารย์กิตพัฒน์เป็นคนที่ผสมส่วนผสมที่เป็นพาร์ทน้ำทั้งหมดสามารถใส่รวมกันได้เลยแล้วก
0: ็คนละได้เลย
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวของเอเนี่ยนะคะจะเป็นคนที่ผสมส่วนที่สองนะคะส่วนที่สอง
0: ส่วนที่หนึ่งก่อนเลยนะครับ
1: เดี๋ยวนะคะดิฉันดูนิดนึงนะคะ
0: นี่ส่วนที่หนึ่งครับ
1: อันนี้ส่วนที่หนึ่งว่ามันอยู่ในพาร์ทไหน
0: พาร์ทที่หนึ่ง
1: อันนี้น่าจะอยู่ในส่วนที่หนึ่งสองนะคะเพราะเราตั้งทางด้านไหนเอ่ยอาจารย์เราตั้งทางด้านนู้นหรือเปล่าคะหรือด้านนี้
0: เดี๋ยวดูตรงนี้ก็ได้ครับส่วนนี้ตัวอะไร
1: ถูกต้องอยู่ด้านนี้นะคะโอ้โหเรียงมาดูจากด้านหลังเอาชื่อออกข้างหน้า
0: ไม่เป็นไร
1: แล้วก็งงกัน2คนว่าอันไหนคือสูตรไหน
0: โอเคเลย
1: อ่ะโอเคเดี๋ยวอันนี้ส่วนที่1ให้อาจารย์ดูไปช้า
0: ๆไม่เป็นไ
1: รเดี๋ยวอาจารย์กิตพัฒน์จะเป็นคนผสมส่วนที่1ก่อนนะคะโอเคอาจารย์ผสมเลยค่ะเดี๋ยวเททุกสิ่งอย่างลงไป
0: เทลงไปเลยนะครับไม่ยากนะครับ
1: อันนี้เราชั่งไว้แล้วนะคะ
0: น้ำยังไม่หมดเลย
1: นะคะขออนุญาตล้างนะคะ
0: ไม่ยากนะครับเติมลงไปเลยครับ
1: อันนี้อาจารย์กิตพัฒน์เหลือน้ำไว้ให้
0: ล
1: ้
0: างสาร
1: ขวดที่ติดสารเดี๋ยวหนูเอามาล้างในนี้ให้ค่ะอาจารย์คน
0: เลยครับคนละลายเลย

0: มันอาจจะเป็นฟองครึ่งเล็กน้อยนะคะเพราะว่าในสูตรเนี่ยมันจะมีตัวที่เป็นโซเดียมโรลิซัลเฟตอยู่นะคะเพราะว่าตัวผงฟองเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันจะทำให้เวลาที่เราบ้วนปากอ่ะมันลดแรงตึงผิวทำให้เยื่อบุในช่องปากของฟันเนี่ยมันรู้สึกว่ามันลื่นนะคะ
1: ก็คือเป็นเอาล้างพวกคราบไขมัน
0: ใช่เอาผสมพวกสารเข้าไปนิดนึงเพื่อให้มันล้างสิ่งสกปรกตอนที่เราบ้วนออกไปด้วยเพราะว่าผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากนะทุกคนหลังจากที่เราบ้วนปากแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ให้เราล้างน้ำนะอาจารย์ไม่เหมือนการใช้ยาสีฟันนะยาสีฟันปุ๊บเราแปรงฟันเสร็จแล้วเราต้องล้างออกใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้หลายๆผลิตภัณฑ์เนี่ยก็มีการแนะนำให้เราแปรงฟันแห้งก็คืออย่าพึ่งให้ช่องปากอะไรคะโดนน้ำให้เราแปรงไปก่อนมันจะเหมือนกับการขัดฟันอะนะคะเสร็จแล้วอันนี้เดี๋ยวเอกก็จะละลายส่วนที่2นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นพวกน้ำมันหอมระเหยทั้งหมดเลยนะคะซึ่งวันนี้เขาชั่งให้เราอยู่ที่ปริมาณ400กรัมนะคะสารก็จะไม่เยอะเพราะว่าตัวพวกนี้นะคะปริมาณที่ใส่เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นตัวน้ำมันหอมระเหยนะคะทุกคนเวลาเราใส่ปริมาณเยอะๆน่ะอาจารย์มันเย็นมากๆเย็นจนแสบปากนะคะเพราะปกติแล้วพวกน้ำยาบ้วนปากเนี่ยเขาจะให้เราอ่ะบ้วนอยู่ประมาณ30วินาที30วินาทีนะคะไม่ได้บ้วนนาน
1: เนาะคือน้ำมันกลุ่มนี้เป็นน้ำมันที่เข้มข้นครับ
0: ใช่ค่ะ
1: สารสกัดเข้มข้นถ้าเราใส่มากเกินไป
0: เพราะว่าในช่องปากเราเนี่ยจะมีอยู่อวัยวะหนึ่งนะคะก็คือลิ้นที่มันสามารถรับรสได
1: ้
0: ฉะนั้นเวลาที่เราทำผลิตภัณฑ์พวกนี้ไม่ว่าสารบางตัวมันมีรสขมหรือสารบางตัวที่มันมีรสเย็นมากเกินไปอ่ะแต่ละคนก็จะรู้สึกแสบปากบางคนเนี่ยจริงๆมันคืออาการเย็นนั่นแหละแต่มันเย็นมากจนไปจนเขารู้สึกว่าเขาแสบปากก็มีนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ก็จะได้ออกมาเป็นสองส่วนแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวจะให้

0: นะคะละลายด้วยกันแบบนี้มันก็จะกลายเป็นออย
1: ล์ใช่ครับ
0: จริงๆตัวสารน้ำมันหอมระเหยเนี่ยท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยสามารถไปปรับกลิ่นที่ตัวเองชอบได้นะคะเพราะจริงๆในกลุ่มน้ำมันหอมระเหยที่ช่วยระงับกลิ่นปากเนี่ยนอกจากตัวที่เราแนะนำในสูตรแล้วเนี่ยมันจะมีพวกกลุ่มเปปเปอร์มินต์สเปียร์มินต์เกล็ดสะระแหน่พวกนี้เข้าไปด้วยฉะนั้นเนี่ยใครที่ลองดูว่าน้ำมันหอมระเหยกลิ่นอื่นที่เราชอบอ่ะเราสามารถปรับได้ให้มันเป็นเอกลักษณ์สูตรของเรานะคะแต่ตัวพวกสเปียร์มินต์เปปเปอร์มินต์เกล็ดสะระแหน่เนี่ยพวกนี้มันช่วยเรื่องของระงับกลิ่นปากทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่ามันอาจจะมีท็อปโน้ตที่แตกต่างกันไปนะคะ
1: โอเคครับ
0: โอเคอาจารย์ละลายเสร็จแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็เทส่วนนี้มาเลยนะคะเราก็จะคนเบาๆนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอเอาหม้อมาวางแท่งแก้วหน่อยค่ะนะคะนี่เลยทุกคนแล้วก็ตั้งทิ้งไว้นะคะโอ้โหอาจารย์กลิ่นหอมมากนะคะทีนี้น้ำยาบ้วนปากส่วนใหญ่ที่เขาขายในท้องตลาดเขาก็จะมีสีชมพูสีม่วง
1: ใช่ครับ
0: สีเขียวสีฟ้าครามน้ำทะเลสีน้ำเงินอันนี้คือเขาแต่งสีนะคะนี่เลยนะคะวันนี้เราก็มีสีในตัวผลิตภัณฑ์ให้เหมือนกันนะคะวันนี้เราขออนุญาตแต่งเป็นสีฟ้าอ่อนแล้วกันนะคะอาจารย์มันจะได้ดูแบบสดชื่นดูเฟรชอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่อันนี้คือสีนะคะเป็นสีคอสเมติกนะคะสีที่ใช้ก็คือใช้เป็นสีที่อะไรในน้ำนะคะทุกคนฉะนั้นเวลาที่เราซื้อสีมาเนี่ยมันจะเป็นผงสีเราต้องเอามาทำอะไรก่อนทุกคนอย่าช่างผงสีลงไปเลยนะไม่งั้นสีมันจะน่ากลัวเป็นน้ำเงินเข้มเลยนะคะก็คืออย่างในอัตราส่วนเนี่ยอาจจะใช้สี2กรัมละลายกับน้ำ100กรัมให้มันเป็นตัวสีน้ำแบบนี้ซะก่อนเราซื้อมามันจะไม่เป็นสีน้ำแบบนี้นะแล้วค่อยๆหยดอย่าช่างแบบ1กรัม2กรัมไม่งั้นสีมันน่ากลัวนะคะ
1: สีมันเข้มเกิน
0: ใช่สีมันเข้มเกินไปเดี๋ยวอันนี
1: ้เราจะค่อยๆเติม
0: อันนี้เขาช่างมาแล้วเดี๋ยวเราเติมให้ดูนี่มันก็จะเป็นสีฟ้าอ่อนแบบนี้นะคะ
1: ได้เป็น
0: ใช่ค่ะ
1: น้ำยาบ้วนปาก
0: ใช่น้ำยาบ้วนปากสีฟ้าสีชมพูที่เราเห็นอาจจะสีเขียวอ่อนอะไรเงี้ยก็คือตามสูตรส่วนใหญ่มันก็จะมีสีฟ้าเนี่ยก็จะมีหลายโทนสีชมพูนะคะให้มันเข้ากันกับพวกกลิ่นเปปเปอร์มินต์เนี่ยส่วนใหญ่ไม่สีเขียวก็สีฟ้านี่แหละค่ะอาจารย์อาจจะมีสีชมพูด้วยบางทีใส่เป็นพวกฟุตเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเรียบร้อยแล้วนี่ง่ายมากนะคะหลังจากนั้นก็บรรจุภาชนะพกไปได้เลยบางคนก็แปรงฟันด้วยแล้วก็หลังจากแปรงฟันก็ซ้ำด้วยน้ำยาบ้วนปากอีกทีนึง
1: ใช่
0: นะ
1: คะถูกต้องเลย
0: ตัวต่อไปอาจารย์เป็นสเปรย์ระงับกลิ่นปากโอ้โหตัวนี้แค่น้ำมันหอมระเหยที่เราเปิดฝาไว้นี่ก็เย็นสดชื่นแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวมีตัวไหนบ้างสูตรนี้ก็จะคล้ายๆกับสูตรที่1น้ำยาบ้วนปากเหมือนกันเขาจะมีการแบ่งส่วนที่เป็นน้ำกับส่วนที่เป็นน้ำมันนะคะ
1: DIY water
0: ใช่ค่ะ
1: สูตรก่อนสูตรนี้มีอะไรบ้างอาจารย์ขึ้นให้หน่อย
0: 1ก็คือส่วนที่เป็นน้ำ DIY water เหมือนที่อาจารย์บอกก็คือน้ำกลั่นนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่ซื้อน้ำกลั่นก็ใช้เป็นน้ำดื่มสะอาดที่เราดื่มทั่วไปนะคะไม่ใช้น้ำแร่ไม่ใช้น้ำประปาไม่ใช้น้ำบาดาลไม่ใช้น้ำด่างนะคะเพราะว่ามันมีผลต่อสารในสูตรที่จะทำให้เกิดการตกตะกอนได้ไม่ได้เป็นอันตรายนะคะทุกคนแต่เวลาทำสูตรมันไม่เหมาะสมฉะนั้นเขาจะใช้เป็นน้ำดื่มอย.ทั่วไปนี่แหละที่เราดื่มในท้องตลาดทั่วไปยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะตัวต่อมาไซริทอนคือสารให้ความเย็นอาจารย์เคยเห็นตัวนี้ไหมเวลาที่เราเคี้ยวหมากฝรั่ง
1: สาร
0: ต
1: ัวนี้เขาบอกว่
0: าไซริทอนพวกนี้นะคะ
1: สารให้ความหวาน
0: ใช่แล้วตัวนี้ไม่ใช่ส่วนที่เป็นน้ำตาล
1: ใช่ครับ
0: นะคะมันฉะนั้นมันจะไม่ทำให้ฟันผุนะคะ
1: ใช่ครับ
0: อาจจะมีราคาสูงหน่อยแต่ทำให้มั่นใจได้ว่าเวลาเราเอาไปใช้เนี่ยเราไม่ได้เอาน้ำตาลเข้ามาในปากเราเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นที่มาของคำว่าน้ำลายบูดอาจารย์เคยไหมคะเพราะบางคนเนี่ยชอบอมลูกอมแล้วงับกลิ่นปากแต่หลังจากที่ลูกอมมันกลิ่นไปแล้วที่เหลือคืออะไรคะน้ำตาลอาจารย
1: ์เพราะว่าไซริทอนนี
0: ่ตอนอมใหม่ๆก็หอมอยู่หรอก
1: ไซริทอนนี่
0: ถ้าอมไม่แปรงฟันนี่ฟันผุแน่ๆนะคะ
1: ใช่คร
0: ับตัวต่อไปก็คือโซเดียมเบนโซเอทก็คือตัวสารกันเสียเหมือนที่อาจารย์บอกสารกันเสียตัวนี้เป็นฟู้ดเกรดด้วยก็คือเป็นเกรดอาหารผลิตภัณฑ์เราบางตัวใช้วัตถุดิบที่เป็นเกรดอาหารแต่รับประทานไม่ได้นะคะเครื่องสำอางห้ามรับประทานนะคะตัวต่อมาก็คือตัวป๊อปปาลินไกคอนเป็นตัวทำละลายนะคะสูตรนี้บางคนอาจจะใช้เป็นตัวกลีซอรีนน้ำก็ได
1: ้
0: นะคะอาจารย์ใช้ได้เหมือนกันตัวต่อมาเหมือนที่อาจารย์พูดถึงสารให้ความหวานเมื่อกี้ซูคาโรสนะคะตัวนี้ค่อนข้างที่จะหวานมากฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ในการใส่นี่น้อยมากนะคะเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นส สเปรย์ระงับกลิ่นปากที่มีรสชาติหวา
1: วานเกินไป
0: นะคะฉะนั้นเนี่ยในเปอร์เซ็นต์ส่วนใส่แค่ 0.03 นะคะตัวต่อมาเป็นตัว
1: ซิงค์
0: ซิเตรตตัวนี้เป็นตัวฆ่าเชื้อและลดการเกาะของหินปูน
1: คราบหินปูน
0: คราบหินปูนบริเวณฟันเรานะคะตัวต่อมาอันนี้เป็นตัวเชื่อมน้ำกับน้ำมัน
1: โพลิเมอร์
0: 407นะคะตัวต่อมาคือซิติกแอซิดตัวนี้เป็นตัวปรับค่า pH
1: นะคะ
0: ปกติเนี่ยผลิตภัณฑ์ในสูตรเนี่ยทางเราพัฒนาสูตรมาให้ค่า pH มันเหมาะสมกับเวลาที่เราไปใช้เป็นจุดๆแต่ว่าถ้าลูกค้าหรือท่านผู้ชมเอาไปปรับสูตรนะคะก็วัดค่า pH ดูก่อนก็ดีนะคะ
1: ใช่คร
0: ับ มันจะได้รู้ว่าเป็นค่า pH ที่เป็น 5.5 หรือ 6.5 หรือเปล่าตัวต่อมาก็คือโซเดียมซิเตตตัวนี้ก็เป็นสารกันเสียอาจารย์สารกันเสียทำไมเราใส่เยอะจัง2ตัว
1: ก็คือ
0: จริงๆมันเพิ่มประสิทธิภาพเนาะเพราะว่าเราไม่อยากจะใส่สารกันเสียบางตัวที่มันปริมาณเยอะเกินไปก็เลยใส่2ตัวช่วยกันที่ให้เขาเรียกอะไรนะอายุเครื่องสำอางมันอยู่ได้2ปีเหมือนที่บอกอาจารย์ไป
1: ใช่ครับ
0: ตอนแรกเลยนะคะอันนี้คือในส่วนของพาร์ทน้ำมัน
1: ในเรื่องข้อกำหนดด้วย
0: ใช่มันมีเรื่องในข้อกำหนดด้วยค่ะอย่างตัวโซเดียมเบนโซเอทเนี่ยเขาก็มีข้อกำหนดว่าควรจะเติมไม่เกินเท่าไหร
1: ่
0: ฉะนั้นสารกันเสียบางกลุ่มมันไม่ได้ครอบคลุม
1: ใช่ครับ
0: เขาเรียกอะไรการเจริญเติบโตของเชื้อในเครื่องสำอางฉะนั้นเราใส่2ตัวเพื่อให้อายุของเครื่องสำอาง
1: มีประสิทธิภาพ
0: มากขึ้นอันนี้คือในส่วนที่เป็นจะเรียกว่าเป็นเบสก็ได้เนาะอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: เบสในเรื่องของการให้รสชาติในเรื่องของการทำความสะอาด
1: ใช่ครับ
0: แต่ตัวที่จะให้กลิ่นหอมวันนี้นะคะก็คือในส่วนที่2มี1อันนี้อิมาซูเจน HCO040 เป็นตัวเชื่อมน้ำกับน้ำมันเดี๋ยวเราจะเอาส่วนที่1กับส่วนที่2อะผสมกันเหมือนกับตอนที่เราทำ
1: ต้องมีตัวเชื่อม
0: ตอนแรกนะคะแล้วก็มีคูลมินต์เฟเวอร์ตัวนี้อาจารย์เวลาใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้ฉีดปุ๊บมันต้องกระจายกลิ่น
1: ต้องมีรสชาติ
0: ใช่แล้วก็กระจายกลิ่นได้ดีนะคะเพราะบางคนเนี่ยฉีดหลายปึ๊ดฟึด
1: อันนี้เย็นและมีรสชาติด้วย
0: ใช่ตัวคูมิ้นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนที่อาจารย์บอกเลยว่าเป็นกลิ่นที่เขาใช้แต่งในอาหารด้วย
1: ใช่คร
0: ับ แล้วก็มีกลิ่นหอมฟุ้งกระจายได้ดีเพราะปกติคนที่เขาใช้สเปรย์ระงับกลิ่นปากเนี่ยเวลาพูดปุ๊บมันต้องหอมเลยนะคะ
1: ฟุ้งเลยนะ
0: ใช่ตัวต่อมาคือเมนทอลตัวนี้เป็นเมนทอลที่เป็นน้ำนะคะอาจารย์ที่เป็น
1: เมนทอลคู
0: ใช่เมนทอลคูแล้วตัวเนี้ยกลิ่นมันจะแรงความเย็นมันจะซ่าแล้วก็ไม่รู้สึกว่าแสบปากข้างในด้วยนะคะตัวต่อมาอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: สเปียร์มินต์สเปียร์มินต์เฟเวอร์ก็เป็นกลิ่นที่เป็นเกรดอาหารเหมือนกันสามารถที่จะกระจายฟุ้งได้ดีฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์สเปรย์ระงับกลิ่นปากเราไม่ได้จำกัดเนาะอาจารย์ว่าวันนึงฉีดวันละ2ฟอด3ฟอดฉีดได้ตลอดเวลาฉะนั้นมันก็เหมือนกับเรารับประทานอะไรนะดื่มน้ำเรารู้สึกว่ามันมีกลิ่นตอนไหนเราก็ฉีดฉะนั้นพวกกลิ่นน้ำมันหอมระเหยเนี่ยบางตัวน้ำมันหอมระเหยบางตัวมันเข้มข้นมากเกินไปอาจจะระคายเคือง
1: ใช่ครับ
0: ในช่องปากได้เขาก็จะมีผสมทั้งที่เป็นเอเซนเชียลออยล์และตัวที่เป็นเกรดอาหาร
1: จริงๆมันก็ปลอดภัยนะ
0: ใช่ปลอดภัยทั้งคู่อ่ะตัวสุดท้ายมันจะมีส่วนที่3ที่เป็นแอลกอฮอล์95อ่ะถ้าใครที่อยากจะได้สูตรที่ไม่มีแอลกอฮอล์เอาออกค่ะ
1: ใช
0: ่เอาออกแล้วเพิ่มน้ำเปลี่ยนเป็นน้ำได
1: ้ต้องเน้นเป็นฟู้ดเกรด
0: ใช่เป็นฟู้ดเกรดนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเอทิลแอลกอฮอล์
1: ใช่
0: นะคะม
1: ัน
0: จะมีเมทิลกับเอทิลเนาะทุกคนฟังดีๆนะ
1: ม
0: ัน
1: มีแบบที่เป็นเกรดที่ดื่มได้
0: ใช่ค่ะ
1: มันมีเกรดที่เป็นสกัดสมุนไพรก็อีกตัวนึง
0: ใช่ค่ะแต่ส่วนใหญ่เอทิลแอลกอฮอล์เนี่ยเขาจะไม่ทำมาเป็น 100% หรอกในกฎหมายเครื่องสำอาง
1: หรือ
0: กรมสรรพสามิตเขาควบคุมอยู่เพราะไม่อย่างนั้นเราครอบครองแอลกอฮอล์ที่กินได้ก็พอดีแหละไดลูททำ40ดีกรีรับประทานได้นะคะทุกคนเขาจะบังคับเติมสีฉะนั้นมันก็จะเป็นที่เราเห็นก็จะเป็นแอลกอฮอล์ที่เป็นแบบ 95% แล้วก็มีสารอื่นๆนะคะแต่เอทิลแอลกอฮอล์มันเป็นแอลกอฮอล์ที่เขาใช้ในการล้างแผลใช้ในการทำยาได้ปกตินะคะฉะนั้นพี่น้องชาวอิสลามบางคนที่เขาใช้เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไม่ได้ก็คือแอลกอฮอล์ในสูตรเนี่ยปรับเป็นตัวน้ำได้
1: แต่จริงๆการฟุ้งอะไรมันจะน้อยกว่า
0: ใช่มันจะน้อยกว่าแค่นั้นเองนะคะแล้วก็สำคัญก็คือว่าตัวแอลกอฮอล์เนี่ยเหมือนที่อาจารย์คือมันก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียได้ดีเหมือนกัน
1: แอลกอฮอล์เหมือนกับมันเข้าไปในช่องปากมันจะฟุ้งดีกว่าแต่ถ้าไม่มีแอลกอฮอล์อาจจะมันจะไม่แบบฟุ้งเหมือนมันไม่แห้ง
0: ใช่ค่ะมันไม่แห้งนะคะตัวนั้นตัวนี้ก็ใช้ได้ทั้ง2ตัวมีข้อดีข้อเสียลองเอาไปปรับสูตรดูได้เพราะจริงๆในท้องตลาดก็มีทั้ง2แบบนะคะเพราะถ้าใช้แอลกอฮอล์ไม่ถูกเนี่ยรสชาติของตัวสเปรย์ระงับกลิ่นปากมันจะขมอ่ะ อาจารย์เคยเห็นบางสูตรที่เขาต้มน้ำสมุนไพร
1: ครับ
0: แทนตัวแอลกอฮอล์อาจารย์มีตัวสมุนไพรตัวไหนแนะนำไหมคะ
1: สมุนไพรก็มีหลากหลายนะในช่องปากอย่างเช่นสารสกัดมาจากต้นใบฝรั่งแบบนี้รสขมคอยแบบนี้ก็เป็นออกแนวขมพวกในกลุ่มพวกนี้ก็ต้าน
0: ใช่อาจารย์แม้กระทั่งน้ำมันการพูอ่ะใส่ไปปริมาณเยอะมันขมไป
1: ลิ้นนะเพราะมันมีรสขม
0: ใช่มันเย็นก็จริงมันหอมก็จริงแต่เวลาลิ้นเหมือนที่บอกอ่ะ
1: ต้องใช้พวกกลุ่มที่หวาน
0: เราใช้ภายนอกข้างนอกไม่เป็นไรเราเอามาทำพวกยานวดพวกยาหอมอย่างเงี้ยแต่ลิ้นเนี่ยมันรับรสได้
1: ต้องใช้สมุนไพรรสหวานอย่างเช่นชาเอมเทศ
0: ใช่
1: ชาเอมไทยอะไรพวกเนี้ยแบบนี้ที่หวานหวานเนี่ยร่างกายเรารับลิ้นรับ
0: ใช่ค่ะบางผลิตภัณฑ์มันหอมนะอาจารย
1: ์
0: หอมสดชื่นแต่ลงลิ้นแล้วมันขมอ่ะ
1: แต่ไอตัวที่น่าใช้คือเจเอ็มเท
0: ศใช่
1: เจเอ็มเทศนี่คือรักษาเหงือก
0: ใช่ค่ะ
1: รักษาเหงือกด้วยแล้วก็ให้ความหวานด้วย
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็ถ้าใครอยากที่จะประยุกต์สมุนไพรถ้าใครที่จะใส่สมุนไพรที่เป็นน้ำมันหอมเลยให้ดูเรื่องของลดยาด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่เหมือนกลิ่นมันหอมเหมือนน้ำมันการผูอย่างนี้แหละกลิ่นมันหอมมันดมจากภายนอกมันหอมแต่มาแตะลิ้นเนี่ยขมแล้วผลิตภัณฑ์พวกนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์ในช่องปากถ้ามันมีการลดเผ็ดหวานเกินไปเค็มเกินไปเย็นเกินไปขมเนี่ย มันอาจจะไม่ถูกใจผู้บริโภคนะคะ
1: มันต้องมีหวานนำ
0: ใช่นะคะโอเคอาจารย์สูตรนี้ก็ทำเหมือนกับสูตรแรกที่เราทำเมื่อกี้เลยค
1: ือ
0: แยกกันละลายส่วนนึงจะละลายด้วยน้ำอีกส่วนนึงก็จะละลายส่วนที่เป็นออยเดี๋ยวให้อาจารย์ละลายส่วนที่เป็นน้ำก่อนแยกออกมาเลย
1: ก็คือ DI water นะคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ไซลิทอนนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ละลายกันเลยใช่ไหมครับ
0: เอามาทุกตัวเลยค่ะอาจารย
1: ์โอเคตามด้วยปึ๊บนี่ส่วนที่1กับส่วนที่2นะครับโอเค
0: ส่วนที่1
1: ส่วนที่1กับส่วนที่2นะคร
0: ับ เดี๋ยวเรา
1: ละลายด้วยกัน เลย
0: ขออนุญาตเทกันก่อนนะคะ
1: ละลายได้เลยครับ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวอาจารย์เหลือน้ำไว้หน่อยก็ได้ค่ะจะได้เอามาเทล้างที่เหลือนะคะ
1: เทเลยครับปึ๊บไม่ออกเลย
0: เดี๋ยวจะเดี๋ยวอาจารย์เป็นคนคนเดี๋ยวอันนี้จะขอคนก่อนค่ะเดี๋ยวอาจารย์คนส่วนที่อยู่ในหม้อก่อน

0: โอ้โหอาจารย์หอมมากหอมฟุ้งไปเลยค่ะ
1: ส่วนที่2นะครับ
0: ส่วนที่2เดี๋ยวเราแยกละลายกับบิ๊กเกอร์ตัวนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวแอลกอฮอล์เราแยกไว้ก่อนนะคะเหลือจะเทออยล์ลงไปละลายเขาออกมาก็ได้ค่ะเทคนิคของการทำสูตรนี้นะคะละลายให้สารที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของเหลวอ่ะให้มันละลายนะคะเพราะสารบางตัวมันจะเป็นผงๆเนาะโอ้โหอาจารย์หอมมาก
1: หอมกลิ่น
0: ใช่ค่ะ

0: ทีนี้สูตรนี้นะคะถ้าละลายแล้วตัวทำละลายมันละลายช้าเราสามารถเติมส่วนที่3ลงในส่วนที่2ได้เลย
1: ครับ
0: จะได้ช่วยกันละลายนี่ค่ะ
1: งั้นก่อนทำละลาย
0: อาจารย์พอเติมแอลกอฮอล์เข้าไปยิ่งหอมฟุ้งเลยนะคะ
1: กระจายกลิ่นครับ
0: กระจายกลิ่นได้ดีเลยนะคะนี่ยังไม่ได้ฉีดเลยนะ
1: จริงๆก็สามารถลดกลิ่นลงได้ลดได้นะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ได้แอลกอฮอล์เยอะเกินไป
0: เดี๋ยวขออนุญาตเทเข้าหาว่าท่านผู้ชมจะได้เห็นปึ๊ด
1: โอเค
0: เอานี่ไหมใหญ่ดีนี่ค่ะคนแบบน
1: ี้สูตรนี้ไม่ได้ใส่สีนะครับ
0: ใช่ค่ะไม่ได้ใส่สีนะคะแล้วสเปรย์ระงับกลิ่นปากนะอาจารย์ขายกันแบบแพ็กเกจจิ้งบรรจุนิดเดียว
1: 30 มล.สามารถแต่งสีได้นะครับ
0: ใช่สามารถแต่งสีได้เราจะแต่งไหมคะสีเรายังเหลืออยู่นะ
1: ได้ได้
0: นะคะของสูตรที่เดียวเนาะแต่จริงๆใส่ขวดทึบบางทีมันจะมองไม่เห็นสีหรอกให้นะคะนี่แล้วเขาจานหอมมาก
1: หอมฟุ้งเนี่ย
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวอาจารย์ลองบรรจุนิดนึง

0: มีใครจะมาเป็นเคสตัวอย่างให้โอเคอ่ะอาจารย์เทวันนี้นึงเดี๋ยวตอนที่สวมมันจะไอ้นี่อ่ะโอเคนะคะก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะ
1: พ่นออกมาได้เลยครับ
0: ใช่ค่ะเป็นไงคะอาจารย์อย่าโกหกท่านผู้ชมนะคะ
1: สดชื่นเอาไหม
0: อันนี้ไม่ได้ฉีดเฉพาะในไม่ได้ฉีดเฉพาะในช่องปากนะฉีดปากไปด้วย
1: แต่ขี้เล็งผิดไปหน่อยเล็งผิดจุด
0: เพราะว่าสเปรย์เราไอ้นี่ค่ะอาจารย์สเปรย์เราขวดใหญ่ไงปกติพวกสเปรย์ระงับกลิ่นปากอาจารย์เห็นไหมคะขวดเล็กๆ
1: ใช
0: ่
1: ครับ
0: แล้วเขาก็จะอ้าปากแล้วก็ยื่นเข้าไปในปากค่ะแต่เมื่อกี้อาจารย์ทำเหมือนสเปรย์น้ำแร่เลยก็เลยได้ทั้งในช่องปากแล้วก็ได้ทั้งหน้านี่ใครมาแบบหอมแก้มอาจารย์นี่คือได้กลิ่นเลยนะเนี่ยโดยที่ไม่ต้องอ้าปากเลยนะ
1: ชื่นใจคร
0: ับ นะคะจะบอกว่าผลิตภัณฑ์2ตัวนี้มันช่วยในเรื่องของการดูแลช่องปากเหงือกและฟัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เป็นการเสริมบุคลิกภาพด้วยสำหรับใครที่เป็นสายนักกินนะนักดื่มหรือมีปัญหาในช่องปากที่ยังแก้ไขปัญหาไม่ได้เพราะบางคนนี่ชอบทานอาหารบางคนชอบทานส้มตำของหมักของดองอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์หรือพืชที่มันมีกลิ่นชะอม
1: ใช่ลูกเนีย
0: น
1: กระติน
0: ใช่ไหมคะโอ้โหตอนกินนะอร่อยมากแต่
1: เลือกออกมา
0: ใช่นะคะมันก็จะส่งผลต่อคนรอบข้างและส่งผลต่อเราด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหสำหรับ
1: 2ตัวนี้ถือว่า
0: ใช่ค่ะ
1: ใช้ดีนะครับ
0: ใช่ค่ะใช้ดีนะคะแล้วก็ใช้ได้ตลอดด้วย
1: ใช่แล้วทำไม่ยุ่งยากมาก
0: ด้วยใช่ค่ะผลิตภัณฑ์2ตัวที่เราทำในรายการของเราในวันนี้นะคะเป็นหมวดเครื่องสำอางฉะนั้นท่านผู้ชมที่ดูรายการเราแล้วลองเอาไปปรับสูตรดูให้มันเข้ากันกับสูตรที่เราชอบนะคะหรือว่าต่อไปใครที่อยากจะเอาไปต่อยอดในเรื่องของธุรกิจก็คือไปผลิตจำหน่ายนะคะให้ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลการขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางนะคะเพราะว่าถ้าเราจะทำจำหน่ายจ่ายแจกนะคะทุกคนต้องมีเรื่องของกฎหมายก็คือทำสถานที่ผลิตให้ผ่านก่อนแล้วก็เอาสูตรไปขึ้นทะเบียนอย.นะคะอย่าทำขายโดยที่ไม่ขึ้นทะเบียนนะคะมีความผิดนะคะทั้งจำทั้งปรับนะคะถ้าจะทำเป็นธุรกิจก็ศึกษาเรื่องกฎหมายให้ถูกต้องก่อนนะคะโอ้โหอาจารย์วันนี้รายการของเราเดินทางมาจนถึงตอนสุดท้ายแล้วนะคะอาจารย์ฝากอะไรถึงท่านผู้ชม
1: ก็หวังว่าคนที่เอาได้ดูได้รับชมวันนี้ก็นำไปใช้นำไปต่อยอดนำไปทำเป็นธุรกิจหรือนำไปทำใช้เองหวังว่าเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่ได้รับชมวันนี
0: ้วันนี
1: ้เราก็ถึงเวลา
0: ท่านผู้ชมไปแล้วนะคะอย่าลืมดูแลช่องปากฟันเหงือกของทุกท่านเพื่อลมหายใจของสดชื่นแล้วพบกับรายการอื่นๆต่อไป
1: นะครับในเทปต่อไปนะคร
0: ับ ในเทปต่อไปสำหรับวันนี้รายการตอนที่8ตอนสุดท้ายของรายการลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

ระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่

0: มายซึ่งจังเจี้ยมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2ห้ามทำซ้ำดัดแปลง

หรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้มาพบกันอีกครั้งนะครับในชั่วโมงที่ว่าด้วยสุนทรียภาพของศิลปะครับวันนี้นี่ผมจะมาในหัวข้อหลักก็คือทัศนาศิลปกรรมก่อนจะเข้าไปสู่เนื้อหาสาระของทัศนาศิลปกรรมนะครับผมขอแนะนำตัวเองก่อนกับผมคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดชัยสิริพันธ์นะครับมาจากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราเข้าสู่สาระกันเลยนะครับซึ่งในช่วงต้นนี้เนี่ยผมจะอธิบายบรรยายเนื้อสาระในเชิงทฤษฎีนะครับเพื่อให้มีความเข้าใจเป็นเบื้องต้นก่อนที่จะเข้าไปชมทัศนาศิลปกรรมกันนะครับซึ่งวันนี้นี่ก็ผมเป็นเรื่องของการดูภาพของศิลปินที่เขามาจัดแสดงนิทรรศการนะครับและผมก็เห็นว่านิทรรศการนี้เป็นที่น่าสนใจมากก็เลยนำมาบอกเล่ากันในวันนี้นะครับแล้วก็ในช่วงท้ายเนี่ยผมก็จะเปิดภาพผลงานนิทรรศการให้ชมนะครับก็หลายภาพอยู่เหมือนกันนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยมีความหลากหลายอย่างยิ่งนะครับทั้งในมิติทางชาติพันธุ์ภูมิศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมซึ่งความรุ่มรวยเหล่านี้ได้สะท้อนผ่านสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวของมนุษย์ที่สุดก็คือที่อยู่อาศัยครับแล้วก็วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในแต่ละภูมิภาคแต่ปัจจุบันนี้ในวิถีชีวิตและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นหลายๆอย่างนะครับกำลังจะค่อยๆเลือนหายไปตามยุคสมัยและก็เทคโนโลยีนี่ก็จะเข้ามาแทนที่ด้วยเหตุนี้นี่กลุ่มศิลปินกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งมีด้วยกัน4ท่านเขามองเห็นความสำคัญในเรื่องนี้เขามองเห็นความสำคัญในการใช้ศิลปะเนี่ยเป็นสื่อกลางในการบันทึกถ่ายทอดเชื่อมโยงผู้คนให้กลับมาเห็นคุณค่าของรากเหง้าวัฒนธรรมไทยกันนะครับโดยผ่านมุมมองทางศิลปะที่เปลี่ยนไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และก็สุนทรียภาพความงดงามและจิตวิญญาณของเรือนไทย4ภาคนะครับที่เขาจัดแสดงในครั้งนี้เนี่ยถูกถ่ายทำผ่านมุมมองทัศนศิลป์ของศิลปิน4ท่านได้แก่คนแรกก็คือคุณมานิตโกวาริตนะครับคนที่2ก็คือคุณสามารถวิจันโตแล้วก็คนที่3ก็คือคุณบุญนาสาสุดแล้วก็คนสุดท้ายก็คือคุณมนูนธรรมช่วยหนูครับก่อนที่เราจะไปถอดรหัสแนวคิดนะครับของศิลปินแต่ละท่านเนี่ยผมขอแจ้งข้อมูลในการเข้าชมนิทรรศการในครั้งนี้นะครับหัวข้อนิทรรศการก็คือบ้าน4ภาคนะครับ The Four Visions Thai House ให้ทุกท่านได้ทราบก่อนนะครับเผื่อใครผ่านไปที่กรุงเทพมหานครตอนนี้ก็แวะไปที่นี่นะครับเขาจะแสดงงานผลงานแต่ละชิ้นนี่ฝีมือดีมากนะครับผมไปเดินดูอยู่นั้นก็ใช้เวลานานนับชั่วโมงเนี่ยครับแล้วก็คิดว่าจะต้องกลับไปดูซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะดื่มด่ำกับผลงานศิลปะที่ทรงคุณค่าเหล่านั้นนะครับระยะเวลาในการจัดแสดงตั้งแต่วันที่วันนี้เป็นต้นไปนะครับก็คือตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่30สิงหาคมนะครับในปีพุทธศักราช2569ครับซึ่งยังมีเวลาอีกประมาณครึ่งเดือนถ้านับจากวันที่ผมนั่งบรรยายอยู่ตอนนี้นะครับแต่กว่าจะเทปจะออกอากาศก็คงอาจจะเลยเวลาไปแล้วแต่ไม่เป็นไรครับถ้าเลยเวลาก็มาดูเทปนี้ก็สามารถที่จะเห็นภาพเพราะว่าผมได้บันทึกภาพไว้เกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็มาฉายให้ดูกัน

วันนี้โดยไม่ต้องเดินทางไปที่นิทรรศการจริงให้เสียเวลานะครับดูได้กันทุกคนนะครับแต่การดูนิทรรศการศิลปะเนี่ยผมขอแจ้งให้ทราบสักนิดหนึ่งก่อนนะครับว่าการดูภาพเขียนหรือดูงานศิลปะเนี่ยผ่านมือถือผ่านจอคอมพิวเตอร์หรือผ่านจอทีวีเนี่ยมันสู้ไปดูของจริงไม่ได้นะครับไปดูของจริงเราได้เจอบรรยากาศของงานจริงๆบรรยากาศในห้องแสงเงาต่างๆแล้วก็ตัวภาพเองเราจะเห็นเทคนิคที่อยู่บนผืนผ้าใบเราจะเห็นร่องรอยของฝีแปรงเห็นอะไรหลายอย่างและที่สำคัญก็คือเราอาจจะได้เจอกับศิลปินตัวเป็นๆตัวจริงๆมาบรรยายให้เราได้ชมสิ่งที่เราดูแล้วเราไม่เข้าใจเราก็สามารถสอบถามได้แล้วก็เราก็จะได้ความกระจ่างอย่างแท้จริงนะครับผมอยากจะแนะนำว่าถ้าใครจะดูงานศิลปะขอให้เดินทางไปดูของจริงนะครับไม่ว่าของจริงเช่นนั้นจะอยู่ที่ไหนถ้าเรามีความสามารถเดินทางไปดูของจริงได้เราก็ต้องไปนะครับแต่ถ้ามันจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ต้องไปก็ได้เพราะสมัยนี้นี่เขาเรียกว่าสามารถดูได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับเวลาเปิดให้เข้าชมเนี่ยก็อยู่ที่10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะครับแต่ที่นี่เนี่ย เป็นหอศิลป์ที่เรียกว่าจัดเทศกาลกันตลอดทั้งปีถ้ามาไม่เจองานนี้ก็อาจจะเจองานอื่นนะครับชื่อสถานที่ก็คือ PTT Art Gallery ณบ้านเจ้าพญานะครับซึ่งมีอยู่2ชั้นจัดเต็มทั้งชั้น1และชั้น2อยู่ที่ถนนพระอาทิตย์นะครับแขวงชนะสงครามเขตพระนครกรุงเทพมหานครครับเอาละครับก็มาเจาะลึกบทบาทของศิลปะในฐานะเครื่องมือบันทึกประวัติศาสตร์สังคมและก็ภูมิปัญญากันนะครับโดยผ่านเทศกาลที่มีชื่อว่าสืบสานสุนทรียภาพแห่งชีวิตชีวิตจากเรือนพื้นถิ่นสู่งานศิลปะบันทึกจิตวิญญาณแห่งแผ่นดินนะครับชื่อนี้นี่ไม่ใช่ชื่อของนิทรรศการนะครับเป็นชื่อที่ผมตั้งเพื่อจะมาบรรยายในวันนี้นะครับพวกเราเคยตั้งคำถามกันไหมครับว่าทำไมมนุษย์ในแต่ละภูมิภาคเนี่ยถึงสร้างบ้านไม่เหมือนกันเคยตั้งคำถามไหมครับคำตอบง่ายๆก็คือประเทศไทยเนี่ยเรามีความหลากหลายทางชาติพันธุ์นะครับสภาพภูมิอากาศและก็ภูมิประเทศที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถูกบันทึกไว้แค่ตำรานะครับแต่ถูกสลักเขาเรียกว่าถูกสลักเราออกมาเป็นผ่านสิ่งใกล้ตัวที่สุดนั่นก็คือที่อยู่อาศัยและก็วิถีชีวิตความเป็นอยู่นั่นเองครับเราพิจารณาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นนะครับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น4ภาคนี้ดูนะครับภาคเหนือด้วยที่เรียกว่าภูมิอากาศหนาวเย็นแล้วก็มีฝนเรือนจึงต้องมีจั่วแฝดชันนะครับเพื่อระบายน้ำฝาผนังล้อมรอบสอบทึบเพื่อป้องกันลมหนาวพร้อมประดับกาแลปลายจั่วเพื่อแสดงถึงสุนทรียภาพและก็ความเชื่อส่วนภาคกลางเนี่ยก็เป็นเมืองแห่งสายน้ำและอากาศร้อนชื้นนะครับสถาปัตยกรรมจึงตอบสนองด้วยการยกใต้ถุนสูงขึ้นเพื่อหนีน้ำท่วมนั่นเองมีชานบ้านชานเรือนเนี่ยกว้างขวางเพื่อเชื่อมต่อเรือนเข้าด้วยกันเพื่อเปิดรับลมและก็โครงสร้างไม้ถอดประกอบได้ถือเป็นภูมิปัญญาเรียกว่าโมดูล่าจากยุคโบราณนะครับส่วนภาคอีสานของเราก็เรียกว่าเรือนโคราชหรือเรือนเถินนะครับออกแบบเรียบง่ายโปร่งเบาพื้นที่ใต้ถุนแล้วก็พาลัยเนี่ยกว้างขวางนะครับเพื่อรองรับวิถีชีวิตเกษตรกรรมและการรวมกลุ่มการทำกิจกรรมของคนในชุมชนนั่นเองส่วนภาคใต้เป็นลักษณะเรือนปั้นหยานะครับแล้วก็เรือนคุชชีในดินแดนนี้เนี่ยต้องเจอกับสภาพอากาศที่ฝน8แดด4มรสุมพัดผ่านตลอดปีนะครับฝน8แดด4ก็หมายถึงฝนจะ8เดือนนะครับแดดนี่ส่อง4เดือนก็สลับกันไปทั้งปีฝนก็จะตกตลอดนะครับโครงสร้างหลังคาและเสาเรือนจึงต้องแข็งแกร่งเป็นพิเศษฐานเสามักวางบนตอหม้อหินหรือปูนนะครับเพื่อกันความชื้นและก็ปลวกนะครับแต่นักศึกษาครับในปัจจุบันเนี่ยโลกของเราเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีและก็คอนกรีตนะครับสถาปัตยกรรมเรือนไม้ที่ผมพูดมาเมื่อตะกี้เนี่ยกำลังค่อยๆเลือนหายไปนะครับวิถีชีวิตที่เคยผูกพันกับชานเรือนและสายน้ำเรียกว่ากลายเป็นแค่ความทรงจำไปทุกๆวันนะครับนี่คือเหตุผลนะครับที่ศิลปินกลุ่มนี้นี่ก้าวเข้ามาใช้ภาษาทางทัศนศิลป์นะครับเป็นสื่อกลางในการบันทึกจิตวิญญาณเหล่านั้นไว้ก่อนที่มันจะสูญหายไปตลอดกาลนั่นเองในการวิเคราะห์ผลงานศิลปะชุดนี้นี่ผมอยากให้นักศึกษามองผ่านกรอบความคิด4มิติหลักนะครับซึ่งเป็นหัวใจของเป็นหัวใจสำคัญนะครับของการแปรรูปวิถีชีวิตให้กลายเป็นงานทัศนศิลป์ในข้อแรกก็คือสถาปัตยกรรมแล้วก็ภูมิปัญญา

อย่าครับไม่ใช่แค่การวาดบ้านให้เหมือนบ้านแต่คือการจับเส้นสายจังหวะโครงสร้างจังหวะจั่วจังหวะเสาลายแกะสลักและระนาบไม้เพื่อแสดงถึงความเชี่ยวชาญของช่างไทยดั้งเดิม2บรรยากาศและก็จังหวะของชีวิตนะครับศิลปินเนี่ยใช้การจัดแสงและเงาและก็สีสันนะครับเพื่อบันทึกช่วงเวลาตั้งแต่แสงเช้าอันอบอุ่นเสียงยามเย็นหรือความเงียบสงบบนชานเรือนนะครับ3จิตวิญญาณและก็ความผูกพันบ้านไม่ใช่แค่โครงสร้างทางกายภาพเท่านั้นนะครับแต่เป็นพื้นที่แห่งความเชื่อประเพณีสายสัมพันธ์ครอบครัวและความอบอุ่นของชุมชนด้วยส่วนข้อที่4ก็คือการตีความนะครับการตีความร่วมสมัยศิลปินในฐานะคนยุคปัจจุบันนะครับนำความทรงจำเดิมมาสกัดและก็นำเสนอใหม่ด้วยภาษาร่วมสมัยเพื่อสร้างบทสนทนาระหว่างรากเหง้าดั้งเดิมกับผู้เสพงานศิลป์รุ่นใหม่นั่นเองนะครับทีนี้มาถึงช่วงนี้นี่ผมจะมาเจาะลึกนะครับผลงานและแนวคิดของศิลปินทั้ง4ท่านกันว่าแต่ละท่านมีภูมิหลังเทคนิคและการเลือกใช้ทัศนคติที่แตกต่างกันอย่างน่าสนใจมากเลยนะครับคนแรกก็คือคุณมานิตโกวนิตนะครับจิตวิญญาณล้านนายามเช้ากับทฤษฎีรูปทรงเรขาคณิตนะครับคุณมานิตเนี่ยนำเสนอวิถีชีวิตบทชนบทล้านนาที่เรียบง่ายและก็พอเพียงนะครับแต่ความน่าสนใจไม่ได้อยู่ที่หัวข้อนะครับแต่อยู่ที่เทคนิคและการองค์ประกอบศิลป์นั่นเองนะครับซึ่งน่าสนใจมากคุณมานิตสกัดรูปทรงของเรือนพื้นถิ่นและเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยให้กลายเป็นระนาบที่ตรงไปตรงมานะครับสื่อถึงความสมรรถะความซื่อตรงและก็ความเรียบง่ายของชาวบ้านศิลปินใช้การตัดกันของน้ำหนักนะครับโดยตัดทอนตัวบ้านในระยะหน้านะครับแล้วก็ให้มีความเข้มและคมชัดเพื่อสร้างหมุดหมายทางสายตาจากนั้นก็ผลักระยะหลังออกไปนะครับออกไปด้วยน้ำหนักที่เบาบางและก็นุ่มนวลมีหมอกฟันที่โอบอุ้มบรรยากาศยามเช้านะครับไม่ได้ทำหน้าที่แค่ตกแต่งภาพแต่เป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นวันใหม่ความสงบความอบอุ่นและความสุขของคนที่อยู่อาศัยภายใต้ร่มเงาสถาปัตยกรรมล้านนาครับผมไปดูของจริงประทับใจมากโดยเฉพาะหมอกฟันเนี่ยออกลักษณะเป็นลายไทยเล็กๆนะครับคุณสามารถจันโตเนี่ยวิจันโตนะครับสุนทรียภาพแห่งสมถะและพื้นที่แห่งการแบ่งปันงานของคุณสามารถเนี่ยมุ่งเน้นไปที่พื้นที่ภายในบริเวณรอบบ้านนะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนภาคกลางและภูมิภาคต่างๆที่ดำรงชีวิตด้วยความเรียกว่าสัมมาอาชีวะซึ่งเป็นมีถ่ายทอดรายละเอียดของชานเรือนมุมเก็บเครื่องมือหากินและก็พื้นที่ใช้สอยที่สะท้อนให้เห็นชีวิตแบบพอกินพอเก็บมีความสุขนะครับสิ่งที่คุณสามารถบันทึกไว้ในภาพก็คือสายพันธุ์ของการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การให้กำลังใจซึ่งกันและกันของคนในครอบครัวที่อยู่ด้วยกันนะครับการใช้โทนสีและแสงที่นุ่มนวลอบอุ่นช่วยเปลี่ยนพื้นที่ทางกายภาพของบ้านให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความสุขสงบทางจิตวิญญาณได้อย่างชัดเจนเลยครับคนต่อมาก็คือคุณบุญนาสาสุดนะครับสายใยแห่งเกษตรกรอีสานธรรมชาติและก็ชุมชนนะครับผลงานของคุณบุญนาพาเราไปสัมผัสถึงจิตวิญญาณแห่งความจิตวิญญาณแห่งภาคอีสานนะครับผ่านแรงบันดาลใจจากวิถีชีวิตเกษตรกรและก็ความผูกพันอันแน่นแฟ้นศิลปินนำเสนอบรรยากาศตั้งแต่ช่วงการทำนาปลูกข้าวนะครับการรอฝนคอยน้ำฝนการรอคอยน้ำฝนนะครับไปจนถึงช่วงเวลาแห่งความตื่นเต้นในการเก็บในฤดูเก็บเกี่ยวนะครับซึ่งเชื่อเห็นว่าสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตของชาวอีสานเนี่ยต้องพึ่งพาธรรมชาติเป็นหลักเลยทีเดียวนะครับสิ่งที่น่าประทับใจอย่างก็คือการบันทึกภาพอาชีพเสริมการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่วัวควายและก็การปลูกผักสวนครัวเนี่ยรอบบ้านรอบเรือนที่พักอาศัยการถ่ายทอดบรรยากาศพึ่งพาอาศัยกันในชุมชนการลงแขกความเป็นมิตรญาติมิตรที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในเรือนหลังเดียวนะครับแต่ขยายครอบคลุมไปทั้งหมู่บ้านเลยทีเดียวส่วนคนที่4คนสุดท้ายก็คือคุณมนูธรรมช่วยหนูนะครับความทรงจำดั้งเดิมในกระแสความเปลี่ยนแปลงนะครับคุณมนูธรรมเนี่ยตั้งคำถามเชิงปรัชญากับโลกปัจจุบันได้อย่างน่าคิดมากศิลปินมองเห็นความจริงที่ว่าสภาพแวดล้อมและก็สถาปัตยกรรมดั้งเดิมกำลังค่อยๆเปลี่ยนแปลงและก็ถูกแทนที่ด้วยกระแสการพัฒนาของสังคมนั่นเองนะครับแม้โลกภายนอกจะหมุนไปไวแต่คุณมนูธรรมใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือหยุดเวลา

เพื่อบันทึกความสุขความประทับใจและก็สุนทรียภาพดั้งเดิมเอาไว้นะครับผลงานย้ำเตือนเราว่าต่อให้เทคโนโลยีจะเจริญไปไกลแค่ไหนนะครับแต่ความอบอุ่นจากวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นดั้งเดิมเนี่ยยังคงเป็นรากฐานจิตวิญญาณที่คอยค้ำจุนมนุษย์เสมอครับโอเคนะครับจากที่พูดมาทั้งหมดนั้นนักศึกษาจะเห็นได้ว่าไม่ว่าศิลปินทั้ง4ท่านจะมีเทคนิควิธีการจัดวางรูปทรงนะครับหรือภูมิภาคต่างๆที่นำเสนอเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับคุณมณิษฐ์ใช้รูปทรงเรขาคณิตและก็หมอกควันบันทึกล้านนาส่วนคุณสามารถใช้แสงอบอุ่นและก็พื้นที่ภายในถ่ายทอดความเป็นสมถะคุณบุญนาเนี่ยใช้เรื่องราวเกษตรกรรมและสีสันชีวิตบันทึกอีสานคุณมนุษย์ธรรมใช้อารมณ์ความทรงจำเนี่ยถ่ายทอดคุณค่าดั้งเดิมในโลกใหม่แต่จุดร่วมของเขาก็คือส่วนที่สำคัญที่สุดของศิลปินทุกท่านที่นำมาเป็นจุดร่วมก็คือการใช้ศิลปะเป็นกระจกสะท้อนว่าบ้านไม่ใช่แค่โครงสร้างของไม้ปูนหรือหลังคาเท่านั้นนะครับแต่บ้านคือจุดส่วนรวมของภูมิปัญญาสายสัมพันธ์และก็จิตวิญญาณของผู้คนนั่นเองเราไม่ได้ศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นแค่เพื่อรูปร่างของมันนะครับแต่เราศึกษาเพื่อเข้าใจมนุษย์ที่อยู่อาศัยในสถาปัตยกรรมนั้นๆครับเอาละครับทีนี้ก็มาดูผลงานของแต่ละคนนะครับว่าเป็นอย่างไรเพื่อให้เห็นภาพแนวคิดที่ผมได้บรรยายไปเมื่อครู่อย่างชัดเจนขึ้นนะครับเราลองมาดูผลงานจริงๆของคุณมานิษฐ์กันไปพร้อมกันนะครับภาพที่ผมเคลียร์ดูนี่แหละครับสังเกตไหมครับลองมองไปที่โครงสร้างของตัวเรือนไม้ระย่าหน้าจะเห็นการตัดทอนรูปทรงเป็นระนาบเรขาคณิตที่คมชัดเข้มและก็แน่นแต่เมื่อสายตาของเรามองลึกเข้าไปในระยะหลังภาพเนี่ยกลับถูกผลักออกไปด้วยน้ำหนักอันเบาบางและก็บรรยากาศของหมอกควันยามเช้าที่อบอุ่นตัวบ้านไว้นี่แหละครับคือภาษาทัศนศิลป์ที่ถ่ายทอดความสงบอบอุ่นและการเริ่มต้นวันใหม่ของชาวล้านนาอย่างตรงไปตรงมานะครับส่วนภาพถัดมาเนี่ยเราลองมาขยับมาชมผลงานของคุณสามารถวิจันโตกันต่อนะครับภาพนี้ครับเมื่อเราลองเข้าไปในพื้นที่สิ่งแรกที่สัมผัสได้ทันทีก็คือความรู้สึกนุ่มนวลและเป็นกันเองศิลปินไม่ได้มุ่งเน้นแค่ภาพวาดตัวอาคารนะครับแต่เขาจะพาเราจ่อลึกเข้าไปในพื้นที่ใช้สอยชานเรือนและก็มุมมองต่างๆของบ้านลองสังเกตการจัดวางทัศนท่าและโทนแสงในภาพดูนะครับเขาถ่ายทอดบรรยากาศของความสมถะการอยู่กันอย่างพอกินพอใช้และความอบอุ่นของการแบ่งปันในครอบครัวออกมาได้อย่างมีชีวิตชีวาจริงๆเลยนะครับคราวนี้เรามาดูผลงานที่สะท้อนจิตวิญญาณแห่งภาคอีสานของคุณบุญนาสาสุดกันครับก็คือภาพนี้ครับภาพนี้เต็มด้วยพลังจังหวะชีวิตที่เคลื่อนไหวอย่างน่าสนใจมากนักศึกษาลองดูการจัดวางองค์ประกอบที่บอกเล่าเรื่องราวของชาวนาอีสานตั้งแต่การทำนาวิถีชีวิตเกษตรกรรมไปจนถึงพื้นที่รอบเรือนที่มีเป็ดไก่วัวควายแล้วก็แปลงผักสวนครัวนะครับศิลปินใช้สีสันและเส้นสายถ่ายทอดความผูกพันระหว่างมนุษย์ธรรมชาติและก็ความเป็นญาติมิตรของคนในชุมชนออกมาได้อย่างเปี่ยมมีชีวิตชีวามากเลยนะครับแล้วก็มาดูคนสุดท้ายกันนะครับซึ่งปิดท้ายด้วยผลงานของคุณมนุธรรมช่วยหนูครับคือภาพนี้ครับผลงานชิ้นนี้เปรียบเสมือนการบันทึกความทรงจำอันทรงคุณค่าในวันที่โลกภายนอกหมุนไปอย่างรวดเร็วนะครับลองมองรายละเอียดของสถาปัตยกรรมและบรรยากาศภายในภาพนี้กันนะครับศิลปินตั้งใจใช้บรรยากาศแสงเงาและอารมณ์ความรู้สึกตอกย้ำให้เห็นว่าแม้ชีวิตดั้งเดิมกำลังจะถูกกระแสความเจริญเข้ามาแทนที่แต่ความสุขและสุนทรียภาพอันเรียบง่ายเหล่านี้นี่ยังคงฝังลึกและทรงคุณค่าอยู่ในจิตวิญญาณของเราเสมอครับโอเคครับเมื่อได้รู้ว่าแต่ละคนมีแนวคิดอย่างไรในการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบสไตล์อย่างไรการจัดองค์ประกอบอย่างไรนะครับซึ่งได้ขอได้ถ่ายทอดความรู้สึกของเขาออกมาเป็นรูปวาดแล้วก็ได้ถ่ายทอดมาเป็นผลงานหลายชิ้นมากนะครับหลังจากนี้เนี่ยผมจะเปิดรูปให้ท่านชมนะครับว่าในเทศกาลเนี่ยมีรูปอะไรบ้างแล้วก็จะแสดงอย่างไรขอเชิญทัศนาศิลปกรรมได้ณบัดนี้ครับ

เป็นไงบ้างครับคงได้อิ่มหนำสำราญกันนะครับกับผลงานของศิลปินทั้ง4ท่านในวันนี้อย่างไรก็ตามนะครับผมขอย้ำว่าขอให้ทุกท่านเนี่ยเดินทางมาดูของจริงดีกว่านะครับเพราะว่าของที่ดูงานศิลปะที่ดูผ่านจอเนี่ยมันไม่ได้เหมือนของจริงอรรถรสทางสุนทรียศิลป์นะครับจะไม่ได้เหมือนมาดูของจริงของจริงเราจะได้เห็นเท็กเจอร์เห็นแสงเงาเห็นบรรยากาศเห็นร่องรอยของฝีแปลงแล้วก็ได้เจอศิลปินตัวจริงถ้ามาถึงวันที่เขาอยู่นะครับเราจะได้พูดคุยวันนั้นนี่ผมไปผมก็ได้เจอศิลปินหนึ่งท่านนะครับก็ได้คุยกันแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะเข้าไปดูใหม่การดูงานศิลปะนี่ผมแนะนำให้เดินเข้าไปดูภาพรวมก่อนนะครับเดินรวมๆอย่าเพิ่งไปเจาะจงว่าเป็นรูปไหนเข้าไปดูรวมๆหันไปดูรอบๆทั้ง2ชั้นก่อนแล้วทีนี้เราค่อยมาเริ่มต้นดูทีละชิ้นนะครับค่อยๆดูไปนะครับและในห้องนิทรรศการเนี่ยก็จะมีเก้าอี้ตั้งอยู่ถ้าเราเมื่อยก็มานั่งแล้วถ้าเราหายเมื่อยแล้วก็เดินต่อเข้าไปดูใกล้ๆอ่านแนวคิดอ่านชื่อภาพอ่านขนาดอ่านเทคนิคซึ่งศิลปินได้บอกเล่าไว้ตรงนั้นเนี่ยอ่านประวัติของศิลปินดูว่าเขาบอกอะไรเรานะครับแล้วก็ดูทีละภาพแล้วก็ไปดูวิดิทัศน์ที่เขาเปิดให้ดูเพราะว่าในเทศกาลเนี่ยเขาได้ฉายวิดิทัศน์ให้ดูด้วยนะครับว่าเขาเป็นอย่างไรไปดูบทสัมภาษณ์อะไรต่างๆก็จะได้อรรถรสวันนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายของทัศนาศิลปกรรมนะครับก็หวังว่าทุกท่านคงอิ่มเอมกับผลงานที่ผมได้นำเสนอวันนี้และพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะครับสวัสดีครับ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่21 สิงหาคม 2569นะคะวันนี้แม้ว่าฝนจะลดลงแล้วแต่เรายังวางใจไหมคะเพราะว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางทางด้านตะวันตกนั้นยังมีโอกาสเจอฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดตากแล้วก็กาญจนบุรีนะคะที่วันนี้จะต้องติดตามเฝ้าระวังฝนที่ตกสะสมแล้วก็เรื่องสถานการณ์น้ําก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะสาเหตุที่ฝนลดลงนั้นนะคะเป็นเพราะว่าร่องมรสุมนั้นเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงนะคะทำให้ภาพรวมฝนของไทยก็ลดลงตามไปด้วยค่ะและจากแผนภาพนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่านี่คือแผนที่เสี่ยงภัยนะคะสำหรับจังหวัดตากแล้วก็กาญจนบุรีที่วันนี้มีโอกาสจะเจอฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะสำหรับคลื่นลมทางทะเลนั้นก็ต้องเฝ้าระวังค่ะทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า3เมตรนะคะชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่12เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่21 สิงหาคม 2569ระบุว่าประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและเดินทางอย่างระมัดระวังโดยประกาศฉบับต่อไปสามารถติดตามได้ในเวลา17 นาฬิกาค่ะมาเช็คสภาพอากาศรายภาคกันบ้างนะคะภาคเหนือวันนี้มีฝน60%ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายจังหวัดตั้งแต่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลงมาถึงกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยเฉพาะจังหวัดตากวันนี้มีฝนตกหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนลดลงเหลือ40%ของพื้นที่แต่ยังมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝน60%ของพื้นที่มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีและราชบุรีและต้องจับตากาญจนบุรีซึ่งมีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันนี้มีฝน60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ยังมีโอกาสเจอฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 34-35 องศาเซลเซียสใครมีแผนเดินทางช่วงบ่ายถึงเย็นเตรียมรับมือฝนและเผื่อเวลาเดินทางกันด้วยค่ะภาพรวมวันนี้นะคะฝนจะลดลงแต่ว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางด้านตะวันตกต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะตากและกาญจนบุรีที่ได้ย้ำไปนะคะบอกว่ามีโอกาสจะเจอฝนหนักมาก

0: ากค่ะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มควรติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเอาไว้ด้วยนะคะส่วนชาวเรือค่ะฝั่งอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนเรือเล็กยังควรงดออกจากฝั่งค่ะพรุ่งนี้มาติดตามกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รัชกาลที่5นี
1: ่เฮ้ยจะบ้าเหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
2: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
1: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่
3: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรเหรอครับ
2: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
3: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
2: เดี๋ยวปู่เมียให้ดู
3: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
0: พาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงห์พวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอ

0: ขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละนายหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
0: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะแล้วพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นในหลวงแน่ๆเลย
2: ไม่น่าจะใช่นะคะ
0: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
1: ประตูต้องไปเปิดกลางน้ำแบบนั้นด้วยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
3: ฮ้ยนี่ดูอะไรนี่สิน
2: ี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
3: ใช่การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
2: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
3: จ้ะ นี่ไงเห็นไหมโอ
4: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเรื่องจำแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

สวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์กนกทิพย์อานุราชนะคะกับรายวิชาเทคนิคการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่8นะคะเราจะมาพูดถึงการประยุกต์ปริพันธ์ในรอบที่2กันนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงการประยุกต์ปริพันธ์โดยการหาพื้นที่ไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะเป็นการประยุกต์อนุพันธ์ในการหาปริมาตรทรงรูปทรงสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะปริมาตรรูปทรงสามเหลี่ยมนะคะโดยเทคนิคการหาปริมาตรเนี่ยมีอยู่หลายเทคนิคนะคะสำหรับวันนี้เราจะใช้เทคนิคนี้กันค่ะในการหาปริมาตรนะคะโดยใช้รูปทรงตันนะคะการหาโดยใช้เทคนิครูปทรงตันอาจารย์จะพาผ่านวิธีใช้รูปทรงตันนะคะซึ่งรูปทรงตันนี้นะคะเกิดจากการหมุนนะคะโดยใช้หลักการบอกว่าเกิดจากการหมุนพื้นที่นะคะพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมหรือรอบแกนนะรอบแกนหมุนรอบแกน x หรือแกน y นั่นเองอาจจะเป็นหมุนแกน x ก็ได้หมุนแกน y ก็ได้นะคะซึ่งวันนี้อาจารย์จะพูดถึงประเด็นที่1นะคะวิธีที่1ก่อนวิธีที่1นะคะเป็นวิธีของใช้วิธีแผ่นบางนะคะวิธีแผ่นบางในการทำให้เกิดรูปทรงตันนะคะหรือเรียกว่า least method นะคะมาดูเทคนิคนี้กันเทคนิคนี้บอกว่าเราจะมีฟังก์ชัน f ใดๆเนี่ยอาจจะเป็นฟังก์ชันที่ต่อเนื่องหรือไม่เป็นลบนะคะโดยที่วิ่งอยู่ในช่วงของ a b นะคะหรือเราจะมองว่า x วิ่งอยู่ระหว่าง a จนถึง b นะซึ่งการหมุนเนี่ยมันจะอาจจะหมุนรอบแกน x ก็ได้นะคะหรือเราจะหมุนรอบแกน y ก็ได้นะยกตัวอย่างเช่นสมมติอาจารย์มีเส้นโค้งสักเส้นหนึ่งอยู่ในพิกัดแกน x y ใดๆแล้วกันนะคะสมมติว่าอันนี้เป็นแกน x อันนี้เป็นแกน y แล้วอาจารย์มีเส้นโค้งสักเส้นหนึ่งค่ะสมมติว่าอาจารย์มีเส้นโค้งเส้นนี้แล้วกันค่ะเป็นฟังก์ชันใดๆสมมติฟังก์ชันนี้อาจารย์มองว่าเป็น y เท่ากับฟังก์ชันของ x ใดๆแล้วกันนะคะถ้าเรามองแบบนี้เราจะเห็นเส้นโค้งหนึ่งเส้นก่อนหน้านี้เราเป็นไงคะหาพื้นที่ในกราฟเฉยๆใช่ไหมคะแต่ตอนนี้อาจารย์บอกว่าอันจะหาปริมาตรรูปทรงสามมิติที่เป็นรูปทรงตันดังนั้นเมื่อเราจะเอาเส้นกราฟเนี่ยมาหมุนเกิดการหมุนค่ะสมมติอาจารย์มองว่าเส้นแกนฟังก์ชัน y เท่ากับ f ที่ x เนี่ยอาจารย์จะหมุนรอบแกน xลองจินตนาการตามนะคะถ้าเมื่อไหร่อาจารย์เอาเส้นเนี้ยค่ะเส้นเนี้ยค่ะทำการหมุนรอบแกน x ค่ะลองหมุนนะโดยอยู่ภายใต้เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเงื่อนไขบอกว่าอาจารย์มองที่ x เท่ากับ a มองจน x เท่ากับ b แล้วกันค่ะทำให้เราจะเกิดปริมาตรสมมติคิดว่าเส้นนี้เขาหมุนนะหมุนเสร็จปุ๊บมันก็จะสะท้อนมาด้านนี้ค่ะเพราะเกิดการหมุนรอบแกน x ดังนั้นก็เกิดเส้นนี้แล้วก็หมุนมาด้านนี้ค่ะดังนั้นอาจารย์ว่าต่อเลยนะหมุนรอบแกน x ปุ๊บก็เกิดด้านนี้ขึ้นมาเหมือนกันค่ะเกิดด้านนี้เกิดขึ้นจากนั้นพอเกิดด้านนี้ปุ๊บเราลองหมุนเวียงไปเวียงมาแสดงว่าเราก็จะเกิดรูปทรงตันขึ้นมาค่ะรูปทรงตันอยู่ภายใต้เป็นไงคะอยู่ภายใต้ x เท่ากับ a จนถึง b แสดงว่าอาจารย์เกิดปริมาตรรูปนี้เกิดขึ้นนั่นเองค่ะฉันเกิดปริมาตรรูปทรงตันรูปนี้เกิดขึ้นถามว่าปริมาตรตรงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นั่นคือเราจะเอาการอินทิเกรตที่เราเรียนมาเนี่ยมาช่วยในการหาปริมาตรสีเขียวนี้เกิดขึ้นนั่นเองนะคะจากตอนแรกเป็นไงคะอาจารย์มีแค่เส้นกราฟ y เท่ากับ fx จากนั้นเกิดการหมุนก็ทำให้เกิดปริมาตรรูปนี้สีเขียวนี้ขึ้นมานั่นเองค่ะซึ่งเทคนิคนี้เป็นวิธีการสร้างแผ่นบางๆเกิดขึ้นดังนั้นแสดงว่าอาจารย์มองว่าเขามีแผ่นบางๆสักแผ่นหนึ่งค่ะสมมติอาจารย์มองเป็นแผ่นนี้ค่ะแผ่นบางๆแผ่นนี้
แผ่นบางๆแผ่นเนี้ยมันวิ่งอยู่ภายใต้พื้นที่ที่อยู่ขอบเขตคือ x เท่ากับ a จนถึง b ตรงเนี้ยค่ะเหมือนเขามีแผ่นนี้วิ่งไปวิ่งมาซึ่งแผ่นเนี้ยอาจารย์มองว่าเขามีพื้นที่ a สมมติมีพื้นที่ a x นะคะตำแหน่งนี้สมมติอาจารย์มองว่าตำแหน่งแผ่นเนี้ยอยู่ที่ตำแหน่ง x คูณดับ x y ใดๆนะคะเราอยากรู้ว่าพื้นที่สีเขียวทั้งหมดนี้พื้นที่สีเขียวทั้งหมดนี้นะมีพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่เขาบอกว่าพื้นที่ v เนี่ยหรือจะมองว่า v หรือพื้นที่ไม่ใช่พื้นที่สิปริมาตร v เนี่ยปริมาตรทั้งหมดเนี่ยจะเท่ากับผลการอินทิเกรตค่ะโดยการที่เราเอาแผ่นบางๆตรงนี้ค่ะ ax ตรงนี้ค่ะมาอินทิเกรตเทียบกับถ้าหมุนตามแกน x อาจารย์ก็จะได้เท่ากับ dx นะซึ่งอินทิเกรตตั้งแต่วิ่งจาก a จนถึง b นั่นเองนี่คือ v ของเรานะคะซึ่งไม่ใช่พื้นที่แล้วนะอาจารย์ตอนนี้ต้อง v เป็นปริมาตรนั่นเอง v เป็นปริมาตรของทรงตันที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งจะเห็นว่ารูปทรงรูปนี้แผ่นบางๆตรงนี้มีพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่ก็คือเขาเป็นวงยังไงพอเกิดการหมุนปุ๊บที่จริงแล้วมันก็คือเป็นรูปทรงกลวยตันนั่นเองนะคะแสดงว่าเขาก็เลยใช้พื้นที่ตรงนี้เท่ากับพาย r กำลังสองถูกไหมคะพื้นที่ตรงนี้นะมาจากพาย r กำลังสองดังนั้น ax ก็กลายเป็นไพ r ตอนนี้ r คือรัศมีดังนั้นพื้นที่ตรงนี้รัศมีไปดูซูมดูนะตรงนี้มีรัศมีเท่าไหร่คะรัศมีเท่าไหร่ในเมื่อตรงนี้คือจุด x y ดังนั้นความสูงของรัศมีตรงนี้ก็คือค่าของ y นั่นเองดังนั้นไพ r กำลังสองอาจารย์ก็เลยเป็นไพ y กำลังสองจากนั้นเทียบกับ dx เห็นไหมคะ ax ของอาจารย์ก็เลยกลายเป็น pi y กำลังสองนั่นเองนี่คือปริมาตรทรงตันนะคะเมื่อเราหมุนรอบแกน x เช่นเดียวกันสมมุติอาจารย์หมุนรอบแกน y บ้างสมมติภาพนี้อาจารย์เปลี่ยนไปอาจารย์ลองหมุนรอบแกน y ดูซิเอาใหม่นะอาจารย์มีเส้นพิกัดแกน x กับแกน y แล้วอาจารย์ก็มีเส้นโค้งใหม่นี่เป็นฝั่งเส้นโค้งใดๆเหมือนเดิม y เท่ากับฟังก์ชันของอะไรดีตอนนี้เอาไม่ใช่ y สิตอนนี้เคอร์ฟมันเป็นไงฮะขึ้นข้างบนตอนนี้อาจารย์มองว่าเป็น g ดีกว่าเดี๋ยวมาซ้ำกับข้างบนสมมติอาจารย์เป็นมองเป็นฟังก์ชัน x เท่ากับ g ที่ y เป็นฟังก์ชัน y บ้างเป็นฟังก์ชัน y ตอนเพราะตอนนี้อาจารย์ไม่ได้หมุนรอบแกน x แล้วอาจารย์อยากหมุนรอบแกน y ดังนั้นฟังก์ชันก็เลยกลายเป็นฟังก์ชันของ y เขียนเป็น x เท่ากับ g ที่ y แล้วลองหมุนค่ะเช่นเดียวกันหมุนรอบแกน y ทุกคนจินตนาการหมุนรอบแกน y นะแสดงว่าอาจารย์ก็จะมีภาพสะท้อนข้างนี้ขึ้นมานั่นเองค่ะภาพสะท้อนด้านนี้หมุนเสร็จปุ๊บเหมือนกันค่ะวิ่งภายใต้ y เท่ากับตัดตรงนี้ค่ะตัดที่ c จนถึง d แล้วกันสมมุติ c อยู่ข้างล่างวิ่งตั้งแต่ c จนถึง d ความสูงช่วงเนี้ยถามว่าพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่แสดงว่ามันก็จะเป็นไงคะเหมือนเดิมค่ะเป็นรูปปริมาตรสามมิติทรงตันขึ้นมาเราอยากรู้ว่าพื้นที่สีเขียวเนี้ยปริมาตรสีเขียวเนี้ยค่ะมีปริมาตรเท่ากับเท่าไหร่หลักการเดิมค่ะแสดงว่าเราก็จะต้องมีหลักการนี้เป็นแผ่นบางๆสักหนึ่งแผ่นอยู่ตรงนี้วิ่งแผ่นบางๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะกำลังหาผลรวมของแผ่นบางๆนี้นะคะเอามารวมกันก็กลายเป็นปริมาตรซึ่งปริมาตรตรงนี้สมมติอาจารย์โน้ตไว้ว่าห้อย y เป็นหมุนรอบแกน y แล้วกันเนาะข้างบนสมมติว่าปริมาตรตรงนี้หมุนรอบแกน x อาจารย์ห้อย x แบบนี้แล้วกันนะอันนี้หมุนรอบแกน y v ที่ห้อย y แล้วกัน v ที่ y จะเท่ากับผลการอินทิเกรตค่ะตอนนี้อินทิเกรตอะไรอินทิเกรตพื้นที่เหมือนเดิมแผ่นบางๆนี้มีพื้นที่เท่ากับ a ที่ y
นะคะ a ที่ y ดังนั้น a ที่ y แล้วเราก็ต้องดีฟังก์ชัน y ก็ต้องดี y ตามนะคะเหมือนกันพื้นที่ตรงนี้เป็นรูปทรงกลมดังนั้นพื้นที่ก็จะเท่ากับจาก AY อาจารย์ก็เขียนใหม่เป็นพื้นที่วงกลมเป็นอะไรคะ pi r กำลังสองดังนั้น r ของเราคือรัศมี pi r กำลังสองแต่ตอนนี้ r ของเราเป็นอะไรลองกลับไปดูซินี่ไง r คือความยาวของเส้นนี้ใช่ไหมคะเรียกว่า r เป็นรัศมี r มีความยาวเท่ากับเท่าไหร่สมมติณจุดใดๆนี้เป็นจุดพิกัด x แล้วก็ y ดังนั้นอันนี้ก็คือความยาวของใครเนี่ยเป็นความยาวของแกน x นั่นเองค่ะแสดงว่าณตำแหน่งนี้อาจารย์ก็เลยเกณฑ์เป็น pi r กำลังสองกลายเป็น pi x กำลังสองแล้วก็ dy นั่นเองค่ะ dy อ่ะนี่แหละคือปริมาตรทรงตันนะคะที่เกิดจากการหมุนของเส้นกราฟที่หมุนรอบแกน y นะคะตามหลักการหมุนรอบแกน x ก็ได้หมุนรอบแกน y ก็ได้ไหนเราลองไปดูตัวอย่างกันค่ะสมมติว่าอาจารย์มีตัวอย่างแบบนี้ค่ะตัวอย่างที่1อาจารย์บอกว่าเราลองหาจงหาปริมาตรค่ะปริมาตรของทรงตันค่ะลองหาปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุนบทข้อนี้อยากให้หมุนพื้นที่เส้นโค้งหมุนพื้นที่เส้นโค้งเส้นโค้งนั้นสมการว่าไงดีข้อนี้บอกว่าอยากปีเส้นโค้งที่หน้าตาเป็น y เท่ากับรูท x ค่ะภายใต้ช่วงเหนือช่วงในดีสมมติอาจารย์อยากเหนือช่วง1จนถึง4ค่ะ1จนถึง4โดยหมุนรอบแกน x กันค่ะอาจารย์อยากหมุนรอบแกน x อยากรู้ว่าปริมาตรทรงตันของเส้นโค้งเส้นเนี้ยค่ะหมุนรอบแกน x รอบแกน x จะมีปริมาตรเท่ากับเท่าไหร่มาเท่ากับเท่าไหร่ไหนเรามาดูเส้นโค้งนี้กันนะคะว่าหน้าตาของเขาจะเป็นยังไงนะคะเหมือนเดิมสมมติอาจารย์มีเส้นกราฟเป็นพิกัด xy ใดๆเส้นเคิร์ฟ y เท่ากับรูท x หน้าตาจะเป็นยังไงคะสมมติว่าเราแทนค่า x เกิด y แทนค่า x เกิด y เป็นไงเราก็จะได้เส้นโค้งอยู่เหนือช่วง1ถึง4หน้าตาเป็นแบบไหนคะเส้นโค้งหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะเส้นเนี้ยคือเส้นโค้งฟังก์ชัน y เท่ากับรูท x นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วเขาอยากให้หมุนเหนือช่วง1จนถึง4แสดงว่าเขาอยากให้วิ่งอยู่ประมาณนี้ค่ะ x เป็น1สมมติว่า x เป็น4ของอาจารย์อยู่ประมาณนี้ x เป็น4นะคะอ่ะลองหมุนซิหมุนรอบแกนอะไรหมุนรอบแกน x นะคะนี่ไงสั่งให้หมุนรอบแกน x จินตนาการนะตรงนี้หมุนรอบแกน x ค่ะหมุนปุ๊บก็จะสะท้อนมาด้านนี้ถูกนะหมุนรอบแกน x หมุนปุ๊บสะท้อนด้านนี้นะคะดังนั้นอาจารย์ก็จะได้ภาพด้านนี้มิติด้านนี้มาอีกด้านหนึ่งค่ะทีนี้มันก็จะเกิดรูปทรงตันเกิดขึ้นเห็นไหมเกิดรูปทรงตันเกิดขึ้นนะคะเขาอยากรู้ว่าพื้นที่ตรงเนี้ยค่ะรูปทรงตันที่ถูกล้อมแบบเนี้ยมีปริมาตรเท่ากับเท่าไหร่รูปเนี้ยปริมาตรเท่ากับเท่าไหร่อ่ะจากเมื่อกี้ว่าไงนะคะจากคอนเซปต์เมื่อกี้บอกว่า v ถ้าเมื่อไหร่หมุนรอบแกน x เพราะว่าตอนนี้เราหมุนรอบแกน x แบบนี้นะ v ที่ x เท่ากับอะไรนะอินทิเกรต pi y กำลังสองแล้วก็ dx ถูกไหมใครจำไม่ได้ว่าอาจารย์เอาตรงนี้มาจากไหนอ่ะนี่ไงขึ้นไปข้างบนหมุนรอบแกน x นี่ไงคะหมุนรอบ
แกน x ลบแกน x ตรงนี้นี่ไงปริมาตรเท่ากับตรงนี้เห็นไหมคะปริมาตรเท่ากับตรงนี้ดังนั้น y กำลัง2 dy ข้อนี้อาจารย์ก็เลยตั้งต้นด้วยใช้สูตรนี้นั่นเองนะคะ vx เท่ากับพาย y กำลัง2 dy ทีนี้ y เราเท่ากับเท่าไหร่อ่ะ y เท่ากับเท่าไหร่ในเมื่อ y เท่ากับ root x แสดงว่าของอาจารย์ก็กลายเป็นอินทิเกรตพายแทน y เป็นไรนะแทน y เท่ากับ root x แสดงว่าอาจารย์แทน y เป็น root x ยกกำลังสอง dx อินทิเกรตตั้งแต่ไหนอ่ะนี่ไงอินทิเกรตตั้งแต่ x เป็นเลข1จนถึงเลข4 x เป็น1จนถึง4นะแสดงว่าเราจะอินทิเกรต1จนถึง4ค่ะอินทิเกรต1ถึง4ดังนั้นมันก็คืออินทิเกรต1ถึง4

4พายอะไรเนี่ยจาก x ยกกำลังสอง x สแควร์รูทยกกำลังสองก็เหลือ x อย่างเดียวละใช่ไหมคะเพราะเป็นไงกำลังสองกับรูทตรงนี้ตัดกันไปนะคะเหลือการอินทิเกรตแค่พาย x นะไม่ยากละอินทิเกรตได้อะไรมาคะพายเป็นค่าคงที่อาจจะดึงออกมาใช่ไหมคะพายตรงนี้นะเป็นค่าคงที่อาจจะดึงออกมาดังนั้นข้างในเหลืออินทิเกรต x dx ค่ะอินทิเกรตตั้งแต่1จนถึง4พายดึงออกมาละอินทิเกรต x ค่ะไม่ยาก x ก็ได้เป็น x กำลังสองส่วน2นะคะอินทิเกรตจำกัดเขตตั้งแต่1จนถึง4พายอาจารย์ไว้ข้างนอกก่อนนะแทนอะไรก่อนดีแทน x เป็นเลข4ก่อนก็ได้ค่ะกลายเป็น4กำลังสองส่วน2ค่ะลบด้วยแทนเลข1บ้างค่ะ1กำลังสองส่วน2นะคะดังนั้นอาจารย์ต่อได้ฝากนี้แล้วกันนะคะ v x ตรงนี้พายคูณอยู่กับอะไรเนี่ยอาจจะไปต่อฝั่งนู้นนะ4กำลังสองส่วน x 2 4 4 16 16หาร2ได้มา8ค่ะ8ลบ1ส่วน2นั่นเอง8ลบ1ส่วน2พายนะคะหรือเท่ากับ8ลบ1ส่วน2เหลือคูณเข้าไปแล้วกันนะทำส่วนให้เท่ากัน8 2 16ลบ1ส่วน2เหลือ15ส่วน2ถูกไหม15ส่วน2แล้วพายไปข้างหลังแล้วกันนะคะพายนี่แหละคือปริมาตรที่เราระบายไว้ในสีเขียวเมื่อมันเขาหมุนรอบแกนเลยคะหมุนรอบแกน x นั่นเองหน่วยเป็นอะไรคะปริมาตรก็เป็นลูกบาศก์ลูกบาศก์หน่วยนั่นเองนะคะได้คำตอบละ15ส่วน2พายนั่นเองค่ะตอนนี้เห็นไหมคะอันนี้คือตัวอย่างของการหาปริมาตรทรงตัน y ฟังก์ชัน y เท่ากับ f ที่ x หมุนรอบแกน x นั่นเองนะคะโอเคไปกันต่อนะคะไปดูตัวอย่างถัดไปกันค่ะตัวอย่างถัดไปตัวอย่างที่2ของเราในวันนี้นะคะตัวอย่างนี้เช่นสมมุติอาจารย์อยากหาปริมาตรทรงตันอีกละปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ล้อมรอบนะเกิดจากการหมุนของฟังก์ชันที่ถูกล้อมรอบด้วย y เท่ากับ2ลบ x กำลังสองส่วน2นะคะแล้วก็แกน x ค่ะลบก็แกน x ตั้งแต่ x เท่ากับ0ถึง2ตั้งแต่ x นะคะเท่ากับ0จนถึง x เท่ากับ2ค่ะ x เท่ากับ0ถึง2แกนลบแกนอะไรดีโดยหมุนรอบแกน y แล้วกันค่ะสมมติข้อนี้อาจารย์หมุนรอบแกน y ไปดูไฮไลท์ของเราซินี่คือฟังก์ชันที่จะหมุนนะคะแล้วให้หมุนรอบแกนอะไรแกน y ค่ะไปดูภาพนี้กันค่ะภาพนี้นะคะสมมติอาจารย์มีพิกัด x y เอาใหม่ x y ใดๆค่ะมีแกน x แล้วก็มีแกน y เนี่ยกราฟหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะกราฟข้อนี้เป็นไงนะ y เท่ากับ2ลบ x กำลังสองส่วน2นะคะ y แล้วหมุนรอบให้หมุนรอบแกน y นะกราฟ y เท่ากับ2ลบ x กำลังสองส่วน2นะคะลองสมมุติ x เป็น0ดูสิแอบ x เป็น0 y จะเป็นเลข2แสดงว่าลองแทน x เป็น0ดูนะแสดงว่าถ้าจุด x เป็น0เนี่ย y จะขึ้นไปที่กี่หน่วยคะ2หน่วยนะคะอาจารย์แอบแทนฟังก์ชันตรงนี้นะคะแสดงว่าเขาจะเริ่มอยู่ที่จุดนี้นะหรือเราค่อยๆแทน x เกิด y x เกิด y เรื่อยๆก็ได้นะคะแล้วเราก็จะได้รูปนี้เกิดขึ้นมาค่ะกราฟนี้นั่นเองค่ะกราฟนี้แหละคือฟังก์ชัน

y เท่ากับ2ลบ x กำลังสองส่วนสองนะคะแล้วเอาเราลองหมุนรอบแกน y ปุ๊บอาจารย์ก็จะได้ภาพสะท้อนมาด้านนี้ถูกนะภาพสะท้อนมาด้านนี้แล้วเทียบกับภายใต้ปิดด้วยแกน x ด้วยนะแสดงว่าเราจะจบที่ตรงนี้ค่ะจบที่ตรงนี้นะคะโดยเราไปดูซิว่าถ้าเราจะสร้างแผ่นบางๆแสดงว่ารูปทรงตันตรงนี้นะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้พอถูกปิดล้อมด้วยแกน x ที่เขาให้มาในโจทย์นะคะพื้นที่ปริมาตรไม่ใช่พื้นที่นะคะปริมาตรสีเขียวทั้งหมดเนี่ยที่ถูกล้อมรอบแบบเนี้ยปริมาตรทรงตันอันนี้ค่ะมีปริมาตรเท่ากับเท่าไหร่นั่นคือคําถามนะคะจากหลักการแผ่นบางตรงนี้นะคะอาจารย์ก็สาวมาแสดงว่าเราก็จําลองเหมือนเป็นหนึ่งว่าเรามีแผ่นบางๆตรงเนี้ยค่ะบางๆตรงเนี้ยค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเต็มไปหมดเลยในรูปทรงรูปทรงตัดรูปนี้นะคะซึ่งแผ่นบางๆนี้อยู่ณตำแหน่งนี้เป็นพิกัด x y ใดๆแล้วกันนะคะแผ่นบางนี้เรียกว่า a ที่ y นะคะ a ที่ y ไหนหมุนรอบแกน y เขาว่าไงนะหมุนรอบแกน y ปริมาตร y จะเท่ากับอะไรคะปริมาตร y จะเท่ากับการอินทิเกรตเลยค่ะที่สรุปไว้คอนเซปต์ไว้ข้างบนบอกว่าจะได้ pi x กำลังสองเทียบกับ dy นั่นเองค่ะเอ๊ะแต่ตอนนี้เราติดอะไรอยู่คะตอนนี้เรา x เป็นเท่าไหร่ล่ะเรามีฟังก์ชัน y อยู่นะแต่เราไม่รู้ว่า x เป็นเท่าไหร่งั้นอาจารย์ย้ายสมการนี้ให้เกิดหาฟังก์ชันของอันนี้มันเป็น y เท่ากับอาจารย์อยากได้ x อะเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ย้ายข้างดูสิย้ายแล้วเอ๊ะ x เป็นเท่าไหร่ x ซ่อนอยู่ในนี้ดังนั้นย้าย2ไปลบออกค่ะแสดงว่าย้ายไปกลายเป็นแล้วก็เอา2คูณเข้าไปกลายเป็น4ค่ะลบ 2y แล้วก็ x มันโดนยกกำลังสองดังนั้นก็ถอดรูทแสดงว่าอาจารย์เขียนใหม่จากสีเขียวตรงนี้ค่ะอาจารย์เขียนมาอยากอยู่ในรูปของ x อาจารย์เขียนได้แบบนี้แสดงว่าตำแหน่ง x ตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็แทนพจน์ตำแหน่ง x ตรงนี้นะก็แทนพจน์นี้เข้าไปนั่นเองค่ะกลายเป็นอะไรคะกลายเป็นอินทิเกรตไพจาก x ก็เปลี่ยนเป็นรูท4ลบ2 y ทั้งหมดกำลังสอง dy นั่นเองค่ะอินทิเกรตตั้งแต่ไหนเนี่ย y วิ่งตั้งแต่พื้นที่นี้เป็นไงคะ y วิ่งแต่ตั้งแต่0จนถึงไหนเนี่ยถึง2ดังนั้นอินทิเกรต0จนถึง2ค่ะลองอินทิเกรตกันซิอินทิเกรต0จนถึง2พายรูทเจอกำลังสองตัดไปแล้วค่ะเหลืออะไรคะตอนนี้เหลือสี่ลบกับ 2y ถูกนะแล้วก็ dy ค่ะอินทิเกรตพายหลุดออกมาก่อนแล้วกันนะคะพายหลุดออกมาจาก4ก็กลายเป็นอาจารย์เทคอินทิเกรตเข้าไปแล้วนะพายหลุดออกมานะคะเพราะว่าเป็นค่าคงที่นะกลายเป็น4อินทิเกรต4ได้ 4y ลบอินทิเกรต 2y ได้ 2y กำลัง2ส่วน2ค่ะเรา2ก็ตัด2ไปนะแล้วก็ปิด dy ค่ะไม่สิไม่ dy ละอาจารย์อินทิเกรตไปแล้วนี่ดังนั้นเครื่องหมายอินทิเกรตหายอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง2เรียบร้อยค่อยๆแทนค่ะลองดูซิเคลียร์พจน์ก่อนเหลืออะไรบ้างเนี่ย 4y ลบ y กำลังสองถูกนะ 4y เหลือแค่นี้นะลบ y กำลังสองนะอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง2ค่ะ vy จะเท่ากับเหลือพายค่ะแทนเลขอะไรเข้าไปดีแทนเลข2เข้าไปตรงไหนมี y แทนเลข2นะคะแทนเลข2กลายเป็น

248นะคะลบกับ2ยกกำลัง2ค่ะแทน0สิแทน0ก็ไม่มีค่านะคะดังนั้นไม่ต้องแทนก็ได้แทน0หมดพอดีนะคะดังนั้นเหลืออะไรเนี่ยขอโทษอาจารย์ต้องเหลือตรงนี้สี่ใช่ไหมยกผิดอ่ะพายเหลือเท่าไหร่เนี่ย8 ลบ 4เหลือ4ข้อนี้ตอบ4พายค่ะลูกหน่วยเป็นไรลูกบาศก์หน่วยนั่นเองค่ะ4พายลูกบาศก์หน่วยเห็นไหมคะอันนี้คือการใช้เส้นโค้งหมุนรอบแกนอะไรคะแกน y นั่นเองค่ะโดย2ตัวอย่างนี้เป็นเทคนิคที่เราใช้เทคนิคที่บอกว่าเป็นการใช้แผ่นบางๆใช่ไหมคะเหมือนประหนึ่งว่าเกิดรูปทรงตันแล้วก็ใช้วิธีแผ่นบางนะคะเมธอดดิสเมธอดในการหาปริมาตรทรงตันที่เกิดขึ้นนะคะถามว่าใช้เทคนิคนอกจากแผ่นบางแล้วใช้เทคนิคอื่นได้ไหมนะคะมีเทคนิคอื่นๆอีกนะคะเราเทคนิคที่2กันค่ะในการหาปริมาตรทรงตันอาจารย์ขอใช้วิธีที่2ดูนะคะวิธีที่2วิธีนี้อาจารย์จะเรียกว่าเป็นวิธีเปลือกหุ้มทรงกระบอกค่ะเปลือกหุ้มทรงกระบอกวิธีนี้มีหลักการว่าไงเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีฟังก์ชันที่ต่อเนื่องแล้วก็ไม่ติดลบบนเส้นตรง AB ใดๆนะคะแล้วก็ถูกล้อมรอบด้วยแกนฟังก์ชัน f ที่ x แล้วก็แกน x นะคะค่า x ก็วิ่งระหว่าง a จนถึง b ใดๆแสดงว่าหลักการก็เหมือนเดิมค่ะถ้าอาจารย์วาดกราฟนะคะอาจารย์วาดกราฟแกน x y ใดๆสมมติอาจารย์มีแกน x แกน y ใดๆแล้วอาจารย์ก็มีเส้นโค้งสมมติอาจารย์มีหน้าตาเส้นโค้ง y เท่ากับ f ที่ x y เท่ากับ f ที่ x ใดๆสมมติอาจารย์มีเส้นเคิร์ฟเส้นนี้แล้วกันเส้นเคิร์ฟเส้นนี้คือเส้นเคิร์ฟของฟังก์ชัน y เท่ากับ f ที่x ใดๆแล้วอาจารย์อยากให้เส้นเคิร์ฟเนี่ยค่ะหมุนรอบแกน y ภายใต้สมมุติอาจารย์มองพิกัดว่าเขาอยู่ระหว่าง a x เป็น a แล้วก็ b ใดๆนะคะอ่ะลองหมุนดูนะหมุนรอบแกน y ดูค่ะมันจะเป็นรูปไหนคะลองหมุนรอบแกน y ตึงก็แสดงว่าอาจารย์ก็จะมีฟากนี้ขึ้นมาถูกนะแล้วมันก็จะเป็นฉายภาพแบบนี้อีกข้างหนึ่งแสดงว่าหมุนรอบเสร็จปุ๊บหมุนรอบหมุนตามอาจารย์นะคะแสดงว่ามันก็จะมีคล้ายๆกับรูปขึ้นมาใช่ไหมคล้ายๆรูปทรงตันขึ้นมาจากรูปทรงตันตรงเนี้ยก็จะเป็นปริมาตรนะคะเป็นปริมาตรที่อย่างรูปนี้ก็จะเป็นกลวยเป็นกลวงอยู่ตรงกลางเพราะเคิร์ฟตอนแรกอาจารย์เป็นไงคะมันเริ่มจากเคิร์ฟนี้ถูกไหมคะแล้วหมุนรอบแกน y ดังนั้นถ้าหมุนรอบลักษณะนี้ก็จะเป็นกลวยตรงกลางบางทีก็จะเป็นกลวยตรงกลางแบบนี้นะทีนี้หลักการก็คือเราจะเปิดดูว่าเป็นเปลือกหุ้มทรงกระบอกทรงเนี้ยนะคะมีปริมาตรเท่ากับเท่าไหร่นะคะตามหลักการนะคะโดยที่ถ้าเราหมุนรอบแกน y แบบนี้นะคะ v ก็คือปริมาตรหมุนรอบแกน y นะคะจะเท่ากับอินทิเกรตนะคะอินทิเกรตอะไรล่ะอินทิเกรต2พาย x y dx นั่นเองนะคะโดยอินทิเกรตตั้งแต่ a จนถึง b นะคะเทียบกับ dx ดังนั้นเขาจะอินทิเกรตจาก a จนถึง b ตรงนี้ค่ะ

ในช่วงแค่นี้เองเพราะว่าตรงกลางเขาจะกรวยนะคะหรือเราสามารถเขียนปริมาตรของการหมุนรอบแกน y ตรงนี้ว่าเท่ากับอินทิเกรตช่วง a จนถึง b เนี่ยเท่ากับ2พายคูณกับเมื่อกี้ x กับ y เนี่ยมันมาจากไหนมาจากรัศมีของทรงกระบอกค่ะถ้าเขียนเป็นมาจากไหนก็คือมาจากเป็นรัศมีทรงกระบอกแล้วก็ไปคูณกับอะไรนะคูณกับความสูงค่ะแล้วก็คูณกับความหนานั่นเองค่ะนี่ก็คือเป็นคอนเซปต์ของเรื่องนี้นะคะเอา2พายมาคูณกับรัศมีของทรงกระบอกนะคะคูณกับความสูงแล้วก็คูณกับความหนานั่นเองนะคะนี่คือปริมาตรที่เกิดขึ้นนะคะในทำนองเดียวกันล่ะถ้าหมุนรอบแกน x บ้างล่ะหมุนรอบแกน x ก็เช่นเดียวกันนะคะสมมติอาจารย์วาดปริมาตรเมื่อกี้อันนี้หมุนรอบแกน y นะถ้าหมุนคอนเซปต์หมุนรอบแกน x เอาใหม่อาจารย์มีเส้นแกน xy แล้วอาจารย์ก็มีเส้นโค้งสักเส้นหนึ่งสมมุติอาจารย์มีเส้นโค้งเส้นนี้มีเส้นโค้งเส้นนี้สมมุติเส้นโค้งเส้นนี้เป็นเส้นโค้ง x เท่ากับ g ที่ y แล้วอาจารย์อยากหมุนรอบแกน x มาหมุนรอบแกน x นะหมุนรอบแกน x แสดงว่าอาจารย์ก็จะมีฟากนี้ค่ะมีปริมาตรค่ะอาจารย์ก็จะได้ทำนองเดียวกันอาจารย์ก็จะมีกรวยแล้วก็กรวงตรงนี้ค่ะกรวยกวางกรวงตรงนี้นะคะจาก c ไปจนถึง d นะคะจาก c ตรงนี้เป็น c วิ่งไปตรงนี้จนถึงตัว d นั่นเองดังนั้นในทำนองเดียวกันดังนั้น v ของ x ก็คือหมุนรอบแกน x ใช่ไหมจะเท่ากับอินทิเกรตเนี่ยเราจะมองแค่ตรงนี้ค่ะมองแค่ตรงนี้ค่ะ c จนถึง d นะคะ2พายเหมือนเดิมค่ะคูณกับอะไรคะคูณกับรัศมีทรงกระบอกแล้วก็คูณกับความสูงของเขาแล้วก็คูณกับความหนาของเขาค่ะหรือมันก็คืออินทิเกรต c จนถึง d 2พาย y x แต่ dy นั่นเองนะคะอ๋อต่างกันนิดเดียวนี่เองเห็นไหมคะว่าถ้าหมุนรอบแกน x หมุนรอบแกน x จะได้ dy เห็นไหมหมุนรอบข้อสังเกตนะหมุนรอบแกน x จะได้ dy หมุนรอบแกน y หมุนรอบแกน y เมื่อกี้รูปแรกอาจารย์หมุนรอบแกน y ก็จะได้ dx นั่นเองนะคะได้คอนเซปต์ละได้คอนเซปต์ละดังนั้นอันนี้อาจารย์โน้ตไว้ว่ากรณีนี้หมุนรอบแกนอะไรเนี่ยอันนี้หมุนรอบแกน x เนาะตรงนี้หมุนรอบแกน x นะได้ v x นะถ้าข้างบนแต่ถ้าข้างบนอันนี้หมุนรอบแกน y v ตรงนี้หมุนรอบแกน y ไปดูตัวอย่างกันค่ะดูตัวอย่างนี้สมมุติตัวอย่างนี้บอกว่าให้ R สมมุติอาจารย์ให้ R เป็นที่พื้นที่สมมุติอาจารย์อยากให้ R เป็นพื้นที่ซึ่งล้อมรอบเป็นพื้นที่ซึ่งล้อมรอบด้วย

ชัน y เท่ากับ x กำลังสองล้อมรอบด้วย y เท่ากับ x กำลังสองแล้วก็อยากล้อมด้วย x เท่ากับ0 y เท่ากับ1หา x เท่ากับ0 y เท่ากับ1จงหาปริมาตรรูปทรงต่างรูปทรงตันที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ R เนี่ยล้อมรอบแกน x

อ่ะหมุนพื้นที่ R นะรอบแกน x นะโดยใช้วิธีเปลือกหุ้มทรงกระบอกนะคะใช้วิธีเปิดหุ้มทรงบอกไหนเรามาดูกราฟข้อนี้กันสมมติอาจารย์มีพิกัดนะคะอาจารย์มีพิกัด xy ไหนมาดูซิว่ากราฟ y เท่ากับ x กำลังสองหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะกราฟนี้ y เท่ากับ x กำลังสองค่ะหน้าตาก็เป็นแบบไหนนะนี่ไงเป็นพาราโบลาถูกเนาะกราฟนี้เป็น y เท่ากับ x กำลังสองค่ะถูกปิดด้วย x เท่ากับศูนย์จนถึง y เท่ากับหนึ่งถูกปิดล้อมจากนั้นตำแหน่งนี้เราอยากได้ x เป็นศูนย์ y เป็นหนึ่งถ้า x เป็นศูนย์ y ก็เป็นศูนย์ใช่ไหมพี่กับรูปทรงนี้แต่อาจจะเขาถูกล้อมรอบด้วยตัวนี้ด้วยนะล้อมรอบด้วยตัวนี้ด้วยนะคะอ่ะดังนั้นเราก็ลองมาดูว่ารูปเขาก็จะอาจจะใช้สีนี้แล้วกันนะคะ y เท่ากับหนึ่ง y เท่ากับหนึ่งเส้นตรงเส้นนี้นะลองดูนะคะว่า y เท่ากับหนึ่งเส้นตรงเส้นนี้แล้วเขาหมุนรอบแกนอยากให้หมุนรอบแกน x ค่ะตอนแรกเราต้องมาดูก่อนว่าตอนแรกถ้าปิดแบบนี้แล้วพื้นที่ R จริงๆมีแค่นี้ค่ะถูกไหมพื้นที่ R ตอนแรกมีแค่นี้ค่ะแล้วเราจะเอา R เนี่ยค่ะสร้างเป็นการอินทิเกรตแท่งหลายๆแท่งสมมติเป็นแท่งนี้ค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะแท่งนี้มีเต็มไปหมดเลยค่ะเอาแท่งนี้ทั้งหมดมารวมกันนะคะแล้วจากนั้นก็เกิดปริมาตรสีที่อาจารย์ระบายไว้มาแล้วหมุนค่ะทำการหมุนดังนั้นพอหมุนปุ๊บก็เกิดภาพสะท้อนถูกไหมเกิดภาพสะท้อนด้านนี้ค่ะภาพนี้เกิดภาพสะท้อนปุ๊บแล้วก็เส้นแกนนี้ก็ถูกตัดเหมือนกันค่ะแสดงว่ากลวยที่เกิดขึ้นหน้าตามันจะเป็นไงอ่ะเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นปริมาตรนั่นเองค่ะรูปทรงตันที่เกิดจากการหมุนทีนี้เราจะมองว่ามันเป็นเปลือกทรงกระบอกที่มันเป็นกลวยตรงกลางนั่นนะคะเราก็ใช้หลักการนี้เลยค่ะไหนตอนแรกเขาบอกว่าไงนะสูตรบอกว่าปริมาตรหมุนรอบแกน x จะเท่ากับอะไรนะอินทิเกรต2พายคูณกับรัศมีของทรงกระบอกใช่ไหมรัศมีทรงกระบอกคูณกับความสูงแล้วก็คูณกับความหนาอ่ะไหนมาดูซิ2พายรัศมีทรงกระบอกไหนรัศมีอยู่ตรงไหนคะรัศมีก็คืออยากรู้ว่าเขากว้างเท่าไหร่ก็กว้างรัศมีกว้าง y ความสูงเป็น x นั่นเองค่ะเป็น y x แล้วก็ b ถ้าเทียบกับหมุนแกน x จะเป็นข้อเรื่องนี้จะเป็น dy นะคะจากนั้นจะเท่ากับอินทิเกรต2พาย y ตำแหน่ง x ตรงนี้เปลี่ยนเป็นอะไรดีคะตำแหน่ง x ตรงนี้นี่ไง

การอยู่นี้ค่ะจาก x กำลังสองเท่ากับ y ดังนั้นแก้โยกถูกไหมอยากเขียน x เท่ากับ x เท่ากับเท่าไหร่ก็เอา y ไปถอดรูทนั่นเองใช่ไหมคะเอา y ไปถอดรูทดังนั้นตำแหน่ง x ก็เลยกลายเป็นรูท y แล้วก็ dy นั่นเองนะคะอีกนั้นเขียนตั้งแต่ศูนย์จนถึง1ค่ะอินทิเกรตฟังก์ชันนี้ออกมาซิไหนสองพายหลุดออกมาก่อนถูกไหมสองพายเหลืออินทิเกรต y ยกกำลังอะไรเนี่ย y ยกกำลัง1คูณรูท y ก็คือ y ยกกำลังเศษ1ส่วน2ถูกไหมนี้มีกำลัง1รูทก็คือเศษ1ส่วน2ดังนั้นกลายเป็น y ยกกำลังเศษ3ส่วน2แล้วก็ dy นั่นเองใช่ไหมคะกลายเป็น2พาย y ยกกำลัง3ส่วน2อินทิเกรตเพิ่มไป1บวกไป1กลายเป็น5ส่วน2แล้วก็หารด้วย5ส่วน2ก็ปิ้นเป็น2ส่วน5อินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ค่ะดังนั้นต่อตรงนี้นะ vx เท่ากับเหลืออะไรกันแน่เนี่ย2 2คูณ2เป็น4นะ4ส่วน5ค่ะพายยังอยู่นะ y ยกกำลังเศษ5ส่วน2เอา1ไปแทนอาจารย์เอา1ไปแทน1ยกกำลังอะไรก็ได้1ดังนั้นได้1มาลบกับเลข0ก็หมดไปดังนั้นตอบแล้วค่ะเนี่ยตอบ4ส่วน5ลูกบาศก์หน่วยนั่นเองค่ะหน่วยเป็นลูกบาศก์หน่วยเรียบร้อยเอารัศมีทรงกระบอกคูณความสูงคูณความหนานะคะก็จะได้รูปทรงปริมาตรที่เกิดจากการสร้างเป็นคอนเซปต์เป็นกลวยส่งตันขึ้นมานะคะตามหลักการของวิธีที่สองนั่นเองนะคะตอบ4ส่วน5พายโอเคค่ะอันนี้ทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาในส่วนของการประยุกต์นะคะประยุกต์ใช้ปริพันธ์นะคะจำกัดเขตนะคะมาช่วยในการหาปริมาตรทรงตันนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องการหาปริมาตรทรงตัน3มิตินะคะได้เรียนไปทั้งหมด2เทคนิคเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับอาจารย์มนทิราสุวรรณประภานะคะวันนี้เราพบกันในสัปดาห์ที่8แล้วค่ะสำหรับหัวข้อที่เราจะมาเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องเส้นสัมผัสหน่วยและเวกเตอร์ปกตินะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะสำหรับหัวข้อแรกในวันนี้ก็คือเรื่องของเวกเตอร์สัมผัสหน่วยนะคะสำหรับเวกเตอร์สัมผัสหน่วยเนี่ยเราจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์สัมผัสก่อนนะคะซึ่งในหัวข้อที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้รู้จักกับเวกเตอร์สัมผัสมาแล้วเดี๋ยวทบทวนกันสักนิดนึงนะคะจากรูปเนี่ยจะเห็นว่าเรามีเส้นโค้ง C นะคะซึ่งเกิดจากเวกเตอร์ใน3มิติอะนะคะแล้วก็เส้นโค้ง C เนี่ยเรามีเวกเตอร์บอกตำแหน่ง RT เป็นตัวแทนของเส้นโค้ง C นี้ได้อะนะคะเราสามารถเขียนเดี๋ยวก่อนอื่นเราขอเขียนเวกเตอร์ rทีนี้ก่อนนะคะจะได้ทบทวนเรื่องเกี่ยวกับเวกเตอร์สัมผัสกันนิดนึงก่อนนะคะสำหรับเวกเตอร์ RT คือเวกเตอร์บอกตำแหน่งของเส้นโค้ง C นี้นะคะสมมติว่าเราแทนด้วย xt i บวก yt j นะคะแล้วก็บวก zt k นะคะเป็นเวกเตอร์ใน3มิตินะคะที่ t ใดๆนะคะจากนั้นนะคะถ้าเราจะหาเวกเตอร์สัมผัสนะคะเราก็จะทำการดิสเวกเตอร์ r เนี่ยหนึ่งครั้งใช่ไหมคะเราก็จะได้เวกเตอร์ r พรามซึ่งเวกเตอร์ r พรามก็คือเราก็จะดิสองค์ประกอบเวกเตอร์ของเวกเตอร์ r ทุกตัวนะคะซึ่งมันก็จะได้ x พราม i ใช่ไหมคะบวก y พราม j นะคะแล้วก็บวก z พราม k นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเราก็จะดิสองค์ประกอบเวกเตอร์นะคะเราเวกเตอร์ r พรามของเราก็จะเป็นเวกเตอร์เหมือนเดิมนะคะซึ่งเวกเตอร์สัมผัสเนี่ยก็จะเป็นเวกเตอร์ที่จะมาสัมผัสกับเส้นโค้ง C เนี่ยนะคะตรงจุดปลายของเวกเตอร์ r นะคะตรงนี้จะเห็นว่าสมมติเราพิจารณาที่จุดนี้นะคะแล้วก็เวกเตอร์ r ของเราคือเวกเตอร์บอกตำแหน่งที่ t ณจุดนี้นะคะก็จะมีเส้นสัมผัสเส้นสัมผัสเส้นโค้ง C หน้าที่ใดๆเนี่ยอยู่หนึ่งเส้นใช่ไหมคะซึ่งเส้นสัมผัสเนี่ยนะก็จะมีทิศทางเดียวกันกับค่า t ที่มีค่าเพิ่มขึ้นนะคะสมมติว่า t ที่เป็นจากน้อยไปมากนะไปทางไหนก็ทิศทางของเส้นสัมผัสเนี่ยก็จะไปทางด้านนั้นนะคะทีนี้เรามาดูว่าแล้วเวกเตอร์สัมผัสหน่วยนะมันเกี่ยวข้องกับเวกเตอร์สัมผัสยังไงนะคะสำหรับเวกเตอร์สัมผัสหน่วยเนี่ยเราก็จะมีสูตรในการคำนวณดังนี้นะคะสำหรับเวกเตอร์สัมผัสหน่วยเดี๋ยวเราแทนด้วยสัญลักษณ์ก่อนนะคะก็คือในที่นี้เราจะแทนด้วยเวกเตอร์ t นะคะถ้าเราให้เวกเตอร์ t คือเวกเตอร์สัมผัสหน่วยเราก็จะได้ว่าเวกเตอร์ t ของเราเนี่ยจะเท่ากับนะคะเวกเตอร์ r พรามหารด้วยนอร์มของเวกเตอร์ r พรามนั่นเองนะคะหรือขนาดของเวกเตอร์ r พรามนั่นเองปกติแล้วถ้าเรามีเวกเตอร์แล้วเราหารด้วยขนาดของเวกเตอร์มันก็จะทําให้กลายเป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในทํานองเดียวกันถ้าเรามีเวกเตอร์สัมผัสนะคะแล้วเราหารด้วยนอร์มหรือขนาดของมันเนี่ยมันก็จะได้เวกเตอร์ที่เรียกว่าเป็นเวกเตอร์สัมผัสหน่วยนั่นเองนะคะซึ่งในรูปนี้ก็จะเห็นว่าเวกเตอร์สัมผัสหน่วยเนี่ยจะเป็นเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุดปลายของเวกเตอร์ rt นั่นนะคะทีนี้ในการคำนวณเวกเตอร์ t เนี่ยก็เราก็ต้องหาเวกเตอร์ r พรามเวกเตอร์ r เวกเตอร์ r พรามแล้วก็ขนาดของมันแล้วก็สามารถคำนวณค่าได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะคะเพื่อจะได้เห็นภาพนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะคะจงหาเวกเตอร์สัมผัสหน่วยนะคะของฟังก์ชันเวกเตอร์ต่อไปนี้เดี๋ยวเราดูสักสองข้อนะคะข้อแรกเนี่ยก็คือเวกเตอร์ r กำหนดเวกเตอร์ r มาให้เนี่ยก็คือเวกเตอร์สาม t กำลัง 2i บวก 2t กำลัง 4j ที่ t เท่ากับ1นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนี้กันก่อนนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องทำการดิฟเวกเตอร์ r นะคะ
เพื่อจะหาเวกเตอร์สัมผัสใช่ไหมคะเวกเตอร์ r พรามของเราก็เราก็ดิฟเวกเตอร์ r ได้เลยนะคะก็จะได้6 t i บวก8 t กำลัง3 j นะคะดิฟองค์ประกอบเวกเตอร์ไปเลยนะคะอันนี้ก็จะได้6 t นะคะอันนี้ก็จะได้8 t กำลัง3นั่นเองนะคะจากนั้นเราก็นำเวกเตอร์ r พรามไปหานอร์มของมันนะคะเวกเตอร์ r พราม t ก็จะเท่ากับสแควร์รูทนะคะ6 t ทั้งหมดกำลังสองบวก8 t กำลังสามทั้งหมดกำลังสองนะคะสำหรับนอร์มของเวกเตอร์ r หรือเวกเตอร์ใดๆเนี่ยเราเรียนมาแล้วนะคะก็คือนำองค์ประกอบเวกเตอร์นะคะยกกำลังสองบวกการถอดรูทนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้นะคะอันนี้เราก็อาจจะกระจายกำลังสองเข้าไปก็ได้ค่ะหรือติดไว้อย่างนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราค่อยแทนทีเป็นหนึ่งนะคะเดี๋ยวกระจายนิดนึงก่อนก็ได้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็น36ใช่ไหมคะทีกำลังสองตัวนี้ก็จะเป็น64ทียกกำลัง6นะคะทีนี้อาร์พรามตัวนี้นะคะนอร์มของเวกเตอร์อาร์พรามเนี่ยถ้าเราแทนทีเป็นหนึ่งเราสามารถแทนทีเป็นหนึ่งเลยก็ได้ค่ะตัวนี้เมื่อทีเท่ากับหนึ่งนะคะเราก็จะได้36บวกกับ64นะคะเพราะทียกกำลังสองกับทีกำลังหกก็เป็นหนึ่งนะคะก็ตัวนี้ก็จะเป็น100สแควร์รูท100ซึ่งเท่ากับ10นั่นเองนะคะต่อมานะคะเราก็จะหาสิ่งที่เราจะหาคือหาเวกเตอร์ t นะคะเวกเตอร์ t ก็คือเวกเตอร์เวกเตอร์ปกติหน่วยนะคะขออภัยค่ะเวกเตอร์สัมผัสหน่วยนะคะซึ่งมันก็คือเวกเตอร์ r พรามทบทวนอีกครั้งนะคะหารด้วยนอร์มของเวกเตอร์ r พรามนะคะซึ่งเราหาทุกอย่างไว้หมดแล้วค่ะแล้วก็แทนค่าลงไปนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็น r พรามของเราก็คือ6 ti บวก8 t กำลัง3 g แล้วก็หารด้วยนอร์มของมันนะคะก็คือสแควร์รูทตัวนั้นนะคะสแควร์รูท36 t กำลัง2บวก64 t กำลัง6นะคะเราต้องการที่จะแทน t เป็น1นะคะเพราะฉะนั้นเวกเตอร์นี้นะคะที่ t เท่ากับ1เราก็แทน t เป็น1เมื่อกี้ตรงนอร์มของเวกเตอร์ r พรามเราแทนไปแล้วนะคะก็จะได้ตัวส่วนของเราเนี่ยตัวส่วนตัวเนี้ยเท่ากับ10ใช่ไหมคะตัวนี้นะตัวนี้เท่ากับ10แล้วข้างบนถ้าเราแทน t เป็น1มันก็จะได้6 i นะคะตัวนี้ก็จะได้8 g หาร10นั่นเองนะคะก็แทนค่าได้เลยค่ะก็จะเป็น6ส่วน10 i นะบวก8ส่วน10 g นะคะซึ่งสามารถทำ6ส่วน10กับ8ส่วน10เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้นะคะซึ่งมันก็จะเป็น3ส่วน5 i บวก4ส่วน5 g นั่นเองนะคะก็จะได้คำตอบของเราในข้อนี้กันนะคะต่อมาเรามาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะตัวอย่างที่สองกำหนดเวกเตอร์ r มานะคะคือ cos 3 t i บวก sin 3 t j ต้องหาเวกเตอร์สัมผัสนะคะหน่วยนะคะที่ t เท่ากับ pi ส่วน6นะคะเราก็ทำการดิฟเลยค่ะเวกเตอร์ r พรามของเราก็คือดิฟคอสนะคะดิฟไซน์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นดิฟคอสยูก็ได้ลบไซน์ยูดิฟยูนะคะอย่าลืมดิฟยูด้วยนะคะทำนองในการดิฟไซน์ก็ได้คอสยูดิฟยูนะคะเพราะฉะนั้นดิฟคอสได้ลบไ
3ทีแล้วก็ดิป3ทีอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะได้3ไอนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะได้ลบ3ไซน์3ทีไอต่อมายิปไซน์ก็ได้คอส3ทียิป3ทีครั้งได้3 G นะคะเรามาหานอร์มของเวกเตอร์ R พรามนะคะเราก็จะนำองค์ประกอบเวกเตอร์หายกกำลัง2นะคะบวกกันนะคะก็จะเป็น3 cos 3 t ทั้งหมดกำลัง2ตัวแรกจะเป็นลบ3 sin 3 t ทั้งหมดกำลัง2ตัวหลังก็จะเป็น3 cos 3 t ทั้งหมดกำลัง2นะคะยกกำลัง2เข้าไปค่ะก็จะเป็น9นะคะ3กำลัง2ลบ3กำลัง2ก็เป็น9 sin กำลัง2 3 t นะคะ3กำลัง2ก็เป็น9 cos กำลัง2 3 t มีตัวร่วมก็คือ9แล้วก็ดึงออกมาก็จะกลายเป็น9นะคะ sin กำลัง2 3 t บวก cos กำลัง2 3 t เราก็เจอตัวนี้บ่อยๆนะคะถ้าเรามี sin กำลัง2บวก cos กำลัง2ตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ1นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เหลือแค่ square root 9นะคะซึ่งมันก็คือมีค่าเท่ากับ3นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องแทนค่า t มันก็จะได้เท่ากับนอร์มตัวนี้จะได้เท่ากับ3เลยนะคะต่อมานะคะเราจะหา v นะคะเพราะฉะนั้นเวกเตอร์เวกเตอร์ t เวกเตอร์สัมผัสหน่วยของเราก็คือเอาเวกเตอร์ r พรามหารด้วยนอร์มของมันนะคะก็จะเป็นลบ3ไซน์3ทีไอบวก3คอส3ทีเจแล้วก็หาร3นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาแต่ละตัวเนี่ยไปหารด้วย3มันก็ตัดกันไปนะคะตัวนี้นะคะก็จะหายกันไปนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันเอา3หาร3ตัดกันนี้ก็3หาร3นะคะก็หายกันไปเพราะฉะนั้นก็คือจะได้เท่ากับลบไซน์3 t i นะคะแล้วก็บวกคอส3 t j นั่นเองนะคะลบไซน์3 t i บวกคอส3 t j ต่อมาเขาให้เราหาค่า t ที่พายส่วน6นะคะเพราะฉะนั้นเราก็แทน t ด้วยพายส่วน6ลงไปนะคะเราก็จะได้ t เวกเตอร์ t ที่พายส่วน6เท่ากับลบไซน์3พายส่วน6 i นะคะบวกคอสคอส3คูณพายส่วน6 t นะคะซึ่ง3กับพายส่วน6ก็ตัดกันไปได้นะคะตัดกันไปอันนี้ก็เหลือพายส่วน2นะคะนั่นก็คือลบไซน์พายส่วน2 i บวกคอสพายส่วน2 t ซึ่งที่พายส่วน2เราจะได้ไซน์เป็น1นะคะแล้วก็คอสเป็น0พายส่วน2ก็คือมุม90องศานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คอสนี้กลายเป็น0ไปนะคะค่าตรงนี้ที่พายส่วน2ตรงนี้เป็น0นะเพราะฉะนั้นก็จะเหลือแค่ลบไซน์พายส่วน2ก็คือ1นะลบ1ไอนั่นเองก็คือลบไอนะคะแล้วคำตอบของเราคือได้ลบไอนะคะนี่ก็คือการหาเวกเตอร์สัมผัสหน่วยนะคะไม่ยากเลยนะคะ

ก็ต้องลงหาเวกเตอร์สัมผัสให้ได้ก่อนแล้วก็รู้จักการหานอมของเวกเตอร์นะคะแล้วก็เอามาหารกันนั่นเองนะคะเรื่องต่อมาเรื่องต่อมาเรามาดูในเรื่องของเวกเตอร์ปกติหน่วยนะคะสำหรับเวกเตอร์ปกติหน่วยเนี่ยก็ต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเวกเตอร์สัมผัสหน่วยเมื่อสักครู่นี้มาก่อนเราก็ต้องหาตัวนั้นให้ได้ก่อนเราถึงจะหาตัวนี้ต่อได้นะคะเนื่องจากเวกเตอร์ปกติหน่วยเนี่ยก็จะมีสูตรในการคำนวณอันนี้เดี๋ยวเราดูสัญลักษณ์ก่อนนะคะสำหรับเวกเตอร์ปกติหน่วยเนี่ยนะคะก็คือเราจะแทนด้วยเวกเตอร์ nt นะคะซึ่งเวกเตอร์ nt เนี่ยก็จะมีสูตรในการคำนวณก็คือเวกเตอร์ t พรามนะคะหารด้วยนอมของเวกเตอร์ t พรามนั่นเองนะคะนั่นคือจะเห็นว่าเราก็ต้องได้คำนวณได้ค่าของเวกเตอร์สัมผัสหน่วยหรือเวกเตอร์ t มาก่อนนะคะแล้วก็ไปหาเวกเตอร์ t อีกทีหนึ่งพรามของมันอีกทีหนึ่งอนุพันธ์นะคะแล้วไปหาขนาดอีกครั้งหนึ่งนะคะในส่วนของเวกเตอร์ t กับเวกเตอร์ t พรามเนี่ยนะคะมันจะเป็นมีคุณสมบัติอันนะคะว่าเวกเตอร์ถ้าเราเอาเวกเตอร์ t นะคะดอทกับเวกเตอร์ t พรามเนี่ยนะคะมันจะเท่ากับ0นะคะซึ่งหมายความว่าเวกเตอร์สองเวกเตอร์นี้ก็จะตั้งฉากกันนะคะเวกเตอร์ t ก็จะตั้งฉากกับเวกเตอร์ t พรามนะคะสำหรับเวกเตอร์ t พรามของเราเนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นเวกเตอร์ปกตินะคะเวกเตอร์ปกติหรือ normal vector นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราเอามาหารด้วยนอมของมันอีกทีหนึ่งเราก็จะเรียกว่าเวกเตอร์ปกติหน่วย unit normal vector นะคะดูรูปนี้ประกอบก็คือว่ารูปนี้ก็คือเวกเตอร์ t ของเราเนี่ยนะคะก็คือเวกเตอร์สัมผัสหน่วยที่เราเรียนในหัวข้อก่อนหน้านี้เมื่อสักครู่นี้นะคะเวกเตอร์สัมผัสหน่วยนะคะแล้วก็มีเวกเตอร์ t พรามซึ่งเป็นเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับเวกเตอร์สัมผัสซึ่งถ้าเป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยนะคะก็เราจะแทนด้วย nt ใช่ไหมคะก็จะเป็นเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับเวกเตอร์ t นั่นเองนะคะลักษณะแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของการคำนวณในส่วนของการหาบอกว่าจงหาเวกเตอร์ t และนะคะเวกเตอร์ n ของเฮลิกซ์กลมนะคะของเฮลิกซ์กลมที่มีสมการพารามีตริกซ์ดังนี้นะคะก็คือ x เท่ากับ2 cos 2 t y เท่ากับ2 sin 2 t แล้วก็ z เท่ากับ3 t นะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยก็คือเราจะเริ่มต้นทำตั้งแต่กระบวนการแรกมาเลยนะคะจนกระทั่งเราหาเวกเตอร์ t ได้แล้วก็หาเวกเตอร์ n ได้เลยนะคะเริ่มต้นตอนนี้คือเราต้องมีการที่เราจะหาเวกเตอร์ t เนี่ยเราก็ต้องมีเวกเตอร์ r พรามใช่ไหมคะซึ่งการที่เราจะมีเวกเตอร์ r พรามเนี่ยก็ต้องมีเวกเตอร์ r มาก่อนนะคะตอนนี้เขากำหนดให้เรามาเป็นสมการพารามีตริกซ์นะคะพารามีตริกซ์ซึ่งถ้าใครจำได้นะคะเราก็ต้องจะต้อง

การสร้างเวกเตอร์ r ขึ้นมาจากสมการพาราเมตริกนี้นะคะก็คือเวกเตอร์ r ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ x t i บวก y t j บวก z t k นะคะก็คือเอาสมการพาราเมตริกเนี่ยมาเขียนในรูปของเวกเตอร์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ยากค่ะก็เอา x y z มาเขียนเลยค่ะก็จะเป็น2 cos 2 t i บวก2 sin 2 t j แล้วก็บวก3 t k นั่นเองนะคะต่อมาเมื่อเราได้เวกเตอร์ r เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ดิฟเวกเตอร์ r ก่อนเลยนะคะr พรามของเราก็จะเท่ากับเหมือนคล้ายๆตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะมันก็จะมี cos u กับ sin u นะคะดิฟ cos u ก็ต้องดิฟ u อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นตัวแรกเนี่ยดิฟ cos ได้ลบ sin นะคะมันก็จะเป็นลบ sin 2 t ใช่ไหมคะแล้วเราดิฟ2 t อีกครั้งหนึ่งได้2คูณ2ข้างหน้าก็เป็น4นะคะก็จะเป็นลบ4 sin 2 t i นะคะตัวต่อมาก็เหมือนกันค่ะดิฟ sin ได้ cos นะก็จะเป็น cos 2 t ดิฟ2 t ได้2คูณ2เป็น4นะ j ดิฟ3 t ก็ได้3 k นะคะต่อมาเราก็นำตัวนี้ไปหาขนาดของมันหรือนอร์มของมันนั่นเองนะคะนอร์มของเวกเตอร์ r พรามนะคะก็จะได้เท่ากับสแควร์รูทนะคะลบ4ไซน์2 t ทั้งหมดกำลัง2บวก4คอส2 t ทั้งหมดกำลัง2นะคะแล้วก็บวก3กำลัง2นะคะซึ่งตัวนี้ก็คือ4กำลัง2ก็คือ16ไซน์ยกกำลัง2 2 t นะคะบวก16คอสกำลัง2 2 t บวก9นะคะดึงตัวร่วมออกมาก็คือ16เราก็จะได้ไซน์กำลัง2 2 t บวก cos กำลัง2 2 t บวก9นะคะซึ่ง sin กำลัง2 2 t บวก cos กำลัง2 2 t ก็จะเท่ากับ1นะคะซึ่งตัวนี้ก็เราก็เจอมาบ่อยอย่างที่ทราบกันนะคะถ้ามุมตัวนี้มันเป็นมุมเดียวกันนะคะจะได้เท่ากับ1นะถ้าไม่ใช่มุมเดียวกันนี่ไม่ได้นะคะตัวนี้ทีต้าก็ได้ค่ะอะไรก็ได้นะคะทีเดียวก็ได้จะเป็น3ทีสามทีก็ได้นะคะจะเท่ากับ1นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเป็น1ตัวนี้ก็เหลือ16 16บวก9ก็คือเท่ากับ25นะคะ25ถอดรูท25ก็ได้เท่ากับ5นั่นเองนะคะเราก็จะได้ค่านี้ออกมาจากนั้นเรามาหาค่าเวกเตอร์ t กันนะเพราะฉะนั้นเราจะได้เวกเตอร์ t ของเรานะคะเท่ากับเวกเตอร์ r พรามหารด้วยนอร์มของเวกเตอร์ r พรามนะคะซึ่งตัวนี้เราไม่ได้แทนค่า t เป็น t ใดๆนะคะก็จะติดค่า t อยู่แต่ก็โชคดีว่านอร์มของตัวนี้นะคะก็กลายเป็นค่าคงที่ไปนะคะซึ่งก็จะสะดวกในการนำไปหารใช่ไหมคะหารตรงนี้นะคะก็จะได้อะไรคะ r พรามลบ4 sin 2 t i บวก4 cos t j บวก 3k แล้วก็หารด้วยหารด้วย5นะคะเอาตัวเนี้ยค่ะหารตัวข้างบนเลยนะคะเอาไปหารตัวนี้นะคะมันก็จะหาร5หาร5หาร5นะคะเพราะฉะนั้นเราขออนุญาตหารเลยนะคะมันก็จะเป็นส่วน5ส่วน5

ก็ส่วน5นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเวกเตอร์ t ของเราต่อมาเราก็จะมาคำนวณต่อนะคะเราจะมาหาเวกเตอร์ n นะซึ่งเวกเตอร์ n เนี่ยเมื่อกี้สักครู่นี้นะคะเราจะต้องนำเวกเตอร์ t มาดิฟต่ออีกนะคะมาดิฟอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หารนอร์มของมันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราดิฟเลยนะคะเราก็จะได้เวกเตอร์ t พรามเดี๋ยวเราค่อยๆทำไปนะคะเริ่มตัวเลขมันก็จะเริ่มเยอะขึ้นนะคะดิฟไซน์ดิฟคอสดิฟคอสได้ลบไซน์เหมือนเดิมนะคะตัวนี้ก็จะได้คอส 2t ดิฟ 2t ได้2นะคะคูณ4เข้าไปก็เป็น8นะคะส่วน5ไอนะคะลบ8ส่วน5ไอคอส 2t นะคะลบ8ส่วน5คอส 2t ไอนะคะต่อมาทำนองเดียวกันดิฟคอสก็จะได้ลบไซน์เดี๋ยวขอเขียนลบไว้ข้างหน้าเลยนะคะลบไซน์ 2t ดิฟ 2t ได้2คูณ4เป็น8ส่วน5 4นะคะต่อมาเราก็ทำการดิฟ3ส่วน5ดิฟเข้าที่ตัวนี้ก็จะเป็น0นะคะเป็น0เคหรือตัดไปเลยก็ได้ตัวนี้นะคะตัดไปเพื่อนก็จะเหลือแต่โพสต์ที่มี i กับ j นะคะต่อมาเราจะนำตัวนี้มาหานอร์มของมันนะคะเดี๋ยวเราหาอีกหน้าหนึ่งนะคะนำตัวนี้ไปหานอร์มขออนุญาต copy ไปนะคะ

เมื่อสักครู่นี้เราได้ค่าทีพรามคือตัวนี้นะคะเรานำตัวนี้ไปหานอมของมันอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะได้นอมของเวกเตอร์ทีพรามก็จะเท่ากับสแควร์รูทนะคะลบ8ส่วน5คอส2ทีทั้งหมดกำลัง2นะคะบวกลบ8ส่วน5ไซน์2ทีทั้งหมดกำลัง2นะคะเดี๋ยวขอย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นนะคะเราก็ยกกำลัง2เข้าไปคล้ายๆเมื่อสักครู่นี้นะคะค่าลบเวลายกกำลัง2ก็กลายเป็นบวกหมดนะคะ8864ส่วน25นะคะอีกอันนึงก็เหมือนกันนะคะก็จะได้คอสกำลัง2ทีบวก64ส่วน25ไซน์กำลัง2ทีนะคะจากนั้นเราก็ดึง64ส่วน25ออกมาก็จะเป็นคอสกำลัง2ทีบวกไซน์กำลัง2ทีนะคะซึ่งมันก็เท่ากับ1เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็จะเท่ากับ1คล้ายๆเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะเหลือแค่สแควร์รูท64ส่วน25ซึ่งถอดรูทได้8ส่วน5อันนี้ก็คือค่านอมของตัวนี้นะคะจากนั้นเราก็จะทำการนำไปหารนะเวกเตอร์ทีพรามข้างบนใช่ไหมข้างบนคือเวกเตอร์ทีพรามของเรานะคะเราจะได้เวกเตอร์ n ของเราเวกเตอร์ n ของเราก็คือเวกเตอร์ทีพรามหารด้วยนอมของเวกเตอร์ทีนะคะก็จะได้เท่ากับลบ8ส่วน5คอส2ทีไอลบ8ส่วน5ไซน์2ทีเจนะคะหารด้วยหารด้วยตัวนี้นะคะคือจริงมันต้องหารด้วย8ส่วน5แบบนี้นะคะหรือว่าเขียนแบบนี้อ่ะหารด้วย8ส่วน5

ีนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหารเนี่ยเป็นคูณแล้วก็กลับตัวหลังเนี่ยจากเศษเป็นส่วนส่วนเป็นเศษก็คือคูณด้วย5/8นะคะเราก็จะได้-8/5 cos 2 ti -8/5 sin 2 tj แล้วก็คูณกับ5/8นั่นเองนะคะพอเราคูณเข้ามาด้านใน5/8เนี่ยเราก็ต้องคูณตัวนี้กับตัวนี้8/5คูณ5/8ก็จะหายกันไปใช่ไหมคะหักล้างกันไปเนี่ยค่ะคูณ5/8แปดตัดแปดห้าตัดห้าอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็จะเหลือแค่หนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเหลือหนึ่งลบคอส 2 ti ตัวนี้ก็จะเป็นลบไซน์ 2 tj นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำตอบของเรานะคะสำหรับในการคำนวณทั้งสองเรื่องในวันนี้ไม่ยากเลยนะคะเราต้องมีความรู้พื้นฐานในเรื่องของตั้งแต่เวกเตอร์เดี๋ยวทบทวนนิดนึงนะคะตั้งแต่เวกเตอร์บอกตำแหน่งเลยนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะถ้าอย่างโจทย์สุดท้ายเมื่อสักครู่เนี้ยเขาให้สมการพาราเมตริกซ์มานะคะเราก็ต้องดูนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าเราจะสร้างเวกเตอร์บอกตำแหน่งขึ้นมาได้ยังไงจากสมการพาราเมตริกนั้นเพราะว่าในส่วนของเวกเตอร์ x เวกเตอร์ rt เนี่ยค่ะเราจะมี x y z ที่มาจากสมการพาราเมตริกนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเราสามารถรู้สมการพาราเมตริกนะเราก็สามารถเขียนเวกเตอร์ rt ได้นะคะเมื่อเรามีเวกเตอร์ rt เราดิฟมันหนึ่งครั้งเราก็ได้เวกเตอร์สัมผัสนะคะการที่เราเอาเวกเตอร์สัมผัสหารด้วยนะคะนอร์มของมันเราก็จะได้เวกเตอร์สัมผัสหน่วยนั่นเองนะคะตัวนี้เราจะได้เวกเตอร์สัมผัสหน่วยนะคะจากนั้นเมื่อเราได้เวกเตอร์สัมผัสหน่วยแล้วเราทำการดิฟนะหัวข้อที่สองที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่ตอนนี้เรามาดูอีกเวกเตอร์หนึ่งนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกับเวกเตอร์ t แล้วก็เวกเตอร์ n นะคะเวกเตอร์นี้ก็คือเวกเตอร์แบ่งฉากคู่นะคะหรือ binomial vector นั่นเองนะคะเรามาดูนิยามนี้กันนะคะถ้า c เป็นกราฟของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ rt นะคะในปริภูมิ3มิติเราจะเรียกผลคูณไขว้ที่เกิดจากเวกเตอร์ t แล้วก็เวกเตอร์ n เนี่ยนะคะก็คือ t cross n ตัวนี้นะคะว่าเวกเตอร์แบ่งฉากคู่หรือ binomial vector ของ c ที่ t นะคะและเราก็จะแทนเวกเตอร์ t cross n เนี่ยก็คือแทนด้วย bt นะคะจากตรงนี้นะคะจากสมบัติของผลคูณไขว้ตัวนี้เราจะทราบว่าเวกเตอร์ b ตัวนี้นะคะเป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยลองพิจารณาตัวนี้ดูนะคะว่าถ้าเราพิจารณาว่าถ้าเรามาหาเวกเตอร์ t ตัวนี้นะคะครอสกับเวกเตอร์ n นะคะเรามาหานอร์มของมันนะคะซึ่งจากสูตรของผลคูณไขว้ตัวนี้เราจะได้เท่ากับนอร์มของเวกเตอร์ t นะคะคูณกับนอร์มของเวกเตอร์ n แล้วก็ไซน์ของมุมที่เกิดระหว่าง t กับ n ซึ่งเราทราบว่า t กับ n เนี่ยเป็นเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกันเพราะนั้นมันก็จะเป็นมุมไพ่ส่วนสองใช่ไหมหรือ90องศานั่นเองซึ่งไซน์ไพ่ส่วนสองตัวนี้ก็มีค่าเท่ากับ1นะคะไซน์ส่วนสองมีค่าเท่ากับ1และนอร์มของเวกเตอร์ t นอร์มของเวกเตอร์ n ก็เป็นเวกเตอร์ที่มีขนาด1หน่วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เท่ากับ1นี่เท่าก็เท่ากับ1เหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้ง3ตัวเนี่ยคูณกันก็จะเท่ากับ1หน่วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรานำเวกเตอร์ t นะคะครอสกับเวกเตอร์ n
แล้วก็หารด้วยขนาดของหารด้วยนอร์มของตัวเนี้ยนะคะนอร์มทีคอสนอร์มเอ็นตัวนี้ก็จะได้เท่ากับตัวหารของเรานี่ก็จะเป็นหนึ่งถูกไหมคะมันก็จะได้เท่ากับตัวข้างบนนะคะเวกเตอร์ทีคอสเวกเตอร์เอ็นซึ่งตัวนี้ก็คือเวกเตอร์บีของเรานั่นเองซึ่งจะเห็นว่าเวกเตอร์บีของเราเนี่ยก็คือจะเป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเราจะทราบอีกอย่างหนึ่งว่าเนื่องจากเวกเตอร์บีเนี่ยเกิดมาจากเวกเตอร์ทีคอสเวกเตอร์เอ็นนะคะเพราะฉะนั้นเวกเตอร์บีเนี่ยก็จะต้องตั้งฉากกับเวกเตอร์ทีแล้วก็เวกเตอร์เอ็นด้วยนะคะการที่เราจะหาเวกเตอร์ b ตัวเนี้ยนะคะหรือ binomial vector ตัวเนี้ยนะคะเราก็อาจสามารถที่จะหาโดยตรงจากการที่เราหาเวกเตอร์ t ก่อนแล้วก็หาเวกเตอร์ n แล้วเอามาคลอสกันได้นะคะอีกวิธีการหนึ่งนะคะก็คือเราสามารถหาได้โดยการใช้เวกเตอร์ r หรือเวกเตอร์บอกตำแหน่งของเส้นโค้ง c นะคะโดยใช้สูตรต่อไปนี้ได้นะคะก็คืออีกวิธีการหนึ่งนะคะก็คือเวกเตอร์ b ของเราเนี่ยก็สามารถหาได้จากนะคะเวกเตอร์ r พรามนะคะครอสกับ r ดับเบิลพราม t แล้วก็หารด้วยนอร์มของตัวเนี้ยนะ r พราม t ครอส r ดับเบิลพราม t นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เวกเตอร์บอกตำแหน่งนะคะตั้งแต่เริ่มต้นมาแล้วก็สามารถที่จะหาอนุพันธ์ได้อนุพันธ์อันดับหนึ่งและอนุพันธ์อันดับที่สองนะคะเราก็จะสามารถหาเวกเตอร์ b ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันสักหนึ่งตัวอย่างสำหรับเรื่องนี้นะคะจงหาเวกเตอร์ bt ของฮีลิกซ์กลมนะคะที่มีสมการพารามีตริกซ์นะคะเอ็กซ์เท่ากับ3คอส t y เท่ากับ3ไซน์ t แล้วก็ z เท่ากับ4 t นะคะที่ t เท่ากับไพส่วน6เรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะจากก่อนอื่นนะคะตอนนี้เขากำหนดสมการพารามีตริกซ์มาให้เพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะหาเวกเตอร์ rt ได้นะคะก็คือเวกเตอร์ x t i บวก y t j บวก z t k นะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้3 cos t i นะคะบวก3 sin t j แล้วก็บวก4 t k นะคะต่อมาเราก็จะดิฟนะคะเวกเตอร์ r ของเรา r พรามก็จะได้ลบสามไซน์ทีดิฟคอสได้ลบไซน์นะคะดิฟไซน์ก็ได้คอสบวกสามคอสทีเจดิฟสี่ทีได้สี่เคจากนั้นหาดิฟอีกครั้งหนึ่งนะเป็น r ดับเบิลพราม t นะคะก็จะได้ลบสามคอส t i ลบสามไซน์ t j และดิฟc ก็คือเป็นศูนย์นะ0 k ก็ตัดไปได้เลยนะคะr ดับเบิลพรามเราก็เหลือแต่ i กับ j นะคะจากนั้นเราจะนำสองตัวนี้มาคลอสกันนะคะเราจะเอา r พราม t คลอสกับ r ดับเบิลพรามนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ทำคล้ายๆการหา determinant นะคะก็คือแถวแรกเราจะเขียนเป็น i j k นะคะแล้วก็นำเวกเตอร์ r พรามมาก่อนก็เป็นลบ3 sin t ลบ3 sin t นะคะอาจจะขยับมานิดหนึ่ง
ตัวข้างล่างเจก็จะเป็นอะไรอะ3คอสทีแล้วก็เคก็เป็น4นะคะต่อมาอาร์ดับเบิลพรามก็จะเป็นลบ3คอสทีลบ3ไซน์ทีแล้วก็เคเป็น0นะคะจากนั้นเราก็จะต่อไปอีก2หลักก็ i กับ g เขียนเหมือนเดิมนะคะลบ3ไซน์ทีลบ3คอสทีสามคอสทีกับลบ3ไซน์ทีต่อหลักที่ i กับ g เขียนเหมือนเดิมนะคะจากนั้นเราก็จะทำการคูณนะเนี่ยค่ะทแยง3คอสทีศูนย์นะแถวแรกแถวที่สองแถวที่สามคูณลงบวกกันนะคะมาบวกกันคูณขึ้นนะคะลบออกเพราะฉะนั้นคูณลงมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราขีดไว้ก่อนเพื่อจะได้เห็นชัดเจนนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราคูณลงเนี่ยเอามาบวกกันนะคะเราจะได้อะไรบ้างก็คูณลงตัวแรกเนี่ยจะได้ศูนย์นะคะเพราะว่ามีศูนย์คูณอยู่ตัวที่สองก็จะเป็นลบ12 cos tj ตัวที่สามก็จะเป็นบวก9 sin กำลังสอง tk นะคะต่อไปคูณขึ้นนะคะคูณขึ้นลบออกคูณขึ้นก็จะมีลบ9คอสกำลังสองมาเจอลบอีกทีก็เป็นบวก9คอสกำลังสองทีเคนะคะตัวที่สองก็จะเป็นเดี๋ยวเขียนข้างล่างนะคะบวก12ลบ3คูณ4ได้ลบ12เจอลบก็เป็นบวก12ไซน์ทีไอนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นศูนย์เพราะมีศูนย์คูณอยู่นะคะมารวมกันอีกทีนึงก็จะได้ไอก็จะเป็น12ไซน์ทีไอเจก็จะเหลือ12ลบ12คอสทีเจส่วน k ก็จะเป็น2ตัวนี้รวมกันซึ่งถ้าเราเอา9ไซน์กำลังสองบวก9คอสกำลังสองไซน์กำลังสองบวกคอสกำลังสองจะเท่ากับ1เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเหลือ9 k นะคะอันนี้ก็คือเวกเตอร์ r พรามคอสกับเวกเตอร์ r ดับเบิลพรามนะคะจากนั้นเดี๋ยวเรามาหานอร์มของมันกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาหานอร์มของตัวนี้ตอนนี้เรามีเดี๋ยวเขียนไว้ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้คือ r พราม t ครอสกับ r ดับเบิลพราม t ในตัวนี้นะคะเรามาหานอร์มของมันก็คือ square root นะคะ12ไซน์ทีทั้งหมดกำลังสองนี่เราก็ทำบ่อยๆแล้วนะคะบวกกับลบ12คอสกำลังสองทีสิบคอสทีทั้งหมดกำลังสองแล้วก็บวก9กำลังสองนะคะซึ่ง12ไซน์กำลังสองก็ยกกำลังสองเข้าไปในคู่ก็144นะคะไซน์กำลังสองทีอันนี้ก็144คอสกำลังสองทีแล้วก็9981นะเดี๋ยวเราดึงตัวร่วมก็คือดึงไซน์กำลังสองดึง114ออกมาก็จะเหลือไซน์กำลังสองบวกคอสกำลังสองซึ่งเท่ากับ1เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้144บวกกับ81นะคะสองตัวนี้เราดึงออกมาทำบ่อยแล้วนะคะเราดึง144ออกมาด้านหน้าแล้วก็ไซน์กำลังสองบวกคอสกำลังสองจะมีค่าเท่ากับ1นะคะฉะนั้นตัวนี้เหลืออะไรคะตัวนี้ก็จะเป็น

15นะคะซึ่งถอนรูทออกมาได้15พอดีนะคะตอนนี้ลองไปถอดดูได้15นะคะจากนั้นเราจะนำตัวนี้นอมตัวนี้นะคะไปหารด้วย r prime cos r double prime ก็จะได้ค่าของเวกเตอร์ bt ออกมานะคะฉะนั้นเราก็ได้เวกเตอร์ bt คือหารเลยแล้วกันนะคะเอาตัวนี้ไปหารหารทุกตัวเลยนะก็คือหารด้วย15มันก็จะได้12ส่วน15 sin ti ลบ12ส่วน15 cos tj แล้วก็บวก9ส่วน15 k นะคะซึ่ง12 15 9ส่วน15ทำเป็น10ส่วนอย่างต่ำได้นะคะก็เป็น4ส่วน5 sin ti อันนี้ก็เป็น4ส่วน5cos tj นะคะอันนี้ก็จะเป็น3ส่วน5 k นะคะเอา3ไปตัดหารนะคะทีนี้โจทย์นะเราย้อนกลับมาดูโจทย์อีกครั้งหนึ่งโจทย์เขาต้องการให้เราหา bt นะคะแล้วก็ลงท้ายว่าที่ t เท่ากับ pi ส่วน6นะเพราะฉะนั้นเราหา bt ได้แล้วเราอย่าลืมแทน t เป็น pi ส่วน6ในขั้นตอนสุดท้ายด้วยนะคะในขั้นตอนสุดท้ายเราหา bt ก็ที่เป็น pi ส่วน6แทนไปเลยกันแล้วกันนะก็จะเป็น4ส่วน5 sin pi ส่วน6 i ลบ4ส่วน5 cos pi ส่วน6 j แล้วก็บวก3ส่วน5 k ซึ่ง sin pi ส่วน6นะคะก็คือมุม30องศามันก็จะมีค่า cos ค่า sin นะคะเท่ากับ 1/2 cos เท่ากับ √3/2เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้4ส่วน5คูณ1/2 i นะคะลบ4ส่วน5คูณ √3/2 j แล้วก็บวก3ส่วน5 k ซึ่ง2กับ4ตัดกันได้สรุปอีกครั้งนะคะมันก็จะได้2ส่วน5 i ลบ2 √3 ส่วน54และก็3บวก3ส่วน5 k นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือคำตอบของเรานะคะเวกเตอร์ bt ที่ t เท่ากับ pi ส่วน6นะคะยังไงก็ฝากทุกคนไปทบทวนกันด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่โอกาสต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:02 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในโอกาสนี้ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569พร้อมคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาด้วยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจิตวัฒนศิลป์ประธานกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยศาสตราจารย์สุภจิตราชัชวาลกรรมการและเลขานุการแผนกวิทยาศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิทยาศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบประคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นางสาวบุญธิการคูหาสรรพสินผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาธรณีวิทยาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบประคมทูลรายงานผลการศึกษานายชิติพัฒน์อู่วิเชียรผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาเคมีทฤษฎีณมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีแห่งมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนายปรัชพลนายปรัชพลเดชากรผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาชีววิทยาการเจริญและเซลล์ต้นกำเนิดณมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักรต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์เจษฎาแก้วกัลยาประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์สมจิตสุรพัฒน์กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และรองศาสตราจารย์สุทธิพันธ์แก้วสมพงศ์คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นางสาวพิมพ์วิสุทธิ์จันทร์เครือผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2560สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการอาหารและระดับปริญญาเอกสาขาเคมีอาหารณมหาวิทยาลัยวาเกนนิงเกนราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวณภัทรริมคีรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลอนันทมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารณมหาวิทยาลัยเรดดิ้งสหราชอาณาจักรพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์

มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา11นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุราชรังสิตและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา19นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งเวลา17นาฬิกาพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงวันนี้ช่วงเช้าพลเอกกัมปนาทรุดติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบุรณิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามการดำเนินงานของสถานีซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2522ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อแก้ไขปัญหาราษฎรปลูกฝิ่นบนภูเขาอันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงโดยมีการส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพและรายได้ในพื้นที่เดิมปัจจุบันสามารถส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการจำนวน 1,038 รายสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตในปี2569รวมกว่า 63.67 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าผลผลิตและส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรและหำควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในช่วงบ่ายองคมนตรีติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาพื้นที่ภายในสถานีอาทิบ้านทรงงานที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์สกายวอล์กร้านกาแฟและโรงเรือนรวบรวมและจัดแสดงเฟิร์นชนิดต่างๆที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศจากนั้นเดินทางไปยังสถานีวิจัยประมงบนพื้นที่สูงซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์เป็นสถานที่สำหรับศึกษาวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่ชอบน้ำเย็นในเขตอากาศหนาวอาทิปลาเรนโบว์ทรอตปลาสเตอร์เจียนและการผลิตคาเวียร์เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงตามแนวพระราชดำริตลอดจนเพื่อรองรับการขยายงานเพาะเลี้ยงปลาไซบีเรียนสเตอร์เจียนและปลาเรนโบว์ทรอตซึ่งเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ด้านการประมงบนพื้นที่สูงที่ดำเนินงานต่อเนื่องมานานกว่า50ปีตั้งแต่กระบวนการเพาะพันธุ์การอนุบาลการเลี้ยงการแปรรูปตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืน
ต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังหน่วยวิจัยขุนห้วยแห้งตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองเพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารวิจัยไม้ดอกและศาลาแปดเหลี่ยมซึ่งเป็นแหล่งวิจัยไม้เมืองหนาวพืชเศรษฐกิจรวมถึงเป็นแหล่งรวบรวมเมล็ดพันธุ์ตระกูลสลัดที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการหลวงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรที่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทซูงตี้อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทยบริษัทเกสรอินเตอร์พาร์ทจำกัดและบริษัทในเครือและมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานนรดีวัดมหาพฤทธารามวัดมกุฏกษัตริยารามและในจังหวัดปทุมธานีประกอบด้วยวัดบางตะไนวัดปฐมนารามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชปริยัติวัชรานุกูลวัดนิมมานนรดีถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปรมราชินีนาถปัตถิฐานกถามีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงดำรงพระราชฐานะสำคัญ3ประการโดยทรงเป็นปรมราชินีคือพระราชินีผู้ยิ่งใหญ่ทรงเป็นนาถะคือเป็นที่พึ่งของปวงประชาและทรงเป็นปรมราชชนนีคือพระราชมารดาแห่งพระราชาผู้ยิ่งใหญ่เมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทมิตซุยเคมีคอลประเทศไทยจำกัดมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตบริษัท DSL กรุ๊ปจำกัดและศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดหัวลำโพงวัดสาเกตกรุงเทพมหานครวัดศรีคมคำจังหวัดพะเยาวัดจำปาวัดกกม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษ์มาลาราชวรวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียนจังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์กรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงาสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิดาโชอูเกนเชชับดอจีกงสุลกิติมศักดิ์ณกรุงทิมพูราชอาณาจักรภูฏานและคณะสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์จังหวัดอ่างทองโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพลายชุมพลจังหวัดพิษณุโลกประชาชนชาวตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนประชานิคม4จังหวัดชุมพรโรงเรียนจิตรดาสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4และโรงเรียนเซนต์ฟรานซิสเวียร์คอนแวนต์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญและคณะบุคคลประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิราโชอูเกนเชชับดอจีกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์ณกรุงทิมพูราชอาณาจักรภูฏานและคณะสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์จังหวัดอ่างทองโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพลายชุมพลจังหวัดพิษณุโลกโรงเรียนประชาคม4จังหวัดชุมพรคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนห้วยจระเข้วิทยาคมจังหวัดนครปฐมโรงเรียนจิตรดามูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยสำนักงานที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4โรงเรียนเซนต์ฟรานซิสเวียร์คอนแวนต์บริษัท DSL กรุ๊ปจำกัดศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครโรงเรียนพนมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริษัทมิตซูเคมีคอลประเทศไทยจำกัดและบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
2: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยและเราเองก็มีนโยบายหลักๆบัณฑิตที่จบกับเราออกไปเนี่ยจะต้องมีงานทำนอกจากจะเป็นวิชาชีพแล้วก็คือทางด้านภาษาต่างประเทศอันที่สองก็คือเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีจะต้องทันแล้วก็มีความรู้เทคโนโลยีเพราะผมเองนั้นมีแนวคิดว่าคนเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้มันต้องมีการ

0: ัฒนา4ด้านคือพัฒนาทางกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านสติปัญญาคำว่า Smart Entrepreneur ของเรา University เนี่ยมิติที่1คือจริงๆเราอยากผลิตนักศึกษาเราจบออกไปเนี่ยเขาต้องเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมถ้าเขาไม่สามารถทำงานเองได้ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐานเมื่อตั้งแต่เขาจำเป็นต้องไปเป็นช่างเทคนิคหรือว่าต้องไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาเองสมาร์ทตัวนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีโลยัลตี้ต่อองค์กรเราอยากให้เป็นคนดีช่วยกันพัฒนาประเทศ
1: The next step of the Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is to become a smart entrepreneur university in the 4.0 era. We are committed to create future entrepreneur graduates as we are ready to be part of driving the country towards Thailand 4.0.In addition, the master and doctoral level programs at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is comprised of an integrated knowledge base from both new colleges, namely the Ratanakosin Sustainable Energy and Environment College, the College of Innovation Management. Furthermore, at RMUTR,We also have operation centers for students to prepare their skills professionally, namely, Ratchamongkorn Chomkleun, Operation Center of Hotel and Tourism, Ratchamongkorn Hua Hin Place, Training Center at Wang Klai Gangwon Campus, Ratanakosin Place, Training Center at Salaya Area.These three operation centers are also open to the general public who are interested as well. Let's become a part of the future movement at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin, the Smart Entrepreneur University.
2: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

าขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศเรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศอย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถจำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

ุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่ชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้ผืนแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่ประสบนิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระ

0: ราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามราชประสงค์กระพงนะครับ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน 200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองค์มนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็ได้ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามราชสุขภูมิที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
0: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำกสิกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชลประทานทดลองอพยพครอบครัว2ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชลประทานจำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎร์ตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
2: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหุบกระพงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทําไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสําหรับเราต้องเราก็หางานอื่นทําเปลี่ยนแปลงมาทําก็มาจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
3: สําหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจํากัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราและช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านตอนนารายขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่ 1,279 ไร่1งาน82ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนาราย

โดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายณ์ให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่

ดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร 2. ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 4. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง 5. กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนาราย

0: รู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกเราให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็เพราะพระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงต่างๆค่ะ
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าผืนดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

สวัสดีครับนักศึกษาและผู้สนใจทุกท่านวันนี้ก็ได้มาพบกันอีกครั้งนะครับกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยสิริพันธ์นะครับอาจารย์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาทำหน้าที่บรรยายในวันนี้หัวข้อที่เราจะเรียนรู้ร่วมกันในวันนี้ก็คือศิลปะไทยมรดกแห่งความงามและภูมิปัญญานะครับซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเพราะศิลปะไทยนี่ไม่เพียงแต่สะท้อนความงดงามทางสายตาเท่านั้นนะครับแต่ยังสะท้อนถึงวิถีชีวิตความเชื่อความศรัทธาและก็ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษนะครับที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวนะครับในการ

ยาในวันนี้นี่ผมจะพานักศึกษาและผู้สนใจทุกท่านไปรู้จักกับความหมายลักษณะเฉพาะและก็การพัฒนาการของศิลปะไทยในแต่ละยุคแต่ละสมัยกันนะครับรวมถึงบทบาทและก็คุณค่าในสังคมร่วมสมัยเพื่อให้เราได้เห็นภาพรวมนะครับที่ชัดเจนเข้าใจรากเหง้าของศิลปะไทยและตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และก็สืบสานต่อไปนะครับหวังว่าการเรียนในวันนี้จะช่วยให้นักศึกษาได้ทั้งความรู้และแรงบันดาลใจในการมองศิลปะไทยในมิติชาติไทยตลอดระยะเวลาหลายศตวรรษเลยทีเดียวนะครับนอกจากจะเป็นเครื่องมือในการแสดงออกทางจิตวิญญาณแล้วศิลปะไทยยังสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อความศรัทธาทางศาสนาวิถีชีวิตภูมิปัญญาและระบบคุณค่าที่สังคมไทยยึดถือมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะครับความหลากหลายของศิลปะที่ปรากฏในแต่ละยุคแต่ละสมัยไม่ว่าจะเป็นยุคทะวารวดีลพบุรีสุโขทัยอยุธยาธนบุรีหรือมาถึงยุครัตนโกสินทร์นะครับล้วนสะท้อนถึงการพัฒนาการของแนวคิดทางสังคมการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของแต่ละยุคได้อย่างลึกซึ้งศิลปะไทยนี่จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ผลงานที่งดงามทางสายตาเท่านั้นนะครับแต่หากยังเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิดความรู้สึกและก็ค่านิยมของผู้คนในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างชัดเจนเลยตั้งแต่งานประติมากรรมงานจิตรกรรมทางศาสนาไปจนถึงศิลปะหัตถกรรมหัตถกรรมพื้นบ้านนะครับศิลปะไทยได้กลายเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนทางของความศรัทธาและรสนิยมทางสุนทรียภาพของคนไทยได้อย่างน่าประทับใจนะครับการบรรยายของผมในวันนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษาและก็นำเสนอภาพรวมของศิลปะไทยในมิติทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและพัฒนาการทางความคิดโดยเน้นการวิเคราะห์รูปแบบแล้วก็บทบาทของศิลปะในแต่ละยุคพร้อมทั้งเชื่อเห็นถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมและบทบาทของศิลปะไทยในสังคมร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมความเข้าใจที่ลึกซึ้งและก็ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าเหล่านี้ให้คงอยู่สืบต่อไปในอนาคตนะครับเรามาดูความหมายและลักษณะเฉพาะของศิลปะไทยกันนะครับศิลปะไทยนี่หมายถึงผลงานที่คนไทยได้สร้างสรรค์ขึ้นจากแรงบันดาลใจภายในนะครับซึ่งเกิดจากการซึมซับธรรมชาติรอบๆตัวความเชื่อทางศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนวิถีชีวิตในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับศิลปะเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงการตกแต่งหรือแสดงความสามารถทางเชิงช่างเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นการเรียกว่าสื่อกลางที่แสดงให้เห็นถึงโลกทัศน์ของคนไทยความศรัทธาในสิ่งเหนือธรรมชาติความเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตและก็ความกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมนะครับผลงานศิลปะไทยสามารถแบ่งออกได้ทั้งรูปแบบที่เป็นรูปธรรมเช่นจิตรกรรมฝาผนังที่บอกเล่าเรื่องราวของพุทธประวัตินะครับประติมากรรมทางพระพุทธรูปนะครับที่สะท้อนความเชื่อทางศาสนาและก็สถาปัตยกรรมวัดวาอารามที่ยิ่งใหญ่และก็วิจิตรบรรจงประการตาเลยนะครับตลอดจนศิลปวัตถุในชีวิตประจำวันเช่นเครื่องถ้วยเครื่องเงินงานหัตถกรรมงานหัตถศิลป์หรือหัตถกรรมพื้นบ้านเหล่านี้นะครับและก็ในรูปแบบนามธรรมเช่นลวดลายที่สืบทอดผ่านงานแกะสลักหรืองานทอผ้าประเพณีท้องถิ่นต่างๆการแสดงออกทางพิธีกรรมและสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มีความหมายอย่างลึกซึ้งลักษณะเฉพาะของศิลปะไทยนั้นมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นจนสามารถจำแนกได้อย่างชัดเจนเลยนะครับได้แก่ความประณีตละเอียดอ่อนซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจและก็ความช่างสังเกตของศิลปินไทยที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับไม่มองข้ามความเชื่อมโยงกับศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนาซึ่งมีอิทธิพลอย่างสูงต่อรูปแบบและก็เนื้อหาของศิลปะเช่นการสร้างพระพุทธรูปที่แสดงถึงปางต่างๆตามคติความเชื่อนะครับการใช้พุทธประวัติในการวาดภาพหรือการจัดวางองค์ประกอบของวัดให้มีความหมายเชิงสัญลักษณ์นะครับการใช้สีทองและสีสันสดใสเพื่อสื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์ความรุ่งและก็ความงามในอุดมคติโดยเฉพาะสีทองที่พบได้ในงานจิตรกรรมและงานสถาปัตยกรรมนี่เป็นจำนวนมากเลยนะครับอารามตาแล้วก็การเน้นเส้นโค้งและก็เส้นสายที่พิ้วไหวนะครับอันเป็นลักษณะเด่นที่แสดงถึงความเคลื่อนไหวความมีชีวิตชีวาและความอ่อนช้อยอย่างไทยๆนะครับแน่นอนนะครับเส้นสายลายเส้นเหล่านี้นี่เราจะเห็นเนี่ย

ลดลายต่างๆนะครับซึ่งโดยเฉพาะลายกระหนกเนี่ยสะบัดพริ้วไหวนะครับแล้วก็ลายพืชพันธุ์ต่างๆเนี่ยช่างไทยทำได้ออกมาสวยงามปราณีตบรรจงสอดรับกันเป็นอย่างดีนะครับองค์ประกอบที่มีความสมดุลและก็กลมกลืนนั้นสะท้อนแนวคิดถึงเรื่องความพอดีและก็การประสานกันระหว่างรูปทรงสีและพื้นที่ว่างนะครับซึ่งเป็นลักษณะทางสุนทรียะที่พบได้ในศิลปะทุกแขนงของไทยเลยนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยศิลปะไทยนี่ไม่ได้เป็นเพียงการแสดงออกถึงรสนิยมและก็ความสามารถทางเทคนิคของช่างศิลป์เท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นภาพสะท้อนของจิตวิญญาณความศรัทธาและก็อารมณ์ความรู้สึกของคนไทยที่แทรกอยู่ในผลงานเรียกว่าอย่างลึกซึ้งนะครับรู้สึกผมจะใช้คำว่าลึกซึ้งหลายครั้งนะครับก็ผมคิดว่าจิตรกรรมไทยศิลปะไทยนะครับจิตไทยเป็นจิตรกรรมไทยเป็นส่วนหนึ่งของศิลปะไทยศิลปะไทยมีความงามที่ลึกซึ้งจริงๆนะครับดูใกล้ๆก็งามดูใกล้ๆก็งามมีความหมายในเชิงสัญลักษณ์จิตวิญญาณต่างๆนะครับเรามาดูการพัฒนาการของศิลปะไทยในแต่ละยุคกันนะครับเริ่มจากยุคก่อนสุโขทัยนะครับในช่วงก่อนการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยนั้นในดินแดนไทยได้ในปัจจุบันเคยเป็นที่ตั้งของอารยธรรมโบราณหลายแห่งซึ่งแต่ละแห่งก็ล้วนมีบทบาทสำคัญในความในการวางรากฐานของศิลปะไทยนะครับโดยรับอิทธิพลมาทางศิลปะวัฒนธรรมจากอินเดียผ่านเส้นทางการค้าขายทางทะเลและทางบกนะครับอิทธิพลเหล่านี้นี่สะท้อนออกมาในผลงานศิลปะของแต่ละวัฒนธรรมที่เคยรุ่งเรืองในภูมิภาคนี้อาทิเช่นนะครับศิลปะทวารวดีนะครับซึ่งอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่11ถึงพุทธศตวรรษที่16นะครับเน้นพุทธศาสนานิกายเถรวาทมีลักษณะเด่นก็คือพระพุทธรูปที่ใบหน้าเคร่งขรึมตาโปนจมูกใหญ่ท่ามือในลักษณะปางแสดงธรรมนะครับแล้วก็การใช้สถาปัตยกรรมแบบเจดีย์ทรงโอ่คว่ำนะครับมาถึงยุคศิลปะศรีวิชัยอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่13ถึง18นะครับรับอิทธิพลมาจากพุทธศาสนานิกายมหายานและก็ศิลปะอินเดียทางใต้นะครับมีรูปแบบของพระโพธิสัตว์พระพุทธรูปปางสมาธิและก็เจดีย์ปรางแบบอินเดียตอนใต้นะครับก็มาถึงศิลปะลพบุรีหรือศิลปะเขมรอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่16ถึงศตวรรษพุทธศตวรรษที่18นะครับได้รับอิทธิพลมาจากเขมรโบราณเขมรนี่ถ้าพูดถึงเขมรเนี่ยไม่ใช่เขมรปัจจุบันนะครับที่เป็นปัญหาทางการเมืองกันอยู่อันนี้เป็นเขมรโบราณนะครับหรืออาณาเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรขอมไทยได้รับอิทธิพลมาจากเขมรโบราณลักษณะเด่นในด้านปรางก่อด้วยศิลานะครับแล้วก็การแกะสลักหินอย่างละเอียดแล้วก็การนับถือศาสนาอินดูควบคู่กับพุทธศาสนานะครับศิลปะในยุคนี้จึงเป็นการผสมผสานที่หลากหลายซึ่งต่อมาได้กลายเป็นพื้นฐานในการพัฒนาศิลปะไทยในยุคถัดๆไปเลยนะครับก็มาถึงยุคสุโขทัยนะครับอยู่ในช่วงพุทธศักราชนะครับ1781ถึง1893นะครับยุคสุโขทัยได้รับการยกย่องว่าเป็นยุคทองของศิลปะไทยเลยนะครับเพราะเป็นช่วงที่มีการสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ไทยอย่างเด่นชัดศิลปะในยุคนี้มีความละเมียดละไมอ่อนช้อยและก็สง่างามสะท้อนสถาอันแรงกล้าต่อพระพุทธศาสนาลักษณะเด่นนะครับได้แก่พระพุทธรูปที่เป็นผลงานที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะปางมารวิชัยนะครับที่มีใบหน้าสงบพระโอษฐ์ยิ้มละไมเพื่อยิ้มแบบมุนีนะครับสัดส่วนองค์พระงดงามกลมกลืนเส้นโค้งของพระวรกายพลิ้วไหวงานปูนปั้นก็มีความละเอียดอ่อนนะครับเช่นลวดลายเครือเถาดอกไม้เปลวเพลิงซึ่งอยู่บนสถาปัตยกรรมหรือฐานพระนะครับสถาปัตยกรรมเช่นเจดีย์ทรงดอกบัวตูมและก็วิหารที่ออกแบบอย่างเรียบง่ายแต่สง่างามศิลาจารึกโดยเฉพาะศิลาจารึกหลักที่1นะครับของพ่อขุนรามคำแหงนี่ซึ่งไม่เพียงแต่สะท้อนภาษาศิลป์นะครับแต่ยังเป็นมรดกทางภาษาและวรรณกรรมด้วยสุโขทัยเป็นยุคที่ศิลปะไทยแสดงเอกลักษณ์ที่เด่นชัดในโดยแยกตัวจากอิทธิพลเดิมอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับต่อมาก็ถึงยุคอยุธยาพุทธศักราช1893ถึง2310นะครับศิลปะอยุธยาเน้นความยิ่งใหญ่หรูหราและก็อลังการตามแบบราชสำนักนะครับโดยมีการสนับสนุนจากพระมหากษัตริย์และก็ชนชั้นสูงส่งผลให้มีการสร้างวัดวาอารามและก็พระราชวังจำนวนมากเลยนะครับศิลปะในยุคนี้สะท้อนการเปิดรับอิทธิพลจากต่างชาติ

เช่นเปอร์เซียจีนอินเดียและก็ยุโรปนะครับเส้นทางทางการค้าด้วยและก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตัวอย่างที่โดดเด่นได้แก่พระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ขึ้นพระพักยาวพระขนงกงรับกับพระเนตรนะครับมีลักษณะสง่างามแบบราชสำนักจิตรกรรมฝาผนังพัฒนาขึ้นมาอย่างมากเลยนะครับโดยมักจะวาดเรื่องพุทธประวัตินะครับในภูมิหรือวรรณกรรมและก็รามเกียรติ์และแสดงการจัดองค์ประกอบอย่างซับซ้อนสถาปัตยกรรมเช่นพระปรางที่มีขนาดใหญ่นะครับโครงสร้างสูงชะลูดแล้วก็ใช้สีทองตกแต่งอย่างวิจิตรการตาเลยนะครับศิลปะประยุกต์นี่มีการผสมผสานวัสดุและก็เทคนิคจากต่างประเทศเช่นเครื่องถ้วยชามเบญจรงค์ลวดลายจีนในฉากกั้นไม้หรือการก่อสร้างป้อมค่ายตามแบบยุโรปนะครับศิลปะยุคอยุธยาเนี่ยเป็นเครื่องสะท้อนถึงความรุ่งเรืองทางการเมืองเศรษฐกิจและก็การเปิดกว้างทางวัฒนธรรมนะครับพอมาถึงยุครัตนโกสินทร์นะครับพุทธศักราช2325ถึงปัจจุบันนะครับยุครัตนโกสินทร์นี่เป็นช่วงแห่งการสืบทอดฟื้นฟูและพัฒนาศิลปะจากยุคอยุธยานะครับโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่3นี่มีการบูรณวัตรและก็พระราชวังหลายแห่งเลยนะครับการสร้างสรรค์งานศิลป์ในราชสำนักยังคงไว้ซึ่งความงดงามแบบดั้งเดิมในขณะเดียวกันนะครับยุคหลังยังเปิดรับอิทธิพลจากตะวันตกมากยิ่งขึ้นนะครับจิตรกรรมฝาผนังนี่มีรายละเอียดที่แน่นมีการใช้เส้นแบ่งช่องภาพเพื่อเล่าเรื่องอย่างต่อเนื่องมีระบบเช่นในวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดต่างๆนะครับดูภาพที่ผมขึ้นให้ดูนะครับสถาปัตยกรรมนี่เช่นพระบรมมหาราชวังโดดเด่นด้วยโครงสร้างแบบไทยแล้วก็ผสมผสานศิลปะจีนแล้วก็แบบยุโรปนะครับศิลปะช่างหลวงเช่นงานการแกะสลักไม้การงานโลหะต่างๆเครื่องราชูปโภคซึ่งแสดงถึงความชำนาญขั้นสูงของช่างไทยนะครับมาถึงยุคหลังรัชกาลที่5เป็นต้นมานี่ก็เริ่มมีการนำศิลปะตะวันตกเข้ามาผสมผสานเช่นศิลปะสถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิกนะครับและก็การใช้เทคนิคการวาดภาพแบบเหมือนจริงในงานจิตรกรรมในปัจจุบันศิลปะไทยยังคงดำรงอยู่ผ่านทั้งการอนุรักษ์ศิลปะดั้งเดิมแล้วก็การสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยนะครับที่ผสมผสานความเป็นไทยเข้ากับแนวคิดสากลอย่างหลากหลายนะครับผมก็บรรยายเพื่อสรุปให้เห็นคงภาพโดยรวมๆนะย่อถ้าเรามาพูดถึงรายละเอียดเนี่ยแต่ละยุคเนี่ยจะมีรายละเอียดต่างๆอีกมากมายนะครับแต่ถ้าใครสนใจที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ลองไปดูสืบค้นได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้นี่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีข้อมูลที่หลากหลายนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะพิมพ์ข้อความลงไปเพื่อที่จะให้ลิงก์นี่มันปรากฏขึ้นมาแล้วเราเข้าไปดูได้ตอนนี้สะดวกมากเลยนะครับในการหาความรู้เพิ่มเติมในแขนงวิชาต่างๆนะครับรายละเอียดต่างๆเราอาจจะเสิร์ชหาจาก Google หรือไม่เราก็ใช้ ChatGPT นะครับซึ่งผมก็พยายามที่จะแนะนำนักศึกษาและก็ผู้สนใจทั่วไปให้ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นหาข้อมูลนะครับซึ่งสมัยนี้นี่บางทีรอการบรรยายจากอาจารย์ผู้สอนก็คงอาจจะช้าไปนะครับแล้วก็อาจารย์ผู้สอนเองก็อาจจะหลงลืมไปบ้างนะครับแล้วก็ข้อมูลความรู้ที่หลั่งไหลมาอาจจะมีมากกว่าที่เคยรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อบรรยายไปแล้วเนี่ยในส่วนไหนที่พวกเราเห็นว่าอยากจะรู้เชิงลึกแล้วก็อยากรู้โดยเร็วไม่ต้องมารอเรียนที่พอช่างหรือเรียนที่ไหนนะครับเราก็สามารถเข้าไปสืบค้นผ่านทางสื่อเอเจนต์ต่างๆนะครับแล้วก็โดยเฉพาะ ChatGPT ก็จะได้ข้อมูลที่ง่ายดายนะครับแต่ต้องระวังด้วยนะครับเพราะบางครั้งนี่เราอาจจะได้ข้อมูลที่ผิดพลาดมาเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนที่ดูข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายๆแหล่งนะครับแต่ถ้าดีนะครับในตอนนี้เราอาจจะเดินทางไปที่ห้องสมุดของมาอะไรต่างๆแล้วก็มีหนังสือที่เป็นตำราในห้องสมุดเหล่านั้นก็เป็นที่น่าเชื่อถือได้นะครับแต่ก็อย่างว่าแล้วครับปัจจุบันนี้การเดินทางก็คงไม่สะดวกบางคนอาจจะอยู่ต่างจังหวัดหรืออาจจะอยู่ไกลแล้วก็ถ้าเดินทางไปยังห้องสมุดนี่อาจจะถึงแม้อยู่ใกล้ก็อาจจะไปไม่สะดวกซึ่งแน่นอนว่าอินเทอร์เน็ตก็จะมีบทบาทอิทธิพลตรงนี้ครับซึ่งทำให้เราได้ข้อมูลที่หลากหลายแต่ก็มีแหล่งข้อมูลหลายแหล่งเลยนะครับที่เชื่อถือได้แล้วก็ต้องเข้าไปดูอย่างยกตัวอย่างเข้าไปดูของกรมศิลปากรเข้าไปดูในส่วนของ
เว็บไซต์ของศิลปวัฒนธรรมอันเหล่านี้นะครับซึ่งสามารถเชื่อถือได้นะครับโอเคครับเรามาดูศิลปะไทยแขนงต่างๆกันนะครับว่ามีอะไรบ้างศิลปะไทยประกอบด้วยหลายแขนงที่สะท้อนถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของสังคมไทยนะครับโดยแต่ละแขนงมีลักษณะเฉพาะและก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับศาสนาประเพณีและก็วิถีชีวิตของคนไทยในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับเรามาดูสิ่งแรกเลยนะครับก็ในเรื่องของจิตรกรรมไทยนะครับจิตรกรรมไทยนี่เป็นแขนงศิลปะที่มีความเกี่ยวพันกับศาสนาอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะศาสนาพุทธผลงานจิตรกรรมส่วนใหญ่ปรากฏอยู่ในรูปแบบของจิตรกรรมฝาผนังซึ่งสามารถพบได้ในวัดวาอารามทั่วไปนะครับโดยเฉพาะในพระอุโบสถและก็พระวิหารต่างๆนะครับลักษณะเด่นของจิตรกรรมไทยก็คือเนื้อหานี่มักจะเป็นเรื่องราวที่มีจุดมุ่งหมายในการสอนธรรมะเช่นพุทธประวัติชาดกไตรภูมิและก็ตำนานพื้นบ้านต่างๆนะครับลักษณะทางเทคนิคส่วนใหญ่แล้วนี่ก็จะใช้สีฝุ่นนะครับในยุคก่อนหน้านี้โดยสีฝุ่นนี่ก็จะเป็นการระบายลงบนปูนที่แห้งนะครับระบายสีแบนเรียบไม่มีการสร้างมิติหรือแสดงเงาในเชิงลึกตามแบบศิลปะตะวันตกนะครับสีฝุ่นที่ใช้ในจิตรกรรมฝาผนังไม่เหมือนสีฝุ่นของตะวันตกที่เขาเรียกว่าเขียนบนปูนเปียกหรือเฟสโก้นะครับอันนั้นเป็นการใช้อีกเทคนิคอีกรูปแบบนึงแต่ของไทยเนี่ยไม่ได้เขียนลงบนปูนเปียกนะครับเตรียมผนังแล้วก็วาดลงไปบนผนังกันเลยนะครับก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้จิตรกรรมไทยนี่มีที่ค่อนข้างจะไม่มากนะครับผ่านไปไม่นานอาจจะสักศตวรรษกว่าๆเนี่ยก็มีการหลุดร่อนแล้วก็บางแห่งก็เสียหายแทบจะจําเขาเดิมไม่ได้นะครับจริงๆกิจกรรมฝาผนังไทยนี่มีมาตั้งแต่ยุคสุโขทัยหรือก่อนหน้านั้นก็ไม่แน่ใจนะครับแต่พอด้วยการเวลาแล้วก็อากาศดินคว้าอากาศทําให้ทุกอย่างมันเสื่อมสลายเร็วนะครับแล้วก็ภาพก็หลุดเราก็จะมาเห็นงานกิจกรรมชัดเจนขึ้นก็ในช่วงปลายๆของกรุงศรีอยุธยาหรือว่าไม่ก็รัตนโกสินทร์นะครับแต่ในช่วงของสุโขทัยนี่ก็อาจจะเหลือไว้เล็กน้อยพอที่จะเห็นเขาโครงว่าลักษณะงานกิจกรรมสุโขทัยนี้เป็นอย่างไรนะครับมาดูด้านการจัดองค์ประกอบก็ใช้ลักษณะการแบ่งภาพเป็นช่องเรื่องนั่นเองนะครับเพื่อเล่าเรื่องตามลำดับเหตุการณ์ในภาพมีกระจายอยู่ทั่วผนังเรียกว่ากระจายไปอย่างเป็นระบบระเบียบนะครับลักษณะตัวละครนี่มักจะมีการแต่งกายแบบไทยโบราณใบหน้าเรียบเฉยยิ้มนะครับดูสงบและไม่แสดงอารมณ์รุนแรงนะครับแต่นั่นก็คือตัวพระตัวนางแต่ในส่วนของตัวจิตรกรรมเขาเรียกตัวกากหรือตัวชาวบ้านนี่ก็จะมีการแสดงสีหน้าท่าทางนะครับแล้วก็อาจจะมีตัวเขาเรียกว่าแสดงออกมาเป็นธรรมชาตินะครับแต่ถ้าเป็นตัวพระตัวนางก็มีแต่ยิ้มนะครับแล้วก็ภาพจิตรกรรมฝาผนังนี่ตัวพระตัวนางเนี่ยจะมีหน้าตรงนะครับหน้าด้านเพลเอียงสี่บ้างสาแล้วก็หน้าด้านข้างนะครับนั่นจะเห็นการเขียนด้านหลังนะครับซึ่งก็มีอยู่บ้างนะครับตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังในวัดต่างๆเนี่ยทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดก็ดูตามภาพที่ผมขึ้นให้ดูนะครับมีวัดไหนบ้างก็เป็นตัวอย่างถ้าใครเห็นภาพแล้วก็อยากจะเห็นของจริงก็เดินทางไปนะครับในพระที่นั่งพุทธสวรรค์ก็อยู่ใกล้ๆนะครับอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สนามหลวงเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูจิตรกรรมฝาผนังได้ในพระที่นั่งพุทธสวรรค์นะครับก็เป็นช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยก็เขียนภาพอย่างวิจิตรบรรจงแล้วก็ใช้สีที่สวยงามมากนะครับซึ่งที่นี่ผมก็พานักศึกษาไปเยี่ยมชมอยู่บ่อยๆนะครับก็ไปดูว่าการใช้สีฝุ่นการเขียนช่างหลวงฝีมือระดับสูงเขาเขียนกันอย่างไรปราณีตเพียงไหนมันตึงตาตึงใจนะครับที่มาถึงประติมากรรมไทยนะครับประติมากรรมไทยนี่มีบทบาทสำคัญในการแสดงออกถึงความศรัทธาทางศาสนาโดยเฉพาะการสร้างพระพุทธรูปซึ่งถือเป็นศิลปกรรมที่มีคุณค่าทางศีลและก็จิตวิญญาณมีลักษณะเด่นอย่างชัดเจนนะครับซึ่งลักษณะเด่นของประติมากรรมไทยนี่อย่างพระพุทธรูปนี่ก็มีความหลากหลายปางเลยนะครับเช่นปางมันวิชัยปางสมาธิปางลีลาซึ่งแต่ละปางก็มีความหมายเฉพาะทางธรรมะและก็พุทธประวัตินะครับ
มาดูลักษณะทางสุนทรียะเน้นความอ่อนช้อยนะครับความสมส่วนของสัดส่วนความสงบของพระพัก

เลื่อนไหลของเส้นสายเช่นลายจีวรเปลวเพลิงลายกันหนกที่พลิ้วไหวนะครับวัสดุที่ใช้ได้แก่สำริดหวายไม้หรือโลหะผสมนะครับรูปเคารพอื่นๆเช่นรูปเทวดายักษ์สิงห์หรือสัตว์ในคติทางพุทธศาสนาเช่นครุฑพญานาคเหล่านี้เป็นต้นนะครับในส่วนของสถาปัตยกรรมไทยก็มีความชัดเจนกันนะครับที่สะท้อนถึงความเชื่อและก็ความศรัทธาและก็คติจักรวาลแบบพุทธศาสนานะครับการออกแบบโครงสร้างและก็การประดับตกแต่งล้วนมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่ลึกซึ้งเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับโดยลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมไทยนี่ก็ได้แก่หลังคาซ้อนหลายระดับเรียกว่าหลังคาจั่วนะครับเพื่อแสดงฐานะและก็ความศักดิ์สิทธิ์ของอาคารโดยเฉพาะพระอุโบสถหรือพระวิหารต่างๆนะครับส่วนประกอบตกแต่งเช่นช่อฟ้าเบญจกาหางหงซึ่งมักอยู่บริเวณปลายหลังคาแล้วก็สันหลังคานะครับเป็นองค์ประกอบที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์เช่นแทนพญาครุฑหรือเทพผู้ปกป้องนั่นเองนะครับในเรื่องของวัสดุและก็เทคนิคก็มีการตกแต่งด้วยกระจกสีทองคำเปลวหรืองานไม้แกะสลักอย่างละเอียดวิจิตรบรรจงผนังอาคารก็มักมีการจัดวางตามแนวแกนตะวันออกและก็ตะวันตกนะครับความตามคติความเชื่อเรื่องการเชื่อมโยงระหว่างโลกมนุษย์กับจักรวาลนั่นเองนะครับนอกจากนี้ยังมีอาคารอื่นๆเช่นหอไตรหอระฆังศาลาการประเรียนและก็เจดีย์เหล่านี้นะครับซึ่งล้วนมีรูปแบบเฉพาะตัวที่สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์และก็ความศรัทธาของช่างไทยในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับมาถึงงานหัตถศิลป์ไทยและก็งานศิลปะหัตถกรรมนะครับหัตถศิลป์ไทยและศิลปะหัตถกรรมนี่เป็นงานศิลปะที่เกิดจากฝีมือของช่างไทยนะครับทั้งช่างไทยช่างพื้นบ้านและก็ทั้งช่างพื้นบ้านและก็ช่างหลวงนะครับที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นแสดงถึงภูมิปัญญาทักษะและรสนิยมของคนไทยในแต่ละท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีงานหัตถศิลป์ไทยนี่มีทั้งที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับในพิธีกรรมและก็ในราชสำนักลักษณะเด่นนะครับมีดังต่อไปนี้พวกงานแกะสลักเช่นแกะสลักไม้ลายประตูวัดบานหน้าต่างพระธรรมาสน์การแกะสลักเทียนพรรษาหรือแกะสลักผลไม้งานทอผ้าเช่นผ้าไหมผ้าสิ้นผ้ายกที่มีลวดลายประณีตสะท้อนถึงวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคนะครับเช่นผ้าไหมแพรวาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือผ้ายกทองที่นครศรีธรรมราชเหล่านี้เป็นต้นนะครับเครื่องเงินและเครื่องทองเนี่ยเช่นถมเงินถมทองเครื่องราชูปโภคหรือเครื่องประดับที่มีลวดลายไทยละเอียดวิจิตรบรรจงนะครับประณีตเครื่องเบญจรงค์และก็เครื่องปั้นดินเผาต่างๆใช้สำหรับตกแต่งหรือเป็นภาชนะเช่นเครื่องลายครามเต่าทุเรียงเต่าแม่น้ำน้อยเหล่านี้เป็นต้นนะครับในด้านของงานจักสานเช่นตะกร้าเสือเครื่องใช้ที่สานจากไม้ไผ่หวายหรือใบลานก็สะท้อนถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างธรรมชาติและความเป็นช่างประดิษฐ์ของคนไทยเลยทีเดียวนะครับหัตถศิลป์ไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยเนี่ยเป็นศิลปะแห่งชีวิตนะครับที่สะท้อนรากฐานทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตและก็ความสามารถในการสร้างสรรค์เรียกว่าอย่างแท้จริงเลยนะครับก็มาดูศิลปะการแสดงกันนะครับก็สนุกสนานวิถีบรรจงเหมือนกันนะครับศิลปะการแสดงไทยนี่เป็นการแสดงที่ผสมผสานระหว่างศิลปะการเต้นรำดนตรีคำพูดและก็การแต่งกายอย่างมีระเบียบแบบแผนมีบทบาททั้งในราชสำนักพิธีกรรมและก็การละเล่นของชาวบ้านนะครับศิลปะการแสดงไทยมีหลากหลายประเภทที่เด่นชัดก็คือโขนนะครับการแสดงโขนชั้นสูงที่ใช้หน้ากากแล้วก็เครื่องแต่งกายที่งดงามบรรจงวิจิตรนะครับแพรวๆมีบทมาจากเรื่องรามเกียรติ์ผู้แสดงไม่พูดเองนะครับแต่ใช้ดนตรีและก็ใช้คนมาพากย์เสียงประกอบนะครับน่าฟังเป็นอย่างมากละครนี่แบ่งออกเป็นละครในใช้ในเฉพาะราชสำนักนะครับแล้วก็ละครนอกซึ่งเป็นการแสดงต่อสาธารณชนทั่วไปนะครับใช้การพูดและการร้องประกอบดนตรีการรำไทยเช่นรำถวายพระพรรำโนรารำพื้นบ้านต่างๆมีท่าทางอ่อนช้อยเน้นความสง่างามแล้วก็การแสดงออกทางอารมณ์ที่เรียกว่าลึกซึ้งนะครับแล้วก็ดูแล้วก็ทำให้คนดูนี่มีความสุขมีภาพนะครับสวยงามตรึงตราตรึงตาตรึงใจเลยนะครับคนไทยนี่
ก็มีก็น่าสนใจนะครับเช่นหุ่นละครเล็กหุ่นกระบอกนะครับที่มีการเคลื่อนไหวประกอบการเล่าเรื่องอย่างประณีตเลยนะครับการเล่นพื้นบ้านเช่นลิเกเพลงฉ่อยเพลงพื้นบ้านที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและก็ความสนุกสนานของชุมชนศิลปะการแสดงไทยเนี่ยเป็นอีกหนึ่งมรดกที่สะท้อนความคิดสร้างสรรค์ความละเอียดประณีตและอารมณ์สุนทรียภาพสุนทรียะของคนไทยอย่างเด่นชัดเลยนะครับเรามาดูศิลปะไทยกับศาสนาและก็สังคมกันนะครับศิลปะไทยนี่มีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับพุทธศาสนาและก็สังคมไทยมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนจิตวิญญาณความเชื่อและก็วิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละยุคแต่ละสมัยอย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาเรียกว่าประจำชาติไทยนะครับคนส่วนใหญ่ในไทย 90% นับถือศาสนาพุทธและกลายเป็นรากฐานสำคัญเลยนะครับในการสร้างสรรค์และก็พัฒนางานศิลปะเรียกว่าแทบทุกแขนงกันเลยทีเดียวศิลปะไทยในบริบทของศาสนาเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจนะครับหลักในการสร้างผลงานศิลปะไทยเลยโดยศิลปะไทยในบริบทของศาสนาเนี่ยมีบทบาททั้งในการสื่อความหมายเชิงธรรมะการส่งเสริมความศรัทธาแล้วก็การเป็นเครื่องมือในการสืบทอดคำสอนของพระพุทธเจ้าให้แก่ประชาชนในยุคที่การอ่านหนังสือยังไม่แพร่หลายนะครับสมัยก่อนคนอ่านหนังสือไม่ออกนะครับก็ต้องใช้เรื่องราวต้องใช้การบอกกล่าวบอกเล่าผ่านทางศิลปะด้วยนะครับตัวอย่างสำคัญก็คือกิจกรรมฝาผนังในพระอุโบสถและก็พระวิหารเนี่ยซึ่งเล่าเรื่องพุทธประวัตินะครับแล้วก็ชาดกผ่านภาพที่มีความละเอียดลำดับเรื่องราวอย่างมีระเบียบแบบแผนนะครับภาพเหล่านี้ไม่ใช่เพียงการตกแต่งนะครับไม่ใช่แค่งานตกแต่งภายในแต่เราสามารถเรียกได้ว่าเป็นคำพีภาพนะครับที่ใช้สื่อธรรมะและก็ปลูกฝังความศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชนเลยนะครับพูดถึงกิจกรรมฝาผนังไทยแล้วเนี่ยถ้าเราดูอย่างผิวเผินก็อาจจะเหมือนเป็นแค่งานตกแต่งภายในนะครับผนังโล่งๆมีพระประธานตั้งอยู่นะครับแล้วก็เมื่อเราเข้าไปในอุโบสถเนี่ยถ้าไม่มีกิจกรรมฝาผนังในนั้นก็จะได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะครับแต่พอมีกิจกรรมฝาผนังเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ทำให้มีความพิเศษมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในที่ระฝาผนังก็เป็นการบันทึกหลายๆอย่างเช่นพุทธประวัติคำสอนต่างๆหรือไม่ก็เป็นประวัติศาสตร์บุคคลสำคัญอะไรต่างๆนะครับก็อยู่ในที่ระฝาผนังทำให้คนที่เข้าไปเนี่ยก็จะมีความเคลิบเคลิ้มลึกซึ้งหรือไม่ก็เป็นสุนทรียภาพอีกอย่างหนึ่งครับที่อยู่ในพระอุโบสถนะครับหลายท่านก็คงเข้าไปในพระอุโบสถที่มีกิจกรรมฝาผนังแล้วก็คงจะได้รู้สึกอย่างเรียกว่าท่องแท้นะครับว่าบรรยากาศในโบสถ์ที่มีกิจกรรมเนี่ยแตกต่างกับผนังโล่งๆเลยนะครับพระพุทธรูปนะครับซึ่งนอกจากจะเป็นวัตถุบูชาสำหรับการกราบไหว้แล้วเนี่ยยังสะท้อนแนวคิดทางพุทธปรัชญาเช่นความสงบนิ่งความเมตตาและก็การหลุดพ้นนะครับโดยสื่อผ่านท่าทางผ่านสัดส่วนแต่ก็สีหน้าขององค์พระนะครับสถาปัตยกรรมทางศาสนาเช่นพระเจดีย์วิหารอุโบสถนะครับที่มีการออกแบบอย่างมีนัยยะเชิงสัญลักษณ์ซึ่งการแสดงผังวัดตามคติจักรวาลการใช้ลวดลายเปลวเพลิงซึ่งสื่อถึงปัญญานะครับและก็การใช้วัสดุที่เปล่งประกายเช่นกระจกสีหรือทองคำเนี่ยเพื่อสื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์น่าเกรงขามนั่นเองนะครับนอกเหนือจากบริบททางศาสนาแล้วเนี่ยศิลปะไทยยังมีบทบาทสำคัญในวิถีชีวิตของชุมชนด้วยนะครับและก็ยังสะท้อนโครงสร้างทางสังคมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยอีกด้วยขอยกตัวอย่างนะครับงานบุญและก็ประเพณีไทยเนี่ยมักจะมีการใช้ศิลปะเป็นองค์ประกอบสำคัญเช่นการจัดซุ้มตกแต่งในงานบุญการประดับโคมไฟในงานลอยกระทงและก็การสลักเทียนพรรษาเหล่านี้นะครับหรือว่าการประดิษฐ์ใบสีหรือเครื่องสักการะต่างๆนะครับ
ซึ่งล้วนเป็นศิลปะที่แสดงถึงความตั้งใจและก็ความศรัทธาของประชาชนเป็นอย่างมากนะครับศิลปะพื้นบ้านเช่นการฟ้อนรำการร้องเพลงพื้นเมืองการสานเครื่องใช้และก็การประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้านแสดงเห็นถึงความสามารถของคนไทยในการสร้างสรรค์สิ่งงดงามจากสิ่งที่มีอยู่รอบๆตัวนะครับโดยมีหน้าที่ทั้งให้ความบันเทิงและก็รักษาความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนนะครับให้สังคมเป็นหนึ่งเดียวศิลปะในราชสำนักแสดงถึงโครงสร้างทางอำนาจและก็ความเจริญรุ่งเรืองของราชวงศ์เช่นการจัดขบวนแห่ต่างๆนะครับวิจิตรอลังการประการตาการสร้างพระที่นั่งพระราชวังต่างๆและก็เครื่องราชูปโภคนะครับซึ่งล้วนเป็นการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงนะครับเพื่อแสดงถึงพระราชอำนาจและก็ความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยศิลปะไทยจึงไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ให้เห็นความงามแก่สายตาแต่ยังเป็นภาษาที่สายถ่ายทอดความเชื่อความศรัทธาและก็ค่านิยมของสังคมไทยทั้งในมิติทางศาสนาและก็สังคมขอใช้คำว่าอย่างลึกซึ้งอีกนะครับก็มีความเรียกว่าเข้าถึงจิตวิญญาณนะครับการเข้าใจศิลปะไทยจึงเท่ากับการเข้าใจรากเหง้าและก็จิตวิญญาณของความเป็นไทยอย่างแท้จริงนะครับศิลปะไทยนี่แม้จะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและก็ชัดเจนนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นระบบที่เรียกว่าปิดนะครับหากแต่เป็นการเปิดกว้างและก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปะจากนานาชาติตลอดช่วงประวัติศาสตร์ย้อนหลังกลับไปจนถึงปัจจุบันนะครับก็เป็นอย่างนี้การรับอิทธิพลจากศิลปะต่างชาตินี่ไม่ได้เป็นเพียงเรียกว่าไม่ใช่ลอกเรียนแบบนะครับเรียกว่ารับอิทธิพลมาแล้วก็มาผ่านกระบวนการเลือกเรียกว่ากระบวนการเลือกกระบวนการรับกระบวนการปรับและก็กระบวนการกลั่นกรองนะครับเรียกว่าจนกลายเป็นงานที่มีความเป็นไทยชัดเจนลงตัวนะครับแล้วก็แตกต่างจากชนชาติต่างๆโดยสิ้นเชิงนะครับซึ่งสะท้อนถึงความสามารถของช่างไทยในการสร้างสรรค์และก็ปรับตัวต่อบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับอินเดียเนี่ยก็ส่งอิทธิพลต่อศิลปะไทยมากเหมือนกันนะครับอินเดียนี่เป็นแหล่งกำเนิดของศิลปะทางศาสนาโดยเฉพาะพุทธศิลป์นะครับซึ่งมีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งในช่วงยุคต้นของประวัติศาสตร์ไทยเช่นในยุคทวารวดีและก็ศรีวิชัยเนี่ยได้รับอิทธิพลอย่างมากที่ไปอินเดียได้นำเข้าคติการสร้างพระพุทธรูปการจัดผังวัดตามแนวคิดจักรวาลและก็ลวดลายประดับแบบอินเดียใต้เช่นลายเถาต่างๆลายครีปัวลายก้านคดเหล่านี้เป็นต้นนะครับเขมรก็เช่นเดียวกันนะครับอิทธิพลเขมรก็ส่งมาถึงศิลปะไทยด้วยเหมือนกันนะครับขอย้ำนะครับไม่ใช่เขมรในที่เรากำลังมีปัญหากันอยู่นะครับอันนี้เป็นในประวัติศาสตร์นะครับในช่วงสมัยลพบุรีหรือที่เรียกว่าศิลปะขอมในดินแดนไทยนะได้รับอิทธิพลอย่างเด่นชัดเจนมากเลยนะครับจากอาณาจักรของโบราณเช่นการสร้างปราสาทหินแบบพระปรางศิลปะการแกะสลักหินอย่างประณีตและก็ใช้ศาสนาอินดูเนี่ยเข้ามาผสมผสานกับพระพุทธศาสนาได้อย่างกลมกลืนเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีรูปแบบของเทวรูปและก็เหล่าเรื่องที่สะท้อนแนวคิดจักรวาลแบบพราหมณ์ด้วยนะครับจีนก็เช่นเดียวกันนะครับส่งอิทธิพลมาถึงศิลปะไทยอย่างชัดเจนจีนมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งนะครับต่อศิลปะไทยโดยเฉพาะด้านเครื่องถ้วยเครื่องลายครามและก็งานตกแต่งแบบจีนเช่นลายเมฆลายดอกบัวจีนลายมังกรหรือนกยูงเหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในงานจิตรกรรมและก็สถาปัตยกรรมตั้งแต่ยุคอยุธยาเรื่อยมาจนถึงรัตนโกสินทร์กันเลยนะครับเช่นผนังพระราชวังวัดจีนหรือเครื่องเบญจรงค์ต่างๆรวมถึงศิลปะการแสดงบางประเภทนะครับเช่นงิ้วและก็ศิลปะพื้นบ้านในชุมชนไทยเชื้อสายจีนเหล่านี้เป็นต้นนะครับญี่ปุ่นก็แพ้อิทธิพลหรือว่าไทยรับอิทธิพลมาก็ชัดเจนเหมือนกันนะครับในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเนี่ยไทยมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับญี่ปุ่นนะครับผ่านทางเมืองท่าต่างๆเช่นอยุธยาและก็บางกอกมีการแลกเปลี่ยนเครื่องศิลป์เช่นผ้าไหมเครื่องเคลือบงานเขียนและของประดับตกแต่งโดยเฉพาะในหมู่ขุนนางและราชสำนักนะครับโลกทางอาหรับและก็เปอร์เซียก็ส่งอิทธิพลมาถึงศิลปะไทยเห
เหมือนกันนะครับพ่อค้าชาวอาหรับแล้วก็

เซียเนี่ยนำเข้าวัฒนธรรมเครื่องเทศสิ่งทองานศิลป์ต่างๆมากมายนะครับโดยเฉพาะในสมัยยุคยาเนี่ยทำให้มีลวดลายเรขาคณิตแล้วก็ลายอาหรับปรากฏในงานศิลปะบางแขนงเช่นลายผ้าม่านลายประตูวังและก็เครื่องใช้ในวังนะครับยุโรปแน่นอนว่าส่งอิทธิพลมายิ่งชัดเจนนะครับในช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายจนถึงรัตนโกสินทร์นะครับโดยเฉพาะในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่5ของเราศิลปะไทยได้รับอิทธิพลจากยุโรปอย่างกว้างขวางเลยนะครับเช่นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกสไตล์นีโอคลาสสิกเรเนซองส์และก็โกธิกซึ่งเห็นได้ในพระที่นั่งอนันตสมาคมวังบางปะอินและก็อาคารราชการยุคแรกๆนะครับจิตรกรรมตะวันตกเช่นการวาดภาพแบบมีมิติแสงเงาและก็ทัศนียภาพที่ถูกนำมาใช้ในการเขียนภาพเหมือนพระราชวงศ์นะครับงานประติมากรรมและก็เฟอร์นิเจอร์ต่างๆเช่นการแกะสลักไม้แบบตะวันตกการใช้กระจกเงาและเครื่องโลหะลายฝรั่งในราชสำนักการแสดงศิลปะแบบตะวันตกมีการส่งช่างหลวงไปศึกษาศิลปะในยุโรปนะครับเช่นอิตาลีและก็ฝรั่งเศสและก็ต่อมาก็มีการเรียกว่าส่งผลต่อการก่อตั้งโรงเรียนหนึ่งก็คือโรงเรียนพอช่างไงล่ะครับแล้วก็ตามมาด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับแม้จะได้รับอิทธิพลมาจากต่างชาติแต่ศิลปะไทยก็ไม่เคยสูญเสียอัตลักษณ์ของความเป็นตัวตนของตัวเองนะครับพวกกันข้ามกลับนำมากลั่นกรองและก็ปรับใช้จนเกิดผลงานที่มีความเป็นไทยโดยแท้จริงเลยนะครับการใช้ลายจีนประดับโบสถ์ไทยหรือการออกแบบอาคารแบบตะวันตกที่มีหลังคาไทยประดับช่อฟ้าอย่างสง่างามสิ่งเหล่านี้นี่สะท้อนเองถึงความยืดหยุ่นในความคิดสร้างสรรค์และความสามารถศิลปินไทยในการหลอมรวมความหลากหลายให้เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างมีเอกลักษณ์เลยนะครับทีนี้มาดูศิลปะร่วมสมัยในยุคโลกาภิวัตน์กันนะครับเป็นอย่างไรในศตวรรษที่20การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารไร้พรมแดนและก็การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านโลกดิจิทัลส่งผลให้ศิลปะไทยเข้าสู่ยุคใหม่ที่มีความหลากหลายและก็ไร้ขอบเขตยิ่งขึ้นนะครับศิลปินไทยรุ่นใหม่จำนวนมากเลยนะครับได้สร้างสรรค์ผลงานที่ผสมผสานรากวัฒนธรรมไทยดั้งเดิมนะครับเข้ากับเทคนิควิธีคิดและก็สื่อสมัยใหม่จากทั่วโลกนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูลักษณะงานศิลปะแบบใหม่นี้เป็นอย่างไรเริ่มจากศิลปะดิจิทัลกันนะครับศิลปินไทยส่วนร่วมสมัยหลายคนนะครับได้เริ่มนำเทคโนโลยีมาผสมกับศิลปะอย่างแพร่หลายเช่นการใช้กราฟิกคอมพิวเตอร์แอนิเมชันต่างๆโปรแกรมสร้างภาพ 3D รวมถึงศิลปะในโลกเสมือนจริงนะครับพวก VR และก็ปัญญาประดิษฐ์ก็คือ AI ศิลปะเชิงแนวคิด Conceptual and Installation Art เนี่ยศิลปินไทยหลายคนนะครับเริ่มนำปัญหาสังคมสิ่งแวดล้อมการเมืองและอัตลักษณ์มาสื่อผ่านงานศิลปะเช่นการจัดแสดงศิลปะเรียกว่าศิลปะการจัดวางหรือ installation art นะครับที่เริ่มที่เชื่อมโยงเรื่องของชาติพันธุ์ความเชื่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในยุคสมัยใหม่เหล่านี้นะครับการใช้สื่อสังคมออนไลน์และก็โลกเสมือนโลกออนไลน์ทำให้ศิลปะไทยเนี่ยเรียกว่าศิลปินไทยสามารถนำเสนอผลงานสู่สายตาชาวโลกได้อย่างทันทีอย่างกว้างขวางแบบเรียกว่าทะลุทะลวงกันเลยนะครับศิลปินไทยรุ่นใหม่จำนวนมากนะครับจึงใช้แพลตฟอร์มอย่าง Instagram TikTok Pinterest Facebook YouTube เหล่านี้นะครับในการเผยแพร่ผลงานและก็สร้างแนวทางใหม่ในการออกแบบทั้งในแง่ของการตลาดการจัดนิทรรศการแบบออนไลน์หรือแม้แต่การขายศิลปะเป็นฝ่ายดิจิทัลนะครับพูดถึงการสร้างสรรค์งานของศิลปินยุคใหม่ในแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับสมัยก่อนเวลาศิลปินทำงานเนี่ยเราก็ต้องนำออกแสดงตามหอศิลป์ใช่ไหมครับจึงจะไปสู่สาธารณชนได้แล้วก็การแสดงในหอศิลป์เนี่ยบางทีก็มีขอบเขตจำกัดนะครับคนที่มาดูเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นคนที่ตั้งใจจริงเพราะว่าการเดินทางมาหอศิลป์ต่างๆไม่ได้ง่ายนะครับฝ่าฟันกับจราจรมีค่าใช้จ่ายหรือบางคนอยู่ไกลต่างจังหวัดและหอศิลป์ส่วนใหญ่ก็มักจะอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับสมัยซึ่งปัจจุบันก็มีการออกไปสู่

ในภูมิภาคต่างๆด้วยแต่ก็ยังอยู่ในเมืองใหญ่ๆนะครับเช่นอาจจะอยู่ในหาดใหญ่ภูเก็ตหรือไม่ก็ทางเหนือก็เชียงใหม่แต่จังหวัดต่างๆที่อยู่ไกลไกลออกไปก็อาจจะเข้าถึงลำบากแต่สมัยนี้ไม่ต้องนะครับเราสามารถที่จะเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆนะครับแม้แต่หอศิลป์ต่างๆทั้งของรัฐและของเอกชนนี่ก็สามารถเข้าไปชมทางเว็บไซต์ได้เราก็จะสามารถเข้าถึงได้ง่ายและที่สำคัญก็คือมันสามารถที่จะให้คนทั่วโลกเข้ามาดูนะครับเข้ามาดูได้พร้อมๆกันและศิลปินบางคนก็อาจจะมีการเรียกว่าแสดงสดกันเลยคือมีการสาธิตกันสดๆได้พูดคุยกับผู้มาชมและบางคนก็อาจจะสามารถที่จะตอบโต้กับผู้ที่เข้ามาดูงานออนไลน์ผ่านทางมือถือบ้างผ่านทางคอมพิวเตอร์ซึ่งเดี๋ยวนี้มันเป็นอะไรที่ง่ายในการเผยแพร่นะครับแล้วก็ง่ายในการซื้อขายตอนนี้ศิลปินเนี่ยอาจจะไม่ต้องออกไปตลอดเอางานไปแสดงเพื่อจะให้คนมาซื้อหรือว่าเอาไปเสนอตามแกลเลอรี่หรือเอาไปงานศิลป์ต่างๆที่เอาไปแสดงในส่วนต่างๆเพื่อที่จะระบายมีการซื้อขายก็สามารถที่จะเข้ามาดูในเว็บไซต์ของเขาหรือแม้ก็ในFacebook อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งสามารถที่จะติดต่อกับลูกค้าได้โดยตรงและก็ทั่วโลกได้ภายในเวลาเสี้ยววินาทีนะครับเอามาดูการหลอมรวมศิลปะไทยกับศิลปะตะวันตกนะครับว่าเป็นอย่างไรในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยศิลปะไทยได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวงการศิลปะร่วมสมัยนานาชาติไปแล้วโดยศิลปินไทยหลายคนเรียนรู้และก็แสดงงานในต่างประเทศพร้อมนำกลับมาปรับใช้ในบริบทของไทยเองนะครับยกตัวอย่างการสร้างสถาปัตยกรรมร่วมสมัยเช่นวัดที่ใช้โครงสร้างโมเดิร์นแต่ตกแต่งด้วยลวดลายแบบวัดโบราณเช่นวัดร่องขุ่นนะครับชัดเจนเลยนะครับที่ป่าไทยในยุคหลอดโลกาภิวัตน์ไม่ได้เป็นเพียงการรับอิทธิพลจากภายนอกเท่านั้นนะครับแต่ยังแสดงถึงพลังแห่งการสร้างสรรค์ที่ไม่หยุดนิ่งซึ่งผสมผสานอดีตปัจจุบันและก็อนาคตเข้าด้วยกันอย่างงดงามนะครับศิลปะไทยยุคใหม่จึงไม่เป็นเพียงมรดกทางวัฒนธรรมแต่เป็นเครื่องมือทางปัญญาในการสื่อสารกับโลกและก็สร้างอัตลักษณ์ร่วมกันในระดับสากล นะครับคงเคยได้ยินคำว่าศิลปะไทยร่วมสมัยนะครับเป็นอย่างไรในยุคโลกาภิวัตน์ศิลปะไทยได้เข้าพ้นขอบเขตของศิลปะแบบประเพณีไปแล้วนะครับและเข้าสู่พื้นที่ของศิลปะร่วมสมัยอย่างเต็มรูปแบบนะครับโดยมีลักษณะสำคัญคือการเปิดรับแนวคิดใหม่การทดลองกับสื่อหลากหลายและก็การตั้งคำถามต่อบริบททางสังคมวัฒนธรรมการเมืองและตัวตนของศิลปินเองนะครับศิลปะไทยร่วมสมัยไม่ได้มุ่งเน้นเพียงความงามในเชิงสุนทรียะเท่านั้นแต่ให้ความสำคัญกับเนื้อหาและความคิดนะครับที่อยู่เบื้องหลังของผลงานโดยผลงานศิลปะจะมีลักษณะที่เรียกว่าเป็นแบบนามธรรมนะครับคือ abstract art นี่แหละศิลปะการจัดวาง installation art ซึ่งผสมพวก mixed media ต่างศิลปะดิจิทัล art หรือแม้แต่ศิลปะเชิงแนวคิดที่เรียกว่า conceptual art ที่ไม่ได้มีรูปแบบที่ตายตัวแล้วนะครับเปิดกว้างมากหัวข้อที่ศิลปะร่วมสมัยมักหยิบยกออกมานำเสนอก็เช่นอัตลักษณ์และก็ความเป็นไทยที่สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติความเหลื่อมล้ำทางสังคมการเมืองและสิทธิเสรีภาพต่างๆเทคโนโลยีและก็ผลกระทบของโลกดิจิทัลนะครับลักษณะทิศทางของศิลปะร่วมสมัยไทยนี่เป็นอย่างไรมาดูเลยนะครับในข้อแรกก็คือการหลอมรวมศิลปะไทยดั้งเดิมกับศิลปะสมัยใหม่ศิลปินไทยหลายคนยังคงยึดโยงกับรากวัฒนธรรมเช่นลายไทยพระพุทธรูปหรือความเชื่อพื้นบ้านแล้วนำมาตีความใหม่ด้วยเทคนิคและก็แนวคิดแบบร่วมสมัยอาจจะโดยใช้เทคนิคทันสมัยต่างๆที่เรียกว่า AR หรือ VR นะครับหรืองานสื่อสารมวลชนแบบ interactive นะครับการสร้างพื้นที่ใหม่ของศิลปะศิลปินไทยนี่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในแกลเลอรี่หรือพิพิธภัณฑ์อีกต่อไปแต่เริ่มใช้พื้นที่สาธารณะเช่นตลาดชุมชนวิรางรถไฟหรือพื้นที่ออนไลน์เป็นสถานที่จัดแสดงผลงานนะครับเพื่อเข้าถึงผู้ชมที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับและเรื่องของการเชื่อมโยงต่อชุมชนและสังคมศิลปะร่วมสมัยไทยจำนวนมากไม่เพียงแต่เป็นงานศิลป์เฉยๆเท่านั้นนะครับแต่หากยังเป็นเครื่องมือในการสื่อสารสร้างความเข้าใจและก็กระตุ้นการมีส่วนร่วมของ

0: ประชาชนเช่นโครงการศิลปะกับเยาวชนในพื้นที่ชายขอบหรือการทำงานร่วมกันกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนะครับศิลปะกับเทคโนโลยีและก็สื่อใหม่เนี่ยในโลกดิจิทัลทำให้ศิลปินสามารถทดลองกับเสียงภาพเคลื่อนไหวปัญญาประดิษฐ์หรือแม้แต่พวกเมตาเวิร์ดนะครับแล้วก็ NFT ทำให้ขอบเขตของศิลปะไทยขยายไกลไปทั่วโลกด้วยเวลาอันรวดเร็วนี่นะครับบทสรุปของศิลปะร่วมสมัยจึงเป็นพื้นที่แห่งการคิดสร้างสรรค์ที่ไร้พรมแดนนะครับเป็นเวทีที่ศิลปินไทยสามารถสื่อสารปัญหาความหวังและตัวตนของพวกเขาในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันก็ยังคงหยั่งรากในความเป็นไทยอย่างแนบแน่นนะครับศิลปะไทยมรดกแห่งความงามและภูมิปัญญาเมื่อเรามองย้อนกลับไปศิลปะไทยไม่ใช่เพียงสวยงามทางสายตาเท่านั้นยังเป็นมรดกทางปัญญาและภูมิปัญญาที่สะท้อนถึงชีวิตความเชื่อและก็ค่านิยมของคนไทยในแต่ละยุคตั้งแต่สมัยทวารวดีสุโขทัยอยุธยามาถึงรัตนโกสินทร์ศิลปะไทยมีความหลากหลายทั้งกิจกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมหัตถศิลป์และก็ศิลปะการแสดงทุกแขนงล้นแฝงไว้ด้วยความศรัทธาความละเอียดอ่อนอัตลักษณ์ไทยที่โดดเด่นนะครับแม้ศิลปะไทยจะได้รับอิทธิพลมาจากต่างชาติแต่สิ่งที่งดงามก็คือคนไทยไม่ใช่ไม่เคยลอกเลียนแบบนะครับแต่เลือกที่จะรับมาปรับเปลี่ยนปรับปรุงกันกรองผสมผสานนะครับจนกลายเป็นศิลปะที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองที่ชัดเจนมีความแตกต่างและยังคงพัฒนาไปพร้อมกับโลกสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นศิลปะร่วมสมัยศิลปะดิจิทัลหรือสื่อใหม่ๆนะครับดังนั้นศิลปะไทยจึงไม่เพียงแต่การบอกเล่าเรื่องราวของอดีตแต่ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยเราสื่อสารกับโลกในปัจจุบันนะครับการสร้างอัตลักษณ์ไทยในระดับสากลเป็นไปได้อย่างภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของการบรรยายนะครับเวลาก็หมดนะครับเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยศรีพันธ์นะครับจากสาขาวิชาจิตกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับแล้วก็พบกัน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
3: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
2: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่า ท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็

0: จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเรา

evaporator มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

ัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Create คนซีซั่น1วันนี้นำเสนอเป็นตอนที่8ค่ะในส่วนของรายการ Create คนซีซั่น1นี้อุ๋มเองพยายามที่จะนำเสนอแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์เพื่อสร้างสรรค์คนเป็น How to ในการสร้างสรรค์คนดังนั้นจะนำเสนอคีย์เวิร์ดทั้งหมด9คีย์เวิร์ดในแต่ละตอนในครั้งที่ผ่านๆมาผู้ชมสะสมกันไว้เยอะเลยนะคะมาถึงตอนนี้ถ้าผู้ชมดูจนจบรายการก็จะได้อีก9คีย์เวิร์ดซึ่งผมออกอากาศทั้งหมดเนี่ย8ตอนด้วยกัน9 8 72ผู้ชมจะได้ทั้งหมด72คีย์เวิร์ดที่นำไปปรับใช้พร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยค่ะคีย์เวิร์ดแรกของวันนี้คือความพังโอ้มันดูเป็นคำลบแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าอุ๋มจะนำสิ่งนี้มาพัฒนาศักยภาพมนุษย์

0: แล้วมาแนะนำให้ผู้ชมลองใช้ด้วยแต่อยากจะให้ผู้ชมลองใช้ดูค่ะความพังในชีวิตมีมากมายที่มันทำให้จิ๊กซอในชีวิตของเราหล่นหายไปตามทางหรือมันกระแทกเราจนเราไม่สามารถที่จะยืนต่อในตัวตนแบบเดิมได้เลยนั่นแหละค่ะคือคีย์เวิร์ดที่สำคัญเพราะเวลาที่มนุษย์ชนกับอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตแล้วทำให้ชีวิตพังสิ่งนั้นเองมันจะมี before after อยู่ผู้ชม before ตัวตนเราเป็นอย่างไรพอเจอกับความพัง after เราเป็นอย่างไรนี่คือตัวตนส่วนนี้เป็นตัวตนใหม่ผู้ชมลองสังเกตดูว่าถ้ามนุษย์คนหนึ่งยังอยู่ในตัวตนเก่าคนคนนั้นจะเป็นแบบไหนถ้าไม่เจอกับความพังครั้งนั้นหรือหลายๆครั้งมนุษย์คนนั้นจะยังเป็นตัวตนเก่าอยู่แต่พอเจอกับความพังตัวตนใหม่เกิดขึ้นให้ห่วงเวลาหนึ่งของการเจอกันกับนักศึกษาและเจอกันทั้งหมดกับเพื่อนๆได้คุยกันเรื่องความพังของชีวิตก่อนที่เขาจะได้มาเป็นครูตู้ไกลกังวลพอได้ถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านั้นพวกเขาได้เห็นว่าแท้จริงแล้วความพังไม่แย่เลยแต่มันกลับทำให้เขาได้สร้างสรรค์ตัวตนใหม่ขึ้นมาและอุมองว่าความพังนั้นแหละคือศักยภาพในการพัฒนามนุษย์เป็น how to ที่ดีของการ create คน
1: บ่อน้ำบ่อนี้น่าเป็นบ้านหลังใหม่ของพวกเรานะ
0: หาบ้านอยู่นั่นเอง
1: ใช่ครับแล้วก็กบอีกตัวหนึ่งได้พูดกับเพื่อนว่าบ่อน้ำนี้มีน้ำอยู่ก็จริงแต่ถ้าวันหนึ่งน้ำมันแห้งขึ้นมาล่ะพวกเราจะออกจากบ่อนี้อย่างไร
0: ก็จริงนะ
2: จบแล้วครับ
0: จบแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
1: ควรคิดไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนจะกระทำสิ่งใด
0: เพราะว่าหนูมองว่าเจ้ากบตัวไหนคะที่ดูไตร่ตรองแล้วรอบคอบ
1: ตัวที่บอกเพื่อนว่าถ้าน้ำแห้งครับ
0: ในชีวิตคนเราพอเวลาที่เราเจอกับเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์หลายครั้งที่เราลืมที่จะไตร่ตรองพี่บิ๊กว่ามันเป็นเพราะอะไร
2: คิดไม่รอบคอบครับ
0: เป็นคำที่ดีค่ะคำว่าคิดรอบคอบเนี่ยมันฟังดูมันเหมือนง่ายเนาะแต่พอ
3: คล้ายๆการพังแต่เป็นการฟังการฟังนี้ช่วยได้เยอะเลยค่ะทำให้มนุษย์นั้นพัฒนาศักยภาพของตัวมนุษย์เองได้ไม่ว่าผู้ชมจะนำ How to นี้ไปปรับใช้กับตนเองหรือใครก็ตามการฟังกับการพูดสิ่งไหนยากกว่ากันบางคนบอกว่าเป็นการพูดแต่อุ้มมองว่าเป็นการฟังนักฟังที่ดีบนโลกใบนี้มีน้อยมากฟังอย่างตั้งใจฟังอย่างเห็นอกเห็นใจฟังอย่างไรให้คนที่ถูกฟังรู้สึกว่าอยากมาพูดให้ฟังอีกจังเลยทำให้คนพูดให้ฟังรู้สึกว่าผู้ฟังคนนี้เรารู้สึกปลอดภัยกับเขาจังเลยอุ้มมีคอร์สหนึ่งที่ฝึกการฟังให้นักศึกษาด้วยแล้วเราก็เห็นว่าคอร์สนั้นสามารถที่จะพัฒนานักศึกษาหรือพัฒนามนุษย์ได้จริงๆวิธีการในการใช้คำนี้เราลองฝึกให้พวกเขาฟังอย่างตั้งใจฟังโดยไม่ทำอะไรฟังแล้วใช้ภาษากายได้อย่างเดียวเรื่องราวที่พวกเขารับฟังถ้าพวกเขารู้สึกเบื่อหน่ายพวกเขาต้องมีปฏิกิริยาอย่างไรเป็นข้อแนะนำที่อุ่มให้พวกเขาไว้เพื่ออะไรเพื่อให้เขาได้ลองฝึกทักษะการฟังไปได้เรื่อยๆมนุษย์เมื่อฟังเยอะจะศักยภาพได้เยอะกว่าคนที่ฟังน้อยค่ะเพราะอะไร

0: พราะเวลาที่เราพูดเราจะไม่ได้ฟังนะคะสมองจะสั่งการให้เราต้องคิดตลอดแต่ในขณะที่เราฟังพยายามค่ะพยายามอย่าพึ่งคิดตามเพราะการคิดจะทำให้เราตกอยู่ในความคิดของตนเองเมื่อตกอยู่ในความคิดของตนเองเราจะขาดการเชื่อมโยงกับการฟังไปห้วงหนึ่งการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ต้องใช้การฟังเยอะๆค่ะได้เจอกับตัวเขาจริงๆแล้วอะมันจะมีหลายๆก็เรียกง่ายๆคือเป็นหลายๆกิเลสอะที่พอมันเข้ามาปุ๊บมันก็จะบังตาเราบ้างใช่ไหมทำให้เราไม่สามารถที่จะคิดได้รอบคอบอย่างที่ควรจะเป็นทั้งที่ทุกคนก็มีความสามารถนั้นขอบคุณพี่บิ๊กมากเลยนะคะมาพี่ภูมิบ้าง
1: ครับผม
0: พี่ภูมิครั้งที่แล้วเป็นเรื่องอะไร
1: ใช่ขี้เกียจครับ
0: ใช่ขี้เกียจครั้งนี้ใครจะขี้เกียจอีกคะค่ะเป็นเรื่อง
1: วันนี้แหละครับ
0: ค่ะ
1: มดกับหนูครับ
0: มดกับหนู
1: ใช่ครับ
0: กำลังนึกอยู่มดก็ตัวเล็กหนูก็ตัวใหญ่ขึ้นมาจากมดนิดหนึ่ง
1: ครับ
0: ไหนดูซิจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเชิญค่ะ
1: มีมดกับหนูอยู่เหมือนครับสร้างรังติดกันใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: แล้วมีวันหนึ่งครับฝนตกลงมาครับ
0: ฝนตกฝนตกทำท่าฝนตกหน่อยค่ะฝนตกทำไงคะ
1: ฝูงมดก็ตายหมดเลยใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าหนูไม่เป็นไรเลยครับทีนี้มดก็เลยไปถามหนูว่าทำไมแบบพวกเจ้าถึงรอดใช่ไหมครับหนูก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยทำทางเข้าไว้สองทางครับพอแบบอีกทางหนึ่งไปไม่ได้ก็ไปอีกทางหนึ่งครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: ทางเข้าสองทางอ๋อได้ง่ายคือเขาหนีนั่นเอง
1: มันก็มีแผนสองครับ
0: มีแผนสองวิภูมินิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรคะต่อมาคือแรงจูงใจเคยบอกให้ฟังแวบๆแล้วเมื่อตอนที่ผ่านมาแรงจูงใจที่อุ่มใช้ในการพัฒนาศักยภาพให้กับมนุษย์จะเป็นแรงจูงใจฝ่ายสัมฤทธิ์นั่นแปลว่าอุ่มไม่สามารถที่จะสร้างให้พวกเขาได้เลยเป็นแค่คนกระตุ้นเท่านั้นแรงจูงใจฝ่ายสัมฤทธิ์จะมาจากความปรารถนาของมนุษย์เองดังนั้นแปลว่าถ้าพวกเขาบอกว่าพวกเขาอยากเรียนจบเพราะอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ได้สมหวังหรืออะไรแบบนี้นั่นเป็นความปรารถนาของเขาหรือเปล่าติ๊กตักติ๊กตักไม่ใช่นะครับเพราะข้อจริงเนี่ยอุ้มเคยได้ทำรายการนึงส่งให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันจำได้หรือเปล่าวันศุกร์เสวนาก็เป็นการสนทนาและพูดถึงมรณศาสตร์หรือศาสตร์แห่งความตายมีอยู่คำถามหนึ่งที่ผมได้ถามนักศึกษาบอกว่าถ้าสมมติว่าเราไม่มีคนในครอบครัวเลยอะแล้วเรารู้สึกว่าเราจะต้องทำสิ่งนี้สิ่งไหนไม่รู้แหละให้สำเร็จไหมบางคนตอบว่าไม่คำถามต่อมาคือเพราะอะไรพวกเขาบอกเพราะว่ามันไม่ใช่ความปรารถนาของเขาค่ะและปรารถนาอะไรไอ้ตัวที่เป็นความปรารถนาอะไรของตนเองนั่นแหละมันคือแรงจูงใจฝ่ายสัมฤทธิ์แรงจูงใจฝ่ายสัมฤทธิ์เมื่ออยู่กับมนุษย์คนไหนแล้วพวกเขาจะไปสุดทางค่ะแต่หากไม่ใช่แล้วเขาจะเลิกกลางทางงั้นคุณผู้ชมลองจินตนาการถึงตนเองดูที่ผ่านมาว่าอะไรบ้างที่เราเลิกล้มกลางทางไม่ใช่แรงจูงใจฝ่ายสัมฤทธิ์อย่างแน่นอนค่ะ วิภูมินิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรคะ
1: ควรแบบมีแผนสำรองสำหรับแผนนั้นๆนะ
0: โอ้โหดีมากๆเลยเดี๋ยวนะชีวิตของพี่ภูมิมีแผนสำรองตลอดเลยไหม
1: มีต

0: อ่าได้
1: นิทานเรื่องนี้ไปช่วยชีวิตเราช่วงไหนไงคะ
0: ช่วงม.ปลายครับ
1: ค่ะเป็นยังไง
0: แบบจะขึ้นมหาลัยอย่างเงี้ยก็เลยต้องแบบมีแบบมหาลัยแบบเผื่อที่หนึ่งไม่ติดอะไรเงี้ยใช่ครับ
1: คือแผนสำรองที่ว่าก็คือเรามีที่เรียนสำรองนั่นเอง
0: ใช่แบบเผื่อไว้ก่อนนะ
1: ค่ะก็จริงนะพอเวลาที่เรามีแผนสำรองปั๊บเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่ที่จะต้องใช้แผนสำรองแต่ก็ยังดีกว่าไม่มี
0: ครับผม
1: ขอบคุณพี่ภูมิมากเลยค่ะอ่ะมาถึงพี่แม็กบ้างเรื่องอะไรคะครั้งที่แล้วก่อน
2: เรื่องวัวกับปึงงางครับ
1: แล้วครั้งนี้ล่ะ
2: เรื่องชายชรากับไข่ทองคำครับ
1: ชายชรากับไข่ทองคำคุ้นๆเนาะเหมือนเคยได้อ่านเลยอ่ะในเวอร์ชั่นพี่แม็กเป็นยังไงเชิญค่ะ
2: กระครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายชราฐานะยากจนสมบัติของเขาก็คือบ้านหลังเก่าๆและแม่ห่านตัวหนึ่งครับ
1: แม่ห่านเคยเห็นแม่ห่านไหมคะคุณผู้ชมและน้องๆอ่านเป็นไงห่านห่านห่านเป็นยังไงคะสีอะไรสีอะไร
2: สีขาวครับ
1: สีขาวปากเป็นสีเหลืองเหลือง
2: ใช่
1: ไหมคะนี่คือห่านค่ะ
2: แม่ห่านสงสารชายชราก็เลยไข่ออกมาวันละใบครับให้ชายชราไปขายที่ตลาดแล้วอยู่มาวันหนึ่งแม่ห่านไข่เป็นทองคำครับ
1: จากไข่ปกตินะเป็นทองคำแล้วเกิดอะไรขึ้น
2: ชายชราก็เลยเอาไปขายครับแล้วก็ฐานะดีขึ้น
1: ค่ะ
2: หลังจากนั้นชายชราก็คิดครับว่าในทองของห่านต้องมีไข่ทองคำเหลือหลายใบแน่ๆจากนั้นชายชราก็เลยหยิบมีด
1: โหดร้ายมากเดาได้เลยทำอะไรต่อคะ
2: รอบเข้าไปในเล้าแม่ห่านครับและทีนี้ก็ไปผ่าท้องแม่ห่านครับ
1: โอ้โหคีย์เวิร์ดนี้สำคัญสังคมสังคมช่วยพัฒนาศักยภาพมนุษย์ได้นะคะมนุษย์เมื่ออยู่ในสังคมไหนก็จะถูกหล่อหลอมผ่านกระบวนการหลายๆกระบวนการของสังคมนั้นค่ะดังนั้นถ้าเราอยากที่จะพัฒนาศักยภาพมนุษย์ให้เป็นไปในทางใดเราก็ต้องอยู่ในสังคมในแบบนั้นการอยู่ในสังคมที่น่าจะอยู่ห่างไกลจากเป้าหมายของเราอุหมายถึงมีสภาพแวดล้อมหรือสิ่งเอื้ออำนวยที่ไม่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อความมุ่งหวังให้เราได้สมหวังได้เนี่ยมันก็อาจจะยากที่จะพัฒนาศักยภาพมนุษย์ได้นะคะดังนั้นการดีไซน์หรือออกแบบสังคมให้กับตัวเองเพื่อพัฒนาตนเองหรือการออกแบบสังคมให้กับคนที่เราอยากพัฒนาเขาเป็นเรื่องสำคัญมากดังนั้นในห้วงเวลาแบบนี้ที่ทุกคนสามารถท่องโลกโซเชียลมีเดียได้เนี่ยลองเลือกดูค่ะมีกลุ่มสังคมมากมายในโซเชียลมีเดียตั้งคำถามกับตนเองก่อนหรือให้เขาตั้งคำถามกับตัวเองก็ได้ว่าเขาสนใจเรื่องอะไรแล้วพยายามไปสู่สังคมนั้นๆมันจะช่วยพาให้เขาไปสู่จุดมุ่งหมายได้แต่หากว่าเราไปตกอยู่ในสังคมที่ไม่เอื้ออะไรกับเราเลยการไปสู่จุดมุ่งหมายจะเจอสิ่งอุดตันมากมายเป็นอุปสรรคระหว่างทางตรงนี้ให้ไว้เป็น how to ค่ะ ทำอะไรต่อคะ
2: เราเข้าไปในเล้าแม่ห่านและทีนี้ก็ไปผ่าท้องแม่ห่านครับ
1: โอ้โหเจอไหมคะ
2: ไม่มีอะไรเลยครับ
1: แต่แม่ห่านก็คือ
2: ตาย
1: เลยตายเลยนะคะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
2: โลภมากลาภหายครับ
1: จริงๆแล้วเป็นข้อเท็จจริงเนาะเป็นตรรกะของโลกใบนี้เลยว่าถ้าเราโลภเราอยากได้มากจนเกินไปลาภก็อาจจะไม่ถึงมือเราอีกเลยก็ได้นิทานเรื่องนี้ไปช่วยเราช่วงชีวิตช่วงไหนคะ
2: ช่วง

0: ปวช.เลยครับ
1: ปวช.เล่าให้ฟังหน่อยปวช.เราเป็นยังไง
0: ก็มีความโลภครับอยากได้
1: อยากได้อะไรบ้างไหนไล่มาร้อยข้อสิไม่พอ
0: ของหลายอย่างเลยครับ
1: ค่ะเช่น
0: พวกรถพวกอะไรเงี้ย
1: อยากได้แล้วพอเราอยากได้เราทำยังไงเพื่อให้เราได้สิ่งนั้น
0: เก็บตังค์ครับแต่เก็บไม่อยู
1: ่คำว่าโลภมากแล้วก็ลาภหายตรงนี้สามารถที่จะใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัยเลย
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าอย่างหลายๆคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะคือบางทีเวลาที่เรามีความรู้สึกอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรก็ตามถ้าเราไม่ใช้สองพยางค์นี้ก็คือสติเนี่ยเนาะเราก็จะกำหนดตัวเองแทบไม่ได้เลย
0: ใช่ครับ
1: ลองใช้สติใคร่ครวญกันดูนะคะขอบคุณพี่แม็กนะคะมาถึงผู้หญิงคนเดียวของเราบ้างพี่มิ้นค่ะวันนี้พี่มิ้นจะเล่าเรื่องอะไร
2: จะเล่าเรื่องแม่ไก่กับแมงป่องค่ะ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีแม่ไก่กับแมงป่องอยู่ค่ะวันหนึ่งแม่ไก่ได้ออกมาหาอาหารกินและได้เห็นลูกแมงป่องแม่ไก่เลยจิกลูกแมงป่องกินเป็นอาหารค่ะแม่แมงป่องเห็นจึงโกรธแค้นแม่ไก่มากแล้ววันหนึ่งแม่ไก่ได้มีลูกๆใช่ไหมคะแม่ไก่เลยพาลูกๆออกมาหาอาหารกินแม่แมงป่องและพ่อแมงป่องเห็นจึงได้วิ่งออกมาที่จะต่อยลูกไก่ค่ะ
3: ในสังคมประเทศที่พัฒนามากๆจนได้ชื่อว่าเป็นประเทศแห่งความสุขอย่างเช่นในประเทศในแถบนอร์ดิกพวกเขาเองจะมีความเป็นปัจเจกสูงคำว่าปัจเจกบุคคลคืออะไรคือเป็นบุคคลที่อิสระไม่ต้องพึ่งพาใครความเป็นปัจเจกบุคคลจะทำให้บุคคลเป็นตัวของตัวเองมากพอตัวตนชัดการพัฒนาศักยภาพมนุษย์หรือการสร้างสรรค์คนจะเกิดขึ้นอุ้มทำยังไงให้พวกเขามีความเป็นปัจเจกบุคคลเพราะตอนแรกเขารู้สึกถึงว่าจะต้องพึ่งพาหลายสิ่งต่อรองทุกสิ่งอย่างเยอะมากจนทำให้เราเห็นช่องว่างละว่าความเป็นปัจเจกบุคคลยังไม่เกิดวิธีการทำให้มันเกิดวินัยหรือความเห็นอกเห็นใจเราก็ต้องคอยช่วยเขาด้วยแบบนี้ความเป็นปัจเจกบุคคลต้องเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนให้ได้พวกเขาถึงสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพมนุษย์ได้จริงๆค่ะ
2: แล้ววิ่งจะมาถึงแล้วใช่ไหมคะแม่แมงป่องก็ได้คิดตระหนักว่าถ้าแก้แค้นอ่ะลูกเขาก็ไม่ฟื้นขึ้นมาค่ะใช่
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แม่แมงป่องเลยคิดว่าจะต่อยเขาดีไหมจะต่อยลูกไก่ดีไหมค่ะแล้วแม่แมงป่องก็คิดว่าไม่ต่อยหรอกต่อยไปก็ลูกเขาก็ไม่ฟื้นขึ้นมาก็เลยได้เดินหนีไปค่ะ
1: โอ้จบแบบนี้เลย
2: จบแบบ
1: แฮปปี้เอนดิ้งนึกว่าจะเกิดการฆ่าฟันกันแล้วนะคะไม่เลยเราก็คิดไปไกลอ๋อจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็จบแบบสงบนั่นแปลว่านิทานเรื่องนี้ก็น่าจะสอนให้รู้ว่า
2: เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรค่ะ
1: นั่นไงเข้าหลักธรรมะของเราเลยนะคะเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรการที่เราให้อภัยเนาะไม่ได้แบบว่าไปจองล้างจองผ่านเขาเนี่ยเราก็มีความสุขอีกรูปแบบนึงในชีวิตของพี่มิ้นเคยประสบปัญหานี้ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ความแค้น
2: ใช่
1: เรื่อง
2: ก็น้องไปเล่นหลังบ้านเงี้ยค่ะแล้วหมากัดน้องแบบคุณเลยอ่ะกัดแบบทะลุเลยค่ะใช่แล้วก็พ่อกับแม่ก็แบบอยากไปตีหมาตัวนั้น
1: ค
2: ่ะแล้วหนูก็จะตีมันทำไมมันเป็นหมาไม่รู้เรื่องหรอกอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าอย่าไปทำมันเลยใช่ค่ะอย่าไปจองเวรจองกรรมมันเลย
3: เวทีของการเล่านิทานไปเรื่อยๆของนักศึกษาพวกเขาใช้ความตระหนักรู้เป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญมันทำให้พวกเขาไปสู่ create คนหรือสร้างสรรค์คนได้จริงๆความตระหนักรู้ไม่เกิดง่ายๆค่ะ แต่ความตระหนักรู้จะเกิดได้กับบุคคลที่มีสติบวกปัญญาเท่านั้นเราต้องชวนให้เขามีสติกับปัญญาควบคู่กันถ้าเราจะพัฒนาตนเองเราก็ต้องชวนให้ตัวเราเองมีสติกับปัญญาควบคู่กันด้วยเพราะหากมีปัญญาแต่ไม่มีสติเราก็จะรับรู้ไม่ได้ว่าขณะนี้เราเป็นแบบไหนเรากำลังทำอะไรอยู่เราเล่าถึงไหนแล้วเราจะเล่าไปทำไมคติมันคืออะไรเราพูดอะไรไปแล้วเมื่อกี้แล้วเราต้องพูดอะไรต่อไปแบบนี้มันคือความตระหนักรู้การจะตระหนักรู้แค่เพียงว่าสิ่งที่เราทำช่างทรงคุณค่าต่อโลกใบนี้เสียเหลือเกินการตระหนักรู้แค่นี้ในมุมของอุ๋มไม่เพียงพอค่ะคุณผู้ชมเพราะมันเหมือนอยู่ในโลกฝันทำยังไงเราต้องตระหนักรู้ในโลกจริงการตระหนักรู้ในโลกจริงคือการมองทุกอย่างตามความเป็นจริงนั่นเองเราถึงเป็นผู้ที่มีสุขภาพทางปัญญามองทุกอย่างและรับรู้ทุกอย่างการมีสติและการรู้ว่าตัวเราทำอะไรได้แค่ไหนนั่นเองแปลว่าเรากำลังใช้สติบวกกับปัญญาควบคู่กันนะคะ
2: ไปอย่างนั้นแหละอะไรอย่างนี้ค่ะ
1: เชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะเคยมีเหตุการณ์แบบนี้แหละเหตุการณ์ที่เราอยากที่จะแบบจัดการกับคนคนนั้นหรือสิ่งนั้นเพื่อที่เราจะได้รู้สึกสะใจบ้างอะไรบ้างแบบนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะการที่เราคิดหรือพูดหรือทำด้วยความรู้สึกจองเวรต่อกันไม่ได้ทำให้เรามีความสุขแน่นอนนะคะขอบคุณพี่มินมากเลยค่ะมาถึงคนสุดท้ายของเราพี่ต้นโอ๊กนะคะครั้งที่แล้วพี่ต้นโอ๊กคุยเรื่องอะไรคะ
4: ลิงกับแว่นตา
1: ครูก็จำได้นะคะเรื่องลิงกับแว่นตาที่แบบว่าใส่ตรงนู้นตรงนี้ทีก็ไม่ชัดสักทีครั้งนี้เป็นเรื่องอะไร
4: ครั้งนี้เป็นเรื่องชายชนบทกับแม่น้ำ
1: ชายอะไรนะ
4: ชายชนบท
1: ชายชนบทก็คืออยู่กับชนบทอยู่กับพื้นที่ต่างจังหวัดอะไรแบบนี้เนาะกับ
4: แม่น้ำ
1: แม่น้ำเชิญเลยค่ะ
4: ณป่าแห่งหนึ่ง
1: ป่าครับป่า
4: มีชายชนบทได้เดินเข้าไปในป่า
1: ค่ะ
4: แล้วในป่าก็มีแม่น้ำ
3: คุณผู้ชมจะเห็นว่านักศึกษาทุกคนมีของหมดเลยของที่ว่าคือคีย์เวิร์ดที่อุ๋มได้ให้คุณผู้ชมไปพวกเขาใส่ไว้ในกระเป๋าหมดเลยนี่คือคีย์เวิร์ดที่อุ๋มกลั่นกรองจากสิ่งที่นักศึกษาได้จริงๆและที่สำคัญคือพวกเขาได้โอกาสดังนั้นการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ต้องมีโอกาสมีพื้นที่ตรงนั้นไว้ให้กับเขาเหมือนกันกับถ้าเราจะพัฒนาศักยภาพตนเองเราก็ต้องมีโอกาสให้กับตนเองถ้าโอกาสเข้ามาเราต้องรีบคว้าไว้อย่าปิดกั้นโอกาสของตนเองและผู้อื่นโอกาสคืออะไรอ่ะโอกาสที่จะทำในสิ่งที่เราไม่กล้าที่จะทำอุ้มย้ำกับนักศึกษาบ่อยๆว่ามันเป็นโอกาสนะลูกบอกบ่อยเลยค่ะซึ่งการพูดบ่อยๆนักศึกษาจะซึมซับเข้าไปได้เองว่ามันคือโอกาสและโอกาสก็เหมือนขบวนรถไฟที่ถ้าเป็นขบวนรถไฟหนึ่งเดียวในโลกใบนี้จะมาแค่เที่ยวเดียวแล้วไม่กลับมาอีกเลยนั่นแปลว่าถ้าเราปฏิเสธโอกาสเราจะไม่ได้เจอโอกาสนั้นอีก
4: ว่าจะเดินข้ามแม่น้ำบ่อนี้ไปได้ยังไง
1: ค่ะ
4: เขาจึงนั่งคิดอยู่สักครู่แล้วเขาก็คิดได้ว่าจุดไหนที่น้ำไหลเงียบคือจุดที่ลึกที่สุดและจุดไหนที่น้ำไหลเชี่ยวและมีเสียงดังคือจุดที่ตื้นที่สุดแล้วท่านใดนั้นชายชนบทคนนั้นก็เดินข้ามแม่น้ำตรงจุดที่น้ำไหลเชี่ยวพอเป็นจุดที่ตื้นที่สุดและชายคนนั้นก็ เดินข้ามไปได้สำเร็จ
1: สำเร็จเลยโอ้โหความคิดที่เพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่าแบบจุดเนาะแบบเขามีการแบบว่าคิดอย่างมีมิตินิทานเรื่องนี
4: ้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสติแล้วไหวพริบสติแล้วไหวต้องมีสติแล้วไหวพริบที
3: ่อย่างนี้คือความกลัวคีย์เวิร์ดนี้สำคัญความกลัวสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพมนุษย์ได้อุ๋มได้ใช้มันแล้วใช้ทั้งกับตัวเองใช้ทั้งกับนักศึกษาของอุ๋มทำอย่างไรล่ะให้วิเคราะห์ใช้เห็นความกลัวของตัวเองก่อนถ้าเราอยู่คนเดียวเราก็ฉายให้ตัวเองเห็นถ้าเราอยู่กับเพื่อนๆเราก็ฉายให้เพื่อนๆเห็นทุกความกลัวของตนเองที่ผ่านมาที่เป็นประสบการณ์ความกลัวแล้วเล่าสู่กันฟังว่าเราผ่านความกลัวชุดนั้นเนี่ยมาได้ด้วยกระบวนวิธีการเอาตัวรอดอย่างไรบางคนเล่าออกมาแต่ยังไม่สามารถเอาตัวรอดได้ยังอยู่กับความกลัวนั้นเหมือนเดิมแต่บางคนเอาตัวรอดได้แล้วซึ่งกระบวนการเอาตัวรอดที่จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็แล้วแต่อุ๋มไม่ได้มองถึงความสำเร็จและความไม่สำเร็จแต่มองกระบวนวิธีว่าโอ้เมื่อกลัวปุ๊บจะเกิดกระบวนการเอาตัวรอดกระบวนการเอาตัวรอดนี้แหละคือศักยภาพของมนุษย์ค่ะคุณผู้ชมงั้นลองที่จะตั้งคำถามกับตัวเองดูว่าที่ผ่านมามีประสบการณ์ความกลัวใดๆบ้างจะได้รู้กระบวนการเอาตัวรอดของตนเองเมื่อรู้แล้วเราวิเคราะห์ได้เลยว่าเรามีศักยภาพของมนุษย์ในด้านใดบ้างค่ะ
1: นิทานเรื่องนี้
4: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสติแล้วไหวพริบสติแล้วไหวต้องมีสติแล้วไหวพริบที่ดี
1: ต้องมีสติแล้วไหวพริบที่ดีเราถึงจะสามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมที่สุดนะคะนิทานเรื่องนี้เราไปฟังเอาช่วงไหนยังไงแล้วเรามาปรับใช้ยังไง
4: ไปฟังตอนช่วงป.6นะครับตอนนั้นเล่นอยู่กับเพื่อนที่อู่อ่ะ
1: ค่ะ
4: มันมีสว่านแท่นตอนนั้นเพื่อนก็ไปเปิดเล่นครับ
1: เกิดอะไรขึ้น
4: พอทีนี้มันโดนผ้าแล้วมันสะบัดผ้าสะบัดแล้วหมุนกับสว่านแท่นนะ
1: ค่ะ
4: ผมเดินไปเห็นผมก็เลยไปชักปลั๊กออก
1: เรายังมีสติและไหวพริบแต่เพื่อนไม่ทันได้มีสติแล้วไหวพริบคือตกใจไว้
4: ตกใจอยู่ตอนนั้น
1: ครูก็มองเห็นอยู่นะว่าหลายๆครั้งที่มนุษย์เราเนี่ยอาจจะพลาดเพราะความตกใจตื่นเต้นหรือกลัวไอ้พวกแบบเนี้ยที่มันทำให้อัตราการเต้นของหัวใจของเราเต้นแรง
4: ใช่คร
1: ับ มันก็เลยทำให้เราขาดสติและไหวพริบไป
4: ใช่ครับ
3: คีย์เวิร์ดนี้ต้นฉบับเหมือนเราเป็นนักเขียนเรามีต้นฉบับการที่จะพัฒนาศักยภาพมนุษย์อาจจะต้องมีต้นฉบับต้นฉบับจะเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้เราได้ไปถึงศักยภาพนั้นมันจะเป็นคำที่ผู้ชมเคยได้ยินบ่อยๆก็คือถ้าเขาทำได้เราก็ทำได้งั้นเปลี่ยนใหม่ถ้าเขาทำไม่ได้เราก็ทำได้กระบวนวิธีนี้ใช้ได้ดีถ้าเราให้ที่เราจะพัฒนาเขาเนี่ยได้เลือกต้นฉบับด้วยตัวเองการเลือกต้นฉบับนั้นอาจจะเป็นคนเหมือนกันอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตอื่นอาจจะเป็นบุคคลที่ไม่ได้มีอยู่จริงอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรืออาจจะเป็นใครก็ได้แต่จากที่อุ๋มได้พูดคุยกับนักศึกษาซึ่งเป็นคน Gen Z เนี่ยเกิน 90% ที่เลือกคนในครอบครัวเป็นต้นฉบับพวกเขามีความรัก

0: ในความเป็นครอบครัวสูงมากหลายๆเจนอาจจะมองว่าโอ้คุณเจนแซดเหรออิสระแล้วก็โอ้คุยยากอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีการตีความแล้วก็ตัดสินแตกต่างกันไปแต่ตัวอุ๋มเองอุ๋มมองว่าพวกเขาเลือกต้นฉบับส่วนใหญ่นะคะจากคนในครอบครัวทั้งนั้นเลยเมื่อเรามีต้นฉบับที่ประทับใจและเราพยายามที่จะทำแบบนั้นอย่างมีหลักปักฐานว่าเนี่ยจะทำแบบต้นฉบับเนี่ยเราจะสามารถพัฒนาศักยภาพมนุษย์ได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค
1: ่
0: ะ
1: ส่งต่อได้เลยค่ะ
2: ขอให้น้องๆชมวิดีโอนี้อย่างมีความสุขค่ะมีความสนุกสนานตั้งใจเล่าสุด
1: ๆขอบคุณค่ะ
3: ขอให้น้องๆเป็นคนดีครับ
1: เป็นคนดีก็เพียงพอแล้ว
3: ใช่ครับ
1: ค่ะคุณพี่แม็กค่ะ
4: ขอให้น้องๆหยิบประโยชน์จากนิทานไม่ใช่ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะพี่ภูมิมา
5: ขอให้น้องๆกตัญญูต่อพ่อแม่ครับ
1: กตัญญูนะคะครับพี่ฟุ๊กมา
6: ก็อยากให้น้องๆลองเอาข้อคิดจากนิทานไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันตัวเองดูครับ
1: ปรับใช้ได้ค่ะพี่กี้ค่ะ
7: ขอให้น้องๆดูนิทานเรื่องนี้แล้วก็ไปปรับใช้ครับใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกวันคร
1: ับใช้ชนิดค่ะใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะสุดท้าย
5: ขอให้น้องๆใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับ
1: มีความสุข
5: ครับ
1: จริงเรื่องนี้ที่เรานำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังเนี่ยนะคะก็ตามที่วัตถุประสงค์ที่หลายๆคนฝากไว้นี่เลยนะคะเราอยากจะให้ผู้ชมแล้วก็น้องๆเนี่ยได้มีความสุขแล้วก็ได้นำไปปรับใช้ในชีวิตนะคะเดี๋ยวเจอกันในช่วงหน้านะคะจะเป็นช่วงอีกช่วงหนึ่งที่ก็จะมีนักศึกษาอีกชุดหนึ่งนะคะมาคุยมาเล่าเกี่ยวกับนิทานประสบการณ์ชีวิตให้ได้ฟังกันค่ะ
0: หมดเวลาของ Create คนซีซั่นนี้ลงแล้วแล้วหมดจริงๆสัปดาห์หน้ากลับไปเจอกันที่ตอนที่1เป็นการรีรันนะคะผู้ชมที่พลาดคีย์เวิร์ดไหนใดๆไปตามกันค่ะส่วนในวันนี้ได้ไปครบแล้ว9คีย์เวิร์ดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งหมด8ตอน8คูณ9 9 8 72 8 9 72เนี่ย72คีย์เวิร์ดคุณผู้ชมได้ไปเยอะเลยนำไปปรับใช้กันดูนะคะไม่ว่าจะเป็นในฐานะที่ผู้ชมเองจะนำไปปรับใช้กับตนเองหรือไปปรับใช้กับนักเรียนหรือผู้เรียนของตนเองหรือไปปรับใช้กับคนที่เรารักหรือคนในครอบครัวหรือใครใดๆก็แล้วแต่ผมขอให้ผู้ชมมีความสุขกับปรับใช้แนวคิดจากCreate คนซีซั่น1เจอกันครั้งใหม่ซีซั่น2ภาคการศึกษาหน้าก็ยังคงเป็นรูปแบบของการเผยแพร่แนวคิดในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์แต่จะเป็นการยกตัวอย่างหรือไปสัมผัสกับกลุ่มคนแบบไหนเป็นนักดนตรีหรือเปล่าเดี๋ยวลองมารับชมกันดูนะคะแต่ที่แน่ๆค่ะอุ๋มเองสัญญาว่าจะชวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมาบันทึกรายการแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังในแบบฉบับที่ผู้ชมสามารถที่จะนำไปใช้เป็น How to ได้อย่างง่ายๆค่ะส่วนในวันนี้ลากันไปแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการและสามารถรับชมย้อนหลังกันได้ทางเว็บไซต์ของ DLTV ด้วยพบกันใหม่ในภาคการศึกษาหน้าสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีแก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาล์วแล้วก็มีตัวอีวอลวูเลเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วย expansion valve แล้วก็มี evaporator แล้วก็จะมีชุด motor blower เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
0: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
1: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
0: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gate เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำอันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกตสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
1: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
0: 4. เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมหรือแคลมมิเตอร์ เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างจากกระแสตรง

0: ไฟฟ้า Electrical Resistant มัลติมิเตอร์มี2แบบดังนี้ Analog Multimeter Digital Multimeter
1: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัว manifold gate นะ manifold gate เราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันนี้เข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งในรายการคาร์บอนเครดิตทำนาข้าวลดโลกร้อนพบกับอาจารย์กิ๊กนะคะดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะวันนี้นะคะก็เป็นตอนที่8เรื่องการส่งเสริมคาร์บอนเครดิตในนาข้าวและเรามีวิทยากรคนเก่งมากๆของเรานะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการทำนาข้าวลดโลกร้อนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเดี๋ยวอาจารย์กิ๊กจะขอให้ท่านวิทยากรแนะนำตนเองนะคะขอเชิญน้องๆพบกับท่านอาจารย์พีรณัฐยาทิพย์ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์กิ๊กครับก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยครับที่วันนี้ได้มีโอกาสนะครับเข้ามาร่วมรายการนะครับขออนุญาตแนะนำตัวครับอาจารย์พีรณัฐยาทิพย์นะครับหรืออาจารย์เก่งครับสาขาวิชาการเงินคณะบริหารธุรกิจนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับตอนนี้ดูแลหลักสูตรนวัตกรรมทางการเงินและการลงทุนอยู่ครับ
0: วันนี้นะคะท่านอาจารย์จะมาบรรยายให้น้องๆฟังนะคะเกี่ยวกับหัวข้อการส่งเสริมคาร์บอนเครดิตในนาข้าวโอ้เมื่อเรารู้จักคาร์บอนเครดิตกันแล้วนะคะแล้วก็รู้จักวิทยากรในตอนอื่นๆนะคะเกี่ยวกับการทำนาข้าวลดโลกร้อนนะคะวันนี้เราก็จะมาดูนโยบายมาตรการภาครัฐของประเทศไทยว่ามีการส่งเสริมในเรื่องดังกล่าวจริงจังแค่ไหนนะคะซึ่งน้องๆถ้าตั้งใจฟังตอนนี้ดีๆนะคะจะพบได้ว่าเราจะภูมิใจในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าได้มีการดำเนินการอยู่ในขั้นเป็นผู้นำของอาเซียนเลยทีเดียวนะคะและวันนี้นะคะหัวข้อแรกที่อาจารย์กิ๊กจะสอบถามกับอาจารย์เก่งขออนุญาตเรียกชื่อเล่นเลยนะคะ
1: ครับยินดีครับ
0: ว่าอาจารย์เก่งคะคาร์บอนเครดิตคืออะไรทบทวนให้น้องๆทางบ้านฟังอีกครั้งนะคะ
1: ครับขอบคุณครับนะครับสำหรับคาร์บอนเครดิตนะครับตัวคาร์บอนเครดิตเองครับก็เป็นเซอร์ติฟิเคทหรือเป็นใบรับรองนะครับการลดหรือดูดซึมก๊าซเรือนกระจกนะครับเป็นกรีนเฮาส์แก๊สนะครับโดยมีหน่วยวัดนะครับ1คาร์บอนเครดิตนั้นจะเท่ากับการลดคาร์บอนไดออกไซด์

0: ครับเทียบเท่ากับ1ตันนะครับและคาร์บอนเครดิตนั้นเองก็ช่วยให้ภาคธุรกิจเนี่ยสามารถชดเชยการปล่อยก๊าซมีเทนนะครับของตนเองได้ด้วยนะครับสามารถสร้างรายได้นะครับให้กับเกษตรกรในการขายเครดิตนะครับในตลาดคาร์บอนนะครับตัวอย่างเช่นนะครับบริษัท A นะครับบริษัท A จำกัดนั้นปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นะครับจำนวน100ตันนะครับแต่ถ้าเกิดมีการซื้อเครดิตเอาไว้20ตันนะครับก็จะเหลือสุทธิแค่80ตันครับอาจารย์กิจครับ
1: ก็แสดงว่าคาร์บอนเครดิตเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถซื้อขายเปลี่ยนโอนกรรมสิทธิ์ได้นั่นเองเหมือนเป็นสินค้าตัวนึงนะคะน้องๆแต่ว่าเป็นสินค้าในเชิงของกรรมสิทธ
0: ิ์ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วก็เมื่อทราบว่าคาร์บอนเครดิตคืออะไรแล้วนะคะอยากจะให้ท่านอาจารย์ลองบรรยายว่าในลักษณะคาร์บอนเครดิตของประเทศไทยเนี่ยมีรูปแบบอย่างไรบ้างคะ
0: ครับได้ครับสำหรับตัวตลาดคาร์บอนนะครับหรือคาร์บอนมาร์เก็ตนั้นนะครับก็จะเป็นนะครับระบบการซื้อขายสิทธิ์นะครับในการปล่อยก๊าซนะครับซึ่งจะมี2รูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบที่1นะครับจะเป็นรูปแบบภาคบังคับนะครับ compliant market นะครับก็จะมีกฎหมายควบคุมนะครับเป็นตลาดที่ภาครัฐนะครับหรือองค์กรระหว่างประเทศกําหนดเป้าหมายการลดคาร์บอนและใช้กลไกตลาดบังคับนะครับให้ปฏิบัติตามนะครับตัวอย่างเช่นสหภาพยุโรปนะครับหรือจีนนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับข้อที่2ครับก็จะเป็นรูปแบบภาคสมัครใจนะครับก็เป็น voluntary market นะครับภาคสมัครใจนั้นองค์กรเนี่ยสามารถที่จะเลือกเข้าร่วมเองได้นะครับตัวอย่างเช่นประเทศไทยของเราเองนะครับประเทศไทยของเราก็จะใช้ภาคสมัครใจนะครับดูแลกำกับโดยนะครับองค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าอบก.ก็ได้ครับนะครับก็จะเป็นหน่วยงานรัฐนะครับที่รับรองโครงการก๊าซในไทยนะครับวันนี้ก็จะมีโอกาสครับในการที่จะนะครับให้นะครับน้องๆแล้วก็เกษตรกรเนี่ยได้รู้จักองค์กรนี้เพิ่มมากขึ้นครับอาจารย์กิ๊กครับขออนุญาตนะครับพาไปชมนะครับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกครับผ่านวิดีโอนี้ครับ

0: ในปัจจุบันโลกของเรามีปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นรวดเร็วอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนและส่งผลให้เกิดสภาวะโลกร้อนที่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสิ่งมีชีวิตและสภาวะแวดล้อมของโลกจากข้อมูลล่าสุดพบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลกสูงขึ้นถึง 0.8 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับเมื่อ100ปีที่แล้วและนักวิทยาศาสตร์ได้คาดการณ์ว่ามีความเป็นไปได้อย่างมากที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะเพิ่มขึ้นประมาณ4องศาเซลเซียสในปลายศตวรรษที่21นี้ถ้าหากอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงเกินกว่า2องศาเซลเซียสระบบนิเวศและเศรษฐกิจโลกจะเกิดความเสียหายเป็นอย่างมากจนทำให้ไม่สามารถกลับมาเป็นอย่างเดิมได้ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสภาวะโลกร้อนและตระหนักถึงความสำคัญของการลดก๊าซเรือนกระจกจึงได้จัดตั้งหน่วยงานที่ดูแลและบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยขึ้นโดยใช้ชื่อว่าองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนหรืออบก.มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Thailand Greenhouse Gas Management Organization Public Organization เรียกย่อว่าTGO ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากการที่ประเทศไทยให้สัตยาบันในพิธีสารเกียวโตหรือเกียวโตโปรโตคอลเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2545เป็นผลให้ในวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2550ได้มีการจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนให้เป็นหน่วยงานกลางของประเทศไทยในการดำเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดเพื่อมุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมสนับสนุนงานด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนมีหน้าที่ให้คำแนะนำวิเคราะห์กลั่นกรองให้ความเห็นเกี่ยวกับการให้คำรับรองโครงการและติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับคำรับรองตลอดจนจัดทำฐานข้อมูลโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดและการซื้อขายปริมาณการปล่อยก๊าซกระจกที่ได้รับการรับรองของประเทศไทยนอกจากนี้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอีกด้วยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนได้ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างเหมาะสมและสร้างกระแสการรับรู้ปัญหาสภาวะโลกร้อนและความสำคัญในการลดก๊าซเรือนกระจกแก่ทุกภาคส่วนเพื่อวางรากฐานการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนได้ดำเนินการส่งเสริมและผลักดันกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกสำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนพร้อมจะทุ่มเททำงานเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างเหมาะสมควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการผลักดันให้คนไทยตระหนักถึงวิกฤตการณ์สภาวะโลกร้อนและความสำคัญของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อก้าวข้ามสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในอนาคตทุกคนควรร่วมมือกันดำเนินการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเหมาะสมซึ่งเป็นแรงผลักดันที่สำคัญในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอันจะช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1: ค่ะน้องๆทางบ้านก็ได้รับชมวิดีโอนะคะของ องค์การจัดการก๊าซเรือนกระจกไปแล้วนะคะเป็นวิดีโอที่สรุปได้อย่างชัดเจนเลยว่าทำไมประเทศไทยจะต้องให้ความสำคัญถึงขั้นตั้งองค์กรมาโดยเฉพาะนะคะและเมื่อสักครู่นี้นะคะอาจารย์กิ๊กเห็นนาข้าวแวบๆเลยค่ะแสดงว่ามันจะต้องมีส่วนสำคัญเกี่ยวข้องกับเรื่องการลดคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าก๊าซเรือนกระจกของเราแน่ๆเดี๋ยวอาจารย์กิ๊กจะขออนุญาตสอบถามอาจารย์เก่งต่อเลยนะคะว่านาข้าวเนี่ยค่ะมันเกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจกยังไงคะอาจารย์เก่ง
2: ครับเกี่ยวข้องมากๆเลยครับอาจารย์กิ๊กครับการปล่อยก๊าซในนาข้าวนั้นเนี่ยนะครับมีเทนเนี่ยครับก๊าซมีเทนเนี่ยนะครับมีความรุนแรงมากนะครับมีความรุนแรงนะครับมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยถึง28เท่านะครับเมื่อเปรียบเทียบผลกระทบต่อโลกร้อนนะครับแล้วก็การเผาฟางข้าวของเกษตรกรหลังเก็บเกี่ยวเนี่ยก็เท่ากับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เช่นเดียวกันน
1: ะครับเหมือ
2: น
1: กับโดยตรงเลย
2: ใช่ครับเหมือนกับฝุ่น PM 2.5 ของที่เราประสบอยู่เลยครับนะครับแล้วก็การที่นาข้าวปล่อยก๊าซมีเทนเนี่ยจำนวนมากเนี่ยนะครับสภาพแวดล้อมเนี่ยที่มีน้ำขังเนี่ยก็จะมีผลกระทบไปด้วยนะครับส่วนการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับของเกษตรกรเนี่ยนะครับก็จะเท่ากับการปล่อยไนตรัสออกไซด์ครับ
1: นะครับตัวนี้ก็อันตรายเหมือนกัน
2: ใช่ครับไนตรัสออกไซด์ที่เรารู้จักกันว่าเป็นแก๊สหัวเราะครับเวลาสูดดมเข้าไปแล้วเนี่ยจะทำให้รู้สึกเคลิ้มนะครับส่วนใหญ่จะใช้ในวงการแพทย
1: ์นะครับนึกว่าอาจารย์เก่งมีประสบการณ์
2: ไม่ใช่ครับ
1: อันนี้ค้นมาโดยตรง
2: ค้นมาครับค้นมานะครับก็จะมีความรุนแรงมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์นะถึง300เท่าเลยครับ
1: น่ากลัวมากถ้าใครอยากอารมณ์ดีเดินไปแถวนาข้าว
2: ให้สูดดมก๊าซนี้เข้าไป
1: อันนี้เป็นเรื่องล้อเล่นนะคะเด็กๆแต่ว่าปล่อยจริงค่ะคือปล่อยจริงๆวัดแล้วเจอก๊าซนี้จริง
2: ใช่ครับ
1: เยี่ยมเลยค่ะ
2: นะครับส่วนการที่จะลดการปล่อยก๊าซเหล่านี้ได้นะครับก็สามารถทำได้ครับซึ่งอาจารย์กิ๊กเนี่ยก็นำร่องไปแล้วนะครับก็คือการใช้ระบบ AWD ครับระบบ AWD หรือ Alternate Wetting and Drying นะครับก็จะเป็นการปล่อยให้นาแห้งเป็นช่วงๆนะครับเหมือนตอน EP 7ที่เราเรียนมานะครับเมื่อนะครับชั้นดินเนี่ยยังมีความชื้นอยู่นะครับมีปริมาณน้ำอยู่เนี่ยพืชก็สามารถที่จะเริ่มเติบโตได้ตัวเองนะครับกรณีที่สองก็คือการที่เกษตรกรจะไม่เผาฟางนะครับการไม่เผาฟางและเปลี่ยนเป็นการไถกบฟางอย่างเหมาะสมนะครับก็จะลดเรื่องก๊าซนี้ได้นะครับแล้วก็เกษตรกรควรที่จะลดใช้ปุ๋ยเคมีลงครับเพราะว่าการใช้ปุ๋ยเคมีส่งผลต่อการปล่อยก๊าซนะครับควรหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยพืชสดแทน
1: โอ้เยี่ยมเลยค่ะ
2: นะครับ
1: อันนี้นะคะนอกจากลดก๊าซเรือนกระจกแล้วลดต้นทุนในการผลิต

0: ด้วยนะคะเพราะว่าต้นทุนส่วนใหญ่ในการทำนาเนี่ยมาจากสารเคมีเยอะมาก
1: ใช่ครับ
0: ถึง 30-40 50% แล้วแต่บางพื้นที่เลย
1: ใช่ครับแพงด้วยครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เกษตรกรเนี่ยนะครับไทยของเราควรที่จะเลือกพันธุ์ข้าวที่โตเร็วนะพันธุ์ข้าวที่โตเร็วจะใช้น้ำน้อยครับนะครับแล้วก็ถ้ามีการวางแผนจัดการพื้นที่ลดการแช่น้ำเกินจำเป็นก็จะดีมากๆเลยนะครับ
0: เยี่ยมมาก
1: ครับ
0: ทีนี้มาถึงเรื่องเราจะดำเนินการอย่างไรคะมีเทคนิคหรือเทคโนโลยีที่สามารถช่วยให้การทำนาลดโลกร้อนหรือว่า AWD ก็คือเปียกสลับแห้งได้ดีมากขึ้นไหมคะน้องๆลองมารับฟังข้อเสนอแนะจากอาจารย์เก่งว่าเรามีวิธีอย่างไรบ้าง
1: ครับต้องมีวิธีที่ดีอย่างแน่นอนครับวิธีนี้ก็จะเป็นเทคนิคนะครับซึ่งไม่ได้สลับซับซ้อนมากนะครับเทคนิคนี้เรียกว่าเทคโนโลยีการเกษตรแม่นยำนะครับเป็นการประยุกต์อุปกรณ์นะครับเพื่อเอามาใช้ในการเกษตรนะครับตัวแรกเลยก็จะเป็นเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะประเมินนะครับเวลารดน้ำได้นะครับตัวต่อมาเนี่ยคิดว่าเด็กๆทุกคนรู้จักครับก็คือโดรนนะครับ
0: โดรน
1: ใช่ครับเราก็จะใช้โดรนนะครับในการตรวจวัดพื้นที่และใส่ปุ๋ยเฉพาะจุดจุดที่จำเป็นเท่านั้น
0: แสดงว่าประหยัดงบประมาณจุดไหนที่ปุ๋ยเยอะอยู่แล้วไม่ต้องใส
1: ่ใช่แล้วนะครับ
0: เยี่ยมค่ะ
1: แล้วก็จะมีแอปพลิเคชันครับเป็นฟาร์มบุ๊กครับสมุดที่เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะบันทึกเรื่องราวในการที่จะวัดนะครับคุณภาพของน้ำได้นะครับทำให้การปลูกนั้นประสบความสำเร็จนะครับข้อดีของการใช้ระบบเหล่านี้นะครับก็จะช่วยการใช้ทรัพยากรนั้นมีประสิทธิภาพมากนะครับเป็นการลดต้นทุนการผลิตอย่างที่กล่าวไว้ครับ
0: อันนี้หรือเปล่าที่เขาเรียกว่าสมาร์ทฟาร์มิง
1: ใช่แล้ว
0: ก็คือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้การปลูกพืชทางด้านการเกษตรเช่นนาข้าวเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อม
1: ใช่ครับทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงนะครับต้นทุนที่ประหยัดแล้วก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับทำนายังมีความสุขครับ
0: มีความสุขจริงนะคะเพราะว่า1เราสุขภาพดีเนาะพอสุขภาพกายดีไม่ต้องสัมผัสสารเคมีเยอะสุขภาพใจก็ดีเพราะว่าขายได้ในราคาที่ดีขึ้นเป็นข้าวออร์แกนิกนะคะแล้วก็ทำให้แบบทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคนั้นปลอดภัยไร้สารพิษ
1: ใช่ครับ
0: นะคะในอนาคตเอาล่ะทีนี้มาถึงหัวข้อต่อไปนะคะในเรื่องของหัวข้อต่อไปเนี่ยอยากจะเรียนสอบถามอาจารย์เก่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของหลังจากการที่เราทำนาลดโลกร้อนนะคะจริงๆแล้วแม้ว่านาข้าวจะปล่อยก๊าซมีเทนกับไนตรัสเป็นหลักแต่ว่าเรามีการเทียบค่ามาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ว่ากี่เท่าของมีเทนกับไนตรัสเนี่ยเป็นเท่าไหร่ของคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อที่เราจะขายคาร์บอนเครดิตนะคะน้องๆทุกคนทีนี้ระบบการรับรองคาร์บอนเครดิตเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นเพื่อที่จะนำยูเดนไปแต่ต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบแล้วก็รายงานตามจริงนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลนี้จะเชื่อถือได้ว่าเราได้ปริมาณคาร์บอนเครดิตจากการทำนาข้าวลดโลกร้อนเท่าไหร่พอได้เท่าไหร่เราก็เอาปริมาณนี้มาขายได้ทั้งในตลาดไทยแล้วก็ในตลาดต่างประเทศนะคะพอมาถึงโครงการที่เป็นตัวอย่างนะคะที่ว่าประสบความสำเร็จและดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนะคะอยากให้อาจารย์เก่งเล่าให้น้องๆฟังค่ะว่ามีโครงการอะไรบ้างคะ
1: ได้ครับจริงๆโครงการแรกเนี่ยก็นะครับเล่าไปแล้วใน EP 7นะครับก็จะเป็นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับส่วนครั้งนี้นะครับก็จะขอนำเสนอพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีบ้างนะครับ
0: ใกล้ๆกัน
1: ใกล้ๆกันครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็มีการรวมกลุ่มเกษตรกรโดยใช้ระบบ AWD เช่นเดียวกันนะครับส่งผลให้นะครับมีการลดการปล่อยก๊าซมีเทนได้จริงๆนะครับแล้วก็ใช่ครับพิสูจน์แล้วลดได้จริงๆครับได้รับการรับรองจากอบก.ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดคือเกษตรกรนะครับมีรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตนะครับเสริมจากการทำนาข้าวนะครับเฉลี่ยแล้วขายได้300ถึง500บาทต่อตันเลยครับนะครับก็บอกได้เลยว่าข้าวไทยไปได้ไกลครับถ้าเกิดปลูกไปพร้อมกับการดูแลโลกครับอาจารย์กิ๊ก
0: นอกจากนั้นนะคะที่น้องๆได้รับฟังจากอาจารย์เก่งว่าชาวนาเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะขึ้นอยู่กับว่าข้อตกลงสัญญากับผู้จัดทำโครงการคาร์บอนเครดิตแล้วในฐานะนักเศรษฐศาสตร์นะคะอาจารย์กิ๊กขออนุญาตเพิ่มเติมข้อมูลเลยก็คือว่าข้าวลดโลกร้อนหรือว่าข้าวโลคาร์บอนในชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยมีราคาที่สูงกว่าข้าวธรรมดาหรือข้าวปกติมากจนรัฐบาลหลายๆประเทศเนี่ยประกาศเลยค่ะว่าจะทำนาโดยเน้น การทำข้าวลดโลกร้อนขออนุญาตเอ่ยนามนะคะประเทศที่แบบเป็นคู่แข่งเบียดแซงไทยมาในปีนี้เลยนั่นก็คือ

0: เวียดนามนะคะสำหรับไทยเราเนี่ยยังเป็นภาคสมัครใจเนาะก็คือรัฐบาลยังไม่ได้ประกาศโดยตรงอย่างไรก็ตามรัฐบาลไทยก็ส่งเสริมเต็มที่แล้วเราก็ได้รับความร่วมมือจากนานาชาติไม่ว่าจะเป็นขออนุญาตเอ่ยนามอีกเช่นกันค่ะประเทศญี่ปุ่นอาเซียนหรือแม้กระทั่ง UN นะคะที่ส่งเสริมการทำนาข้าวลดโลกร้อนให้กับเรานะคะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูขั้นตอนสำคัญเลยนะคะน้องๆค่ะจะมีคำถามมาถามผู้เชี่ยวชาญของเรานะคะซึ่งดูแลการทำนาข้าวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อลดโลกร้อนเนี่ยนะคะก็คือขั้นตอนการพัฒนาโครงการเนี่ยบอกน้องๆแค่หลักการเบื้องต้นละกันนะคะถ้าใครสงสัยเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวให้อีเมลมาถามอาจารย์เก่งนะ
1: ได้ได้
0: เพราะว่าให้อีเมลเอาไว้ด้วยนะคะเอาเป็นเบื้องต้นไม่งั้นเวลาเราไม่พอขั้นตอนในการทำนาข้าวหรือพัฒนาโครงการเนี่ยมีอย่างไรบ้างคะ
1: ครับขั้นตอนการโครงการเนี่ยสามารถสรุปสั้นๆนะครับเป็น6ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับเกษตรกรนะครับก็จะต้องวางแผนแล้วก็เตรียมข้อมูลให้พร้อมนะครับขั้นตอนที่2นะครับก็ไปยื่นจดทะเบียนกับอบก.ให้เรียบร้อยนะครับขั้นตอนที่3เนี่ยนะครับเกษตรกรก็ปฏิบัติตามมาตรฐานลดก๊าซเรือนกระจกลดก๊าซมีเทนลดไนตรัสไปนะครับขั้นตอนที่4นะครับอย่าลืมครับจัดเก็บและส่งข้อมูล
0: ขั้นตอนนี้สำคัญมาก
1: ใช่ครับ
0: ทำมาทั้งหมดขาดขั้นตอนนี้เป็น
1: ไม่ได้เลยครับไปต่อไม่ได้เลยครับ
0: จบสิ้นเลยขายไม่ได้เลยนะ
1: ใช่ครับขั้นตอนที่5นะครับก็จะมีการตรวจสอบจากภายนอกนะครับและสุดท้ายเมื่อทำสำเร็จแล้วจะได้รับเครดิตแล้วก็สามารถที่จะจัดจำหน่ายได้ครับนะครับ
0: อันนี้นะคะอาจารย์กิจขออนุญาตเพิ่มข้อมูลให้กับน้องๆทางบ้านนิดนึงนะคะเนื่องจากว่ากระบวนการในการทำเหล่านี้นะคะดูเหมือนจะมีขั้นตอนที่ละเอียดรอบครอบห้ามผิดแต่อย่างไรก็ตามการดำเนินการในทางปกติแล้วเนี่ยเราไม่ได้ปล่อยให้ชาวนาดำเนินการเพียงลำพังเนาะจะมีผู้บริหารโครงการเข้ามาช่วยในการออกแบบระบบทั้งหมดนะคะถ้าเกิดใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอีเมลมาถามอาจารย์เก่งก็ได้หรือว่ามาถามอาจารย์กิจก็ได้นะคะยินดีให้คำตอบไม่ว่าจะเข้าร่วมกับโครงการของเราหรือไม่อาจารย์กิจเชื่อว่าทุกๆพื้นที่ของประเทศไทยหากช่วยกันทำนาข้าวลดโลกร้อนแล้วจะช่วยภาพรวมของประเทศของเรานะคะให้มีชั้นบรรยากาศที่ดีขึ้นแล้วก็ทุกคนก็จะช่วยทำให้โลกใบนี้มีสีเขียวมากขึ้น
1: ครับและสำหรับขั้นตอนของการพัฒนาโครงการนะครับวันนี้จะพาไปชมแอนิเมชันดีๆครับในการซื้อขายคาร์บอนเครดิตครับ
0: โอ้ยแอนิเมชันนี่ของใครคะอาจารย์เก่ง
1: ของอบก.เองเลยครับ
0: นี่เราขอแบบข้อมูลสายตรงเลยนะคะ
1: ครับพร้อมแล้วเชิญรับชมเลยครับ
2: ขั้นตอนการซื้อขายคาร์บอนเครดิต
3: วันนี้ผมไปฟังการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องคาร์บอนเครดิตมาเขาพูดถึงเรื่องคาร์บอนเครดิตที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ TGO ด้วยนะคุณรู้ไหมว่าเมื่อได้รับการรับรองแล้วจะเป็นยังไงต่อ
4: นั่นสิผมก็อยากรู้เหมือนกัน
5: สวัสดีครับทุกคนผมขออธิบายให้ฟังเองนะครับคาร์บอนเครดิตที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ TGO จะถูกบันทึกอยู่ในบัญชีของผู้พัฒนาโครงการในระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิตซึ่งทาง TGO จะทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนให้ครับ
4: โอ้โหได้เจอกับพานิโก้ตัวจริงด้วยแฮะ
5: มีเรื่องไหนที่ยังสงสัยอีกไหมครับถามมาได้เลยนะครับ
3: แล้วถ้าจะซื้อขายคาร์บอนเครดิตต้องทำอย่างไรและการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในประเทศไทยมีกี่รูปแบบล่ะครับ
4: ใช่ผมก็อยากรู้เหมือนกันเห็นมีคนพูดถึงบ่อยมาก
5: อันดับแรกเลยต้องเปิดบัญชีในระบบทะเบียนคาร์บอนก่อนครับจะสามารถเปิดได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลมันก็เหมือนเวลาที่เราจะฝากเงินก็ต้องเปิดบัญชีกับธนาคารก่อนนะครับโดยรูปแบบแรกคือแบบทวิภาคหรือ OTC เป็นการตกลงซื้อขายโดยตรงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายการซื้อขายในรูปแบบนี้จะไม่มีค่าธรรมเนียมในการซื้อขายครับส่วนขั้นตอนการซื้อแบบทวิภาคก็จะมีตามนี้ครับต่อรองราคาทำสัญญาซื้อขายเครดิตและชำระเงินเมื่อตกลงซื้อขายแล้วเสร็จผู้ขายจะต้องส่งคำสั่งโอนหรือยกเลิกเครดิตในระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิตตามความประสงค์ของผู้ซื้อรูปแบบที่2การซื้อขายผ่านศูนย์ซื้อขายหรือ Exchange ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมในการซื้อขายโดยมีขั้นตอนคือเสนอราคาซื้อเสนอราคาขายระบบจะจับคู่คำสั่งและชำระเงินผ่านธนาคารพาณิชย์ต่างๆแต่ก่อนที่จะเข้ามาซื้อขายคาร์บอนเครดิตใน Exchange ได้นั้นต้องเปิดบัญชีก่อนนะครับ
3: ผมเข้าใจแล้วขอบคุณมากๆเลยครับกัปตันทีโก้ขอบคุณมากๆเลยครับ
5: ยินดีครับถ้าหากมีข้อสงสัยอื่นๆสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tgo.or.th นะครับและพบกันใหม่นะครับทุกคนการซื้อขายคาร์บอนเครดิตไม่ยากอย่างที่คิด
1: ครับคราวนี้เราก็จะได้เข้าใจระบบการซื้อขายคาร์บอนเครดิตแล้วนะครับ
0: ค่ะแล้วก็วิดีโอเมื่อสักครู่นี้นี่จริงๆแล้วถ้าทำถูกต้องเนี่ยแสดงว่าเราขายได้จริงเนาะอาจารย์เก่งเนาะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ไม่ใช่เรื่องที่แบบก ทำเป็นไปได้นะเกษตรกรทำได้จริงจริง
1: ทำได้แน่นอนครับ
0: ค่ะแล้วกระบวนการเหล่านี้นะคะน้องๆอยากทราบไหมคะว่าเอ๊ะเราทำนาแบบเดิมๆก็ดีอยู่แล้วเนาะชาวนาก็ทำแบบน้ำท่วมตลอดเนี่ยนะคะที่เรียกว่า flooding เป็นภาษาอังกฤษนะก็คือทำนาแบบดั้งเดิมกับทำนาแบบ AWD หรือเปียกสลับแห้งเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์กับเกษตรกรอย่างไรนะคะเดี๋ยวอาจารย์กิ๊กขอให้ผู้เชี่ยวชาญของเรานะคะก็คืออาจารย์เก่งมาเล่าให้น้องๆฟังนะคะว่ากระบวนการเปลี่ยนวิธีเป็นเปียกสลับแห้งนะคะจะเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและสิ่งแวดล้อมอย่างไรค
1: ่
0: ะ
1: ได้ครับประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับนะครับที่สำคัญมากๆเลยคือเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเป็นรายได้เสริมนะครับจากการขายคาร์บอนเครดิตนั่นเองครับอาจารย์กิ๊ก
0: เมื่อสักครู่นี้หลายร้อยบาทต่อไร่เลย
1: ใช่ครับนะครับประโยชน์ตัวต่อไปครับแน่เลยครับการใช้ระบบ AWD นั้นเนี่ยก็จะช่วยนะครับลดค่าใช้จ่ายนะครับลดต้นทุนในเรื่องของปุ๋ยนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้น้ำด้วยนะครับ
0: ตรงนี้นี่ต้องอธิบายให้ละเอียดละเอียดนะคะน้องๆก็คือหรือถ้ามีเกษตรกรชาวนารับฟังรายการของเรานะคะลดต้นทุนของน้ำเนี่ยแน่นอนเลยว่าถ้าเกิดเราใช้เปียกสลับแห้งบางช่วงเราไม่ต้องปั๊มน้ำเข้านาใช่ไหมคะปั๊มน้ำเข้านาในปัจจุบันส่วนใหญ่ในประเทศไทยก็ใช้พลังงานก็คือจากเครื่องดีเซล
1: ใช่แล้ว
0: เจ้าดีเซลนี่ปล่อยอะไรคะปล่อยก๊าซ
1: ปล่อยก๊าซไม่ได้ออกไซด์ครับ
0: ก็ลดคาร์บอนได้ทางหนึ่งแต่ที่แน่ๆคือลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำมันนั่นเองนะคะน้ำมันดีเซลนี่คือประหยัดในเรื่องของทั้งเงินงบประมาณแล้วก็ลดคาร์บอนให้กับสิ่งแวดล้อมจากการใช้เจ้าตัวปั๊มสูบน้ำนอกจากนั้นเนี่ยเมื่อปริมาณน้ำลดลงนะคะน้องๆทางบ้านมันก็ทำให้เหมือนกับสัดส่วนในการใช้ปุ๋ยกับน้ำลดลงไปด้วยก็จะลดต้นทุนทั้งปุ๋ยแล้วก็ยาฆ่าแมลงการกำจัดศัตรูพืชต่างๆนะคะซึ่งต้นทุนสารเคมีนี้ก็เนี่ยลดต้นทุนกำไรก็จะสูงขึ้นนะคะข้อต่อไปยังมีประโยชน์อะไรบ้างคะ
1: ยังมีประโยชน์อยู่ครับก็คือจะเป็นมิตรกับดินนะครับจะทำให้ดินนั้นมีสุขภาพที่ดีนะครับไม่โดนสารเคมีนะครับแล้วก็ทำให้ผลผลิตระยะยาวมีคุณภาพนะครับ
0: อันนี้ขออนุญาตแอบแทรกนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าจันเกย์ค่ะเป็นที่ปรึกษาโครงการคาร์บอนเครดิตในนาข้าวของจังหวัดกำแพงเพชรนะคะค่ะตรงนี้อาจารย์กิ๊กขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะคะในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาโครงการในเชิงพาณิชย์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จังหวัดกำแพงเพชรนะคะในจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยค่ะเราได้มีการวัดผลผลิตในไพลอตโปรเจกต์ไพลอตโปรเจกต์ก็คือโปรเจกต์ทดลองนำร่องนะคะเด็กๆพบว่าผลผลิตในการปลูกเราเปรียบเทียบนะคะเบสไลน์ก็คือทำนาแบบฟลัดดิ้งหรือทำนาแบบดั้งเดิมน้ำท่วมตลอดนะคะและอีกวิธีนึงเป็น AWD หรือว่าเปียกสลับแห้งน้องๆทราบไหมคะว่าผลผลิตเนี่ยลองทายซิว่าฟลัดดิ้งกับ AWD เนี่ยอันไหนผลผลิตมากกว่ากันนี่ทายสิคะเราลดน้ำใช่ไหมคะลดปุ๋ยลดสารเคมีแต่ผลปรากฏว่าผลผลิตของ AWD สูงกว่าค่ะพิสูจน์แล้วว่าจริงนะคะอาจารย์เก่งโอ้โหน่าประทับใจมากๆแล้วก็ก่อนหน้านี้มีการทดลองของงานวิจัยหลายๆประเทศเลยค่ะก็พิสูจน์มาเช่นเดียวกันอ่ะเราไม่ได้พิสูจน์ที่เดียวด้วยงานวิจัยระดับโลกก็พิสูจน์ชี้ชัดเช่นเดียวกันทีนี้มาดูประโยชน์ข้อต่อไปนะคะเป็นประโยชน์ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่ะเดี๋ยวขอให้อาจารย์เก่งนะคะขยายความให้น้องๆแล้วก็พี่ๆน้องๆชาวนาทางบ้านฟังนะคะว่าการทำนาข้าวลดโลกร้อนนั้นมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรค่ะ
1: ได้เลยครับนะครับก่อนที่จะไปประเด็นของสิ่งแวดล้อมนะครับเมื่อสักครู่นี้เกษตรกรทำดีใช่ไหมครับเกษตรกรก็จะได้รับการยอมรับชื่นชมนะครับในเวทีโลกว่าเป็นเกษตรกรสี
0: ด้
1: วย
0: นะครับ
1: ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมนะครับที่สำคัญที่สุดที่เราพูดกันมาต่อเนื่องเลยนะครับก็คือเป็นการลดก๊าซครับก๊าซก็คือก๊าซมีเทนกับแก๊สหัวร้อนเนี่ยแหละครับ
0: อ๋อไนทรัส
1: ใช่ครับมากกว่านั้นนะครับก็สามารถที่จะลดหมอกควันจากการเผาฟางของเกษตรกรได้ด้วย
0: คาร์บอน
1: ใช่
0: คาร์บอน
1: ใช่แล้วนะครับและส่งผลให้พื้นที่นานั้นมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับนะครับมากไปกว่านั้นนะครับประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมข้อที่สำคัญมากๆเลยก็คือสร้างความยั่งยืนให้กับระบบนิเวศของเกษตรของประเทศไทยของเราครับ
0: พอสิ่งแวดล้อมปลอดภัยใช่ไหมคะน้องๆก็จะนึกภาพออกเลยว่าส่งผลต่อสุขภาพของทั้งชาวนาแล้วก็ผู้บริโภคอย่างพวกเราหากเราไม่ได้เป็นเกษตรกรไม่ได้เป็นชาวนาแต่เราบริโภคข้าวโดยตรงนะคะดังนั้นจะพบได้เลยว่ากระบวนการในการผลิตข้าวลดโลกร้อนนั้นมีประโยชน์ตั้งแต่ต้นน้ำนะคะไปจนถึงปลายน้ำก็คือตั้งแต่ผู้ผลิตไปจนถึง

0: ผู้บริโภคนั่นเองนะคะเมื่อเกษตรกรสามารถลดต้นทุนได้ราคาขายข้าวก็จะถูกลงนะคะผู้บริโภคเองอย่างพวกเราที่ไม่ได้เป็นชาวนาเนี่ยก็ได้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นปลอดภัยมากขึ้นราคาถูกลงนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่ากระบวนการทั้งหมดนี้นะคะส่งผลดีต่อโลกใบนี้มากๆเลยนะคะเอาล่ะทีนี้เรามาดูเรื่องข้อจำกัดและความท้าทายนะคะจันเก่งโครงการแบบนี้ดีมากๆเลยแต่มันยังขยายผลน้อยมากในประเทศไทยแสดงว่ามีข้อจำกัดและมีความท้าทายที่ไม่ว่าจะเป็นตัวเกษตรกรผู้พัฒนาโครงการคาร์บอนเครดิตรวมถึงภาครัฐถูกต้องเลยค่ะจะต้องมาช่วยกันแก้ปัญหาข้อจำกัดเหล่านี้นะคะซึ่งข้อจำกัดและความท้าทายเหล่านี้มีอะไรบ้างคะ
1: ครับก็เริ่มจากตัวเกษตรกรก่อนครับอาจารย์กีครับเกษตรกรบางรายหรือบางกลุ่มนะครับก็ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบบนี้ครับว่าระบบ AWD นั้นเนี่ยส่งผลได้ยังไงนะครับตัวที่2ก็คือขาดผู้เชี่ยวชาญครับผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยวัดผลแล้วก็ช่วยกันในการจัดทำเอกสารนะครับแล้วก็ตัวที่3จะเป็นเรื่องของราคานะครับราคาคาร์บอนเครดิตนะครับก็ยังไม่นิ่งครับย
0: ัง
1: เพิ่มลงอยู่นะครับ
0: ช่วงนี้ลดลงเรื่อยๆได้อย่างต่อเนื่องสะเทือนใจนิดนึงนะคะแต่หวังว่าในอนาคตนะคะระบบของเราก็จะมีตลาดที่มีราคาสูงมากขึ้นซึ่งอันนี้อาจารย์กิ๊กไม่ได้หวังแบบพึ่งพาไสยศาสตร์หรือหวังแบบไปแบบลมๆแรงๆนะคะเนื่องจากว่าณปัจจุบันเนี่ยค่ะประเทศไทยมีการประกาศคาร์บอนแท็กซ์หรือระบบภาษีคาร์บอนแล้วนะคะเมื่อมีภาษีคาร์บอนปุ๊บมันก็จะกดดันให้ผู้ประกอบการที่ผลิตคาร์บอนเยอะๆค่ะจำเป็นต้องมาซื้อคาร์บอนเครดิตไปชดเชยสิ่งที่ตัวเองได้ปล่อยคาร์บอนเอาไว้ดังนั้นคาร์บอนเครดิตในประเทศไทยจึงมีแนวโน้มที่จะมีราคาสูงขึ้นอย่างแน่นอนนะคะขอให้น้องๆใจชื้นแล้วก็เกษตรกรด้วยนะคะว่าเรามีโอกาสที่ดีในอนาคตรออยู่ค่ะเอาละนะคะแม้ว่าจะมีปัญหาและอุปสรรคเหล่านี้นะคะอาจารย์กิ๊กอยากให้อาจารย์เก่งเสนอแนะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรผู้พัฒนาคาร์บอนเครดิตรวมถึงภาครัฐนะคะว่าถ้าเราจะกำจัดปัญหาและอุปสรรคเหล่านี้ลงไปนะคะเราควรมีแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาโครงการคาร์บอนเครดิตในนาข้าวอย่างไรบ้างนะคะ
1: ได้เลยครับนะครับแนวทางการส่งเสริมนะครับก็หนึ่งเลยนะครับตัวเกษตรกรเองครับเราเองก็ต้องให้ความรู้ให้กับเขาให้เขาเข้าใจระบบ AWD ว่าดียังไงบ้างนะครับสนับสนุนเรื่องของอุปกรณ์ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซ็นเซอร์นะครับหรือซอฟต์แวร์อย่างแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็เป็นไปได้เนี่ยควรตั้งศูนย์กลางรวมกลุ่มเกษตรกรในแต่ละจังหวัดด้วยนะครับว่าเป็นภาคกลางภาคใต้อะไรอย่างนี้นะครับและที่สำคัญเลยเนี่ยก็อยากจะให้ภาครัฐเนี่ยส่งเสริมนะส่งเสริมความร่วมมือนะครับอาจจะทำเป็นภาครัฐร่วมกับเอกชนรูปแบบของ PPP model ก็ได้นะครับโดยตัว PPP model ก็จะเป็น public private partnership นะครับจะเป็นการรวมกลุ่มตั้งแต่2รายขึ้นไปอันนี้จะส่งผลให้มีการผสมผสานนะครับลดข้อจำกัดนะครับและสามารถทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดครับ
0: อันนี้อาจารย์เก่งก็แนะนำวิธีการในการแก้ปัญหานะคะซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่ภาครัฐเพียงส่วนเดียวจะสามารถทำให้โครงการคาร์บอนเครดิตในนาข้าวนั้นเกิดขึ้นได้จริงนะคะเอกชนเพียงฝั่งเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าโครงการเหล่านี้จะต้องผ่านกฎระเบียบมาตรการของประเทศรวมถึงนานาประเทศค่ะน้องๆทางบ้านก็ได้รับฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดแล้วก็แนวทางการส่งเสริมนะคะให้นาข้าวลดโลกร้อนของเราเป็นจริงได้ในผืนนาไทยทั่วประเทศค่ะเราหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าโครงการนี้จะเกิดขึ้นจริงในหลายๆพื้นที่ไม่ใช่แค่ในพื้นที่นำร่องอย่างเช่นกำแพงเพชรอยุธยาหรือว่าสุพรรณบุรีเท่านั้นหวังเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนภาครัฐรวมถึงเกษตรกรชาวนานะคะจะให้ความร่วมมือเพื่อก่อให้เกิดโครงการดีๆทำให้โลกใบนี้เป็นสีเขียวมากขึ้นนะคะและรายการของเราเนี่ยก็ดำเนินมาถึงช่วงท้ายละอาจารย์กิ๊กอยากให้อาจารย์เก่งนะคะช่วยสรุปแล้วก็มีข้อเสนอแนะในตอนท้ายนะคะว่าโครงการของเราเนี่ยจะดำเนินต่อเนื่องในอนาคตไปได้อย่างไรบ้างค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยครับนะครับก็จากที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับก็สามารถที่จะสรุปได้นะครับเป็นสิ่งสำคัญว่าคาร์บอนเครดิตในภาคเกษตรนะครับเป็นเครื่องมือสำคัญในการลดโลกร้อนนะครับซึ่งเกษตรกรไทยครับให้ความใส่ใจแล้วก็มีความสนใจด้วยนะครับจากที่ทำโครงการนำร่องนะครับส่วนเกษตรกรนะครับในจังหวัดอื่นๆเนี่ยที่มีความสนใจเนี่ยสามารถติดต่อเข้าร่วมโครงการได้เลยนะครับนะครับส่วนที่สองคือนาข้าวของไทยเราเนี่ยมี

0: ศักยภาพสูงมากๆครับในการลดสการ์ทนะครับข้าว1เมล็ดเนี่ยก็ช่วยโรคได้แล้วนะครับสามารถที่จะนะทำได้ถ้าเกิดเราใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะครับประเด็นต่อมานะครับภาครัฐนะครับส่วนสำคัญในด้านนโยบายควรมีนโยบายสนับสนุนอย่างจริงจังนะครับและตัวเราเองนะครับตัวเราเองก็คือทั้งอาจารย์เก่งอาจารย์กิ๊กผู้เรียนนะครับก็ควรที่จะทำความเข้าใจในบทบาทภาคเกษตรเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าจะต้องเรียนรู้นะครับให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอาก
1: าศก็คือเกษตรกรเกษตรกรเนี่ยถ้าเขาร่วมโครงการนี้อย่างมีความสุขแล้วก็สามารถสร้างสถานการณ์แบบ win-win situation หมายถึงว่าได้ประโยชน์กับทุกๆฝ่ายเพราะว่าในการทำโครงการนี้ไม่น่าจะมีแค่สองฝ่ายเนาะมีหลายฝ่ายร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนผู้พัฒนาโครงการคาร์บอนเครดิตภาครัฐชาวนาหรือแม้กระทั่งผู้บริโภคนะคะได้ประโยชน์ร่วมกันนั่นเองนะคะซึ่งโครงการนี้ก็น่าจะตอบโจทย์เป็นอย่างยิ่งและอาจารย์กิ๊กก็ขอยืนยันนะคะไม่จำเป็นต้องร่วมงานกับมทร.พระนครเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นจากมหาวิทยาลัยใดๆหรือโครงการใดๆก็ตามนะคะก็ยังอยากให้เกษตรกรหรือผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนนะคะให้ความสำคัญแล้วก็ช่วยกันพัฒนาโครงการเหล่านี้นะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยเกษตรกรไทยรวมถึงโลกใบนี้นะคะให้เป็นสีเขียวมากขึ้นและก่อนจะจากกันในวันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กอยากให้อาจารย์เก่งนะคะได้บอกถึงความรู้สึกในการมีส่วนร่วมต่อโครงการรวมถึงฝากแง่คิดให้กับน้องๆทางบ้านแล้วก็กลุ่มเกษตรกรที่รับฟังรายการของเราอยู่นะคะก่อนที่จะจบรายการค่ะ
0: ได้เลยครับอาจารย์เก่งนะครับในฐานะคนที่กินอร่อยกินแซ่บนะครับเมื่อกี้ก็เห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีครับดีต่อทุกๆภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองในฐานะผู้บริโภคนะครับต่อเกษตรกรครับต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะขับเคลื่อนไปด้วยกันนะครับนำสิ่งดีๆเนี่ยมาพัฒนานะครับเป็นการลดภาวะเรือนกระจกด้วยนะครับก็อยากจะฝากนะครับสโลแกนนิดนึงครับอาจารย์กิ๊กนะครับให้ขวัญและกำลังใจนะครับว่าทำนายุคใหม่นะครับใส่ใจโลกเพิ่มมูลค่าด้วยเครดิตสีเขียวครับ
1: จากการสัมภาษณ์วิทยากรนะคะน้องๆและเกษตรกรชาวนาทุกท่านก็จะพบว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีนโยบายในการส่งเสริมการทำนาข้าวเปียกสลับแห้งเนี่ยมาหลายปีมากนะคะเป็น10ปีเลยทีเดียวณตอนนี้นั้นไม่ได้ทำแค่เปียกสลับแห้งแต่เราต้องการขายคาร์บอนเครดิตจากการทำนาลดโลกร้อนด้วยวิธีนี้ด้วยนะคะแล้วก็ทีนี้นะคะเราลองมาดูซิว่าการส่งเสริมของประเทศไทยนั้นนอกจากปลูกข้าวเปียกสลับแห้งแล้วกระบวนการในการรับรองคาร์บอนเครดิตนั้นเป็นอย่างไรวันนี้อาจารย์กิ๊กมีวิดีโอที่น่าสนใจมากๆแล้วก็สรุปไว้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมด้วยกันเลยนะคะ
2: ปัจจุบันปัญหาโลกร้อนเป็นภาวะที่ทั่วโลกตระหนักและให้ความสำคัญรวมถึงในประเทศไทยนะคะเห็นได้จากการตื่นตัวในหลายระดับทั้งหน่วยงานรัฐบาลบริษัทเอกชนไปจนถึงในระดับบุคคลที่พยายามออกกฎเกณฑ์หรือว่ารณรงค์เพื่อช่วยการบรรเทาปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตซึ่งหนึ่งในโอกาสที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ก็คือการทำการเกษตรแบบยั่งยืนด้วยการเปลี่ยนรูปแบบจากการทำนาเปียกที่เป็นรูปแบบการทำนาดั้งเดิมของเกษตรกรไทยมาเป็นการทำนาแบบเปียกสลับแห้งซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซมีเทนก๊าซเรือนกระจกที่เป็นอันตราย
3: ก๊าซมีเทนจะเป็นเรื่องใหญ่นะฮะที่หลายคนก็ไม่เข้าใจคือเมื่อคุณปลูกข้าวแล้วมันเปียกตลอดนะการบักอะของน้ำแล้วก็ดินแล้วก็ต้นใช่ไหมมันเกิดออกแก๊สคือเมทเทนเมทเทนทำให้สภาพแวดล้อมอันตรายกว่า CO2 นะเกือบ 50-60 เท่าแต่แท้จริงแล้วตามคุณไม่ต้องให้ข้าวมันเปียกตลอดนะฮะเป็นแค่ประเพณีเคยทำอะไรแบบนี้แต่จริงๆนะถ้าจะให้มันเปียก5อาทิตย์เอามาแห้ง5อาทิตย์สลับต่อ 2-3 ครั้งมันช่วยลดเมทเทน
2: โดยปกติแล้วการทำนาของเกษตรกรไทยดั้งเดิมก็คือการปล่อยให้ในนาข้าวมีน้ำเลี้ยงต้นข้าวตลอดฤดูกาลแต่การทำนาแบบเปียกสลับแห้งจะเป็นการทำให้นาข้าวมีช่วงระยะเวลาที่ดินแห้งซึ่งในช่วงนี้เองค่ะที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซมีเทนได้เนื่องจากว่าไม่มีการหมักอยู่ในน้ำนอกจากจะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซมีเทนได้สูงถึง400กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อไร่แล้วการทำนาแบบเปียกสลับแห้งยังช่วยให้ต้นข้าวเจริญเติบโตได้ดีต้นแข็งแรงขึ้นให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 120-30 ช่วยลดการใช้น้ำและสารเคมี

0: เนื่องจากว่าในช่วงที่ดินแห้งทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนออกซิเจนในรากข้าวได้มากขึ้นและช่วยลดต้นทุนการผลิตอย่างน้อยร้อยละ20
1: ในการแห้งเนี่ยสามารถแห้งไปได้ถึงระดับลบ10หรือลบ15เซนในดินก็ได้โดยที่ไม่มีผลต่อต้นข้าวเนื่องจากรากข้าวเนี่ยเขาจะวิ่งไปอยู่ที่ประมาณ15เซนเขาก็ยังหาอาหารหาน้ำได้ตลอดในขณะเดียวกันพื้นผิวของดินเนี่ยมีการแตกรับออกซิเจนออกซิเจนเข้าไปแลกเปลี่ยนทำให้ลดการเกิดก๊าซมีเทนในช่วงนี้ใน1รอบ120วันเนี่ยเราจะมีกิจกรรมที่ทำให้เกิดการแห้งเนี่ย2ครั้งเท่ากับว่าลดน้ำลงไปได้เนี่ยเกือบ 30-40 หรือ 80% ที่อยู่กับพื้นที่
2: จากการที่เราลงทำแห้งเนี่ยมีแห้งมั่งมันก็จะดีแล้วจากการสังเกตข้าวต้นแข็งกว่าประหยัดน้ำด้วยตามที่ทำจริงๆนะประหยัดเมื่อก่อนนี้ที่ทำแบบเคยทำอยู่ก็คือน้ำพอแห้งเติมแห้งเติมแห้งเติมค่าใช้จ่ายก็เยอะแต่มาลองตรงเนี้ยเปียกสลับแห้งก็คือปล่อยแห้งน้ำแห้งกว่าน้ำจะแห้ง7วันแห้งไหม7วันยังไม่แห้งเลยต้อง10กว่าวันน้ำแห้งแล้วกว่าดินจะแห้งอีกโอ้โหประหยัดเยอะเลยแล้วช่วงที่ข้าวแห้งเนี่ยน้ำแห้งดินยังไม่แห้งเนี่ยข้าวจะออกรากใหม่เหมือนถ่ายรากใหม่นะข้าวต้นแข็งแรงกว่า
0: แม้ว่าการทำนาแบบเปียกสลับแห้งจะมีงานวิจัยรับรองผลผลิตและช่วยลดการปล่อยก๊าซมีเทนได้แต่ว่าปัญหาสำคัญก็คือยังไม่เกิดการนำไปใช้จริงในกลุ่มเกษตรกรเท่าไหร่นักค่ะจึงได้เกิดความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆอย่างเช่น Net Zero Carbon บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมลดโลกร้อนและ Spiro Carbon ผู้เชี่ยวชาญด้านคาร์บอนเครดิตที่ได้นำเทคโนโลยีตรวจสอบคาร์บอนเครดิตแบบดิจิทัลหรือ DMRV Digital Monitoring Reporting and Verification มาใช้ในการสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถทำนาแบบเปียกสลับแห้งได้ง่ายขึ้นจากอุปกรณ์สมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชัน Digital Crop เพื่อลดความยุ่งยากในการจดบันทึกกิจกรรมต่างๆสามารถตรวจสอบวัดผลได้จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมโดรนและ AI ที่สำคัญมีการประเมินผลเป็นคาร์บอนเครดิตสำหรับองค์กรที่สนใจสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
3: DMRV หรือว่า Measurement Report and Verification นะคะคือการตรวจวัดรายงานแล้วก็ verify รับรองว่ากิจกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์เนี้ยมันเกิดขึ้นจริงรายงานผลต่อผู้ที่สนับสนุนโครงการว่ามันออกมาเป็นกี่ตันคาร์บอนเครดิตค่ะแล้วก็เอาสมการของ UNFCCC ซึ่งเป็น Methodology Standard เป็น World Standard นะคะมาเทียบออกมาเป็นตันคาร์บอนเครดิตแล้วก็สะสมข้อมูลนี้ไว้ในบล็อกเชนเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกคนสามารถมาเป็นผู้ตรวจสอบว่าข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นความจริงได
0: ้สำหรับการใช้งานแอปพลิเคชัน Digital Crop ก่อนเข้าร่วมโครงการจะมีการใช้โดรนบินเพื่อเก็บข้อมูลพื้นที่พิกัดแปลงข้าวก่อนค่ะจากนั้นในการทำนาเกษตรกรจะต้องทำการบันทึกรายละเอียดกิจกรรมต่างๆตั้งแต่การหว่านเมล็ดการให้ปุ๋ยการลดและเพิ่มระดับน้ำไปจนถึงการเก็บเกี่ยวอย่างเช่นระบุแปลงกิจกรรมที่ทำวันที่ลงในแอปและถ่ายภาพท่อวัดน้ำที่ติดตั้งอยู่ในนาทั้งตอนที่นาท่วมข้าวและนาแห้งในหนึ่งฤดูการทำนาจำนวน5ภาพคือเปียกแห้งเปียกแห้งและเปียกโดยภายในแอปจะใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมภาพถ่ายจากโดรนร่วมกับการประมวลผลและวิเคราะห์ด้วย AI คิดคำนวณออกมาในรูปแบบตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าหรือคาร์บอนเครดิตที่ได้จากกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซมีเทนภายใต้มาตรฐานระดับสูงที่กำหนดโดยกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ UNFCCC
4: เราเอา data จากภาพดาวเทียมมันไม่ใช่เป็นภาพแบบ Google Earth นะโอเคเป็นภาพที่เราวัดว่าแห้งหรือเปียกจากดาวเทียมง่ายมากโอเคที่2 data มาจากโดรนจะวิเคราะห์ว่าแห้งหรือเปียกอัน3นะเรามีท่อที่เป็นพลาสติก PVC ที่ชาวนาตั้งไว้ในนาอันนี้แค่ชาวนาก็ถ่ายภาพและพิสูจน์ได้ว่าเปียกหรือแห้งผมมี3ข้อแล้วเนี่ยพิสูจน์ได้คนรู้ไหมที่จะได้สิทธิ์ที่จะเคลมคาร์บอนเครดิตอันเดียวก็พอจะผมเอา3แบบเพื่อความแม่นจะหลักของโซลูชันของพวกเราคือ AI เราได้พัฒนาขึ้นมาเองของ Spiro Carbon ไม่ได้เป็นแค่ลิงก์ ChatGPT หรอกเราได้พัฒนาเป็น8ปีก่อน ChatGPT เกิดขึ้นนะและในนี้เราเป็นเจ้าเดียวที่มีการวิเคราะห์ภาพเทียมและเซ็นเซอร์เหล่านี้มากกว่า1ล้านเฮกเตอร์

0: เราชำนาญมากที่สุดที่มีอยู่นะฮะ
1: สรุปโดยรวมคือเกษตรกรเนี่ยจะต้องถ่ายรูปส่งเข้าในแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันจะประมวลผลร่วมกับดาวเทียมกับภาพถ่ายว่าเป็นจริงไหมแห้งจริงไหมแห้งกี่วันนะครับเสร็จแล้วก็ประมวลผลโดยใช้ AI แล้วพิมพ์รายงานออกมาในรูปของสมาร์ทคอนแทคซึ่งเราจะใช้ตัวรายงานนี้เอาไปทำกิจกรรมต่อเนื่องได้อีกหลายอย่างมากเลย
2: โดยสไปโรคาร์บอนจะเป็นหน่วยงานตัวกลางที่ดำเนินการเรื่องการนำคาร์บอนเครดิตเข้าสู่ตลาดคาร์บอนเครดิตสากลเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรขณะที่คนทั่วไปที่สนใจหรือว่าต้องการจะมีส่วนร่วมรับผิดชอบชดเชยต่อการปล่อยคาร์บอนจากกิจกรรมต่างๆของตัวเองก็สามารถให้ค่าตอบแทนกับเกษตรกรได้ในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ
3: พอเกษตรกรดูดซับตัวคาร์บอนฟุตพริ้นท์กลับมาเข้ามาให้ทุกคนเพื่อมาชดเชยใช่ไหมคะสไปโรคาร์บอนเนี่ยก็มาตรวจสอบว่าเกษตรกรสามารถดูดซับกับเข้ามาได้เท่าไหร่กี่ตังค์คาร์บอนเครดิตแล้วนะแล้วบุคคลทั่วไปค่ะในฐานะผู้บริโภคอยากจะรับผิดชอบต่อสังคมอยากจะรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมก็สามารถมามีส่วนร่วมกับตรงนี้ได้โดยการมาช่วยชดเชยในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในการเพิ่มอินเซนทีฟกลับไปให้กับเกษตรกรได้วันนี้ฉันกินกาแฟฉันขับรถมาฉันปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ออกมาเท่าไหร่ไม่รู้แต่ฉันอยากจะช่วยเกษตรกรที่เขาทำหน้าที่ในการดูดซับคาร์บอนกลับไปเนี่ยสัก20บาทแล้วก็จะส่งมอบอินเซนทีฟตรงนี้กลับไปให้เกษตรกรที่เขาทำนาแบบเปียกสลับแห้งให้กำลังใจเขาในการทำนาข้าวลดโลกร้อนหรือทำความดีนี้ต่อไปค่ะ
2: ปัจจุบันมีพื้นที่การทำนาแบบเปียกสลับแห้งภายใต้โครงการทำนาลดโลกร้อนนี้ไม่ต่ำกว่า 16,000 ไร่หลังจากเริ่มโครงการเมื่อช่วงปี2023โดยตั้งเป้าส่งเสริมการทำนาแบบเปียกสลับแห้งให้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
1: ในหนึ่งไร่เนี่ยกิจกรรมเนี้ยสามารถลดการปลดปล่อยได้ประมาณ 0.5 ตันคาร์บอนในช่วง120วันอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยนะครับบางพื้นที่สามารถทำได้ถึง 0.7 บางพื้นที่อาจจะลดต่ำลงเหลือ 0.3 0.4 ขึ้นอยู่กับพื้นที่ลุ่มเนี่ยก็อาจจะได้ค่าคาร์บอนเครดิตน้อยลงไปเพราะเนื่องจากจำนวนวันที่เกิดแห้งเนี่ยมันน้อยกว่าเขาเพราะฉะนั้นถามว่าใน1ไร่1รอบสามารถลดได้โดยเฉลี่ยแล้ว 0.5 ตันคาร์บอนครับ
4: วางแผนเที่ยวกับ Agoda วันนี้จองครบจบในที่เดียว
5: ผมว่าดีนะคือว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีใหม่ๆมันเข้ามาถ้าเราทำแบบเก่าแบบฟังเข้ามาหรือฟังเขาคุยมันช้าสมัยเนี้ยถ้าคนที่พอจะเก่งหน่อยว่ายอมรับเทคโนโลยีนะมันสามารถเปิด Google ดูก็ได้เราอยากได้เพื่อนเยอะมีปัญหาอะไรเราก็คุยกันในแอปนั่นก็ได้ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าหากว่าไปยึดแบบเก่าๆเคยทำมาอย่างไรก็อย่างนั้นมันไปไม่รอดแล้วสมัยนี้ถ้าตามไม่ทันมันก็ไปไม่ไหวมันอ่ะเพราะต้นทุนมันเยอะแต่ตรงนี้ช่วยได้เยอะ
2: ข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ระบุว่าการทำการเกษตรในประเทศไทยมีพื้นที่ทำนามากที่สุดจำนวน 65.41 ล้านไร่หรือร้อยละ 43.68 ของพื้นที่เกษตรในประเทศซึ่งแน่นอนนะคะว่าหากมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำนามาเป็นแบบเปียกสลับแห้งมากขึ้นก็ย่อมช่วยลดการปล่อยก๊าซมีเทนที่เป็นหนึ่งในตัวการสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อนได้ขณะที่เกษตรกรเองก็ยังมีรายได้เสริมจากการทำนาแบบเปียกสลับแห้งผ่านการพัฒนาของหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญที่ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันดาวเทียมโดรนหรือว่า AI ที่สำคัญนี่ถือเป็นหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้องค์กรหน่วยงานและคนทั่วไปที่ต้องการสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมสามารถมีส่วนร่วมได้ความร่วมมือของโครงการนี้นับว่าเป็นบันไดอีกหนึ่งขั้นนะคะที่จะช่วยปูทางให้ประเทศไทยไปสู่เป้าหมายของการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2050และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์หรือว่าเน็ตซีโร่ภายในปี2065ค่ะ
3: ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนมันไม่ได้กระทบแค่ครูของมนุษย์เท่านั้นนะคะมันกระทบถึงภาคธุรกิจด้วยในเรื่องของต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากสภาพภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปหรือว่าภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะยาวค่ะเราต้องมองว่าเราจะช่วยลดต้นทุนตรงนี้ได้อย่างไรหลายๆองค์กรอาจจะคิดว่าการทำกระบวนการต่างๆในการลดคาร์บอนออฟเซตในองค์กรเนี่ยคือคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในองค์กรเนี่ยมันเป็นต้นทุนแต่จริงๆแล้วอะค่ะมันคือการลงทุนมากกว่าเพื่อที่เราจะได้กำไรในอนาคตให้กับลูกหลานแล้วก็ธุรกิจในหลายๆธุรกิจที่ส่งผลกระทบเป็นอีโคซิสเต็มต่อไปว่าพอเราลดปัญหาของภาวะโลกร้อนลงเนี่ยก็จะช่วยทำให้ธุรกิจต่างๆเนี่ยสามารถรันต่อไปได้สมูทมากขึ้นแล้วก็ได้รับ

0: ทบต่างๆที่เป็นในเชิงของการเพิ่มต้นทุนการผลิตลดลงในระยะยาวได้ค่ะ
1: แล้วเราก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการคาร์บอนเครดิตการทำนาข้าวลดโลกร้อนแล้วนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็ถือได้ว่าตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายของรายการนี้เลยทีเดียวนะคะอาจารย์กิ๊กรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ได้มีโอกาสมาเผยแพร่นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ให้กับเกษตรกรไทยในเวลาที่ชาติวิกฤตนะคะหมายความว่าราคาข้าวตกต่ำมากๆเลยและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ที่เราได้เผยแพร่ในรายการนี้นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรรวมถึงน้องๆเยาวชนไทยทุกคนนะคะเพื่อที่จะนำไปใช้ได้จริงในชีวิตนะคะนอกจากโครงการนี้จะก่อให้เกิดรายได้ต่อเกษตรกรจากการขายคาร์บอนเครดิตโดยตรงแล้วก็ยังก่อให้เกิดประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมรวมถึงสุขภาพนะคะในการลดการใช้สารเคมีกับเกษตรกรไทยทุกคนค่ะและสำหรับรายการของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วจริงๆอาจารย์กิ๊กนะคะขอให้ทุกคนนะคะช่วยกันรักษาโลกใบนี้นะคะให้เป็นสีเขียวงดงามแล้วก็ส่งต่อสิ่งนี้ไปยังลูกหลานของเราในอนาคตค่ะสำหรับวันนี้ทีมงานนะคะรวมทั้งอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,300 หน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อม

ดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง C บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่กูรูชุมชนเป็นฐานนะคะวันนี้มาเจอกับอุ๋มเหมือนเช่นเคยค่ะและตอนนี้นะคะอุ๋มอยู่ที่คณะศิลปศาสตร์แต่เป็นในส่วนของโรงแรมค่ะซึ่งก็เป็นอีกพื้นที่การจัดการเรียนรู้หนึ่งที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิในทุกๆศูนย์ของเราจะได้มาลงมือปฏิบัติจริงที่นี่เลยค่ะโรงแรมนี้นะคะก่อสร้างมาระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่ก็ถือได้ว่าเป็นโรงแรมที่ใหม่ก็ว่าได้นะคะจะเห็นว่ามีผู้เข้าพักนะคะมาอย่างเนืองแน่นทุกวันจะแน่นแบบนี้ล่ะค่ะและกูรูของเราทำไมถึงต้องมาที่นี่ก็เพราะว่ากูรูเป็นนักศึกษาของสาขาการท่องเที่ยวซึ่งพวกเขาเองนะคะจะต้องปฏิบัติการหลายๆส่วนที่นี่ด้วยล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเจอพวกเขากันเลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะอุ๋มอยู่ที่ล็อบบี้นะคะของโรงแรมนี้ค่ะนี่คือชื่อโรงแรมนะคะ RS Hotel and เป็นโรงแรมนะคะมีกี่ชั้นก็แล้วแต่นะคะจะเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์หมดทุกชั้นเลยค่ะไม่มีที่ไหนไม่ได้มีนักศึกษาเรียนรู้เลยนะคะทุกคนจะได้ที่นี่เป็นเหมือนโรงเรียนย่อมๆก่อนที่จะจบการศึกษาออกไปเป็นบัณฑิตไปรับใช้ชาตินะคะในฐานะที่เราก็ได้จบในแต่ละสาขาของคณะศิลปศาสตร์ค่ะกูรูอยู่ที่นี่ค่ะคุณผู้ชมเอาล่ะค่ะเดี๋ยวไปหากูรูคนแรกกันก่อนดีกว่านะคะใครดีนะอ่ะกูรูคนนี้ดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะยู
1: จันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะทักทายคุณผู้ชมเลยลูก
1: สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวธราพรเกิดขำนะคะชื่อเล่นชื่อยูค่ะมาจากสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมค่ะ
0: เวลาที่เราเรียนเราต้องแต่งชุดแบบว่าเต็มยศอย่างนี้เลยเหรอลูก
1: ใช่
0: นี่คือชุดอะไรคะ
1: อันนี้คือชุดสูทของการท่องเที่ยวค่ะ
0: โอ้การท่องเที่ยวเรียนไปทำไมขอถามก่อนได้ไหม
1: การท่องเที่ยวนะคะเรียนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของในจังหวัดแล้วก็ในประเทศด้วยค่ะ
0: แล้วความคาดหวังของยูพอยูจบที่นี่ยูจะนำศาสตร์การท่องเที่ยวไปประกอบอาชีพด้านไหนคะ
1: ก็จะมีหลายด้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตำรวจท่องเที่ยวนะคะหรือว่าจะเป็นมัคคุเทศก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นพวกไกด์นำเที่ยวหรือเป็นพวกล่ามต่างประเทศก็ได้เหมือนกันค่ะ
0: ว้าวเยอะมากเลยคุณผู้ชมแล้วตอนนี้

0: ยูอยู่แค่ปีหนึ่งเอง
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะแล้วให้ผู้ชมฟังหน่อยว่าตัวของยูนะคะทำอะไรในโครงการ Arts The Musical บ้าง
1: ค่ะตัวหนูเองนะคะเป็นหัวหน้าโครงการสันทนาการค่ะก็สนุกค่ะในเรื่องตรงนี้ค่ะคือสนุกมากแล้วก็แบบบางทีก็มีความเครียดด้วยเช่นเดียวกัน
0: เรียกได้ว่าเราไปสร้างความสนุกให้กับน้องๆ
1: ใช่ค่ะ
0: สันทนาการคือไปทำกิจกรรมกับน้องๆ
1: ใช่ค่ะเพื่อละลายพฤติกรรมของเด็กๆค่ะ
0: ละลายพฤติกรรมก่อนที่จะเล่นละครใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้แล้วตัวยูเองต้องเผชิญกับอะไรบ้าง
1: เผชิญกับอย่างแรกเลยค่ะเผชิญกับตัวเองค่ะเพราะว่าตัวเองไม่เคยทําโครงการใหญ่ๆแบบนี้ค่ะมาเลยทําให้รู้สึกว่ากดดันกับตัวเองมากๆยูก็จะพยายามจัดการกับตัวเองในหลายๆเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกหรือว่าความคิดอะไรต่างๆนานาค่ะใช่
0: แล้วสุดท้ายเราผ่านมาได
1: ้ผ่านมาได้ด้วยดีด้วยค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยลูกนี่คือยูนะคะหัวหน้าแผนกสันทนาการของโครงการนี้ค่ะเอาล่ะค่ะยังมีกูรูคนอื่นอีกใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวแอบไปนะคะเมื่อสักครู่ทำอะไรอยู่คะ
1: กำลังจัดพวกโต๊ะอยู่ค่ะ
0: ต้องคอยจัดใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนักท่องเที่ยวมา
0: จะมาเรื่อยๆเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ได้ข่าวว่าแบบโหนรถนี่แน่นไปหมด
1: ใช่ค่ะนักศึกษาแทบไม่มีที่จอดเลยค่ะ
0: โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะกูรูคนแรกของเราค่ะเอาละค่ะผู้ชมคะเราไปกันต่อดีกว่ากูรูอีก2คนรออยู่ค่ะเจอแล้วค่ะสวัสดีค่ะลูกจ้ารับไมค์ไปเลยนะคะ
2: สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวเขมิกาเพชรวิทูลนะคะชื่อเล่นชื่อเบลค่ะมาจากการท่องเที่ยวนะคะคณะศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมหันตานะคะ
0: ค่ะเอาละค่ะสองคนนี้นะคะทั้งเบลแล้วก็ทั้งมิ้นท์นะคะมีประสบการณ์ที่อยากจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังด้วยละค่ะแต่ละคนทำหน้าที่อะไรบ้างลูก
1: หัวหน้าคอสตูมค่ะ
2: ของเบลนะคะได้แสดงละครเป็นแม่ค่ะ
0: เป็นแม่เลยนะคะแม่ในเรื่องน้ำตากรรมเทพ
2: ใช่ค่ะ
0: เอาละค่ะแต่ละคนก็มีหน้าที่และบทบาทของตัวเองครูถามหน่อยนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ทำโครงการแบบนี้ทั้งกับเพื่อนๆและกับคนที่อยู่นอกสาขานอกคณะด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ความยากอยู่ตรงไหนความรู้สึกของพวกเราเอาเบลก่อนเลย
2: สำหรับเบลนะคะความกังวลแรกเลยที่เบลได้ก็คือเพื่อนๆนะคะมาจากคนละสาขาคนละคณะคือจะไม่มีความสนิทหรือบางคนก็แทบไม่ได้รู้จักกันเลยแล้วก็ได้เข้ามาร่วมโครงการด้วยกันนะคะก็จะเกิดความกังวลว่าเราจะเข้ากับเพื่อนได้ดีไหมเราจะทํางานออกมาดีหรือเปล่าแต่ผลสรุปสุดท้ายนะคะก็คือได้คุยกับอาจารย์นะคะอาจารย์เป็นที่ปรึกษาของโครงการอาจารย์ก็คือปรึกษาให้ความปรึกษาของเพื่อนๆได้ดีมากจนพวกเราเข้ากันได้นะคะแล้วก็สามารถทําโครงการลุล่วงได้
0: ก็แบบนั้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: นี่คือความหมายของเบล
2: ใช่ค่ะ
0: ส่วนมิ้นล่ะคอสตูมก็คือภาษาไทยก็คือจัดเสื้อผ้า
1: ใช
0: ่ให้กับนักแสดงยากไหมลูก
1: ก็พอสมควรนะคะเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกแล้วก็รู้สึกว่ามันมีประสบการณ์กับเราด้วยก็รู้สึกดีมากมากเลยที่แบบได้มาเป็นหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าได้ทำตามเป้าหมายที่ตัวเองได้กำหนดเอาไว้แล้วก็น้องๆที่อยู่ในโครงการ Arts The Musical นะคะได
0: ้
1: มีความร่วมมือกับเรามากเลยอะค่ะ
0: ค่ะแสดงว่าพวกเรารู้สึกดีเลยที่ได้ลงโครงการแบบนี
1: ้ใช่
0: งั้นชุมชนนี้ที่พวกเราเลือกเราคิดว่าเขาได้ประโยชน์อะไรจากเราไปบ้างคะ
1: ก็น่าจะเป็นการแสดงออกอะค่ะใช่
0: การแสดงออกเบลละลูกเบลมองว่าน้องได้อะไรจากเบลจากแม
2: ่น้องๆก็จะได้ความสนุกคลายเครียดระหว่างเรียน
0: คลายเครียดเน
2: า
0: ะ
2: นี้ด้วย
0: คือเราเชื่อว่าน้องๆม.4นะที่เราไปทำด้วยเนาะเขาก็จะต้องมีความเครียดที่เราเคยผ่านมานั่นแหละ
2: ใช่
0: เพราะเราเลยลงไปทำให้อย่างจริงใจแล้วสุดท้ายโครงการก็ประสบความสำเร็จในความรู้สึกของพวกเรา
2: ใช่ค่ะ
0: ขอบคุณกูรูทั้งสองคนมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นกูรูอีกสองคนเดี๋ยวจะมีอีกใช่ไหมคะกูรูมีอีกเดี๋ยวขอไปที่คาเฟ่กันค่ะคุณผู้ชมคาเฟ่ที่นี่อร่อยไหมคะเด็กๆอ
1: ร่อยมาก
0: อร่อยมากงั้นไปกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้อุ๋มอยู่ที่ลาลิต้าคาเฟ่นะคะซึ่งก็เป็นคาเฟ่ที่อร่อยมากๆในโรงแรมแห่งนี้เป็นคาเฟ่เดียวด้วยนะคะก็ยังมีลูกค้านั่งอยู่เลยแต่ในขณะที่ลูกค้านั่งอยู่เราเจอกูรูแล้วค่ะไปดูกันค่ะ กูรูอยู่นี่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะสวัสดีลูก
3: สวัสดีค่ะ
0: จ้าโอ้โห
3: ค่ะ
0: สวยงามมาก
3: สวัสดีค่ะดิฉัน
0: ค่ะ
3: ดิฉันนางสาวนิสาบุตรเขียวนะคะเป็นนักศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์สาขาการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ค่ะ
4: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปิยชัดมากผลค่ะชื่อเล่นชื่อชัดมาจากคณะศิลปศาสตร์สาขาการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ค่ะ
5: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศรินาบวรโชติธาตีชื่อเล่นชื่อพลอยค่ะมาจากคณะศิลปศาสตร์สาขาการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ค่ะ
0: เอาละค่ะคุณผู้ชมคะนักศึกษาทั้ง3คนเลือกที่ที่ถูกใจครูมากคาเฟ่นะคะกลิ่นหอมไปหมดเลยคุณผู้ชมนะคะอ่ะเดี๋ยวถามทั้ง3คนก่อนนะคะชื่อเล่นชื่ออะไรกันบ้าง
3: ชื่อต้นข้าวค่ะ
0: ต้นข้าวลูก
4: ชื่อชัดค่ะ
0: ชัดค่ะ
5: ชื่อพลอยค่ะ
0: โอเคค่ะงั้นเริ่มที่พลอยก่อนเลยนะคะเซอร์ไพรส์พลอยเลยนะคะในหน้าที่ของพลอยที่ได้อยู่ในโครงการ Arts The Musical พลอยทำอะไรลูก
5: เป็นพี่เลี้ยงค่ะ
0: พี่เลี้ยงจริงๆแล้วครูอุ๋มอยากสัมภาษณ์พี่เลี้ยงมานานแล้ว เพราะว่าพี่เลี้ยงเนี่ยจะเป็นคนที่ดิ่งลงไปคลุกอยู่กับเด็กใช่มั้ยคะแล้วก็ได้สัมผัสชุมชนอย่างใกล้ชิดมาก
5: ก่อนที่จะได้เข้าไปลงชุมชนนะก็มีความรู้สึกกังวลค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าชุมชนเป็นยังไงค่ะแล้วก็ไม่รู้จะปรับตัวยังไงแต่พอหลังจากได้ไปเข้าร่วมกับชุมชนแล้วรู้สึกว่ามีความสุขมากค่ะคนในชุมชนมีแต่รอยยิ้มแล้วก็เข้าใจเราด้วยค่ะทําให้เราปฏิบัติงานอย่างง่ายดาย
0: เวลาที่เราได้เจอน้องๆนะคะตอนแรกเรารู้สึกกลัวน้องมั้ย
5: ก็มีความกลัวค่ะกลัวว่าจะเข้ากันไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะ
5: ก็เป็นความรู้สึกแบบเหมือนความรู้สึกที่เจ็บปวดค่ะทําให้เรากลัวที่จะไม่กล้าไปคุยกับน้องไม่กล้าที่จะร่วมงานด้วยแต่พอจริงน้องก็เปิดใจคุยกับเรากัน
0: เราผ่านความเจ็บปวดนั้นมาได้
5: ใช
4: ่ค่ะก็จะมีตั้งแต่รับบริจาคค่ะแล้วก็ฝ่ายซาวด์แล้วก็หลักสุดในงานก็จะเป็นงานผ้าค่ะ
0: งานผ้าทั้งหมดกี่อย่างคะเนี่ย
4: 3อย่าง
0: 3อย่างเลยเราค้นเจอศักยภาพใหม่ๆของเรายังไงบ้าง
4: ก็ในการทำงานเป็นทีมขนาดใหญ่ค่ะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเลยถ้าเกิดว่าเราไม่มีความไว้ใจหรือเชื่อใจกันเลยเนี่ยจะเป็นอะไรที่ลำบากมากเลยค่ะ
0: ซึ่งความไว้ใจและเชื่อใจทำให้เราลำบากน้อยลงแล้วก็ผ่านความลำบากนั้นมาได้ถูกไหมคะ
4: ก็จะไม่มีปัญหากันภายหลังด้วยค่ะถ้าแต่ละคนเอาความแบบไม่เชื่อใจกันสุดท้ายพยายามทำแค่ส่วนของตัวเองเนี่ยมันก็ไปได้ยากค่ะจ้ะ
0: เพราะการที่ทำโครงการใหญ่ๆค่ะคุณผู้ชมคนต้องมีปัญหากันอยู่แล้วถูกไหมคะแต่เราจะข้ามจุดนั้นมาได้อย่างไรหนึ่งในนั้นคือหลักของการเชื่อใจอย่างที่ชัดบอกนะคะเป็นยังไงคะ
3: ก็มีความรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็กังวลมากเพราะว่าเป็นพิธีกรครั้งแรกนะคะในชีวิตเลยก็มีอารมณ์ที่แบบว่าตื่นเต้นตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะพูดไม่ว่าจะทําอะไรแต่สุดท้ายแล้วนะคะงานก็ออกมาดีมากค่ะเพราะว่ามีน้องๆมีเพื่อนๆนะคะที่ช่วยให้คําปรึกษาแล้วก็มีครูอุ๋มนะคะที่คอยให้คําปรึกษาตลอดเลยค่ะ
0: ยินดีมากค่ะแล้วตัวต้นข้าวเองนะคะก็ต้องบอกว่าต้นข้าวมีพรสวรรค์แต่หลายคนในโลกใบนี้นะคะที่มีพรสวรรค์แต่ยังไม่มีความกล้าและยังไม่มีพื้นที่ในการทำนะคะพอต้นข้าวมีพื้นที่และมีความกล้าและที่สำคัญน้องๆที่เข้าไปทำก็ล้วนแล้วแต่อบกอดต้นข้าวทั้งหมดเลยใช
3: ่
0: ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: เลยทำให้แบบตัวเราเองก็มีพลังใจสุดท้ายเราอยากจะถามให้คุณผู้ชมรู้ว่าทั้ง3คนนี้รู้สึกอย่างไรกับชุมชนนี้บ้าง
3: ทุกคนก็ล้วนแต่แบบว่าใจดีนะคะบอกทางเราแล้วก็ช่วยเหลือเราทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้รังเกียจเราเลยว่าเราจะทําโครงการสําเร็จมั้ยว่าเราจะเข้ากับโรงเรียนได้มั้ยหรือว่าเรามีของบริจาคให้น้อยเขาก็ไม่มีความรังเกียจที่เราจะเข้าไปร่วมในโครงการนั้นเลยค่ะ
0: ค่ะชาละลูก
4: ก็ที่ประทับใจสุดๆเลยคือน้องๆทุกคนน่ารักกันมากเลยค่ะเพราะว่าน้องๆเนี่ยทั้งอัธยาศัยดีนิสัยดีแล้วก็มีความเป็นกันเองสูงค่ะแต่ว่าไม่หยาบคายค่ะ
5: มีความกล้าแสดงออกแล้วก็มีความใจรักที่จะตั้งใจฟังรุ่นพี่มากๆพร้อมที่จะทำทุกอย่างที่บอกเลยค่ะแล้วก็ปลื้มตรงที่น้องๆแบ่งขนมไว้กันค่ะเป็นห่วงกลัวรุ่นพี่ไม่ได้กิน
0: โอ้น่ารักมากเลยเดี๋ยวครูคงจะต้องมูฟไปหากูรูคนต่อไปขอบคุณทั้ง3คนมากเลยนะคะจ้าเอาละค่ะไปกันเลยนะคะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะอุ๋มอยู่ที่ห้องอาหารของโรงแรม Arts Hotel and Convention นะคะ หอมมากอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปหากูรูคนแรกกันเลยนะคะซึ่งเขาก็กำลังทำงานกันอยู่คือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะในโรงแรมเนี่ยจะมีหลายสิ่งที่นักศึกษาสามารถฝึกได้เยอะแยะมากมายและทุกๆสิ่งนั้นก็ต่างที่จะต้องใช้รายละเอียดนะคะในความรอบคอบหรือว่าความที่จะต้องตั้งใจเกือบร้อยคนที่เป็นเด็ก
1: ใช่
0: มั้ยคะแล้วตัวพวกเราด้วยก็มี80กว่าคนนะคะผู้ชมแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีความเป็นพี่เลี้ยงที่เราเข้าไปทําเราเข้าไปเจอศักยภาพอะไรใหม่ๆของเราบ้าง
1: ก็ได้เข้าไปแบบเปิดตัวเองค่ะ
0: ค่ะ
1: แบบที่ไม่เคยได้ทํามาก่อนแล้วก็ได้ไปทํากับน้องๆได้ไปเจอน้องๆสร้างพันธมิตรกับน้องๆอ่ะค่ะ
0: สร้างพันธมิตรหนูสร้างด้วยอะไรคะด้วยการใช้อะไรของตัวเอง
1: การพูดคุยกับน้องๆ
0: พูดคุยใช่ไหมลูก
1: จากที่หนูไม่เคยพูดมาก่
0: อ
1: นได้ไปคุยกับน้องๆมาก
0: ผู้ชมฟังสิคะ
6: เอาเป็น
0: เพลงของแม่พึ่งดีไหม
6: ได้
0: โอเคลองดูลูก

0: หนึ่งเสือ
1: จริงๆน่าจะไปขับร้องให้แบบว่าน้องๆป่ะแล้วตอนที่เราร่วมกิจกรรมกับน้องๆนี่เราใช้เสียงของเราในการควบคุมน้องยังไงบ้างอ่ะ
0: ต้องแบบให้น้องๆเชื่อฟังนะคะต้องพูดให้น้องๆเชื่อฟัง
1: ดุไหมดุไหมเฟิร์นเนี่ย
0: หนูไม่ดุค่ะ
1: ไม่ดุแล้วทำยังไงอ
0: ่
1: ะ
0: แบบเข้าไปคุยเข้าไปแบบเหมือนเพื่อนน้องเลยค
1: ่
0: ะ
1: เหมือนเพื่อนนี่แหละคือการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ของนักร้องเสียงทองคนนี้นะคะขอบคุณเฟิร์นมากเลยค่ะกูรูของเราขอบคุณค่ะลูกปะงั้นเดี๋ยวเราไปหากูรูคนต่อไปกันนะคะคุณชมจบจากกูรูเฟิร์นค่ะมาหากูรูคนนี้กันค่ะสวัสดีลูก
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะแหมกำลังจัดดอกไม้เลยใช่ไหมครูรบกวนเวลานิดเดียวนะคะขยับมาตรงนี้หน่อยนะคะทักทายคุณผู้ชมเราก็ต้องแบบไปทำให้คนอื่นสวยหล่อไปทำให้คนอื่นแบบว่าถูกกาลเทศะนะคะแล้วก็ดึงดูดความสนใจของน้องๆต้องทำหลายอย่างเลยเราใช้วิธีไหนไงบ้าง
2: ก็คือเรามีทีมใช่ไหมคะแล้วก็ต้องประสานงานกันว่าตกลงกันว่าจะเอาแบบไหนแบบไหนให้โอเคไม่ให้เกิดปัญหาภายในทีมอะไรแบบนี้ค่ะ
1: เคยเกิดปัญหาไหม
2: ก็มีแบบเพื่อนก็จะเอาแบบนี้ราคา
1: หนูก็จะเอาแบบนี
2: ้
1: อ๋อจะมีเรื่องราคาด้วยเหรอลูก
2: แบบว่าได้จากความสำเร็จนะคะ
1: ความสำเร็จเรารู้สึกว่าเราพอเราเร็วขึ้นเรากระตือรือร้นกับสิ่งเหล่านี
2: ้
1: โครงการก็ประสบความสำเร็จ
2: ใช่ค่ะ
1: เนยรับหน้าที่เป็นอะไรคะ
2: คอสตูมค่ะ
1: คอสตูมก็คือทำเสื้อผ้า
2: ใช่ค่ะ
1: ยากไหมอ่ะ
2: ไม่ยากค่ะแต่ว่ากว่าจะคิดได้แต่ละอย่างว่านักแสดงจะต้องแต่งตัวแบบไหนก็ยากเหมือนกัน
1: ยากใช่ไหมตอนแรกเรามีอาการว่าตีโจทย์ไม่ออกไหม
2: ค่ะเพราะว่า
1: ต้องไปตีจากบทด้วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะกว่าจะแบบบทจะมาก็คือแบบ
1: ช้าเลย
2: ช้าใช่
1: บทเขาช้ามาก่อนแล้วช้าแทนเนยแล้วใช่ไหมพอบทช้าแล้วยังไงต่อแล้วพอมาถึงเราแล้วเรายังจะต้องไปคุยกับคนเขียนบทอีกไหมเพื่อให้เข้าใจ
2: ต้องคุยค่ะเพราะว่าจะได้รู้ว่านักแสดงแบบนี้จะต้องแต่งกายแบบไหน
1: ไปถามว่าเขาต้องการอะไรใช่ไหมคะ
2: ใช
1: ่
2: ค่ะ
1: แสดงว่าเราก็ต้องไปปรึกษากับฝั่งสาขาภาษาไทยนะสิ
2: ใช่แล้วค่ะ
1: โอ้และยากไหมอ่ะ
2: ไม่ยากค่ะเพราะว่าเหมือนเป็นการครั้งแรกที่แบบเข้าสังคมใหม่ได้พูดคุยกับเพื่อนต่างสาขาด้วยค่ะ
1: ค่ะเนยล่ะลูกเนยหนึ่งเนยสองอ่ะในรับหน้าที่เป็นอะไรคะ
3: หน้าที่เป็นพิธีกร
1: นี่พิธีกรสาวสวยของเรานะคะเมื่อสักครู่เราเจอที่ต้นข้าวเจออยู่ที่คาเฟ
3: ่
1: นะคะก็ได้เห็นว่าโหต้นข้าวมีการแบบว่าฟอร์มบุคลิกภาพตัวเองใหม่ขึ้นมาตัวเนยล่ะเนยเจออะไร
3: คนอื่นๆที่มากมายที่เป็นคนมองเราอย่างเงี้ยก็รู้สึกถึงก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำไปอ่ะเราภูมิใจกับสิ่งที่เราทำแล้วค่ะว่าเราทำได้เท่านี้
1: เนยสมหวังในครั้งนี้
3: ใช่ค่ะรู้สึกว่าความหวังที่หนูตั้งไว้หนูสมหวังแล้ว
1: ยอดเยี่ยมค่ะมาถึงเนยคนที่สามจ้ะเนยรับหน้าที่เป็นอะไรลูก
4: รับหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงค่ะ
1: พี่เลี้ยงไปสัมผัสเด็กจริงๆเคยไหมแบบไปใกล้ชิดกับเด็กม.4แบบเยอะขนาดนี้แบบเกือบร้อยคน
4: เป็นประสบการณ์แรกค่ะที่เจอน้องๆค่ะ
1: แล้วพอครั้ง

0: าที่เราเจอเรารู้สึกยังไง
1: รู้สึกดีใจค่ะที่ได้ร่วมกับน้องๆค่ะกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ
0: ได้คุยกับน้องเยอะลูก
1: คุยเยอะค่ะ
0: ค่ะหนูได้ค้นเจอตัวเองในมุมมองใหม่ๆของหนูยังไงบ้างคะ
1: รู้สึกว่าได้กล้าแสดงออกที่คุยกับน้องๆค่ะ
0: เรารู้สึกว่าเราทำได้แล้วใช่ไหมลูกแต่ทั้ง3คนเหนื่อยแล้วก็เก่งมากๆเลยนะครูรู้ว่าแบบกว่าที่โครงการนี้นะคะจะฟอร์มเป็นรูปเป็นร่างนะคะเราไม่ได้ใช้เวลาเพียงแค่วันเดียวอย่างที่เป็นภาพอินเสิร์ตมาให้ผู้ชมได้เห็นนั่นคือวันเดียวและ3ชั่วโมงแต่เราทำกันมาแบบโหหลายเดือนเลยเนาะนะคะก็ขอให้เป็นแรงใจต่อไปนะคะที่จะทำให้พวกเรานั้นได้นำความทรงจำและประสบการณ์ในครั้งนี้ไปปรับใช้ในฐานะนักศึกษาของสาขาการท่องเที่ยวนะคะขอบคุณกูรูทั้ง3คนมากเลยลูก
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค
0: ่ะไปต่อมีอีกใช่ไหมคะกูรูเดี๋ยวครูจะต้องไปสืบนะคะไปสืบดูนะคะว่าข้างนอกมีกูรูคนไหนอีกบ้างค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเรามาเจอกูรูอีกจำนวนหนึ่งเลยค่ะแหมเขากำลังนั่งถกกันอยู่นะคะเกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์ของโครงการนะคะเราก็จะได้มาคุยกับเขากันค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: กูรูทั้งกี่คนเนี่ย4คนนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ปอนเล่าก่อนปอนทำอะไรลูก
2: ผมทำฝ่ายซาวครับ
0: ฝ่ายซาวซาวทำอะไร
2: จัดหาเสียงที่เหมาะกับฉากและฉากครับ
0: โอ้ยากไหมปอน
2: มันก็ยากพอสมควรครับเพราะการหาเสียงที่เหมาะกับฉากและฉากมันก็บางงานมันก็เข้ากันไม่ได้ครับ
0: ค่ะ
2: มันก็ต้องหาอันที่มันเข้ากันได้มากที่สุดครับ
0: อืมแล้วเราใช้วิธียังไงล่ะ
2: ก็ช่วยกันหาครับ
0: อืมทีม
2: ใช่ครับทั้งทีมครับก็แบ่งกันหาคนละหน้าที
0: ่ค่ะ
2: อีกคนนึงหาอย่างนึงแล้วก็มาปรึกษากันว่านั้นเหมาะกับงานที่ทํามั้ยครับ
0: อ๋อนี่คือหน้าที่ของปอนนะคะมาถึงฟุกบ้างลูกฟุกทําอะไรคะ
3: ครับฝ่ายซาวเหมือนปอนเลยครับ
0: ค่ะความยากของฟุกอยู่ตรงไหนคะ
3: ก็เป็นเรื่องการหาเพลงมาครับให้แบบอันนี้มันจะตรงกับบทมั้ยอะไรเงี้ยครับ
0: ต้องศึกษาบท
3: ครับศึกษาบทครับ
0: ประกอบกับซาวหรือเสียง
3: ใช่ครับ
0: ซึ่งเสียงนี้ก็จะมีทั้งเสียงดนตรีแล้วก็เสียงประกอบ
3: ใช่ครับ
0: ตัวฟุกเองฟุกรับหน้าที่เสียงอะไรคะ
3: เสียงดนตรีครับ
0: เสียงดนตรีทำไมถึงต้องมีเสียงดนตรี
3: เพราะว่าเสียงดนตรีเป็นแบบให้ละครสามารถดำเนินเรื่องราวไปได้อย่างแบบมีสีสันครับ
0: ค่ะก็ต้องบอกว่าฝ่ายซาวนะคะคุณผู้ชมเป็นหัวใจของโครงการก็ว่าได้เพราะโครงการนี้คือโครงการ RS The Musical นะคะคือเป็นโครงการที่นำละครเพลงพัฒนาบุคลิกภาพไปให้น้องๆได้เล่นและเป็นละครที่เป็นละครเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมแปลทั้งเกือบร้อยคนนะคะน้องๆใช่ไหมลูกต้องเล่นกับหนูใช่ไหมคะเล่นกับใครเล่นกับคนนี้ค่ะดูสิคะเดี๋ยวให้นักแสดงของเรานะคะได้พูดหน่อยหนูทำอะไรยังไงบ้าง
4: เป็นนักแสดงค่ะ
0: กรินทําหน้าที่เป็นนักแสดง
4: ค่ะ
0: แสดงเป็นอะไรคะ
4: เป็นตุ๊กติ๊กค่ะ
0: ตุ๊กติ๊กนะคะไหนลองแสดงเป็นตุ๊กติ๊กให้ดูหน่อยคือนักแสดงจะเป็นอย่างนี้นะคะในละครเพลงนะคะลูกจะไม่ต้องใช้เสียงแต่ใช้เป็นท่าทางใช่มั้ยคะไหนถ้าเป็นตุ๊กติ๊กจะทําท่ายังไงคะไหนทําให้คุณผู้ชมดูหน่อยสิคะ
4: ยืนได้มั้ยคะ
0: ยืนได้ค่ะลูกอ่ะลองดูนะคะนี่คือตุ๊กติ๊กนะคะตุ๊กติ๊กในบทของละครน้ำตากามเทพก็จะเป็นตัวที่มีสีสันมากเขาจะแต่งองค์ทรงเครื่องเป็นเหมือนกับว่าใช่ไหมเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรที่คาดผมสวยๆอะลองตุ๊กติ๊กมาแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่แบบนี้เก่งมากเลยลูกนี่คือตุ๊กติ๊กนะคะแล้วเวลาที่เราแสดงความยากอยู่ตรงที่ว่ากริญญาไม่ได้แสดงคนเดียวแต่มีทีมซ
4: ึ่
0: งทีมไม่ใช่ทีมเพื่อนๆนะคะเป็นใครคะ
4: เป็นเหมือนเป็นน้องๆค่ะเป็นน้องๆที่เข้ามาแสดงร่วมกับเราด้วยความยากของนักแสดงคือการที่ทำไงให้น้องเล่นกับเราให้ได้อะไรประมาณนี้ค่ะให้เหมือนเอนจอยกับเราเนี้ยค่ะ
0: แล้วลูกทำยังไง
4: ก็พยายามเป็นตัวของตัวเองพยายามแบบแสดงพยายามพูดคุยกับน้องๆให้น้องๆได้เข้าใจในตัวเราแล้วก็เข้าใจในบทบาทที่เราจะเล่นด้วยค่ะ
0: โอ้โหน้องมีความสุขไหม
4: มีค่ะก็เห็นน้องยิ้มเห็นน้องคุยเห็นน้องขำกันอยู่ค่ะ
0: ขำกันเลยนะลูกก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ตัวกริญญาเห็นแล้วก็มองว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำตั้งใจทำแล้วก็เพื่อนๆส่งบทมาให้เราทำเนี่ยดีจริงๆเลยได้ผลลัพธ์

0: ดีมาถึงบอสบ้างค่ะบอสทำอะไรลูก
1: ครับผมเป็นหนึ่งในทีมงานฝ่ายซาวด์เนี่ยแหละครับ
0: ค่ะเป็นฝ่ายซาวด์เหมือนกันความยากของบอสอยู่ตรงไหนคะที่ต้องทำ
1: ความยากคือมันต้องทำงานส่วนร่วมกับฝ่ายแสดงด้วยครับก็ต้องกดดนตรีกดเพลงให้ตรงจังหวะเนี่ยแหละคร
0: ับ ให้ตรงจังหวะที่ฝ่ายแสดง
1: ใช่ครับ
0: แสดงใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อย่างเช่นกริญญาแบบตบปุ๊บเราก็จะต้องมีเสียง
1: ไง
0: เสียงตบเสียงประกอบแบบนี้นะคะแล้วสิ่งที่เราได้ค้นเจอศักยภาพใหม่ๆของตัวเองบอสเจออะไร
1: เจอการทำงานเป็นทีมครับมีความสำคัญมากครับเพราะว่ามันต้องอาศัยกันทุกตำแหน่งอยู่แล้วครับ
0: การทำงานเป็นทีม
1: ใช่ครับ
0: กริญญาและลูกค้นเจอศักยภาพใหม่ๆของตัวเองอะไรคะ
2: คือสัตว์ตอนแรกค่ะหนูเป็นคนที่ไม่ได้กล้าแสดงออกมากขนาดนั้นนะคะพอได้เป็นนักแสดงมันก็เหมือนได้ปลดปล่อยอะไรหลายอย่างในการที่หนูแบบไม่เคยได้ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผลลัพธ์ออกมามันก็ค่อนข้างที่จะโอเคสำหรับตัวหนูค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมจะเห็นภาพอินเสิร์ตสลับกันไปคนที่เป็นตุ๊กติ๊กก็จะใส่ชุดออมสินใช่ไหมลูก
2: ใช่ไหมใช่ค่ะ
0: สีชมพูนะโดดเด่นน่ารักมากเลยอ่ะฟุ๊กล่ะลูก
3: ครับก็มีการทำงานเป็นทีมแล้วก็สมาธิครับการควบคุมไม่ให้ตัวเองแบบตื่นเต้นเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แต่วันนั้นลูกตื่นเต้นไหมคะถามจริง
3: ก็มีนิดนึงครับแต่ไม่มากเท่าไหร่ครับไม่มาก
0: เราตื่นเต้นกับอะไร
3: ตื่นเต้นกับว่าเราจะกดซาวแบบตรงจังหวะไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เพราะคนเยอะมาก
3: คนเยอะมากครับ
0: มองแทบไม่เห็นการแบบ acting ของทุกคนเลยใช่ไหมคะท
3: ุ
0: กคนมาลุมมาตุ้มกันไปหมดป้อล่ะลูก
4: เพราะตัวผมเองก็ไม่ค่อยได้อันนี้ไม่ค่อยมีประสิทธิสัมพันธ์กับใครเท่าไหร่มากการทำงานเป็นทีมหรือปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นก็ค่อนข้างจะน้อยนะครับ
0: ค่ะ
4: ก็มันก็ช่วยพัฒนาตรงนี้ได้มากขึ้นครับ
0: เอาละค่ะขอบคุณกูรูทั้ง4ท่านมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะไปต่อยังมีอีกใช่ไหมคะนี่คือชั้น2เดี๋ยวถามนิดนึงโรงแรมมีกี่ชั้นคะเนี่ย
1: ม
0: ี
1: ท
0: ั้
1: งหมด
4: 4ชั้น
0: แต่กล้องและคุณผู้ชมจะไม่สามารถขึ้นไปในชั้น3กับชั้น4ได้เหตุเพราะอะไรคะ
4: เป็นห้องพัก
0: ห้องพักแล้ว
4: ครับ
0: จะต้องการความสงบ
4: ใช่
0: private โอเคค่ะงั้นเราจะเดินอยู่ในชั้น2นะคะขอบคุณมากค่ะ
4: ครับผม
0: มากันค่ะโอ้มีป้ายโรงแรมสวยเลยนะคะสวัสดีค่ะลูก
5: สวัสดีค่ะ
0: จ้าทีละคนเลยนะคะอยากให้แนะนำตัวให้คุณผู้ชมนะคะได้รู้จักเราค่ะถึงไม่ได้ลูก
6: ค่ะดิฉันนางสาวยุทธิดาผลทุสะนะคะชื่อเล่นชื่อพลอยค่ะ
0: ค่ะ
7: สวัสดีครับผมนายประสิทธิ์ช่างดันกุลนะครับชื่อเล่นชื่อพีพีครับ
0: ค่ะพีพีค่ะ
8: สวัสดีครับผมชื่อนายธรรมรัตน์สมพงษ์นะครับชื่อเล่นชื่อนิวครับ
0: นิวค่ะ3คนนี้นะคะอยู่กับป้ายนี้สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมซึ่งจะอยู่สาขาไหนไม่ได้นอกจากสาขานี้นะคะถามนิดนึงก่อนที่จะให้เล่าสู่ประสบการณ์สาขานี้เขาเรียนอะไรกันคะ
8: เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยตรงเลยครับ
0: การท่
8: องเที่ยวเชิงสร้างสรรค
0: ์โอ้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ความน่าเรียนของสาขาอยู่ตรงไหนคะพี่พี
7: อาจารย์ผู้สอนครับอาจารย์ผู้สอนแบบว่าให้เข้าใจง่ายครับแล้วก็สอนเป็นกันเองครับไม่กดดันครับ
0: ค่ะน่ารัก
7: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะแล้วตัวพลอยเองพลอยเข้ามาเรียนที่สาขานี้พลอยคิดว่าในอนาคตพลอยอยากที่จะไปทำอะไรคะ
6: ค่ะก็จะทำเกี่ยวกับว่าการท่องเที่ยวนะคะแบบว่าเป็นไกด์อะไรอย่างนี้นะคะ
0: เพราะเราอยู่ในเมืองท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมคะเราอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะคุณผู้ชมคะถามเกี่ยวกับโครงการก่อนเลยเนาะว่าแต่ละคนทำหน้าที่อะไรยังไงบ้างพลอยก่อนลูก
6: ค่ะพลอยทำสันทนาการนะคะ
0: อ๋อเป็นทีมสั่งซึ่งเมื่อกี้ได้คุยกับยูนะคะที่ล็อบบี้นะคะยูก็เป็นหัวหน้าสันทนาการเขาบอกว่าหัวสันทนาการนี้หนักมากนะคะต้องทำให้เด็กนะคะที่เป็นเด็กม.4 เนี่ยสนุกไปกับเรานะคะวันนั้นพลอยทำอะไรบ้างลูก
6: ก็ร่วมเล่นกิจกรรมกับน้องๆ นะคะแล้วก็ช่วยเพื่อนๆหลายอย่างค
0: ่ะตอนแรกรู้สึกตึงๆไหม
6: ตึงมากค่ะเพราะว่ามันเป็นการทำงานที่รวมกับเพื่อนๆทุกคนด้วยในแบบบางคนแบบไม่ใช่จากขาเราด้วยไม่คุ้นแล้วก็แบบตื่นเต้นด้วย
0: ค่ะลูกแล้วเราก้าวข้ามความตึงนั้นมาได้ด้วยศักยภาพใดของเราคะ
6: ก็ว่าพยายามแบบเป็นกันเองกับเพื่อนๆทุกคนเพราะว่าเพื่อนๆทุกคนก็น่ารักด้วยค่ะใช่ค่ะ
0: นี่คือในมุมมองของกูรูพลอยมากูรูพีพีบ้างพีพีทำหน้าที่อะไรลูก
7: เป็นนักแสดงคร
0: ับ เป็นนักแสดงอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมแสดงเป็นอะไรลูก
7: เป็นหนึ่งครับแต่ก็สนุกดีครับที่ได้แสดงออกไปเพราะว่าทำให้น้องๆมีเสียงหัวเราะครับ
0: มีเสียงหัวเราะด้วยใช่ไหมคะซึ่งในวันนั้นเราก็เต็มที่เลย
7: เต็มที่
0: มีร้อยให้ล้านเลย
7: ใช่ครับ
0: แบบนั้นนะคะมาถึงลูกบ้างลูกเป็นใครคะ
7: เป็นนักแสดงครับ
0: เป็นนักแสดงเป็นอะไรลูก
7: ชลลี่ฮะ
0: ชลลี่

0: ในเรื่องนะคะเดี๋ยวนะวันนั้นหนูแต่งชุดเป็นยังไงคะ
1: หนูใส่เป็นสายสะพายค
0: ่ะสายสะพายเลยใช่ไหม
1: อย่าก
0: ลัว
1: กลัว
0: พี่ๆแล้วลูก
2: ก็รู้สึกว่ากล้าแสดงออกมากขึ้นครับเพราะว่าได้แบบว่าแสดงออกในแบบหลายๆด้านที่เราไม่เคยทำใช่ครับ
0: พลอยล่ะคะ
3: ค่ะก็ได้รู้จักคนมากขึ้นด้วยแล้วก็ได้แบบเป็นตัวเองมากขึ้นด้วย
0: แต่ก่อนเราก็จะไม่ได้ถึงแบบนี้แต่ท้ายที่สุดนะคะทั้ง3คนก็ได้เรียนรู้และที่สำคัญวันนี้ก็ยังมาส่งต่อความรู้นั้นนะคะในแบบที่เขาเป็นกูรูแล้วล่ะค่ะนะคะที่ได้ลงชุมชนป้อมเพชรขอบคุณมากเลยค่ะแล้วค่ะเดี๋ยวไปหากูรูคนต่อไปห้องไหนคะห้องเยอะมากเลยห้องเรียนเยอะเพราะเราเรียนกันสนุกเลยใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะไปค่ะคุณผู้ชมคะห้องนี้นะคะคุณผู้ชม HT1522 ขอก่อนนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเรามาเจอกูรูแล้วค่ะสวัสดีค่ะกูรูลูกแนะนำตัวเลยลูกเชิญค่ะ
4: ค่ะก็สวัสดีนะคะชื่อนางสาวพรดาต่อสกุลใหม่นะคะก็ชื่อเล่นชื่อเหมยค่ะ
0: ค่ะเหมยค่ะ
5: ในบางทีนะคะในระหว่างการทำโครงการบางครั้งก็จะมีแบบความผิดปกติทางอารมณ์เป็นบ้างบางทีค่ะใช่ค่ะ
0: เป็นยังไง
5: รู้สึกเหนื่อยแล้วก็ท้อบ้างค่ะแต่ว่าเพื่อนๆทุกคนก็ขยันขันแข่งกันมากแล้วก็ช่วยทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะ
0: ค่ะต้องขอบคุณเพื่อนๆเชิญเลยลูก
6: หนูได้เป็นผู้กำกับนักแสดงเหมือนกันค่ะ
0: ตอนนี้เป็นผู้กำกับเหมือนกันค่ะ
6: แล้วก็ของหนูก็คือตอนแรกก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แต่ก็จะมีแบบว่าช่วยน้องๆดูว่าคนนี้ต้องทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เกิดมีการความคิดอย่างตั้งใจนะคะช่วยแบบว่าให้น้องๆได้แบบมีความกล้าแสดงออกแล้วก็มีส่วนร่วมในการทำโครงการครั้งนี้ค่ะ
0: โอเคเลยค่ะมาเหมยบ้างลูก
4: ค่ะ
0: เหมยรับหน้าที่เป็นหัวหน้าเลย
4: ใช่
0: ค่ะเป็นไงคะ
4: ก็คือหนูเนี่ยได้รับหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้กำกับนักแสดงนะคะ
0: ก
4: ็คือเหมือนแบบพอไปที่โรงเรียนชนป้อมเพชรเนี่ยรู้สึกว่ามันเหมือนฮิวความสุขให้กับตัวเองฮิวความสุขกับน้องๆคือน้องๆดูเหมือนเอนจอยไปกับการแสดงกับการกำกับการแสดงของเราด้วยคือน้องๆเหมือนแบบทำตามพี่ๆเพื่อนๆของเราคือเหมือนน้องๆคือเหมือนแบบรู้สึกแบบเอนจอยมีความสุขมากเลยอะค่ะ
0: ค่ะเราก็เลยรู้สึกว่านั่นแหละคือสิ่งที่มันเป
4: ็
0: นสิ่งที่เราไปทุ่มเทมุ่งมั่น
4: เรา
0: ได้กูรูทั้ง4คนนี้นะคะหลังจากที่ได้ผ่านโครงการนี้แล้วนะคะคุณอุ๋มนะคะเชื่อว่าหลายๆคนที่ได้ไปเจอกับอะไรใหม่ๆก็คงจะได้เห็นตัวเองในมุมใหม่นะคะซึ่งมุมใหม่ตรงนั้นก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีของพวกเราเลยขอบคุณทั้ง4คนนะคะจ้าขอบคุณค่ะเอาละค่ะงั้นเดี๋ยวเราลงไปที่ล็อบบี้กันเลยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะกลับมาที่ล็อบบี้ของโรงแรมเหมือนเดิมไม่เทียบเท่ากับการที่เราได้ลงไปแตะต้องชุมชนจริงๆได้ไปฟังเสียงของชุมชนได้ไปฟังความต้องการของชุมชนจริงๆค่ะวันนี้นะคะเราเจอกันเป็นตอนที่8และก็จบหลักสูตรระยะสั้นของกูรูชุมชนเป็นฐานแล้วนะคะอุ๋มหวังว่าทั้ง8ตอนนี้จะทำให้คุณผู้ชมของอุ๋มนั้นได้แนวคิดใหม่ๆนะคะเป็นการรื้อสร้างแนวคิดเดิมและได้แนวคิดใหม่กลับไปเป็นแนวคิดของการพัฒนาการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานหรือจะเป็นรายวิชาใดๆในศาสตร์ของหลายๆศาสตร์ก็ตามนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกๆท่านนะคะจะเห็นคุณค่าของการใช้ชุมชนเป็นฐานการใช้ปัญหาเป็นฐานแล้วเรามาพัฒนาผู้เรียนเรียนรู้กันไปพร้อมๆกันนะคะครั้งหน้าเจอกับอุ๋มได้แต่จะเป็นรายการอะไรต้องติดตามกันในเทอมที่2ภาคหน้าเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการทั้ง8ตอนนี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะนักศึกษาจากคณะต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะศิลปศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรรวมไปถึงคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิค่ะเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะปริณุชัยนิดลาไปแล้วขอบคุณทีมงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะคะสวัสดีค่ะ

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเสร็จสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้

การเชื่อมอบรถเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือน

เม็ดทรายนะครับจะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็วแต่จะมีบอกนะฮะขัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

และข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัด

ใช้ผ้านะครับอีก1ผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับแล้วลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

สวัสดีค่ะมาพบกับรายการรู้รักภาษากับการสร้างทัศนคติค่านิยมเพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างอาชีพในศตวรรษที่21ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นชั่วโมงที่8แล้วเรามาพบกับการพัฒนาทักษะทางภาษาผ่านสื่อประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์การพัฒนาทักษะทางภาษาผ่านสื่อปัญญาประดิษฐ์หรือที่เรียกว่า AI ในยุคปัจจุบันนะคะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะคะได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเรามากมายนะคะรวมถึงด้านการศึกษานะคะเป็นการพัฒนาทางภาษาที่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะที่ทำให้ในโลกในยุคนี้นะคะก็ต้องนำ AI นะคะเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้คนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะการเรียนรู้ภาษาที่2หรือภาษาต่างประเทศAI นะคะก็มีศักยภาพสูงนะคะในการสร้างสื่อการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้เรียนและสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการฟังพูดอ่านหรือเขียนปัญญาประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์กับการปฏิวัติการเรียนรู้ภาษาเรามาดูนะคะในยุคดิจิทัลนะคะที่เทคโนโลยีนะคะพัฒนาอย่างก้าวกระโดดปัญญาประดิษฐ์หรือที่เรียกว่า AI ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตของเราเป็นอย่างมากรวมถึงด้านการศึกษาการเรียนรู้ภาษาด้วยเช่นกันการเรียนรู้ภาษาแบบดั้งเดิมมักประสบปัญหาหลายอย่างนะคะทุกท่านเช่นข้อจำกัดด้านเวลาสถานที่ทรัพยากรรวมถึงความแตกต่างของระดับความสามารถของผู้เรียนทำให้การเรียนรู้ไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้เองนะคะความสามารถของ AI ในการวิเคราะห์ประมวลผลและปรับปรุงทำให้การเรียนรู้ภาษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะปัญญาประดิษฐ์นะคะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทักษะทางภาษาได้หลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวยกตัวอย่างเช่นประมวลผลภาษาธรรมชาติช่วยให้คอมพิวเตอร์เข้าใจและประมวลภาษาของมนุษย์ทำให้สามารถสร้างแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มที่สามารถโต้ตอบกับผู้เรียนได้ให้คำแนะนำแล้วก็มีการประเมินผลได้อย่างแม่นยำด้วยการรู้จำเสียงนะคะช่วยให้คอมพิวเตอร์ของเรานะคะสามารถแปลงเสียงพูดนะคะเป็นข้อความทำให้สามารถสร้างแอปพลิเคชันฝึกการออกเสียงหรือระบบโต้ตอบแบบเสียงล้ำหน้าเลยใช่ไหมคะการเรียนรู้ของเครื่องนะคะก็จะช่วยให้ระบบนะคะสามารถเรียนรู้และปรับปรุงประสิทธิภาพได้เองนะคะทำให้สามารถสร้างระบบการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะสมกับผู้เรียนของแต่ละคนได้

การใช้ AI เนี่ยในการเรียนรู้นะคะมีข้อดีหลายประการใช่ไหมคะเรามาดูข้อดีเลยของมันเลยนะคะก็คือมีการสามารถเรียนรู้แบบเฉพาะบุคคลได้เราสามารถปรับเนื้อหาและวิธีการสอนให้เหมาะสมกับระดับความสามารถและก็ความสนใจของผู้เรียนนะคะแล้วก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ภาษาด้วย AI สามารถเข้าถึงได้ผ่านอุปกรณ์เช่นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านการประเมินแบบเรียลไทม์นะคะก็สามารถให้คำแนะนำและก็ประเมินผลได้ทันทีเลยทำให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดและพัฒนาได้อย่างรวดเร็วเป็นยังไงกันบ้างคะข้อดีของ AI นะคะในยุคโลกาภิวัตน์นี้นะคะต่อไปเรามาดูการพัฒนาทักษะการฟังแล้วก็การพูดนะคะโดยการใช้ AI นะคะถูกนำมาใช้พัฒนาทักษะทางการพูดผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆเช่นแอปพลิเคชันการเรียนรู้ออนไลน์ที่มีฟีเจอร์นะคะช่วยออกเสียงมากมายเลยนะคะหลายระบบมากเลยนะคะที่มีแอปพลิเคชันนะคะนำไปวิเคราะห์และประเมินการออกเสียงของผู้เรียนพร้อมให้คำแนะนำที่ถูกต้องนอกจากนี้นะคะผู้ช่วยเสมือนที่ใช้ AI นะคะมากมายยกตัวอย่างเช่นนะคะซิลินะคะที่แบบว่าสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือนะคะที่ช่วยผู้เรียนฝึกในเรื่องของสนทนาได้ด้วยนะคะแล้วก็มีอีกหลากหลายแอปพลิเคชันมากมายเลยนะคะที่ AI นะคะสามารถสร้างขึ้นนะได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์ที่หลากหลายปราศจากความกดดันนะคะหลากหลายเมื่อเราจะพูดกับมนุษย์นะคะในยุคปัจจุบันนะคะเทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็วสื่อปัญญาประดิษฐ์นะคะ AI นะคะได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของพวกเรามากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจด้านวงการศึกษานะคะซึ่งมีผลบทบาทกับผู้เรียนมากเลยทีเดียวนะคะหรือแม้กระทั่งความบันเทิงต่างๆนะคะที่เราดูได้จากผ่านจากสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆนะคะมีบทบาทที่จะพัฒนาทักษะต่างๆของมนุษย์มากยิ่งขึ้นรวมถึงการพัฒนาทักษะทางการฟังแล้วก็การพูดที่เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวันการบรรยายวิธีการและประโยชน์ของการใช้ AI ในการพัฒนาทักษะดังกล่าวนะคะการพัฒนาทักษะด้วยการฟังนะคะการฟังก็เป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนรู้แล้วก็การสื่อสารของ AI นะคะสามารถช่วยพัฒนาทักษะนี้ได้นะคะหลายวิธีการพัฒนาทักษะด้วยการฟังการพัฒนาทักษะด้วยการฟังนะคะการฟังเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนรู้ภาษาและการสื่อสาร AI สามารถช่วยพัฒนาทักษะนี้ได้เช่นแอปพลิเคชันฝึกการฟัง AI ก็ถูกฝึกใช้ในแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนนะคะสามารถใช้ภาษาใหม่แอปพลิเคชันเหล่านี้นะคะก็สามารถปรับระดับความยากของการสนทนาและการฟังตามความสามารถของผู้ใช้ได้นะคะหรือการใช้ AI วิเคราะห์พฤติกรรมของการเรียนรู้และปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลนะคะเราก็จะมีหลายๆแอปพลิเคชันนะคะที่ช่วยให้การฟังนะคะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะระบบจดจำคำเสียงของพูดนะคะของ AI นะคะระบบจดจำเสียงพูด AI เนี้ยใช้เทคโนโลยีการจดจำการเสียงพูดสามารถประมวลผลเสียงพูดของผู้เรียนและปรับเปลี่ยนต้นฉบับเพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนได้ยินและเข้าใจถูกต้องหรือไม่นะคะเช่นระบบของ Google นะคะ Assistant นะคะหรือ Siri ที่ช่วยในการฝึกการฟังคำสั่งและช่วยตอบสนองอย่างถูกต้องเนื้อหานะคะเสียงที่จะได้รับฟังเนี่ยนะคะก็จะเป็นการปรับแต่งโดย AI นะคะสร้างเนื้อหาเสียงที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้เช่นการสร้างเสียงที่ชัดเจนแล้วก็เข้าใจง่ายหรือการสร้างบทสนทนาสร้างสถานการณ์จำลองเพื่อฝึกการฟังในบริบทต่างๆเช่นการฟังข่าวการฟังบทสนทนาในร้านอาหารหรือการฟังบทสนทนาทางโทรศัพท์นะคะการพัฒนาทักษะอีกอย่างนึงนะคะก็มีการพัฒนาทักษะทางการพูดด้วย AI การพูดก็เป็นทักษะหนึ่งนะคะที่ AI ก็เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาโดยเฉพาะในด้านของการออกเสียงแล้วก็การใช้คำให้ถูกต้องวิธีการที่ AI จะช่วยในการพัฒนาทักษะการพูดนะคะมีมากมายเลยทีเดียวนะคะมีผู้ช่วยเสมือนจริงด้วยนะคะก็จะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆนะคะของเขานะคะเป็นแชทGPT นะคะที่สามารถโต้ตอบได้นะคะแล้วก็มีอีกหลากหลายมากมาย

เลยทีเดียวนะคะเป็นโปรแกรมนะคะสำหรับผู้ใช้นะคะในรูปแบบของการสนทนาหรือแบบเรียลไทม์นะคะช่วยฝึกการพูดในบริบทที่หลากหลายแล้วก็พัฒนาทักษะการออกเสียงและก็การใช้ไวยากรณ์นะคะวิเคราะห์เสียงพูดนะคะ AI นะคะใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์เสียงเพื่อประเมินการออกเสียงแล้วก็แนะนำการปรับปรุงตัวอย่างเช่นแอปพลิเคชันนะคะที่ใช้ AI นะคะช่วยวิเคราะห์แล้วก็ให้คะแนนการออกเสียงของผู้ใช้พร้อมทั้งเสนอคำแนะนำในการปรับปรุงเสียงของเราด้วยสถานการณ์จำลองการสนทนา AI นะคะก็ช่วยสร้างสถานการณ์จำลองที่เสมือนจริงเพื่อให้ผู้เรียนนะคะฝึกการสนทนานะคะเช่นการสนทนากับ AI นะคะเป็นบทจำลองต่างๆนะคะในเรื่องของลูกค้าในร้านอาหารหรือว่าเจ้าหน้าที่การให้การบริการต่างๆนะคะเป็นต้นนะคะซึ่งช่วยให้ผู้เรียนน่ะคุ้นเคยกับบริบทแล้วก็เพิ่มความมั่นใจในการพูดให้ด้วยนะคะข้อดีของการใช้ AI นะคะในการพัฒนาทักษะการฟังแล้วก็การพูดเนี่ยก็มีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวนะคะก็สามารถยืดหยุ่นในการเรียนรู้ได้นะคะแล้วก็สามารถฝึกได้ทุกที่แล้วก็ทุกเวลาไม่จำเป็นนะคะต้องมีครูผู้สอนผู้ช่วยด้วยนะคะก็จะเป็นการแบบ active learning ด้วยนะคะแล้วก็ให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าแล้วก็ฝึกได้ด้วยตนเองนะคะไม่จำเป็นต้องอยู่หน้าห้องเรียนนะคะอันนี้ก็สามารถนำไปใช้แล้วก็พัฒนาได้ด้วยนะคะการปรับเนื้อหาเฉพาะบุคคลนะคะ AI ก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนด้วยแล้วก็ปรับเนื้อหาความยากง่ายนะคะให้เหมาะสมกับผู้เรียนนะคะตามระดับช่วงชั้นด้วยแล้วก็มีเป้าหมายการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลด้วยนะคะการให้ผลตอบรับแบบเรียลไทม์นะคะ AI เนี่ยให้คำแนะนำและผลตอบรับได้ในทันทีนะคะแล้วก็สามารถปรับปรุงแล้วก็พัฒนาได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะคะข้อควรระวังนะคะมันมีข้อดีแล้วใช่ไหมคะข้อควรระวังของ AI ก็มีเหมือนกันนะคะซึ่งโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วใช่ไหมคะเป็นยุคโลกาภิวัตน์นะคะแม้ว่า AI เนี่ยจะมีประโยชน์มากนะคะแต่ก็มีข้อควรระวังก็ในเรื่องของความแม่นยำของข้อมูลที่ AI ใช้นะคะการพึ่งพาเทคโนโลยีมากจนเกินไปนะคะทำให้ขาดการพัฒนาทักษะที่สำคัญในสภาพแวดล้อมจริงด้วยนะคะก็คือเราก็ต้องยึดเองในเรื่องของเกณฑ์เรื่องของสภาพจริงด้วยนะคะแล้วก็ปัญหาเรื่องความเป็นส่วนตัวในการใช้งาน AI นะคะสรุปแล้วนะคะ AI เนี่ยก็ยังเป็นเครื่องมือนะคะที่ทรงพลังในการพัฒนาทักษะทางการฟังการพูดนะคะด้วยความสามารถนะคะสามารถในการปรับเนื้อหาเฉพาะบุคคลนะคะแล้วก็ให้ผลตอบรับแบบเรียลไทม์นะคะ AI ก็จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพการใช้งาน AI ก็มีการระมัดระวังแล้วก็ควบคู่ไปนะคะในการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมจริงนะคะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดค่ะค่ะต่อไปเรามาดู AI นะคะในการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนนะคะถ้าพูดเรื่องในเรื่องของการศึกษาบทบาทนะคะในเรื่องของการอ่านและการเขียนนะคะก็มีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะในการศึกษาของเรานะคะเราจึงควรพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนนะคะเพราะว่ายุคโลกาภิวัตน์นะคะยุคที่โลกเปลี่ยนไปไวนะคะทำให้เด็กๆนะคะไม่สามารถที่จะหยุดยั้งนะคะในเรื่องของการก้าวกระโดดนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีได้เลยทีเดียวนะคะสำหรับทักษะการอ่านนะคะ AI ก็ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะที่ช่วยส่งเสริมการสร้างความเข้าใจในการอ่านเช่นแอปที่แนะนำคำศัพท์หรือเนื้อหาที่เหมาะสมกับระดับของผู้เรียนนะคะ AI สามารถปรับความยากง่ายของบทความความหมายของคำศัพท์ต่างๆนะคะในบริบทที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้นเช่นการเขียน AI ช่วยตรวจสอบไวยากรณ์การสะกดคำและโครงสร้างประโยคผ่านเครื่องมืออย่าง Grammarly นะคะซึ่งไม่เป็นเพียงที่จะช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดนะคะแต่ยังให้คำแนะนำที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเขียนของตนเองได้ด้วยนะคะมันมีหลากหลายโปรแกรมเลยทีเดียวนะคะที่เป็นเครื่องมือนะคะในการพัฒนาทักษะการอ่านแล้วก็การเขียนนะคะที่ AI เข้ามามีบทบาทนะคะ AI เนี่ยนะคะในเรื่องของการพัฒนาทักษะของการอ่านเนี่ยก็สามารถช่วยให้ผู้เรียนนะคะสามารถพัฒนาทักษะการอ่านได้หลายวิธีนะคะเช่นการใช้แอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการฝึกอ่านตัวอย่างเช่นโปรแกรมที่มีฟีเจอร์การอ่านออกเสียงด้วยนะคะช่วยให้นักเรียนสามารถ
ฟังการออกเสียงคำศัพท์

หรือสำเนียงที่ถูกต้องได้นะคะซึ่ง AI นะคะยังสามารถปรับระดับความยากของเนื้อหาที่อ่านให้เหมาะสมแล้วก็ให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียนได้อีกด้วยนะคะโดยการวิเคราะห์ความเร็วและความถูกต้องของการอ่าน AI ยังสามารถให้คำแนะนำจะสามารถตรวจสอบด้วยได้เลยนะคะในเรื่องของการจับการเคลื่อนไหวของดวงตานะคะเพื่อประเมินว่าผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาหรือมีปัญหาในส่วนใดนอกจากนี้นะคะยังสามารถแนะนำวิธีการปรับปรุงการอ่านเพื่อเพิ่มความเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเห็นไหมคะว่า AI นะคะก้าวล้ำไปมากนะคะสามารถวิเคราะห์ผู้คนนะคะได้เลยทีเดียวนะคะ AI เนี่ยในการพัฒนาทักษะการเขียนเมื่อเราไปอ่านแล้วใช่ไหมคะเราก็จะพลาดไม่ได้เลยนะคะในเรื่องของการเขียนอ่านกับเขียนก็จะต้องเป็นของคู่กันนะคะ AI นะคะก็ยังสามารถนะคะแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีนี้นะคะโดยโปรแกรม AI นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะ ChatGPT นะคะหรือ Grammarly นะคะก็สามารถช่วยตรวจสอบความถูกต้องของไวยากรณ์การสะกดคำและโครงสร้างประโยคได้ในทันทีระบบ AI เนี่ยยังวิเคราะห์สไตล์การเขียนด้วยนะคะแล้วก็ให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทเช่นการเขียนเชิงวิชาการการเขียนจดหมายธุรกิจการเขียนจดหมายการเขียนเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมต่างๆด้วยนะคะ AI เนี่ยยังเข้ามามีบทบาทสำคัญช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นะคะโดยให้คำแนะนำแล้วก็สามารถแนะนำให้เข้าใจง่ายแล้วก็เฉพาะเจาะจงไปด้วยแล้วก็ช่วยให้เขาสามารถเขียนข้อความให้มั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะอีกทั้งสามารถปรับรูปแบบการเรียนรู้นะคะเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละบุคคลนะคะตัวอย่างการใช้ AI ในห้องเรียนนะคะเราก็ต้องนำ AI เข้ามาใช้อย่างให้มันถูกต้องนะคะแล้วก็ตรงตามเป้าหมายตรงตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการด้วยนะคะการเรียนรู้แบบเฉพาะบุคคลนะคะสามารถสร้างโปรไฟล์การเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนแล้วก็ออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับความต้องการของพวกเขาออกมานะคะเช่นการเลือกบทความหรือแบบฝึกหัดนะคะที่มีความเหมาะสมให้เด็กเนี่ยนะคะตื่นเต้นและสนุกสนานกับการเรียนรู้มากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าในยุคโลกาภิวัตน์นี้นะคะเด็กของเรานะคะสามารถใช้คอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็สามารถใช้เกมนะคะเข้ามานะคะดึงดูดความสนใจของพวกเขาเหล่านั้นได้นะคะการวิเคราะห์ข้อมูลในการเรียนรู้สามารถเก็บแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนนะคะเช่นเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการอ่านเขียนแล้วก็คำแนะนำที่เหมาะสมในการปรับปรุงนะคะข้อควรระวังในการใช้ AI แม้ว่า AI จะมีประโยชน์แต่ก็การใช้เนี่ยยังมีข้อจำกัดด้วยเช่นความเป็นส่วนตัวของข้อมูลแล้วก็การพึ่งพา AI มากเกินไปนะคะก็อาจจะลดทอนความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนได้นะคะซึ่งก็จะไปพึ่งพาแต่การใช้ AI นะคะจดคำนึงถึงความคิดสร้างสรรค์ที่เราจะออกแบบมานะคะนอกจากนี้นะคะยังมีความจำเป็นที่ต้องพัฒนา AI ให้มีความเที่ยงตรงนะคะแล้วก็ครอบคลุมในบริบทที่หลากหลายด้วยนะคะสรุปแล้วนะคะการใช้ AI ในการพัฒนาทักษะการอ่านและก็การเขียนนะคะเป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพสูงนะคะหากนำมาใช้อย่างเหมาะสมนะคะก็จะต้องให้คำแนะนำด้วยนะคะจะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่นะคะทุกช่วงเวลาทุกสถานที่เลยนะคะทั้งนี้การผสมผสาน AI นะคะเข้ากับกระบวนการเรียนการสอนนะคะควรคำนึงถึงความเหมาะสมและความสมดุลนะคะเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะคะต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคนนะคะ AI เนี่ยสามารถสร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่เฉพาะบุคคลนะคะ AI มีความสามารถในการเก็บข้อมูลวิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ผู้เรียนแต่ละคนจึงสามารถสร้างโปรแกรมการเรียนรู้นะคะที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลตัวอย่างเช่นระบบ AI สามารถประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนปรับเนื้อหาแล้วก็แบบฝึกนะคะให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของแต่ละคนการเรียนรู้นะคะที่ปรับตามผู้เรียนนะคะจะช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้นะคะแล้วก็ลดการสร้างความรู้สึกท้อแท้แม้เผชิญกับเนื้อหาที่เกินระดับความเข้าใจก็คือยากมากเกินไปเนี่ยนะคะเขาก็จะท้อแท้ใช่ไหมคะแต่เราสามารถที่จะช่วยเขาได้ด้วยนะคะในยุคดิจิทัลนี้นะคะเทคโนโลยีเนี่ยก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วนะคะปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยได้กลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญนะคะในการพัฒนาความสามารถแล้วก็เปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับนะคะการประยุกต์ใช้ AI นะคะในการศึกษานะคะไม่เพียงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

เท่านั้นนะคะแต่ยังสามารถสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่เฉพาะบุคคลนะคะให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนนะคะแต่ละคนได้อย่างแท้จริงด้วยนะคะบทบาทของ AI นะคะเรามาดูนะคะในการสร้างประสบการณ์ของผู้เรียนนะคะเมื่อเราเรียนไปแล้วนะคะเราก็จะทําให้เรามีประสบการณ์ที่หลากหลายนะคะที่จะเป็นเฉพาะบุคคลนะคะซึ่งบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการเรียนรู้นะคะเฉพาะบุคคลเนี่ยมีหลายหลายด้านมากเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะด้านแรกนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ประเมินผลนะคะ AI นะคะก็สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจํานวนมหาศาลข้อมูลการเรียนพฤติกรรมการทําแบบฝึกการทดสอบผลการทดสอบเพื่อประเมินความเข้าใจแล้วก็จุดแข็งจุดอ่อนของผู้เรียนได้อย่างแม่นยําด้วยนะคะข้อเหมาะนี้นะคะถูกนํามาใช้ในการปรับแต่งเนื้อหาวิธีการสอนให้เหมาะสมการปรับแต่งเนื้อหาและวิธีการสอน AI สามารถปรับแต่งเนื้อหาการเรียนรู้ให้เหมาะกับระดับความเรียนรู้และก็ความสนใจของผู้เรียนเช่นการแนะนําบทเรียนเพิ่มเติมสําหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มความเรียนรู้นะคะหรือการให้แบบฝึกที่ท้าทายมากยิ่งขึ้นสําหรับผู้ที่มีความรู้ในระดับสูงนอกจากนี้นะคะ AI ยังสามารถปรับวิธีการสอนให้เหมาะสมกับรูปแบบของการเรียนรู้เช่นการใช้ภาพสําหรับผู้เรียนนะคะได้อย่างดีนะคะหรือการใช้เสียงสําหรับผู้เรียนให้ดีด้วยนะคะในการฟังการให้คําแนะนําแล้วก็สนับสนุน AI นะคะสามารถให้คําแนะนําแล้วก็สนับสนุนแก่ผู้เรียนได้อย่างทันท่วงทีเช่นการแนะนําแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของการหาความรู้การให้คําอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่ผู้เรียนยังไม่เข้าใจหรือการให้กําลังใจเมื่อผู้เรียนท้อแท้นะคะการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบอัตโนมัติ AI ก็สามารถทําได้อีกนะคะเห็นไหมคะว่าล้ำมากเลยทีเดียวนะคะสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนอัตโนมัติที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้เรียนเช่นปรับระดับความยากของแบบฝึกการให้แบบฝึกนะคะที่เหมาะสมกับระดับความรู้หรือการให้คําแนะนํากิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจค่ะเรามาดูการเรียนรู้ที่เฉพาะบุคคลคืออะไรการเรียนรู้เฉพาะบุคคลก็หมายถึงการปรับเนื้อหาวิธีการรูปแบบการเรียนรู้ให้ตรงกับความสามารถของความสนใจของผู้เรียนนะคะแล้วก็เป้าหมายสําคัญนะคะของผู้เรียนแนวคิดนี้นะคะมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้อย่างเต็มที่โดยใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีนะคะแล้วก็เทคนิคที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลการใช้ AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้แบบเฉพาะบุคคลนี้นะคะสามารถตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ AI กับการปรับแต่งเนื้อหาการเรียนรู้AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนได้เช่นความสามารถทางวิชาการรูปแบบการเรียนรู้และก็ความก้าวหน้าในการศึกษาเพื่อสร้างเนื้อหาที่เหมาะสมตัวอย่างเช่นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์นะคะมากมายเลยทีเดียวนะคะใช้ AI ในการแนะนําบทเรียนที่เหมาะสมกับระดับความรู้และความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนนอกจากนี้นะคะ AI ก็ยังสามารถสร้างคําถามแล้วก็แบบฝึกปรับระดับความยากง่ายตามความสามารถของผู้เรียนได้แบบเรียลไทม์การใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนนะคะเทคโนโลยี AI เนี่ยยังสามารถเก็บข้อมูลได้แล้วก็รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เช่นเวลาในการทําแบบฝึกคะแนนและรูปแบบตอบสนองจากนั้น AI จะนําข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์เพื่อระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของผู้เรียนพร้อมทั้งแนะแนวทางนะคะที่เหมาะสมยกตัวอย่างเช่นนะคะการใช้ AI ในการทํานายความเสี่ยงที่ผู้เรียนอาจล้มเหลวหรือหลุดออกจากระบบการศึกษาซึ่งช่วยให้ผู้ปกครองนะคะแล้วก็คุณครูสามารถเข้าไปช่วยได้อย่างทันท่วงทีการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีการปฏิสัมพันธ์ AI นะคะยังสามารถสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีปฏิสัมพันธ์สูงเช่นการใช้แชทบอทนะคะแล้วก็อีกหลากหลายโปรแกรมนะคะในการตอบคำถามแล้วก็ให้คำแนะนำนะคะแบบทันท่วงทีนอกจากนี้ AI นะคะยังช่วยสร้างสภาพแวดล้อมนะคะการเรียนรู้ที่น่าสนใจผ่านเทคโนโลยีนะคะที่ทําให้การเรียนรู้มีชีวิตชีวาแล้วก็น่าจดจํามากยิ่งขึ้นนะคะเรามาดูนะคะในเรื่องของวงการศึกษาความเท่าเทียมในการศึกษา AI เนี่ยก็ยังสามารถลดความเหลื่อมล้ําในวงการศึกษาได้โดยการมอบโอกาสพิเศษนะคะในเรื่องของการเรียนรู้ที่เหมาะสมนะคะของแต่ละบุคคลเช่นในพื้นที่ห่างไกลหรือข้อหรือผู้ที่มีข้อจํากัดนะคะในเรื่องของการศึกษานะคะเช่นความพิการเราสามารถใช้เทคโนโลยี AI เพื่อเข้าถึงทรัพยากรการเรียนรู้สูงสุดนะคะนอกจากนี้ AI ยังช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ในภาษาต่างๆผ่าน

0: การแปลภาษาอัตโนมัติและระบบสื่อสารแบบพูดนะคะความท้าทายและอนาคตแม้ว่า AI จะมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาแต่ก็ยังมีความท้าทายที่จะต้องเผชิญเช่นการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลการฝึกอบรมครูให้สามารถใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพการลดอคติที่อาจเกิดขึ้นจากอัลกอริทึมในระบบ AI ในอนาคต AI มีแนวทางนะคะที่จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นนะคะในระบบการศึกษาช่วยการพัฒนาเทคโนโลยีทำให้การเรียนรู้นะคะมีความยืดหยุ่นและก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนแต่ละบุคคลได้อย่างแท้จริง AI จะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญนะคะในการสร้างอนาคตของการศึกษาแล้วก็การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับโลกข้อได้เปรียบและก็ความท้าทายนะคะข้อได้เปรียบของ AI ในการพัฒนาทักษะทางภาษานะคะก็คือการเข้าการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาลดต้นทุนในการเรียนภาษาและให้การเรียนรู้ที่ปรับเปลี่ยนไปตามผู้เรียนอย่างไรก็ตาม AI เนี่ยยังมีความท้าทายเช่นความจำเป็นในการเข้าถึงอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตนะคะรวมถึงการพัฒนาความสามารถของ AI ให้มีความแม่นยำและหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในแต่ละวัฒนธรรมและภาษาที่ต่างกันบทสรุปนะคะเรามาดูบทสรุปนะคะสื่อปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมีศักยภาพนะคะในการพัฒนาทักษะทางภาษาในทุกมิติด้วยการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่เฉพาะบุคคลยืดหยุ่นอย่างไรก็ตามความสำเร็จของการใช้ AI เนี่ยเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบและการนำไปใช้ให้เหมาะสมการผสมผสาน AI เนี่ยเข้ากับการเรียนรู้ที่เน้นความเข้าใจวัฒนธรรมและความรู้สึกเชิงมนุษย์จะช่วยให้การเรียนภาษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนค่ะ
1: ยกระดับการศึกษาด้วย AI ของ Googleทุกวันนี้เราล้วนตระหนักดีว่า AI ได้ปฏิวัติวิถีชีวิตการทำงานและการวางแผนในอนาคตของเราอย่างไรที่ Google เราได้เตรียมความพร้อมมาระยะหนึ่งแล้วเกือบหนึ่งทศวรรษที่แล้วเราเริ่มพัฒนาและใช้ประโยชน์จากพลังของ AI เพื่อช่วยให้ทุกคนเข้าใจถึงศักยภาพของ AI อย่างแท้จริงนอกจากนี้เรายังกำหนดหลักการในการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบผลิตภัณฑ์และบริการจำนวนมากของเราใช้ AI เพื่อช่วยผู้คนเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการและเชื่อมต่อระหว่างกันได้ง่ายขึ้นและเรากำลังเร่งการพัฒนาในสาขาต่างๆตั้งแต่การดูแลสุขภาพไปจนถึงการสื่อสารซึ่ง AI มีศักยภาพในการปรับปรุงชีวิตผู้คนหลายพันล้านคนปัจจุบัน AI มีพลังในการพลิกโฉมหน้าการศึกษาอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเรานำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการสร้างเทคโนโลยีในห้องเรียนและทำงานร่วมกับนักการศึกษาจากทั่วโลกในหลายปีนี้มาพัฒนา AI ในรูปแบบที่จะทำหน้าที่เป็นเครื่องมือที่ชาญฉลาดและเป็นพันธมิตรทางความคิดที่ยกระดับนักการศึกษาให้เป็นหัวใจและจิตวิญญาณของประสบการณ์การศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับผู้นำทางการศึกษาเมื่อนำ AI มาประยุกต์ใช้ในบริบทของเครื่องมือทางการศึกษานักการศึกษาสามารถออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นการสร้างบทเรียนและการนำเสนออาจใช้เวลาไม่กี่นาทีแทนที่จะเป็นชั่วโมงและยังมีแดชบอร์ดที่สามารถเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความก้าวหน้าของผู้เรียนแต่ละคนแบบเรียลไทม์รวมไปถึงการประมวลผลทั้งหมดนี้ช่วยให้นักการศึกษามีเวลาทุ่มเทในการดูแลผู้เรียนและตนเองมากขึ้นสำหรับผู้เรียน AI จะช่วยทำให้การเรียนรู้เป็นส่วนตัวมากขึ้นด้วยเครื่องมือที่ให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์เพื่อช่วยส่งเสริมการสอนของนักการศึกษาซึ่งสามารถช่วยพัฒนาทักษะในการอ่านและหากผู้เรียนประสบปัญหานักการศึกษาจะได้รับการแจ้งเตือนที่รวดเร็วขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นรายบุคคลและ AI ยังช่วยปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์มอบอิสระในการจินตนาการที่ก้าวข้ามขีดจำกัดให้กับผู้เรียนและนี่เป็นเพียงสิ่งที่เรานำเสนอในปัจจุบันลองจินตนาการถึงอนาคตที่เราสามารถปรับบทเรียนให้เข้ากับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนฟีเจอร์การช่วยการเข้าถึงที่ช่วยห้องเรียนมีความครอบคลุมเต็มรูปแบบและ AI ที่ยังคงเรียนรู้และพัฒนาแนวทางเพื่อช่วยทั้งผู้เรียนและนักการศึกษาบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนนี่คืออนาคตของการศึกษา
0: ข้อดีของการใช้ AI นะคะในการพัฒนาทักษะทางภาษา ข้อดีของการใช้ AI ในการพัฒนาทักษะทางภาษาการเข้าถึงที่สะดวกและหลากหลายของปัญญาประดิษฐ์นะคะจะช่วยให้

ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลและก็ทรัพยากรทางภาษาได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการเรียนภาษาโปรแกรมแปลภาษาหรือแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อฝึกฝนนะคะเช่นการฟังการอ่านการพูดการเขียน AI สามารถปรับเนื้อหาและแบบฝึกให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพการให้ผลตอบรับแบบทันที AI สามารถใช้งานภาษาแล้วก็ให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์ตัวอย่างเช่นแอปพลิเคชันนะคะที่สามารถตรวจสอบไวยากรณ์แล้วก็การสะกดคำหรือระบบที่สามารถประเมินสำเนียงการออกเสียงของผู้เรียนทำให้ผู้เรียนสามารถปรับปรุงแล้วก็พัฒนาทักษะของตนเองได้อย่างรวดเร็วการสร้างประสบการณ์เรียนรู้แบบส่วนบุคคลด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลการเรียนรู้ของผู้ใช้งาน AI สามารถออกแบบหลักสูตรกิจกรรมที่เหมาะสมกับความต้องการและเป้าหมายเฉพาะบุคคลเช่นการแนะนำคำศัพท์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของผู้เรียนหรือการออกแบบที่เสริมสร้างทักษะในเรื่องของแบบฝึกให้กับผู้เรียนที่ยังขาดความมั่นใจด้วยการจำลองสถานการณ์ที่เหมาะสม AI ก็สามารถสร้างสถานการณ์จำลองนะคะที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนการสนทนาในบริบทที่หลากหลายได้เช่นการพูดคุยการสัมภาษณ์งานการพูดคุยในร้านอาหารหรือการเดินทางไปต่างประเทศการใช้ระบบ AI นะคะในลักษณะนี้นะคะจะช่วยเพิ่มความมั่นใจแล้วก็ลดความกังวลของผู้เรียนนะคะเมื่อต้องใช้ภาษาในสถานการณ์จริงนะคะในเรื่องของภาษาที่2ด้วยนะคะข้อจำกัดของการใช้ AI ในการพัฒนาทักษะทางภาษาเราก็มีข้อจำกัดมากมายนะคะในเรื่องของการใช้ AI นะคะแม้ว่าจะเป็นในเรื่องของสื่อนะคะหรือ AI ที่ทันสมัยนะคะความเข้าใจในบริบทวัฒนธรรมนะคะ AI เนี่ยจะสามารถประมวลผลวิเคราะห์ภาษาได้อย่างแม่นยำในระดับหนึ่งแต่ก็ยังมีข้อจำกัดในการเข้าใจบริบทและความหมายที่ซับซ้อนรวมถึงการแสดงออกทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อความหมายของคำแล้วก็ประโยคผู้เรียนอาจพลาดโอกาสในเรื่องของการเรียนรู้แบบละเอียดอ่อนในด้านนี้นะคะข้อจำกัดในด้านเทคโนโลยี AI บางส่วนยังคงไม่พัฒนาแล้วก็ยังพัฒนาได้ไม่สมบูรณ์นะคะเช่นแปลภาษาที่อาจให้ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องนะคะยังมีนะคะหรือสอดคล้องกับความหมายที่แท้จริงการพึ่งพา AI มากจนเกินไปนะคะทำให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจการใช้ภาษาโดยไม่พึ่งพาเทคโนโลยีด้วยนะคะก็อาจจะต้องใช้เทคโนโลยีบ่อยๆนะคะเพราะว่าความเคยชินนั่นเองปัญหาการเข้าถึงความเสมอภาคของการใช้ AI นะคะในเรื่องของภาษานะคะจำเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งอาจเป็นอุปสรรคนะคะของกลุ่มผู้เรียนนะคะที่มีทรัพยากรอย่างจำกัดนะคะเช่นพื้นที่ห่างไกลนะคะที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะยังเข้าไม่ถึงนะคะก็อาจจะพลาดโอกาสดีๆตรงนี้ไปใช่ไหมคะก็จะต้องดูนะคะในเรื่องของพื้นที่ต่างๆนะคะในเรื่องของความแรงของอินเทอร์เน็ตนะคะของเรานะคะแล้วก็ในเรื่องความพร้อมของเรื่องเงินปัจจัยต่างๆนะคะขาดปฏิสัมพันธ์ทางอารมณ์ AI นะคะไม่สามารถแทนความรู้สึกการเรียนรู้ที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ได้นะคะเช่นการสื่อสารกับคุณครูนะคะแล้วก็เพื่อนร่วมชั้นเรียนนะคะซึ่งเป็นการสื่อสารนะคะแบบอย่างตรงตัวเลยทีเดียวนะคะซึ่งเป็นส่วนสำคัญนะคะในการสร้างแรงจูงใจแล้วก็พัฒนาทักษะการสื่อสารในชีวิตประจำวันค่ะความท้าทายของการใช้ AI ในการพัฒนาทักษะทางภาษาการสร้างความสมดุลนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะแล้วก็การเรียนรู้เชิงมนุษย์นำ AI นะคะมาใช้นะคะควรเป็นเครื่องมือที่สนับสนุนการเรียนรู้นะคะไม่ใช่แทนที่ประสบการณ์เรียนรู้แบบดั้งเดิมนะคะที่เราเคยมีประสบการณ์แบบเดิมมานะคะผู้พัฒนาเนี่ยจะต้องคำนึงถึงการออกแบบระบบที่ช่วยเสริมการเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ์และก็การทำงานร่วมกันระหว่างผู้เรียนการพัฒนาระบบ AI นะคะที่มีความเข้าใจในลึกซึ้งนะคะเชิงลึกนะคะผู้พัฒนาจำเป็นต้องพัฒนา AI ที่สามารถประมวลผลภาษาในเชิงบริบทและวัฒนธรรมได้อย่างแม่นยำรวมถึงสามารถแยกแยะความหมายในระดับที่ซับซ้อนเพื่อให้ผู้เรียนนะคะได้รับประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกับการเรียนรู้จากมนุษย์การรับมือนะคะกับปัญหาด้านความเป็นส่วนตัวในเรื่องของ AI นะคะการเรียนรู้ต้องมีการเก็บข้อมูลจากผู้เรียนนะคะแล้วก็ข้อมูลในการใช้งานแล้วก็ความคืบหน้าการจัดการข้อมูลนะคะ

0: ต้องเป็นไปอย่างรัดกุมปลอดภัยเพื่อป้องกันการละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานนะคะแล้วก็สร้างความเท่าเทียมเข้าถึงเทคโนโลยีในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะควรมีนโยบายโครงการที่สนับสนุนการเข้าถึงเทคโนโลยี AI อย่างเท่าเทียมด้วยเช่นจัดหาอุปกรณ์หรือการสนับสนุนการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในพื้นที่ขาดแคลนเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนนะคะสามารถใช้ประโยชน์จาก AI ได้อย่างเต็มที่สรุปแล้วนะคะ AI นั้นมีศักยภาพมากนะคะในการสนับสนุนการพัฒนาทักษะทางภาษาโดยสามารถช่วยพัฒนาประสิทธิภาพและก็ความสะดวกสบายในการเรียนรู้อย่างไรก็ตามการใช้ AI ก็ยังมีข้อจำกัดและความท้าทายที่ต้องได้รับการแก้ไขนะคะอย่างเหมาะสมนะคะเพื่อให้การพัฒนาและก็นำ AI มาใช้นะคะคำนึงถึงความสมดุลระหว่างเทคโนโลยีกับการออกแบบแบบดั้งเดิมนะคะรวมถึงการสร้างระบบที่ปลอดภัยเท่าเทียมตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนนะคะในทุกระดับค่ะ
1: ทุกครั้งที่เทคโนโลยีถูกพัฒนามากขึ้นนะครับมนุษย์ส่วนใหญ่เราก็จะต้องทิ้งทักษะหนึ่งที่เทคโนโลยีมันทำแทนได้แล้วถูกไหมครับเมื่อวันที่โลกมีถนนมีรถยนต์เกิดขึ้นทักษะการขี่ม้าเป็นยังไงครับมันก็ไม่จำเป็นสำหรับคนส่วนใหญ่อีกต่อไปใช่ไหมครับกลายมาเป็นสันทนาการหรือกลายเป็นกีฬาแทนแต่ทั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องคิดเลขนะครับที่อาจจะไปลดทอนทักษะการคิดเลขเร็ว CEO ของ Nvidia เนี่ยคุณเจนเซนห่วงเขาเคยพูดนะครับเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยควรไปเน้น problem solving skill มากกว่าในอนาคตอย่างการเขียนโปรแกรมในปัจจุบันนี้ ChatGPT ถุยโค้ดออกมาได้เลยใช่ไหมครับจากโจทย์ที่พิมพ์พร้อมเข้าไปเมื่อมีเครื่องบันทึกเสียงการพิมพ์คอมพิวเตอร์การจดชาวเลขใช่ไหมการเขียนข้อความอย่างย่อเนี่ยก็แทบจะหายไปเลยในปัจจุบันนี้ไม่มีใครคิดถึงทักษะเหล่านี้อีกกลายเป็นว่าทักษะคอมพิวเตอร์เข้ามาทดแทนได้นะครับและขณะนี้แหละครับขณะที่ AI กำลังย่างไกลเข้ามาในชีวิตประจำวันรุกคืบเข้ามาทุกทีทักษะอะไรของมนุษย์ที่จะลดความสำคัญหรือหายไปบ้างเราคิดว่าเป็นทักษะระหว่างทางครับทักษะระหว่างทางคืออะไรวันนี้เราจะค้นหาสิ่งที่ขาดหายนี้ไปครับแต่เดิมครับกว่ามนุษย์จะทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องผ่านการฝึกฝนใช่ไหมครับฝึกฝนทักษะระหว่างทางอย่างหนักหน่วงเช่นคุณอยากวาดรูปได้สวยคุณต้องฝึกฝนมือใช่ไหมครับว่าจะวาดรูปยังไงออกมาได้ดีหรือแม้แต่การสื่อสารกว่าคุณจะคุยกับชาวต่างชาติได้คล่องคุณก็ต้องเรียนรู้ทักษะภาษานั้นๆอยู่หลายปีที่จะสามารถสื่อสารได้อย่างเชี่ยวชาญแต่ทั้งนี้นะครับถ้าพูดถึงการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี่แน่นอนนะครับสมัยหนึ่งเราก็ปลูกฝังกันเรียนวิชาเขียนโปรแกรมนะต้องไปเรียนหลายปีเลยในมหาวิทยาลัยนี่เราไม่ได้กำลังจะยอมรับชะตากรรมว่า AI มันจะมาทำงานแทนมนุษย์ซะหมดนะครับเพราะว่าความแม่นยำของทักษะบางอย่างการยอมรับก็อยู่ที่คนครับเช่นการสร้างสรรค์งานศิลปะศิลปินสร้างภาพออกมาตรงใจมนุษย์ให้ความรู้สึกได้มากกว่างานที่มาจาก AI วาดใช่ไหมครับและกลุ่มใหญ่ๆเลยก็ไม่ยอมรับการทำงานทางศิลปะแบบ AI ด้วยแต่ทั้งนี้ครับถ้าเราจะใช้ AI มาเขียนโปรแกรมแทนมนุษย์โอ้โหต้องอาศัยคนที่เข้าใจ syntax นะครับหรือไวยากรณ์ภาษามาช่วยแก้ไขทำให้โปรแกรมเนี่ยมันรันได้อยู่ดีเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นทักษะการแก้ปัญหาเนี่ยมันยังคงอยู่กับมนุษย์อยู่แต่ในอนาคตนะครับด้วยการพัฒนาของ AI ที่ปัจจุบันเรายอมรับแล้วว่า exponential แน่ๆคือพัฒนาทบต้นแล้วก้าวกระโดดขึ้นเรื่อยๆไปมันจะทำให้การพัฒนาตรงนี้เข้ามาแทนที่ความสามารถในการเรียนรู้ของมนุษย์ที่ทำงานแบบลีเนียครับคือค่อยๆเรียนไปจนกว่าจะมีความเชี่ยวชาญกว่าจะเก่งก็หลายปีแต่ AI นี่แป๊บเดียวมันเก่งเลยยกตัวอย่างวิดีโอที่สามารถสร้างด้วย AI ก็ได้นะครับภาพที่เห็นอยู่นี้นะครับถูกสั่งจาก AI ใส่พร้อมเข้าไปสร้างสรรค์เป็นวิดีโอหรือภาพเคลื่อนไหวขึ้นมาด้วย Sora AI อันนี้เป็นผลงานจากบริษัท Open AI ผู้สร้าง ChatGPT นี่แหละครับตอนนี้แม้จะยังไม่ได้เปิดใช้งานโดยทั่วไปที่ใครจะเข้ามาสร้างภาพนี้ได้นะครับแต่เมื่อเปิดตัวต่อสาธารณะโอ้โหถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องจับตาดูมากเลยทีเดียวถ้าเอาเรื่องนี้ไปบอกผู้คนเมื่อสัก3ปีก่อนหน้าว่าอีกหน่อยนะพวกเรา Generative AI เนี่ยมันจะช่วยพวกเราเก่งอย่างก้าวกระโดดจะสร้างหนังแข่งกับฮอลลีวูดได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาระบบกองถ่ายผมว่าก็คงจะมีน้อยคนมากที่เชื่อนะครับโซร่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือครับที่คนธรรมดาจะสามารถมาสร้างซีนต่างๆระดับฮอลลีวูดได้โดยง่ายพิมพ์คำสั่งพร้อมลงไปว่าต้องการภาพอะไรต้องบอกว่างานแบบนี้นะครับเมื่อก่อนมันต้องทุ่มเทใช้เวลาในการถ่ายทำอย่างมากกว่าจะได้การไหลกล้องจากฟ้าลงมากว่าจะได้ภาพที่เป็นระดับบล็อกบัสเตอร์นะครับหรือการทำหนังระดับเนี้ยบๆเนี่ยเพื่อจะสื่อสารออกมาสู่โลกแต่ขณะนี้มันกำลังทำง่ายขึ้นด้วยเทคโนโลยีหนังหรือภาพยนตร์จากจุดนี้ไปจะถูกส

0: สร้างได้ง่ายกว่าด้วยโซล่าถึงแม้ว่าณขณะนี้จะยังไม่เปิดให้คนทั่วไปใช้แต่ในอนาคตไม่แน่นะครับและแบบนี้ฮอลลีวูดจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคต Apple เปิดยุคสมัยใหม่แห่ง Spatial Computing คอมพิวเตอร์ที่สามารถจะมองได้โดยรอบนะครับด้วยอุปกรณ์ที่แสนแพงแต่คอนเทนต์การรับชมหรือการเสพภาพยนตร์แบบใหม่ก็กำเนิดเกิดขึ้นด้วยในรูปแบบ Immersiveใครก็ตามที่มีประสบการณ์ได้เห็นสิ่งนี้แล้วนะครับสามารถฟันธงได้เลยว่านี่คืออนาคตของฮอลลีวูดด้วยการมาถึงของ AI ที่มนุษย์เราสามารถไปถึงผลลัพธ์ได้ทันทีไม่ต้องเสียเวลาฝึกฝนทักษะระหว่างทางมันดีหรือไม่ดีล่ะครับแน่นอนล่ะครับว่าการพัฒนาทุกอย่างมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียผมจะเริ่มจากการชวนคุณผู้ชมพิจารณาข้อเสียด้วยกันก่อนนะครับว่าการที่มนุษย์ส่วนใหญ่จะละทิ้งเรื่องราวระหว่างทางที่เราเติบโตมาพร้อมการเรียนรู้ผลลัพธ์ปลายทางมันจะไม่เหมือนเดิมครับผลลัพธ์ที่ได้จาก AI ช่วยแปลภาษาคุณอาจจะเข้าใจภาษาต่างๆได้ง่ายขึ้นไวขึ้นแล้วก็หลากหลายภาษามากขึ้นแต่เราจะไม่มีทางเข้าใจภาษาต่างชาติแบบเดียวกับคนที่เคยร่ำเรียนภาษามานะครับเพราะว่าระหว่างทางที่เขาเรียนเนี่ยเขาเรียนภาษาก็จริงแต่เขาได้เรียนรู้วัฒนธรรมหรือวิธีคิดที่แฝงอยู่ในชนชาตินั้นๆในการใช้ภาษาด้วยหรือความสุนทรียะหรือความรู้สึกจากการวาดภาพที่คุณได้เลือกสีเลือกชนิดของสีเลือกเฉดของสีได้ดมกลิ่นสีความรู้สึกเหล่านี้ครับจะห่างหายไปเลยประสบการณ์การวาดภาพจาก AI ไม่ใช่การวาดภาพจริงแน่ๆแต่ข้อดีของการกระโดดข้ามการเรียนรู้ทักษะระหว่างทางมันก็น่าคิดนะครับเพราะว่าถ้าเราจะเรียนรู้แค่ทักษะที่จำเป็นจริงๆเราจะมีเวลาอีกมากเลยไปเรียนรู้ทักษะอื่นได้อีกเช่นแทนที่คุณจะเสียพลังงานหลายปีเพื่อจะเรียนภาษาจนเชี่ยวชาญแต่คุณใช้เวลาเหล่านั้นฝึกเรื่องอื่นๆไปด้วยระหว่างทางเช่นคุณเอาเวลาไปเรียนรู้การทำธุรกิจคุณเอาไปฝึกฝนทักษะบริหารคุณไปฝึกโลจิกของการเขียนโปรแกรมคุณก็จะกลายเป็นคนที่ทำธุรกิจโดยมีหลักคิดหรือโลจิกจนสามารถสั่ง AI ให้เขียนโปรแกรมมาช่วยงานได้และคุณยังสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ผ่านเครื่องมือ AI ซึ่งทำให้คนคนนึงสามารถจะข้ามทักษะที่ AI ทำแทนได้ไปสู่การมีทักษะอื่นๆที่ AI ทำแทนไม่ได้อีกหลากหลายอย่างในคนคนเดียวกันแน่นอนครับเรื่องนี้ถ้าเราคิดกันอย่างจริงจังจริงๆมันน่าจะเป็นการก้าวกระโดดของมวลมนุษยชาติไปอีกหนึ่งยุคเลยทีเดียว AI เข้ามาในโลกและมนุษย์เราก็อยู่กันแบบประชาคมโลกแน่นอนครับเราไม่สามารถหลีกหนีการพัฒนาของ AI ไปพ้นฉะนั้นสิ่งนี้มันจะมากระทบกับรูปแบบการใช้ชีวิตของเราอย่างแน่นอนซึ่งน่าติดตามอย่างใกล้ชิดแต่ก่อนจากวันนี้นะครับผมให้คำแฝงที่มาจาก AI ไว้สักเล็กน้อย AI อาจจะย่อจาก Artificial Intelligence ในรูปแบบที่เราคุ้นเคยกันและเมื่อมองดีๆเราจะเห็นความหมายที่ซ่อนอยู่ใน AI เมื่อจัดเรียงใหม่นั่นคือคำว่า Save Time หรือประหยัดเวลาAI มาเพื่อย่นย่อเวลาทำให้เวลาที่เคยต้องทำนานหายวับไปและมนุษย์จะมีเวลาว่างมากยิ่งขึ้นและเมื่อถึงเวลานั้นครับโลกก็น่าจะแข่งขันกันว่าคนหนึ่งคนจะมีทักษะอันหลากหลายมากขนาดไหนเมื่อเรามีเวลาไปทำทั้งรีสกิลและอัพสกิลยกระดับทักษะของตัวเองและเมื่อถึงเวลานั้นครับเราอาจจะมีเวลาว่างมากพอที่จะย้อนกลับไปเรียนขี่ม้าใหม่ทั้งที่โลกไม่จำเป็นจะต้องขี่ม้ากันอีกแล้ว
1: อนาคตของการพัฒนาทักษะทางภาษาด้วย AI ในยุคปัจจุบันนะคะการพัฒนาทักษะทางภาษาเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะในมิติของการศึกษาการทำงานแล้วก็การสื่อสารระหว่างประเทศด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์การเรียนรู้และก็ฝึกฝนภาษานะคะซึ่งจริงไม่จำกัดนะคะอยู่ในพื้นที่ห้องเรียนเท่านั้นนะคะหรือว่าการผ่านสื่อแบบดั้งเดิมนะคะแต่ได้เปลี่ยนแปลงไปสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลนะคะที่สามารถปรับแต่งการเรียนรู้ได้เฉพาะบุคคลซึ่งส่งผลให้การเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลในแนวทางการพัฒนาทักษะทางภาษาในอนาคตโอกาสที่ AI นะคะจะมอบให้กับการพัฒนาทักษะทางภาษาการเรียนรู้แบบเฉพาะบุคคลสามารถวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนและรูปแบบของการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลเพื่อปรับแต่งเนื้อหาแบบฝึกความยากง่ายทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นแอปพลิเคชันภาษาที่ใช้ AI จะสามารถแนะนำคำศัพท์ไวยากรณ์หรือบทสนทนาที่ผู้เรียนนะคะให้ความสนใจเป็นพิเศษการเข้าถึงที่ง่ายและสะดวกช่วยลดอุปสรรคด้านเวลาและสถานที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนแล้วก็โ

ฝึกฝนได้ทุกเวลาผ่านอุปกรณ์อย่างเช่นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยืดหยุ่นการฝึกฝนแบบโต้ตอบนะคะสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ได้โต้ตอบกันเช่นการสนทนาแบบแชทบอทการออกเสียงตาม AI การรับคำแนะนำแบบเรียลไทม์ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพการวิเคราะห์และก็ประเมินผลสามารถวิเคราะห์ผลงานของผู้เรียนได้อย่างละเอียดอ่อนเช่นการตรวจไวยากรณ์การประเมินการออกเสียงการให้ข้อเสนอแนะที่สามารถเจาะจงช่วยให้ผู้เรียนสามารถทราบจุดที่ต้องพัฒนาแล้วก็ติดตามความก้าวหน้าของตนเองการแปลภาษาแบบเรียลไทม์เทคโนโลยีการแปลภาษาด้วย AI พัฒนาไปอย่างกว้างขวางทำให้สามารถสื่อสารข้ามภาษาเป็นไปอย่างราบรื่นช่วยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนะคะสามารถแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่กว้างขึ้นบทบาทของ AI ในการพัฒนาทักษะทางภาษา AI มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู้ภาษาอย่างสิ้นเชิงหรือสามารถสนับสนุนในด้านต่างๆได้เช่นการแปลภาษาแบบเรียลไทม์เทคโนโลยีการแปลภาษาเช่น Google Translate ได้พัฒนาความสามารถในการแปลที่แม่นยำและรวดเร็วมากขึ้นนอกจากนี้ AI ยังช่วยให้เกิดระบบแปลที่ปรับบริบทและความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมการเรียนรู้ส่วนบุคคลการเรียนรู้ส่วนบุคคลแพลตฟอร์มการเรียนรู้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เรียนเพื่อปรับปรุงเนื้อหาแบบฝึกให้ตรงกับความสามารถและเป้าหมายของผู้เรียนการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่เสมือนจริงระบบ AI เช่น ChatGPT เป็นต้นสามารถจำลองบทสนทนาในสถานการณ์จริงช่วยให้ผู้เรียนฝึกทักษะการสื่อสารผ่านการโต้ตอบแบบ AI ที่ให้เข้าใจแล้วก็ตอบสนองตามบริบทได้เหมือนมนุษย์การตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด AI เช่น Grammarly เป็นต้นนะคะก็จะมีหลากหลายโปรแกรมนะคะช่วยในการวิเคราะห์ไวยากรณ์คำศัพท์รูปประโยคทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถพัฒนาทักษะการเขียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นความก้าวหน้าที่คาดหวังในอนาคตการพัฒนา AI ในด้านการเรียนรู้ภาษาในอนาคตอาจประกอบด้วย AI สามารถเข้าใจทางวัฒนธรรมได้ลึกซึ้ง AI ในอนาคตสามารถเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมและบริบทที่ซับซ้อนมากขึ้นช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะทางภาษาในเชิงวัฒนธรรมได้ดีขึ้นการบูรณาการเทคโนโลยีเสมือนจริงและความจริงเสริมการใช้ VR และ AR ช่วยเสริมสร้างสภาพแวดล้อมจำลองสำหรับการฝึกฝนภาษาเช่นการจำลองสถานการณ์ในร้านอาหารหรือสำนักงานในต่างประเทศการพัฒนาผู้ช่วย AI ส่วนตัวผู้ช่วย AI เช่น Siri นะคะอาจจะมีฟังก์ชันนะคะช่วยฝึกฝนภาษาเฉพาะบุคคลอย่างต่อเนื่องแล้วก็ปรับปรุงความคืบหน้าของผู้เรียนได้การเรียนรู้หลายภาษาในเวลาเดียวกัน AI นะคะสามารถเรียนรู้ภาษาได้อย่างพร้อมกันโดย AI จะช่วยจัดการแล้วก็ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความสามารถและความถนัดของแต่ละบุคคลข้อจำกัดและความท้าทายแม้ว่า AI จะมีศักยภาพสูงแต่ก็ยังมีข้อจำกัดความท้าทายด้วยเช่นความเป็นส่วนตัวแล้วก็ความปลอดภัยของข้อมูลระบบ AI จำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ซึ่งอาจจะเกิดความกังวลเกี่ยวกับการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีผู้คนในพื้นที่ห่างไกลและมีรายได้น้อยอาจไม่มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยี AI ที่ทันสมัยความแม่นยำและอคติใน AI AI บางระบบอาจยังคงมีข้อผิดพลาดหรืออคติในข้อมูลซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนบทสรุปเรื่องการพัฒนาทางภาษาผ่านสื่อประดิษฐ์ AI ในอนาคต AI จะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการพัฒนาทักษะทางภาษาเทคโนโลยีจะพัฒนาไปสู่การเรียนรู้ที่สมจริงยิ่งขึ้น
ร่วมกับ AI

0: เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมของผู้เรียนที่เสมือนจริงนอกจากนี้ AI จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนได้อย่างละเอียดขึ้นทำให้สามารถให้คำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเช่นการแนะนำคำศัพท์หรือไวยากรณ์ผู้เรียนควรเรียนรู้เพิ่มเติมการพัฒนาทักษะทางภาษาด้วย AI ไม่ได้เป็นการสอนแทนคุณครูเท่านั้นนะคะแต่เป็นการเสริมสร้างการสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผู้เรียนนะคะผู้สอนยังคงมีบทบาทสำคัญในการให้คำแนะนำสร้างแรงบันดาลใจและก็สร้างปฏิสัมพันธ์ให้กับผู้เรียนค่ะ
1: ทันโลกไซแอนเทคสัปดาห์นี้มองการพัฒนา AI ในยุคใหม่ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยทักษะความสามารถที่น่าทึ่งครับกลายเป็นตัวเร่งให้บริษัทเทคโนโลยีสร้างสรรค์ AI มาใช้ในการทำงานหลากหลายรูปแบบและคำถามยอดฮิตที่ว่า AI กำลังจะทำให้คนตกงานหรือไม่และเราจะต้องปรับตัวกันยังไงครับย้อนไปเมื่อปลายปี2022ครับเป็นครั้งแรกที่ทั่วโลกได้รู้จักกับ ChatGPT เวลานี้ทุกคนตื่นเต้นกับความสามารถของ AI แชทบอทตัวนี้อย่างมากเลยนะครับด้วยการประมวลผลในเวลาอันรวดเร็วและนับตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมาในเวลาเพียง2ปีเท่านั้นครับเราได้เห็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทต่างๆใช้ AI มาพัฒนากันมากขึ้นทั้งผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่รวมถึงผลิตภัณฑ์เดิมที่อัปเดตมาในหลายๆเวอร์ชันด้วยครับApple เป็นบริษัทล่าสุดที่นำเอาความสามารถของ AI มาใช้งานกับผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า Apple Intelligence นะครับเป็นตัวช่วยในการทำงานโปรแกรมต่างๆย้อนไปก่อนหน้านี้ OpenAI ได้เปิดตัว GPT รุ่นใหม่หรือ GPT-4o กับความสามารถที่หลายคนทึ่งเมื่อสามารถตอบโต้ได้เหมือนพูดคุยกับคนคนหนึ่งเลยครับ
2: อยากรู้ว่าตำแหน่งของกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บนะครับอยู่ห่างจากโลกออกไปไกลแค่ไหนและตำแหน่งนั้นเรียกว่าอะไร
1: คำถามยากนะครับพี่หลาม
3: กล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บ James Webb Space Telescope ตั้งอยู่ที่จุด Lagrange Point เสาเอลเทาซึ่งอยู่ห่างจากโลกประมาณ 1.5 ล้านกิโลเมตรหรือประมาณ1ล้านไมล์จุดเอลเทาเป็นตำแหน่งที่แรงดึงดูดของโลกและดวงอาทิตย์สมดุลกันทำให้กล้องสามารถรักษาตำแหน่งได้ง่ายและมีการมองเห็นที่ชัดเจนจากการแพร่รังสีของดวงอาทิตย์และโลกครับ
2: โอ้โห
1: เป็นไงบ้างครับพี่หลามฟังภาษาไทยได้ด้วยแต่อาจจะสำเนียงฝรั่งนิดนึงนะ
2: เป็นฝรั่งแบบเหมือนหัดพูดไทย
1: ตอนนี้เนี่ย AI เนี่ยเข้ามาใกล้กับการทำงานมากขึ้นถึงขั้นคุยกันแบบธรรมดาได้แล้วไม่ต้องพิมพ์แล้วนะคร
2: ับใช่ๆแล้วเมื่อสักครู่นี้ถามแล้วตอบเร็วด้วยนะทุกวันนี้ที่บริษัทต่างๆแข่งกัน AI กันสนุกสนานมากๆเนี่ยอย่าง OpenAI ก็มี ChatGPT ตัวนี
1: ้
2: นะฮะล่าสุดก็คือ 4o เนาะ Omni แล้ว Google ก็เปิด Gemini ขึ้นมาแล้วว
1: ันถัดกันเลยนะ
2: จะสังเกตว่าตอนนี้2บริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยกำลังแข่งกันเรื่อง AI แล้วก็แข่งกันโชว์ประสิทธิภาพว่า AI เนี่ยมันมีความคล้ายมนุษย์มากขึ้นสังเกตว่าพูดคุยกันได้ถามตอบได้ครับ
4: Do you have any suggestions?
5: Absolutely. How about a classic game of rock
2: อย่าง OpenAI เขาก็มองไปในอนาคตว่าเออทุกวันนี้จุดอ่อนของไอ้เจ้าพวกอย่าง ChatGPT เวอร์ชันแรกๆเนี่ยถามไปแล้วนานมากนะกว่าจะตอบมันต้องมีความเป็น multi model AI ตัวนั้นนะต้องรับ input ได้หลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือเอาภาพให้มันดูก็ได้เป็นเสียงก็ได้หรือจะเป็นวิดีโอก็ได้แล้วตัวมันเองก็ต้องเอาท์พุตได้หลากหลายวิธีด้วยวิธีการทำงานเร็วขึ้นมันก็เลยกลายเป็นเทรนด์ของ AI ในปี2024นี่แหละที่เขาเปิดตัวกันเนี่ยสิ่งนี้เขาเรียกว่าแนวทางใหม่ของการทำ AI ในปัจจุบันนี้ที่เรียกว่า mixture of expert ศูนย์รวมของผู้เชี่ยวชาญมีหลายๆคนอยู่ในนั้นเขาแบ่ง AI เป็นตัวเล็กๆครับ AI รู้เรื่องนี้ไปแบ่งเป็นตัวๆเลี้ยงกันให้หมด
1: เหมือนมหาวิทยาลัยหนึ่งแห่ง
2: ใช่แล้วทั้งหมดเนี้ย ChatGPT 4จะเป็นตัวครอบทั้งหมดแล้วสั่งถามอะไรเข้าไปหรือต้องการเอาท์พุตแบบไหนเข้าไปเขาก็จะไปสั่ง expert ตัวนี้วิ่งไปทำมันถึงทำงานได้เร็วตอบสนองได้เร็วแล้วรู้สึกว่าเหมือนคนจริงๆ
1: คือจากก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็น Midjourney ทำแต่ภาพอย่างเดียวแชทอย่างเดียวต้องพิมพ์เท่านั้นไม่มีภาพได้แต่ตอนนี้เนี่ยมารวมกันเลย
2: อีกหน่อยเนี่ย AI 1ตัวมันจะทำได้ทุกอย่างอยู่ในนั้นแหละมันก็จะเป็นเทรนด์ให้ในปี2025ว่าเขาจะพัฒนาอย่างไรต่อไป
1: แต่ทีนี้เอา AI มาหลายๆคนกลัวครับพี่หลานจะตกงานหรือเปล่า
2: ตก
1: งานหรือเปล่าเอ๊ะฉลาดกว่าเราเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้าง
2: ตกงานแน่นอนถ้าเราเป็นคนที่ประเภทแบบทำงานด้าน

0: operation เพราะว่า AI มันจะมาแทนเรื่องของ operation ก่อนเลยคุณเตรียมตัวย้ายไปอยู่แผนก AI เพราะแผนก AI เกิดใหม่แน่นอนอัปเกรดตัวเองวันนี้นะฮะหาความรู้แล้วก็พาตัวเองไปอยู่ในจุดที่บริษัทต้องการแค่ไปหาวิธีที่จะคอนโทรลเขาให้ได้ง่ายแค่นั้นเองจะคุยกันด้วยภาษาอะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็เป็นคนทำงานกับ AI เราจะไม่ตกงาน
1: เรียกได้ว่าแม้ AI จะพัฒนาไปรวดเร็วแค่ไหนนะครับคนเราก็ต้องก้าวตามให้ทันมากขึ้นเท่านั้นครับยังมีข่าวอื่นในรอบสัปดาห์มาอัปเดตกันด้วยครับที่ญี่ปุ่นมีแอปพลิเคชันที่ใช้ AI ช่วยเจ้าของประมวลหน้าเจ้าเหมียวว่ามันเจ็บป่วยถึงขั้นต้องพบคุณหมอหรือไม่ Casme พัฒนาโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนิฮอนฝึกให้ AI เรียนรู้ภาพแมวกว่า 6,000 ภาพเพื่อดูว่าหน้าตาแบบไหนแสดงว่ามันมีอาการป่วยตอนนี้มีผู้ใช้ในญี่ปุ่นกว่า 200,000 คนแล้วครับนี่คือลิชบอทหุ่นยนต์คล้ายแมลงผลงานจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดด้วยขนาดที่เล็กและมีขายึดเกาะทำให้มันสามารถไปสำรวจโครงสร้างของถ้ำบนดวงจันทร์หรือดาวอังคารได้ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการสำรวจในพื้นที่เข้าถึงยากในอนาคตคุณผู้ชมอัปเดตข่าววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกันทางออนไลน์ได้ที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science and Tech นะครับรวมถึงฟังได้ผ่านทางพอดคาสต์ฟัง Science and Tech กันได้ทางเว็บไซต์รวมถึงพอดคาสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ครับและกลับมาพบกันในทุกๆสัปดาห์กับทันโลก Science and Tech ครับ
2: เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับชั่วโมงที่8นะคะการพัฒนาทักษะทางภาษาผ่านสื่อปัญญาประดิษฐ์นะคะหรือ AI นะคะมีบทบาทมากเลยทีเดียวใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเรามาพบกับรายการรู้รักภาษากับการสร้างทัศนคติค่านิยมเพื่อส่งเสริมการสร้างทักษะอาชีพในศตวรรษที่21ในชั่วโมงต่อไปกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีท่านผู้ชมรายการสรรสร้างงานประดิษฐ์นะคะมาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บางออนโพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะนำเสนอการทำดอกไม้หรือสิ่งประดิษฐ์ที่เราจะตั้งในโชว์เนี่ยเพื่อที่จะนำไปทำดูดกลิ่นน้ำหอมได้นะคะทีนี้การดูดกลิ่นน้ำหอมนั้นก็ต้องใช้สิ่งที่เป็นธรรมชาติอย่างใบไม้นี่นะคะใบไม้เนี่ยได้มาจากใบโพแต่ก่อนใบโพปัจจุบันนี้จะเป็นใบจะเป็นใบตะโกนะคะไม่ใบโพแล้วใบตะโกนะคะเท่าที่ทราบมานะคะ เคยไปอินเดียจะไปดูใบโพที่อินเดียคิดว่าจะสวยงามนะคะเป็นสีเหลืองไม่สวยเลยค่ะไม่งามเลยบอกไม่เอาราคาก็พอแพงกับบ้านเราหน่อยนึงบ้านเราแต่ก่อนซื้อประมาณ15บาท20บาทอินเดีย25หรือ30นะคะก็เลยไม่ไปคือไปเมืองพุทธคยาไงฮะจะมีแขกเขาจะใช้ใบโพมาทำพวกเป็นเครื่องรางของขลังที่มีพระอยู่ข้างในแล้วอัดด้วยพลาสติกอีกทีนึงนะคะก็จะมีเขาจะใช้ใบโพมากกว่าใบนี้นะคะคือใบตะโกดัดนะคะมันจะอยู่เป็นแหล่งมากตั้งรู้สึกจังหวัดเพชรบุรีราชบุรีนะคะมีต้นตะโกดัดสมัยก่อนนั้นเด็กๆก็มาราชบุรีกับคุณพ่อเนี่ยนะคะจะเจอต้นตะโกดัดแล้วใบมันจะใหญ่ต้นถ้าพออยู่กับทุ่งนาเนี่ยต้นใหญ่แต่พอใส่กระถางนี่มันจะต้นเล็กนะคะท่านผู้ชมก็ราคาสมัยก่อนนิยมค่อนข้างราคาสูงนะคะเป็นของที่นำเข้าไปส่งกรุงเทพนะคะก็ได้เจอต้นตะโกดัดเนี่ยนะคะตอนหลังนี้เขาใบมันใบโพนี่เขาจะไม่เอามาทำนะต้องไปเด็ดไปเก็บตามวัดตามที่ต่างๆอะไรเงี้ยนะเขาก็เอาไม่ค่อยจะนิยมใช้นะคะก็เป็นใบตะโกดัดมากกว่าหรือใบอะไรก็ได้ที่มีลักษณะก้านแข็งไปแช่น้ำวิธีการทำเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยใบโพเนี่ยจะเอานำมาแช่กับผงขี้เถ้านะคะแล้วก็มาทำความสะอาดพอมันจะนั่นปั๊บก็มาทำความสะอาดให้ดีมันก็จะเหลือที่มันจะเป็นเยื่อเนี่ยค่ะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันเขาจะไม่ค่อยได้ทำวิธีการเดิมแล้วจะเป็นแช่ผงแช่สารเคมีฟอกขาวมากกว่านะคะท่านผู้ชมก็มีให้พวกเราเนี่ยได้ทำงานประดิษฐ์ขึ้นมาได้มากมายนะคะก็จะก็เลยได้ทราบว่าการทำใบโพหรือตะโกดัดเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นใบตะโกดัดมากกว่านะคะเพราะว่าการใช้งานเนี่ยการพับการอะไรเนี่ยจะใช้ใบตะโกดัดเนี่ยพับได้มากดีที่สุดนะคะเพราะว่ามันจะไม่ขาดนะคะพับกรีบอะไรพวกนี้เขาจะใช้ใบตะโกดัดเนี่ยนะครับจะมัดไปทางไหนมันก็ไม่ขาดท่านผู้ชมเนี่ยอย่างนี้เห็นไหมคะก็ไม่ขาดเนี่ยนะคะเนี่ยแล้วก็จะไม่ขาดเลยก็มีความเหนียวดีเหมือนกันนะคะถึงได้นำมา

แล้วการทำดอกไม้เนี่ยก็มีการพับวันนี้จะทำใบตะโกดัดเพื่อที่จะไปตกแต่งกับการดูดกลิ่นของดอกไม้ดูดกลิ่นของน้ำหอมนะคะน้ำหอมที่เราจะใช้ในการตึงกลิ่นดูดกลิ่นพวกนี้จะดูดกลิ่นแต่ต้องใช้คือไม้ไปซื้อแถวแต่จุดจากตามโครงการมันมีโครงการอยู่เขาจะขายพวกไม้เขาบอกว่าไม้ก้านหวายเขาก็แช่ด้วยสารเคมีเหมือนกันนะคะแช่ด้วยสารฟอกขาวแล้วนำมาเพื่อที่จะใช้ดูดกลิ่นถ้าเพื่อดูดกลิ่นเราจะใช้ผู้สาธิตนั้นพอดีเห็นมีนี่ก็เลยใช้มาทีนี้ใบแอก้านี้จะไม่มันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่แต่จะทำให้ท่านผู้ชมว่าวิธีการทำดอกไม้ของเขาเนี่ยได้มีไอเดียที่แตกต่างกันไปใช้ประกอบกับการดูดกลิ่นของดอกไม้นะคะดูดกลิ่นให้ดอกกลิ่นของน้ำหอมนี่กระจายนะคะก็จะซึมไปขึ้นมาแล้วก็นำมากระจายกลิ่นนะคะส่วนมากจะใช้อันนี้ก็แช่ได้แต่แช่ดูดกลิ่นได้เหมือนกันแต่ทีนี้มันจะมีส่วนที่เป็นกาวอะไรอยู่ตรงนี้บ้างนะคะวันนี้อุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะมีเนี่ยนะคะจะมีส่วนของตะโกดัดหรือใบโพนะคะใบโพมาพับบางทียังไม่ได้ดีเท่าไหร่พับว่ามันจะแกะกรอบแตกง่ายนะคะกรรไกรนะคะที่เอากระไม้ทับไปเพราะว่าในห้องส่งนี้มีแอร์ค่อนข้างแรงเพิ่มความเย็นให้ก็เลยมีลมก็เลยต้องวางไว้นะคะท่านผู้ชมแล้วก็กาวบางทีก็ใช้บางทีก็ไม่ใช้แล้วแต่บางส่วนจะใช้นิดหน่อยนะคะไม้เป็นไม้พูดถึงไม้แหลมนี่จะดีกว่านะคะหาไม้แหลมให้ด้วยนะคะเป็นห่อๆนะคะไม้แหลมก็ใช้ได้นะคะบางทีเนี่ยยังนึกไม่ออกว่าจะหยิบอะไรมาใช้ก็นะคะก็พอดีไม้แหลมนี่มันดูดกลิ่นได้นะคะขอบคุณเนี่ยไม้แหลมเนี่ยนะคะเราก็มาประกอบได้นะคะเนี่ยไม้แหลมนี่มีประโยชน์มากใช้งานอะไรก็ได้นะคะในการทำงานเนี่ยไม้แหลมนี่จะช่วยอย่างเช่นเราจะทาอะไรต่ออะไรเนี่ยไม้แหลมช่วยบางทีของติดอะไรเนี่ยไม้แหลมมีประโยชน์ที่สุดในการทำงานประดิษฐ์นะคะทำอะไรก็ได้แต่ไม่ถนัดถึงกับหน้าจิ้มฟันนะคะเพราะมันใหญ่นะคะก็ทีนี้ส่วนประกอบที่จะใช้เนี่ยนะคะจะใช้ได้ก็ถูกไหมจะเป็นได้ฝ้ายนะคะได้สีขาวได้อะไรก็ได้ฟางเชือกผูกอะไรได้ทั้งนั้นแต่อย่าใช้ได้ที่มันเป็นที่ผูกของที่มันเป็นห่อผูกของสีๆนะไม่ใช้นะคะทีนี้เราลองใช้อันนี้บ้างนะคะตัวอย่างให้ดูนิดนึงนะคะแล้วก็จะพับนะคะง่ายนะคะท่านผู้ชมเด็กๆนะคะตื้อทำเองก็ได้นะคะใบเนี่ยใบตะโกลองดูทำใบไม้ที่มันมีความเหนียวนะคะพอทำแล้วมันจะมีการเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะจับจีบนะคะสามารถที่ทำหัวน้ำหอมผสมน้ำหอมเองเนี่ยนะคะเราก็ทำได้นะคะรู้วิธีแล้วก็ทำน้ำหอมแล้วก็มาวางตามมุมบ้านนะคะวางใบไม้ที่เราทำเนี่ยนะคะเอาใบที่ไม่สวยแล้วพับได้นะคะเนี่ยนะคะมันจะดูดกลิ่นมาพับจะไม่หักนะคะจีบก็ไปนะคะ

ทำได้หลายแบบนะคะอันนี้ต้องเลือกใบที่ลักษณะที่เท่ากันเราเอาที่มันไม่สวยหักตัดทิ้งไปนะคะเอาจีบด้านแข็งไว้ส่วนในนะคะเวลาเราจะทำนะคะอันนี้แบบไม่พับแบบพับไม่แหลมนะคะอันนี้

เอาก้านไว้ด้านในนะคะก้านแข็งไว้ด้านในนะคะพับครึ่งจีบดุลล่างนะคะไม่ใช้เกสรนะคะถ้าใช้เกสรก็ต้องเป็นส่วนนิพันธ์นะคะ

ใช้กาวนิดหนึ่งล็อกนะคะจะล็อกหรือไม่ล็อกก็ได้แต่เราก็ใช้กาวนิดหนึ่งนี่จะเปิดแบบนี้นะคะ

ไม้ก้านไม้แหลมไม้ไผ่เนี่ยนะคะก็จะดูดกินได้ทีนี้เดี๋ยวจะทำดอกนี้แล้วเดี๋ยวค่อยทำเกสรในคือเราทำตัวนี้ทำเป็นเกสรในก็ด้วยก็ได้นะคะ

จับจีบไปเรื่อยๆนะคะนะให้สวยงามเพื่อความสวยงามนะคะประกบข้างนะคะซ้อนครึ่งหนึ่งของกลีบแรกนะคะ

ลักษณะของใบบางนี่มันจะดูพริ้วสวยนะคะแบบธรรมชาตินะคะเรียกใบบางทำจากใบโพหรือใบตะโกดัดนะคะ

มันจะไม่หักนะคะมันจะเยื่อของเขาเป็นแบบนี่นะคะจะไม่ขาดกันแต่ก้านจะหักเล็กน้อยนะคะ

เอาก้านไว้ด้านในนะคะก้านมันแข็งไว้ด้านใน

เอาแค่สามกลีบนะคะเราจะไม่ใช้มากอันนี้ถ้าเป็นดอกนี้นะคะใบเล็กไปนิดหนึ่ง

นะคะเนี่ยได้3เกรดทีนี้เราไม่ต้องไปตัดอะไรมากนะคะส่วนนี้จะไว้อย่างนี้นะคะส่วนนี้ไว้แบบนี้นะคะเพราะว่าจะเป็นการดูดกลิ่นก้านจะดูดกลิ่นขึ้นมานะคะดูดกลิ่นดอกไม้น้ำหอมนะคะท่านผู้ชมอันนี้แค่นี้พอนะคะเนี่ยเราไม่ต้องไปตัดให้มันปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติ

นี้สักสองดอกใบต้องใบใหญ่หน่อยหนึ่ง

เราทำทีละกลีบแล้วมาวางอีกทีก็ได้นะคะว่าเนี่ยค่ะพันกลีบแต่ละกลีบก่อนได้หลายวิธีนะคะ

เราต้องเลือกให้มันดูลักษณะของก้านนะคะก้านที่มันไม่หักง่ายนะคะอันนี้บางทีเราอาจจะซื้อเป็นของเก่าเกินไปมันก็หักได้นะคะถ้าเผื่อของเก่านี่ในงานพวกนี้นะคะถ้าเผื่อของทิ้งไว้นานเนี่ยมันจะแดงสีมันจะไม่สวยอันนี้ออกสีขาวๆนี่มันจะใหม่ของใหม่นะคะแต่การเก็บรักษาถึงจะเก็บยังไงมันก็ถึงเวลาหมดอายุของเขามันก็ไม่สวยอยู่ดีนะคะท่านผู้ชมเก็บต้องห่อด้วยกระดาษกระดาษสีน้ำตาลนะคะ

นะคะตอนนี้ของที่ทำกลิปไว้นี่นะคะมีนะคะพันอีกก็ได้นะคะ

ผ้ากรีดนะคะต้องพับส่วนของด้านแข็งๆนะคะแกนของกรีดใบไม้เนี่ยนะคะไว้อยู่ส่วนข้างล่างนะคะ

พันก้านไว้ก่อนนะบางทีเนี่ยก็จะทำติดๆเลยนี้เวลาทำไปรอบเดียวพันไปด้วยแล้วก็พับไปด้วยมันวางการวางกลีบมันจะไม่ดีเท่าที่ควรนะคะได้5กลีบ4

นี้ดอกใหญ่นะคะดอกที่ไม่ต้องพับไม่ต้องอะไรเลยนะคะต้องเลือกกลีบที่เท่ากัน

Thìจะพันบางทีพันเป็นส่วนของการรับน้ำหอมไม่สวยพันอย่างนี้เลยนะคะจับจีบนะคะ

จับจีบเฉยๆนะคะแล้วก็มัดให้อยู่ติดกับก้านนะคะจากนั้นก็จับจีบอีกเช่นกันก้านอยู่ด้านนอกนะคะจับจีบประกอบ3เท่านั้นเองนะคะ

จับจีบนะคะบางอันมันก้านไอ้ส่วนมันไม่ส่วนปลายมันไม่สวยเราก็ต้องเลือกให้มันสวยด้วยนะคะอย่าขาด

ถ้าเผื่อเราไปจัดในที่ภาชนะที่มีน้ำหอมอยู่นะคะแล้วก็จัดได้นะคะ

เราจัดนะคะเวลาเราจัดอยู่ในของหัวน้ำหอมนั้นเราก็จะวางม้วนวางไปได้เลยนะคะเพราะว่าใบพวกนี้มันจะดูดน้ำหอมนะคะใบบาง

เสร็จแล้วนะคะวันนี้นะคะรายการสร้างสรรค์สร้างงานประดิษฐ์นะคะก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะท่านคะงานชิ้นนี้เป็นงานที่เราเพื่อเป็นใบบางเนี่ยมันจะเป็นการใช้ว่าจุดวางน้ำหอมในห้องที่เราต้องการห้องอเนกประสงค์เลยก็ได้เพราะว่าใช้ในชีวิตประจำวันได้ผู้ที่เด็กๆเนี่ยนะสามารถทำได้เองนะคะจากการเริ่มต้นด้วยการทำใบบางเนี่ยนะคะเพื่อที่จะเป็นรายได้จำหน่ายแล้วก็ทำแบบทำจำหน่ายได้เลยนะคะท่านผู้ชมประโยชน์ที่ใช้ก็ได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าใช้เป็นที่ดูดน้ำดูดกลิ่นน้ำหอมข้างล่างจะเป็นน้ำหอมนะคะถ้าเปิดจัดแต่วันนี้ทำให้ท่านผู้ชมชมเท่านั้นเองนะคะว่าเราใบบางสามารถที่จะมาทำอย่างนี้ได้นะคะแล้วยังมีก้านสโนอีกอะไรเงี้ยนะคะแต่วันนี้นำเรื่องของใบบางอย่างเดียวกันพับกันอะไรพวกนี้นะคะเราพับได้โดยที่ไม่ต้องใช้สวดทรงอะไรมันจะเป็นไปตามธรรมชาตินะคะท่านผู้ชมการเก็บรักษามันก็หมดอายุก็นั่นไปแต่คือจุดประสงค์คืออยากให้ทำเพื่อเป็นรายได้นะคะแล้วก็อยู่ใครต่างแดนนี่เขาจะต้องการอย่างต่างประเทศนี่เขาต้องการใบบางมากเลยนะคะท่านผู้ชมท่านก็จะทำคิดม้วนชัดคิดพับอะไรเงี้ยนะคะพวกนี้แค่ง่ายๆเนี่ยแค่จับจีบแค่นั้นก็ได้แล้วนะคะแต่ข้อสำคัญจะต้องเป็นใบที่ไม่กรอบนะคะไม่กรอบนี้ในใบบางมันจะอยู่สภาพเดิมนะคะนอกจากอายุเวลาใช้นานๆไปนั้นก็ค่อยเปลี่ยนเท่านั้นเองนะคะท่านผู้ชมวันนี้ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บังออนโพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV

เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับวันนี้นะครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับนำวิชาภาษาญี่ปุ่นมาให้กับท่านผู้ชมและนักศึกษาได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2567นี้นะครับรายการนำเสนอวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นเบื้องต้นนะครับเนื้อหาของวิชาจะเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมด้วยกันครับรายการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นเบื้องต้นนะครับเป็นรายการที่รวบรวมคำศัพท์และก็สำนวนนะครับสำหรับบุคคลนะครับที่มีความประสงค์จะเดินทางไปทำงานนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับได้เรียนรู้เพื่อเป็นการเตรียมตัวทำความรู้จักนะครับภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานนะครับรวมไปถึงวัฒนธรรมธรรมเนียมปฏิบัติในการทำงานในสังคมญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นนะครับเพื่อที่จะสามารถที่จะทำความเข้าใจนะครับก่อนที่จะไปทำงานจริงแล้วก็เมื่อไปทำงานจริงแล้วเนี่ยสามารถที่จะทำงานและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่นและมีความสุขนะครับวันนี้นะครับนำเสนอเป็นตอนที่8แล้วนะครับโดยที่หัวข้อการเรียนรู้ในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นนะครับหมวดเงินเยนแล้วก็การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะครับสกุลเงินที่ใช้ในประเทศญี่ปุ่นนะครับก็เป็นเงินเยนอย่างที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับเวลาเราไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับรายได้ที่เราได้รับนะครับก็จะเป็นเงินเยนนะครับแล้วก็เงินที่เราใช้จ่ายนะครับในเวลาที่เราอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นก็ล้วนแล้วเป็นเงินเยนทั้งนั้นนะครับแต่ว่าในบางครั้งนะครับเงินที่ เกิดจากการทำงานนะครับแล้วเราก็ได้เก็บออมนะครับรวมไปถึงแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่จะต้องส่งกลับมาที่ประเทศไทยนะครับให้กับญาติพี่น้องของเราที่อยู่ประเทศไทยนะครับการคำนวณเงินนะครับในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนั้นเนี่ยก็มีความสำคัญมากพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าลองคิดดูนะครับถ้าเราได้เงินมาจำนวนหนึ่งนะครับสมมติว่าเรามีเงินอยู่100,000 เยนนะครับแล้วก็เราโอนเงินนะครับมาที่ประเทศไทยในวันที่วันแรกนะครับค่าเงินเยนนะครับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเงินเยนแลกเป็นเงินไทยเนี่ยนะครับอยู่ที่อัตรา100 เยน30 บาทนะครับ100 เยนเท่ากับ30 บาทกับอีกวันนึงเราแลกครับเป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่อยู่ที่100 เยนเท่ากับ22 บาทเนี่ยนะครับเราก็คงอยากจะแลกวันไหนครับวันที่เวลาแลกแล้วมันเป็นเงินจำนวนมากขึ้นใช่ไหมครับอย่างเช่น100 เยนได้30 บาทเนี่ยเราคงไม่อยากจะแลกวันที่ไม่อยากจะโอนเงินแลกเงินนะครับในวันที่100 เยนแล้วก็ได้แค่22 บาทนะครับส่งกลับมาให้กับที่บ้านของเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการศึกษาเรื่องของเงินเยนนะครับเพื่อที่จะรู้ว่าเงินที่เราจะได้รับมามันจะเป็นเงินที่มีลักษณะแบบใดนะครับรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเงินนะครับเวลาที่เราได้รับเงินมาแล้วเราจะต้องส่งเงินจะต้องโอนเงินนะครับหรือว่าจะต้องนำเงินกลับมาที่ประเทศไทยเราเนี่ยนะครับก็จะได้คุ้มค่านะครับไม่เสียเปรียบนะครับสำหรับคำว่าเยนนั้นเนี่ยนะครับในภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำว่าเอ็นนะครับออกเสียงว่าเอ็นนะครับแต่ว่าคนไทยเราออกเสียงว่าเยนนะครับแต่จริงๆแล้วในภาษาญี่ปุ่นนั้นค่าเงินญี่ปุ่นนั้นเนี่ยจอกสิ่งว่าเอ็นครับเพราะฉะนั้นเวลาอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับเราก็จะเรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นเราก็จะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมครับก็จะใช้คำว่าเอ็นอย่างเช่นเฮียคุเอ็นครับ100 เยนครับจูมังเอ็นครับ100,000 เยนเฮียคุมังเอ็น1,000,000 เยนเนี่ยเป็นต้นนะครับใช้คำว่าเอ็นครับแปลว่าเยนครับเป็นค่าเงินของญี่ปุ่นกับอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะเรียนในวันนี้ก็เป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินนะครับก็คือในภาษาญี่ปุ่นนั้นก็จะใช้คำว่าเรียวไกครับจริงๆแล้วคำว่าการแลกเปลี่ยนเงินนั้นเนี่ยก็คือแลกเปลี่ยนจากเงินสกุลเยนไปเป็นเงินสกุลบาทหรือว่าแลกเปลี่ยนจากเงินสกุลดอลลาร์ไปเป็นเงินเยนอะไรต่างๆกันนะครับคำว่าแลกเปลี่ยนเงินเนี่ยจริงๆแล้วก็ยังก็มีหลายคำครับแต่คำที่ใช้อย่างแพร่หลายนะครับแล้วก็ใช้กันเยอะๆในสังคมญี่ปุ่นก็เป็นคำนี้นะครับคำว่าเรียวไกออกเสียงว่าเรียวไกนะครับแต่ว่าการแลก

เปลี่ยนสกุลเงินครับวันนี้จะคุยกัน2เรื่องนี้นะครับเรื่องของเงินเยนกับเรื่องของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินครับอย่างที่เรียนไปเมื่อตอนต้นนะครับสำหรับแรงงานต่างชาติที่กำลังจะเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นครับจริงๆแล้วหมายรวมถึงนักศึกษาต่างชาติด้วยนะครับการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงินเยนและการแลกเปลี่ยนเงินนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับว่าการคำนวณ นะครับการคิดพิจารณาดีๆนะครับเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินนั้นเนี่ยนะครับวันไหนควรแลกวันไหนไม่ควรแลกอัตราแลกเปลี่ยนเป็นยังไงเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราแลกเงินได้อย่างคุ้มค่ามากกว่านะครับแล้วก็การที่เราเรียนรู้จากธนบัตรครับแล้วก็เหรียญประเภทต่างๆนะครับก็จะทำให้เราใช้จ่ายเงินครับได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ราบรื่นนะครับเงินเยนนะครับเป็นสกุลเงินของญี่ปุ่นนะครับสัญลักษณ์ก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ตามที่ปรากฏเขียนอยู่บนหน้าจอตรงนี้นะครับแล้วก็ธนบัตรของญี่ปุ่นนั้นก็จะประกอบไปด้วย4ลักษณะนะครับ4แบบ4ประเภทนะครับจะมีทั้งหมด4ชนิดหลักๆได้แก่ธนบัตรใบละ 1,000 เยนนะครับธนบัตรใบละ 2,000 เยนธนบัตรใบละ 5,000 เยนนะครับแล้วก็ธนบัตรใบละ 10,000 เยนนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด4ประเภทนะครับใบ 1,000 เยนนะครับเวลาออกเสียงเป็นภาษาญี่ปุ่นก็จะออกเสียงว่าเซนเอ็นครับธนบัตรเซนเอ็นครับ 2,000 เยนก็นิเซนเอ็นนิเซนเอ็น 5,000 เยนก็โกเซนเอ็นโกเซนเอ็นและ 10,000 เยนครับก็จะพูดว่าอิจิมังเอ็นครับอิจิมังเอ็นครับในขณะที่เหรียญ นะครับเหรียญเงินของญี่ปุ่นนั้นนะครับก็จะมีหลากหลายขนาดนะครับแล้วก็มีหลากหลายราคานะครับตั้งแต่หน่วยที่เล็กสุดนะครับก็เป็น1เยนครับอิเจนครับอิเจนมีเหรียญ5เยนนะครับโกเอนออกเสียงว่าโกเอนครับเหรียญ10เยนนะครับจูเอนครับจูเอนแล้วก็มีเหรียญ50เยนนะครับโกจูเอนเหรียญ5เยนกับ50เยนนี้จะมีรูตรงกลางครับมีรูอยู่ตรงกลางด้วย100เยนนะครับเฮียคุเอนเฮียคุเอนแล้วก็500เยนนะครับโกเฮียคุเอนครับมีทั้งหมด6ขนาดครับ6ราคานะครับอีเจน1เยนโกเอน5เยนครับจูเอน10เยนแล้วก็โกจูเอน50เยนเฮียคุเอน100เยนโกเฮียคุเอน500เยนครับอันนี้เป็นธนบัตรนะครับแล้วก็เหรียญกับเหรียญกระสาบนะครับที่ใช้จับจ่ายใช้สอยนะครับซื้อสินค้าและบริการต่างๆในชีวิตประจำวันนะครับรวมไปถึงในอุตสาหกรรมธุรกิจต่างๆนะครับของประเทศญี่ปุ่นครับหลายๆท่านคงมีโอกาสจะได้เห็นธนบัตรครับใบจริงบ้างนะครับบางท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับแต่ว่ามีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับที่อยู่บนสไลด์นะครับดังต่อไปนี้นะครับอันนี้เอาธนบัตรครับไป 1,000 เยนนะครับ 2,000 เยน 5,000 เยนแล้วก็ 10,000 เยนแบบเก่านะครับมาให้ดูนะครับก่อนนะครับธนบัตรใบละ 10,000 เยนนะครับก็ดังที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอสไลด์นะครับ 10,000 เยนครับบนรูปภาพรูปภาพนะครับที่อยู่บนธนบัตร 10,000 เยนนั้นนะครับก็จะเป็นรูปภาพของบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ได้ทำประโยชน์นะครับให้กับสังคมและประเทศชาติญี่ปุ่นนะครับรูปภาพบุคคลที่อยู่บนธนบัตร 10,000 เยนแบบเก่านะครับก็ได้แก่เป็นรูปภาพของคุณฟุกุซาวะยูกิชินะครับนักคิดนักเขียนนะครับแล้วก็เป็นนักปรัชญานะครับผู้มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยนะครับในประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับส่วนธนบัตรใบละ 5,000 เยนนั้นนะครับก็เป็นรูปของสตรีชาวญี่ปุ่นนะครับที่เป็นนักเขียนหญิงชาวญี่ปุ่นครับคุณฮิกุจิอิชิโยนะครับหรือว่าคุณนาซึโกะอิชิโยนะครับฮิกุจิอิชิโยนี่เป็นนามแฝงนามปากกาครับของท่านนะครับชื่อของท่านก็คือนาซึโกะอิชิโยนะครับก็เป็นบุคคลที่ได้สร้างนะครับคุณประโยชน์ต่างๆนะครับให้แก่สังคมญี่ปุ่นนะครับในฐานะที่เป็นนักเขียนครับแล้วก็เป็นสตรีด้วยนะครับธนบัตรใบละ 1,000 เยนนะครับเป็นรูปของโนคุจิฮิเดโยะนะครับแพทย์ชาวญี่ปุ่นครับที่ค้นคว้านะครับวิจัยเกี่ยวกับโรคต่างๆนะครับโดยเฉพาะโรคไข้เหลืองนะครับก็เป็นบุคคลที่มี

ที่สร้างประโยชน์ครับทำประโยชน์ให้กับวงการแพทย์นะครับวงการสาธารณสุขของประเทศญี่ปุ่นครับอันนี้เป็นธนบัตรที่ใช้มาแต่เดิมเลยนะครับแล้วก็พอมาถึงประมาณต้นปี2024นะครับก็คือต้นปีเนี้ยที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยนะครับก็มีธนบัตรแบบใหม่ออกมาซึ่งธนบัตรแบบใหม่ที่ว่าเนี่ยนะครับก็เป็นรูปของบุคคลผู้มีชื่อเสียงครับท่านใหม่ครับคือประเทศญี่ปุ่นก็มีบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติหลายคนครับธรรมเนียมปฏิบัติของสังคมญี่ปุ่นก็คือนำภาพของบุคคลเหล่านี้นะครับมาประทับไว้นะครับมาไว้บนธนบัตรนะครับเพื่อที่จะได้หวนรำลึกถึงนะครับคุณงามความดีแล้วก็ประโยชน์ต่างๆที่ท่านเหล่านี้นะครับท่านได้สร้างไว้ให้กับประเทศชาตินะครับรวมไปถึงเป็นแบบอย่างนะครับเป็นต้นแบบที่ดีนะครับให้กับคนรุ่นใหม่นะครับที่จะทำหน้าที่นะครับสร้างสรรค์ประโยชน์ต่างๆนะครับทำหน้าที่ของตัวเองแล้วก็สร้างสรรค์ประโยชน์ต่างๆนะครับอันเกิดจากการทำหน้าที่ของตัวเองเนี่ยให้กับประเทศชาติต่อไปด้วยนะครับทางด้านขวามือนะครับของสไลด์ก็จะมีรูปภาพนะครับธนบัตรใบละ 2,000 เยนอยู่ด้วยนะครับในธนบัตรใบละ 2,000 เยนเนี่ยนะครับก็มีรูปครับของบุคคลสำคัญเช่นเดียวกันนะครับเป็นมุราซากิชิคิบุนะครับเป็นสตรีนะครับผู้ที่ประพันธ์นะครับวรรณกรรมเกนจิโมโนกาตารินะครับรูปภาพเป็นรูปพิมพ์นะครับเนื่องจากว่าเป็นบุคคลในสมัยยุคเฮอันครับอันนี้เป็นธนบัตรครับใบเดิมนะครับที่ญี่ปุ่นใช้มาตลอดจนกระทั่งเมื่อปีนี้นะครับเมื่อต้นปีนี้นะครับก็ได้เปลี่ยนรูปภาพนะครับบุคคลสำคัญที่อยู่บนธนบัตรใหม่แต่อย่างไรก็ตามธนบัตรใบละ 10,000 เยน 5,000 เยน 2,000 เยนแล้วก็ 1,000 เยนที่ใช้มาที่เป็นรูปของฟุคุซาวะยูกิชิหรือว่าเป็นรูปของคุณฮิกุจิอิชิโยคุณนัสโกอิชิโยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ยังใช้ได้อยู่นะครับไม่ได้เลิกใช้แต่อย่างใดนะครับก็คือใช้ควบคู่ไปด้วยแต่ว่าทางสถาบันการเงินของประเทศญี่ปุ่นก็คงค่อยๆจะเก็บนะครับธนบัตรใบเก่าๆนะครับเก็บกลับคืนไปนะครับแล้วก็ใช้ธนบัตรใบใหม่ๆนะครับพิมพ์ธนบัตรใบใหม่ๆเนี่ยออกมาใช้แทนครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังมีธนบัตรใบเก่าอยู่ก็ยังใช้ได้อยู่ครับยังใช้ได้เรื่อยๆอยู่ครับรูปของธนบัตรรูปของบุคคลสำคัญนะครับในธนบัตรใบใหม่นะครับธนบัตรใบใหม่ก็เปลี่ยนครับรูป3ท่านนะครับธนบัตรใบละ 10,000 เยนนะครับก็เปลี่ยนนะครับกลายเป็นนะครับคุณชิบุซาวะเอจินะครับซึ่งเป็นนักอุตสาหกรรมชาวญี่ปุ่นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางนะครับชิบุซาวะเอจินั้นนะครับถูกขนานนามนะครับว่าเป็นบิดาแห่งทุนนิยมญี่ปุ่นนะครับเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับทางด้านอุตสาหกรรมนะครับในขณะที่ธนบัตรใบละ 5,000 เยนนะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นรูปภาพของสตรีใช่มั้ยครับแบบใหม่นี้ก็เป็นรูปภาพของสตรีเช่นเดียวกันนะครับเป็นรูปของคุณซึดะอุเมโกะนะครับสตรีคนแรกนะครับที่เดินทางไปศึกษาที่ประเทศอเมริกานะครับเป็นสตรีญี่ปุ่นคนแรกนะครับที่เดินทางไปศึกษาที่ประเทศอเมริกาแล้วก็นำวิชาความรู้ต่างๆที่ศึกษาจากอเมริกาเนี่ยนะครับกลับมาพัฒนานะครับประเทศญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการก่อตั้งมหาวิทยาลัยซึดะนะครับเป็นการบุกเบิกครับการศึกษาสำหรับสตรีนะครับในยุคแรกๆนะครับก็มีสร้างคุณอุปกรณ์นะครับให้แก่สังคมญี่ปุ่นนะครับเป็นอย่างมากนะครับและธนบัตรใบละ 1,000 เยนนะครับรูปใหม่นะครับเป็นรูปของคุณคิตาซาโตะชิบาซาบุโร่นะครับซึ่งเป็นแพทย์แล้วก็เป็นนักวิทยาแบคทีเรียชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงนะครับท่านทำวิจัยเกี่ยวกับเชื้อแบคทีเรียนะครับตัวหนึ่งครับของญี่ปุ่นครับแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังครับอันเนื่องมาจากว่าผลการวิจัยนั้นก็สร้างครับทำให้เกิดการรักษานะครับไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรคหรือวัคซีนต่างๆตามมาทำให้คนญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับมีสุขภาพครับที่แข็งแรงครับจากการวิจัยค้นคว้าและก็การทำงานในฐานะแพทย์ของท่านครับทั้ง3ท่านนี้ก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงครับเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในสังคมญี่ปุ่นครับในปี2024นี้ก็ถูกครับกำหนดนะครับให้เป็นบุคคลที่มาอยู่บนนะครับธนบัตรครับของญี่ปุ่นที่ใช้อยู่ในสังคมญี่ปุ่นปัจจุบันนี้นะครับ
พราะฉะนั้นรูปร่างนะครับธนบัตรใหม่นะครับก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับแบงค์ 2,000 เยนนะครับรวมไปถึงเหรียญกษัตริย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหรียญ500เยน100เยน5เยน10เยน5เยน1เยนนะครับก็ยังใช้แบบเดิมอยู่นะครับที่ออกมาใหม่เนี้ยนะครับเมื่อปี2024ตอนต้นปีเนี่ยนะครับออกมา3ธนบัตรนี้นะครับส่วนธนบัตร 2,000 เยนรวมไปถึงเหรียญกษัตริย์ต่างๆเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีข่าวนะครับว่าจะมีการผลิตใหม่หรือว่าออกแบบใหม่ในช่วงนี้นะครับไปดูคำศัพท์นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินเยนนะครับแล้วก็สถานที่แลกเปลี่ยนเงินสักหน่อยหนึ่งนะครับคำว่าสกุลเงินนะครับอย่างเช่นสกุลเงินบาทสกุลเงินเยนนะครับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียอะไรต่างๆเนี่ยนะครับในภาษาญี่ปุ่นนั้นก็จะใช้คำว่าซื้อคะคือเงินที่ใช้ในโลกนี้ก็มีหลากหลายสกุลใช่ไหมครับแต่ละประเทศก็มีสกุลเงินเป็นของตัวเองครับในประเทศญี่ปุ่นบางประเทศเนี่ยนะครับอย่างเช่นประเทศไทยเราเนี่ยนะครับถ้าเราไปในสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับเราก็เห็นการอำนวยความสะดวกครับให้กับชาวต่างชาตินะครับอย่างเช่นชาวต่างชาติก็อาจจะไม่ได้แลกเป็นเงินไทยไว้มากเพียงพอก็คือแลกเป็นเงินพอเขามาเที่ยวที่ประเทศไทยอย่างเช่นคนอเมริกันหรือว่าคนออสเตรเลียเขามาเที่ยวที่ประเทศไทยเขาก็แลกเป็นเงินบาทนะครับแล้วก็ใช้จ่ายใช่ไหมครับแต่ว่าบางครั้งเขาก็ไม่ได้แลกไว้มากมายเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเขาใช้ไม่หมดเงินบาทที่เขาเก็บกลับไปที่ประเทศมันก็อาจจะไม่สามารถใช้ได้ใช่ไหมครับเขาก็จะแลกเป็นจำนวนหนึ่งแต่พอปัญหาเกิดก็คือว่าพอเงินบาทที่เขาแลกเนี่ยเขาแลกมาแล้วก็จำนวนไม่มากนักแล้วเขาใช้หมดแต่ว่ามันยังเหลือวันที่จะต้องท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่ม อีกหลายวันอีก 2-3 วันนี้ครับเขาก็ไม่อยากจะแลกเป็นเงินไทยครับเพราะว่ากลัวว่าจะใช้ไม่หมดแล้วก็จะอย่างที่บอกไปก็คือเงินไทยเราอาจจะกลับเอาเก็บกลับไปที่อเมริกาหรือว่าที่ออสเตรเลียอาจจะไม่สามารถใช้ได้เนี่ยเขาก็เลยอยากจะใช้เป็นเงินสกุลของเขาเนี่ยนะครับในการที่จะใช้จ่ายซึ่งบางสถานประกอบการร้านอาหารหรือว่าเกสต์เฮาส์ต่างๆเนี่ยนะครับในกรุงเทพเนี่ยก็เห็นหลายร้านเหมือนกันที่บางทีเขาก็รับอารมณ์อร่อยนะครับยอมรับให้จ่ายเป็นเงินดอลลาร์นะครับไม่ต้องเป็นจ่ายเป็นเงินไทยก็ได้จ่ายเป็นเงินดอลลาร์ก็คือคำนวณให้เลยว่า1ดอลลาร์เท่ากับกี่บาทอะไรเงี้ยครับค่าที่พักเท่ากับเท่านี้บาทก็เท่ากับเท่านี้ดอลลาร์สารประกอบการก็คำนวณให้นะครับแล้วก็ให้จ่ายเป็นเงินดอลลาร์มาครับส่วนถ้าเกิดว่าแต่ว่าในกรณีที่จ่ายมาแล้วมีเศษทอนเนี่ยก็คงทอนให้เป็นเงินบาทนะครับคงไม่ได้ทอนให้เป็นเงินดอลลาร์เนื่องจากว่าสารประกอบการคงไม่มีเศษเงินดอลลาร์เหลือไว้สำหรับทอนมากมายขนาดนั้นนะครับก็เป็นการอารมณ์อร่อยชื่อเหลือกันหรือบางประเทศเนี่ยนะครับที่เราเดินทางไปท่องเที่ยวกันอย่างเช่นอาจจะเป็นเพื่อนบ้านของเราทางประเทศลาวหรือว่าอาจจะเป็นประเทศจีนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับบางครั้งเขาก็อารมณ์อร่อยไม่ได้รับอย่างเช่นจีนเขาก็ไม่รับเขาควรจะรับเป็นเงินหยวนแต่ว่าบางทีเขาก็ยอมที่จะรับเป็นเงินดอลลาร์อะไรใช่ไหมครับหรืออย่างเช่นประเทศลาวเนี่ยนะครับเขาก็อารมณ์อร่อยยอมที่จะรับเป็นเงินบาทเราไม่จำเป็นจะต้องแลกเป็นเงินกีบครับสกุลเงินของลาวเราก็จ่ายเป็นเงินบาทไปเขาก็บางที่เขาก็ใจดีเวลาทอนเขาก็ทอนเป็นเงินบาทด้วยซ้ำไปนะครับก็เวลาเราเหลือใช้จากที่ประเทศเรากลับมาที่บ้านเราก็ยังใช้เงินบาทได้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเราแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเราหลายๆประเทศแต่ว่าที่ประเทศญี่ปุ่นไม่ใช่นะครับเราไม่สามารถใช้เงินสกุลอื่นๆนะครับอย่างเช่นเราเห็นว่าสหรัฐเป็นสกุลเงินใหญ่ที่จะสามารถใช้ได้ในหลายประเทศนะครับแล้วเราจะเอาดอลลาร์ไปจ่ายเงินนะครับไม่ค่อยมีการอารมณ์อร่อยลักษณะแบบนี้นะครับจำเป็นจะต้องใช้นะครับเงินนะครับที่มันเป็นเงินสกุลที่ใช้ในประเทศญี่ปุ่นก็คือเงินเยนเนี่ยเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเงินเยนหมดนะครับแล้วเรามีดอลลาร์สหรัฐอยู่ในกระเป๋าพอดีนะครับเราก็ควักดอลลาร์ไปจ่ายขอจ่ายเป็นดอลลาร์สหรัฐได้ไหมนะครับก็จะโดนสถานประกอบการไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่าโรงแรมนะครับเขาก็จะบอกเรานะครับบอกว่าเกนจิซูคาเดะชิฮารัตเตกุดาไซครับเกนจิซูคาเดะโอนิไงชิมัสนะครับคำว่าซื้อค่ะก็คือสกุลเงินครับถ้าเพิ่มคำว่าเกนจิเข้าไปข้างหน้านะครับก็แปลว่าโลคอลครับเป็นสกุลเงินโลคอลก็คือสกุลเงินณ
พื้นที่นี้ณประเทศนี้อย่างเช่นอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นก็เป็นสกุลเงินญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับ

あの現地ซื้อคาเดโอเนกายชิมาซะเขาพูดอย่างนี้ก็แบบว่ากรุณาจ่ายเป็นสกุลเงินท้องถิ่นด้วยสกุลเงินเยนด้วยอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือเราก็ต้องไปแลกเงินให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ไปจ่ายเขาครับจะใช้เงินสกุลอื่นไม่ได้แต่ปัจจุบันง่ายมากเลยนะครับเวลาการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นเรื่องง่ายขึ้นมากๆเลยเพราะว่าเราไปที่ไหนก็ตามเราจะเห็นแมชชีนนะครับตู้แลกเงินนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปแลกที่ธนาคารหรือว่าร้านแลกเงินอีกต่อไปเหมือนกับสมัยก่อนละนะครับเหนื่อยมากต้องเดินหาธนาคารเดินหาบูธแลกเงินเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้เขามีเป็นตู้ตามสถานที่ต่างๆเลยอย่างเช่น information counter ในเมืองใหญ่ๆนะครับรวมไปถึงในสถานีรถไฟเนี่ยนะครับก็มีให้เห็นนะครับเป็น currency exchange machine เนี่ยนะครับเป็นตู้แลกเงินสกุลเงินเนี่ยนะครับให้บริการอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนะครับรวมไปถึงนักศึกษาแล้วก็แรงงานไทยที่จะไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับควรจะต้องทราบไว้นะครับญี่ปุ่นไม่รับสกุลเงินอื่นครับรับแต่สกุลเงินท้องถิ่นของเขานะครับก็คือสกุลเงินเยนเท่านั้นคำว่าสกุลเงินใช้คำว่าซือคะครับซือคะต่อไปนะครับมีคำว่าธนบัตรครับธนบัตรใช้คำว่าชิเฮครับชิเฮนะครับออกเสียงเร็วก็ชิเฮครับก็อย่างที่บอกไปธนบัตรญี่ปุ่นก็จะมีอยู่4ประเภทนะครับ1,000เยน2,000เยน5,000เยนแล้วก็10,000เยนครับชิเฮครับแล้วก็ธนบัตร10,000เยนก็เป็นธนบัตรที่มีราคาสูงที่สุดครับแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาครับในการใช้จ่ายนะครับเหมือนกับที่ประเทศไทยเราเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะไปซื้อร้านเล็กร้านน้อยก็ตามเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถซื้อโดยใช้ธนบัตรใบละ10,000เยนได้นะครับเพราะว่าสารประกอบการที่ญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับก็เตรียมเงินทอนครับพร้อมที่จะให้บริการกับผู้ใช้บริการอยู่ครับดังนั้นแบงค์10,000เยนก็เป็นแบงค์ที่สามารถใช้ได้จริงๆในชีวิตประจำวันก็คือสามารถใช้ได้ทุกที่ทั้งในร้านใหญ่ๆแล้วก็ร้านเล็กๆครับต่อไปคำว่าธนบัตรใช้คำว่าชิเฮนะครับคำว่าเหรียญหรือเหรียญกระสาบนะครับก็ใช้คำว่าโคคะโคคะเหรียญเงินในประเทศญี่ปุ่นก็มีอยู่6เหรียญใช่ไหมครับ500เยน100เยน50เยน10เยน5เยนแล้วก็1เยนนะครับต่อไปคำว่าการแลกเงินนะครับภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าริโอไกเอะริโอไกเอะส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินนั้นนะครับภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำว่าเลโตะครับเป็นคำภาษาญี่ปุ่นที่ทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษนะครับคำว่าเลทครับออกเสียงว่าเลโตะครับอัตราแลกเปลี่ยนเงินในวันนี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับมีคำว่าธนาคารนะครับกิงโคครับคือเวลาแลกเงินเราก็จะนึกถึงธนาคารก่อนนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนั้นเนี่ยสามารถทำที่ร้านแลกเงินครับรวมไปถึงเดี๋ยวนี้มีตู้แลกเงินนะครับให้สามารถแลกเงินได้ครับทั่วประเทศครับร้านแลกเงินนะครับอาจจะเป็นร้านของเอกชนต่างๆนะครับภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำว่าริโอไกเอโชริโอไกเอโชครับมีคำว่าสนามบินนะครับคูโคคูโคมีคำว่าตู้ ATM นะครับออกเสียงว่า ATM อันนี้เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับเงินเยนแล้วก็สถานที่แลกเปลี่ยนเงินนะครับทีนี้เราไปดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนด้วยกันดูนิดหน่อยนะครับอัตราแลกเปลี่ยนเงินนั้นก็จะมีขึ้นมีลงนะครับตามระบบเศรษฐกิจและกลไกการบริหารเงินตราของประเทศนั้นๆเนี่ยนะครับรวมไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะครับในช่วงระยะเวลานั้นๆนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าสูงขึ้นนะครับอัตราแลกเปลี่ยนเงินสูงขึ้นครับในภาษาญี่ปุ่นคำว่าสูงขึ้นนั้นก็จะใช้คำว่าทักคาคุนารุทักคาคุนารุครับอย่างเช่นค่าเงินเยนครับตอนนี้สูงขึ้นแล้วนะครับเอ็นกะทักคาคุนัตตะเอ็นกะทักคาคุนัตตะครับทักคาคุนัตตะแปลว่าสูงขึ้นเรียบร้อยแล้วครับเกิดขึ้นแล้วครับผันให้เป็นรูปอดีตทักคาคุนัตตะนะครับถ้าสูงขึ้นถ้าบอกสภาพความจริงทั่วไปหรือว่าบอกสภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นรูปอนาคตการนะครับก็จะใช้ทาคาคุนารุครับตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอแปลว่าสูงขึ้นครับส่วนถ้าเกิดว่าถูกลงนะครับภาษาญี่ปุ่นก็จะพูดว่ายาสุคุนารุยาสุคุนารุครับก็จะแปลว่าถูกลงครับถูกลงเงินเยนถูกลงครับถูกลงตอนนี้ก็ถูกมากแล้วนะครับ22 100เยนเท่ากับ22บาทเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะถูกมากเลยครับ

ต่อไปเปลี่ยนแปลงนะครับมีการเปลี่ยนแปลงครับก็คือมันไม่คงที่นะครับมันมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงอะไรเงี้ยนะครับการเปลี่ยนแปลงลักษณะแบบนี้นะครับกริยาบอกสภาพเปลี่ยนแปลงภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าเฮนโดซุรุเฮนโดซุรุครับเปลี่ยนแปลงอัตราแรกเปลี่ยนนะครับเมื่อกี้เราเจอคำภาษาญี่ปุ่นที่ทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษเลโตไปนะครับมาดูคำที่เป็นคำภาษาญี่ปุ่นบ้างนะครับอัตราแรกเปลี่ยนนะครับคำภาษาญี่ปุ่นครับใช้คำว่าคาวาเซคาวาเซอัตราแรกเปลี่ยนครับต่อไปค่าธรรมเนียมนะครับในการซื้อขายเงินนะครับการแลกเปลี่ยนเงินนั้นก็จะมีค่าธรรมเนียมนะครับซึ่งในบางบริษัทนะครับบางสถานประกอบการเขาก็ชี้แจงมาว่าการแลกเปลี่ยนเงินมีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ด้วยนะครับซึ่งปกติแล้วก็ไม่ได้ดีแคลร์ออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนมันก็จะอยู่ในเรทนะครับของแต่ละธนาคารนะครับว่าอย่างเช่นธนาคารนี้นะครับแลกเปลี่ยนเงินครับจากเงินไทย 10,000 บาทนะครับเป็นเงินเยนเท่ากับเท่าไหร่บาทเนี่ยนะครับเท่าไหร่เยนเนี่ยนะครับในค่าธรรมเนียมจำนวนนั้นในอัตราแลกเปลี่ยนนั้นเนี่ยมันก็มีค่าธรรมเนียมอยู่ข้างในรันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าบางที่นะครับก็อาจจะมีค่าธรรมเนียมพิเศษขึ้นมานะครับอย่างเช่นการแลกเปลี่ยนเงินที่จำนวนเยอะๆมากๆอะไรเงี้ยนะครับอาจจะมีค่าแลกค่าธรรมเนียมนะครับในเรื่องของการจัดเตรียมครับเงินจำนวนมากหรือว่าการจัดเตรียมธนบัตรครับตามที่ต้องการจะแลกนะครับอย่างเช่นอยากจะได้ใบละ 5,000 เยนเท่านั้นหรืออยากได้ใบละ 10,000 เยนเท่านั้นอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นมานะครับคำว่าค่าธรรมเนียมนั้นในภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำว่าเทซูริโอเทซูริโอต่อไปนะครับใบเสร็จครับภาษาญี่ปุ่นเรชิโตะเรชิโตะมีคำว่าอัตราเงินต่างประเทศหรือเงินตาต่างประเทศนะครับภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าไกคะไกคะต่อไปนะครับเอนโดครับเอนโดมีความหมายว่าเงินเยนที่แข็งค่านะครับต่อไปนะครับเอ็นยาซึครับเอ็นยาซึก็จะมีความหมายว่าเงินเยนที่อ่อนลงครับเงินเยนที่อ่อนค่าลงอันนี้ก็เป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินครับต่อไปดูประโยคตัวอย่างนะครับที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศนะครับยกตัวอย่างเช่นประโยคนี้นะครับประโยคบอกว่าโคโนะโอคาเนโอเอ็นนิเรียวไกสเตกุดาไซโคโนะโอคาเนโอเอ็นนิเรียวไกสเตกุดาไซครับกรุณาเปลี่ยนเงินจำนวนนี้นะครับกรุณาแลกเงินจำนวนนี้ให้เป็นเงินเยนด้วยครับก็คือเรามีเงินนะครับที่มันเป็นค่าเงินครับต่างประเทศอยู่ครับเป็นสกุลเงินต่างประเทศอยู่ครับแล้วเราก็ต้องการที่จะใช้เป็นเงินเยนครับเราก็นำเงินนี้นะครับไปติดต่อกับที่แบงค์ครับที่แบงค์ครับถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับเราก็แจ้งความจำนงว่าเราอยากจะเปลี่ยนเงินนี้ให้เป็นเงินเยนครับโคโนะคาเนโอเอนนิเรียวไกสเตกุดาไซครับแต่อย่างที่บอกไปตอนนี้มันมีแมชชีนแล้วนะครับมี exchange machine แล้วเนี่ยนะครับเราก็เอาเงินสกุลที่เราถืออยู่เนี่ยครับยิ่งเป็นสกุลเงินบาทนี่ยิ่งโอ้โหได้รับความนิยมมากเลยนะครับเพราะคนไทยเนี่ยไปประเทศญี่ปุ่นเยอะมากก็เอาใส่เข้าไปนะครับในตู้นะครับตู้เขาก็จะเช็คครับว่าเป็นเงินธนบัตรเงินที่ถูกต้องนะครับไม่ได้เป็นธนบัตรปลอมแต่อย่างใดแล้วเขาก็จะแลกเงินออกมาเป็นเงินเยนให้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สร้างความสะดวกสบายนะครับให้กับการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นไปอย่างมากนะครับการที่เราไม่จำเป็นจะต้องแลกเงินไปเยอะๆแต่ว่าเรทนั้นก็อาจจะอย่างที่ว่ากันอย่างที่เราทราบกันนะครับบางทีเราแลกเงินถ้าเราแลกเตรียมเรทก็อาจจะไม่ดีเท่ากับเรทแลกเงินในธนาคารหรือว่าในร้านแลกเงินที่ประเทศไทยเรานะครับแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ได้เลวร้ายมากนะคือถ้าเกิดว่าเราเตรียมเงินไปแล้วก็มันไม่พอนะครับแล้วเรามีเงินบาทอยู่ในกระเป๋าสตางค์เราเราก็สามารถแลกใช้ได้ทันทีเลยนะครับนอกเหนือจากการที่เราจะใช้บัตรเครดิตหรืออะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางการแลกเงินแล้วก็การใช้เงินอีกวิธีนึงที่น่าที่สะดวกสบายมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ชอบใช้ตู้นะครับไม่ชอบใช้ currency exchange machine เนี่ยนะครับก็อาจจะใช้บริการของธนาคารหรือว่าเรียวไกเอโชนะครับช็อปหรือว่าบูธแลกเงินตามที่ต่างๆนะครับก็สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษก็ได้หรือว่าจะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับก็ยื่นเงินบาทให้กับเขาไปนะครับหรือเงินดอลลาร์ของเราเนี่ยให้กับเขาไปนะครับแล้วก็บอกประโยคนี้นะครับโคโนะคาเนโอเอ็นนิเรียวไกสเตกุดา

้ครับต่อไปนะครับอาจจะถามครับประโยคนึงที่มักจะใช้กันบ่อยๆนะครับก็คือถามหาตู้ ATM ครับถามหาตู้ ATM เวลาเราไปแบงค์ครับเราก็อาจจะไม่อยากจะเข้าไปติดต่อที่มาโดกุจินะครับเพราะว่ามันต้องพูดภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับอาจจะวุ่นวายเราก็อยากจะดำเนินทำธุรกรรมการแลกเงินของเราด้วยตัวเราเองอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าจะกดเงินต่างๆด้วยตัวเราเองเนี่ยนะครับเราก็ถามครับถามหาตู้นะครับ ATM wa doko desu ka ATM wa doko desu ka ตู้ ATM อยู่ที่ไหนหรอนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คือบางทีเนี่ยตู้ ATM นี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งของการที่ได้เงินมาเหมือนกันนะครับบางคนก็เงินนั้นเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในบัญชีไทยนะครับอย่างเช่นนักศึกษาต่างชาติหรือว่าแรงงานต่างชาติที่เพิ่งเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเวลาที่เราเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยในเดือนแรกๆเนี่ยนะครับเรายังไม่ได้อย่างเช่นนักศึกษาที่ไปเรียนด้วยทุนต่างๆเงี้ยในเดือนแรกๆเราอาจจะยังไม่ได้รับเงินมาใช่ไหมครับเดือนแรกเราอาจจะต้องใช้เงินที่เป็นเงินเก็บของเราหรือว่าเงินลงทุนของเราก่อนเนี่ยนะครับแรงงานก็เช่นเดียวกันนะครับเราเดินทางไปเนี่ยเดือนแรกๆเงินเดือนยังไม่ออกนะครับเงินเดือนจะออกหลังจากที่เราทำงานไปเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าเดือนแรกเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะมากเลยต้องซื้อนู่นซื้อนี่เข้าห้องเนี่ยนะครับก็ต้องใช้เงินที่ประเทศไทยแต่การที่เราจะเอาเงินประเทศไทยเนี่ยนะครับแล้วก็แลกเป็นเงินเยนติดตัวไปเยอะๆเนี่ยมันก็อันตรายใช่ไหมครับเขาก็จะแลกเงินเป็นเงินเยนเนี่ยนะครับจากประเทศไทยติดตัวไปเนี่ยจำนวนหนึ่งเท่านั้นครับแต่พอไปถึงแล้วเดือนแรกมันมีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายเลยนะครับค่าใช้จ่ายตรงนั้นเราจะทำยังไงนะครับบางทีเราก็แลกไปเท่ากับคำนวณให้เรียบร้อยนะครับว่าเราจะใช้อะไรบ้างแล้วเราก็แลกไปตามจำนวนที่เราจะใช้นะครับแต่บางคนมันบางครั้งมันก็มีโอเวอร์จากที่เราคาดการไว้นะครับมันมีมากกว่าที่เราคาดการไว้หลายคนเขาก็ใช้วิธีการเบิกเงินนะครับจากบัญชีประเทศไทยเนี่ยนะครับที่ตู้ ATM ประเทศญี่ปุ่นครับโดยใช้บัตร ATM นะครับที่เป็นบัตรวีซ่านะครับที่ออกโดยธนาคารไทยเช่นของธนาคารกรุงไทยเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับบัตร ATM ของกรุงไทยเนี่ยนะครับที่เป็น cash card หรือบัตร ATM ที่เป็นแบบวีซ่าเนี่ยนะครับคือมีเครื่องหมายวีซ่าด้วยเนี่ยนะครับนอกจากจะใช้กดเงินจากตู้ ATM ในประเทศไทยแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไปที่ประเทศญี่ปุ่นเราหาตู้ ATM ที่ญี่ปุ่นแล้วก็ตู้ ATM นั้นมีสัญลักษณ์วีซ่าเนี่ยเราสามารถที่จะกดทำธุรกรรมเบิกเงินไทยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ออกมาเป็นค่าสกุลเงินไทยนะครับเงินที่อยู่ในบัญชีเราเป็นเงินบัญชีที่ในธนาคารประเทศไทยยกตัวอย่างเช่นในธนาคารกรุงไทยเงี้ยนะครับแต่ว่าเรากดที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันจะออกมาเป็นเงินญี่ปุ่นโดยที่คำนวณเรทแลกเปลี่ยนครับเรียบร้อยแล้วครับซึ่งก็เป็นวิธีการได้มาซึ่งเงินสดนะครับในสกุลเงินท้องถิ่นนะครับจากบัญชีไทยที่เรามีอยู่เพียงแต่ว่าก่อนที่จะออกเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเราต้องไปทำบัตร ATM ที่มันเป็นบัตรวีซ่าเนี่ยครับกับธนาคารไว้ด้วยนะครับแล้วก็จะสามารถถอนเงินครับจากบัญชีประเทศไทยเราเนี่ยนะครับได้ในจำนวนตามที่เงื่อนไขของแบงก์กำหนดไว้นะครับว่าเดือนหนึ่งครั้งถอนได้กี่แสนเยนอะไรเงี้ยนะครับก็จะถูกกำหนดไว้ก็เป็นการลดภาระในการที่เราจะต้องแลกเงินจำนวนเยอะๆนะครับจากประเทศไทยเนี่ยแล้วก็เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับในเดือนแรกๆได้นะครับเนื่องจากว่ามันก็อันตรายมากใช่ไหมครับถ้าเราจะเบิกเงินถอนเงินหลายแสนเยนเนี่ยนะครับแล้วก็ถือขึ้นเครื่องไปนะครับเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะไปทำตกทำหล่นทำร่วงหรือว่าจะถูกจรกรรมอะไรตอนไหนหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าเราแลกพอประมาณแล้วก็นอกจากนั้นก็ใช้เป็นเงินใช้เป็นบัตรลักษณะอย่างที่บอกไปก็จะทำให้สะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับอีกอันนึงนะครับก็คือประโยคนี้ครับอัตราแลกเปลี่ยนเป็นอย่างไรบ้างครับครับคาวาเซเรตโตวะโดโนคุไรเดสกาครับคาวาเซเรตโตวะโดโนคุไรเดสกาอันนี้ถามครับเกี่ยวกับเรทครับของอัตราแลกเปลี่ยนณปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับอย่างเช่น100เยนแลกได้เท่าไหร่หรือว่าถ้าเป็นสกุลเงิน1ดอลลาร์จะแลกได้กี่เยนถ้าเป็นเงินสกุลเงินไทย 1,000 บาทจะแลกได้กี่เยนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นการถามกับอัตราแลกเปลี่ยนในลักษณะแบบนั้นครับทีนี้มีข้อมูลนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าเงินญี่ปุ่นครับที่น่าสนใจนะครับเอามาลองดูด้วยกันสักหน่อยอันนี้เป็นกราฟแสดงให้เห็นถึงครับเรทครับของเงินญี่ปุ่นเนี่ยนะครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าแนวโน้มของเงิน

เยนนั้นเนี่ยนะครับก็ยาสึคุนารุครับยาสึคุนารุยาสึคุนาเตอิรุครับมันก็ถูกลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้ไม่ใช่เอ็นดะคะครับไม่ใช่เงินเยนแข็งละนะครับมันอยู่ในช่วงที่เอ็นยาสึครับเอ็นยาสึตะกี้เราเจอคำศัพท์นะครับเอ็นดะคะครับที่แปลว่าเงินเยนแข็งตัวนะครับเงินเยนมีราคาสูงคือไปแลกเงินที่ประเทศไหนแล้วก็แลกได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ครับตอนนี้เอ็นไม่ดักขาละนะครับไม่ใช่สภาวะที่เป็นเอ็นดักขาแต่เป็นสภาวะที่เป็นเอ็นยาสึแล้วก็ยาสึแบบที่ต่อเนื่องกันมาหลายปีแล้วด้วยนะครับค่อยๆลงมาเรื่อยๆเลยจากที่100เยนเนี่ยสามารถแลกได้ถึง26บาทเนี่ยนะครับปรากฏตอนนี้เนี่ย100เยนเนี่ยแลกได้แค่ประมาณ21บาท22บาทประมาณ22บาทเท่านั้นเองครับซึ่งค่อนข้างจะอ่อนมากครับสภาวะแบบนี้ในภาษาญี่ปุ่นอย่างที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยครับเรียกว่าเอ็นยาสึครับเอ็นยาสึครับดังนั้นนักท่องเที่ยวเต็มประเทศญี่ปุ่นเลยใช่ไหมครับเพราะว่าราคาเงินเยนถูกครับไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเนี่ยใช้จ่ายได้อย่างฟู่ฟ้ามากเลยนะครับเราถือเงินบาทไปเนี่ยนะครับแลกเป็นเงินเยนได้เยอะมากครับแต่ว่าญี่ปุ่นเขาก็รู้เขาก็ไหวตัวทันนะเขาก็รีบขึ้นค่าของขึ้นค่าบริการต่างๆค่าโรงแรมค่าที่พักอะไรต่างๆครับรวมไปถึงแวตครับที่เป็นภาษีมูลค่าเพิ่มอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็เพิ่มขึ้นนะครับเพื่อที่จะรองรับการเดินทางมาใช้จ่ายของชาวต่างชาติเนี่ยนะครับที่เห็นว่าเงินช่วงนี้เป็นเงินช่วงที่เงินเยนถูกมากต้องไปเที่ยวละเนี่ยนะครับแต่พอไปแล้วจริงๆโอเคมันก็ถูกอ่ะนะครับแต่ว่าเวลาเราไปซื้อสินค้าและบริการเนี่ยปรากฏว่าสินค้าและบริการนั้นแพงกว่าช่วงก่อนตอนที่ค่าเงินเยนมัน100เยน30บาทด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้แต่ว่าบางคนพอเห็นว่าเงินเยนถูกก็คิดว่ามันคงถูกนะครับก็ไปนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ในขณะที่อันนี้เป็นสภาวะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจากสภาวะที่เงินเยนมันถูกครับเอ็นยาสึก็คือมีคนต่างชาติหลั่งไหลไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นมากขึ้นเพราะว่าคิดว่าเงินเยนถูกจะทำให้สามารถเงินสกุลบ้านตัวเองเนี่ยมันก็จะแพงขึ้นนะครับแล้วก็จะสามารถจับใจใช้สายท่องเที่ยวได้อย่างมากมายนะครับอีกสภาพการหนึ่งที่มันเกิดขึ้นจากสภาวะเอ็นยาสึก็คือสมัยก่อนที่เราจะเห็นคนญี่ปุ่นเต็มประเทศไทยเลยนะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราออกไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วกลับพบว่าไม่ค่อยเจอคนญี่ปุ่นสักเท่าไหร่ครับเราเห็นฝรั่งเยอะนะครับชาวต่างชาติที่เป็นชาวยุโรปเนี่ยนะครับหรือว่าชาวอเมริกันเนี่ยเยอะครับรวมไปถึงเห็นชาวจีนเยอะมากในขณะที่ชาวญี่ปุ่นเนี่ยเนื่องจากเยนเขาถูกครับการเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยก็เลยทำให้เป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงการท่องเที่ยวเขาก็เลยชะลอครับการที่เขาจะเดินทางออกนอกประเทศไปท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยก็เลยชะลอตัวลงครับเราก็จะเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยครับชาวญี่ปุ่นเนี่ยครับในประเทศต่างๆเนี่ยนะครับน้อยลงประเทศไทยเรานี่เห็นชัดเจนมากขึ้นครับแต่มีข่าวว่าไปเที่ยวที่แต่ถ้าไปที่ประเทศเวียดนามเนี่ยปรากฏว่ามีคนญี่ปุ่นเยอะมากขึ้นนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าเทียบกันแล้วที่ประเทศเวียดนามก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมากนักครับเพราะฉะนั้นเงินเยนอ่อนค่าลงก็จริงครับการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศก็อาจจะทำลำบากมากขึ้นก็จริงแต่ว่ายังไงเขาก็อยากจะไปเที่ยวต่างประเทศบ้างเขาก็เลือกไปเที่ยวประเทศที่มันราคาค่าครองชีพไม่สูงมากนักอะไรเงี้ยนะครับกับอีกสภาพอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือชาวต่างชาติที่เป็นชาวขอโทษครับชาวญี่ปุ่นที่เป็นผู้สูงอายุครับที่เมื่อเกษียณอายุราชการแล้วเนี่ยนะครับมีดำเนินชีวิตโดยใช้เงินบำเหน็จบำนาญเนี่ยนะครับใน10ปีที่ผ่านมา10ปีถึง15ปีที่ผ่านมาเราจะพบว่ามีชาวต่างชาติที่เป็นชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะครับพอหลังเกษียณอายุราชการแล้วเขาย้ายถิ่นฐานนะครับมาอยู่แอบลองสเตย์ในประเทศไทยเนี่ยจำนวนมากนะครับในจังหวัดใหญ่ๆนะครับที่มีความสะดวกสบายอย่างเช่นโคราชนะครับหรือว่าจังหวัดเชียงใหม่นะครับเราจะพบว่ามีอพาร์ตเมนต์ที่มีชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมาเช่าระยะยาวอยู่นะครับมาอยู่เช่าแบบเป็นปีเลยนะครับแล้วก็มาอยู่6เดือนนะครับอยู่ที่ประเทศไทยอีก3เดือนไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นอีก3เดือนย้ายกลับมาอยู่ประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นลักษณะแบบนี้เพราะว่าการอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนั้นก็ค่าของชีพค่อนข้างสูงครับเงินบำเหน็จบำนาญพอใช้ก็จริงแต่อาจจะใช้ไม่ได้ฟู่ฟ้ามากนักกับการที่เขาย้ายมาอยู่ในประเทศไทยซึ่งสมัยก่อนค่าเงินเยนแข็งแล้วก็เงินบาทเนี่ยราคาถูกครับพอเขาเอาบำเหน็จบำนาญมาใช้ที่ประเทศไทย

ก็ทำให้เขาสามารถที่จะอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่ดีๆแล้วก็สามารถที่จะท่องเที่ยวได้ด้วยใช้ชีวิตได้ด้วยอย่างมีความสุขประเทศไทยเราก็มีความพร้อมในการที่จะรับผู้สูงอายุเหล่านี้นะครับมากพอสมควรไม่ว่าจะเป็นระบบสาธารณสุขหรือว่าเรื่องของการเป็นอยู่ก็ตามเนี่ยชาวไทยเราก็มีน้ำจิตน้ำใจเป็นมิตรเอื้ออาทรกับชาวต่างชาติอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นชาวญี่ปุ่นก็จะเดินทางมาอยู่ที่ประเทศไทยหลังจากเกษียณเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่พอภาวะการเอ็นยาสึนะครับราคาค่าเงินเยนอ่อนตัวเนี่ยนะครับปรากฏว่าเงินบำเหน็จบำนาญที่คนสูงอายุชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาถือมาแล้วมันเคยใหญ่มากมันเคยแลกเป็นเงินไทยได้เยอะมากเมื่อ5ปีที่แล้ว6ปีที่แล้วเนี่ยนะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นอีกแล้วเนี่ยนะครับเขามีเงินอยู่ 150,000 เยนสมัยก่อนเข้ามาเขาแลกได้ 50,000 บาทเนี่ยนะครับเขาอยู่ได้อย่างสบายแต่ตอนนี้มันไม่ใช่นะครับตอนนี้เขาแลกได้ 30,000 กว่าบาทเกือบ 40,000 อะไรเงี้ยครับซึ่งมันน้อยลงกว่าสมัยก่อนมากก็ทำให้เขาตั้งคำถามใหม่ว่าเอ๊ะประเทศไทยอาจจะแพงไปซะละสำหรับการที่จะย้ายมาอยู่นะครับดังนั้นชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าเป็น long stay people long stay Japanese ในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็จำนวนลดน้อยถอยลงครับอันนี้เรทล่าสุดครับที่เช็คครับก็คือตอนนี้100เยนเนี่ยนะครับสามารถที่จะแลกได้อยู่เพียงแค่21บาท22บาทเท่านั้นเองครับก็คือมีเงินมา100เยนนะครับมาจากที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยครับแลกเป็นเงินไทยได้แค่21บาทครับเท่านั้นก็ค่อนข้างจะคิบิชินะครับค่อนข้างจะน้อยพอสมควรเลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นภาวะครับที่เกิดจากสภาพการที่เศรษฐกิจของญี่ปุ่นที่ถดถอยลงนะครับรวมไปถึงปัญหาในเรื่องของการส่งออกแล้วก็อะไรต่างๆครับในสังคมญี่ปุ่นครับที่ทำให้ส่งผลให้สภาพเงินครับอัตราแลกเปลี่ยนเงินของญี่ปุ่นก็ค่อนข้างจะมีปัญหามาครับการส่งออกการนำเข้าการขาดดุลการค้าต่างๆนะครับส่งผลให้เกิดภาวะดังกล่าวเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการออมสักนิดหนึ่งนะครับอย่างที่เรียนไปนะครับว่าแรงงานนะครับที่เดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับวัตถุประสงค์หลักๆแล้วเนี่ยนะครับก็คือการไปทำงานหาเงินนะครับและเรียนรู้วิทยาการความก้าวหน้านะครับต่างๆจากประเทศญี่ปุ่นครับเมื่อวันหนึ่งพอทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นในระยะเวลาหนึ่งนะครับสามารถเก็บหอมรอมริบได้จำนวนหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับก็อยากจะเดินทางกลับมาอยู่อาศัยที่บ้านเกิดเมืองนอนที่ประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับก็จะมีความรู้ต่างๆที่ได้รับมาจากการทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับสิ่งหนึ่งครับที่แรงงานไทยนะครับรวมถึงแรงงานต่างชาติต่างๆนะครับก็มักจะพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินนะครับหลังจากที่ได้รับค่าตอบแทนในแต่ละเดือนมาเดี๋ยวก็คือเรื่องของการออมเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยู่ที่ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นได้เงินเดือนมาจำนวนเยอะแต่ถ้าเกิดใช้เยอะก็อาจจะทำให้ไม่มีเงินเก็บครับเวลาที่เดินทางกลับประเทศก็อาจจะได้แค่ความรู้กลับมาแต่ว่าไม่มีเงินมานะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็จะนึกถึงเรื่องของการออมดังนั้นนะครับเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการออมซะหน่อยนะครับคำที่หนึ่งรายได้นะครับชูนิวครับชูนิวแปลว่ารายได้นะครับแล้วก็มีที่มาคู่กันเลยนะครับมาพร้อมกับรายได้เลยนะครับก็คือรายจ่ายนะครับรายจ่ายก็เป็นชิชูสึครับชิชุสึตรงนี้นะครับก็ต้องจัดการให้สมดุลนะครับมีรายได้มาแล้วครับแน่นอนมีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับแล้วจะเหลือออมอย่างไรนะครับโดยที่เวลาพิจารณาก็คำนึงถึงนะครับโลโก้ครับเรื่องของสภาพอายุนะครับที่หลังจากที่ทำงานเป็นระยะเวลายาวนานนะครับโลโก้แปลว่าวัยชราครับวันหนึ่งแล้วเราไม่สามารถที่จะทำงานหนักได้เหมือนกับสมัยที่เรายังเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวหรือวัยผู้ใหญ่ที่ยังแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นการมีเงินออมนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับคำต่อไปนะครับเนนคินครับเนนคินเงินบำนาญครับอันนี้เป็น4คำนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการออมเวลาเราพูดถึงการออมเงินนะครับเราก็จะพิจารณาปัจจัยแล้วก็เงื่อนไขต่างๆต่อไปเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของชื่อนิวครับรายได้ฉีชุดสึค่าใช้จ่ายต่างๆในแต่ละเดือนครับที่เราต้องจ่ายไปรวมไปถึงระยะเวลาในการทำงานของเรานะครับว่าเราสามารถจะทำงานไปได้เท่าไหร่ครับอย่างเช่นถ้าเราไปแบบวีซ่าแบบโทกุเตกิโนเนี่ยนะครับเป็นวีซ่าแบบใหม่ที่เขาให้แรงงานต่างชาติเนี่ยเข้าไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นเราก็มีลิมิตการทำงานเพียงแค่ 3-5 ปีเท่านั้นครับแล้วก็แน่นอนระยะเวลา

หลังจากที่เราเดินทางกลับมาจากญี่ปุ่นแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถทํางานได้อีกระยะหนึ่งพอเราเข้าสู่วัยชราเราก็ทํางานไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการออมเงินหรือเราไปถึงเรื่องของสวัสดิการต่างๆเงินบํานาญต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณาร่วมกันในตอนที่เราทํางานหาเงินมาได้นะครับมีประโยคที่น่าสนใจอยู่นะครับอยู่ 2-3 ประโยคที่นําเสนอประโยคที่1นะครับผมอยากเก็บเงินผมอยากออมเงินนะครับโอคาเนโอทาเมไตเดสครับโอคาเนโอทาเมไตเดสครับอันนี้เป็นประโยคครับที่บอกกับตัวเองก็ได้บอกกับเพื่อนร่วมงานก็ได้นะครับอย่างเช่นทํางานมาแล้วนะครับแล้วก็พอทำงานแล้วเหนื่อยก็อยากจะให้รางวัลชีวิตแต่ให้รางวัลชีวิตมากเกินไปก็จะไม่มีเงินออมอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนที่ชวนไปให้รางวัลชีวิตบ่อยๆนะครับบางทีเราก็อาจจะปฏิเสธวาตาชีว่าโอคาเนโอทาเมไตเดสครับผมอยากจะเก็บเงินซะหน่อยครับไม่อยากจะใช้ใจเยอะอะไรเงี้ยนะครับโคโนโอคาเนโอชกินชิมัสครับผมจะเก็บเงินจำนวนนี้ไว้ครับเงินจำนวนนี้ผมจะไม่ใช้ผมจะเก็บครับโคโนโอคาเนวะชกินชิมัสครับรวมไปถึงกิงโคเดโคซาโอสคูริไตเดสกิงโคเดโคซาโอสคูริไตเดสอยากจะเปิดบัญชีธนาคารครับก็เป็นบัญชีอย่างที่เราเรียนไปในสัปดาห์ที่ผ่านๆมานะครับบัญชีเงินออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำบัญชีเงินฝากแบบประจำทุกเดือนอะไรต่างๆนะครับก็เป็นช่องทางในการเก็บเงินของทั้งนักศึกษาชาวต่างชาตินะครับที่เดินทางไปเรียนที่นู่นนะครับบางทีทำงานพิเศษก็เก็บเงินด้วยหรือว่าแรงงานต่างชาติที่ไปทำงานที่นู่นนะครับก็พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็เก็บหอมรอมริบกันด้วยนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเนื้อหาของการเรียนในสัปดาห์นี้ครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเนื้อหาของเรื่องของเงินเยนนะครับค่าเงินของประเทศญี่ปุ่นนะครับรวมไปถึงเรื่องของการแลกเปลี่ยนเงินตราเรทเงินนะครับที่ตอนนี้นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นเรทเงินค่อนข้างอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างจะอ่อนตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนไทยเราพิจารณานะครับเวลาเราจะเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศนะครับถ้าเทียบเวลาสมัยก่อนไปทำงานที่ต่างประเทศที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเงินเยนแข็งค่าเงินเยนนะครับเวลาทำงานแล้วเราได้เงินเยนมาเป็นเงินเดือนเนี่ยเราสามารถนำกลับมาที่ประเทศไทยแล้วก็แลกได้จำนวนเยอะแต่ว่าตอนนี้เยนราคาค่อนข้างถูกนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นก็อาจจะชะลอมีน้อยลงในยุคในช่วงนี้นะครับแต่ว่านอกเหนือจากเรื่องของเงินแล้วเนี่ยญี่ปุ่นก็เป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นไม่ใช่ได้แค่เงินค่าตอบแทนเท่านั้นแต่ว่าได้ความรู้นะครับแล้วก็ได้ประสบการณ์ต่างๆอีกอื่นๆอีกด้วยนะครับดังนั้นก็อยากจะให้นักศึกษานะครับแล้วก็ท่านผู้ชมพิจารณาถึงนอกเหนือจากเรื่องเงินนะครับก็ยังมีเรื่องประสบการณ์และความรู้ต่างๆเหล่านี้อีกที่เป็นผลกำไรนะครับที่จะได้มาจากการไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้นะครับเนื้อหาของรายการมีเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyn ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand

4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้การสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหิน

ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้ปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1จะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์กิตติพัฒน์อายุสุขครับ
1: นฤมลผุยมนตรีค่ะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะ
0: ครับผมการทำผลิตการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดใช้ในครัวเรือนนะครับ

0: หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในหัวข้อการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือนนะ
1: ค
0: ะปกติอาจารย์ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มอยู่ไหมคะ
1: ก็ใช้อยู่นะครับ
0: ค่ะทีนี้เรามาดูก่อนจริงๆแล้วในเรื่องของการทำความสะอาดเสื้อผ้านะคะหรือไม่ก็เครื่องนุ่มห่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเรานะคะผ้าขนหนูนะ
1: ค
0: ะอุปกรณ์เครื่องนอนที่สัมผัสกับผิวกายเรานะคะแล้วทีนี้ในเสื้อผ้าเนี่ยอาจารย์ก็จะสังเกตดูว่ามันจะมีทั้งเส้นใยที่มาจากธรรมชาติน
1: ะคะอย่างเช่น
0: ผ้าฝ้ายผ้าไหมอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามาจากขนสัตว์นะคะแล้วก็เป็นประเภทของพวกเครื่องใช้เสื้อผ้าที่มาจากใยสังเคราะห
1: ์ใช่ครับการสังเคราะห์ขึ้นมา
0: จริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราขอเล่าประวัติเรื่องของการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์พวกนี้มาก่อนสมัยก่อนน่ะเราจะเห็นการซักผ้าอาจารย์สมัยอาจารย์ซักผ้ายังไงคะ
1: จริงๆซักผ้ามันก็สมัยโบราณใช่ไหม
0: ใช่ค่ะไม่ต้องโบราณก็ได้ค่ะเอาอาจารย์ตอนเด็กๆก็ได้ค่ะ
1: ไม่คือจริงๆแล้วคนโบราณก็ใช้น้ำขี้เถ้า
0: น้ำขี้เถ้าค่ะ
1: ผสมกับสมุนไพรที่เป็นอย่างเช่นมะกรูดนะมะกรูดเอามาดองไว้อะไรแบบแล้วก็มาผสมกับน้ำขี้เถ้ามันก็จะลื่นๆออกมีฟองนิดๆอะไรแบบนี
0: ้อันนี้สมัยตอนอาจารย์เด็กๆนี่ซักอย่างนี้เหรอคะ
1: ไม่ที่เราเห็นเราเคยเห็นก็ทำกันแบบนั้นแล้วมาซักผ้าได้เพราะมันแต่ฟองไม่เยอะนะนี่แนวธรรมชาติที่จะใช้จริง
0: ๆในหนังในละครหลายๆเรื่องเห็นไหมคะจะมีการไปนั่งซักผ้าใกล้ๆกับบริเวณแหล่งน้ำแม่น้ำน้ำตกบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการใช่แล้วก็มีการแบบซักด้วยมืออาจจะซักด้วยน้ำเปล่าก่อนสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีตัวช่วยนะคะพอเริ่มเข้าสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเขาก็เริ่มพัฒนาพวกสารชำระล้างขึ้นมานะคะก่อนจะมีน้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ยจริงๆเรามีผงซักฟอกนะคะก็อาจจะมาในรูปแบบของสบู่ก้อนซึ่งทำจากพวก
1: กรดไขมันจากส
0: ั
1: ตว์
0: ใช่ค่ะแล้วก็ในเรื่องของตัวด่างนะคะทีนี้ในการทำเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์พูดถูกเลยมันทำจากไขมันสัตว์ฉะนั้นเนี่ยพวกนี้มันก็จะชำระล้างแล้วมันก็จะเกิดคราบพวกไขมันในติดกับเส้นใยต่างๆ
1: ใช่ครับ
0: นะคะเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่มีน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะการซักผ้าด้วยสบู่ก้อนหรือผงซักฟอกเนี่ยมันก็จะมีข้อเสียกับเส้นใยก่อน
1: จะไม่แข็งกระด้างใช่ไหมครับ
0: ใช่อันดับแรกเลยนะคะก็คือเส้นใยที่เราถักทอขึ้นมาเป็นรูปเสื้อผ้าเนี่ยก็จะทำให้เกิดแรงเหวี่ยงจากการขัดซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่มีเครื่องซักผ้าก็เกิดจากการขัดของเราแต่ปัจจุบันเนี้ยก็จะเกิดขึ้นจากเครื่องซักผ้าด้วยนะคะก็คือทำให้เส้นใยที่มันเรียงตัวกันนี่มันแตกกระจายเห็นนะคะเสื้อผ้าบางชนิดเนี่ยเขาจะไม่ให้ใช้แปรงในการซักด้วยซ้ำหรือไม่ลงเครื่องด้วยซ้ำนะคะต่อมาจากนั้นนะคะก็เหมือนที่อาจารย์พูดเลยนะคะแล้วก็จะทำให้เส้นใยมันดูกระด้างเวลาที่เราสวมใส่สัมผัสอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็เกิดความไม่สบายผิวนะคะแล้วก็เสียรูปทรงของเสื้อผ้านั้นๆอาจารย์เคยแบบซักไปแล้วย้วยอย่างเงี้ยค่ะ
1: เส
0: ียรูปทรงหรือใส่แล้วทำให้ความนุ่มลื่นความกระด้างมันสัมผัสป
1: ะใช่ครับ
0: มันน้อยนะคะแล้วก็รู้สึกไม่สบายผิวนะคะและที่สำคัญก็คือบางทีมันก็ทำให้สิ่งสกปรกบางอย่างที่มันอยู่ตามเส้นใยต่างๆแล้วก็เกิดจากสารสังเคราะห์ที่เกิดจากพวกสารชำระล้างเนี่ยตกค้างอยู่ในเส้นใยก็เลยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ให้กับการใช้ผลิตภัณฑ์พวกผงซักฟอกต่างๆก็เลยเกิดมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มจริงๆแล้วอาจารย์ทราบไหมคะว่าผลิตภัณฑ์น้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ยมีอยู่ประเภทมีอยู่ทั้งหมด3ประเภทด้วยกัน
1: ครับอาจารย์พ
0: ู
1: ดเลย
0: ใช่ค่ะอันดับ1ก็คือชนิดที่เราใช้เป็นน้ำสุดท้ายหลังจากที่เราซักผ้าแล้วก็คือเป็นชนิดที่เราทำวันนี้แล้วค่ะอาจารย์เห็นไหมคะที่เขาบอกว่าจะผสมในน้ำสุดท้ายแล้วก็ให้เราแช่หรือว่าถ้าเกิดใครที่ใช้เครื่องซักผ้าก็คือจะมีช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มอันนี้แหละค่ะที่เราจะทำในวันนี้เป็นที่นิยมมาก
1: เม
0: ื่
1: อก่อนใช้ไม่เป็น
0: ค่ะ
1: เมื่อก่อนใช้ไม่เป็นใส่ลงไปทีเดียวเลยยังขี้เกียจ
0: ใส่ไปกับผงซักฟอกใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: นั่นแหละค่ะมันมีอีกชนิดที่สองก็คือชนิดที่ใส่พร้อมกันกับพวกขนาดที่ซัก
1: ใช่ครับ
0: นะคะก็จะมีการเติมสารพวกนี้ลงไปจะเห็นว่าบางทีผงซักฟอกหลายๆยี่ห้อเนี่ยก็จะผสมสารที่เป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มเข้าไปด้วย
1: ให้กลิ่นหอม
0: ใช่ค่ะนะคะแต่ในเรื่องของความนุ่มลื่นสัมผัสเนี่ยอาจจะน้อยกว่าชนิดแรกที่เราจะทำในวันนี้แล้วก็ประเภทที่สามก็คือชนิดที่ใช้กับตู้อบ
1: มีใช้ตู้อบด้วยอาจารย
0: ์หลักๆชนิดนี้นะคะก็จะเน้นในเรื่องของคุณสมบัติในการลดไฟฟ้าสถิตอาจารย์เคยใส่เสื้อผ้าแล้วไฟฟ้าสถิตไหมคะ
1: ส่วนมากมาจากกลุ่มที่เป็นใยสังเคราะห
0: ์ถูกต้องค่ะ
1: เพราะว่าจะเวลาอากาศหนาวใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ตัวเองเป็นคนมีไฟเยอะครับ
0: โหมีไฟเหรอคะ
1: มีไฟเยอะครับพอมีไฟเยอะพอถอดเสื้อผ้าเปี๊ยบเปี๊ยบเปี๊ยบโอ้โห
0: แตกนมเหรอ
1: แตกนมโดยเฉพาะเวลาฤดูช่วง

0: ฤดูหนาว
1: ค่ะ
0: นะคะถ้าอุณหภูมิช่วงที่แบบสักประมาณสัก5องศา6องศา
1: ที่อุณหภูมิค่อนข้างแห้งความชื้นน้อย
0: ใช่
1: ไหมคะก็เป็นชนิดที่ผสมในน้ำสุดท้ายในการใช้นะคะทีนี้ทั้ง3ชนิดนี้ก็มีข้อแตกต่างกันนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะดูที่ปริมาณของไม่ใช่ปริมาณผิวสัมผัสหลังจากที่เราใส่เสื้อผ้าชนิดที่1ที่เราทำเนี่ยจะให้ความนุ่มลื่นมากที่สุดนะคะก็เลยเป็นที่นิยมมากที่สุดฉะนั้นที่เราเห็นในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยที่เราซื้อมาใช้เนี่ยก็จะเป็นชนิดที่เราจะทำในวันนี้แต่ว่ามันอาจจะมีทั้งแบบที่เป็นแบบธรรมดากับแบบที่เป็นแบบเข้มข้นนะคะอย่างวันนี้ที่เราทำเราจะทำเป็นแบบที่เป็นแบบเข้มข้นค่ะอาจารย
0: ์ก็น่าจะ
1: นะคะใช่นะคะ
0: รู้สึกใส่แล้วสบายตัว
1: ใช่แล้วนะคะทีนี้นะคะเรามาดูว่าปกติแล้วเนี่ยเรามาดูกันก่อนปกติเราจะใช้เนี่ยก็แสดงว่าเราจะต้องเห็นข้อดีของตัวน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะ
0: แล้วถ้าอาจารย์จะถามว่าน้ำยาปรับผ้านุ่มจุดที่เราจะสอนวันนี้ใช้ได้ทั้ง2 อย่างไม่ต้องใยสังเคราะห์แล้วก็
1: ใช่ใช้ได้ทั้ง2 อย่างเลย
0: ใยธรรมชาติ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอาจารย์ย้อนถามกลับไปถามนิดนึงว่าไอ้ตัวใยธรรมชาติเนี่ยมันจะคงทนมากกว่าปกติไหมหมายถึงว่าจะอยู่ได้นานกว่า
1: ในเรื่องของความนุ่มเหรอคะ
0: ใช่หมายถึงความหอมความนุ่มและความ
1: เดี๋ยวในสูตรเราจะมีเทคนิคให้นะคะว่าตัวไหนที่จะช่วยให้คุณสมบัติในเรื่องของกลิ่นเพราะตอนนี้เราจะเห็นว่าหลายๆยี่ห้อที่ขายในท้องตลาดเขาจะเรื่องความนุ่มแหละตามชื่อของเขาเลยใช่ไหมคะฟูใช่ไหมคะแล้วก็มีคุณสมบัติต่างๆฉะนั้นเดี๋ยวเรามาพูดข้อดีของตัวน้ำยาปรับผ้านุ่มก่อน
0: ได้ครับ
1: นะคะน้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ยหนึ่งอันดับแรกเลยเราให้สิ่งที่สัมผัสกับผิวหนังเราไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าผ้าเช็ดตัวชุดเครื่องนอนอะไรต่างๆเนี่ยมันน่าสัมผัสค่ะอาจารย
0: ์ไม่มีสารตกค้าง
1: มีสารตกค้างไม่อาจจะมีบ้าง
0: แต่ไม่เยอะ
1: นะคะใช่สองก็คือช่วยลดไฟฟ้าสถิตอันนี้คือข้อ2นะคะ
0: แสดงว่าหน้าหนาวรัวไฟฟ้าจะดูด
1: ใช่ใช่ใช่ค่ะถ้าเกิดเราใช้เนี่ยก็จะช่วยลดปัญหาตรงนี้ได้3ก็คือมีกลิ่นหอม
0: ว้าว
1: ใช่ค่ะ
0: กลิ่นหอมนานแม่จัน
1: ใช่นานแล้วบางยี่ห้อปัจจุบันนี้มีการการันตีว่ามันอยู่ได้นานเท่าไหร่บางทีอาทิตย์นึง2อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีนวัตกรรมใหม่ด้วยค่ะก็คือน้ำหอมที่ใส่เนี่ยนอกจากจะให้กลิ่นหอมแล้วเนี่ยมันจะหอมมากขึ้นเวลาที่เราขยับตัว
0: ว้าวแสดงว่าไปขยับปั๊บอุณหภูม
1: ิ
0: ความร้อนเกิดขึ้น
1: ใช่ค่ะน้ำหอมมันก็จะแตกตัวกลิ่นมันก็จะกระจายเพราะจริงๆแล้วเวลาที่เราใส่เสื้อผ้าเนี่ยเวลาเราก็มีการขยับร่างกายอยู่แล้วกลิ่นมันก็จะติดทนนานแล้วก็ฟุ้งมากกว่าเดิมนะคะ4ก็คือข้อดีของน้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ยก็คือช่วยให้รูปทรงของเสื้อผ้าเนี่ยมันยังคงอยู่และคงทนเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้เลยว่าพอเราซักไปปุ๊บเราไม่ได้ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ยผ้าบางชนิดเส้นใยบางชนิดมันหด
0: มันย้วย
1: ใช่ค่ะซักไม่ถูกวิธีเนี่ยบางคนเนี่ยซื้อชุดราคาแพงๆมาหรือแม้กระทั่งชุดในพิธีที่อาจารย์บอกว่าเป็นผ้าไหมอย่างเงี้ยเป็นไงคะซักไปแล้วหดเสียทรง
0: ใ
1: ส่แล้วไม่สวยเห็นไหมคะเนื้อผ้าบางชนิดเห็นไหมคะบางท่านที่เคยไปซื้อชุดอาจารย์เคยถามเขาไหมคะว่าซักแล้วหดไหมบางทีเสื้อยืดเป็นไงคะซักแล้วแบบหดขึ้นหดขึ้นจากอะไรคะไซส์ L กลายเป็นไซส์ Sเป็นเอลรอยเลยนะคะนี่แหละค่ะคือข้อดีของการใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มก็ทำให้ผ้าไม่เสียทรงนะคะ5ก็คือลดรอยยับอาจารย์สังเกตดูไหมคะว่าผลิตภัณฑ์เมื่อกี้ถ้าเราซักผ้าแล้วเราไม่ได้ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเวลานำเราไปรีดเนี่ยผ้ามันกระด้างรีดยากเรียบยากนะคะการที่เราใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ยก็มีข้อดีในการเลือกถ้าคุณแม่บ้านที่ใช้อยู่เนี่ยเราเพิ่มตัวนี้เข้าไปเนี่ยในการรีดผ้าก็จะง่ายขึ้น
0: ใช่ครับ
1: นะคะหรือผ้าบางยี่ห้อเนี่ยไม่ต้องรีดเลยพอใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มสะบัดสะบัดสะบัดแล้วก็ไงคะตาก
0: ได้เลย
1: ใช่นะคะเสร็จแล้วนะคะผลิตภัณฑ์น้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ยบางทีมีสารช่วยกระจัดคราบมีสารฆ่าเชื้อใช่ค่ะนะคะก็เป็นการทำให้เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มของเราเนี่ยสะอาดขึ้นนะคะ
0: แต่พวกนี้ก็จะได้ป้องกันพวกไรฝุ่นอะไรที่อยู่
1: ตรงใช่นะคะแล้วข้อสุดท้ายนะคะอีกข้อดีอย่างหนึ่งของการใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มก็คือทำให้ผ้าแห้งเร็วลดเวลาในการตาก
0: ดีมากน
1: ะคะ
0: เลยคร
1: ับใช่ทีนี้เราพูดข้อดีไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่มีข้อเสียนะคะอาจารย์
0: มีข้อเสีย
1: มีข้อเสียดูเหมือนกันลองดูว่าข้อเสียนั้นนะคะเราจะหลีกเลี่ยงยังไงนะคะหรือว่าจะปรับใช้ยังไงนะคะข้อแรกเลยก็คือมันมีความสามารถในการที่ว่าทำให้นุ่มลื่นอาจจะสังเกตนะคะบางทีเนี่ยเราใช้น้ำยาปรับ

0: ผ้านุ่มไปแล้วเนี่ยเสื้อผ้าที่เราใส่เนี่ยมันจะไม่ดูดซับน้ำไม่ดูดซับเหงื
1: ่อ
0: บางคนนี่ใส่เสื้อแบบไหลลงมาเลยเสื้อผ้าบางยี่ห้อบางทีถ้าเราใส่ปริมาณกายเราซักเนี่ยก็จะไม่ค่อยเปียกหรือว่าเวลาที่เราเหงื่อออกเนี่ยมันจะไม่ค่อยซับเหงื่อเรา
1: ครับ
0: นะคะข้อเสียครั้งที่สองก็คือในลดความแข็งของเนื้อผ้านะคะก็คือช่วยในเรื่องของพอมันลดความแข็งของเนื้อผ้าผ้าบางชนิดเนี่ยพอเนื้อมันนิ่มเนี่ยทรงมันไม่สวย
1: ใช่ครับ
0: ก็คือผ้าทออ
1: ๋อ
0: เดี๋ยวนี้นะคะเสื้อผ้าสุภาพบุรุษสุภาพสตรีบางยี่ห้อเนี่ยเขามีเรื่องของผ้าทอพอเราใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มเข้าไปเนี่ยมันทำให้ตัวผ้าทอน่ะมันนุ่มบางทีอาจจะรู้สึกว่าทรงไม่สวยนะคะสามก็คือทำให้เกิดขุยด้วยโดยเฉพาะผ้าฝ้ายผ้าไหมพรมถ้าอาจารย์มีเสื้อผ้าไหมพรมดูลองดูนะคะซึ่งบอกตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าเวลาเราใส่เข้าไปในขนมันจะฟูฉะนั้นมันจะขึ้นเป็นเม็ดขนขึ้นมานะคะอันนี้อาจหลีกเลี่ยงนะคะหรือว่าถ้าเกิดแช่เนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาไม่มาก
1: ถ้าอย่างนั้นเราต้องกำหนดปริมาณการใช้ให้ถูกต้อง
0: ปริมาณการใช้ของแต่ละยี่ห้อเขาจะมีบอกไว้ทางด้านหลังแต่บางคนอยากหอมไหมคะ
1: เ
0: ค
1: ย
0: ใช่สมัยเป็นนักศึกษาเนี่ยอยู่หอพักกับเพื่อนโอ้โหเห็นเพื่อนซื้อมาใส่ซองใหญ่ๆอะค่ะที่เป็นชนิดเติมอะเพื่อนใช้สองครั้ง
1: ย้วยเลย
0: ไม่ใช่ย้วยคืออยากให้กลิ่นมันหอมๆก็ใส่ไปเยอะๆพอเสร็จแล้วเนี่ยค่ะนี่แหละปัญหาที่เกิดขึ้นบางทีช่วงหน้าหนาวเราใส่ไหมพรมอ่ะไหมพรมมันจะเป็นเม็ด
1: โอ้โห
0: นะคะเสียทรงแล้วก็บางทีก็จะทำให้เป็นขนของไหมพรมเนี่ยมาติดร่างกายเรานะคะเสร็จแล้วข้อเสียอย่างนึงก็คือบางทีเสื้อผ้าที่ขาวมากๆเนี่ยบางส่วนเนี่ยมันลดความขาวด้วยนะคะจริงๆแล้วมันมีการทดลองผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ว่าหลังจากที่เราใช้เสื้อผ้าขาวๆเนี่ยแช่น้ำยาปรับผ้านุ่มมากกว่า4ครั้งเนี่ยบางทีความขาวมันจะหมองลง
1: มีผลมาก
0: นะคะใช่แต่ปัจจุบันนี้บางยี่ห้อก็พัฒนาขึ้นเป็นสำหรับผ้าขาวหรือสำหรับผ้าสีด้วยนะคะข้อต่อไปนะคะก็คือมันจะเพิ่มความสามารถในการติดไฟ
1: ม
0: ี
1: ผลด้วย
0: ใช่ค่ะสำหรับเสื้อผ้าที่ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มบ่อยๆใช่ฉะนั้นบางที่เขาจะมีบอกเลยว่าบางทีเสื้อผ้าสำหรับเด็กอ่อนนะคะเขาจะไม่ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะเนี่ยเพื่อความปลอดภัย
1: ต่อกับผิวเด็กที่เป็นผิวที่อ่อนแอผิวยังแบบนี
0: ้ทีนี้อาจารย์ดูว่าปกติแล้วเนี่ยในท้องตลาดเนี่ยอาจารย์เคยเห็นน้ำยาปรับผ้านุ่มสีอะไรบ้างคะเอาแบบตามประสบการณ์อาจารย์ที่อาจารย์เห็นก่อน
1: ที่เราเคยเห็นก็มีสีธรรมดาก็คือสีครีมหมอก
0: สีขาวขาวขุ่น
1: ก็อาจจะมีสีชมพูบ้างนิดหน่อยที่เห็นนี่สองสีที่เห็นประจำ
0: อ๋อที่อาจารย์เห็นประจำเพราะว่าในผลิตภัณฑ์เนี่ยอย่างวันนี้สูตรที่เรานำมาถ้าเราไม่แต่งสีเหมือนที่อาจารย์บอกเลยค่ะจะเป็นสีขาวขุ่นอันนี้คือโดยธรรมชาติของสารที่นำมาตั้งสูตรทีนี้ถ้าจะมีการแต่งสีนะคะมันก็จะมีสีที่เขานิยมแต่งในผลิตภัณฑ์น้ำยาปรับผ้านุ่มสีที่อาจารย์พูดเมื่อกี้มีติดหนึ่งในนั้นด้วยคือสีชมพูนะคะสีที่สองที่นิยมก็คือสีฟ้า
1: ครับ
0: นะคะ
1: สีฟ้าต้องเป็นสีฟ้าอ่อนๆ
0: ใช่ค่ะแล้วก็สีที่สามก็คือสีเหลือง
1: ใช่คร
0: ับพวกนี้จะเป็นสีที่นิยมในผลิตภัณฑ์น้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะสีฟ้าเนี่ยกับสีชมพูเราจะเห็นบ่อยนะคะเพราะว่าในผลิตภัณฑ์ที่เป็นผ้าสีเนี่ยมันทำให้สีดูสดใส
1: ค่
0: ะแต่ก็ต้องเป็นอ่อนๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาอธิบายทีในเรื่องของการทำสูตรผลิตภัณฑ์ว่าสีที่ใช้จะเป็นยังไงเพราะว่าพอเราแต่งชัดไปบางทีสีมันจะรบกวนหรือว่าทำให้เสื้อผ้าเราเปลี่ยนสีได้
1: ใช่ทำให้ไม่สีเสื้อผ้า
0: แต่ถ้ากังวลจริงๆเลยก็ใช้เป็นสีขาวขุ่นของสารปกติได้เลย
1: ใช่ครับ
0: นะคะ
1: เพราะว่ามันพอซื้อเราซื้อสีขาวฝุ่นหรือว่าสีเหลืองอ่อนๆเนี่ยมันก็สามารถใช้กับสีอื่นได้ด้วยเลย
0: ใช่
1: แต่ถ้าเราไปเล่นสีเจ็ดสีที่เข้มข้นมากๆมันก็จะมีผลกับสีขาวสีอะไรที่มันทำให้สีเราหมองคล้ำลงไปไงนะครับ
0: ค่ะปัจจุบันนี้มีให้เลือกเยอะมากเลยนะคะว่าหลักๆเลยในการทำสูตรผลิตภัณฑ์น้ำผ้านุ่มนะคะอาจารย์หนึ่งนะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะละลายในน้ำสารที่เรานำมาผสมเนี่ยละลายในน้ำ
1: ครับผม
0: นะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์นี้เราผสมกับน้ำใช้เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการก่อนที่เราจะบิดตากหรือว่านำผ้าไปตากนั่นเองนะคะ
1: กลิ่นหอม
0: ใช่นะคะทีเรามาดูอุปกรณ์ของเราอุปกรณ์ของเราง่ายมากเลยค่ะอาจารย์ที่เรานำมาวันนี้ก็มีกะละมังสแตนเลสนะคะ1ใบนะคะถ้าไม่มีกะละมังสแตนเลสก็ใช้เป็นกะละมังพลาสติ

0: ก็ได้นะคะมีตะก้อนะคะคนสารแล้วก็ไม้พาย
1: ไม้พายกวน
0: นะคะใช่แล้วก็มีนี่ค่ะช้อนสแตนเลสนะคะก็มีอุปกรณ์เพียงเท่านี้นะคะบางท่านเนี่ยบางสูตรบางท่านที่ไปซื้อผลิตภัณฑ์ชุดน้ำยาปรับผ้านุ่มตามร้านเคมีภัณฑ์มาทำ บางทีเขามีผสมสารฆ่าเชื้อก็เวลาใช้นะคะก็อาจจะต้องสวมถุงมือนิดนึงนะคะ ในเรื่องของการสัมผัสสารเนาะยังไงก็อ่านข้อควรระวังให้ดีๆด้วยนะคะทีเรามาดูส่วนผสมนะคะว่าในสูตรมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือน้ำสะอาดนะคะอันนี้เราจะใช้เป็นน้ำกรองนะคะก็ได้หรือน้ำประปาก็ได้นะคะทั่วไปนะคะเราลงมาก็คือหัวเชื้อปรับผ้านุ่มนะคะหัวเชื้อปรับผ้านุ่มเนี่ยร้านเคมีต่างๆมีขายสำเร็จรูปค่อนข้างเยอะแยะนะคะบางที่นะคะมีการผสมสารที่ทำให้ผ้ามันนุ่มเข้าไปแล้วนะคะสารในกลุ่มนี้จะเป็นสารคอเทอร์นารีแอมโมเนียนะคะซึ่งจะมีส่วนผสมของสารที่ทำให้ผ้านุ่มนะคะเนี่ยจะเป็นตัวหลักเลยค่ะอาจารย
1: ์
0: บางทีเราไปเห็นว่าเอ๊ะสารหัวเชื้อปรับผ้านุ่มคือตัวไหนถ้าเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ที่เขานิยมใช้เป็นสารหลักในการตั้งนะคะก็คือ quaternary ammonia นั่นเองสารตัวนี้จะทำให้เส้นใยเนี่ยมันเรียงตัวกันได้ดีแต่ว่าในหลายๆบริษัทอาจจะมีการใส่สารฆ่าเชื้อเพิ่มอาจจะมีการใส่ความนุ่มลื่นเข้าไปเพิ่มนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราใส่ที่ประมาณ 6% ส่วนใหญ่เขาจะแนะนำอยู่ที่ไม่เกิน 10%
1: ครับ
0: นะคะอาจารย์ตัวต่อมาส่วนที่2แคปซูลล็อกความหอมหลายๆยี่ห้อที่โฆษณาเกี่ยวกับน้ำหอมตัวนี้คืออะไรต
1: ั
0: วนี้เป็นการทำน้ำหอมนะคะให้เกิดความหอมฟุ้งกระจายเมื่อเราขยับเวลาเราใส่เสื้อผ้านี่ค่ะเราขยับไปขยับมาอะไรเงี้ยกลิ่นมันจะหอมฟุ้งมันจะต่างกันกับที่เราฉีดพวกน้ำหอมลงไปแล้วอาจารย์ไม่ต้องขยับมันก็มีสารกระจายความฟุ้งทำให้หอมแต่ถ้าเป็นแคปซูลล็อกเนี่ยจะเป็นตัวที่เราต้องขยับนะคะคือเขาเอากลิ่นเนี่ยมาเก็บหรือว่าเขาบางยี่ห้อจะเรียกว่าแคปซูลล็อก
1: ก็คือตอนเราขยับตัวถึงจะหอม
0: ใช่ค่ะนั่นแหละค่ะแล้วทีนี้พอเราไม่ขยับตัวเนี่ยฉะนั้นเนี่ยเวลามันใส่เข้าไปในเนื้อผ้าเนี่ยมันถึงกระจายกลิ่นไม่ได้
1: อ
0: าจารย์เนิร์ฟไหมคะที่บางยี่ห้อเขาบอกว่าซักแล้วอยู่ได้7วันอยู่ได้14วันเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดอาจารย์ยังไม่ออกมาใช้อ่ะความหอมมันจะอยู่ใช่แต่ถ้าเราออกมาใช้แล้วเนี่ยเราขยับเนี่ยโหกลิ่นมันจะฟุ้งกระจายมาก
1: ก็คือกลิ่นตัวของคน
0: ใช่
1: ไม่ใช่ก็คือความร้อนอุณหภูมิในตัวเราเกิดไปเสียดสีกับเสื้อผ้าแล้วก็กลิ่นหอมติดออกมา
0: ฉะนั้นตัวนี้แหละเป็นตัวที่ทำให้น้ำยาปรับผ้านุ่มเรามีความเข้มข้น
1: เขาเรียกว่าแคปซูลล็อกความหอม
0: ใช่ค่ะก็คือนอกจากมีกลิ่นที่เราเติมเข้าไปก็ใส่ตัวแคปซูลล็อกเนี่ยเข้าไปด้วยนะคะ
1: จะได้อยู่ได้นาน
0: ทั้งที่แบบเราซักไว้ 3-4 วันกลิ่นอาจจะหายไปนะคะอันนี้อยู่ได้บางยี่ห้ออยู่ได้ถึง7วันบางยี่ห้ออยู่ได้ถึง14วันนะคะเพื่อเป็นการทำให้เสื้อผ้าเรามีกลิ่นหอมนะคะตัวต่อมานะคะก็คือสารกันเสียตัวไกแดนนะคะแล้วก็น้ำหอมนะคะน้ำหอมเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถเลือกตามความชอบเราได้นะคะเราแนะนำใส่อยู่ที่ประมาณตั้งแต่ 2% ขึ้นไปนะคะหรือ 5% ก็ได้หลังจากที่เรารู้ข้อดีข้อเสียของตัวน้ำยาปรับผ้านุ่มแล้วนะคะเราบอกไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะคะว่าน้ำยาปรับผ้านุ่มมีทั้งหมด3ชนิดใช่ไหมคะอาจารย
1: ์
0: แต่วันนี้ชนิดที่เราจะสาธิตนะคะก็คือการที่เราใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มในขั้นตอนสุดท้ายของการผสมในการซักก
1: ็
0: คือการแช่ผ้าด้วยน้ำยาปรับผ้านุ่มนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูส่วนผสมนะคะว่าส่วนผสมของน้ำยาปรับผ้านุ่มมีอะไรบ้างนะคะอาจารย์จะสังเกตเห็นว่าสารที่เราโชว์อยู่ทั้งด้านหน้าเนี่ยนะคะแล้วอุปกรณ์ที่เราทำเนี่ยเราไม่ต้องใช้ความร้อนในการละลายเลยก
1: ็
0: คือทำที่อุณหภูมิปกติได้เลยนะคะฉะนั้นเนี่ยก็หาอุปกรณ์ที่มีอยู่ในครัวเรือนถ้าไม่ได้มีกะละมังสแตนเลสก็ใช้เป็นกะละมังพลาสติกก็ได้นะคะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ทีนี้เรามาดูส่วนผสมก่อนอันดับแรกนะคะก็คือน้ำค่ะอาจารย
1: ์น้ำดื่มปกติ
0: ใช่น้ำดื่มปกติทั่วไปน้ำกรองก็ได
1: ้
0: จริงๆน้ำประปาก็ยังพอได้อยู่นะคะถ้าเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนนะแต่ถ้าเป็นเครื่องสำอางในส่วนใหญ่เราจะให้มีความสะอาดเทียบเท่าน้ำดื่มเลยนะคะแต่เนี้ยเป็นผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนนะคะซึ่งบางสูตรเนี่ยเขาจะมีสารฆ่าเชื้อเข้าไปด้วยนะคะฉะนั้นก็ใช้น้ำกรองน้ำประปาก็ได้แต่ไม่แนะนำน้ำบาดาล
1: น้ำบาดาลก็
0: น้ำ
1: บ่อ
0: ใช่นะคะในสูตรนะคะเราใส่อยู่ที่91 กรัมนะคะ ตัวต่อมาตัวนี้ถือว่าเป็นพระเอกของสูตรเลยนะคะก็คือหัวเชื้อน้ำยาปรับผ้านุ่ม
1: ตัวนี้ครับ
0: ใช่ค่ะนะคะหลายๆบริษัทเนี่ยก็จะมีชนิดของตัวหัวน้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ยจำหน่ายนะคะทั้งที่เป็นแบบธรรมดากับที่ผสมสารมาแล้วนะคะผสมสารมาแล้วก็คือ1ผสมสารฆ่าเชื้อเหมือนที่อาจารย์บอกไปว่าบางสูตรเนี่ยก็จะมีตัวลดการสะสมของเชื้อโรคด้วย2ก็คือผสมในเรื่องของการทำให้เส้นใยดูนุ่มเข้าไปอีกนะคะแต่จริงๆสารหลักๆเลยที่ใช้ในการทำหัวเชื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มก็คือชื่อวิทยาศาสตร์ก็คือ quaternary ammoniaก็จะมีส่วนประกอบของสารนี้นะคะเพราะบางทีเราไปเนี่ยเขาอาจจะบางร้านอาจจะใช้เป็นชื่อการค้า
1: แต่ละบริษัทไม่เหมือนก
0: ัน ใช่แต่ว่าถ้าเป็นชื่อวิทยาศาสตร์จริงๆของสารเคมีก็คือสารตัวนี้นะคะก
1: ็
0: อาจจะมีสูตรที่เป็นไดแอลไคล์หรือว่าแอลไคล์ควอเทอร์นารีแอมโมเนียนะคะก็ขึ้นอยู่กับชนิดของแต่ละบริษัทที่จะทำออกมานะคะฉะนั้นเนี่ยคุณสมบัติพิเศษราคาก็จะแตกต่างกันนะคะถ้าเกิดเราสมมติวันนี้ท่านผู้ชมดูสูตรจากเราสมมติซื้อไปใช้เกิดต่อไปเขามีการพัฒนาหัวเชื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มออกมาอีกก็เราเอามาเปรียบเทียบกันก็ได้ว
1: ่
0: าอันไหนที่เราชอบอันไหนที่เราสัมผัสกับเนื้อเส้นใยแล้วเราชอบนะคะเพราะจริงๆเปอร์เซ็นต์การใส่เนี่ยแต่ละที่อาจจะกำหนดไม่เหมือนกันในสูตรวันนี้เราใส่ที่ประมาณ6กรัมนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่เกิน10กรัมค่ะอาจารย์นะคะตัวต่อมาก็คือในส่วนของความหอมน้ำยาปรับผ้านุ่มใช่นะคะนอกจากมีในส่วนของสารที่ช่วยปรับความนุ่มของเส้นใยนะคะเรื่องความหอมเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวนึงที่ชูคุณสมบัติของน้ำยาปรับผ้านุ่มเหมือนกัน
1: ตัวนี้เขาเรียกว่าแคปซูลล็อกความหอม
0: ใช่ค่ะชื่อนี้ก็คือบอกเลยนะคะว่าความหอมที่เราใส่เข้าไปเราใส่กลิ่นเข้าไปเนี่ยตัวนี้มันจะล็อกให้อยู่นานฉะนั้นบางยี่ห้อก็จะการันตีความหอมความอย
1: ู่
0: ทนของกลิ่น
1: ถ้าเรายังไม่ใส่กี่วันอาจารย
0: ์ประมาณ7วันบางยี่ห้อถึง14วันแต่คุณสมบัติที่ดีอย่างนึงของตัวแคปซูลล็อกซึ่งเขาพัฒนากลิ่นแบบนี้มาเพื่อว่ากลิ่นของแคปซูลล็อกเนี่ยค่ะมันจะกระจายกลิ่นเมื่อเราขยับ
1: นะคะอุณหภูมิเกิด
0: อาจารย์สังเกตไหมคะบางทีเราซ
1: ัก
0: ผ
1: ้
0: าสมมติว่าอาจารย์ซักผ้าแล้วใช้สูตรน้ำยาปรับผ้านุ่มที่เขาไม่ได้ใส่แคปซูลล็อกเนี่ยที่เราซักตากใหม่ๆเนี่ยบางทีเราไปดมดูไม่หอมแล้วบางทีเอาแขวนไว้ในตู้เสื้อผ้า 3-4 วันไม่เกินอาทิตย์ก็กลิ่นแล้ว
1: หายหมดแล้ว
0: ใช่แต่ตัวเนี้ยถ้าเราสมมุติว่าเราซักผ้าไว้แล้วเราเอาเข้าตู้เสื้อผ้าเก็บไว้7วัน14วันอย่างเงี้ยบางทีเรายังไม่ได้ใส่แล้วเราไม่ได้ขยับใช่ค่ะกลิ่นมันก็จะล็อกไว้แบบนั้นนะคะแต่เมื่อเรานำออกมาใส่เนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวในการสวมใส่เนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าหอมฟุ้งกระจายกลิ่นติด
1: ก็คือพูดง่ายว่าพอไปโดนอุณหภูมิของคนในประมาณ30กว่าองศาก
0: ็
1: เกิดการ
0: ใช่ค่ะที่ว่าเราขยับนั่นแหละค่ะการขยับเนี่ยทำให้กลิ่นมันฟุ้งกระจายอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์ที่เขาใส่ในตัวนี้ยกเว้นว่าบางยี่ห้อที่เขาไม่ใส่ฉะนั้นเราก็จะเห็นพวกน้ำยาปรับผ้านุ่มที่เป็นสูตรธรรมดากับสูตรที่มีความเข้มข้นเพราะตัวนี้ถือว่าเป็นสารตัวนึงที่มีราคาสูง
1: ครับ
0: นะคะ
1: แล้วตัวแคปซูลตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนกลิ่นได้ด้วย
0: ใช่ค่ะแต่ส่วนใหญ่นะเขาก็จะมีกลิ่นที่เป็นเฉพาะคือจะเป็นกลิ่นที่แบบกลิ่นมันหอมเลยค่ะแล้วมันก็จะชูให้กลิ่นนั้นๆที่เราใส่เข้าไปนะหอมมากยิ่งขึ้นนะคะตัวต่อมาก็คือสารกันเสียนะคะเราใส่ที่ 0.5 นะคะ
1: แ
0: ล้วก็ตัวต่อมาก็คือน้ำหอมนะคะจริงๆน้ำหอมเนี่ยมีเราสามารถเลือกได้เลยตามที่เราต้องการนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้ในยี่ห้อต่างๆที่ทำขายในท้องตลาดเนี่ยที่เขามีชื่อแล้วเราชอบเป็นที่นิยมเวลาที่เราไปซื้อกลิ่นตามร้านเคมีภัณฑ์เขาก็จะมีกลิ่นเลียนแบบ
1: ใช่ครับ
0: นะคะกลิ่นเรียนแบบยี่ห้อต่างๆที่มีขายในท้องตลาด
1: ตรงตัวไม่ได้ครับ
0: เราสามารถที่จะซื้อมาได้เลยนะคะยกเว้นว่าเราชอบกลิ่นอย่างอื่นที่เป็นแบบพวกกลิ่นเคาน์เตอร์แบรนด์ก็มีเหมือนกันนะคะกลิ่นเนี่ยในสูตรวันนี้เราใส่ที่ประมาณ 2% นะคะเราสามารถเพิ่มปริมาณได้นะคะ
1: ครับ
0: แต่ว่าต้นทุนก็จะสูงขึ้นแต่แนะนำขั้นต่ำที่ประมาณ 2% บางสูตรเนี่ยอาจจะใส่ถึง 5% ก็ได้
1: กลิ่นฟลาแคน
0: ใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นน้ำหอมสังเคราะห์นะคะ
1: ก็ขึ้นมา
0: Essential Oil เนี่ยส่วนใหญ่ถามว่าถ้าเราทำใช้เองแล้วเสื้อผ้าตัวไหนที่เราถนอมมากๆแล้วเราอยากใส่เฉพาะค่ะไม่ได้ทำจำหน่ายนะคะเราอาจจะเลือกน้ำมันหอมระเหยมาใส่ก็ได้
1: ใช่
0: นะคะอาจารย์แต่ว่าโดยปกติส่วนใหญ่แล้วผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็ถือว่า ราคาไม่ได้สูงมากถ้าใช้เป็นพวกน้ำหอมที่เป็น essential oil เนี่ยอาจจะทำให้ราคาต้นทุนมันสูงขึ้น
1: ใช่เพราะมาจากแนวธรรมชาติ
0: ใช่นะคะ

0: และอีกอย่างนึงก็คือบางทีธรรมชาติเนี่ยที่เป็นเอเซนเชียลออยล์กลิ่นมันมีให้เลือกน้อย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะแต่กลิ่นที่มันเป็นที่นิยมในท้องตลาดเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นกลิ่นที่เขาผสมขึ้นมาแล
1: ้
0: วก็ตั้งเป็นชื่อกลิ่นขึ้นมาามันก็จะมีให้เลือกหลากหลายมากกว่าเอเซนเชียลออยล์เนี่ยอาจจะมีเป็นแค่บางกลิ่นทำให้เรามีตัวเลือกในการนำมาผสมเนี่ยน้อยนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องสีตั้งแต่ตอนต้น
1: ใช่ครับ
0: อาจารย์บอกว่าอาจารย์เคยเห็นสีขาวคุณ
1: ใช่ครับ
0: สีชมพู
1: ใช่ไ
0: หมคะสีฟ้าแล้วก็สีเหลือง
1: เหลืองนอน
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดโดยปกติแล้วเราไม่อยากให้มีปัญหากับเสื้อผ้าที่เป็นทั้งผ้าสีและผ้าขาวก็แนะนำเป็นสีขาวขุ่นธรรมดาก็ได้
1: ขาวขุ่นธรรมดาเหลืองนอนนิด
0: ๆใช่ค่ะแต่วันนี้ในสูตรที่เราเตรียมมาเราเตรียมมาเป็นสีชมพูอ่อนนะคะเดี๋ยวเราอาจจะให้ดูทั้งสูตรตอนที่ยังไม่ได้แต่งสีแล้วก็ลองแต่งสี
1: ก็ดีของการใช้สีขาวขุ่นเนี่ยมันก็ใช้ได้กับทุกสีเสื้อผ้า
0: ทุกสีค่ะนะคะแต่บางทีแบบเราอาจจะแยกสูตรออกมาว่าสำหรับแช่ผ้าสีสำหรับแช่ผ้าขาวเพื่อให้กลิ่นมันแตกต่างกันอย่างเง
1: ี้
0: ยก็ได้นะคะอันนี้ก็คือส่วนผสมของเราทั้งหมดนะคะ
1: จริงๆสีเนี่ยอาจารย์สีตัวนี้คงเป็นสีประเภทใช้ที่จะใช้กับตัวนี้ได้คือต้องเป็นสีที่เป็นสีน้ำมันใช่ไหมอาจารย
0: ์เป็นสีน้ำ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าเกิดเป็นสีอะไรในน้ำเนี่ยเวลาเราแช่ไปกับน้ำแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ติดสีเสื้อผ้า
1: ไม่ติดเสื้อผ้าน
0: ะคะถ้าเป็นสีน้ำมันเนี่ยตั้งแต่ผสมไปเนี่ยมันก็จะลอยแยกชั้นเลย
1: ใช่คร
0: ับ นะคะแต่ในเรื่องของตัวสีที่แต่งผลิตภัณฑ์นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการทำเลยนะคะเราจะมีการแยกในส่วนของตัวที่เป็นหัวเชื้อกับน้ำแล้วก็เป็นตัวที่เป็นกลิ่นนะคะปกติส่วนใหญ่ที่เราทำในสูตรต่างๆเราจะเห็นกลิ่นลักษณะเป็นน้ำมันแบบอย่างนี้นะคะอาจจะเป็นสีใสสีออกเหลืองอ่อนๆนะคะแล้วแต่กลิ่นที่เราเลือกนะคะลักษณะของกลิ่นเนี่ยก็จะอยู่ในรูปแบบของน้ำมันนะคะแล้วมาดูตัวแคปซูลล็อกส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะเป็นเนื้อครีมแบบนี้นะคะตัวนี้แหละเขาจะใช้คู่กันกับกลิ่นถ้าต้นทุนธรรมดาก็เหลือแค่กลิ่นอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าเพิ่มปริมาณว่าอยากให้อยู่นานการันตีว่าบางยี่ห้อแบบมากกว่า7วันหรืออยู่ได้ถึง14วันเขาก็จะมีตัวแคปซูลล็อกตัวนี้ไปด้วยนะคะปริมาณนี้ไม่ได้เติมเท่ากันกับกลิ่นนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใส่อยู่ที่ประมาณ 0.2 ถึง 0.5 หรือก็ 1% นะคะ
1: 0.2
0: ใช่นะคะก็คือใส่เข้าไปนะคะแต่ลักษณะเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อครีมแบบนี้นะคะชื่อแคปซูลล็อกก็จริงแต่ไม่ได้มาเป็นแคปซูลนะคะอาจารย์มันจะนำมาเป็นเนื้อครีมแบบนี้
1: จริงๆนะอาจารย์แคปซูลล็อกเนี่ยมันจะมีกลิ่นเฉพาะของเขาเอง
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าเอากลิ่นไหนไปเสริมเขาก็ได้ทุกกลิ่นเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ครับไปกระตุ้นให้กลิ่นนั้นๆ
0: นะคะอันนี้นะคะมันจะเป็นเนื้อครีมแบบนี้เนาะ
1: ครับ
0: ฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะเอามาใส่ในส่วนผสมเราเนี่ยเราก็จะต้องแบ่งน้ำนะคะมาละลายก่อน
1: ครับ
0: นะคะเพราะถ้าเกิดเราตักลงไปเนี่ยหรือแบบใช้ช้อนผสมลงไปเลยเนี่ยมันยังไม่ละลายกับน้ำเนี่ยมันก็จะแยกชั้นลอยนะคะ
1: แล้วก็เลยผสมเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเทให้อาจารย์แล้วก็เดี๋ยวให้อาจารย์คนให้นะคะคนแล้วก็อาจารย์เทใส่นี่เลยค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ไม้ไผ่ซิลิโคนในการผสมนะคะเทลงมาเลยค่ะ
1: แล้วเข้าละลายก่อน
0: ใช่ค่ะแล้วเราก็บีบแบบนี้ค่ะ
1: ขอน้ำอีกนิด
0: นะคะ
1: เขาจะได้หมดกลิ่นก็หอม
0: โอ้เห็นไหมคะอาจารย์นี่พอดีท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้กลิ่น
1: กลิ่นก็จะหอม
0: เนี่ยค่ะอาจารย์ผสมให้เขาละลายก่อน
1: อันที่เราควรอยู่นี้ก็คือ
0: แคปซูลล็อก
1: แคปซูลล็อกความหอมกลิ่นหอมฟุ้งนะครับ
0: ยิ่งเราคนผสมในกลิ่นยิ่งฟุ้งออกมาเลยนะคะอันนี้เราละลายตัวแคปซูลล็อกก่อนนะคะ
1: กลิ่นหอม
0: ใช่ค่ะแล้วจากน
1: ั
0: ้นนะคะเราก็จะเทส่วนที่หนึ่งนะคะลงไปนะคะ
1: แยกเลยนะครับ
0: ใช
1: ่แยกกลละกำลังกะละมัง
0: เนี่ยค่ะหัวเชื้อปรับผ้านุ่มนะคะบางตัวนี้นะคะบางบริษัทที่เราซื้อมาเนี่ยอาจจะใช้ความร้อนในการละลายก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าสารนั้นนะเขาทำมาในรูปแบบของสารละลายหรือว่าทำมาในรูปแบบของที่เป็นเนื้อครีมมาแล้วนะคะแต่ในสูตรของเราวันนี้เราไม่ได้ใช้ความร้อนแต่ว่าถ้าเกิดไปซื้อมาแบบในรูปแบบของแว็กที่เป็นก้อนแข็งๆอะค่ะบางทีเขาไม่ได้ทำมาในรูปแบบของเนื้อครีมแบบนี้นะคะก็ต้องเอาไปตั้งไฟก่อนนะคะก็คือเอาตัวเนี่ยค่ะหัวเชื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มแล้วก็เทน้ำมาผ

0: มบางส่วนแล้วก็ตั้งไฟอุณหภูมิประมาณ 60-70 องศาเขาก็จะละลายนะคะแต่วันนี้เราทำแบบไม่ใช้ความร้อนนะคะ
1: อาจารย์นั่นนะน้ำใส่นี้ละลายไหม
0: นะคะฉะนั้นเวลาใส่นะคะก็ให้เราค่อยๆแบ่งน้ำมาใส่เพราะว่าการที่เราใส่น้ำลงไปทีเดียวเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวน้ำอะค่ะมันเข้ากันกับตัวหัวเชื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มยากนะคะข้อดีของการที่เราทำแบบไม่ใช้ความร้อนนะคะเราก็จะสามารถผสมฝั่งที่เป็นกลิ่นเนี่ยลงไปได้ทันทีเลยแต่ถ้าเราไปซื้อสูตรหรือไปซื้อสารที่ต้องใช้ความร้อนในการทำตรงพาร์ทนี้นะคะก็จะเกิดความร้อนและอุณหภูมิ 60-70 องศาเราจะเติมส่วนนี้ลงไปทันทีเลยก็ไม่ได้เราต้องรอให้เย็นก่อนนะคะก็ต้องทิ้งไว้อย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้เราไม่ต้องทิ้งไว้เนี่ยค่ะ

0: ที่กำลังคนอยู่เนี่ยครับกะละมังแรกก็คือแคปซูลล็อกหัวหน้าหมอมนะครับ
1: ใช่ค่ะกับน้ำ
0: กับน้ำ
1: ผสมส่วนกะละมังใหญ่นี้นะคะก็จะเป็นหัวเชื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มกับน้ำนะคะ
0: ต้องคนให้ละลายก่อนนะครับถึงจะมาผสมด้วยกันได้นะครับ
1: นะคะเวลาคนนะคะให้คนสารไปในทางเดียวกันนะคะเราไม่คนสารเหมือนตีไข่นะคะคนสารไปแบบนี้เลยค่ะ

บางท่านถามว่าใช้เครื่องปั่นได้ไหมนะคะถ้าเป็นเครื่องปั่นที่เป็นใบพัดได้ค่ะใบพัดพัดลมที่ปั่นช้าๆนะคะแต่ถ้าเป็นแบบโหปั่นเหมือนเครื่องปั่นมือถือที่เขาไว้ทำอาหารนะคะมันจะทำให้เกิดเป็นฟองอากาศนะคะถ้าเราทำใช้เองก็ไม่เป็นไรเราอาจจะทิ้งฟองอากาศไว้ให้ยุบนะคะแต่ว่าถ้าทำจำหน่ายเนี่ยบางทีการปล่อยให้มันมีฟองอากาศเนี่ยมันทำให้เราบรรจุลงภาชนะบรรจุไม่ได้นะคะ

0: บางคนบอกอาจารย์ครับ
1: ค่ะ
0: จะเติมทีเดียวได้ไหมครับ
1: เติมทีเดียวได้ค่ะแต่จะคนยากค่ะเพราะว่าตัวน้ำกับตัวน้ำยาไอ้นี่ค่ะหัวเชื้อปรับผ้านุ่มอะค่ะมันจะแยกชั้นแล้วเราต้องใช้แรงในการคนแต่ถ้าเราค่อยๆเติมเนี่ยเขาจะค่อยๆเข้ากันนะคะเพราะว่าเราอย่าลืมว่าสูตรที่เราสอนเนี่ยเราอยากให้เราได้ใช้อุปกรณ์ง่ายๆนะคะถ้าเป็นแบบบางคนที่ทำขายเยอะๆแบบ20โล30โลอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าคนมือมันเมื่อยบางทีเขาก็จะมีเครื่องผสมพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่สารกันเสียนะคะลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยกลิ่นค่ะ
0: แคปซูลล็อกความหอมตัวนี้อาจจะคนช้าคนละลายช้าหน่อยนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะละลายยากนิดหนึ่ง
1: นะคะ
0: เดี๋ยวก่อนครับละลายยังไม่หมดครับ
1: นะ
0: ใจเย็นๆนะอาจารย์เดี๋ยวถ้าคือละลายไม่หมดเขาก็จะไปอยู่ในเนื้อเป็นเม็ดๆอยู่ข้างในนะครับ
1: จริงๆถ้าเราไม่ใส่ตัวแคปซูลล็อกนะคะที่เป็นสูตรธรรมดานี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะได้ออกมาเป็นสีขาวขุ่นแบบนี้เลย
0: แต่วันนี้เราจะเติมสีไปเป็นสี
1: ใช่ค่ะวันนี้เรามีตัวทั้งตัวที่ให้ความหอมนะคะ
0: จะเติมสีแดงแต่ว่าสีแดงก็
1: สีแดงอ่อนๆเราจะทำเป็นสีชมพูค่ะให้ดูด้วยนะคะเผื่อบางท่านทำเป็นแบบถ้าเกิดท่านจะทำหลายสูตรหลายกลิ่นนะคะท่านก็จะต้องแบ่งนะคะแบ่งออกมาก่อนแล้วค่อยมาแต่งสีแต่งกลิ่นนะคะ

0: นะคะอันนี้คือเสร็จแล้ว1ฝั่งเห็นไหมคะไม่ต้องใช้ความร้อนเลย
1: ส่วนใหญ่ที่เคยเห็นที่ซื้อประจำเอามาใช้ประจำก็ไม่มีสี
0: ใช่ค่ะ
1: สีขาวๆแบบนี้เพราะว่าใช้ได้กับสีผ้าธรรมดาแล้วก็สี
0: บางที่เขาก็ไปผสมสารที่มันถนอมสีผ้าก็แยกให้เราเป็นใช้เป็นแบบผ้าขาวผ้าสีนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์เอามาได้ค่ะก็ที่เหลือก็เทตัวแคปซูลล็อกลงไป
1: แคปซูลล็อกนะครับที่เทลงไปแล้วลายกับน้ำก่อนนะก่อนที่จะผสมในเนื้อครีมนะครับ
0: กลิ่นหอมมากเลยค่ะอาจารย
1: ์เนื้อก็จะเหนืดขึ้นไหมอาจารย
0: ์ไม่เหนืดค่ะ
1: ไม่เหนืดนะครับ
0: ใช่ค่ะแต่จะหอมมากเลยค่ะตอนนี้ฟุ้งไปทั้งห้องเลยนะคะ
1: แต่จริงๆนะกลิ่นหอมเหมือนกลิ่นดอกไม้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋
0: ยวนี้การตั้งชื่อกลิ่นเขาก็จะมีการตั้งชื่อนะคะเป็น Morning Time อย
1: ่
0: างเงี้ยค่ะ
1: เราก็ค่อยๆเติมสีไหมครับอาจารย์
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวอาจารย์ใส่สักครึ่งนึงก่อนนะคะ
1: ลองดูครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าเราต้องการสีอ่อนเราก็ไม่ต้องใส่สีเข้มใส่สีเยอะต้องลดปริมาณสีลงนะครับ
0: สีนะคะอันนี้เดี๋ยวเราบอกเทคนิคนิดนึงเพราะว่าบางทีถ้าเกิดท่านผู้ชมบางท่านไม่ได้ติดตามรายการของเราตอนต้นๆมานะคะเพิ่งมาติดตามตอนที่เป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มเลยบางทีเดี๋ยวไปหาสีบางทีดูในรายการเอ๊ะทำไมเห็นอาจารย์ใส่สีที่มันเป็นของเหลวมาอยู่แล้วนะคะจะบอกว่าจริงๆสีผสมอาหารก็ใช้ได้นะคะก็คือแต่งเพื่อความสวยงามอ
1: าจารย์พอไหมสีนี้เพิ่มอีกนิดไหม
0: พอแล้วค่ะ
1: พอแล้ว
0: นะคะทีนี้ถ้าใช้สีผสมอาหารเนี่ยก็จะให้ความสวยงามนะคะเฉยๆนะคะแต่ถ้าเราอยากให้คงทนเวลาบางทีแบบทำจำหน่ายอย่างเงี้ยค่ะเราตั้งเรียงไว้เป็นเดือนๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราอยากให้สีมันไม่เขาเรียกอะไรเอ่ยไม่ซีดลงนะคะแล้วก็อยู่คงทนก็ใช้เป็นสีคอสเมติกนะคะ
1: แนะนำเวลากวนขอให้กวนไปทางเดียวกันนะครับอย่ากวน
0: ทีเนี้ยสีเนี่ยเวลาที่เขาขายมีจำหน่ายทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่ได้ผสมมาเป็นของเหลวแบบนี้นะคะจะมาในรูปแบบของผงนะคะวันนี้เราใช้เป็นผงสีที่ละลายในน้ำเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นนะคะเราสามารถกำหนดได้เองนะคะเราจะไม่ได้ชั่งผงสีแบบเป็น1กรัม2กรัมมาใส่เวลาเราทำนะคะเพราะสีมันจะเข้มมากแล้วแบบผลิตภัณฑ์มันก็จะดูไม่น่าใช้ที่เราเห็นเป็นของเลวแบบนี้นะคะทางเราเตรียมการละลายมาก่อนก็คือใช้สี2กรัมละลายกับน้ำสะอาด100กรัมนะคะเราก็สีเนี่ยบางที2กรัมเนี่ยมันจะมีขายเป็นไซส์ขนาด2กรัมเลยนะคะฉีกสีลงมาแล้วก็เอาน้ำสะอาดนะคะผสมแล้วก็ใช้ช้อนคนเลยค่ะนะคะใช้ช้อนคนหลังจากนั้นเนี่ยเราจะดูเรื่องการตกตะกอนบางทีเราก็ให้ตั้งทิ้งไว้แต่ถ้าจะใช้เลยทันทีนะคะมันจะมีกลวยที่เป็นกลวยพลาสติกอะค่ะให้เรากรองอีกทีนึงแต่ก่อนที่จะกรองเนี่ยให้เราวางสำลีอะค่ะลงไปก่อนแล้วก็เอาสีที่เราผสมเนี่ยเทลงไปนะคะแล้วมันก็จะกรอกมาเป็นนี้เสร็จแล้วเราค่อยมาชั่งสีอีกทีนึงนะคะถ้าทำใช้เองเนี่ยอาจจะใช้วิธีการกะเอาตามความชอบของเราแต่ถ้าทำเพื่อจำหน่ายก็แนะนำให้เราชั่งสีด้วยนะคะมันจะได้สม่ำเสมอกันของแต่ละครั้งทำครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเงี้ยสีก็เป็นสีชมพูก็ไปในแนวเดียวกันนะคะฉะนั้นในเรื่องของการแต่งสีเนาะนะคะ
1: กลิ่นหอมมากเลยอาจารย์
0: ใช่ค่ะ
1: หอมชื่นใจครับ
0: ค่ะนะคะอันนี้ก็ลองไปทำกันดูทีนี้วันนี้เราใส่สารกันเสียลงไปด้วยนะคะฉะนั้นผลิตภัณฑ์น้ำยาปรับผ้านุ่มของเราสูตรนี้ก็จะอยู่ได้อย่างน้อย2ปีนะคะสามารถที่จะบรรจุขวดขายได
1: ้
0: นะคะหรือว่าเก็บไว้ใช้ได้นะคะทีนี้ขั้นตอนการใช้นะคะสูตรนี้นะคะเราจะผสมนะคะปกติแล้วนะคะประมาณ20 ml
1: ครับ
0: นะคะต่อน้ำประมาณ5ลิตรนะคะแช่ผ้าไว้ประมาณ5ถึง15นาทีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดท่านมีเครื่องซักผ้าแล้วมันมีช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มก็เทใส่จนเต็มนั้นเลยก็ลองคำนวณว่าลองคำนวณลองชั่งมาก่อนก็ได้ค่ะว่าเราใส่ไป20 ml นะคะ20กรัมน่ะมันเต็มช่องนั้นไหมแต่ว่าเราก็ต้องคำนวณด้วยว่าพอดีในเครื่องซักผ้าน่ะมันจะมีปริมาณของความสูงน้ำ
1: ใช่ค่ะผ้าอาจารย์ผ้า5กิโล
0: ผ้า5กิโลใช่ไหมคะต้องดูว่าถังอาจารย์น่ะ ตรงเวลาที่เราปรับระดับน้ำอ่ะมันอยู่ที่ประมาณกี่ลิตร
1: 1ช้อนพอไหม1ช้อนได้ไหม
0: ประมาณ20 ml อย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: นะคะเพราะว่าจริงๆถ้าเราใช้มากกว่าที่กำหนดแน่นอนมันหอมขึ้นนะคะสิ่งที่ตามมาก็คืออาจจะเปลือง นะคะแล้วก็บางทีความเข้มข้นของน้ำยาปรับผ้านุ่มมันเยอะมากเกินไปพอเราไปสวมใส่อย่างเงี้ยเวลาที่เราแบบเหงื่อออกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะระคายเคืองผิวหนังเราได้นะคะเพราะต้องบอกก่อนว่าผลิตภัณฑ์ตัวน้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ยมันให้ความหอมกับเสื้อผ้าแล้วบางสูตรเนี่ยกลิ่นบางกลิ่นมันลดกลิ่นอับได้ด้วยเห็นไหมคะบางทีแบบซักผ้าแล้วเราเอาไปเก็บไว้ในตู้นานบางทีแบบผ่านไป2เดือนเป็นเดือนเอาออกมาใช้อีกแทนที่กลิ่นของตัวน้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ยหรือกลิ่นอับมันจะหายไปกลายเป็นแบบซักผ้าแล้วมีกลิ่นอับอีกทีนึงนะคะเพราะจริงๆแล้วความหอมของเสื้อผ้ากับน้ำหอมที่เราใส่เนี่ยมันแยกกันคนละอย่างนะคะอาจารย์เพราะเคยเห็นเพื่อนบางคนแบบไม่ชอบใส่น้ำหอมแต่ซักผ้าจะให้ผ้าหอมๆ
1: เป็นไปไม่ได้
0: ใช่ค่ะ นะคะ
1: ก็ต้องไอ้กลิ่นนี่ก็สำคัญ
0: นะคะทีนี้เวลาผสมนะคะอาจารย์ก็ปกติแล้วเนี่ยเราควรจะเตรียมก่อนเคยเห็นบางคนไหมคะเอาผ้าลงไปใส่ในน้ำแล้วก็เทน้ำยาปรับผ้านุ่มอ่ะใส่เข้าไปบนผ้าอันนั้นไม่แนะนำถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนะคะจริงๆแล้วเราควรจะผสมน้ำยาปรับผ้านุ่มของเรากับน้ำสุดท้ายของเราก่อนเสร็จแล้วเราค่อยเอาผ้าลงไปแช่
1: ต้องน้ำสุดท้ายเท่านั้น
0: ใช่น้ำสุดท้ายนะคะเพราะว่าอันเนี้ยหลังจากที่เราแช่แล้วเนี่ยเราจะไม่ล้างทำความสะอาดอีกแล้วนะคะก
1: ็
0: คือสะบัดตากแล้วก็บิดตากได้เลย
1: กลิ่นก็หอมค่ะ
0: ใช่ค่ะนะคะ
1: แล้วก็ตัวเคลือบก็จะ
0: เสร็จแล้วนะคะสูตรนี้นะคะ1ก็คือให้ความหอมนะคะมากกว่า7วันจริงๆที่เราเคยทดสอบกับเสื้อผ้าที่อยู่ในตัวค่ะอยู่ได้ถึง14วันนะคะแล้วก็ทำให้ผ้าที่เป็นใยสังเคราะห์นะคะแล้วก็ที่เป็นเส้นใยธรรมชาติเนี่ยนุ่มนะคะข้อควรระวังก็คือถ้าเราเอาไปปรับผ้านุ่มในเรื่องของผ้าขนหนูที่มันมีขนฟัวๆค่ะหรือไม่ก็เสื้อผ้าไหมพรมเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันจะเป็นเม็ดนุ่นได้นะคะเดี๋ยวเราจะกรอกใส่ขวดให้นะคะอาจารย์ยกสูงค่ะโอเคนะคะเนี่ยกรอกลงขวดเก็บไว้เลย
1: น้ำยาปรับผ้านุ่ม
0: ใช่ค่ะจริงๆผลิตภัณฑ์น้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ยน่าจะใช้กันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะทุกครัวเรือนบางคนบอกว่าไม่ใช่ครับผงซักฟอกผมหอมแล้ว เปลืองครับอาจารย์
1: ใช่เปลืองแต่ก็ดีครับ
0: นะคะก็อาจจะเลือกใช้ในบางเสื้อบางตัวก็ได้ที่เราต้องการถนอมใยผ้าหน่อยหรือไม่ก็พวกเครื่องนอนนะคะบางทีเรา
1: แบบปลอกหมอน
0: ใช่ปลอกหมอนอย่างเงี้ยค่ะผ
1: ้
0: าป
1: ู
0: ที่นอน
1: ตื่นมาสดชื่น
0: ใช่นะคะเวลาที่เราลงไปนอนบนที่นอนก็จะรู้สึกสบายผิวมากกว่านะคะสีสันสวยงามนะคะบรรจุลงขวดแบบนี้นะคะก็สามารถเก็บไว้ใช้ได้เลยนะคะกลิ่นนะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะคะแต่ตัวแคปซูลล็อกเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเข้ากับทุกกลิ่นเลยนะคะในหลักสูตรนี้นะคะที่ในรายการของเรานะคะที่ว่าเป็นรายการการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายเราเว้นชื่อแรกไว้ก่อนอันนี้คือเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือนนะคะเรามาดูเรื่องกฎหมายก่อนเพราะว่ารายการของเราในวันนี้นะคะผลิตภัณฑ์ที่ทำในรายการเนี่ยมีทั้งเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายนะคะโอ้ฟังดูแล้วแบบนี่เรากำลังทำวัตถุอันตรายอยู่ใช่ไหม
1: ไม่ใช่
0: นะคะในหลายๆตอนที่เป็นตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3ตอนที่4เนี่ยอาจจะอยู่ในกลุ่มของเครื่องสำอางเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับร่างกายมนุษย์นะคะแต่ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนเนี่ยไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับร่างกายมนุษย์โดยตรง
1: ครับ
0: ใช่เราไม่ได้เอาน้ำยาปรับผ้านุ่มมา
1: อาบน้ำ
0: เอามาทาผิวนะคะเราใช้กับสิ่งของที่ไม่ใช่ผิวหนังมนุษย์ฉะนั้นเนี่ยตามกฎหมายนะคะผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้จะอยู่ในหมวดของวัตถุอันตรายนะคะถ้าเกิดเรามีการเพิ่มสรรพคุณมากกว่าการปรับความนุ่มของเสื้อผ้า
1: ก็ถือว่าผิดแล้ว
0: ไม่ได้ถือว่าผิดค่ะอาจารย์ก็คือไม่ต้องจดทะเบียน
1: นะคะ
0: บางสูตรเนี่ยเขาบอกว่าค่า

0: ชื้อด้วยนะคะพอมีสารฆ่าเชื้อเนี่ยมันจะเค็มเรื่องของสารต่างๆที่มันอยู่ในหมวดวัตถุอันตรายนะคะเพราะว่าอันนี้มีผลต่อการฆ่าเชื้อนะคะแต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ความหอมให้ความนุ่มเหมือนน้ำยาปรับผ้านุ่มเฉยๆอะค่ะนะคะหรือบางท่านไปใส่สารขจัดคราบโฆษณาคุณสมบัติในของการฆ่าเชื้อลดการสะสมของแบคทีเรียเขาจะมีเลขของวัตถุอันตรายนะคะมันจะต่างกันที่คุณสมบัติที่มันมีเพิ่มเข้าไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีการเพิ่มคุณสมบัติเข้าไปอันนี้เราต้องดูเรื่องกฎหมายด้วยนะคะเพราะบางท่านเนี่ยดูรายการเราแล้วโอ้ทำง่ายมากแล้วหลายๆบริษัทที่เป็นร้านเคมีภัณฑ์นะคะจางเขาก็จำหน่ายชุดน้ำยาปรับผ้านุ่ม
1: ครับ
0: บางคนซื้อมาเป็นชุดโอ้โหทำได้แบบ10กิโล20กิโลอย่างเงี้ยนะคะทีนี้โอ้เราอยากจะทำเพื่อจำหน่ายและแล้วไปโฆษณาว่ามันได้อย่างนั้นอย่างนี้นะคะก็ต้องศึกษาเรื่องกฎหมายด้วยนะ
1: ค
0: ะเพราะผลิตภัณฑ์บางอย่างก็ต้องขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์บางอย่างก็ไม่ต้องขึ้นทะเบียนค่ะ
1: อันนี้เราใช้ในครัวเรือนก็
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ก็ไม่ถือว่าน
0: ะคะ
1: ผิดกฎหมาย
0: ก็ถือว่าเสร็จแล้วสำหรับผลิตภัณฑ์นี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทางบ้านนะคะแล้วก็สูตรก็ง่ายๆลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะจะได้มีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเราแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราใช้แล้วเรามั่นใจเพราะเราทำเอง
1: ใช่ส่งเสริมให้กับคนที่ทำผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือนเองประหยัดต้นทุนในการไปซื้อภายนอกอาจจะทำเป็นผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้านหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกลุ่มในชุมชนอะไรเราได
0: ้
1: สำหรับสูตรนี้หวังว่าเป็นประโยชน์นะสำหรับคนที่ได้รับฟังและได้รับชมการสอนหรือว่าการสาธิตการผลิตน้ำยาปรับผ้านุ่มในวันนี้น
0: ะ
1: เราอาจารย์กิตพัฒน์แล้วก็
0: อาจารย์นฤมลผู่มนตรีค่ะ
1: วันนี้ก็ขอลาก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในเทปหน้านะครับผมครับ
0: สวัสดีค่ะ

จาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polymerซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสรรนาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น

วิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13 สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ Digital in DNA การใช้งานปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวันวันนี้เราก็กลับมาพบกันในตอนที่8นะคะในชื่อตอนจริยธรรมการใช้ปัญญาประดิษฐ์ทีนี้ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าจริยธรรมนะคะหรือว่าเอติกกันก่อนเนี่ยว่าหมายถึงอะไรนะคะอันนี้คือจริยธรรมที่เป็นหลักศีลธรรมจรรยาบรรณนะคะที่เป็นแนวปฏิบัติที่อยู่ในโลกออนไลน์หรือว่าที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์หรือว่าข้อมูลเหล่านี้นะคะก็คือเพื่อที่จะได้รู้ว่าอะไรที่เราไม่ควรทำนะคะหรือว่าควรหลีกเลี่ยงกับการที่เราจะไปทำกับผู้อื่นนะในโลกออนไลน์นะคะหรือว่าถ้าไม่ใช่โลกออนไลน์แต่เราก็ควรหรือไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่ผิดนะคะถ้าเกิดพูดให้เข้าใจกันง่ายๆเนาะทีนี้หลักจริยธรรมหมายถึงอะไรหมายถึงกฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นนะคะเพื่อสร้างความเป็นระเบียบดีกว่าเนาะในความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับกลุ่มคนบุคคลในสังคมนะคะเช่นเราอยู่ในประเทศไทยเนาะก็จะอยู่ภายใต้กฎหมายข้อบังคับนะคะของประเทศไทยนะหากบุคคลที่อยู่ในสังคมนะคะมีวัฒนธรรมและประเพณีที่แตกต่างกันเนี่ยย่อมมีหลักจริยธรรมที่ต่างกันไปบ้างนะคะเช่นเราอยู่ประเทศไทยเนาะเราก็ใช้กฎหมายนะคะข้อบังคับของประเทศไทยเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเราไปอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยประเทศที่เราไปอยู่นะเขาก็จะมีกฎหมายระเบียบข้อบังคับของแต่ละประเทศนะคะซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับบริบทวัฒนธรรมนะคะทีนี้แล้วจริยธรรมอันดีคืออะไรจริยธรรมอันดีก็คือการปฏิบัติตนนะคะละเว้นการกระทำที่ไม่เหมาะสมไม่สมควรนะคะหรือว่าไม่ถูกต้องเนี่ย เวลาที่ทำไปแล้วเนี่ยจะทำให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะคะจากการกระทำของเราเพื่ออะไรเพื่อความสงบสุขของคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมนะคะทีนี้กล่าวถึงจรรยาบรรณจรรยาบรรณคืออะไรจรรยาบรรณคือมาตรฐานของความประพฤติและการใช้ดุลยพินิจทางศีลธรรมนะคะว่าการกระทำของผู้คนหรือองค์กรถูกหรือผิดสมควรหรือไม่สมควรอันนี้ก็คือความหมายของคำว่าจรรยาบรรณนะคะสรุปได้ว่าจรรยาบรรณเป็นแนวทางที่บุคคลในองค์กรนั้นๆเนี่ยควรใช้เป็นแนวทางปฏิบัตินะคะในการทำงานและแนวทางจะต้องสอดคล้องกับสภาพสังคมนะคะจรรยาบรรณที่ดีขององค์กรเนี่ยก็จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ที่ดีต่อสังคมแล้วก็ต่อความประพฤติของบุคคลที่อยู่ในองค์กรนั้นๆนะคะหลักศีลธรรมจรรยาบรรณที่กำหนดขึ้นนะคะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุมเรามาพูดถึงเรื่องของคอมพิวเตอร์แล้วก็ในโลกออนไลน์นะคะซึ่งวันนี้มีบทบาทกับชีวิตของทุกคนในทุกมิติเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรนักเรียนนักศึกษาคนทำงานนะคะหรือว่าผู้ประกอบการก็แล้วแต่เนาะเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะมีคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะจะมีโทรศัพท์มือถือเนาะแล้วก็จะมีอินเทอร์เน็ตนะคะแสดงว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้มีช่องว่างหรือว่าช่องโหว่ที่บางคนอาจจะใช้ช่องโหว่นะคะใช้ความสามารถของตัวเองในการทำผิดนะคะทีนี้เวลาทำผิดแล้วก็จะทำให้บุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะได้รับผลกระทบเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีแนวทางปฏิบัตินะคะเพื่อควบคุมงานคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ให้ผิดจริยธรรมนะคะเพราะว่าเพื่อความอยู่ร่วมกันนะคะอย่างสงบเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะจะได้ไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นนะคะนี่ยกตัวอย่างเนาะซึ่งเราก็จะเห็นข่าวค่อนข้างเยอะเลยนะคะทั้งข่าวมีฉาชีพแล้วก็ข่าวการปลอมแปลงสลิปโอนเงินนะคะนี่คือเป็นตัวอย่างเนาะแล้วก็จะมีข่าวที่คนที่มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์เนี่ยใช้ความสามารถในทางที่ผิดนะคะก็ทำให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับผลกระทบนะคะการกระทำที่ยอมรับกันว่าโดยทั่วไปเป็นการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์เช่นอะไรเช่นการใช้คอมพิวเตอร์ทำร้ายผู้อื่นนะไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมนะคะหรือว่าก่อให้เกิดความรำคาญนะคะหรือว่าใช้คอมพิวเตอร์ในการขโมยข้อมูลนะหรือแอบเข้าถึงข้อมูลนะโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือว่าในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะตรงนี้เป็นการเล่าไปนะคะก่อนจะไปถึงในเรื่องของจริยธรรม AI นะคะหรือว่าปัญญาประดิษฐ์เพราะว่าก่อนที่จะมีปัญญาประดิษฐ์มามีบทบาทแบบ
ทุกวันนี้นะคะเราก็จะมีการใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วก็มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตออนไลน์เนี่ยกันเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันอยู่แล้วทีนี้หลักจริยธรรมดิจิทัลแบ่งเป็นอย่างไรนะคะก็คือแบ่งได้เป็นหลักจริยธรรมทั่วไปนะคะหลักจริยธรรมทั่วไปเช่นในเรื่องของความถูกต้องความยุติธรรมความเมตตากรุณานะคะอันนี้คือจริยธรรมทั่วไปเนาะส่วนหลักจริยธรรมทางเทคโนโลยีคืออะไรคือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานะคะเราละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือเปล่านะคะในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลความโปร่งใส

ของข้อมูลนะคะอันนี้คือยกตัวอย่างขึ้นมาเฉยๆนะคะให้เห็นภาพเนาะจริงๆหลักจริยธรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยมีมากกว่านี้ทีนี้แล้วหลักจริยธรรมทางสังคมมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นหลักความเป็นส่วนตัวนะคะหลักเคารพความเป็นส่วนตัวเนาะความรับผิดชอบนะคะเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะสำหรับการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมในสังคมยุคปัจจุบันปัจจุบันนี้เทคโนโลยีพัฒนาไปแบบก้าวกระโดดเลยนะคะซึ่งปีนี้นะคะปี2025นะคะแล้วก็เดือนนี้เดือนสิงหาคมนะคะแบบที่เห็นได้ชัดเลยในเรื่องของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เนี่ยค่ะมีความก้าวล้ำขึ้นไปในอีกระดับหนึ่งของเทคโนโลยีแล้วนะคะทีนี้เทคโนโลยียิ่งพัฒนาก้าวล้ำมากเท่าไหร่นะคะสิ่งที่ส่งผลกระทบตามมานะคะก็ในเรื่องของข้อมูลนะคะที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีนะทีนี้แล้วส่งผลยังไงอีกก็คือส่งผลต่อการเก็บแล้วก็ประมวลผลข้อมูลนะคะข้อมูลเกี่ยวข้องกันในเรื่องของข้อมูลด้วยนะคะเพราะว่าในโลกออนไลน์เนี่ยเราใช้งานอินเทอร์เน็ตเนาะแล้วก็มีการใช้งานผ่านแพลตฟอร์มนะคะที่มีให้เราใช้งานใช่ไหมคะทีนี้ก็ต้องเกี่ยวข้องกับในเรื่องของ PDPA นะคะ PDPA ก็คือเป็นเรื่องของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะเพราะว่าเราใช้ข้อมูลนะคะเราให้ข้อมูลและเราใช้ข้อมูลในออนไลน์เนี่ยในชีวิตประจำวันของทุกคนเนี่ยค่ะก็คือแน่นอนวันนี้ทุกอย่างก็จะเป็นดิจิทัลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็จะสอดคล้องกับในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะคะ2565นะคะพระราชบัญญัติเนี่ยมีเพื่อไว้เพื่ออะไรเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของใครของเรานะคะของตัวเราเนี่ยแหละมีไว้เพื่อคุ้มครองข้อมูลของเรานะคะสมมติว่าในมุมที่เราเป็นลูกค้านะคะผู้ประกอบการก็ต้องดูแลข้อมูลของเรานะคะเป็นอย่างดีหรือในมุมที่เราเป็นพนักงานนะคะนายจ้างบริษัทนะคะก็ต้องมีการเก็บข้อมูลของเราเนี่ยเป็นอย่างดีนะคะอันนี้ก็คือเป็นกฎหมายเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลนะคะของเรานะทีนี้แล้วเราจะป้องกันข้อมูลนะคะที่อาจจะถูกละเมิดอย่างไรบ้างนะคะในมุมของตัวเราเองนะคะหนึ่งคือระมัดระวังในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้อื่นนะคะวันนี้เราให้ข้อมูลกันทางไหนมั่งนะคะวันนี้เราให้ข้อมูลกันทางออนไลน์ค่อนข้างเยอะเช่นให้ทาง LINE นะคะให้ทางinbox Facebook หรือ Messenger ใช่ไหมคะหรือว่าโพสต์ให้ข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มที่เราซื้อสินค้านะคะหรือว่าทางโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยเราก็ต้องมีการระมัดระวังในเรื่องของการให้ข้อมูลนะคะสองตรวจสอบความปลอดภัยของเว็บไซต์ก่อนที่จะทำการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลนะคะสามเวลาจะคลิกลิงก์นะคะหรือว่าจะเปิดไฟล์จากแหล่งที่เราไม่รู้จักเนี่ยเราต้องเอะไว้ก่อนนะคะอย่างเช่นลิงก์ที่มากับ SMS วันนี้นะคะก็คืออย่าคลิกใช่ไหมคะเขาคือเขาเตือนว่าลิงก์เนี่ยที่มากับ SMS ในโทรศัพท์มือถือเนี่ยคืออย่าคลิกนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าลิงก์ที่มาเนี่ยจริงหรือไม่จริงนะคะก็คือหลีกเลี่ยงลิงก์หรือเปิดไฟล์นะคะที่เราไม่รู้จักไฟล์นี้ก็จะมาในรูปแบบของอีเมลนะคะมีการอัปเดตซอฟต์แวร์แล้วก็ระบบปฏิบัติการนะคะอยู่เสมอนะก็คือเพื่อที่จะทำให้แอนตี้ไวรัสนะคะรู้จักไวรัสตัวใหม่ๆนะคะที่ถูกสร้างขึ้นมานะคะทุกวันเลยนะคะก็จะมีการสร้างไวรัสออกมานะคะเราก็ต้องทำการอัปเดตแอนตี้ไวรัสเนี่ยให้มีความเป็นปัจจุบันนะคะจะได้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ5คือสร้างรหัสผ่านนะคะที่เดาได้ยากนะคะไม่ควรใช้รหัสเดียวกันนะคะในทุก account ที่เรามีนะคะเช่น Facebook เราก็ใช้ account นี้ password ใช่ไหมคะอีเมลแล้วก็ใช้พาสเวิร์ดอันเดียวกันนะคะหรือว่าพาสเวิร์ดสำหรับล็อกอินเข้าเครื่องนะคะยกตัวอย่างเป็นพาสเวิร์ดเดียวกันหมดเลยแบบนี้คือไม่ควรนะคะแล้วก็หลักการตั้งพาสเวิร์ดนะคะควรจะตั้งให้เดายากไม่ควรจะใช้พาสเวิร์ดที่เป็นเบอร์โทรศัพท์เป็นชื่อเล่นอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นชื่อจริงภาษาอังกฤษหรือจะเป็นวันเดือนปีเกิดเนี่ยอะไรที่คาดเดาได้ง่ายนะคะไม่ควรนำมาตั้งเป็นรหัสผ่านนะคะรหัสผ่านควรจะประกอบไปด้วยตัวอักษรตัวใหญ่นะคะตัวเลขหรือว่าอักขระพิเศษนะคะเพื่อให้คาดเดาได้ยากควรใช้เครื่องมือและบริการที่ช่วยป้องกันความเป็นส่วนตัวนะคะเช่นใส่รหัสผ่าน2ชั้นนะคะหรือว่าสแกนลายนิ้วมือนะคะเวลาจะใช้อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือหรือว่าเข้าถึงคอมพิวเตอร์นะคะก็ควรจะตั้งรหัสผ่านเนาะ
ติดตั้งระบบแจ้งเตือนแล้วก็อัปเดตซอฟต์แวร์สม่ำเสมอนะคะตรงนี้ก็คือเป็นซอฟต์แวร์เกี่ยวกับแอนตี้ไวรัสนะคะ8อย่าเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลบนโซเชียลมีเดียมากเกินไปนะคะแล้วก็ตรวจสอบการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวก่อนเผยแพร่ข้อมูลนะคะก็จะเห็นว่าหลายๆคนในปัจจุบันนี้นะคะสมมุติว่าใช้งาน Facebook นะคะยกตัวอย่าง Facebook เนาะการป้องกันในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลในเบื้องต้นเนี่ยค่ะเขาก็จะดูว่าใน Facebook เนี่ยมีแต่เพื่อนนะคะมีแต่เพื่อนที่เจอกันในชีวิตจริงๆหรือเปล่านะคะหรือว่าใน Facebook เนี่ยมีเพื่อนใน Facebook แต่ว่าเราอ่ะไม่รู้จักนะคะเป็นจำนวนมากถึงแม้ว่าเราจะโพสต์แบบให้เห็นเฉพาะเพื่อนแต่ว่าคนที่อยู่ใน Facebook เนี่ยไม่ใช่เพื่อนในชีวิตจริงนะคะนั่นก็แปลว่าอะไรแปลว่าเพื่อนใน Facebook ก็คือคนแปลกหน้านะคะคนแปลกหน้าซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นคนดีหรือคนไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นการป้องกันด่านแรกนะคะสำหรับคำแนะนำจากอาจารย์กุ้งเนาะในโซเชียลมีเดียที่เราใช้งานนะคะถ้าเราไม่สามารถที่จะบังคับตัวเองนะคะให้เผยแพร่ข้อมูลคือไม่ให้โพสต์ไม่ให้อะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะบางคนอาจจะทำได้ยากเนาะอาจจะชอบแบบโพสต์รูปเพื่อนรูปส่วนตัวนะคะอย่างเงี้ยแต่ในเบื้องต้นเนี่ยทำยังไงดีนะคะในคำนั้นนะมันจะกุ้งควรจะคัดกรองนะคะคัดกรองให้มีเฉพาะเพื่อนนะคะให้มีเฉพาะเพื่อนหรือว่าคนรู้จักจริงๆเนี่ยใน Facebook หรือในโซเชียลมีเดียของเราดีกว่าเนาะในโซเชียลมีเดียแล้วเวลาที่จะเผยแพร่ข้อมูลนะคะแต่ถ้าใน Facebook เนี่ยมีแต่คนรู้จักเราจริงๆนะคะเวลาจะเผยแพร่ข้อมูลเราอาจจะไม่ต้องตั้งเป็นสาธารณะก็ได้นั่งตั้งเผยแพร่เฉพาะเพื่อนก็ได้นะคะหรือว่าใน Facebook เนี่ยก็จะมีการกลั่นกรองนะคะสามารถกำหนดได้ว่าจะเผยแพร่ข้อมูลนี้เฉพาะใครนะคะอันนี้ก็คือเป็นการตรวจสอบการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะคะก่อนที่เราจะเผยแพร่ข้อมูลไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นข้อมูลที่เผยแพร่ไปเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลมากๆนะคะเช่นหมายเลขบัตรประชาชนของเราเนาะเบอร์โทรศัพท์วันเดือนปีเกิดนะคะหรือว่าเช็คอินว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ไหนนะคะหรือว่าโพสต์เกี่ยวกับแผนการไปเที่ยวนะคะแผนการไปต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคนใน Facebook เนี่ยเราไม่รู้นะคะว่าจะปลอดภัยกับข้อมูลของเรามากน้อยแค่ไหนเนี่ยอาจจะมีมิจฉาชีพที่อยู่ใน Facebook ของเราก็ได้นะคะอันนี้จังกุ้งยกตัวอย่างนะทีนี้โดยทั่วไปนะคะหลักจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเนี่ยจะกล่าวถึงใน4ประเด็นนะคะที่เกี่ยวข้องกับนะในเรื่องของ1ความเป็นส่วนตัวนะคะความเป็นส่วนตัวเราเนี่ยไม่ควรจะไปละเมิดนะคะความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นนะแล้วก็ไม่ควรเผยแพร่ข้อมูลของเราด้วยนะคะอันนี้ก็คือเชื่อมโยงกันเนาะความเป็นส่วนตัวนะคะหมายถึงว่าสิทธิส่วนบุคคลนะคะของผู้อื่นเนาะคือของตัวเราอ่ะเราก็ไม่อยากให้ใครมาละเมิดใช่ไหมคะมาเข้าถึงข้อมูลของเราเนี่ยโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรนะคะละเมิดความเป็นส่วนตัวนะคะของผู้อื่นเช่นยกตัวอย่างเช่นนะคะที่เห็นผ่านๆมานะคะเช่นเป็นแฟนกันนะคะตอนรักกันเป็นแฟนกันให้พาสเวิร์ด Facebook นะคะยกตัวอย่างนะให้พาสเวิร์ด Facebook ให้ไว้เพื่ออีกฝั่งนึงนะคะต้องการจะเช็คนะคะว่าแอบคุยกับใครหรือเปล่านะคะตรงเนี้ยจริงๆก็คือเป็นเรื่องของคน2คนนะคะที่อยู่ในช่วงการคบหากันเนาะแต่ถ้ามองในเรื่องกฎหมายเนาะในเรื่องของการละเมิดความเป็นส่วนตัวเนี่ยเราละเมิดมั้ยนะคะจริงๆแล้วเราละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นนะคะอันนี้คือยกตัวอย่างเป็นกรณีศึกษานะคะที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะคะเราก็จะพบเห็นได้เยอะมากเลยนะคะทีเนี้ยแล้วถ้าไม่ใช่แฟนกันนะคะแต่ว่าเราแอบไปเห็นหัวหน้าแปะ user password ไว้ password เข้าเครื่องไว้ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ตัวเองแต่หัวหน้าลางานเราเห็นแล้วเราแบบอยากไปดูข้อมูลในคอมพิวเตอร์หัวหน้าจังเลยหัวหน้าลาอะไรอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้นะคะอันนี้เป็นการละเมิดนะคะความเป็นส่วนตัวนะคะถ้าเกิดมีเรื่องราวขึ้นมานะคะจากการที่เราแบบใช้ password ที่หัวหน้าแปะเอาไว้ที่จอคอมพิวเตอร์หัวหน้าเนี่ยแล้วเราใช้ password ในการล็อกอินเข้าถึงคอมพิวเตอร์ถึงข้อมูลในคอมพิวเตอร์นะคะถ้าเกิดมีเรื่องราวใดๆเกิดขึ้นมานะคะเราก็จะเป็นผู้ที่มีความผิดนะคะเพราะว่าเราไปละเมิดนะคะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนะคะของ
หัวหน้านะคะตรงนี้คือไม่ควรทำอันที่สองความถูกต้องของข้อมูลนะคะความถูกต้องของข้อมูลหมายถึงการที่เรานะคะจะให้ข้อมูลก็คือการให้ข้อมูลก็คืออินพุตเข้าไปที่แพลตฟอร์มต่างๆนะคะเช่นซื้อของทำงานนะคะคือการกรอกข้อมูลนะคะให้ข้อมูลการพิมพ์จากตัวเราเนี่ยค่ะควรจะมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนะคะว่าข้อมูลเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะคะก็คือข้อที่สองคือความถูกต้องของข้อมูลเพราะว่าถ้าข้อมูลที่เกิดจากเรานะคะเป็นคนให้ไปนะคะผิดเพี้ยนเนี่ยก็จะทำให้ผลลัพธ์นะคะหรือว่าการที่มีคนนำข้อมูลไปใช้งานเนี่ยก็จะไม่ตรงกับความเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของความถูกต้องของข้อมูลด้วยนะคะรวมกระทั่งถึงการนำข้อมูลมาใช้เนี่ยเราก็จะต้องพิจารณาในเรื่องของความถูกต้องเช่นเดียวกันนะคะข้อที่3ความเป็นเจ้าของนะคะตรงนี้ก็คือจะพูดถึงในมุมของลิขสิทธิ์นะคะทรัพย์สินทางปัญญานะคะตรงนี้ก็จะมีให้เห็นนะคะอยู่เรื่อยๆเลยในเรื่องของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาละเมิดลิขสิทธิ์นะคะตรงนี้ก็ถ้าวันที่เป็นยุคดิจิทัลแล้วใช่ไหมคะก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นะคะหรือว่าโปรแกรมที่เรานำมาใช้งานนะคะหรือว่าโปรแกรมที่ให้ใช้งานฟรีนะคะแต่ว่าถ้าเราจะนำโปรแกรมนั้นนะคะทำก่อให้เกิดรายได้กับตัวเราเองเนี่ยเราก็ควรจะซื้อนะคะหรือว่าจ่ายเงินเนี่ยให้ถูกต้องนะคะเพื่อจะเอาผลงานที่สร้างจากโปรแกรมเนี้ยไปใช้งานนะคะได้แบบถูกลิขสิทธิ์นะคะ4การเข้าถึงข้อมูลนะคะ4การเข้าถึงข้อมูลหมายถึงการเข้าถึงข้อมูลเมื่อได้รับสิทธิ์นะคะหรือได้รับอนุญาตนะคะยกตัวอย่างเช่นเราไปทำงานใช่ไหมคะเราจะมีสิทธิ์เข้าใช้งานระบบสารสนเทศเนี่ยตามสิทธิ์ของพนักงานนะคะถ้าเกิดเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการนะคะก็จะมีสิทธิ์เท่าๆกันนะคะก็คือเข้าไปใช้ข้อมูลนะคะเข้าไปเพิ่มข้อมูลนะคะอัปเดตข้อมูลค้นหาข้อมูลใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นสิทธิ์ของซูเปอร์วิเซอร์หัวหน้างานหรือเมนเจอร์เนี่ยสิทธิ์ก็จะสูงกว่านะคะก็คือสามารถเข้าไปดูข้อมูลนะคะได้ทั้งระบบนะคะในแผนกตัวเองหรือว่าเข้าไปทำการลบหรือแก้ไขได้ในสิทธิ์ที่ตัวเองนะคะในตำแหน่งนั้นๆที่เกี่ยวข้องนะคะอันนี้คือการเข้าถึงข้อมูลแต่ทีเนี้ยเราไม่สามารถจะใช้สิทธิ์ที่เราพึงมีเนี่ยในการไปละเมิดข้อมูลของผู้อื่นนะคะการเข้าถึงข้อมูลยกตัวอย่างอีกกรณีนึงนะคะเช่นในองค์กรนะคะจะมีแผนกที่สามารถดูกล้องวงจรปิดในองค์กรได้นะคะคนที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลนะคะในกล้องวงจรปิดนะคะก็ไม่สามารถที่จะใช้กล้องวงจรปิดนะคะในการสอดส่องดูแลพนักในการขออภัยค่ะในการสอดส่องนะคะแอบดูพนักงานที่หน้าตาดีนะคะอันนี้แปลว่าไม่ได้นะคะไม่ได้ก็คือเป็นเหมือนเราไปละเมิดความเป็นส่วนตัวของคนนั้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตระหนักในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลตรงนี้ด้วยนะคะว่าเราจะสามารถเข้าไปดูข้อมูลในกล้องวงจรปิดก็ต่อเมื่อมีเหตุนะคะแล้วก็จะมีคนที่มาแจ้งนะคะโดยอาจจะไปแจ้งความก่อนแล้วก็ขอให้ดูกล้องวงจรนะคะตรงนี้เราจึงสามารถเข้าไปดูข้อมูลในกล้องวงจรในองค์กรได้ตัวนะคะหมายถึงสิทธิของบุคคลในความเป็นเจ้าของแล้วก็การควบคุมข้อมูลนะคะของตนเองนะคะสิทธินี้ครอบคลุมทางบุคคลแล้วก็องค์กรนะเป็นความเป็นส่วนตัวที่สำคัญต่อมนุษย์นะเพราะว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนะคะที่มนุษย์สามารถดำรงชีวิตได้อย่างอิสระแล้วก็ปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในทางที่ผิดนะคะสำหรับมิจฉาชีพหรือว่าคนที่ไม่หวังดีทางออนไลน์นะเช่นใช้ในการหลอกลวงนะคะใช้ในการข่มขู่ใช้ในการก่ออาชญากรรมนะคะการมีความเป็นส่วนตัวช่วยให้เราเนี่ยสามารถป้องกันตัวเองจากภัยคุกคามเหล่านี้ได้นะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นตัวเราเนี่ยก็ต้องระมัดระวังข้อมูลของเราด้วยนะคะทีนี้ข้อมูลส่วนบุคคลยกตัวอย่างเช่นอะไรยกตัวอย่างเช่นชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์อีเมลนะคะหมายเลขบัตรประชาชนข้อมูลทางการเงินนะข้อมูลสุขภาพข้อมูลทางศาสนานะคะข้อมูล
ทางเพศนะคะซึ่งวันนี้มีความหลากหลายเพศนะคะมากกว่าเดิมนะคะทีนี้ควรให้ข้อมูลเหล่านี้เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นฝ่ายบุคคลนะคะต้องการข้อมูลเหล่านี้นะคะเพื่อไปเก็บเป็นประวัติของพนักงานนะคะเราดูว่าฝ่ายบุคคลก็จะเกี่ยวข้องกับข้อมูลของพนักงานอยู่แล้วนะคะเราก็สามารถให้ข้อมูลเหล่านี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะตรวจสอบนะคะในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเราไปนะคะแล้วเราก็ต้องดูว่าข้อมูลที่นำไปเนี่ยเพื่อวัตถุประสงค์เรื่องอะไรนะคะเกี่ยวข้องกับการทำงานไหมถ้ายกตัวอย่างเช่นฝ่ายบุคคลนะคะหรือว่าเราให้ข้อมูลเวลาเราไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลนะคะเราก็ต้องดูว่าวัตถุประสงค์ที่ทางโรงพยาบาลเก็บข้อมูลเราไปเนี่ยก็คือตรงกับวัตถุประสงค์นะคะสำหรับการตรวจสุขภาพหรือเปล่านะคะเพราะว่าวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลในแต่ละหน่วยงานแต่ละที่เนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะคะเราต้องทำการตรวจสอบก่อนนะคะก่อนที่จะให้ข้อมูลหรือว่าถ้าให้ข้อมูลไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำการแก้ไขนะคะหรือว่ายกเลิกนะคะการให้ข้อมูลได้การละเมิดความเป็นส่วนตัวเช่นอะไรเช่นหน่วยงานหรือว่าคนที่ได้ข้อมูลของเราไปนะคะเช่นเราซื้อของผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าก็จะได้ข้อมูลของเราไปใช่ไหมคะเราไปเป็นพนักงานองค์กรบริษัทก็จะได้ข้อมูลของเราไปเพราะว่าเรากรอกข้อมูลของเราไปที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะคะทีนี้การละเมิดความเป็นส่วนตัวเช่นการนำข้อมูลของเราเนี่ยจากแหล่งต่างๆนะคะที่เราให้ไปเนี่ยจากการซื้อสินค้าก็ดีการสมัครอบรมการไปเป็นสมัครงานก็แล้วแต่อย่างเงี้ยค่ะหน่วยงานที่เก็บข้อมูลเราไปเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปขายให้กับบริษัทอื่นหรือว่าเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปทำให้เกิดรายได้ซึ่งไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลนะคะตรงเนี้ยก็คือจะเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวแล้วนะคะแล้วในเรื่องของการอ่านข้อความในอีเมลของผู้อื่นนะคะโดยไม่ได้รับอนุญาตตะกี้ที่อาจารย์กุ้งยกตัวอย่างหัวหน้างานลางานใช่ไหมคะแล้วเห็นพาสเวิร์ดหัวหน้าแปะอยู่ที่จอคอมพิวเตอร์อันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะยกตัวอย่างเป็นเคสสตัดดี้นะคะให้เข้าใจว่าถึงแม้ว่าจะมีคนติดพาสเวิร์ดไว้หรือว่าใส่ติดรหัสอะไรไว้นะคะในที่โต๊ะของเขานะคะหรือในอาจจะใส่พาสเวิร์ดเข้าโทรศัพท์มือถือก็ได้นะคะสมมติว่าคนอายุเยอะๆแล้วจะจำรหัสไม่ได้อย่างเงี้ยอาจจะติดเอาไว้หลังโทรศัพท์มือถือแล้วลืมอย่างเงี้ยค่ะเราเก็บได้เราก็ไม่เราไม่ควรที่จะเอาพาสเวิร์ดของผู้อื่นนะคะเข้าถึงข้อมูลข้างในนะคะอุปกรณ์ที่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการใช้งานนะคะอันนี้ยกตัวอย่างก็คือไม่ควรอ่านข้อความในอีเมลนะคะโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในทางที่ผิดตรงนี้เราจะเห็นตามสื่อตามข่าวเลยนะคะเช่นโดนเปิดบัญชีม้านะคะอันนี้หมายความว่าเราไม่ได้เป็นคนไปเปิดบัญชีธนาคารใช่ไหมคะแต่ว่ามีมิจฉาชีพน่ะได้รหัสบัตรประชาชนเรานะคะหรือเบอร์โทรศัพท์หรือวันเดือนปีเกิดยกตัวอย่างนะคะแล้วก็ไปทำการเปิดสมุดบัญชีนะคะตรงนี้ก็คือเป็นการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนะคะในทางที่ผิดหรือว่าหน่วยงานที่เก็บข้อมูลเราเนี่ยมีข้อมูลเหล่านี้ของเราใช่ไหมคะรหัสบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์วันเดือนปีเกิดเนี่ยแล้วก็เอาไปแอบเปิดสมุดบัญชีหรือว่าไปใช้กับข้อมูลบัตรเครดิตนะคะโดยแอบซื้อสินค้าออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตตรงนี้ไม่สามารถทำได้การละเมิดความเป็นส่วนตัวในทางที่ผิดต่อไปการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะเช่นการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นบนอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้รับความยินยอมนะคะตรงนี้ก็ปัจจุบันไม่สามารถทำได้นะคะเพราะว่ามีข้อบังคับในเรื่องของกฎหมาย PDPA นะคะว่าจะต้องได้รับความยินยอมนะคะแล้วก็การใช้เทคโนโลยีในการติดตามความเคลื่อนไหวและพฤติกรรมส่วนบุคคลนะคะหรือว่าพฤติกรรมของบุคคลคล้ายๆกับที่ตะกี้ที่อาจารย์กุ้งเล่าไปเนาะว่ามีหน่วยงานนะคะที่ไม่ใช่หน่วยงานเนาะแผนกในบริษัทนะคะสามารถเข้าถึงข้อมูลนะคะในคอมพิวเตอร์หรือว่าในกล้องวงจรปิดได้ก็แล้วแต่นะคะก็คือไม่สามารถที่จะเอาสิทธิ์ตรงเนี้ยค่ะในการไปติดตามความเคลื่อนไหวนะคะของ
พนักงานได้นะคะยกเว้นมีเหตุเกิดนะคะก็จะทำให้เข้าถึงข้อมูลในกล้องตรงนั้นได้นะคะเช่นบริษัทใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจจับแล้วก็เฝ้าดูการปฏิบัติงานนะคะตรงนี้ก็คือเป็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของพนักงานนะคะการติดตามข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมนะคะเช่นการติดตามความเคลื่อนไหวของบุคคลผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ฮะหรือการบันทึกข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตนะรวมทั้งการบันทึกข้อมูลที่บุคคลเข้าถึงการใช้งานเว็บไซต์และกลุ่มข่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะตรงนี้เราจะเห็นข้อสุดท้ายเนี่ยเราจะเห็นเยอะเลยนะคะเวลาเราจะเข้าเว็บไซต์นะคะไม่ว่าเว็บใดๆก็ตามนะพอเข้าถึงเว็บไซต์ปุ๊บเขาจะมีหน้าที่ให้คลิกนะคะยอมรับนะคะ accept all นะคะไม่ยอมรับก็คือตรงนี้จะเว็บไซต์เนี่ยจะมีการเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานนะคะหรือเรียกว่าคุกกี้เนี่ยก็ต้องทำการแจ้งผู้ที่เอ่ยนะคะเพราะว่าเขาเป็นการแจ้งให้รู้ว่าจะมีการบันทึกข้อมูลของเรานะคะในยุคปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีนะคะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะคะส่งผลให้มีการเก็บรวบรวมแล้วก็ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมากขึ้นนะคะอย่างที่จังกุ้งเล่าแล้วยิ่งปัจจุบันเป็นยุค AI แล้วนะคะข้อมูลก็จะเป็นจำนวนมหาศาลนะคะ AI เติบโตนะคะควบคู่กับข้อมูลที่เติบโตปริมาณมหาศาลหรือว่าเรียกว่า Big Data ใช่ไหมคะเพราะว่าการใช้งาน AI เนี่ยมีการใช้งานผ่านอุปกรณ์ด้วยนะคะหรือการใช้งานผ่านอุปกรณ์เนี่ยก็จะต้องมีการรับส่งข้อมูลเก็บข้อมูลหรือว่าเข้าใช้งานในแพลตฟอร์มอะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะมีในเรื่องของข้อมูลเนี่ยที่จะเติบโตนะคะตามความเจริญของเทคโนโลยีที่มีการใช้งานแล้วก็การเข้าถึงข้อมูลนะคะข้อมูลเหล่านี้นะคะสามารถถูกเข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์นะคะโดยบุคคลหรือว่าองค์กรที่จัดเก็บข้อมูลเนี่ยแต่ว่าถ้าไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเนี่ยก็ไม่สามารถทำได้นะคะเพราะว่าไม่ฉะนั้นแล้วจะเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวนะแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบนะคะต่อเจ้าของข้อมูลนะคะผลกระทบเช่นอะไรบ้างเช่นมีความเสียหายต่อชื่อเสียงนะคะเสียโอกาสทางธุรกิจหรือถูกคุกคามนะคะความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยจึงเป็นที่มาของกฎหมาย PDPA นะคะก็คือคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนะของเจ้าของข้อมูลนะคะการป้องกันนะคะการป้องกันคล้ายๆเมื่อสักครู่ที่อาจารย์กุ้งเล่าไปแล้วเนาะก็คือ1ระวังในเรื่องของการให้ข้อมูลของเรานะคะกับผู้อื่นนะโลกออนไลน์นะคะในแพลตฟอร์มที่เราใช้งานเนี่ยหรือว่ากระทั่งแพลตฟอร์มที่เราซื้อสินค้าหรือว่ากรอกข้อมูลนะคะเราก็ต้องเช็คให้ดีว่าแพลตฟอร์มนั้นเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มของต้นทางจริงๆนะคะไม่ใช่เป็นแพลตฟอร์มที่มิจฉาชีพนะคะก๊อปปี้ขึ้นมาแล้วก็อยากคลิกลิงก์หรือว่าเปิดไฟล์จากแหล่งที่เราไม่รู้จักนะคะทำการอัปเดตซอฟต์แวร์แล้วก็ระบบปฏิบัติการเนี่ยให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอนะคะใช้รหัสผ่านนะที่คาดเดาได้ยากนะคะแล้วก็ใช้เครื่องมือแล้วก็บริการที่ช่วยป้องกันความเป็นส่วนตัวรวมถึงกับอย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนะคะบนโซเชียลมีเดียที่เราใช้งานมากเกินไปนะคะต่อไปในเรื่องของความถูกต้องของข้อมูลนะคะที่อาจารย์กุ้งเล่าไปแล้วนะคะว่าข้อมูลนะคะที่เกิดจากเราเนี่ยที่เรากรอกไปนะคะไม่ว่าจะอินพุตเข้าไปในแพลตฟอร์มใดก็ตามเนี่ยก็ต้องตรวจให้ถี่ถ้วนนะว่ามีความถูกต้องนะคะความถูกต้องของข้อมูลก็คือข้อมูลที่เป็นจริงนะคะตรงกับความเป็นจริงนะปราศจากความผิดพลาดหรือว่าความคาดเคลื่อนนะคะเพราะว่าจะถ้ามีการนำข้อมูลไปใช้งานต่อเนี่ยแปลว่าเขาก็จะได้ข้อมูลที่คาดเคลื่อนแล้วนะคะสุดท้ายปลายทางข้อมูลก็จะไม่ถูกต้องเลยตั้งแต่ต้นทางมาจนถึงปลายทางนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจสอบนะข้อมูลที่เราให้ไปนะคะหรือว่าข้อมูลที่เรานำมาใช้งานเนี่ยมีความน่าเชื่อถือนะคะการให้ความสำคัญกับความถูกต้องของข้อมูลเนี่ยเพื่อให้สามารถตัดสินใจแล้วก็ดำเนินการได้อย่างถูกต้องนะคะหมายความว่าคนที่เห็นข้อมูลเนี่ยอาจจะข้อมูลเกี่ยวกับการให้เช่นนะคะยกตัวอย่างสมัครบัตรสมาชิกอย่างเงี้ยเอาเราก็ใส่อายุมั่วๆไปเลยยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างเรากรอกอายุมั่วๆไปเลยถามว่ามีผลกระทบไหมมีนะคะบางทีผู้ประกอบการที่ต้องการเก็บข้อมูลเพื่อที่จะมาทำการส่งเสริมการตลาดอย่างเงี้ยค่ะเมนเจอร์หรือผู้บริหารดูข้อมูลรวมแล้วอ่ะสมมติว่ามี100คนกรอกอายุมั่วมาเลย50คนนะคะใส่ไปเลยแบบมั่วไปเลยอย่างเงี้ยค่ะส่งผลแน่นอนเพราะว่าผู้บริหารเขาก็จะดูข้อมูลภาพรวมที่ได้ใช่ไหมคะจาก100คนเนี่ยค่ะจากข้อมูลที่กรอก

ผ่านแพลตฟอร์มมาเนี่ยเอาข้อมูลผิดเพี้ยนไปแล้วครึ่งหนึ่งส่งผลต่ออะไรการตัดสินใจไงเขาก็เห็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแต่ว่าเขาผู้บริหารไม่รู้หรือผู้ที่ใช้ข้อมูลเนี่ยไม่รู้ว่าข้อมูลไม่ถูกต้องนะคะก็เอาไปกำหนดกลยุทธ์การทำงานออกแคมเปญนะคะส่งเสริมการขายทีเนี้ยเราส่งเสริมการขายออกแคมเปญมาก็ไม่ตรงกับกลุ่มลูกค้าเพราะว่าลูกค้ากรอกข้อมูลผิดมาครึ่งหนึ่งนะคะอันนี้อาจารย์กุ้งยกตัวอย่างนะคะให้เห็นภาพว่าถ้าเราให้ข้อมูลผิดเนี่ยมันก็จะมีผลกับคนที่ต้องการนำข้อมูลเนี่ยเอาไปวางแผนหรือว่าเอาไปดำเนินการต่อนะคะในการทำธุรกิจหรือว่าตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะหรือกระทั่งยกตัวอย่างเช่นข้อมูลในงานวิจัยอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่ามีหน่วยงานที่มาเก็บข้อมูลของเรานะคะเราอยู่ในกลุ่มตัวอย่างที่กรอกข้อมูลให้ข้อมูลงานวิจัยได้แต่ว่าเราให้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริงนะคะเช่นสมมติว่าเป็นแบบสอบถามเนาะ5 4 3 2 1อย่างเงี้ยค่ะเราให้5หมดทุกข้อเลย30ข้ออย่างเงี้ยค่ะโดยที่เราไม่อ่านเลยแล้วก็ไม่ได้สนใจที่จะให้ข้อมูลตรงตามความเป็นจริงเนี่ยสุดท้ายแล้วข้อมูลที่เราให้ไปอะค่ะมันก็จะทำให้ผลการวิจัยเกิดความผิดพลาดอย่างเงี้ยเกิดความผิดพลาดแล้วยังไงนะคะนักวิจัยก็จะสรุปข้อค้นพบเนี่ยจากข้อมูลที่ได้นะคะทำให้จริงๆแล้วข้อสรุปหรือว่าข้อค้นพบที่ได้เนี่ยไม่ถูกต้องนะคะไม่ตรงกับความเป็นจริงนะต่อไปในเรื่องของความเป็นเจ้าของนะคะที่ตะกี้จันกุ้งเล่าไปแล้วคือในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ใช่ไหมคะละเมิดลิขสิทธิ์เพราะว่าวันนี้เราเป็นสังคมดิจิทัลแล้วนะคะเกี่ยวกับละเมิดการลิขสิทธิ์ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เนาะการถ้าซอฟต์แวร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือว่าซอฟต์แวร์เนี่ยมีอยู่3ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะที่เราเห็นนะคะถ้าเป็น copyright เนี่ยก็คือเป็นซอฟต์แวร์ไลเซนส์หมายความว่าต้องมีการซื้อลิขสิทธิ์นะคะถึงจะมีสิทธิ์เข้าถึงนะคะใช้งานได้แบบถูกกฎหมายนะคะกับที่2ประเภทที่2แชร์แวร์นะคะก็คือเป็นซอฟต์แวร์ที่ให้ทดลองใช้นะคะก่อนตัดสินใจซื้อแล้วก็อันที่3ฟรีแวร์นะคะก็คือซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้ฟรีนะคะสามารถคัดลอกแล้วก็เผยแพร่ให้กับผู้อื่นได้นะคะเราก็ต้องดูว่าซอฟต์แวร์ที่เราใช้งานอยู่เนี่ยอยู่ในกลุ่มประเภทไหนนะคะแต่ถ้าอย่างที่เล่าไปแล้วเนาะตั้งแต่ต้นๆเนี่ยว่าถ้าเราเอาซอฟต์แวร์หรือว่าแพลตฟอร์มนะคะที่เราใช้งานฟรีเนี่ยต่อให้เราได้รายได้นะคะจากการใช้ต้นทางก็คือซอฟต์แวร์เนี้ยคำแนะนำคือไปทำให้ถูกลิขสิทธิ์นะคะเดี๋ยวนี้ซอฟต์แวร์หรือว่าแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะมีการให้จ่ายเงินรายเดือนนะคะซึ่งไม่แพงเลยนะคะหลักร้อยเนี่ยถ้าเราจะมีรายได้นะจากการใช้ซอฟต์แวร์นั้นๆเนี่ยค่ะก็ควรจะทำให้ถูกลิขสิทธิ์นะคะก่อนที่จะนำมาสร้างเป็นผลงานแล้วทำให้เราได้รายได้การเข้าถึงข้อมูลนะคะการเข้าถึงข้อมูลเช่นเราไม่สามารถที่จะไปแก้ไขข้อมูลนะคะของคนอื่นเนี่ยโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะถึงแม้ว่าสิทธิ์ของเราอาจจะเหนือกว่านะที่อาจารย์กุ้งยกตัวอย่างไปตอนต้นนะคะสมมุติว่าในแผนกเนี่ยมีพนักงานใช่ไหมคะแล้วก็มีหัวหน้างานหัวหน้างานหรือแมเนเจอร์นะคะเขาก็จะมีสิทธิ์เข้าถึงซอฟต์แวร์นะคะที่ในแผนกเนี่ยในน้องๆทีมงานเนี่ยต้องไปคีย์ข้อมูลไปแก้ไขข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่าแมเนเจอร์มีสิทธิ์เข้าไปแก้ข้อมูลของพนักงานได้ไหมถ้ากรณีพนักงานนะคะเกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลเนี่ยแล้วแจ้งเมนเจอร์ให้ปลดล็อกหรือว่าเข้าไปแก้ไขนะคะเมนเจอร์ทำได้แต่อยู่ดีๆเมนเจอร์จะเข้าไปแก้ไขโดยพลาการแล้วก็ข้อมูลเนี่ยไม่ได้ผิดเนี่ยไม่ได้นะคะตรงนี้ก็คือเป็นการละเมิดนะคะการเข้าถึงข้อมูลนะคะการเข้าถึงข้อมูลนะคะต้องได้รับความยินยอมนะคะรวมกระทั่งข้อมูลส่วนบุคคลของเราด้วยนะคะทีนี้ในเรื่องของจริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์นะคะเนื่องจากวันนี้เป็นยุคดิจิทัลใช่ไหมคะหรือว่าเป็นยุคปัญญาประดิษฐ์และยุค AI แล้วนะคะก็มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะ
ในชีวิตประจำวันเนี่ยควบคู่กับการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคนเนาะทีเนี้ยพื้นที่ออนไลน์นะคะบนทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะก็คือที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตนะแล้วก็มีแพลตฟอร์มที่เป็นตัวกลางนะคะในการให้โอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลนะคะสื่อสารพูดคุยแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะคะทั้งที่เราไม่ได้รู้จักกันในโลกของความเป็นจริงแต่เราเนี่ยรู้จักกันในโลกออนไลน์ใช่ไหมคะทีนี้เขาก็จะเปรียบเปยว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีลักษณะไม่ต่างจากร้านกาแฟในสมัยก่อนที่เป็นแหล่งชุมชนนะที่มีคนมาพบปะพูดคุยสื่อสารกันนะคะในยุคดั้งเดิมเนาะก็คือเป็นร้านกาแฟแต่วันนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มดีกว่าเนาะสมมติว่าเราชอบชื่นชอบการใช้แพลตฟอร์มนี้โซเชียลมีเดียประเภทนี้นะคะเช่นเราชอบการใช้ IG เราก็จะไปอยู่ใน IG แล้วเราก็จะไปแลกเปลี่ยนข้อมูลนะคะแสดงความคิดเห็นนะคะร่วมกันนะคะทั้งๆ ที่ไม่ได้รู้จักกันหรอกนะคะในแพลตฟอร์มที่เราชอบใช้งานนะแต่ละคนก็จะมีแพลตฟอร์มที่ชื่นชอบเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะเช่น Gen Z นะคะก็จะชอบไปอยู่ใน IG เนาะหรือว่าจะเป็นคุณแม่เราคุณป้าอย่างเงี้ยชื่นชอบ TikTok เขาก็จะไปอยู่ใน TikTok แล้วเขาก็จะไปพูดคุยแลกเปลี่ยนนะคะกับคนที่เล่น TikTok เหมือนกันกับเขานะคะอันนี้ก็เลยเขาเปรียบเปยว่าเหมือนร้านกาแฟของสมัยก่อนนะคะที่จะมีคนมารวมกันนะคะทีนี้การกระทำในโลกออนไลน์นะคะเราก็ต้องยึดหลักการเคารพสิทธิส่วนบุคคลนะคะหรือว่าสิทธิของบุคคลอื่นเนี่ยต้องเคารพกฎหมายนะคะแล้วก็เราต้องไม่ทำให้คนอื่นเนี่ยได้รับความอับอายนะคะหรือว่าเดือดร้อนจากการกระทำของเรานะคะการกระทำของเราบนโลกออนไลน์เช่นอะไรนะคะการโพสต์นะคะการคอมเมนต์นะคะหรือว่าการตัดต่อนะคะรูปภาพหรือว่าข้อมูลหลักฐานต่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำการใช้งานคอมพิวเตอร์นะคะในเรื่องของการเข้าถึงแล้วก็การร่วมตัดสินใจเนี่ยบนโลกออนไลน์นะคะเปิดโอกาสให้คนทั้งโลกเลยดีกว่านะคะทั้งโลกเลยจะเป็นประเทศอะไรก็แล้วแต่เนาะแต่ถ้าเรามาเจอกันบนแพลตฟอร์มที่เราเข้าใช้งานร่วมกันเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถสื่อสารกันข้ามประเทศได้นะคะข้ามประเทศแต่ว่าอยู่ในแพลตฟอร์มกลางที่เราใช้งานร่วมกันนะคะสมมติว่าเราใช้ IG ใน IG ก็ไม่ได้มีแต่คนไทยใช่ไหมคะก็จะมีคนอีกหลากหลายประเทศนะคะในโลกใบนี้ก็ใช้ IG เหมือนกันนะคะเราก็จะเห็นข้อมูลโพสต์ข้อมูลแชร์ข้อมูลนะคะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นจะทำให้เราสามารถเข้าถึงแล้วก็ติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายหรือมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะแล้วก็ให้เรามาระวังในเรื่องของการปลอมแปลงนะคะตัวตนนะอาจจะไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเนี่ยมาเข้าร่วมกิจกรรมนะคะกิจกรรมออนไลน์นะคะที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเสรีภาพในการแสดงออกหลายคนเข้าใจว่าโลกออนไลน์เนี่ยทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรีจริงไหมนะคะการแสดงความคิดเห็นเนี่ยระดับของอิสระเสรีเนี่ยทุกคนสามารถทำได้นะคะแต่ว่าเราจะต้องตระหนักถึงในเรื่องของการไปแสดงความคิดเห็นที่ส่งผลกระทบหรือว่าละเมิดสิทธิของผู้อื่นหรือเปล่านะคะเราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นแล้วก็การคอมเมนต์เนาะการไปบูลลี่อย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำนะคะเพราะว่าจะมีคนที่ได้รับผลกระทบนะคะจากสิ่งที่เราพิมพ์ไปอย่างเงี้ยค่ะก็เพราะฉะนั้นทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงออกเนาะแต่ว่าอยู่ภายใต้กฎหมายนะคะแล้วก็ให้คำนึงถึงหลักง่ายๆเลยนะถ้าเกิดเราโพสต์ไปพิมพ์ไปแบบนี้หรือว่าบูลลี่แบบนี้เนี่ยอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาจะรู้สึกอย่างไรเนาะหรือถ้าคิดไม่ออกก็ลองคิดว่าถ้าตัวเรามีคนที่มาแสดงความคิดเห็นแบบนี้พูดแบบนี้กับเราทั้งที่ไม่รู้จักเราอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเสียใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหลักการง่ายๆเนาะก็จะทำให้ผู้อื่นได้รับผลกระทบนะคะจากตัวเราเนี่ยเป็นต้นเหตุเหมือนที่ตะกี้อาจารย์กุ้งพูดไปนะคะในเรื่องของบูลลี่เนาะบูลลี่หรือว่าการพูดเกลียดชังนะคะ hate speech ก็คือเหมือนการพิมพ์ให้เกิดความเกลียดชังนะคะมีในเรื่องของต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีมาตราที่มันเป็นกฎหมายเลยนะคะว่าระบุให้มีกฎหมายห้ามการเผยแพร่เนื้อหา2ลักษณะนะคะเช่นโฆษณาชวนเชื่อให้ก่อให้เกิดสงครามอันเนี้ยเป็นคำพูดแบบสร้างความเกลียดชังนะคะ hate speech ก็คือห้ามโฆษณาโดยเด็ดขาดนะคะแล้วก็การโฆษณาเผยแพร่ความเกลียดชังที่เกี่ยวข้องกับ
ชาติศาสนานะคะเชื้อชาติยกตัวอย่างนะแล้วก็สิ่งที่ทำให้อาจจะก่อให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นได้อย่างเงี้ยค่ะตรงนี้เป็นข้อห้ามเลยนะคะก็คือยกตัวอย่างให้เห็นว่าในบางประเทศเนี่ยเขาเป็นกฎหมายมาเลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ต้องไปคิดว่าเอ้ยเรื่องนี้มีกฎหมายหรือยังหรือยังไม่มีกฎหมายนะคะแต่ให้เราคิดว่าถ้าเราทำไปแล้วเนี่ยแล้วคนอื่นได้รับความเดือดร้อนจากเราเนี่ยเราไม่ควร

ธรรมนะคะมาถึงจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์นะคะหรือว่า AI ethic นะคะ AI ethic วันนี้เป็นยุคของ AI ที่มีอิทธิพลมากมากๆเลยนะคะแบบที่ทุกคนก็เห็นอิทธิพลเนาะของปัญญาประดิษฐ์เลยนะคะมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันนะคะรวมกระทั่งวันนี้เป็นแพลตฟอร์มที่มีปัญญาประดิษฐ์เนี่ยที่มาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ใช้งานนะคะโดยการที่เราจะใช้งานปัญญาประดิษฐ์ได้เนี่ยเราก็ต้องมีสมาร์ทโฟนนะคะอุปกรณ์ต่างๆนะคะปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้อยู่แค่ในสมาร์ทโฟนหรือในโทรศัพท์มือถือนะคะเขาก็จะอยู่ในอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะก็คือเช่นอุปกรณ์สมาร์ทโฮมระบบขนส่งรถยนต์หรือกระทั่งแพลตฟอร์มซื้อสินค้าออนไลน์นะคะหรือวันนี้ก็จะมี AI คุณหมอแล้วนะคะก็คืออยู่ในทุกมิติในชีวิตประจำวันของเราเลยนะคะทีนี้อาจารย์กุ้งนำข้อมูลนะคะจากเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์กุ้งเองนะคะมาเล่าให้ฟังดีกว่าเนาะเขาบอกว่าปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายทางด้านปัญญาประดิษฐ์นะคะแต่ว่าคิดว่าใกล้ๆเนี้ยน่าจะมีแล้วนะคะหลายๆหน่วยงานเนี่ยน่าจะเดินหน้านะคะเพื่อที่จะให้มีแนวทางนะในการใช้ชีวิตร่วมกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะคะให้ปลอดภัยใช่ไหมคะทีนี้จากข้อมูลที่อาจารย์กุ้งรวบรวมมานะคะตั้งแต่ปี2567เนาะเขาก็จะมีหน่วยงานทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยนะคะพูดถึงแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์นะคะเช่นยูเนสโกนะคะเขาก็จะมีแนวทางนะคะแนวทางแนวปฏิบัตินะคะยูเนสโกเนี่ยหลักการที่สำคัญน่ะเขาคำนึงถึงในเรื่องของความเป็นธรรมนะคะสิทธิมนุษยชนความโปร่งใสของข้อมูลความรับผิดชอบนะคะสำหรับผู้ให้บริการนะคะแพลตฟอร์มที่มีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะคะรวมถึงผู้ที่ใช้งานนะคะปัญญาประดิษฐ์ในทางธุรกิจเนาะเพราะว่าปลายทางสมมติว่าในทางธุรกิจใช่ไหมคะปลายทางก็คือพ่อค้าแม่ปลายทางคือลูกค้าขออภัยนะคะลูกค้านะคะที่เห็นข้อมูลแล้วก็ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือว่าใช้บริการใช่ไหมคะหรือผู้พัฒนาแพลตฟอร์มผู้พัฒนาแพลตฟอร์มให้พ่อค้าแม่ค้าใช้ให้เราใช้งานที่เราใช้งานกันอยู่ทุกวันนี้ที่มีเป็นร้อยเป็นพันแพลตฟอร์มเลยนะคะก็ต้องคำนึงถึงหลักการนะคะที่หลายๆหน่วยงานนะคะระดับโลกเนี่ยให้ความสำคัญเนาะถ้ามาเปรียบเทียบกันเนี่ยจะมีความใกล้เคียงกันมากเลยนะคะในเรื่องของความโปร่งใสของข้อมูลนะคะที่ได้จาก AI ให้ข้อมูลเรามาใช่ไหมคะในเรื่องของความรับผิดชอบของข้อมูลนะคะแล้วก็ความโปร่งใสนี่คือ3นี้จะพูดเหมือนกันเลยนะคะถ้าหน่วยงานต่างประเทศเนาะที่อาจารย์กุ้งหาข้อมูลมา4หน่วยงานระดับโลกเนี่ยค่ะก็จะมองในเรื่องของความถ้าสรุปง่ายๆเนาะความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้จากปัญญาประดิษฐ์นะคะก็คือเขามองว่าข้อมูลเนี่ยน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะคะมีความโปร่งใสไหมนะคะหรือว่าเอ็นเอียงไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งหรือเปล่านะคะเพราะว่าเวลาเราใช้งานปัญญาประดิษฐ์เราจะได้เป็นผลลัพธ์ออกมาใช่ไหมคะซึ่งเราก็ไม่รู้กระบวนการหลังบ้านที่เป็นกระบวนการเชิงเทคนิคเนี่ยว่าผู้ที่ประกอบการทางด้านซอฟต์แวร์เนี่ยสร้างมาเนี่ยผลิตมาหรือว่าสร้างโมเดลหรืออัลกอริทึมเนี่ยมีการตรวจสอบเป็นอย่างดีแล้วหรือยังนะคะถึงนำมาให้พวกเราใช้งานอันนี้คือยกตัวอย่างนะคะว่าแนวปฏิบัติของหน่วยงานระดับโลกเนี่ยเขาก็คำนึงในเรื่องเหล่านี้อยู่นะคะรวมถึงในประเทศไทยนะคะเช่นนะคะสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลและเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนาะสทช.หรือนะคะสวทช.นะคะหรือศูนย์วิจัยกฎหมายและพัฒนานะคะตรงนี้ปัจจุบันนี้น่าจะมีหลายหน่วยงานเพิ่มมากขึ้นนะคะในการมากำหนดกรอบแนวปฏิบัตินะคะแนวปฏิบัติในเรื่องของการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ถ้าในประเทศไทยเนี่ยก็ยังจะคำนึงในเรื่องของความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใช่ไหมคะว่าอ้าวแล้วผู้ที่นำข้อมูลนะคะจากการสนทนากันเนี่ยAI จะเอาข้อมูลของเราไปทำอะไรต่อนะคะข้อมูลจะปลอดภัยหรือเปล่านะคะก็ในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยนะคะซึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยรวมกระทั่งในเรื่องของความโปร่งใสนะคะถ้ามองภาพรวมแล้วหน่วยงานทั้งหมดต่างประเทศ4หน่วยงานนะคะประเทศไทย3หน่วยงานเนี่ยก็จะมองไปในทิศทางเดียวกันนะคะในเรื่องของสิ่งที่ปัญญาประดิษฐ์นะคะหมายความว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นเทคโนโลยีเนาะเราใช้งานเทคโนโลยีนะคะเพราะฉะนั้นเราใช้ในมุมที่เป็นผู้ใช้งานนะคะผู้ที่สร้างแพลตฟอร์มออกมาเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงหลักการสำคัญเนี่ยที่

ที่ควรจะป้องกันนะคะในเรื่องของการนำข้อมูลนะคะการสนทนาการพูดคุยนะคะหรือว่าข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยค่ะเอาไปใช้งานต่อเนี่ยก็คือสอดคล้องกับสไลด์ก่อนหน้าที่อาจารย์กุ้งเล่าแล้วนะคะในเรื่องของ PDPA เนี่ยว่าถ้าได้ข้อมูลเราไปแล้วเนี่ยก็ต้องดูแลรักษาข้อมูลนะคะเก็บข้อมูลเราเนี่ยอย่าให้เกิดผลกระทบหรือว่าผลเสียหายนะคะอันนี้แนวปฏิบัตินะคะถ้าสรุปมี6หลักการที่สำคัญคือ1ความสามารถในการแข่งขันแล้วก็พัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะก็คือปัจจุบันนี้นะคะหน่วยงานภาครัฐนะคะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยสนับสนุนให้ใช้งานปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจใช่ไหมคะแล้วก็ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนนะเพื่อส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมนะคะทีเนี้ยมันก็จะมีในเรื่องของข้อ2นะคะกฎหมายจริยธรรมแล้วก็มาตรฐานสากลการพัฒนาและใช้งานปัญญาประดิษฐ์เนี่ยไม่ควรผิดหลักกฎหมายนะคะจริยธรรมแล้วก็มาตรฐานสากลนะเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตะกี้อาจารย์กุ้งยกตัวอย่างไปนะคะเช่นผู้ประกอบการเนาะใช้แพลตฟอร์มใช่ไหมคะสุดท้ายผลลัพธ์ลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็คือคนที่อาจจะได้รับผลกระทบนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องตระหนักนะคะถึงผลกระทบต้องทำการป้องกันก่อนนะป้องกันอย่าให้สุดท้ายแล้วเกิดผลกระทบปลายทางที่อาจจะแก้ไขปัญหาไม่ได้นะคะข้อ3ความโปร่งใสและความรับผิดชอบนะคะการนำปัญญาประดิษฐ์มาพัฒนาใหเป็นระบบสำหรับใช้งานได้เนี่ยควรจะต้องมีความโปร่งใสตรวจสอบได้นะไม่ใช่ AI โน้มเอียงไปทางใดทางหนึ่งนะคะข้อมูลก็ต้องตรงไปตรงมาตรวจสอบได้นะคะมีผู้รับผิดชอบนะถ้าเกิดกรณีมีปัญหาหรือว่าข้อผิดพลาดขึ้นมานะคะ4ความปลอดภัยแล้วก็ความเป็นส่วนนะคะนี่ก็สอดคล้องกับในเรื่องของ PDPA นะคะแล้วก็ข้อมูลที่สนทนากันนะคะกับแพลตฟอร์มหรือข้อมูลที่จัดเก็บไปเนี่ยก็ต้องจัดเก็บให้ปลอดภัย5ความเป็นธรรมนะคะก็คือปัญญาประดิษฐ์ต้องเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะห้ามมีอคติถ้า AI มีอคติแปลว่าเขาก็จะโน้มน้าวชี้นำไปเอ็นเอียงไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งแสดงว่าข้อมูลก็ไม่ถูกต้องแล้วนะคะเทคโนโลยีห้ามมีอคตินะคะก็คือต้องนำเสนอข้อมูลแบบตรงไปตรงมาแล้วก็ถูกต้องด้วยข้อ6นะคะความน่าเชื่อถือระบบที่พัฒนาจากปัญญาประดิษฐ์ต้องมีความเสถียรภาพทำงานได้แบบน่าเชื่อถือตรงนี้เป็นตารางนะคะที่เปรียบเทียบนะคะว่าความเห็นที่สอดคล้องกันนะคะในประเด็นสำคัญนะคะอาจารย์กุ้งเปรียบเทียบไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะ2567นะปัจจุบันอาจจะมีการอัปเดตแล้วนะคะนี่อาจารย์กุ้งให้เห็นภาพรวมนะคะว่าสีเขียวเนี่ยคือคิดเห็นตรงกันนะคะ7หน่วยงานนะคะ7หน่วยงานจริงๆแล้วคิดเห็นตรงกันเนี่ยใกล้เคียงกันมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เวลาที่เราจะใช้งานปัญญาประดิษฐ์เพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเราก็ต้องคำนึงนะถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะกับการใช้เทคโนโลยีนี้นะคะในการทำธุรกิจของเราสำหรับกลยุทธ์ในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทยนะคะจากข้อมูลที่อาจารย์กุ้งไปรวบรวมมานะคะก็มี5กลยุทธ์นะคะ1ก็คือจริยธรรมกฎหมายแล้วก็ผลกระทบทางสังคมเนาะการพิจารณาให้ความสำคัญด้านจริยธรรมกฎหมายผลกระทบนะคะเน้นให้มีการพัฒนาและใช้งานอย่างมีความรับผิดชอบนะคะตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญเนาะ2การพิจารณาเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เช่นคลังข้อมูลนะคะศูนย์ประมวลผลหรือโครงข่ายดิจิทัลเนาะเพราะปัจจุบันนี้นะคะถ้าเราสังเกตนะในมุมที่เราใช้งานแพลตฟอร์มนะคะของที่มีปัญญาประดิษฐ์อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็น generative AI หรือว่าแพลตฟอร์มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสังเกตว่าแพลตฟอร์มนั้นถูกพัฒนาโดยใครนะคะโดยประเทศอะไรผู้ที่พัฒนาเนี่ยเขาก็จะเก็บข้อมูลไปใช่ไหมคะข้อมูลของการใช้งานเนี่ยก็ต้องดูว่าคลังข้อมูลหรือว่าข้อมูลที่เก็บไปเนี่ยข้อมูลของเราเนี่ยไปอยู่ที่ไหนนะคะตรงนี้ก็คือเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานเนาะข้อที่3นะคะศักยภาพของมนุษย์นะคะก็คือการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรนะคะพัฒนาทักษะปัญญาประดิษฐ์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะฝึกอบรมบุคลากรด้านปัญญาประดิษฐ์นะคะ4เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะมีการพิจารณานะคะส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศนะคะแล้วก็5
การส่งเสริมและผลักดันนะถูกนำไปใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะธุรกิจสังคมเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านปัญญาประดิษฐ์นะคะตรงนี้ก็คือเป็น5กลยุทธ์นะคะจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะที่กล่าวถึงนะคะ5กลยุทธ์การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทยนะคะอันนี้เป็นมุมในมิติของอุตสาหกรรมทางด้านดิจิทัลเนาะซึ่งมีการใช้งานปัญญาประดิษฐ์นะคะในการสร้างเป็นซอฟต์แวร์หรือว่านวัตกรรมนะมาให้ผู้ที่ใช้งานได้ใช้งานกันเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับ Digital in DNA by อาจารย์กุ้งแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์

0: สวัสดีครับผมอาจารย์เจเดตลิ้วดม
1: ผมอาจารย์อภิชาติเจริญผล
0: เราสองคนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
1: นะครับ
0: ครับวันนี้เรามาร
1: ายการ
0: ทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายนะฮะทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายนะฮะ
1: ได้ทั้งหน้าได้ทั้งตัว
0: ได้ทั้งตัวตอนสุดท้ายของเทอมนี้นะคร
1: ับ
0: ที่เราพบตอนวันนี้เราทำมาอาจารย์อภิชาติคือเรามีคนบอกว่าทำสบู่นะสบู่ SA ว่าทำเราก็เคยบอกว่าทำมะขามมันแต่วันนี้เราจะทำสบู่มะขามให้ดู
1: แล้วก็วัดให้ดูว่า SA จริงไหม
0: ใช่วัดเป็น SA จริงไหมแต่ว่าคือเราเคยบอกว่าทำสบู่จากสารสกัดต่างๆเนี่ยหรือว่าจากพืชผักผลไม้เนี่ยถ้าเป็นกรดเนี่ยถ้าเราใส่เยอะมันจะไม่สามารถทำได้
1: ใช่
0: ครับหรือว่าทำไปแล้วเนี่ยทำสบู่มะขามเนี่ยมันไม่ได้เป็น AHA อย่างที่เขาว่ากันแต่วันนี้เราทำเสร็จแล้วจะวัดค่า pH ให้ดูว่าทำสบู่มะขามเสร็จแล้วมันมีค่า AHA หรือว่ามีค่าเป็นกรดคือคำว่า AHA เนี่ย AHA ก็คือเป็นกรดผลไม
1: ้ครับ
0: ซึ่งมีความเป็นกรด

0: เอากดผลไม้ได้กัดยิบยิบยิบยิบยิบเช่นอย่างเช่นอาจารย์เช้งเนี่ยอยากจะหน้าใสเนาะก็เอาแบบครีม SA เนี่ยมาร์ก
1: มา
0: ไว้ตัวกดหรือว่าเอามะขามก็ได้มะขามเลยก็ได
1: ้
0: มะขามเนี่ยซึ่ง
1: เป็นพวกผลไม้รสเปรี้ยว
0: หรือว่าน้ำมะเฟืองเนี่ยทาปุ๊บมันก็จะยิบยิบที่หน้าถ้าใครหน้าอ่อนปุ๊บทิ้งไว้ก็คือมันก็จะแบบลอกหน้าแต่คุณถ้าคุณ SA คุณก็ต้องบำรุงด้วยนะไม่ใช่แ
1: บบ
0: ต้องมอยเจอร์ไรเซอร์ไม่งั้นหน้าคุณจะแตกระแหงนะครับก็คือ SA เนี่ยจะเป็นกรดผลไม้ที่จะกัดหน้ายิบยิบเพื่อจะลอกเซลล์ผิวให้เร็วขึ้นพอผ
1: ั
0: ดเราผัดเซลล์ผิวเร็วขึ้นแล้วยังไงหน้าก็จะใสในแนวเอสเอแต่บางคนก็บอกว่าเอาเนี่ย SA มาใส่สบู่ใส่เลยสบู่ได้เป็น ASA เอามะขามมาใส่แล้วเข้าใจว่าถ้าเป็นสบู่ธรรมชาติเราเคยเห็นหลายยี่ห้อคือทำสบู่ธรรมชาติออกมาปุ๊บเป็นมะขามแล้วก็เข้าใจว่ามี ASA
1: ใช
0: ่ใส่ได้จริงไม่ได้จริงอีกเรื่องนึงนะครับถ้าใส่มากๆนะอาจารย์เคยบอกไปแล้วมันใส่ไม่ได้นะครับถ้าทำแบบสบู่ธรรมชาติเนี่ยพอทำเสร็จแล้วมันก็ไม่มีเป็น ASA เพราะเราใส่นิดเดียวปุ๊บค่าสบู่ที่ถูกต้องเนี่ยมันจะต้องเป็นด่างอ่อนๆ
1: ใช่ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นคือไอ้การที่สบู่จะสครับตัวหรือจะขาวจากอะไรมาจากการกัดของด่าง
1: ครับ
0: กับการสครับของพวกสมุนไพรต่างๆนะคร
1: ับ
0: วันนี้เราก็จะทำให้ดูว่าเราจะใส่มันยังไงนะครับก็โดยที่เราจะแต่ว่าถ้ามันจะมีสบู่ประเภทนึงเอางี้ก่อนบางคนบอกว่าก็ถ้าเป็นสบู่กิสลีนเนี่ยกิสลีนเนี่ยเป็นสบู่ที่มีส่วนผสมของเคมี
1: ก็คือสบู่เคมีนั่นแหละ
0: สบู่กิสลีนคือสบู่ที่ใช้หลอมและเทลงพิมพ์นะหลายท่านคงอาจจะเรียนจากเราไปแล้วก็คือตัวนี้เขามีใส่สารซึ่งพอเราทำมาเนี่ยตัวสบู่กิสลีนเนี่ยมันอาจจะมีค่า pH อยู่ที่7ได
1: ้
0: เพราะว่ามีการปรับแต่งจากค่าเคมี
1: ใช่ครับ
0: นะฮะพอเป็น7ปุ๊บคุณสามารถใส่พวกสารสกัดที่เป็นกรดลงไปได้บ้าง
1: ใช่
0: อาจจะทำให้สบู่อาจจะมีค่า pH อยู่ที่ประมาณ6ก็ได้6สัก 6.8 6.5 เป็นกรดอ่อนเป็นไปได้ถามว่าเป็นไปได้ไม่เป็นไปได้ในสบู่กิสลีนแต่ถ้าในสบู่ธรรมชาติน้ำมันเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้จะบอกอย่างนี้ก่อน
1: อันนี้ต้องใช้คำว่าเป็นไปไม่ได้นะไม่มี
0: คือไม่มีเพราะว่าถ้าเป็นสบู่ธรรมชาตินะแต่ถ้าเป็นสบู่แบบอยู่ๆคุณเอาสารที่เป็นกรดแต่ไปอัดก้อนเงี้ย ก็แล้วแต่ว่ามันตัวสบู่มันเป็นอะไรไงใช่ไหมฮะพนักต้องไปดูอีกทีแต่ถ้าเป็นสบู่ธรรมชาติเนี่ยไปไม่ได้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นสบู่อย่างที่เราเรียนมีอีกครั้งก็คือสบู่เนี่ยธรรมชาติเกิดจากน้ำมันหรือกรดไขมันในน้ำมันคำว่าน้ำมันเนี่ยคือน้ำมันจากธรรมชาตินะฮะที่อาจารย์เช้งคุยมาในตอนที่แล้วเนี่ยไม่ใช่น้ำมันที่มาจากปิโตรเคมีหรือว่าก๊าซธรรมชาติพวกนั้นไม่ใช่คือน้ำมันมากก็คือไขมันพืชไขมันสัตว
1: ์ใช่
0: นะฮะตัวที่หนึ่งคือไขมันพืชไขมันสัตว์ตัวที่สองคือด่างแก่ๆซึ่งความนิยมที่เราจะใช้เนี่ยก็คือเราจะใช้โซดาไฟเพราะอะไรที่เราใช้โซดาไฟคือง่ายถูกสะดวกแล้วก็มีค่ามาตรฐานที่เราจะเอาโซดาไฟจำนวนเท่าไหร่มาใช้อยู่แล้วนะครับประมาณนั้นนะตัวที่3ก็คือน้ำ3ตัวเนี่ยถ้าเขาอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเขาจะเอามากวนกันแล้วก็เอามากวนให้เข้ากันเนี่ยทิ้งเอาไว้ใน 6-8 ชั่วโมงเขาจะเกิดปฏิกิริยาเคมีที่เรียกว่าขบวนการสปูนิเคชัน
1: ครับ
0: ซึ่งขบวนการเนี้ยจะทำให้เกิดเป็นสบู
1: ่ใช่
0: นะครับ
1: ใช่
0: ต้องเข้าใจว่าสบู่คือผิดพันธุ์คือสารตัวใหม่ที่เกิดจาก3ตัวนี้ตัวรวมกันสบู่ไม่ใช่น้ำมันนะครับอย่างเช่นบางคนบอกว่าเอ๊ะสบู่มะพร้าวสบู่ทำจากมะพร้าวเอาน้ำมันมะพร้าว 100% มาทำสบู่บำรุงผิวอาจารย์พิชาติว่าสบู่บำรุงผิวไหม
1: ไม่ครับ
0: ไม่บำรุงผิวนะฮะน้ำมันมะพร้าวเนี่ยถ้าเป็นน้ำมันเนี่ยน้ำมันเป็นออยล์แบบเนี้ยน้ำมันมะพร้าวเนี่ยถ้าเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ย
1: ค
0: ุณสามารถเอามาทาหน้าทาตัวบำรุงผิวได้ถ้าเป็นสบู่เหลวตามธรรมชาติตามท้องตลาดที่อยู่ทุกวันนี้ถ้าเป็นสบู่เหลวนะสบู่เหลวเจลอาบน้ำครีมอาบน้ำทุกวันนี้ไม่ใช่สบู่
1: ใช่ครับ
0: ต้องบอกนิดนึงสบู่เหลวครีมอาบน้ำเจลอาบน้ำทุกวันนี้ไม่ใช่สบู่คือสารชำระล้าง
1: ใช่
0: ถูกต้องไหมฮะ
1: ใช่
0: เพราะว่าเขาไม่มีสัดส่วนที่เป็นสบู่เลยไม่มีน้ำมันไม่มีอะไรนะมีสารชำระล้างเอามาผสมกันก
1: ับ
0: น้ำแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นบางคนไปเรียก
1: ติดปากนะครับอาจารย์เรียกติดปาก
0: ถ้าเป็นสบู่เหลวที่เป็นสบู่เหลวจากธรรมชาติจริงๆเนี่ยขั้นตอนการทำจากน้ำมันเนี่ยมันจะไม่ใสแบบนี
1: ้
0: นะเขาจะเป็นสีของน้ำมันหรือว่าการให้ฟองหรือการชำระล้างจะไม่เหมือนกันแต่ทุกวันนี้ 90% ของตลาดที่เป็นสบู่เหลวครีมอาบน้ำเจลอาบน้ำทุกวันนี้ไม่ใช่สบู่นะฮะเป็นสารชำระล้างซึ่งมีสารตั้งต้นเป็นสารชำระล้างนะฮะแล้วก็ผสมสีผสมกลิ่น
1: แต่งมาจากเคมี
0: ใช่ครับอันนี้เราก็สอนไปแล้วในแรกแล้วเนี่ยให้ท่านผู้ชมเข้าใจตรงนี้นะครับ
1: นะครับอะไรก็ตามที่มัน

0: เป็น1ลิตรราคาถูกๆอะไรพวกมัน1แถม1ด้วยอย่างนั้นนะครับเขาไม่ใช่สบู่
1: ไม่ใช่สบู่โดยแท้จริงไม่ใช่สบู่ธรรมชาติ
0: ใช่ใช่คร
1: ับ นะครับ
0: แต่เราอาจจะเรียกติดปาก
1: เราก็ใช้อาบน้ำนั่นแหละนะเป็นการชำระล้างตัวหนึ่งนะครับประมาณนั้นนะคร
0: ับ อะไรก็ตามที่เป็นสบู่จะต้องมีโซดาไฟ
1: ใช่ต้องมีถึงมีด่างแก
0: ่ๆ
1: สบู่ที่เป็นธรรมชาติต้องเป็นด่างนะครับ
0: ใช่
1: ครับผม
0: นะครับเพราะว่าสมัยก่อนเหมือนที่อาจารย์บอกว่าสมัยก่อนเขาใช้ขี้เถ้าในการทำด้วย
1: ใช่คือตอนที่ยังไม่มีตัวโซดาไฟก็ใช้ขี้เถ
0: ้
1: าแล้วก็มาทำให้ขี้เถ้าเนี่ยมีตัวความแก
0: ่
1: ปุ๊บก็เอาวัดความถุงเฉพาะให้มีความเข้มข้นแล้วเอามาทำสบู
0: ่หรือว่าท่านผู้ชมมาลองเอาไปหาข้อมูลประวัติของสบู
1: ่
0: สบู่มันเกิดขึ้น
1: โดยธรรมชาติ
0: ใช่ไหมครับของคนรุ่นเก่า
1: ๆ
0: นะครับมันก็เลยกลายมาเป็นสบู่ทุกวันน
1: ี
0: ้นะครับ
1: ขั้นตอนต่อไปคืออย่างที่บอกว่าสบู่นี่เกิดจากน้ำมันแล้วก็คุณสมบัติของน้ำมันเนี่ยเป็นตัวกำหนดคุณสมบัติของสบู
0: ่ใช่
1: ซึ่งในการทำสบู่เนี่ยถ้าเราทำสบู่ก้อนเนี่ยคุณต้องมีตัวน้ำมันหลักน้ำมันรองคือไม่ใช่ว่าคุณจะเอาน้ำมันธรรมชาติตัวไหนมาทำสบู่ก็ได้ไม่ใช
0: ่
1: อย่างเช่นว่าคุณทำสบู่ 100% จากน้ำมันตัวน้ำมันลำข้าวตัวเดียวเนี่ยไม่ได้สบู่คุณจะไม่แข็ง
0: ใช่ครับ
1: นะฮะคือคุณต้องมีน้ำมันหลักน้ำมันหลักในสบู่เนี่ยเท่าที่ทุกวันนี้เรามีแล้วเป็นที่นิยมเนี่ยจะมีแค่3ตัวน้ำมันหลักนะฮะก็คือจะมีน้ำมันมะพร้าวน้ำมันลำข้าวเอ้ยไม่ใช่น้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มน้ำมันเมล็ดในปาล์ม3ตัวนี้แค่นั้นคือน้ำมันหลัก
0: ใช่ครับ
1: ซึ่ง3ตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดคุณสมบัติหลักๆของสบู่
0: ใช่ครับ
1: คือน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเขาจะให้คุณสมบัติคือให้สบู่ถ้าคุณเอาน้ำมันมะพร้าวนะ 100% เลยนะน้ำมันมะพร้าวตัวเดียวเลยมาทำสบู่เนี่ยคือน้ำมันหลักเนี่ยเป็นตัวน้ำมันที่สามารถเอามาทำสบู่ได้ 100%
0: ครับ
1: นะครับก็คือเอาน้ำมันมะพร้าว 100% เนี่ยมาทำสบู่เนี่ยคุณจะได้สบู่เนี่ยมีก้อนแข็ง
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ก้อนแข็งชำระล้างดี
1: ชำระล้างดีคำว่าชำระล้างดีเนี่ยสมมติคุณผิวมันเนี่ยคุณสบู่จากน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมาฟอกเนี่ยตึงผิวเลย
0: คนผิวมันจะชอบ
1: แต่ถ้าคนผิวแห้งเนี่ยใช้สบู่จากน้ำมันมะพร้าวเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกว่ามันตึงผิวคำว่าตึงผิวเนี่ยบางทีอาจจะคันด้วยซ้ำไปผิวคันแตกแห้งอ่ะเพราะผู้หญิงเนี่ยผิวความมันที่ผู้หญิงเนี่ยความมันที่ผิวจะน้อยกว่าผู้ชาย
0: ใช่
1: บางทีใช้สบู่ที่แบบเป็นน้ำสบู่น้ำมะพร้าวหรือสบู่ที่แรงๆเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกตึงผิวแล้วก็จะคันเขาต้องพละชโลมด้วย
0: โลชั่น
1: บำรุงผิวนะน้ำมะพร้าวเนี่ยก็คือเป็นสบู่ที่ก้อนแข็งแล้วฟองคุณสมบัติของน้ำมันมะพร้าวเนี่ยจะทำให้สบู่เนี่ยฟองเป็นลูกโป่งล
0: ัก
1: ษณะเป็นบับเบิ้ลเป็นลูกโป่งนะครับบางทีเราสังเกตได้สบู่ก้อนนี้เป็นลูกโป่งนะแต่ถ้าน้ำมันปาล์มเนี่ยก็เป็นน้ำมันหลักอีกตัวนึงน้ำมันปาล์มเนี่ยเขาจะให้สบู่เน
0: ี่
1: ยฟองเป็นครีมการชำระล้างใกล้เคียงกับมะพร้าวใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันไม่เท่ากัน 100% น้อยกว่านิดหน่อยแต่ฟองเป็นครีมถ้าเราเอาสบู่ทำน้ำมันหลัก2ตัวคือมีทั้งน้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มเนี่ยอยู่ในก้อนเดียวกันสบู่ก้อนนั้นคุณก็จะมีฟองหนาๆ
0: ใช่
1: ใช่ฮะเพราะจะมีฟองในส่วนที่เป็นครีมด้วยฟองในส่วนที่เป็นลูกโป่งด้วยอยู่ในก้อนเดียวกันซึ่งมองดูแล้วมันฟองเยอะอะไรเงี้ยครับส่วนน้ำมันไม่ได้ปาล์มเนี่ยก็เป็นน้ำมันหลักตัวนึงซึ่งเราจะเอามาคือคุณสมบัติเขาเนี่ยใกล้เคียงน้ำมันมะพร้าวเลยใกล้เคียงนะฮะไม่เท่า 100% แต่ใกล้เคียงทุกวันนี้ในการทำสบู่แบบธรรมชาติเนี่ยก็จะนิยมเอาน้ำมันเมล็ดปาล์มเนี่ยมาทำสบู่แทนมะพร้าวนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคาถูกกว่าคุณไม่สามารถ
0: ถูกกว่า
1: เยอะถูกกว่าสองสามเท่าห้าหกเท่าขึ้นไปนู่นนะครับนะเพราะฉะนั้นน้ำมันหลักเนี่ยก็มีประมาณนี้ถ้าเป็นน้ำมันรองอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นน้ำมันเมล็ดในปาล์มไม่ใช่น้ำมัน
0: ลำข้าว
1: น้ำมันลำข้าวก็จะไม่มีคุณไม่สามารถเอามาใช้ตัวเดียวได้คุณต้องใช้ร่วมกับน้ำมันหลักถ
0: ึ
1: งจะเป็นสบู่ก้อนได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณสมบัติเขาก็จะบำรุงแตกต่างกันไปบางอันก็ให้ความชุ่มชื้นบางอันก็ให้วิตามินอีนะบางอันก็บำรุงผิวแล้วก็อย่างถ้าเป็นน้ำมันระหงเนี่ยน้ำมันระหงเนี่ยถ้าคุณใส่เข้าไปก็จะให้ฟอง
0: ใช่ครับให้ฟองด้วยชุ่มชื้นด้วย
1: ชุ่มชื้นด้วยแต่น้ำมันระหงเนี่ย
0: ใส่เยอะไม่ได้นะ
1: ใส่เยอะไม่ได้คือสบู่เนี่ยจะเหลวเลยคือจะไม่แข็ง
0: การเซตตัวจะลำบากมาก
1: น้ำมันระหงเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้สบู่เนี่ยไม่แข็งเพราะฉะน
0: ั
1: ้นในการใส่เนี่ยใส่น้อยมากใส่ไม่ถึง 5%
0: เอาง่ายๆเลยสบู่เนี่ยก็คือหลักๆเขาชำระล้าง
1: ชำระล้าง
0: คุณจะไปให้สบู่มันบำรุงผิวอะมันไม่ได้
1: อาจจะช่วยได้บ้าง
0: ใช
1: ่
0: อาจจะช่วยได้มั่ง
1: คือชำระล้างน้อยมากเลยก็ว่ากันไป
0: ใช่
1: ครับ
0: แต่จะไปใส่น้ำมันให้มันบำรุงไปเยอะๆในก้อนสบู่ก้อนนั้นนะมันจะทำให้โครงสร้างการเกิดสบู่เสียไปเลยนะครับอาจารย์มันจะไม่เป็นก้อนให้เราเลย
1: ใช่ครับ
0: นะครับถ้าเป็นก้อนก็คือเซตตัวนานมากนะครับ

0: พราะว่าหลักๆเลยสบู่ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ชำระล้าง
1: ชำระล้าง
0: นะครับแล้วก็บำรุงเนี่ยคือรองลงมานะครับ
1: ครับส่วนตัวที่สองก็คือโซนจากเคมีของกลิ่นเขาก็จะเรียนแบบกลิ่นมาก็จะราคาถูกแต่ถูกนี่ยังถือว่าแพงนะ
0: แพงนะหลักพัน
1: ในตัวของกลิ่นเนี่ยเราก็จะใส่กลิ่นอยู่ประมาณสัก 2%
0: ไม่เกิน 2% ใช่คร
1: ับ นอกจากสบู่แล้วมีกลิ่นแล้วเราจะทำสบู่ขายในทางเครื่องสำอางอาจารย์ชาก็ต้องคิดถึงเรื่องของกิมมิกเรื่องของลิตรเนี่ยอยากให้มันเป็นนู่นเป็นนี่ถูกไหมทุกวันนี้ในบ้านเราเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเครื่องสำอางเนี่ยทางบ้านเราก็คือเน้นผิวขาว
0: ลดริ้วรอย
1: และลดสิวถูกไหมฮะก็คือประมาณนี้แต่ต้องบอกว่าเราก็พยายามอธิบายนะว่าสบู่เนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าใช้แล้วล้างออกเครื่องสำอางถ้าเราแบ่งใหญ่ๆเป็น2ประเภทนะถ้าแบ่งใหญ่ๆเลยก็แบ่งแบบใช้แล้วทาทิ้งไว้แล้วใช้แล้วล้างออกนะฮะผู้ชมคงจะนึกออกได้ว่าถ้าคุณทาครีมบำรุงเนี่ยคุณทาทิ้งไว
0: ้
1: นะฮะถ้าคุณใช้แชมพูสระผมหรือใช้สบู่เนี่ยคุณใช้แล้วล้างออกเพราะฉะนั้นถ้าคุณใส่สารสำคัญลงไปในผลิตภัณฑ์ประเภทที่ใช้แล้วล้างออกเนี่ยประสิทธิภาพมันสู้ใช้แล้วทาทิ้งไว้ไม่ได้เราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับเรายังไม่พูดว่าประสิทธิภาพสารตัวนั้นมันดีหรือไม่ดีนั่นอีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นแล้วในสบู่เนี่ยเราใส่สารอะไรลงไปเนี่ยเราจะหวังว่าใส่เหมือนกับในครีมไม่ได้นะครับเราอาจจะใส่ไปพอประมาณเพื่อให้เป็นกิมมิกหรือว่าให้เป็นแบบเป็นในเชิงการค้าเป็นจุดเด่นประมาณนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องเลือกกลิ่นเลือกการชำระล้างให้เหมาะกับกลุ่มตลาดของเราประมาณนั้นนะครับอันนี้อาจารย์ก็พูดคร่าวๆอย่างที่บอกว่าเราอย่างเนี้ยเราทำสบู่มะขามมันก็โอเคเน้นในเรื่องของการสครับผิวเพื่อให้ดูกระจ่างใสได้แหละเพียงแต่ว่าอาจจะจะสบู่ก้อนนึงใช้15นาทีแล้วจะไปเทียบแบบว่าครีมทาผิวขาว15นาทีมันเป็นไปไม่ได้นะครับอย่าไปหลงในโฆษณา
0: ใช่อ
1: ย่าไปหลงในโฆษณาซึ่งมันไม่เป็นจริง
0: ไอ้ครีมก็ชำระล้างได้ไม่เหมือนสบู
1: ่
0: ไอ้สบู่ก็บำรุงได้ไม่เหมือนครีม
1: ใช่ครับใช่
0: นะครับมันต้องแยกกัน
1: ใช่ครับ
0: นะครับใส่ไปถ้าใส่ในอยู่ในรูปแบบสบู่เนี่ยใส่ไปได้ไม่ได้ห้ามไม่ให้ใส่แต่อย่าไปคาดหวังว่ามันจะต้องบำรุงเหมือนโลชั่นเหมือนครีมบำรุง
1: พอเป็นเครื่องสำอางแล้วอย่างที่บอกว่ามีเรื่องของกลิ่นมีเรื่องของคุณสมบัติที่เราอยากได้ใส่ลงไปเนี่ยเราก็พยายามอธิบายกว้างๆนะอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของสีสันต
0: ้
1: องมีสีสันน่าใช้ใช่ไหมจะทำสบู่แบบดูแบบก้อนสกปรกเนี่ยใครจะใช้ก็อาจจะต้องสีสันสวยงามตามสไตล์ว่าจะทำสบู่อะไรนะครับ
0: สีสันน่าใช้หรือว่า
1: สีสันน่าใช
0: ้สีไม่น่าใช้ก็ให้มันเป็นธรรมชาติสมุนไพรนั้นอย่างเงี้ย
1: หรือบางคนก็อาจจะต้องการมีสครับม
0: ี
1: สบู่มาก็มีแบบรู้สึกมีเท็กเจอร์หน่อยว่าครับแล้วบะจะทำให้ขายคานนู่นนี่นั่น
0: มีเยอะแยะครับสบู่สครับข้าวพวกเนี้ยใช่ไหมครับสครับกาแฟนะที่เราเห็นทั่วไป
1: ถ้าใส่สครับก็ต้องระวังนิดนึงว่าตัวเม็ดสครับนั้นเนี่ยไม่ความคมไม่บาดผิวไม่ใช่ฟอกไปปุ๊บโอ้แสบหลังเลยอย่างเงี้ย
0: หยาบเกินไปก็บาดผิวละเอียดเกินไปก็ไม่เป็นสครับ
1: ไม่เป็นสครับนะก็ต้อง
0: เราต้องไปลองดู
1: ในตัวพืชหรือว่าตัวสครับเป็นสครับเนี่ยของชนิดต่างๆเนี่ยสครับข้าวสครับถั่วเขียวสครับถั่วเหลืองสครับข้าวโอ๊ตเนี่ยแล้วก็ไปเทสต้องเทสดูก่อน
0: ต้องไปลองดู
1: ใช่
0: นะครับให้มันรู้สึกว่าเป็น
1: ใช
0: ่ถึงสครับ
1: คือเม็ดสครับบางอย่างเนี่ยพอถูกน้ำมันจะนิ่มก็มีข้าวโอ๊ตใช่ไหมแต่เม็ดสครับบางอย่างเนี่ยมันแข็งอยู่อย่างนั้นไม่นิ่มเลยก็ต้องระวังนะครับให้มีความคมนะครับ
0: นะโอเคนี่ครับพื้นฐานเล็กๆ
1: พื้นฐานเลยนะครับ
0: นะครับแล้วก่อนที่เราจะทำ
1: ก็ทำ
0: ก่อนที่เราจะทำเราก็ต้องมีอาจารย์พูดเรื่องอย.ไปยัง
1: อย่างอ.ก็อย่างที่บอกว่าในเมื่อสบู่เป็นเครื่องสำอางเราก็ต้องจดแจ้งอย.ทุกครั้งนะครับในการจดแจ้งอย.เนี่ยเราก็ต้องทำห้องผลิตคือคุณต้องมีสถานที่ผลิตนะฮะก่อนที่ไปยื่นเขาว่าคุณมีบ้านคุณเนี่ยมีพื้นที่พอเนาะอย่างน้อยในการขอพื้นที่ผลิตเนี่ยก็ต้องมีห้อง2ห้องแบ่งเป็นห้องผลิตกับห้องเก็บวัตถุดิบอย่างน้อย2ห้องจัดสัดส่วนมีโต๊ะมีเลวางให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ส่งแบบไปพร้อมกับสูตรในการผลิตนู่นก็ไปส่งยื่นที่อย.ประจำจังหวัดของคุณในหน่วยงานเครื่องสำอางอย.ประจำจังหวัดนะฮะแล้วก็เขาจะมาตรวจนะครับก็ในพื้นที่ในการผลิตนั้นเนี่ยก็ต้องไม่มีเหมือนเก็บที่อยู่หลับนอนในนั้นไม่มีห้องน้ำในนั้นนะแล้วก็ไม่มีใครเดินเข้าเดินออกก็มีการป้องกันเรื่องพวกนี้ในการผลิตนะครับ
0: อันนี้สำคัญ
1: สำคัญนะ
0: ครับทำเก่งอย่างเดียวไม่ได้ด้วย
1: คือถ้าทำขายแต่ว่าถ้าเรียนไปทำใช้เองไม่ต้องไม่ได
0: ้
1: นะครับเพียงแต่ว่าอุปกรณ์อย่างที่เราเคยคุยมา

0: ก่อนต้องแยกขึ้นหนึ่งนะ
1: จะทำเก่งอย่างเดียวถ้าทำเก่งแล้วต้องถูกกฎหมายด้วย
0: ถูกกฎหมายด้วย
1: นะครับถ้าสมมติทำเก่งแล้วไปแอบขายไม่ได้
0: ไม่ได้คือผิดนะจดไม่จดแจ้งอย.แล้วขายเนี่ยผิดนะผิดค่อนข้างจะแรง
1: ใช่ค่อนข้างจะรุนแรง
0: จำหน่ายสินค้าไม่มีอย.
1: นะครับหรือว่าใส่เลขที่จดแจ้งปลอมอย่างเงี้ย
0: ใช
1: ่นะครับเขาสามารถตรวจสอบได้
0: ใช่ครับ
1: นะครับทางที่ดีเราทำให้มันถูกต้องเลยดีกว่า
0: ครับ
1: นะครับก็ไปปรึกษาสสจ.จังหวัดมันก็ทำตามที่เขาบอกนะครับแต่เราไม่แนะนำให้ไปทำในวิธี
0: ส่วนความรู้เนี่ยมาหาจากเราเนี่ยดูเราบ่อยๆเนี่ยก็จะเก่งขึ้นมาเองนะฮะเราก็ทดลองทำนะครับ
1: ใช่เราก็จะทำสบู่ได้หลากหลาย
0: ใช่ครับ
1: นะครับใส่ทั้งผงสมุนไพรใส่ทั้งสารสกัด
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับใส่ทั้งสครับนู่นนี่นั่นเราก็สามารถทำสบู่ได้หลายรูปแบบ
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เปลี่ยนคุณสมบัติของสบู่ได้ตามที่เราต้องการ
0: ครับ
1: นะครับฟองน้อยไอฟองมากฟองอ่อนโยนฟองละเอียดก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมจะใช้น้ำมันเลยนะครับ
0: คราวนี้ก็อาจารย์พิชาติทวนเรื่องอุปกรณ์นิดนึง
1: ครับอุปกรณ์นะครับที่เราจะต้องทวนทุกเทป
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็มีจุดไหนที่เราต้องพูดบ่อยๆก็คือมันเป็น
0: จุดสำคัญ
1: จุดสำคัญ
0: คือจริงๆเนี่ยก็อาจจะมีคนเพิ่งมาดูรายการเราครั้งแรกก็มีนะก
1: ็
0: ม
1: ีเราไม่อยากจะโดดตรงนั้นไปเพราะว่าบางทีท่านผู้ชมมาฟังเราแค่ครั้
0: งแรก
1: แล้วเราไม่ได้พูดอย่างเง
0: ี้
1: ยบางทีท่านผู้ชมไม่รู
0: ้ไม่สามารถกลับไปติดตามตอนเก่าๆได
1: ้แต่ถ้าคนเก่าๆเนี่ย
0: อาจจะดูจนเก่งแล้ว
1: ใช่พูดอีกแล้วพูดอีกแล้วอย่างเง
0: ี้
1: ยไม่ได้เราต้องพูดนะครับเพราะว่าบางขั้นตอนอย่างเช่นการละลายด่างเนี่ยถ้าเราไม่พูดแล
0: ้
1: วท่านผู้ชมไปทำตามค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับอาจารย์เราก็เลยต้องเน้นนิดนึงแต่ละเทปอย่างเงี้ยครับก็คือต้องเน
0: ้
1: น
0: ให้มีจุดสำคัญ
1: ใช่ครับอ่ะเรามาดูอุปกรณ์ในการทำ
0: ครับ
1: นะครับก็คืออุปกรณ์ก็คือมีหม้อสแตนเลส
0: มีหม้อสแตนเลส
1: นะครับหม้อสแตนเลสเนี่ยคือเป็นพระเอกเลย
0: เป็นพระเอกคือถ้าไม่เป็นหม้อเนี่ยถ้าเป็นพลาสติกก็ต้องทนกดทนด่างอย่างด
1: ีใช่ครับ
0: นะฮะ
1: นะครับไม่เป็นหม้อสแตนเลสก็ต้องเป็นพลาสติกที่ทนกดทนด่างทนความร้อนสูงนะครับถ้าไม่มีอีกก็เป็นแก้วพวกเนี้ยได้นะครับเป็นโหลแก้วเนี่ยได
0: ้
1: นะครับหรือว่าเป็นชามกระเบื้องถ้วยกระเบื้องอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แต่สแตนเลสนี่ดีที่สุดแล้วล่ะ
1: ใช่แต่ถ้าให้เราแนะนำเนี่ยใช่สแตนเลสเนี่ยดีสุดแล้วหนึ่งเลยนะครับมันไม่แตกไม่หักใช่ไหมครับแล้วมันก็ไม่ลอกไม่ร่อน
0: ทน
1: ใช่ครับแล้วมันก็ไม่รั่วอะไรพวกเนี้ยมันสามารถทนต่อ
0: ทนกดทนด่างทนเคมี
1: ใช่ครับผม
0: ทนสารสกัดต่างๆ
1: ซื้อครั้งหนึ่งก็คือว่าทำสบู่ได้ยาวๆเลย
0: ที่เราทำลิปหนึ่งถ้าเราทำใช้เองเนี่ยตรงนี้ง่ายๆเลยนะคร
1: ับ ใช่ครับเพราะว่าบางทีไปซื้อของถูกมาอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์สักพักหนึ่งมุ่อ่าวรั่วแล้ว
0: ร
1: ั่วเนี่ยมาก่อนแน่ๆรั่วแล้วลอกและอย่างเงี้ยครับแล้วก็ล่อนออกมาอย่างเงี้ยครับ
0: ครับ
1: ก็คือซื้อครั้งเดียวซื้อดีๆไปเลยนะครับอ่ะไม้พายซิลิโคนไม้พายซิลิโคนก็เหมือนกันนะครับจะต้องทนกดทนด่างทนความร้อนสูง
0: ไม่เอาไม้พายที่เป็นไม้
1: ใช่ครับ
0: นะหรือว่าซิลิโคนถูกๆที่แบบของปลอมที่เป็นพลาสติกเนี่ยไม่เอานะฮะ
1: นะครับซื้อราคาสูงนิดนึงแต่เขาสามารถทนกดทนด่างทนความร้อนสูง
0: ก็ใช้ได้นาน
1: ใช่มันจะใช้ได้นานขึ้นนะครับแล้วก็ช้อนสแตนเลส
0: ช้อนสแตนเลสนะฮะก็เอาแบบหนาๆไม่ใช่ไม่งอง่ายๆนะคร
1: ับ ใช่นะครับโมซิลิโคนอันนี้สำคัญอันนี้สำคัญนะครับหรือมันหาง่ายนะทุกวันนี้
0: ทุกวันนี้หาง่ายเมื่อทุกเมื่อก่อนนี้ยังเป็นโมไม้นะเมื่อก่อนที่จะทำใหม่ๆเนี่ยโมไม้มีปัญหาเยอะฮะต้องเอากระดาษรองเพื่อป้องกันการติดกระดาษเนี่ยแล้วก็ทำไปสบู่หน้าแตกเพราะโมไม้มันระบายความร้อนไม่ดี
1: ใช่ครับแล้วการเซตตัวก็ยากใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นโมซิลิโคนเนี่ยการกระจายความร้อนเขาจะดีกว่านะครับการเซตตัวของสบู่ก็จะดีตามไปด้วยนะครับตัวต่อไปเครื่องช่วยผสมไอ้เครื่องตัวเนี้ยถ้าอยู่ในครัวเรือนมันก็คือเครื่องตีไข่ตีแป้งนั่นแหละ
0: ตีไข่ตีแป้ง
1: นะครับ
0: เครื่องผับปั่นผสม
1: ใช่แต่เราสามารถนำมาทำสบู่ธรรมชาติได้นะครับแต่ถ้าสมมติมีการมาผสมเครื่องสำอางแล้วจะต้องแยกโดยเด็ดขาดนะครับอาจารย์ห้าม
0: เราไม่เอาไปผสมทำตีไข่ไปทำกับข้าวอีกไม่ได้นะฮะต้องแยกนะครับแยกผิดพัน
1: ถ้าสมมติเอามาทำสบู่แล้วก็คือต้องเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับการทำสบู่เลยนะครับห้ามเอาไปใช้ในครัวเรือนเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันอันตรายต่อสุขภาพนะครับอ่ะขั้นตอนต่อไปก็คือ
0: ทำความสะอาด

0: ทําความสะอาดก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาอธิบายเกี่ยวกับน้ำมันกับผงสมุนไพรนะครับซึ่งวันเนี้ยท่านผู้ชมจะได้รู้เลยนะว่า
1: สบู่
0: มะขามจริงๆอ่ะมันไม่ใช่สบู่ AHA เพราะว่าเราอ่ะจะทำสดๆตรงนั้นเลยแล้วก็วัดค่า pH ให้ดูนะเดี๋ยวนั้นเลยนะครับเพราะว่าบางคนที่เขาเอาไปโฆษณาอย่างเงี้ยเขาอยากให้สบู่มันเป็น AHA ใช่ไหมครับอาจารย์แต่เขาไม่คำนึงถึงความถูกต้องนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตให้ดูนะครับอะไรก็ตามที่มันเป็นกดนะครับเมื่อมาอยู่ในรูปแบบของสบู่ธรรมชาติโดนหักล้างหมดนะครับมันจะกลายเป็นด่างสบู่ธรรมชาติต้องเป็นด่างนะครับ
1: อันนี้เราก็ทุกอย่างนะด้วยแอลกอฮอล์นะเอทิลแอลกอฮอล์ 70% นะครับ
0: ใช่ครับถ้าหาซื้อไม่ได้ก็แอลกอฮอล์ล้างแผลตามร้านขายยาทั่วไปก็ได้นะครับโอเคนะครับ
1: ตอนนี้เราก็มาดูตัววัตถุดิบส่วนประกอบเสียตัวนะ
0: ครับ
1: ตัวแรกนี่เป็นน้ำมันปาล์ม
0: น้ำมัน
1: เมล็ดในปาล์มก่อนนะเมล็ดในปาล์มเนี่ยตัวนี้เราใช้ที่300กรัมนะตอนเมล็ดในปาล์ม300กรัมนะเป็นน้ำมันหลักตัวหนึ่งนะครับ
0: ใช่ครับอันนี้ก็คือน้ำมันหลักน้ำมันเมล็ดในปาล์มนะครับหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยนะครับตัวที่สองคือน้ำมันปาล
1: ์มนะตัวนี้เราใช้ที่200กรัม
0: นะครับ
1: ตัวที่สามน้ำมันลำข้าวนะน้ำมันลำข้าวเราก็ใช้ที่200กรัมนะครับ
0: นะครับไอ้น้ำมันนะที่เราเอามาสาธิตเนี่ยคือเกรดรับประทาน
1: รับประทานใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ฮะนะครับประมาณนั้น
0: ใช่ครับตัวต่อไปน้ำบวกโซดาไฟนะครับอันน
1: ี้ตัวนี้เราใช้โซดาไฟ120กรัมกับน้ำ220กรัมอันนี้เป็นตัวที่เราผสมมาแล้ว
0: ใช่
1: นะผสมมาแล้วก็คือผสมแล้วทิ้งไว้จนเขาเย็นแล้วนะผสมล่วงหน้าอาจารย์พิชาติ
0: อธิบายการต้องอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงนะครับเราจะต้องมีความระมัดระวังให้มากเลยในการละลายโซดาไฟนะครับหนึ่งเลยสถานที่ในการละลายเนี่ยห้ามเป็นห้องปิดห้ามเป็นสถานที่ปิด
1: ต้องเป็นที่เปิดโล่ง
0: ใช
1: ่ตอนที่ผสมเนี่ยห้องที่ผสมต้องเปิดโล่ง
0: นะครับแล้วภาชนะที่ใช้นะครับห้ามเป็นพลาสติกธรรมดาเด็ดขาด
1: ครับ
0: พลาสติกที่หาซื้อได้ตามร้านทั่วไป 20-30 บาทอย่างนั้นนะห้ามเด็ดขาดในการ
1: อาจจะเป็นหม้อสแตนเลสใหญ่ๆหรือว่าเป็นพลาสติกที่ทนสารเคมีแล้วก็ทนความร้อนนะครับก็ทนสองอย่างนะทนการกัดกร่อน
0: ใช่พลาสติกที่เป็นที่ทนกดทนด่างทนความร้อนสูงเนี่ยราคาอาจจะสูงนิดนึงนะครับแต่มันเหมาะที่เราจะเอามาใช้
1: คือใช้ซื้อครั้งเดียวอะฮะซื้อครั้งเดียว
0: ครับอันนี้ห้ามไปใช้พลาสติกธรรมดาเด็ดขาดนะครับเพราะว่าผมจะกำชับเลยเพราะอุณหภูมิเขาสูง
1: ถังอลูมิเนียมไม่ได้นะกระมังเหล็กไม่ได้นะครับเหล็กก็ไม่ได้อลูมิเนียมก็ไม่ได้
0: เพราะว่ามีความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ
1: มีการกัดกร่อนด้วย
0: ใช่ทางที่ดีเนี่ยเป็นถังพลาสติกที่ทนกดทนด่างทนความร้อนสูงดีกว่า
1: ใช่
0: นะครับถ้าเราใช้เราก็ต้องใช้สองใบนะครับต้องใช้สองใบหนึ่งชั่งน้ำใบหนึ่งชั่งโซดาไฟนะครับวิธีการละลายที่ถูกต้องค่อยๆตักโซดาไฟลงน้ำ
1: ลงในน้ำค่อยๆตักแล้วก็คนนะฮะตักใส่แล้วก็คนไม่เอาโซดาไฟเทลงในน้ำทีเดียวไม่เอาลงเทลงทีเดียวนะฮะคร
0: ับ
1: แล้วก็ควรจะคนด้วยถ้าคุณไม่คนตัวโซดาไฟเขาจะตกตะกอนแข็งอยู่ข้างล่าง
0: มันจะเกาะเป็นก้อนเลย
1: เป็นก้อนเลยนะครับ
0: มันจะละลายค่อนข้างยากและถ้าเราไม่คนตั้งแต่แรกนะครับแล้วระหว่างการผสมโซดาไฟนะครับเราต้องมีอุปกรณ์ป้องกันตัวเราด้วย
1: ครับคือถ้าทำเนี่ยถ้าทำจำนวนเยอะเนี่ยควรจะมีกุ๊กก้อนนะฮะหน้ากากใส
0: ่
1: แก้วนะแล้วก็แมสก์นะป้องกันกลิ่นแล้วก็ถุงมือประมาณนี้
0: ถุงมือถุงแขนพวกน
1: ี้แล้วตอนจะยกเยอะเนี่ยต้องระวังด้วยว่าตัวโซดาไฟที่ผสมแล้วเนี่ยเขาร้อน
0: ร้อนมาก
1: ถ้ายกคนเดียวไม่ไหวเนี่ยควรจะมี2คนยกอย่าไป
0: ร้อนในที่นี้นี่เกือบเทียบเท่าน้ำเดือดเลยนะครับอาจารย์
1: ประมาท
0: อีกนิดเดียวก็จะเดือดแล้ว
1: นอกจากเดือดแล้วเขายังกัดอีกนะฮะ
0: มี
1: กัดอีกไม่ใช่ร้อนอย่างเดียวนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ยังมีฤทธิ์ในการกัดก่อน
0: แล้วช่วงที่เราผสมอ่ะเขาจะเป็นสีขาวขุ่นเราไม่ต้องตกใจนะครับอาจารย์เราทิ้งไว้3-5ชั่วโมงเขาก็จะกลับมาใสแบบนี
1: ้ใสนะ
0: แล้วเราก็นำมาใช
1: ้ถ้าเรายังไม่ใช้เราต้องติดป้ายบ่งชี้ด้วยว่าเป็นวัตถุอันตรายนะฮะห
0: ้
1: ามดื่มกินห้ามแตะต้อง
0: ใช่ต้องเขียนให้คนอื่นรับรู้เลยว่ามันอันตรายนะครับแล้วเราสามารถทำเก็บไว้ได้ประมาณ1อาทิตย์เลยนะครับอาจารย์สามารถ

0: ทำเก็บไว้ได
1: ้ทำเก็บไว้ได้นะฮะ
2: ใช่
1: คือสามารถผสมไว้ล่วงหน้า
2: ใช่ผสมไว้ล่วงหน้าได
1: ้แต่ควรจะปิดฝาให้เขา
2: โซดาไฟเนี่ยจะค่อนข้างแพ้อากาศนะครับอาจารย์พอลาเขาโดนอากาศเยอะๆเยอะๆเข้าค่า pH เขาตก
1: จะตกนะฮะคือ
2: ใช่ค่า pH เขาตกปุ๊บการเกิดสบู่มันจะยากแหละนะครับมันจะทำให้สบู่ของเราเซตตัวยากตามไปด้วย
1: เพราะฉะนั้นควรจะปิดฝา
2: ใช่หลีกเลี่ยงการโดนอากาศนะครับทั้งตอนที่เขายังไม่ละลายแล้วก็ตอนที่เขาละลายแล้วนะครับ
1: ตอนเก็บมาเก็บอย่าให้โดนอากาศนะคร
2: ับ นะแล้วถ้าเป็นภาชนะทึบแสงได้ยิ่งดี
1: ครับ
2: เนี่ยครับอันเนี้ยเป็นการทดเป็นการทำให้เห็นเฉยๆนะครับเนี่ยเป็นการ
1: เราเอามาใส่โชว
2: ์ใช่อันนี้เป็นการเรียนรู้เฉยๆเราก็อยากให้เห็นว่าน้ำมันแต่ละตัวสารแต่ละตัว
1: สียังไงนะครับมีลักษณะคนต่างๆยังไง
2: นะครับแต่ถ้าจริงๆแล้วอ่ะเราต้องใช้ภาชนะที่มันทึบแสงนะครับมันจะช่วยบำรุงนะครับแล้วก็โซดาไฟที่ใช้ไม่แนะนำให้ใช้ตามร้านอุปกรณ์ก่อสร้าง
1: ควรจะใช้ในเกรดที่เป็นเคมีเครื่องสำอางนะ
2: นะครับไปซื้อตามร้านเครื่องสำอาง
1: จะสะอาดและมีความชื้นน้อยกว่า
2: ใช่ครับการเก็บรักษาเขาจะดีกว่านะครับเพราะคนที่ซื้อโซดาไฟตามร้านอุปกรณ์ก่อสร้างเขาไม่ได้เอามาทำสบู
1: ่ใช่
2: เขาเอาไปทำอย่างอื่น
1: ไปที่ละลายท่อน้ำอะไรนะครับ
2: ครับเขาก็ไม่ค่อยซีเรียสเรื่องค่า pH เท่าไหร่นะครับแต่เราเอามาทำสบู่เราต้องไปซื้อตามร้านเคมีภัณฑ
1: ์
2: การเก็บรักษาเขาจะค่อนข้างโอเคเลยนะครับแล้วการเกิดสบู่ของเราจะไม่มีปัญหา
1: จะคงตัวมากกว่าเพราะได้สารที่มาตรฐานนะครับ
2: ใช่เพราะว่าบางคนก็หาสาเหตุไม่ได้นะว่าทำไมสบู่มันไม่แข็ง
1: ใช่บางทีไปเอาสบู่ไอตัวโซดาไฟที่มีความชื้น
2: ใช่ครับ
1: เอามาคือทำครั้งนี้ปุ๊บแล้วคุณทิ้งโซดาไฟแบบไม่ปิดเทม
2: ใช่ไม่ดูแล
1: อ
2: ่
1: ะไม่ดูแล
2: เขาไม่ดูแลเขา
1: ตัวดาวไฟชื้นไปแล้วอ
2: าจารย์คะมันก็ช่างถูกนี่เนี่ยหนูก็ช่างตามสูตรที่อาจารย์บอกทุกอย่างเลยแต่ทำไมสบู่ของหนูมันไม่แข็งคะคือการเก็บรักษาโซดาไฟไม่ดี
1: ใช่ครับ
2: นะครับโซดาไฟเนี่ยถ้าวัดค่า pH เพียวๆเนี่ยเขาจะอยู่ที่14บวกเลยนะครับอาจารย์แต่ถ้ามันโดนอากาศสักวัน2วันเนี่ยค่า pH เขาจะตกเหลือประมาณ12อย่างเงี้ยครับการเกิดสบู่ก็จะยากตามไปด้วยอันนี้ข้อควรระวังนะครับอ่ะตัวต่อไปคือผงมะขาม
1: ผงมะขามนะ
2: พัดเอกของเรา
1: อันนี้เราใช้มะขามบดเป็นผง
2: ใช่เขาไม่รู้ใช้มะขามพันอะไรเลยเขาไม่ได้บอกมา นะครับซึ่งไอ้ผงมะขามเนี่ยในการทำสบู่ต้องเข้าใจก่อนว่าสีของสบู่เราเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามผงที่เราใช
1: ้คือผงสมุนไพรที่เราใช
2: ้นะครับเห็นไหมครับผงมะขามเราสีออกดำดำ
1: สบู่เราก็จะออกดำดำ
2: ใช่สบู่ของเราก็จะเปลี่ยนไปตามสีของผงสมุนไพรที่ใช้นะครับแล้วผงสมุนไพรเนี่ยจะต้องเป็นของแห้งเท่านั้น
1: ครับ
2: นะครับอาจารย์ห้ามใช้ของสดเด็ดขาด
1: คือเราจะไม่ใช้พืชสดๆมาทำนะ
2: ใช่
1: ถ้าผงสมุนไพรเนี่ยถ้าเปียกเราก็ต้องไปมีการอบแห้งมาก่อน
2: แล้วต้องแห้งดีๆแห้งต้องแห้งสนิทเลยแบบ 100% เลยนะคร
1: ับ ไม่งั้นจะมีระบบน้ำเข้าไปผสมในเนื้อสบู่คุณอาจจะเกิดเชื้อราหรือว่าหืนได้นะครับ
2: ใช่นะครับถ้าอยู่ดีๆผสมเนี่ยแล้วอยู่ดีสบู่เป็นเชื้อหรือว่าสบู่เน่าเนี่ยผงสมุนไพรของคุณแห้งไม่ 100% นะ
1: ครับผงสมุนไพรควรจะแห้งนะถ้าเป็นใช้ผงสมุนไพร
2: ครับต้องแห้ง
1: สนิท
2: ใช่ครับต้องแห้งสนิทเลยนะครับแล้วสมุนไพรมันจะหยาบหรือละเอียดเนี่ยเราต้องไปลองเอง
1: ต้องไปเทสเองว่า
2: ต้องไปเทสเองนะครับแต่ทำตามขั้นตอนที่เราสอนนี่แหละ
1: ครับ
2: นะครับเพราะว่าถ้าผงสมุนไพรมันหยาบเกินไปมันก็บาดผิว
1: บาดผิวถ้ามันมีลักษณะของการคมนะ
2: ใช่ถ้ามันละเอียดเกินไปมันก็ละลายไปกับน้ำมันเลย
1: ก็อาจจะไม่รู้สึกอะไร
2: ใช่นะครับเราต้องใช้เกรดที่มันเบอร์ที่มันรู้สึกว่าเราได้สกัดไปด้วยในตัวนะครับแล้วข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งคือสีของผงสมุนไพรของผงสมุนไพรพวกนี้มันเป็นธรรมชาติ 100% สีแต่ละรอบที่เราได้มาเนี่ยมันจะไม่เท่ากัน
1: ถ้าคุณทำขายจำนวนมากๆเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: ต้องถ้าคุณใช้ของที่เป็นธรรมชาติคุณต้องเข้าใจนิดนึงว่าธรรมชาติเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันทุกล็อต
2: ใช่ครับ
1: นะบางครั้งล็อตนี้มาสีนี้บางครั้งมาล็อตนี้ก็ต้องทำใจ
2: ใช่
1: นอกจากคุณใช้ที่เป็นสารเคมีอ่ะมันอาจจะมีสเปคที่ตรงกันบ้าง
2: หรือถ้าซีเรียสจริงๆเรื่องสีอ่ะเราก็ต้องเปลี่ยนมาใช้สารสกัดมะขาม
1: ใช่แล้วก็แต่งสีเอา
2: ใช่แล้วก็แต่งสีเอานะครับแต่ถ้าจะใช้ผงสมุนไพรมะขามเลย 100% เราจะต้องทำใจนะว่าบางรสสีก็เข้มบางรสสีก็อ่อนอย่างเงี้ย ครับเราต้อง
1: เข้าใจในตัวตัวดิบที่เรามาใช้
2: เราต้องบอกให้ชัดเจนนะครับตัวต่อไปน้ำหอม
1: น้ำหอมก็คือที่เราใช้ก็เป็นฟักแกนนะครับครับผม
2: ทุกวันนี้ก็มีกลิ่นน้ำหอมมะขามนะ
1: กลิ่นมะขามมีฮะ
2: ไม่แพงด้วย
1: แต่จะหอมจะไม่เหมือนมะขาม 100%
2: ใช่ครับ
1: เป็นมะขามก็จะมีกลิ่นหอม
2: แต่มันก็รู้อะว่าเราใช้สบู่มะขามนะครับก็ถามว่ามันโอเคไหมมันก็โอเค
1: ครับ
2: นะครับมันจะได้สอดคล้องกันกับสบู่มะขามเรา
1: ขั้นตอนการทำเลยนะครับ
2: นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการผสมนะครับวิธีการผสมเนี่ยเราก็
1: ขั้นตอนที่1
2: เอาน้ำมันทุกตัวลงไปในภาชนะก่อนนะครับอาจารย
1: ์อันนี้เราเทน้ำมันเมล็ดปาล์มลงไปนะฮะ
2: นะครับน้ำมันเมล็ดในปาล์มนะครับถ้าสมมุติเกิดเป็นไข่
1: ครับ
2: นะครับอาจารย์เราต้องไปตากแดดหรือเอาไปตุ๋นก่อนนะ
1: ไปตุ๋นก่อนเอามาใช้
2: นะครับ
1: น้ำมันเมล็ดในปาล์มเนี่ยเป็นน้ำมันหลักที่เขาไม่ได้ใส่สารกันที่การแข็งตัวเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อโดนอุณหภูมิถ้าอยู่ในห้องแอร์เนี่ย20องศาเนี่ยเขาจะสามารถเป็นไข่ได้
2: ใช่ครับเราจะไม่ใช้แบบเป็นไข่อย่างนั้นเลยนะเราต้องเอาไปตุ๋นหรือเอาไปตากแดดให้กลับมาเป็นออยก่อนนะครับแล้วค่อยนำมาใช้
1: เขาเอามาใช
2: ้ใช่ครับ
1: ไม่งั้นจะเกิดการผสมตัวไม่ดีนะฮะ
2: ใช่ครับการผสมมันจะไม่ดีนะครับอันนี้คือผงมะขาม
1: เมื่อเราน้ำมันทุกตัวใส่เข้าไปแล้วนะเราเอาผงมะขามใส่ลงไปเลย
2: แล้วข้อควรระวังคือ1เลยผงสมุนไพรมีกลิ่นนะครับถ้าคุณใส่มากเกินไป
1: กลิ่นก็จะออกมาหืนๆอาจจะทำให้สบู่ไม่หอมอ่ะ
2: แล้วสมมติคุณใช้ผงสมุนไพรมะขามแต่คุณไปใช้กลิ่นที่มันไม่ใช่มะขาม
1: ไปใช้กลิ่นเรื่องพวกนี้ด้วย
2: ใช่อันนี้ต้องข้อควรระวังนะครับแล้วผงสมุนไพรพวกเนี้ยใส่ไม่ควรเกิน 1%
1: ครับ
2: นะครับบางทีถ้าเราใส่เยอะมากเกินไปอย่างเงี้ยครับอาจารย์มันจะทำให้ก้อนสบู่เราดูไม่สวย
1: มาทีสีก็จะจ้าไปหรือว่าสีแบบ
2: ใช่ครับมันจะทำให้สบู่ของเราอ่ะมันดูไม่น่าใช้
1: ใช่ครับ
2: นะครับใส่เต็มที่เลยไม่เกิน 1% อัน
1: นี้อาจารย์พิชาใส่ผงมะขามลงไปแล้วนะครับ
2: ใช่ครับแล้วเราก็ในการทำสบู่เพราะว่ามันจะทำให้ผงสมุนไพรอ่ะ
1: กระจายตัวตรงในน้ำมันได้ดีนะ
2: ใช่มันจะกระจายตัวในน้ำมันค่อนข้างที่จะทั่วเลยนะครับอาจารย
1: ์โดยที่ถ้าเราใช้มือกวนเนี่ยกว่าจะหมุนวนให้ทั่วเน
2: ี่
1: ยอาจจะแบบสมุนไพรแต่กระจุกเป็นก้อนอยู่บางจุด
2: ใช่ครับกระจุกแน่นอนครับถ้าเราใช้มือกวนแล้วเราบี้มันไม่ดีอาจารย์มันจะไปกระจุกเกาะเป็นก้อนจุดใดจุดหนึ่งในก้อนสบู่เรานี่แหละนะครับ
1: อันนี้เราก็ผสมตัวสมุนไพรให้กระจายตัวในเนื้อสบู่นะครับ
2: ประมาณนี้นะครับ
1: ได้เนื้อประมาณนี้
2: ใช่ครับขั้นตอนที่1ใส่น้ำมันทุกตัวลงไปในภาชนะขั้นตอนที่2ใส่
1: กลิ่น
2: ใส่ผงสมุนไพรนะครับขั้นตอนที่2ใส่ผงสมุนไพรไปก่อนแล้วก็ตีให้ผงสมุนไพรกระจายให้ทั่วน้ำมันนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่3คือใส่กลิ่น
1: ลงไป
2: นะครับ
1: อันนี้เราใส่กลิ่นลงไปแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะ
2: ตีนิดนึงครับ
1: ตีเพื่อให้กลิ่นกระจายตัวลงไป
2: ใช่ครับตีนิดนึงคือให้กลิ่นเขาละลายได
1: ้กระจายตัว
2: ใช่ครับนะครับอาจารย์เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูสำหรับท่านผู้ชมที่ไม่ใช้เครื่องตีนะครับแล้วก็ผมจะผสมให้ดูโดยที่ไม่ใช้เครื่องตีเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้หัวกวนกวนอย่างเดียว
1: ถ้าเราไม่ปั่นเราไม่ใช้เครื่องปั่นนะมันจะใช้เวลาเท่าไหร
2: ่ใช่ครับผมว่าไม่ต่ำกว่า10นาที
1: เราลองกวนดู
2: นะครับ
1: สมมติว่าเราไม่ปั่นนะเรา
2: ใช้
1: คือบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่มีเครื่องปั่นเนี่ยมันจะใช้กวนเนี่ยที่อาจารย์บอกว่ามันจะใช้เวลาตั้งแต่เกือบครึ่งนาท
2: ีเนี่ยครับเดี๋ยวรออันนี
1: ้เรากวนมือโดยที่ไม่มีเครื่องปั่น
2: ใช่ครับอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมจะกวนไปอย่างเงี้ยเนี่ยกวนไปเรื่อยๆคิดว่าหัวกวนเนี่ยมันเป็นไม้พายซิลิโคนแล้วกันเนี่ยครับกวนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมกวนให้ดูสัก5นาที
1: นี่เรากวน
2: เนี่ย
1: คือถ้าเราใช้มือกวนเนี่ยเราจะไม่มีความรู้สึกว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร่
2: ใช่ครับ
1: มันจะช้ามาก
2: เนี่ยมันช้ามาก
1: ครับ
2: เนี่ยครับอาจารย์ขนาดผมกวนแบบใช้รอบเท่าเดิมด้วยนะแบบว่ากวนแบบมีแรงเยอะก็กวนไปแรงๆอย่างเงี้ย
1: แล้วบางทีบางคนอาจผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ย

0: ิดว่าสบู่เสียแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในการใช้เครื่องกวนเนี่ยมันจะ
1: นี่ครับมันเข้ากันได้ค่อนข้างยาก
0: ใช่ยากมาก
1: ใช่ครับถ้าเราใช้มือกวนอย่างเงี้ยนะครับแต่เดี๋ยวตอนที่ผมประกอบเครื่องแล้วใช้เครื่องผสม
0: ใช้เวลาแป๊บเดียว
1: ไม่เกิน5นาที
0: ครับ
1: นะครับเนี่ยอันนี้ผมจะกวนให้ดูสำหรับท่านผู้ชมที่ยังไม่อยากจะถือเครื่อง นะครับอาจจะต้องซื้อเพราะว่ามันกวนยาก
0: ใช่ครับเนี่ยเรากวนมาได้3นาทีแล้ว
1: แล้วผมกวนเร็วด้วยนะอาจารย์ผมจะกวนจนผมหมดแรงแล้วแหละผมจะพอ นะครับ
0: กวนจนกลิ่นฟุ้งกระจายออกมาแล้วนี่ฮะ
1: ใช่ครับนะครับ
0: ยังไม่ขึ้นเป็นครีมไม่มีความ
1: เป็นเหลว
0: แบบยังเหลวอยู่เลย
1: ยังเหลวเป้อยู่เลยครับนะครับผมขออีก2นาทีอาจารย
0: ์ครับ
1: นะครับท่านผู้ชมจะบอกโอเคซื้อเครื่องก็ได้
0: ใช้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ย
1: ใช่
0: ทำให้เราทำได้ดีกว่านะครับ
1: นะครับผมว่าผมพอแล้วแหละ
0: เราใช้เครื่องดีกว่าอาจารย์ไม่งั้นไม่เสร็จแน่นอน
1: ใช่ครับเนี่ยยังเหลวอยู่เลยเนี่ยครับเราสังเกตได้ด้วยตาเปล่านี่ยังเหลวแบบเหลวเป็นน้ำอยู่เลยนะครับอันนี้คือผมใช้เครื่องนะอาจารย์ดูนะเห็นไหมครับแป๊บเดียวสีของการผสมเปลี่ยนเลยทันท
0: ี
1: เห็นไหมครับแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับ
0: การเร่งปฏิกิริยาเร็วกว่ากันเยอะ
1: ใช่ครับเนี่ยครับเราจะตีไม่ถึง2นาทีนะครับตะกี้เราใช้มือคนเราคนไปเป็น5นาทีแล้ว
0: ยังไม่เกิดอะไรขึ้นเลย
1: ใช่ยังไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะครับ
0: แล้วถ้ากวนไม่ดีเนี่ยกวนไม่สม่ำเสมอเนี่ยมันอาจจะเกิด
1: เป็นริ้วอาจารย์
0: เป็นริ้วแล้วก็ไม่
1: มันจะไม่เรียบทั้งก้อน
0: ไม่เรียบทั้งก้อน
1: มันจะเป็นลายๆริ้วๆของผงสมุนไพรอะครับอาจารย์เนี่ยครับเห็นไหมครับแป๊บเดียวนี่นะครับเราใช้หัวตีแป๊บเดียวเห็นไหมครับอาจารย์หนืดเลยเนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยครับตีหัวตีขึ้นมาเนี่ยครับตีหัวตีขึ้นมา
0: ใช่ครับ
1: เนี่ยครับคล้ายๆนมข้นเลยครับอาจารย์
0: นมข้นละนะครับ
1: เนี่ยครับอันนี้ข้อแตกต่างระหว่างการใช้เครื่องกับการใช้มือกวนนะครับอาจารย์เนี่ยครับเราใช้เครื่องแป๊บเดียวเราก็สามารถเทลงพิมพ์ได้เลยมันเหมือนไอติมวานิลาช็อกโกแลตชิพนะ
0: ครับ
1: เหมือนช็อกโกแลตชิพมากเลยนะครับ
0: อันนี้เดี๋ยวเราจะวัดค่าpHให้ดูเนาะ
1: เดี๋ยวเราจะวัดให้สดๆตรงนี้เลยนะครับว่ามันเป็น AHA จริงหรือเปล่านะครับอันเนี้ยคือสบู่ที่มันเซตตัวแล้ว
0: อันนี้เราใส่มะขามจริงๆมะขามเนี่ยถ้าเราวัดเราจะรู้ว่ามะขามเนี่ยจะมีค่าเป็นกรด
1: นะครับอันเนี้ยคือผมอะพัดตีมาให้แล้วเมื่อตอนเซตตัวมันจะสีออกประมาณน
0: ี้ใช่ครับ
1: นะครับเดี๋ยวเราจะเอาที่มัน
0: เพิ่งเสร็จใหม่เพิ่งเสร็จนะครับ
1: นะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็เอาที่เราผสมเสร็จแล้ว
0: ที่ทำมาทำเสร็จแล้ว
1: ปุ๊บ
0: จริงๆถ้ามีผงมะขามมาวัดค่าpHของผงมะขามด้วยก็ดีนะ
1: ไม่ทันแล้ว
0: ไม่ทันแล้วนะ
1: ต้องให้ท่านผู้ชมกลับไปทำเอง
0: อันนี้เราวัดค่าpHในสบู
1: ่ไม่มีนะครับคำว่า AHA นะครับอาจารย
0: ์นะฮะ
1: เชิญครับอาจารย์นะครับแค่สีก็ไม่ AHA ให้แล้วครับ
0: อันเดียวให้กล้องดูเลยนะเราจะให้ดูก่อนว่าอันนี้เป็นอันที่
1: อันเนี้ย13 14แน่ๆ13
0: 14นะฮะกับอันนี้อยู่ที่ประมาณ8
1: ใช่ AHA ไม่มีเหลือเลย
0: นะครับนะฮะค่า pH ของอันนี้จะเป็นฝั่งที่สบู่เพิ่งทำเสร็จนะครับกับอันนี้เป็นสบู่ที่ทำเสร็จแล้วนะฮะค่า pH จะลดลงนะครับ
1: นะครับ
0: คือจะสังเกตได้ว่าสบู่ที่ทำเป็นสบู่มะขามนะฮะคือมันจะไม่มีค่าเป็นกรดนะฮะที่เป็น AHA อยู่นะครับอันนี้เราให้เข้าใจตรงกันนะครับ
1: แต่ถามว่าใส่ก็ใส่ได้ไม่ส่งผลกระทบต่อก้อนนะ
0: ก้อนนะครับแล้วก็สครับมะขาม
1: ใช่ครับแต่ตอนที่เราเอาไปให้ความรู้ต่ออ
0: ่
1: ะแล้วต้องคำนึงถึงความถูกต้องนิดนึง
0: ความถูกต้องแต่จริงๆว่าถ้าเป็นมะขามถ้าคุณเอา

0: าเป็นสารสกัดก็สัก 0.2 0.3 ก็โอเคแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่แนะนำให้เอาสารสำคัญที่มันแพงๆใส่ลงไปในสบู่เพราะว่าหลักๆแล้วสบู่มันคือผลิตภัณฑ์ชำระล้างใช้แล้วล้างออกต่อให้ถูสบู่นานแค่ไหนผมว่าไม่เกิน5นาทีหรอกต่อคนนะไม่เกิน5นาทีแล้วก็ล้างออกแล้วใช่ไหมครับเราเอาสารสกัดที่เราแพงๆของเราเนี่ยเอาไปใส่ในพวกครีมโลชั่นดีกว่านะครับมันก็จะค่อนข้างที่จะเห็นผลมากกว่า
1: ครับเดี๋ยวจะทวนสูตรนี้ให้อีกครั้งหนึ่งนะฮะในสูตรนี้เนี่ยเราทำสบู่มะขามเนาะสบู่มะขามมาสูตรนี้เราใช้น้ำมันเม็ดในแปรบเนี่ยที่300กรัมนะอันนี้สูตรที่ทำ1กิโลนะใช้น้ำมันเมล็ดในปาล์ม300กรัมนะครับใช้น้ำมันเมล็ดในมันปาล์มเนี่ย200กรัมนะครับน้ำมันลำข้าว200กรัมนะฮะโซดาไฟนะฮะ120กรัมนะฮะน้ำสะอาดอยู่ที่220กรัมนะฮะแล้วก็มะขามผงอยู่ที่10กรัมนะฮะแล้วก็น้ำหอมอยู่ที่10กรัมในสูตร1กิโลนะครับครับอาจารย์พิชัยมีอะไรเพิ่มเติมไหมวันนี
0: ้นะครับแล้วก็สมมติเห็นที่ทางผมเอ๊ะทำไมอาจารย์ตัดสบู่ตรงจังเนี่ยอาจารย์ตัดเป็นก้อนสวยจังเลยเนี่ยทำไมมันตัดดูมันเรียบร้อยจังเลยเนี่ยครับเราก็ใช้เครื่องเนี่ยเครื่องตัด
1: ปกติจะเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วก็จะมาตัด
0: ใช่ปกติเราแกะออกมาใช่ไหมครับมันก็จะเป็น
1: ตามโมเลยก้อนใหญ
0: ่มันจะเป็นก้อนใหญ่ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เนี่ยครับเราก็ใช้เนี่ยครับไอ้เครื่องเนี่ยในการช่วยตัด
1: อันนี้ก็เป็นเส้นลวดกีตาร์
0: ใช่ครับมันเป็นสายกีตาร์
1: ครับ
0: ครับอันเนี้ยผมว่าประมาณ 3-400 แล้วทุกวันนี้มันไม่แพง
1: ตัวนี้จะเป็นตัวที่เราสามารถวัดขนาดของก้อนได้ว่าเราจะก้อนหนาเท่าไหร
0: ่ไอ้ตรงเนี้ยมันปรับเข้าปรับออกได้เนี่ยครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาสบู่ของเราอ่ะไซส์ขนาดไหน
1: ครับ
0: นะครับเนี่ยครับแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยก็ล็อก
1: ตัวล็อก
0: ใช่
1: ทําให้เลื่อน
0: เนี่ยครับแล้ววิธีการใช้ก็คือดันสบู่เข้ามาแล้วก
1: ็
0: แค่กดเส้นลวดเนี่ยครับ
1: ก็จะง่ายนะเป็นตัวตัดสบู่ที่สามารถทำแบบแฮนด์เมดได
0: ้ครับ
1: ครับ
0: เป็นการทำแฮนด์เมดเนี่ยคือเหมาะที่สุดเลย
1: ครับ
0: นะครับเนี่ยครับเรามันก็จะง่ายขึ้นนี่ครับ
1: ไม่ต้องกลัวขาดด้วยเพราะแต่ว่าตัวเครื่องตัดเนี่ยจะไปตัดสบู่กลิซอรีนไม่ได้นะฮะกลิซอรีนมันจะแข็งนะครับ
0: ก็จ
1: ะ
0: ไม่เหมาะ
1: ไม่เหมาะนะครับ
0: ไม่เหมาะแล้วก็ผมว่าไม่ได้ด้วยเพราะว่ากลิซอรีนเนี่ยมันจะค่อนข้างเหนียว
1: ครับ
0: นะครับเป็นสบู่ที่ค่อนข้างเหนียวนะครับแล้วเอาจริงๆเนี่ยผมแทบจะไม่ใช้เลยนะผมไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ผมยอมรับตรงๆมันติดฟองอาจารย
1: ์คือเราอาจจะเป็นผู้ชายที่เรามีเหมือนกับว่าตัวไขมันที่ผิวเยอะหน้ามันเนี่ยเราก็จะใช้สบู่ที่มีฟองเยอะอาบน้ำมีฟองแล้วรู้สึกว่าสะอาดเราใช้กลิซอรีนจะมีรู้สึกว่าเหมือนกับฟอกตัวเราไม่สะอาดมันจะลื่นๆนะครับแล้วก็จะ
0: มันเหมือนมันล้างออกไม่หมด
1: ครับ
0: นะครับแต่ไอ้พวกเนี้ยฟองเนี่ยค่อนข้างที่จะโหฟองค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับแล้วก็เป็นสบู่ธรรมชาติด้วย
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็วันนี้เราได้เทอมนี้เราก็ได้เรียนสบู่ผิดพันธุ์ชำระล้างผิวกายนะผิดพันธุ์ชำระล้างผิวกายแล้วก็ผิวหน้านะครับด้วย4หลักสูตรเนาะก็มีตั้งแต่ตัวเจลล้างหน้าใช่ไหมฮะ
0: มีสบู่เหลวกับเจลล้างหน้า
1: เจลล้างหน้านะครับ
0: แต่2สูตรนี้มันไม่ใช่ธรรมชาตินะ
1: ไม่ใช่ธรรมชาตินะแต่เป็นผิดพันธุ์ที่น่าใช้
0: ใช่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีนะครับ
1: แล้วก็มาเป็นตัวสบู่ธนาคารนะฮะสบู่ธนาคารเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าธนาคารก็มีชื่อเสียงในเรื่องของการทำให้ผิวกระจ่างใสนะครับ
0: แล้ว
1: ก็
0: ได้
1: ท
0: ำให้ดูลดสิว
1: ใช
0: ่นะครับ
1: ตัวที่3ก็เป็นสบู่ที่คิดอีกตัวหนึ่งสบู่มะละกอแล้วเราได้ใส่สีให้ดูด้วยว่าสบู่มะละกอเนี่ยเมื่อทำเป็นสีแล้วเนี่ยก็ออกมาทำให้เป็นสีส้มตามที่ต้องการนะ
0: ใช่
1: สุดท้ายเนี่ยเราก็ทำสบู่มะขามให้ดูว่าสบู่มะขามเมื่อทำเนี่ยมีความน่าใช้แค่ไหนนะแล้วก็มีค่าเป็น EHA อยู่ไหมก็ที่บอกว่าสบู่เนี่ยระวังในเรื่องของการชำระล้างความสะอาดเพราะสบู่เป็นด่างเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ได้หวังในเรื่องของการลอกผิวจาก EHA จากการขาวอ่ะไม่ได้อย่างนั้น
0: เราไม่ต้องเอาสบู่ไปมาร์กหน้า
1: ใช่ใช่
0: มันไม่มีนะสบู่มาร์กหน้า
1: ก็พบกับเราได้นะในอีกทีในเทอมหน้านะครับ
0: เทอมหน้าเรารู้อย่างว่าเราสอนอะไร
1: ก็

0: กับผิดพันธุ์บาทนะฮะ
1: ผมรับปากท่านผู้ชมนานแล้วว่าเราจะมาอาบน้ำโชว์มันไม่ได้อาบน้ำโชว์สักท
0: ีนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราก็ต้องขอลาในเทอมนี้นะครับหวังว่าท่านผู้ชมที่ชมเราอยู่คงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยจากรายการของเราสองคนนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมค้อนเคาะสแลกใช้เคาะสแลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปลงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับการเดินทางของลูกชิ้นบายอาจารย์ดวงนะคะโดยอาจารย์ดวงกมลตั้งสถิตพรค่ะสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารคณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะอย่างที่เราได้ทราบมาแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นตอนที่8แล้วผ่านมา7ตอนแล้วนะคะว่าลูกชิ้นคืออะไรนะคะทำไมถึงเป็นที่นิยมในปัจจุบันทุกเพศทุกวัยเลยนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาเข้าในสู่ของหัวข้อที่มีชื่อว่าคุณภาพการบริโภคและการเลือกซื้อนะคะอย่างน้อยเราจะต้องมาดูก่อนว่าการที่เราจะเลือกซื้อตัววัตถุดิบที่เราจะนำไปแปรรูปอะค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหรือเป็นผลิตภัณฑ์เนื้ออื่นๆนะคะควรจะต้องดูลักษณะอย่างไรบ้างนะคะแล้วอะไรเป็นปัจจัยที่ทำ